0: เรื่องราวดีๆนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ทำให้เราได้มีพลังบวกที่ดีในแต่ละวันของเรานะคะโดยเฉพาะเริ่มต้นเช้าวันใหม่อย่างนี้นะคะทุกเช้าวันเสาร์6 โมงเช้าถึง7 โมงเช้าโดยประมาณนะคะคุณอรุปาน
1: ใช่แล้วค่ะนะคะแต่ว่าวันนี้เดินทางมาจนถึงช่วงสุดท้ายจริงๆเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการเมล็ดพันธุ์ความดีร่วมบ่มเพาะความดีเพื่อร่มเงาของสังคมโดยศิรินยามงคลวัฒน์ นฤปานภัทรสิทธิสกุลและชนาภรณ์มหาชน
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์รถรถทุกเรื่องข่าวโดยประจักษ์มะวงศา
3: เจ็ดนาฬิกาหกนาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเข้มสุดสัปดาห์ FM 96.5 MHz นะครับคลื่นความคิดปสมทนะครับวันนี้เราพบกันนะครับเช้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับเรากำลังจะผ่านพ้นครึ่งปีแรกนะครับในอีก10วันข้างหน้านับจากนี้ไปนะครับเมื่อวานนี้มีความชัดเจนอย่างน้อยก็ 3-4 ประเด็นได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่เรื่องที่มีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลครับในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีการขีดเส้นประเมิน KPI นะครับในการที่จะปรับคณะรัฐมนตรีภายใน1ปีนะครับหลังจากที่ท่านกลับมาจากรัสเซียเนี่ยนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในกรอบระยะเวลา1ปีนะครับแล้วก็ไม่มี KPI ในการที่จะไปวัดนอกจาก API นะครับก็คืออนุทินนะฮะอนุทินPI อะไรทำนองอย่างนั้นนะครับนะอันนี้เป็นความชัดเจนเรื่องแรกนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตในหลากหลายประเด็นประการที่2เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการพูดถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับนะเรื่องประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยตกลงว่าจะสามารถนะฮะจะมีการเลือกสสร.โดยตรงจากประชาชนได้หรือไม่นะฮะหลังจากที่คำวินิจฉัยไกด์ไลน์ของทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางฝ่ายการเมืองจะมีความเห็นที่ดูจะยังไม่มั่นใจนะฮะอาจจะมีความเห็นต่างกันอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่มั่นใจเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมตัวกันนะครับทั้งสว.แล้วก็สส.นะครับก็ไปเจอกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ความชัดเจนออกมานะครับเมื่อวานนี้ว่าประชาชนสามารถที่จะเลือกสสร.โดยตรงได้เพียงแต่ว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ก็คือเรื่องกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่ชัดเจนเมื่อวานนี้ส่วนเรื่องที่3เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รอกันมานะครับวัน2วันก็คือเรื่องที่ทาง DSI และหน่วยงานต่างๆครับที่มีการบูรณาการไปมีการไปตรวจค้นนะครับ24จุดทั้งในกรุงเทพและอีก4จังหวัดครับที่ต้องสงสัยนะครับว่าเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจForex นะครับ Forex ก็คือการลงทุนซื้อขายเงินตราหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศนะครับก็มีการเปิดประเด็นแย้มๆออกมาว่าคนที่เกี่ยวข้องกับ Forex นะครับก็จะมีทั้งนักการเมืองนะรวมทั้งคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทาง DSI ก็นำทีมในการแถลงครับตั้งโต๊ะแถลงครับแล้วก็เป็นไปตามข่าวที่มีก่อนหน้านี้นะครับคือมันเกี่ยวโยงไปถึงนักการเมืองไปถึงส.ส.นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพรรคประชาชนนะฮะคุณภาวุฒิพงศ์วิทยุพานุนะครับแต่ว่าทาง DSI เนี่ยก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ระบุว่าต ัวของคุณภาวุฒินั้นนะครับก็ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในเชิงที่มันผิดกฎหมายอย่างชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ต้องมีการตรวจสอบอยู่นะครับนะฮะเพียงแต่ว่ามีการพบเส้นเงินการโอนเงินไปเข้าบัญชีนะครับรวมแล้ว28ล้านบาท14ครั้งแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยก็ออกโรงมาแจกแจงนะครับบอกว่าเขาเนี่ยไปเทรดทองคำนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับForexอย่างที่ว่านี้อันนี้ก็เป็น3เรื่องใหญ่ๆนะครับที่มีความชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันดูแต่ว่าขอเริ่มต้นจากสภาพภูมิอากาศก่อนก็แล้วกันเพราะว่าหลายต่อหลายคนก็ยังรู้สึกสงสัยนะว่านี่มันน่าจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่ทำไมช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันร้อนมากเมื่อวานก็ร้อนจริงๆนะครับช่วงที่ไม่มีฝนเนี่ยร้อนมากๆนะครับเมื่อวานนี้นะกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้มีคำพยากรณ์นะครับเรื่องสภาพฟ้าฝนนะครับในบ้านเราบอกว่าทั่วทั้งประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นสูงถึง 70% ของพื้นที่และยังมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะครับอุณหภูมิก็ยังสูงอยู่นะครับสูงสุดที่36องศาเซลเซียสครับก็ดีเราร้อนเพราะแตกเหมือนกันนะครับส่วนภาคอื่นๆนะฮะภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่และมีฝนตกในบางแห่งนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่เช่นเดียวกันครับก็ไม่ต่างจากภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่โดยเฉพาะฝั่งอันดามันที่ฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยครับนี่ก็คือคำพยากรณ์โดยรวมนะครับคร่าวๆสำหรับสภาพภูมิอากาศในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเดินทางไปไหนมาไหนก็พกร่มนะครับหรือว่าเสื้อกันฝนไว้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องสภาพฟ้าฝนครับเดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนนะจากเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูประเด็นข่าวบนหน้าหนึ่งกันก่อนเราจะได้เห็นนะครับว่าความชัดเจนในหลายเรื่องอย่างที่เรียนเอาไว้นั้นมีเรื่องอะไรบ้างไปดูตั้งแต่ของหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ไทยรัฐก่อนก็แล้วกันนะครับยักษ์ใหญ่ไทยรัฐเช้าวันนี้มีประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับผลของการหารือนะครับของทางสว.และทางตัวแทนพรรคการเมืองครับที่เมื่อวานนี้เข้าไปหารือกับทางตัวการศาลรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าประเด็นข่าวท็อปบ็อกซ์ด้านบนนะครับข่าวเด่นสุดนะครับนะฮะบนสุดของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์ลิพาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์พาทรงบาทนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์พาตั้งแต่27มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็มีภาพนะฮะต้องบอกว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพสะท้อนความผูกพันนะครับภาพของพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับมีแกงเปลือกมีน้ำพริกปลาแล้วก็ส้มตำครับทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยก็มีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะนี่ฮะโอ้นี่เป็นภาพแห่งความประทับใจเป็นภาพที่สะท้อนความผูกพันนะครับในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์นะครับนะฮะส่วนข่าวนำนะครับข่าวนำของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้เลือกตั้งสสรได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมธิการยกร่างฝ่ายค้านและสวถกศาลรัฐธรรมนูญนะครับขณะเดียวกันก็มีประเด็นความเคลื่อนไหวของพรรคประชาชนส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดก กทม. 10,000 ล้านนี่ก็เป็นประเด็นที่มีการเปิดออกมาอย่างต่อเนื่องรองรับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้พลเอกอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.ฮึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเบิร์นกระสุนตกใส่ชัยชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงครับก็มีภาพของคุณอนุทินชาญวีรกูลครับกลับมาจากรัสเซียนะครับในการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนรัสเซียนะครับก็กลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ครับช่วงเช้าก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับโดยคุณอนุทินเนี่ยพูดถึงเรื่องของการปรับครม.ระบุว่ามี KPI ส่วนตัวประเมินผลงานรัฐมนตรีนะฮะกรณีรัฐมนตรีดีอีถูกกระแสเชิงลบโจมตีไม่สนกระแสหรือดราม่าแต่ยึดความจริงนี่เป็นภาพของคุณอนุทินนะครับบนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นอกจากนี้ครับก็ยังมีภาพการนำของกลางมาโชว์นะครับของอธิบดี DSI พลตำรวจพันตำรวจตรียุทธนาแพร่ดำนะครับระหว่างการแถลงเรื่องเกี่ยวข้องกับการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์นะครับที่มีชื่อของคุณภาวุฒินะฮะสสพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์เกี่ยวข้องนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวอยู่บนหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็มีข่าวเบอร์3ครับภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองก็ลั่นเกี่ยวฟอเร็กซ์ DSI ยังไม่ฟันคดีนะครับ DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนกระบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองก็คือคุณภาวุฒิพงวิทยาผ่านุนี่เป็นคนที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าขายในยุคสมัยใหม่เรื่องการตลาดในยุคสมัยใหม่นะครับนี่ฮะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ตอนนี้ท่านก็เป็นส.ส.ของพรรคประชาชนนะครับแต่ว่าก็มีประเด็นข่าวนะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องกรณีของการมีคดีเรื่องForex นะครับก็คือการลงทุนนะครับเทรดค้าขายเรื่องเงินตราต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนี่ก็นำทีมในการแถลงนะครับแต่ตัวคุณภาวุฒิเนี่ยบอกว่าเงินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเงินที่ลงทุนในการค้าทองคำนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับForex นะฮะอันนี้ของไทยรัฐนะครับส่วนถ้าไปดูอีกหนึ่งฉบับนะครับไปดูจากมติชนเช้าวันนี้นะครับมติชนเช้าวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับทางสสร.ด้วยนะครับในคำอธิบายของทางศาลรัฐธรรมนูญรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนณขณะนี้ครับก็คือเรื่องของการนับถอยหลังเข้าสู่การเลือกผู้ว่าและสก.ของกรุงเทพมหานครนะครับไปดูข่าวนำก่อนนะครับจัดโหวตสสร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างก็คือคำอธิบายก็คือว่าสามารถที่จะเลือกสสร.ก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้แต่ว่าห้ามแม้ประชาชนเนี่ยเลือกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับตัวแทนรัฐสภาเผยขุนถกปชน.ก็คือพรรคประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจับ30ขุนพลถลกงบนะครับมีโปรยบอกว่าสว.และสส.หารือ3ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคลี่ปมประชาชนเลือกสสร.โดยตรง 100% ไม่ขัดคำวินิจฉัยแต่ห้ามเลือกกรรมาธิการยกร่างผลิต เล็งถกในพรรคประชาชนปรับปรุงร่างแก้ไขใหม่อีกรอบนะนี่เป็นข่าวนำบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ครับส่วนข่าวรองนะครับข่าวรองก็จะเป็นรวมมิตรด้านเศรษฐกิจนะครับเอกนิติเริ่มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนามนะฮะ S&P คงอันดับน่าเชื่อถือกรอต่อหรือโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตประกอบลุยแก้ 7.6 พันกฎหมายก็คือนี่อย่าเป็นการขยับนะครับจากอิโยตินกฎหมายโดยคุณประกอบนินประพันธ์ครับรองนายกที่ดูแลด้านกฎหมายอนุทินเลขนิติเรื่อง IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยติดนะฮะแข่ง4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยหรือโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิมถก22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง 7,000 ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนก็คือปิโยตินด้านกฎหมายอย่างที่เรียนเอาไว้นะครับสำหรับ IMD นะฮะที่บอกว่าไทยเนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ26แซงหน้าเวียดนามนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่า IMD เนี่ยมันคืออะไรนะครับ IMD นี่ก็คือเป็นสถาบันนะครับสถาบันที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับนะฮะในระดับสากล IMD ย่อมาจาก International Institute for Management Development ครับก็คือสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำระดับโลกตั้งอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับนี่ฮะอันนี้ก็มีการจัดอันดับไทยขยับขึ้น4อันดับแซงหน้าเวียดนามนะครับก็น่าจะถือเป็นข่าวดีสำคัญอีกข่าวหนึ่งนะครับนะฮะส่วนประเด็นอื่นๆบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนะฮะก็ยังมีเรื่องมีเรื่องและภาพข่าวนะครับการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าและสกนะครับนะฮะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะผู้สมัครลงหาเสียงนะครับที่ตลาดสะพาน2และตลาดเช้าตรอกจันทร์ขณะที่ดร.โจคุณชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรสถาวรนะสถาพรวิจิตรผู้สมัครของพรรคประชาชนและคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าในฐานะผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่ย่านเยาวราชสำเพ็งและเขตสัมพันธูนนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศการหาเสียงนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วล่ะนะครับสำหรับศึกเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครกกต.ห้ามผลโพก่อนเลือกตั้ง7วันชัชชาติฟื้นห้องเขาผุดศูนย์อาชีพกกต.เผยห้ามแพร่ผลโพศึกชิงผู้ว่ากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาก่อนเลือกตั้ง7วันชัชชาติปิ๊งไอเดียคืนชีพห้องเขาเป็นศูนย์ผลิตผู้ประกอบการรายใหม่มั่นใจหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียนี่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวโดยรวมนะครับอาชีพหลักๆนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้จากสื่อ2ฉบับนะครับนะคราวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ที่จะต้องไปติดตามในรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องไปติดตามเอาคุณอนุทินก่อนก็แล้วกันครับเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับนะฮะเรื่องกระแสข่าวว่าจะมีการขีดเส้น KPI ในการที่จะประเมินผลงานนะครับของรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้หลังจากเดินทางกลับมาจากรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงกรณีการ เตรียมการประเมิน KPI รัฐมนตรีในการดำเนิน1ปีโดยออกตัวก่อนว่าเดามาจากในเครื่องแล้วจะต้องโดนคำถามนี้บอกว่ารัฐมนตรีมีหน้าที่ในการบริหารประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะตนจะต้องมีการประเมินผลการทำงานของเขาอยู่แล้วก็หมายถึงรัฐมนตรีในโควต้าของพรรคนะครับในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ตนดูแลอยู่ก็เป็นไปตามข่าวทุกคนต้องมุ่งทำงานทุ่มเทให้กับรัฐบาลประเทศและประชาชนตรงนี้ไม่ต้องวัด KPI เพราะมีแต่ API หรืออนุทิน PI เมื่อถามว่ามีกระทรวงใดจะต้องเฉพาะเจาะจงหรือไม่โดยเฉพาะกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนคุณอนุทินบอกว่าตนดูภาพรวมและเจาะเป็นรายบุคคลซึ่งปกติในการทำงานให้กับประเทศที่จะต้องมีการตื่นตัวตลอดเวลาคนเก่งจะไม่ตื่นตัวหรือติดลมบนแล้วก็ต้องปรับปรุงคำถามที่ว่าวางเกณฑ์ประเมินผลงานไว้1ปีจะมีระยะเวลาเร็วกว่านั้นหรือไม่คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าไม่ได้วางอะไรและไม่กำหนดเวลานะครับเพราะหากทำความเสียหายกับบ้านเมืองเมื่อไหร่ก็จะต้องพิจารณาแก้ไขทันทีเมื่อถามย้ำว่าได้มีการวางไว้หรือไม่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่คุณอนุทินกล่าวว่ายังตอนนี้ยังไม่คิดรัฐมนตรีทุกท่านยังทำงานได้ด้วยดีอยู่ยังคงทุ่มเททำงานกันเต็มที่บางคนอ่อนประชาสัมพันธ์ก็มีการเชิญมาให้เร่งแก้ผลงานที่ทำได้เพื่อประชาชนได้รับทราบนั่นก็เท่ากับว่ากระแสข่าวที่บอกว่าจะมีการประเมินผลงาน1ปีและมีการปรับรัฐมนตรีนะครับที่ไม่มีผลงานฟังจากคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้วางกรอบเวลา1ปีเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่าคุณอนุทินได้ดำริแล้วก็กำชับรัฐมนตรีนะฮะให้เร่งทำงานหากไม่มีผลงาน1ปีเนี่ยจะถูกปรับออกแล้วก็จะนำคนใหม่เข้าไปทำหน้าที่แทนนะครับอันนี้ก็ฟังจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตัวเองไม่ได้พูดแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าตัวเองไม่ได้พูดแบบนี้ซึ่งมันก็มีนัยยะนะครับในเชิงทางการเมืองว่าอาจจะมีความพยายามในการที่ไปกดดันการทำงานของรัฐมนตรีในพรรคโควต้าของพรรคเพื่อที่จะเร่งกดดันนะฮะอาจจะรอคอยจังหวะเวลารอคอยโอกาสอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็คล้ายๆกับเป็นการโยนหินถามทางนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การประเมินผลงานแล้วก็นำไปสู่การปรับคณะรัฐมนตรีถ้าหากว่ารัฐมนตรีนั้นไม่มีผลงานนะครับหรือผลงานไม่เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนนะครับนี่ก็อาจจะเป็นนัยยะสำคัญนะครับสะท้อนว่าเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยมันก็ยังถูกจับจ้องถูกมองนะครับจากหลายคนหลายฝ่ายนะครับแม้แต่ในพรรคการเมืองเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องการเมืองภายในบ้านเรานะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยตัวของคุณอนุทินเนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาแม้จะเคยมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งปรับจริงแล้วก็กระแสข่าวลือที่ออกมาหลายตัวหลายครั้งตั้งแต่ร่วมนู่นนะรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นต้นมาเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยย้ำมาโดยตลอดนะครับว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะไม่มีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยก็ไปเกี่ยวข้องด้วยก็คล้ายๆกับว่าเป็นการทำตัวเองเนี่ยเป็นผนังทองแดงอ่ะให้รัฐมนตรีเนี่ยให้รัฐมนตรีของพรรคเนี่ยสามารถชิงได้นะครับอุ่นใจไม่ต้องไปกลัวว่าจะถูกเลื่อยขาเก้าอี้นะฮะไม่ต้องมาพะวงว่าก็มีแล้วบางทีจะยังอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำงานได้เต็มที่เลยนะฮะไม่ต้องมัวพะวงครับอันนี้ก็เป็นความโดดเด่นของคุณอนุทินนะครับในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่ซ้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เป็นการส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่าพร้อมในการสนับสนุนนะครับรัฐมนตรีของพรรคไม่ต้องมาพะวงกับเรื่องนี้นะฮะส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวข้องกับForex เนี่ยนะฮะไม่มีเวลาที่จะไปอธิบายแล้วล่ะนะครับแต่ว่า ตัวของคุณภาวุฒเมื่อวานนี้นะครับก็มีการโพสต์ข้อความแจกแจงนะครับว่าตัวเองเนี่ยปฏิเสธยืนยันว่าปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องโปรเล็กนะครับที่ทาง DSI มีการแถลงแล้วก็มีการพาดพิงมาถึงเรื่องเงิน28ล้านโอนมา14ครั้งภายในวันเดียวครั้งละ2ล้านก็ยืนยันว่าเป็นการเทรดทองคำนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องForex นะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการอธิบายนะครับว่าตัวเองเนี่ยเคยประกอบธุรกิจหลากหลายการค้าออนไลน์นะฮะรูปการชำระเงินออนไลน์เทคโนโลยีโปรไวเดอร์นะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทซึ่งลูกค้าย่อมมีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์แต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองนะสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้ตนได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดอย่างมีคำชี้แจงของคุณภาวุฒิครับเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถูกโยงใยมาถึงเรื่องประเด็นทางการเมืองนะครับที่ทางรัฐบาลและพรรคภูมิใจไทยกำลังตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่หลายเรื่องครับก็เลยถูกมองว่าเอ๊ะนี่เป็นการดึงเรื่องใหม่เข้ามากลบเรื่องเก่าหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวต้องติดตามไปต่อไม่ได้นะครับเวลาหมดแล้วครับผมพิจักมุ่งสาตัวดีครับ
1: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโภคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: 7:37 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ 96.5 อัปเดตนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ผมชันเดชบัวหันและอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีมาพบกับคุณผู้ฟังนะครับไปจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Thinking Radio FM 96.5 แฟนเพจนะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารมาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆหรือแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับเรายินดีนะครับแล้วก็ผมกับคุณเต้ยนี่ก็จะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นทุกข้อความที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งเข้ามานะครับตอนนี้อาจารย์เต้ยมาประจำการแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ยครับ
1: สวัสดีครับพี่บอยครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันเสาร์ที่ฝนชุ่มฉ่ำกันเลยนะฮะไม่แน่ใจว่าที่ผสมพทเอ็มพอดฝนกระหน่ำชุ่มฉ่ำไหมครับพี่บอย
0: ไม่ถึงกับกระหน่ำฮะแต่ก็ชุ่มฉ่ำเหมือนกันนะครับ
1: ชุ่มฉ่ำใช่ไหม
0: ชุ่มฉ่ำเหมือนกันเช้าวันนี้ความชุ่มฉ่ำนี้นะฮะก็เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ 96.5 มีกับคุณผู้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับ
1: โอ้ยเหรอวันนี้เพิ่งไปใช่ไหมฮะ
0: ใช่ไม่วันนี้วันที่20มิถุนายนคลื่นเนี่ยมีจัดกิจกรรมสัมมนาสุดพิเศษที่ชื่อว่า Global Pack Insightsนะฮะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจและขายได้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดรับคุณผู้ฟังเข้าร่วมฟรีนะนะครับซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แจ้งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยคลื่นก็ได้เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังสมัครเข้ามาผ่านการกรอก Google Form นะจากการที่ทักเข้าไปที่ LINE @thinkingradio นะครับนะซึ่งการประกาศรายชื่อเนี่ยทั้ง186ผู้โชคดีนะฮะซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ที่ให้ข้อมูลผ่านทาง Google Form ว่าเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจประเภทอะไรแล้วก็วัตถุประสงค์ในการที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยเพื่ออะไรนะฮะถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่นะครับยังไม่แน่ใจว่าหลังจากที่กรอกใบสมัครแล้วนะครับจะได้ร่วมเข้ากิจกรรมหรือไม่นะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้ในแฟนเพจที่ FM 96.5 เวลานี้นะครับซึ่งเรามีการปักหมุดไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วครับนะฮะถ้าหากไม่แน่ใจอีกก็สอบถามมาได้ทาง LINE @thinkingradio นะครับเดี๋ยวเราจะเรียกว่าส่งคลิปลิงก์นะคลิปลิงก์รายชื่อทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้เห็นนะครับว่ามีใครบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยตลอดกิจกรรมของงานสัมมนาก็จะมีทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าไปจนเย็นแล้วก็ที่สำคัญจะมีการโชว์เคสนะครับมีการโชว์เคสผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการทั้ง10ท่านที่สมัครเข้ามานี่แหละครับเพื่อเป็นกรณีศึกษาแบบชัดเจนเลยบนเวทีว่านับจากนี้ไปเนี่ยบรรจุภัณฑ์มันสำคัญยังไงแล้วไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็จะมีการคอนซัลท์ด้วยนะฮะโดยมี SME D Bank เป็นผู้สนับสนุนเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษามีสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะครับมาให้คำปรึกษาด้วยนะครับวันนี้เรียกว่าตลอดทั้งงานเนี่ยนะฮะคนที่เรียกว่าคนที่สมัครเข้ามาเนี่ยโชคดีจริงๆเพราะว่ามีทั้งอาหารว่างอาหารกลางวันให้ทานฟรีๆเลยครับ
1: มาแต่ตัวเท่านั้นนะฮะมาแต่ตัวนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเนาะต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับสำหรับใครที่อาจจะลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็พลาดงานดีๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมครับติดตาม 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดของเราไว้นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับให้ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมกันนะพี่บอยนะเพราะว่าเราก็จะมีตลอดทั้งปีแหละแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะมาร่วมกิจกรรมไหนยังไงเรามีตั้งแต่เนี่ยกิจกรรมเสวนาสัมมนาแบบอบรมฟรีๆแบบนี้นะครับไปจนถึงใช่ไหมรวมถึงแบบอาจจะเป็นแบบคลาสพิเศษอาจจะมีแบบ
0: จ่
1: ายนิดหน่อยอบรมจ่ายนิดหน่อยซึ่งแบบถ้าเปรียบเทียบกับคลาสอื่นๆเนาะถ้าแบบเราไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแพงกว่านี้ต้องยอมรับเลยว่า 96.5 FM ของเราอยากจะให้ความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็อยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันแต่บางทีแบบบางคนแบบอุ๊ยฉันน่ะไม่ได้เป็นสายแบบวิชาการสายความรู้ฉันเป็นสายบันเทิงสายท่องเที่ยวมีเหมือนกันใช่ไหมเราเพิ่งไปเที่ยวเพิ่งไปเที่ยวกันมาด้วยก็มี
0: ใช่ คือเกณฑ์ในการที่จะประเมินเรียกว่าค่าใช้จ่ายนะครับเราก็วิเคราะห์ถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันแล้วค่าใช้จ่ายจริงณสถานที่ที่ไปที่จะพาคุณผู้ฟังไปนะฮะ ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยถ้าจ่ายในราคาเนี้ยคุณผู้ฟังจะได้ความคุ้มค่าขนาดไหนถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่ผู้ฟังเนี่ยไปเองนะฮะย่อมไม่ได้แบบนี้แน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะถ้าที่พักเรื่องการกินการอยู่นี่ไม่ต้องห่วงเลยก็พยายามที่จะจัดสรรให้ดีที่สุดในส่วนของทริปที่เกี่ยวกับการดูงานไปท่องเที่ยวที่นู่นที่นี่นะครับ
1: ครับนะฮะนี่ก็ถือว่ารอติดตามนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับจริงๆ 9.5 อัปเดตก็จะอัปเดตให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เป็นแฟนรายการเนาะครับเราก็ได้จะได้ติดตามกันว่าเอ้ยเดี๋ยวช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวจะมีกิจกรรมดีๆอะไรแบบนี้นะให้กับทุกท่านกันด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมกันครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนาะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่บ้านเราเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่อาจจะต้องขยับนิดนึงโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยแล้ววันนี้การอบรมของเราเสวนาของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ในการที่จะขับเคลื่อนโดยเฉพาะเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งต้องยอมรับว่าณตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยมีความตื่นตัวเหมือนกันเนาะการที่เราจะมีแบบออกแบบผลิตภัณฑ์หรือทำให้มันมีความสวยงามน่าสนใจเนี่ยบางครั้งมันใช้แค่ AI ไม่ได้อะผมว่ามันต้องมีการเรียนรู้คอนเซปต์มันต้องมีเรื่องราวมีสตอรี่เทลลิ่งเนาะวันนี้เผื่อจะได้มาฟังว่าเฮ้ยการออกแบบหรือว่าการที่จะนำเสนอที่มันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ถือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเป็นผู้ประกอบการทำน้ำพริกอย่างเงี้ยจะไปใส่กระปุกเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคนอื่นถูกไหมเราจะมีวิธีการเล่าเรื่องแบบไหนให้แบบน้ำพริกของเรามันกระโดดมันมีความโดดเด่นมันมีเรื่องราวที่จะทำให้คนที่เขาแบบอยากจะลองชิมเนี่ยเอามือไปหยิบมาแล้วก็เอามาดูนะเดี๋ยวยุคนี้มันต้องเป็นแบบนั้นแล้วว่าจะต้องมีแบบไหนยังไงบ้างด้วยนะครับ
0: ซึ่งวิทยากรเนี่ยก็คือคุณสมชนะกังวานจิตนะเป็นนักออกแบบมือรางวัลระดับโลกนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะครับที่ผ่านมาคุณสมชนะเนี่ยก็เรียกว่ามีเขาเรียกมีผลงานในเรื่องการออกแบบให้หลายแบรนด์สินค้าหลายบริษัทนะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนะของรางวัลของบรรจุภัณฑ์ในหลายๆบริษัทแล้วก็ของตัวคุณแชมป์เองเนี่ยก็ได้รับเชิญไปเป็นคณะกรรมการในหลายเวทีระดับโลกมาแล้วนะครับนะซึ่งสิ่งหนึ่งอ่ะที่เห็นได้ชัดเกี่ยวกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ในท่ามกลางเศรษฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้นะครับคือภายนอกเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยมันส่งผลกระทบนะฮะเพราะมีสงครามตะวันออกกลางอ่ะครับมันก็ส่งผลให้การนำเข้าเม็ดพลาสติกมันแพงขึ้นพอมันแพงขึ้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะแพงขึ้นด้วยเพราะว่าบรรจุภัณฑ์มาจากพลาสติกใช่ไหมครับตอนนี้มันก็เลยส่งผลกับประเภทอาหารนอกเหนือจากอาหารที่รสชาติอร่อยเนี่ยก็คือการรักษาคุณภาพของอาหารยกตัวอย่างเช่นน้ำเต้าหู้อย่างเงี้ยมันมีระยะเวลาในการที่จะเรียกว่าในการที่จะจำหน่ายใช่ไหมครับเสร็จแล้วบรรจุภัณฑ์ของน้ำเต้าหู้เนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยคือก็เจอปัญหาพอนำเข้าพลาสติกไม่ได้เนี่ยนะฮะจะมาเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นเนี่ยมันต้องมานั่งวิเคราะห์มาดูกันว่าอะไรที่จะใช้แทนพลาสติกได้นะครับเพราะว่าบางแบรนด์บรรจุภัณฑ์บางแบรนด์เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะต้องการให้ถนอมเกิดการถนอมอาหารเพื่อรักษาคุณภาพของอาหารอย่างเช่นน้ำเต้าหู้อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยต้องการที่จะปรับแพคเกจจิ้งเพื่อที่จะส่งออก

0: เห็นแค่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่มันน่าสนใจนะเราก็หยิบมาดูแล้วอ่ะมันคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับ call to action ให้คนที่เขาแบบเดินผ่านไปแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรบางอย่างมาสะกิดไหลเราแล้วก็กวักมือเรียกมามามามามาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ถ้าใครมาอบรมนะผมว่าน่าจะได้ไอเดียแบบนี้กลับบ้านไปด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะได้แบบเอาองค์ความรู้นี้ไปต่อยอดเนาะเพราะว่าอีกหนึ่งงานผมว่าเรื่องเหล่านี้มันสามารถกระจายไปได้นะถ้ามองในมุมของคนที่ทำเรื่องของอาหารอะไรต่างๆผมว่าเรื่องของการที่เราจะคิดถึงการคงคุณค่าทางรสชาติแล้วก็ให้อายุของผลิตภัณฑ์มันยืดออกไปอีกเนี่ยผมว่ามันสำคัญเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างผมก็ยกตัวอย่างอย่างที่บ้านคุณภรรยาผมก็แต่ก่อนก็ทำน้ำพริกคือแง่ขายซึ่งมันต้องใช้แบบการไปอบรมใช้ความองค์ความรู้เพราะว่าอยู่ดีๆเราจะจับไปใส่กระปุกเลยมันไม่ได้ไง มันต้องแบบเข้าไปการผ่านความร้อนผ่านการพาสเจอไรซ์คือมันจะมีคำของเขานะครับผมก็ขออภัยด้วยถ้าเรียกไม่ถูกคือทำให้การคงคุณค่าของอาหารที่มันอยู่ได้เพราะว่าบางครั้งเราจะส่งให้ตัวน้ำพริกหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่แบบในประเทศไทยไงคิดง่ายๆส่งไปลาวไปเวียดนามไปจีนอย่างเงี้ย
1: กลาง
0: ถูกต้องครับนะฮะมันต้องแบบให้รสชาติมันเหมือนตั้งแต่แบบออกจากเตามากที่สุดนะฮะอันนี้แหละก็ลองมาเรียนรู้กันครับแล้วก็เผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านที่มาวันนี้เนาะเผื่อมีอะไรก็ฝากแชร์กันเอาไว้ด้วยก็พิมพ์มาเล่าให้ฟังทาง LINE Thinking Radio ก็ได้นะครับ
1: ครับนะฮะนอกเหนือจากคุณแชมป์เนี่ยในช่วงบ่ายก็มีคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะฮะนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์นะฮะอาจจะเป็นตัวแทนเนาะตัวแทนวิทยากรจากสมาคมบรรจุภัณฑ์นะครับมาบรรยายในวันนี้นะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสัมมนาที่เรียกว่าคุณภาพอยากให้คุณผู้ฟังนะฮะรอติดตามนะครับสัมมนาดีๆแบบนี้เดี๋ยวในส่วนของใครที่พลาดนะฮะอาจจะมีช่องทางในเรื่องของการนำบรรยากาศหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมาแชร์แบ่งปันกันนะครับในภายหลังแต่คงไม่ได้แบบได้รับการโชว์เคสหรือว่าไม่ได้รับการคอนซัลเหมือนคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ
0: นะฮะไม่เป็นไรครั้งนี้พลาดไปครั้งหน้าต้องมาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะจะมีที่ไหนให้มานั่งอบรมฟรีๆมีของว่างมีอาหารกลางวันให้กินด้วยแม่ถ้าผมนี่ผมไม่ติดอบรมเลยผมไปแล้วเนี่ย
1: มาได้เลยอาจารย
0: ์โอ้นะฮะวันนี้ติดอบรม1อีก1สัปดาห์แล้วก็สัปดาห์หน้าอีก1สัปดาห์นะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างที่บอกนะยังไงใครไปร่วมกิจกรรมนี้เนาะเดี๋ยวคุยกันนะครับทางไลน์ Thinking Radio เพื่อจะได้แบบมาแชร์กันหน่อยว่าเอ๊ะวันนี้ได้เทคนิคอะไรยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปเจอวิทยากรเขาแนะนำแบบไหนเผื่อจะได้แชร์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ไม่ได้มางานเขาแบบเขาเรียกว่าอย่างน้อยๆคราวหน้าเนาะจะได้ไม่พลาดกันจะได้ลงทะเบียนกันไวๆไวๆเราจะได้มีผู้สนับสนุนมาซัพพอร์ตจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้กับ 90.5 FM ของเรานะครับ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าเนื้อหาไม่ต้องเยอะเน้นคุณผู้ฟังเน้นคุยกับผู้ฟังก็พอแล้วหมายถึงรายการเรา
0: ต่อรายการเราใช่ไหม
1: เนื้อหาไม่ต้องเยอะเน้นคุยกับผู้ฟังก็พอแล้ว
0: เดี๋ยวถ้าไม่มีเนื้อหาสาระเดี๋ยวมันไม่ผ่านเกณฑ์ของกสทช.ไงเราก็ต้องมีเนื้อหาเนี่ยมีวันนี้ก็มี
1: นี่มีคุณผู้ฟังทักมาแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังทักมีคุณศศิบาบอกว่าเช้าวันเสาร์อรุณสวัสดิ์ค่ะฟังจากบ้านโพนทองอำเภอศรีดาโคราชไม่มีฝนเลยค่ะอากาศร้อนมากๆแล้วคุณทัศยะจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วคุณทัศยะบอกว่าเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นทุกวันและฤดูฝนกำลังมาถึงในญี่ปุ่นเหตุการณ์อาหารเป็นพิษที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งจึงเป็นข่าวใหญ่ซึ่งอาจเป็นเพราะอุณหภูมิและความชื้นสูงเราจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเตรียมอาหารครับนี
0: ่เรื่องอุณหภูมิญี่ปุ่นเขาก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเนาะนะฮะเออนะก็ช่วงนี้ไปไหนยังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับอย่างในประเทศไทยตอนนี้หน้าฝนเนาะโอ้ฝนทั่วประเทศแหละไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพที่ตอนนี้เจอฝนกันร้อยละ60นะภาคเหนือด้วยอีสานด้วยนะแต่ว่าบ้านของคุณสัจจิมาโคราชใช่ไหมพี่บอยโคราชเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคราช
0: ก็น่าจะช่วงนี้อาจจะยังไม่มีฝนนะแต่ว่าต้องระวังฝนฟ้าคะนองนิดนึงนะครับช่วงนี้แบบหลายพื้นที่เจอแบบอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วแบบเราต้องตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะแต่อย่างที่บอกว่าฮะเช้าวันเสาร์แบบนี้ก็จะพยายามมีอะไรยังไงมาเล่าเรื่องราวดีๆยามเช้าให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าก็ถ้าแบบเราเครียดกันไปเดี๋ยวหลายคนเปลี่ยนขึ้นหนี
1: เน้นกับ เน้นคุยกับผู้ฟังเยอะๆผู้ฟังบอก
0: ใช่ นะฮะอยากให้คุยกันนะครับยังไงก็อยากให้คุยก็พิมพ์มาพิมพ์ข้อความมาไลน์ก็ได้หรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ในบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำอะไรก็ส่งมาได้หมดนะฮะหรือว่าถ้าใครอีกช่องทางนึงเนาะก็ชมได้ฟังได้ทาง MCOT Connect ของเราโหลดติดมือถือติดแท็บเล็ตกันเอาไว้

0: นะฮะฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกกันเลย
1: ครับนะ เริ่มต้นที่สีสันของตลาดหุ้นแล้วกันนะคือคงมีหลายรายการเนี่ยเขาคงขานกันแล้วล่ะว่าตลาดหุ้นเมื่อวานเนี่ยคือก็รู้แหละครับว่าติดลบนะครับลงมา 12.65 จุดนะฮะ 12.56 จุดนะครับซึ่งนักวิเคราะห์เขาบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวลงเพราะว่าภาพรวมเนี่ยคือมันมีเงินทุนต่างชาติไหลออกนะครับแล้วก็ทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็รอติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำข้อตกลงสันติภาพในกรอบ60วันนะฮะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยผู้นำของทั้งสองประเทศยังไม่ได้พบกันเลยนะครับก็เป็นเหตุผล
0: เลื่อนไปด้วยมั้งฮะ
1: เลื่อนไปด้วย
0: เจรจา
1: ครับเสร็จแล้วมีการแนะนำว่าในสัปดาห์หน้านี้ให้จับตาการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.นะฮะและประกาศคอ PCE สหรัฐนะฮะแล้วก็ให้แนวรับไว้ที่ 1,565 ถึง 1,570 จุดนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ 1,580 จุดครับอ่ะประมาณนี้ครับ
0: ครับนะฮะจริงๆแล้วเรื่องของตลาดหุ้นมันก็จะท้อนมาเนี่ยแหละครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนาะก็มีข่าวว่าสหรัฐอิหร่านเนี่ยก็จะมีการลงนามกันนะยุติสงครามกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีข่าวว่าเลื่อนนะฮะเลื่อนออกไปโดยทางกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ยืนยันการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนะครับในเมืองออบูเกนทางตอนกลางของสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็จะมีการไปคุยกันที่นั่นนะครับก็แน่นอนเนาะสวิตเซอร์แลนด์เขาเป็นดินแดนที่แบบเหมือนกับเป็นกลางอะไรแบบนี้ก็จะไปคุยกันนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับคำยืนยันก็สอดคล้องกับที่ทำเนียบขาวนะครับที่ทางรองประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเจดีแวนส์ได้มีการยกเลิกแผนการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์นะครับซึ่งก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยอย่างที่พี่วายบอกว่าเขามีกรอบเวลา60วันเนาะก็ต้องเดี๋ยวรอติดตามกันดูว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดเงินตลาดทุนโลกผันผวนจริงๆนะครับมันก็ทำให้เราก็เห็นว่าเนี่ยอย่างตลาดหุ้นในบ้านเราเนาะมันก็ผันผวนกันไปหรือว่าอย่างราคาทองคำนี่เห็นไหมเมื่อวานนี้ก็โหลงกระหน่ำไป 1,550 บาท
1: ครับ
0: ลงไป 1,500 นะครับ
1: คนที่ซื้อไว้ตอนเท่าไหร่นะ 69,000 นี่ต้องหงายหลังเลยเนาะ
0: หงายหลัง
1: ใช่
0: หงายหลังเลยใช่ไหมแต่ถ้า 80,000 ล่ะ
1: โอ้โห
0: ปรับเก้าอี้เลยนะ
1: ปรับลงเท่าไหร่นะ 1,550 บาทครับพันผวน31ครั้งนะทำให้ทองคำแท่งเนี่ยปิดรับซื้ออยู่ที่ 64,550 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่ 64,750 บาทครับอาจารย์เต้ยส่วนราคาทองคำรูปพรรณเนี่ยรับซื้ออยู่ที่ 63,262 บาทขายออกอยู่ที่ 65,550 บาทครับ
0: ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแต่ว่ามันก็มาจากผลพวงของสถานการณ์การสู้รบต่างๆเนาะมันไม่ใช่แค่สหรัฐอิหร่านไงถ้าใครมองอีกฝากซีกโลกหนึ่งเนี่ยยูเครนกับรัสเซียเขาก็ยังไม่จบนะเขายังอะไรเขาเรียกนะปล่อยโดรนไปลงที่มอสโกอยู่เลยซึ่งนายกรัฐมนตรีเราก็ไปเยือนที่นู่นพอดีใช่ไหมฮะไปประชุมใช่ไหมครับแล้วก็เจอทางผู้นำของรัสเซียก็คือ
1: รัสเซียของไหนครับ
0: ใช่ครับเขายังคุยกันอยู่เลยมีคลิปออกมาอยู่เลยใช่ไหมฮะซึ่งหลายคนก็บอกอุ้ยเนี่ยท่านไปที่นู่นเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าก็เห็นภาพข่าวแล้วล่ะนะก็มันก็เป็นอีกฟากนึงนะคือมอสโกก็คือมันก็ไม่ได้เป็นเมืองที่แบบเขาเรียกว่าเล็กๆเนาะเมืองใหญ่อยู่แต่ปรากฏว่าภาพที่เราเห็นมันอาจจะถูกสื่อออกมาว่าแบบมันระเบิดครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพมันน่ากลัวจริงๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่มันทำให้เกิดเรื่องของความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกนี้เช่นเดียวกันนะครับก็เลยทำให้เนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันราคาทองคำเนี่ยมันโอ้ผันผวนไปผันผวนมานะเพราะว่าทางรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เขาก็ต้องแบบมีการใช้น้ำมันเยอะเนาะประเทศเขาใหญ่ใช่ไหมฮะเขาก็ต้องแบบเนี่ยเรื่องของการนำเข้าน้ำมันจากตะวันออกกลางอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงมันก็มีสถานการณ์อื่นๆที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับก็ยังไงก็ติดตามกันด้วยเนาะจริงๆวันเนี้ยในพาดหัวข่าวหลายๆฉบับเนี่ยเขาก็มีพูดคุยเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะพี่บอยแต่ว่าเดี๋ยวเวลาน่าจะไม่พอเดี๋ยวไว้หลังแปดโมงแล้วมาเจอยาวๆดีกว่า
1: ใช่ใช่ใช่เมื่อวานเนี่ยผมฟังเมื่อวันก่อนเนี่ยฟังอาจารย์มัวหมัดอิลยาดย่าปลังนะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางแล้วก็โลกมุสลิม
0: ใช่ครับ
1: คือมันมีเวิร์ดดิ้งอยู่เวิร์ดดิ้งหนึ่งเนี่ยที่ทำให้ฉุดคิดได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าสหรัฐกับอันนี้วกมาตะวันออกกลางนิดเดียวนะก่อนไปพักนะฮะคือแม้ว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยจะลงนามกันแล้วอาจารย์เต้ยคุณผู้ฟัง แต่ว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยคือที่อาจจะทำให้ MOU การลงนามหยุดยิง60วันเนี่ยล่มได้เนี่ยคืออะไรรู้ไหมอาจารย์บอกว่าคืออิสราเอล
0: ใช่แล้วตัวแปรสำคัญเลย
1: ใช่ใครจะไปเดาใจในทันยาฮูได้ใช่ไหมครับนะฮะคือลงนามกัน2ประเทศแต่อิสราเอลที่ผ่านมาจำได้ไหมสหรัฐขอให้อิสราเอลเนี่ยหยุดนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เดาใจในทันยาฮูยากมากเลยนะครับว่าเขาจะเอายังไงจะร่วมด้วยจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแม้ว่าประกาศแต่ก็ยังยิงก็ยังลบใส่เลบานอนอยู่อย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ได้หยุด
0: คือแค่แบบของสหรัฐอิหร่านเองก็ยุ่งเหยิงยุ่งขิงอยู่แล้วนะครับมาเจออิสราเอลอีกนะครับซึ่งอิสราเอลนี่ก็โอ้โหไปหมดเลยนะฮะคืออันนี้ก็ต้องเข้าใจแหละนะครับมันเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยเนาะแล้วก็แบบแตะไปแล้วกันแต่ว่าในส่วนสิ่งที่เราพอจะเล่าให้ฟังได้เพราะว่าก็มีอย่างนักวิชาการหลายๆท่านที
1: ่
0: ออกมาพูดให้ฟังในรายการนะครับก็บอกว่าตัวแปรตอนนี้มันเยอะจริงๆนะครับและยิ่งอิสราเอลเนี่ยเหมือนไม่หยุดเนาะไม่รู้เขาเรียกพี่เนไม่รู้พี่เนเขาจะยังไงต่อนะฮะไปเรื่อยเลยจริงๆนะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้นะติดตามข่าวสารไม่ใช่แค่ในบ้านเราอย่างเดียวคุณผู้ฟังนะฮะอยากให้ลองดูข่าวต่างประเทศไปด้วยนะครับผมว่ามันจะมีคำพูดที่ผมชอบที่คุณสุทธิชัยหยุ่นก็พูดนะเขาบอกว่าอย่าดูแค่ข่าวไทยดูข่าวโลกด้วยจะทำให้เราเข้าใจว่าตอนนี้เราควรจะปลูกผักหรือเราควรจะเลี้ยงไก่ไว้กินไข่หรือ
1: เ
0: นี่ยคือแกก็เปรียบเทียบไม่เห็นภาพไงว่าแบบถ้าถึงในช่วงเวลาหนึ่งอย่างน้อยๆเงินมันไม่มีมูลค่าเรายังมีอะไรให้กินอยู่นะผมว่าเนี่ยสิ่งที่คุณสุทธิชัยพูดผมก็เห็นภาพเหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องอะไรขนาดนั้นแต่แค่ในมุมนี้อยากจะให้เราติดตามข่าวเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้โลกทิศทางโลกไปถึงไหนแบบไหนยังไงบ้างเราจะได้ปรับตัวได้ทันนะครับ
1: ครับอ่ะ 7:58 นาทีเดี๋ยวขออนุญาตไปเคารพธงชาติกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับผม
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นาซาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าว 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนเน

ันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
9: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับอาจารย์เต้ยครับ
10: ครับผมนะฮะหลังจากที่เบรกแรกเนาะเราก็คุยกันยาวๆนะคราวนี้เดี๋ยวมาว่ากันต่อเนาะเรื่องของข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องคุยกันเพิ่มเติมเนาะเขาตอนนี้เขาเรียกว่ามันเข้าสู่ในไตรมาส2จะ3ใช่ไหมพี่บอย
9: ใช่ครับใช่ครับ
10: โอ้นะหนึ่งช่วงนี้ช่วงแบบหลังครึ่งปีหลังเนี่ยมันต้องแบบมีอะไรที่เราต้องติดตามกันอีกเยอะเลยเนาะเพราะว่ามันจะมีแบบปัจจัยต่างๆอย่างเช่นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคนในพื้นที่กรุงเทพใช่ไหมก็ต้องไปเลือกผู้ว่ากันแล้วนะคร
9: ับ ใช่นะฮะสิ่งหนึ่งที่กกต.เนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลกับประชาชนนะก็คือเรื่องของห้ามเผยแพร่โพลผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยา7วันก่อนเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนนก็ให้ผู้มีสิทธิ์เนี่ยเลือกตั้งตัดสินใจอย่างอิสระนะครับ
10: ครับ
9: กลัวว่าจะเป็นการล็อกสเปคอะไรอย่างนี้ว่าผลโพ
10: แสดงว่าเราก็เดี๋ยวนะเราอัปเดตได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วสิใช่ไหมคุยไม่ได้แล้ว
9: ก็มันก็ไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะแต่อาจจะเป็นการเช็คเรตติ้งได้เช็คเรตติ้งในแง่ของการทำงานแต่เราไม่ได้ระบุว่าหน่วยว่าใครมาเป็นที่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยชี้นำในขนาดนั้น
10: ครับนะฮะแต่จริงๆก็มีแบบประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งออกมาอยู่นะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกแหละนะหลายๆสำนักเขาก็ยังทำโพลอยู่เนี่ย

0: เปิดเผยกันเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับจริงๆเราก็อัปเดตกันไปหลายๆท่านก็น่าจะพอทราบนะว่าใครมาหรืออะไรยังไม่มานะครับแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราไม่พูดดีกว่าเนาะแต่ว่าก็ลองติดตามกันสัปดาห์หน้านะก็เดี๋ยวอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของคนไทยเนาะคือตอนเด็กๆเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเราต้องออกไปเลือกตั้งอ่ะมันไม่เห็นในเกี่ยวอะไรกับเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเป็นตัวแทนอะไรยังไงแต่พอเราเขาเรียกว่ามีความรู้มากขึ้นโตมากขึ้นแล้วเราแบบมีครอบครัวเนี้ยเราเข้าใจแล้วว่าการออกไปทำหน้าที่ตรงนี้มันสำคัญจริงๆครับเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเนาะใครจะไปรู้ล่ะว่าแบบณวันหนึ่งพี่บอยอาจจะลงไปทางการเมืองก็ได้อันนี้ไม่รู้นะนี่พูดแบบเดาไว
1: ้ไม่มีทาง
0: ไม่มีทางเลยเหรอ แม่ทำไมปิดโอกาสตัวเองอย่างนั้นล่ะ พี่ป้อมพี่ป้อมเขายังไปเลยนะพี่ป้อมอ่ะพี่ป้อมพาวุฒ
1: ิโอ้โห
0: นะฮะ
1: เห็นใจพี่ป้อมมากเลย
0: พี่ป้อมนี่คือเคยจัดรายการ 96.5
1: เคยเป็นวิทยากรอยู่ทางขึ้น 96.5 จัดกับอาจารย์ธัญวัฒน์
0: ใช่ไหมใช่ไหมผมก็เป็นแฟนรายการพี่ป้อมกับอาจารย์ธัญวัฒน์นั่นแหละแต่ก่อนนะครับแต่ว่าพอพี่ป้อมลงการเมืองมันก็เลยไม่สามารถจัดรายการได้ก็เสียดายอยู่นะแต่ว่าพอไปทำหน้าที่ในสภาก็อย่างที่บอกนะครับก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะฮะอันนี้ก็ ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านที่ลงภาคการเมืองจากคนที่นะผมกับพี่บอยนี่ผม
1: เคยทำงานร่วมกันเคยทำงานร่วมกัน
0: ผมเคยไปช่วยงานเนี่ยนะพี่ป้อมก็อยู่สมาคมอะไรนะดูแลเว็บไซต์อะไรอย่างนั้นผมเคยไปช่วยแบบงานเสวนา
1: อีคอมเมิร์ซฮะสมาคมอีคอมเมิร์ซเคยเป็นรุ่นของรุ่นก่อตั้งเลยก็ว่าได้นะ
0: นะครับผมเคยไปช่วยเป็นโมเดเลเตอร์ในงานเสวนางานหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ได้รู้จักกันแบบผ่านๆเนาะไม่ได้รู้จักแบบโดยแบบนั้นแต่ว่าก็พอเชื่อมโยงกันได้ว่าอ๋อพี่ป้อมจัด 96.5 ผมก็ 96.5 นี่อะไรก็พอจะเชื่อมกันได้ก็เลยพอแบบคุ้นๆนิดหน่อยนะครับว่าก็อย่างที่บอกครับในช่วงนี้ยังไงก็เผื่อเอาไว้เผื่อใครอนาคตจะต้องแบบเข้าไปสู่แวดวงการเมืองหรือแม้แต่การจะต้องแบบทำงานกับหน่วยงานราชการอะไรต่างๆนี่เดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบเลยนะฮะ
1: ใช่ถูกต้องคืออย่างประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของคือเรื่องการออกไปใช้สิทธิ์เนี่ยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยเนาะอาจารย์เต้ยเพื่อที่ว่าจะให้ได้ตัวแทนประชาชนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาเกี่ยวกับเรื่องของการออกกฎหมายการตรวจสอบนโยบายอะไรเหล่านี้นะครับการผลักดันปัญหาต่างๆเพื่อนำมาสู่การแก้ไขในระดับประเทศจากพื้นที่ในท้องถิ่นสู่ระดับกลางแล้วก็ระดับประเทศอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งตัวแทนนั้นนะเขาก็มาจากการตัดสินใจของพวกเรานะฮะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยในเรื่องการตรวจสอบของในสภาเนี่ยมันก็ย่อมมีการเกิดขึ้นนะเพราะว่าคือเราจะใช้คำว่าเป็นเกมมันก็ดูเป็นการเมืองเกินไปเนาะนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยคือมันต้องตรวจสอบได้นะฮะอย่างสิ่งที่คุณป้อมเจอความท้าทายตัวเองของตัวเองอันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งคุณป้อมก็ต้องชี้แจงไปเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าทำงานการเมืองเหมือนเสมือนเป็นจิตอาสานะก็ต้องโปร่งใสในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับ
0: ใช่ครับนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วมันไม่ใช่แค่การจะลงทำงานการเมืองอย่างเดียวนะนี่ก็บอกเผื่อไว้สำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้เนาะไปทำงานบริษัทเอกชนเจอ AI นะกระทบนู่นนี่ไม่ทำดีกว่าไปทำงานราชการตรวจสอบนะครับสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมบอกเลยนะบางทีจะได้ไม่ได้นี่เขาตรวจสอบอาการเลือกตั้งด้วยนะว่าคุณไปใช้สิทธิ์หรือเปล่าไม่ใช่แค่แบบเหมือนที่พี่วอยบอกอ่ะมันไม่ได้แค่การเลือกตั้งใหญ่บางทีเลือกตั้งอบต.อบจ.อะไรอย่างเงี้ยตรวจสอบเหมือนกันนะแล้วถ้าคุณจะไปทำงานแบบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี้ถ้าคุณไม่เลือกตั้งเขาปัดตกเหมือนกันนะฮะนี่ถือว่าแบบมันเป็นหน้าที่นึงของคนไทยทุกคนมันระบุเอาไว้ในกฎหมายอยู่แล้วคือเราจะบอกว่าเราไม่รู้ไม่ได้แต่ว่าคือสมัยก่อนไม่รู้ไม่เป็นไรไงแต่พอเราผ่านอะไรบางอย่างมาผ่านประสบการณ์มาพอเรารู้ว่าอ๋อมันจะมีผลอะไรอย่างนี้ก็เผื่อไว้นะครับเผื่อสำหรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อาจจะแบบมีลูกมีหลานจะไปสอบราชการหรือไปทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาตรวจสอบนะฮะยังไงก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับคือ ถ้าติดภารกิจอะไรใดๆก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าแบบสามารถไปได้ไปเถอะครับเพราะว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเนาะเราใช้เวลาแบบแป๊บเดียวอย่างผมแบบเชื่อว่า เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่แน่ใจผมต้องรายงานเข้ารายการให้พี่บอย
1: แน่นอนเออ
0: น่าจะมีใช
1: ่ไหมแจ้งคุณผู้ฟัง
0: แจ้งไว้ก่อน
1: อาจารย์เต้ยไว้เลยว่าวันที่28มิถุนายนเนี่ยคลื่นความคิดเนี่ยคือเราก็ไม่ได้ล้มผังนะแต่ว่าเราจะปรับคอนเทนต์ในรายการที่มีผู้ดำเนินรายการเนี่ยดำเนินอยู่แล้วซึ่งในระหว่างที่ผู้ดำเนินรายการจัดรายการตามเนื้อหาของรายการตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีการแทรกช่วงที่มีการรายงานจากผู้ที่ลงไปใช้สิทธิ์ในพื้นที่ก็คือผมบ้างอาจารย์เต้ยบ้างเพราะว่าเรามีที่อยู่ที่พักแหล่งชัดเจนในกรุงเทพมหานครนะก็เป็นประชากร
0: เป็นคนกรุงเทพบ้านอยู่ลาดพร้าวนะครับ
1: นะ
0: อ้าวก็ไปกับบรรยากาศไปใช่ไหมก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันอาทิตย์หน้านะครับก็เดี๋ยวผมว่าก็อย่างน้อยๆใครที่อยากจะแบบเอ้ยอยากรู้บรรยากาศยังไงติดตามทาง 96.5 ไว้นะครับก็ทั้งทางวิทยุเนาะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยเนาะคราวที่แล้วผมจำได้มีแบบเข้าเห็นภาพและเสียงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้คือครั้งนี้เนี่ยในเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเราก็ใช้ห้องส่งนี่นะครับนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นฐานบัญชาการแล้วก็หลังปิดหีบก็จะมีการวิเคราะห์นะฮะโดยนักวิเคราะห์ซึ่งก็เชื้อเชิญมาแล้วก็เป็นวิทยากรที่อยู่ในคลื่นความคิดด้วยแล้วก็เป็นนักวิชาการที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นนะบนสื่อต่างๆนะฮะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลก็หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้แหละครับนะฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันวันอาทิตย์หน้านะครับก็ภาวนาว่าอย่าฝนตกอะไรหนักละกันนะเพราะว่าแบบช่วงนี้ฝนกระหน่ำจริงนะฮะแต่ว่าก็สัปดาห์หน้าก็คิดว่าน่าจะมีฝนสักประมาณ60%มายังไงก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันไปด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เรามาว่ากันเรื่องอะไรดีพี่บอยเพราะว่าจริงๆมันก็มีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจเหมือนกันจริงๆมันเชื่อมโยงจากเบรกที่แล้วแหละที่เราคุยกันใช่ไหมเรื่องของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆใช่ไหมแล้วผมเห็นมันมีอันหนึ่งที่มันเป็นพาดหัวข่าววันนี้ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหมือนกันครับแต่ว่ามติชนเนี่ยก็เป็นพาดหัวกอบรองนะคร
1: ับ
0: ว่าเป็นประเด็นที่ทำIMD เนาะคือ IMD เนี่ยเขาเป็นสถาบันที่พูดถึงเรื่องของความเชื่อมั่นนะก็คือ International Institute for Management Development นะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงคือมันเป็นประเด็นที่สะท้อนให้เห็นเรื่องของการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจของเรานะครับแล้วในพาดหัวข่าวในวันนี้ในมติชนเนี่ยเขาก็พูดถึงประเด็นนี้นะครับก็มันสืบเนื่องจากพอมีผลเรื่องนี้ออกมานะครับทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็บอกว่านี่ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยหลังจาก IMD ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยขึ้นมา4อันดับนะครับจากอันดับ30เป็น26ขยับแซงเวียดนามเวียดนามเขาอยู่27นะครับก็เลยทำให้มันมีประเด็นเรื่องสะท้อนความเชื่อมั่นจากต่างประเทศด้วยซึ่งสอดคล้องกับ S&P Global Rating ที่ยังคงความอันดับน่าเชื่อถือของไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะครับก็บอกว่าสาเหตุที่ทำให้ IMD เนี่ยระบุว่าไทยเนี่ยขยับขึ้นมานะครับนั่นก็คือประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็ง3อย่างก็คือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในและก็ต่างประเทศอัตราการว่างงานต่ำอันนี้ผม question mark ไว้ก่อนนะผม question mark ไว้ก่อนนะฮะแล้วความเชื่อมั่นในการลงทุนนะครับแต่ว่าจุดอ่อนของเราเนี่ยมีนะก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะครับก็อาจจะทำให้มันเกิดเรื่องของความเชื่อมั่นอะไรต่างๆที่มันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ในทั้งนั้นก็ถือว่าอันดับของไทยเนี่ยเศรษฐกิจของไทยตอนนี้เนี่ยเติบโตแบบ K-shape ก็ถือว่ากำลังค่อยๆขึ้นเพราะว่าธุรกิจการส่งออกสินค้าเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อื่นๆเนี่ยมันทำใหตัวเลขส่งออกของบ้านเรามันก็ขยับขึ้นตามไปด้วยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดแข็งเรามีแต่จุดอ่อนเราก็เยอะฉะนั้นเราจะต้องแบบดึงภาคเอกชนที่เขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญในด้านแบบการพัฒนาธุรกิจโดยเฉพาะ SME หรือว่าอะไรต่างๆที่เหมือนที่เราคุยกันไปนะฮะมาขยับมาช่วยกันและคาดว่าภายในครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะได้เห็นการขยับขยื่นต่างๆของสมาคมต่างๆที่ร่วมกันกับทางหน่วยงานภาครัฐต่างๆกันด้วยอันนี้ก็เป็นทางคุณเอกนิติก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวกันเอาไว้นะครับซึ่งก็พาดหัวข่าวเขาก็บอกว่าเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนามนะฮะแต่อันนี้เป็นในมุมของเชิงเขาเรียกว่าบ้านเรานะบ้านเรามีการให้ข้อมูลตรงนี้เนาะแต่ว่าอีกพาร์ทนึงเราพูดถึง IMD ใช่ไหมแต่ว่าอีกพาร์ทนึงเนี่ยใช่ว่า เราจะขยับเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เพราะว่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเวียดนามที่เขาบอกว่าเขาขยับเขาก็อยู่หลังเราแค่อันดับเดียวตอนนี้เราอยู่26ใช่ไหม
1: 26
0: เวียดนามเขาอยู่27แล้วเวียดนามเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องกังวลเลยอันนี้เป็นการเปิดเผยจากทางสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยหรือว่า TMA นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการจัดอันดับดีขึ้นมา4อันดับอยู่ที่อันดับที่26จากทั้งหมด70ประเทศแต่ว่ามันก็มีประเด็นอย่างเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอะไรต่างๆรวมถึงอัตราการว่างงานของบ้านเราแม้ว่ามันดูจะดีขึ้นแต่เวียดนามเนี่ยอัตราการส่งออกแรงงานต่างๆเขาดีกว่าไทยนะครับ อันนี้ก็คือทางคุณธีรนันท์ก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยที่ตามหลังไทยเพียงหนึ่งอันดับเนี่ยตอนนี้สะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามเขามีการปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออกแรงงานไปทำงานในต่างประเทศโดยเฉพาะแรงงานในด้านวิทยาศาสตร์วิศวกรรมอะไรแบบนี้เขาส่งออกไปคือเวียดนามเนี่ยเขาคือส่งออกแรงงานของเขาไปทำงานต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ทำใหตอนนี้แม้ไทยจะอยู่อันดับ2อันนี้คือเปรียบเทียบในอาเซียนนะรองจากสิงคโปร์แต่ว่าเราก็ยังคงต้องเพิ่มความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะการผลิตแรงงานที่มีศักยภาพสูงที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องนะนี่เป็นในมุมของสมาคม TMA เขาบอกนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการที่พัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ใช่แค่การส่งออกแรงงานอย่างเดียวศักยภาพของแรงงานในการที่จะมีการประเมินด้านดิจิทัลไปสู่ AI economy เนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าไทยจะสามารถคงอันดับด้าน AI skill หรือการพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ artificial intelligence เนี่ยได้อย่างต่อเนื่องไหมเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาเรียกว่าเขาให้คนของเขาเรียนเรื่องของ
1: วิศวะ
0: เนี่ย
1: ค
0: ือพื้นฐานเขาเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมมัธยมเลยนะ
1: คือ
0: เขาไม่ได้เรียนมหาลัยนะ
1: คือต้องยอมรับว่าเวียดนามเนี่ยเขามีความเข้มแข็งด้านเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็พวกแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะทำให้กำลังแรงงานด้านวิศวกรรมของเวียดนามเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็การเป็นจังหวะโอกาสของโลกด้วยที่พอเขาเด่นด้านนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะส่งออกแรงงานไปยังประเทศที่แบบว่ากำลังพัฒนาเกี่ยวกับด้านนี้ด้วยเหมือนกันส่วนไทยเนี่ยถ้ามองฟอร์มดูแล้วเนี่ยเรามีความเข้มแข็งด้านการแปรรูปอาหารแล้วก็วัตถุดิบเพราะว่าเราก็เป็นประเทศที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมเนาะที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับทรัพยากรทางด้านนี้นะฮะแต่ถ้ามองในเชิงการแข่งขันเนี่ยเมื่อวานคุณเอกนิติก็ยังบอกใช่ไหมในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยมันอยู่ในฐานะของพันธมิตรนะคู่ค้ามากกว่าที่จะเป็นคู่แข่งนะคือเขาอยากให้มองแบบนี้นะฮะซึ่งจะทำยังไงที่จะให้มีความร่วมมือกันเติบโตกันได้บ้าง
0: ครับ
1: นะฮะ
0: นั่นแหละคือตอนนี้บ้านเราก็ต้องวางเป้าดีๆนะครับอันนี้ก็คือสะท้อนอีกมุมหนึ่งในมุมของคนที่อยากจะพอได้เห็นข่าวคราวอะไรต่างๆนะผมยกตัวอย่างอย่างโครงสร้างพื้นฐานของการทำโรงงานผลิตรถยนต์ในบ้านเราเนาะอันนี้ผมก็เพิ่งเห็นพอดีเพิ่งไปคุยกับพี่ๆที่เขาเป็นผู้สื่อข่าวสายรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะว่าตอนนี้บ้านเราเนี่ยในฐานะแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะดีทรอยต์เอเชียใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่แบบเราจะแบบเวลามีการมาตั้งโรงงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะโรงงานผลิตรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าแต่มาตั้งโรงงานในบ้านเรานะยี่ห้อตัวต่อเต่านะฮะจริงๆเขาแบบบ้านเรานี่ใหญ่มากนะครับแต่ตอนนี้เหมือนว่าเขาจะขยับขยายไปตั้งโรงงานข้ามฝั่งแม่น้ำโขงไปตั้งที่สปป.ลาวนะด้วยปัจจัยหนึ่งก็คือแน่นอนว่าตอนนี้อาจจะด้วยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนคือเขาบอกว่าแบบเอ๊ะสนับสนุนแบบรถยนต์จากจีนเยอะไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้โดยที่หลงลืมว่าเอ๊ะผู้ที่อยู่มานานแล้วอย่างบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เขามาตั้งโรงงานในบ้านเราเพราะว่าอย่างจีนเนี่ยก็จะมีแบบแค่ไม่กี่บริษัทที่มาตั้งโรงงานในบ้านเราแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามากันเกือบครบเนาะจะโตโยต้าฮอนด้าหรืออะไรเงี้ยเขาก็มาอยู่ในบ้านเรากันหมดแต่ตอนนี้คือพอญี่ปุ่นเขามองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบการให้ได้ข้อได้เปรียบอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าเขาขยับขยายเนาะโดยเฉพาะโตโยต้านี่คือเขาจะข้ามไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าตอนนี้เขาก็เหมือนไปเปิดตลาดในฝั่งนู้นเพราะว่าต้องยอมรับว่ารถยนต์ที่ขายดีที่สุดให้เดาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะพี่บอยด้วยผมให้เดา
1: ครับ
0: รถเก๋งรถ6ล้อรถเล็กรถใหญ่รถอะไรขายดีสุด
1: รถรถเอาหมายถึงว่าร
0: ถประเภทไหนรถประเภทไหน
1: ประเภทรถกระบะ
0: เฮ้ยทายถูก
1: จริงเหรอ
0: ใช่จริง
1: เหรอโอ้โหนี่โอ้โหซื้อหวยไม่ถูกนะ
0: รถกระบะ
1: หวยสลากกินแบ่ง
0: จริงครับรถกระบะเป็นรถที่ขายดีสุดนะครับคือบ้านเราก็ขายดีแล้วก็เอาง่ายอาเซียนเนี่ยใช้รถกระบะกันหมดยกเว้นสิงคโปร์เขาใช้รถเล็กเขาใช้รถเก๋งอะไรอย่างนี้นะฮะคือสปลาวนี่คือรถจำนวนรถยนต์กระบะนี่พอๆกับบ้านเรานะขนาดประเทศเขาแบบไม่ได้แบบเขาเรียกนะพื้นที่น้อยกว่าเราแต่เขาใช้รถกระบะเพราะว่าอาจจะด้วยแบบถนนหนทางเขาต้องใช้รถอะไรแบบนั้นฉะนั้นก็เลยทำให้มันโตโยต้าเขามองเห็นว่าอย่างเงี้ยเขาก็เลยกระโดดข้ามไปสร้างโรงงานที่นู่นกำลังดำเนินการนะครับแล้วมันมีปัจจัยนึงมันมีปัจจัยนึงที่อันนี้ก็เล่าให้ฟังได้ว่าคือพอสปป.ลาวเขาทำจะใช้คำว่าผมเรียกว่ามันเหมือน MOU กันระหว่างจีนเนาะเพราะว่าเขาก็มีทุนจากจีนมาช่วยซัพพอร์ตโครงสร้างพื้นฐานของประเทศของสปป.ลาวจีนเขามีข้อตกลงนึงว่าห้ามเขาเรียกอะไรห้ามแบบนำเข้ารถยนต์อื่นๆจากต่างประเทศเนี่ยจนถึงสิ้นปีนี
1: ้
0: นะครับสิ้นปี69นะแต่ไม่รู้ปีหน้าจะต่อหรือเปล่าก็เลยทำให้บางทีรถยนต์ที่เขาแบบอย่างแบบบางทีแบบส่งออกจากไทยไปสปป.ลาวส่งไม่ได้ไงเพราะว่ารัฐบาลเขาไปตกลงอะไรแบบนี้ไว้ฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดก็คือไปตั้งโรงงานไปทำโรงงานประกอบที่นู่นอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางผู้สื่อข่าวสายรถยนต์นะครับเขาก็ให้เป็นข้อมูลมาแล้วก็คุยกับผมก็อุ้ยตกใจเหมือนกันเน
1: า
0: ะโห
1: คล้ายกับว่าอาจารย์เต้ยคล้ายกับว่านำเข้าชิ้นส่วนได้แล้วค่อยไปประกอบที่บ้านเขาอย่างนั้น
0: ใช่ใช่ครับแต่ว่าจะเอาไปขายไม่ได้ไงสมมติว่าปกติคือสปป.ลาวเขาจะนำรถนำเข้าจากบ้านเราทั้งคันก็คือแบบเนี่ยขึ้นเทรลเลอร์ไปผ่านนี่แหละเส้นสายมิตรภาพไปเอเชียไปอะไรออกไปทางอุบลไปอุดรหนองคายทางนู้นก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ว่านี่มันนำเข้าไม่ได
1: ้
0: ฉะนั้นวิธีการง่ายที่สุดคือไปนู่นไปประกอบที่นู่นนะครับซึ่งมันก็นะสามารถทำได้ฉะนั้นนี่แหละผมว่ามันก็จะมีปัจจัยตรงนี้ที่ทำให้ว่าอ้าวจากที่แบบจะประกอบในบ้านเราก็กลายเป็นว่าตอนนี้คือโรงงานสมมุติถ้าเขาไปตั้งที่นู่นแล้วเขาเรียกนะค่าแรงเขาถูกกว่าจะทำยังไงกันต่อนี่เรามองในเชิงเศรษฐกิจนะครับสมมุติว่าถ้าแบบตรงนี้อันนี้ก็อยากจะให้แบบเป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องเนาะได้รู้ว่าตอนนี้มันมีประเด็นแบบนี้อยากจะให้ลองแบบลองให้ความแบบใส่ใจสนใจนิดนึงเนาะบางทีแบบมันจะกลายเป็นเรื่องที่เราคิดว่าโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราจะนำเข้าแต่เชื่อไหมครับว่าความน่าเป็นห่วงก็คือว่าบางทีเรานำเข้ามาอย่างเดียวมันก็ได้นะแต่สิ่งที่เราควรจะมีเพิ่มเติมก็คือการมีองค์ความรู้ในการที่เราจะพัฒนาคุณภาพสินค้าไปด้วยถูกไหมฮะไม่งั้นเราต้องมองในมุมแบบว่าอ้าวแล้วหลังจากนั้นถ้าเรานำเข้ามาอย่างเดียวแล้วชิ้นส่วนต่างๆสมมติถ้ารถเกิดชนขึ้นมา
1: maintenance
0: เราต้องรอ maintenance อีกถูกไหมเราต้องรอต้องนำเข้ามาอย่างเดียวเหรอเราไม่มีแบบผู้ประกอบการที่แบบทำกันชนในบ้านเราให้แบบเอามาใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็น OEM แบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็จะเกิดอาชีพเกิดผู้ประกอบการเกิดรายได้ต่างๆหมุนเวียนในบ้านเราด้วยอันนี้ก็อยากจะให้มองในมุมนี้ไปนะครับผมว่ามันเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับ
1: ครับนะจบเรื่องนี้เดี๋ยวนะตอนนี้8นาฬิกา30นาทีจะไปพักกันก่อนไหมหรือว่าจะต่อเนื่องเรื่องอื่นๆเลยครับนะ
0: เดี๋ยวแต่พี่บอยเลยได้หมดเลยฮะ
1: แต่ก่อนที่จะไปพักกันนะฮะมีข่าวประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายในเบรกที่2นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของช็อปมาเนียนะครับก็คือกาสลองนะสุกายะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพอยากจะถามคุณผู้ฟังนะเนื่องจากว่าเราก็พูดประชาสัมพันธ์มาหลายเรียกว่าหลายรายการนะฮะฟังเสียงสปอตที่พูดถึงการสลองสุกายะยานวดคลายเส้นเนี่ยอันนี้มีคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยซื้อแล้วนำไปทดลองใช้บ้างหรือยังนำไปใช้บ้างหรือยังถ้ามีแล้วก็ฟีดแบ็กมาบอกกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะฮะไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะนะฮะเป็นยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพมาช่วยดูแลคุณนะครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกนะฮะไม่เหนียวเนินหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองนะตำรับวัดโพวันนี้นะครับเพียง999บาทรับทันทีนะ12กรัม8ขวดนะขนาด12กรัม8ขวดแล้วก็แถมอีก3กรัมอีก6ขวดนะรวมเป็น18ขวดนะครับคุณผู้ฟังที่สนใจนะครับสอบถามได้นะครับที่02 114 3 0990214990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทนะฮะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียครับ
0: ครับนะฮะก็อย่าลืมมีติดบ้านเอาไว้ก็ได้นะผมว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ทุกคนเนาะลองใช้กันดูนะฮะผมว่าคือมาใช้แล้วมันโอเคเลยแหละนะฮะก็ถือว่าเอาไว้นวดคลายต่างๆนะครับก็จะได้แบบนะเวลาปวดเหนื่อยเราก็นึกถึงนะสุขายานะครับ
1: ครับอ่ะ 8:31 เดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆ นะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
1: ต่อในเบรกสุดท้ายครับอาจารย์เต้ยครับ
0: ครับผมนะฮะก็เบรกสุดท้ายแล้วแป๊บเดียวนะ
1: ใช่
0: เหมือนเราเพิ่งเปิดรายการไปตอน 7:30 นะฮะคุณผู้ฟังก็ยังบอกว่าแบบคุยกันยาวๆแบบนี้ก็สนุกดีนะฮะขอบคุณคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านด้วยที่ทักทายกันมายามเช้าเนาะคือตอนที่คิดว่าจะมาจัดรายการวันเสาร์ตอนเช้าตอนที่บอยชวนมาผมก็แบบจะมีใครฟังไหมนะเขาคงจะแบบจะตื่นสายกันเออแต่ว่าพอมาจัดแล้วคนตื่นเช้าวันเสาร์วันหยุดเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: เยอะเยอะคนฟังเยอะนะฮะที่เราเห็นเนี่ยแค่ส่วนหนึ่งนะแต่บางท่านเนี่ยคือก็เราจะเห็นยอดเอ็นเกรดแล้วครับว่าที่ฟังสดอยู่เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ฟังย้อนหลังอีกตั้งเท่าไหร่นะครับแล้วยังมีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามาผ่านทาง LINE @thinking radio อยู่ด้วยนะซึ่งเราไม่ได้มาเปิดดูตอนนี้เพราะว่า LINE จะอยู่เราต้องดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะอุปกรณ์อื่นเพราะว่าจัดรายการอยู่คงดูข้อความผ่านทาง LINE ไม่ได้แต่ว่าจะเห็นข้อความที่คุณผู้ฟังเนี่ยบางทีเขาก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นแชร์ข้อมูลนู่นนี่นั่นนะครับ นะเนี่ยอย่างคุณสสิมาเนี่ยบอกว่าจากนักจัดรายการก็ไปการเมืองต่อจากการเมืองต่อก็ไปฟุตบอลโลกแม่
0: นี่ใช่ไหมฟุตบอลโลกใช่ๆตอนนี้ระหว่างเราจัดรายการวันนี้อาจจะแบบวันนี้หลายท่านอาจจะแบบไปดูบราซิลกับเฮติกำลังเตะอยู่ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะ
1: จริงเหรอ
0: ใช่ๆตอนนี้มีคู่นึงกำลังเตะอยู่นะครับก็ฟุตบอลโลกปีนี้ตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยคึกคักแต่ว่ายังไงมันขึ้นชื่อว่าเวิลด์คัพครับยังไงเสน่ห์ของเวิลด์คัพของฟุตบอลโลกมันมีอยู่แล้วแหละนะครับคือบ้านเรานี้เข็มผมเห็นในสำนักข่าวไทยก็ไปทำข่าวอยู่นะของข่าวกีฬาเนี่ย มันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ปกติเราจะเห็นว่าดูฟุตบอลจะดูกลางคืนเนาะพี่บอย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่นี้มาดูกันตอนเช้าแล้วเปิดดูถนนข้าวสาร
1: อ
0: ่ะหกโมงตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเก้าโมงจะไปจนถึงแบบเกือบเที่ยงอ่ะคนก็นั่งดูฟุตบอลกันปกติเราจะเห็นแต่ตอนกลางคืนใช่ไหมแต่ตอนนี้ข้าวสารนะครับร้านรวงต่างๆเปิดกลางวันแล้วหลายๆร้านตอนนี้ก็จากที่แบบเคยเปิดเป็นคลับตอนกลางคืนเป็นร้านขายแบบก็เรียกนะแบบเครื่องดื่มอย่างเงี้ยตอนนี้ตอนเช้าบางทีขายไม่สะดวกเปิดขายไข่กระทะกินตอนเช้าดูฟุตบอลเป็นอีกบรรยากาศนึงเหมือนกันอ่ะก็โอเคก็ยังไงก็ดูบอลด้วยความสนุกนะครับก็ยังไงก็อย่าไปแตะให้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
1: การ
0: พนันนะเพราะงั้นเดี๋ยวแบบงานเข้านะช่วงนี้สแกมเมอร์ยิ่งระบาดอยู่นะครับยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะสแกมเมอร์กลับมาอีกแล้วนะครับช่วงนี้นะ
1: นะอย่างล่าสุดรายงานสักหน่อยนะล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเป็นคู่การแข่งขันระหว่างสกอตแลนด์กับอะไรนะกับโมร็อกโกนะฮะซึ่งความโดดเด่นของการแข่งขันของคู่นี้ก็คืออิสมาเอลไซบารีฮะเป็นแนวรุกทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยเขาสร้างผลงานอย่างโดดเด่นแล้วก็ต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยก็ซัดประตูเร็วที่สุดในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะฮะด้วยเวลาเพียง71วินาทีฮะ
0: อย่า
1: 71วินาทีทำประตูได้เลยในเกมพบกับสกอตแลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C นะฮะเมื่อคืนนี้เองครับผม
0: ครับนะฮะโอ้ยเขาแค่นาที20วิ
1: กับอีก20วิใช
0: ่โอ้ไวมากนะครับยังไม่ได้ดูไฮไลท์เลยไงก็เดี๋ยวต้องเตรียมมาเจอคุณผู้ฟังผู้ชมเดี๋ยวจะไม่มีข้อมูลมาเล่าก็เลยแบบเดี๋ยวค่อยไปดูไฮไลท์ย้อนหลังกันนะครับแต่ว่าก็ประเด็นเรื่องของการถ่ายทอดก็เลยนะถ่ายทอดสดฟุตบอลอะไรเงี้ยลิขสิทธิ์ต่างๆนะผมก็ยังเห็นถกเถียงกันอยู่นะแต่ท้ายที่สุดเชื่อไหมครับมันก็จะย้อนกลับไปคนที่ดูแลนั่นแหละครับว่าจะต้องยังไงบ้างนะฮะหมายถึงว่าไม่ใช่ของเครือแจสมินอย่างเดียวนะครับหมายถึงระดับของกสช.หรืออะไรระดับใหญ่แหละก็ต้องดูว่าในครั้งนี้มันมีปัญหาแบบนี้แล้วครั้งต่อไปจะทำยังไงดีผมว่าฟุตบอลโลกมาขนาดนี้แล้วนอกจากว่าแบบโอลิมปิกล่ะเนี่ยมันน่าคิดเหมือนกันเนาะและยิ่งโรดแมปของทีวีดิจิตอลก็ตกลงเมื่อวานเขาประชุมเคาะกันไหมฮะพี่บอยได้ดูข่าวไหม
1: เคาะไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยเมื่อวานว้าวุ่นอยู่กับเรื่องเนี่ยเรื่องสัมมนาที่จะมีจัด
0: สัมมนาใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวเหมือนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็อ๋อนี่ผมเปิดมาพอดีเลยกสทช.เลื่อนเคาะแผนแม่บททีวีดิจิตอล
1: สรุปว่าเลื่อนเคาะใช่ไหมครับ
0: เลื่อนเคาะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลจากทางไทยพีบีเอสนะครับขออนุญาตนะฮะเขาบอกว่าการประชุมบอร์ดคณะกรรมการของกสทช.ตอนนี้วาระสำคัญที่คนในอุตสาหกรรมทีวีและผู้บริโภคจับตามองก็คือแผนแม่บททีวีดิจิตอลซึ่งตอนแรกเนี่ยมีรายงานว่าจะเคาะมติกันเมื่อวานนี้นะครับล่าสุดครับถูกเลื่อนออกไปเป็นวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะเลื่อนออกไปนะครับ22ก็คือวันจันทร์นี้ดิใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: จ
1: ะ
0: ได้ถึงนี
1: ้ใช่แล้ว
0: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเพราะว่าประเด็นหลักเนี่ยคือที่จะคุยกันไม่ใช่แค่เรื่องราวของทางออกทางรอดต่างๆเนาะเพราะคนในแวดวงสื่อเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โหหนักหน่วงกันหลายคนเลยนะฮะหลายร้อยคนเลยแหละแล้วก็ทำให้ตอนนี้มันก็มีการพูดถึงเรื่องของแผนผลักดันแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแห่งชาตินะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องระบบออกอากาศเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่แบบเหมือนกับเสาก้างปลาเหมือนสมัยก่อนแล้วอย่างเดียวถูกไห
1: ม
0: มันมีเรื่องของระบบ OTT ระบบอื่นๆถ้าคุณผู้ฟังผู้ชมพอจะแบบพอนึกออกเนาะแล้วแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ได้เป็นของคนไทย
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้เนี่ยแหละครับเวลาเราทักทายเราก็ต้องทักทายว่าติดตามผ่านบ้านฟ้าบ้านดำบ้านแดงเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ประเทศไทยใช่ไห
1: ม
0: บางทีผมก็เอานี้เอาแชร์ไม่รู้พี่บอยคุณผู้ฟังเคยเจอหรือเปล่านะฮะผมแบบในยุคนึงเราจะยอมรับว่าอุ้ยเนี่ยทีวีเนาะหรือวิทยุเนี่ยมันมี power มากๆนะครับ power ในการที่จะสื่อสารอะไรออกไปที่เป็นพลังต่างๆ
1: มีอิทธิพลมาก
0: มีอิทธิพลจริงๆนะครับแต่พอยุคนึงนะฮะมันถึงยุคที่แอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย OTT มันมามันทำให้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่รู้จักอินฟูคนนี้เลยนะไม่รู้จักดาราศิลปินซีรีส์ยุคนี้เลยนะครับเขาบอกว่าเพราะว่าเราอยู่กันคนละแพลตฟอร์มหรือว่าถ้าเรียกแบบภาษาเจเนอเรชันใหม่ๆเขาเรียกว่าเราอยู่คนละเซิร์ฟตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าไอ้เซิร์ฟมันคืออะไรเซิร์ฟบอร์ดแหละไอ้เซิร์ฟบอร์ดที่เขาเล่นน้ำกันเหรออ๋อไม่ใช่มันคือเซิร์ฟเวอร
1: ์ถ้าคนเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอยู่คนละโลก
0: คนละโลกใช่ภาษาเราเรียกก็อยู่คนละโลกแหละ
1: คนละโลกคนละโลก
0: ใช่นะฮะแล้วก็แบบผมว่ามันจริงมันจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับ
1: ค
0: ือแต่ก่อนถือว่าแบบอย่างผมอ่านข่าวทีวีอย่างเงี้ยก็โอเคก็จะพอมีหรือจัดรายการวิทยุคนจะพอหรือสุภาชาติสุภเมธีคือคนนี
1: ้
0: แต่พอณวันนี้ครับ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อ่านข่าวแล้วหรืออะไรยังไงนะฮะแต่ว่าในอีกพาร์ทนึง
1: อ่
0: ะผมไปทำโซเชียลมีเดียทำอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะพอจำได้ว่าอ๋อพี่คนนี้เขาเคยอ่านข่าว
1: เป็นนัก
0: ข
1: ่าวมาก่อนนะ
0: ใช่ครับนะฮะแล้วก็เลยทำให้แบบจากเซิร์ฟที่เขาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟดั้งเดิมใช่ไหมสื่อดั้งเดิมนะพอเราเป็นเซิร์ฟใหม่นะก็กลายเป็นว่าอ๋อมันก็จะมีความเชื่อมโยงกันฉะนั้นเขาถึงบอกว่า
1: โลกอีกโลกอีกใบนึง
0: ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อ

0: อ๋อไอ้คำว่าคนละเซิร์ฟเป็นอย่างนี้คือยกง่ายๆเหมือนเราดูงานประกาศรางวัลบางงานเนาะ
1: ครับ
0: แล้วบางทีแบบเอ๊ะเขามีการมอบรางวัลนี้แล้วมันเป็นเข้ามาจากเขาไปดังจากอะไรยังไงแต่พอไปดูในแอปพลิเคชันโอ้เขาดังจริงๆดังมากๆแล้วก็มีด้อมอะไรของเขานะโอ้เพราะว่าเรามาจากคนละเซิร์ฟกันซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดแต่ทั้งนั้นคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็ได้ก็คือว่าเมื่อเราเห็นมันเป็นแบบนี้เราก็ต้อง agility ก็คือการปรับตัวให้มันเข้ากับ
1: เ
0: รื่องการเปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าใจความเป็นไปของเซิร์ฟนู้นเซิร์ฟนี้นะฮะเราเผื่อคุณผู้ฟังแบบพูดอะไรเรื่องเซิร์ฟเวอร์ครับนะเซิร์ฟเวอร์มันก็คือคนละโลกนั่นแหละครับอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าอ๋อยุคนี้มันมีอะไรแบบนี้แล้วเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เรียกอะไรแล้วคนละโลกเขาเรียกคนละเซิร์ฟ
1: ครับเซิร์ฟปัจจุบันเนี่ยดูว่ามันมีความซับซ้อนจากเซิร์ฟในอดีตนะโลกนะเซิร์ฟในอดีตอย่างหน้าจอแก้วจอเงินจอทองอะไรเหล่านี้นะหรือแม้แต่วิทยุเนี่ยคือมันไม่ซับซ้อนมากเพราะว่ากลุ่มคนฟังเนี่ยคือมันไม่ได้มีการเรียกว่าซับซ้อนหรือว่าจัดเรตติ้งอะไรขนาดนั้นใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: มันเนื้อหาต่างๆที่ออกผ่านทางหน้าจอหรือวิทยุมันก็ค่อนข้างแมสแบบเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนอยู่แล้วนะหรือว่าต้องการอยากให้คนรับรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเป็นเซิร์ฟในปัจจุบันแบบดิจิตอลความซับซ้อนมันเกิดขึ้น
0: คร
1: ับ เซิร์ฟของเซิร์ฟอีกทีหนึ่งนะฮะนะ
0: ฮะคือมันก็จะซับซ้อนนิดนึ
1: ง
0: แต่ว่าน
1: ิชมาก
0: ๆใช่ครับแต่ท้ายที่สุดนะอันนี้ผมก็ในฐานะคนที่แบบพอขยับออกมาทำทั้งเป็นในเชิงวิชาชีพเนี่ยผมก็ยังจัดรายการเนี่ยจัดรายการพี่บอยกันอยู่เนาะแล้วก็แบบเนี่ยอยู่กับคุณผู้ฟังในเซิร์ฟที่เป็นแบบเรดิโอหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะแต่อีกเซิร์ฟนึงผมเชื่อว่ามันก็ทำให้เราได้เห็นในเชิงแบบวิชาการที่มาควบคู่กันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีนะครับหรือมีสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคนที่อยู่ในเซิร์ฟของเราอยู่ในแพลตฟอร์มที่เขาติดตามเราเนี่ยยังไงมันก็มีแวลูมันมีคุณค่าอยู่เสมอนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกจะนำเสนอแบบไหนแล้วก็คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เองหรือว่าเป็นผู้สื่อข่าวเองที่เขาปรับตัวไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่างๆผมเชื่อว่ามันก็ยืนพื้นอยู่การทำงานโดยที่คำนึงถึงว่าสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่เขามาติดตามเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ต้องแบบให้แบบมันเป็นวงกว้างมากแต่เป็นประโยชน์กับคนที่เขาติดตามเราสมมติว่ามี follower สักแบบ1,000 คนเนี่ยก็รักษาพื้นที่ตรงเนี้ยให้พันคนที่มันเป็นคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยให้มันขยายออกไปอีกหรืออย่างเช่นแบบของ 9.5 สมมติในแพลตฟอร์มผมจำไม่ได้ว่าใน YouTube น่าจะ100,000 คนใช่ไหมประมาณ100,000เนาะประมาณพี
1: ่ใช่ๆๆถูก
0: ต้อง
1: ใช่มั้ยเออเนี่ย
0: ใน 96.5 เนี่ยที่แบบหลายคนที่ติดตามรายการเราอยู่เนี่ยสมมติ100,000 คนอาจจะติดตามสัก10,000 คนแค่นี้ครับมันก็จะกลายเป็นหนึ่งในที่มันเป็นการสร้างด้อมที่มันเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารกันได้แล้วนะครับฉะนั้นมันอยู่ที่สิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปแหละฉะนั้นผมว่าก็ทำหน้าที่กันต่อไปนะครับแต่ว่าใครที่อยากจะแบบเลือกจะเอา engagement หรืออะไรยังไงเหมือนเพจที่ตอนนี้เขาเป็นอะไรนะเป็นข่าวอยู่รีวิวทุกอย่างนะฮะแล้วก็อยู่ที่เขาเลือกแล้วนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราจะนำเสนอแบบไหนยังไงแต่โดยพื้นฐานที่สุดสำหรับคนที่เป็นนักสื่อสารมวลชนผมเชื่อว่าก็ยังคงนำเสนอสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับแฟนดอมของเขาในแต่ละเซิร์ฟนั่นแหละ
1: ครับนะฮะน่าสนใจตรงที่ว่าพอเราไปอยู่ในเซิร์ฟนั้นเนี่ยเราต้องยิ่งชัดเจนในตัวตนของเราว่าเราอยากให้เรียกว่าคนติดตามเราเนี่ยรู้จักเราในแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับผมว่ามันเป็นเรื่องนึงที่ถ้าเราอาจจะเขาเรียกอะไรนะเหมือนแบบบางอย่างอ่ะเรามีหลายตัวตนได้นะครับอย่างผมเวลาผมมาจัดรายการข่าวกับพี่บอยเนี่ยผมก็จะเป็นมันก็จะมีความมันก็จะมีความเป็นทุกคนก็จะบอกว่าคุณก็เป็นนักข่าวเหมือนเดิมทั้งที่จริงๆอาชีพหลักๆตอนนี้ผมไม่ได้เป็นนักข่าวแต่ว่ามันก็ยังมีความจิตวิญญาณในความเป็นสื่อนักสื่อสารมวลชนอยู่นั่นแหละแต่พออีกพาร์ทนึงเราอาจจะแบบไปเรียนหนังสือไปสอนหนังสือเราก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงหรืออีกพาร์ทนึงที่เราทำโซเชียลมีเดียเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็มีคนมาติดตามอะไรอย่างเงี้ยนะครับจนมันกลายเป็นเขาเรียกว่ามันก็หลอมรวมกันไปแหละนะครับเหมือนง่ายๆครับคนเราจะให้เรากินข้าวผัดทุกวันมันก็เบื่อถูกไหมพี่บอยเราก็ต้องกินผัดกะเพราบ้างเราต้องกินผัดซีอิ๊วบ้างใช่ไหมมันก็จะได้ทำให้เรา มีความลื่นลมในการใช้ชีวิตนะครับอันนี้ก็เผื่อคุณผู้ฟังผู้ชมเนาะยามเช้าเผื่อใครกำลังทานข้าวกันอยู่นะฮะเดี๋ยวก็ทานข้าวเผื่อผมกับพี่บอยไปด้วยนะติดตามรายการเราไปด้วย
1: กินข้าวแล้วไม่ใช่ไหมเนาะนะแต่จำเป็นมันมีความจำเป็นจริงๆใช่ไหมครับอาจารย์เต้ยที่คือในบริบทของนักสื่อสารมวลชนเนี่ยเวลาเราทำรายการบนวิทยุเนื่องจากมันแมสในระดับหนึ่งหรือว่าโทรทัศน์ทีวีดิจิตอล

0: แล้วเราไปคิดกับเขากับคอมเมนต์เหล่านั้นเยอะๆนะครับ
1: ครับ
0: มันทำให้เราเป็นเขาเรียกนะเป็นบ้าได้เลยนะเป็นซึมเศร้าได้เลยนะจ
1: ิ
0: ตตกได้เลยครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในการที่เรามีตัวตนในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ครับคนที่เขาชอบเราเขาก็จะอวยเรามันเหมือน AI นะฮะเขาจะอวยเราตลอดนะครับว่าเนี่ยอุ้ยทำนี้ดีมานะครับเราก็จะเจอแบบคนมาอวยเราตลอดแต่พอในวันหนึ่งคนที่เขาไม่รู้จักเราเขามาอ้าวเหมือนมาด่าเราโดยที่แบบอ้าวไม่เคยตามเราเลยไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมมีฮะผมก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะด้วยเรามาจากสื่อดั้งเดิมแล้วเราเจออะไรแบบนี้มาพอประมาณนะครับแล้วก็ได้ฝึกเขาเรียกนะได้ฝึกองค์ความรู้ภูมิคุ้มกันมาจาก
1: ตอน
0: จ
1: ั
0: ดรายการภูมิต้านทานจาก 96.5 นะครับแล้วก็จัดรายการวิทยุอสมทมานะครับเราก็เลยทำให้ใครที่จะอะไรยังไงไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นเรื่องนึงที่พอเราไปอยู่อีกเซิร์ฟนึงเราจะเข้าใจเขานะครับแต่ถ้าสมมติด่าเยอะๆเราเข้าใจฮะให้กฎหมายดำเนินการนะครับแต่ถ้าแบบมาคอมเมนต์มาอะไรเงี้ยผมโอเคนะยินดีแบบทำไมไม่ทำอย่างงู้นอย่างนี้ล่ะขอแบบนี้หน่อยส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของการแชร์ความรู้สำหรับชาแนลที่ผมทำเรื่องของผมนะเรื่องรถไฟฟ้าเรื่องอื่นๆใดๆที่ผมชอบเนาะเรื่องการพูดการสื่อสารก็ยังมีนะก็มาแชร์กันได้คือเหล่านี้มันมีครับแต่พอเรามาเจอคอมเมนต์แบบนี้มันบั่นทอนนะแต่ดีว่าเราฝึกมาแล้วไงเราเลยไม
1: ่ภูมิต้านทานสูง
0: เราเลยภูมิต้านทานเยอะเราไม่เป็นบ้าไปกับเขานะครับเราก็แบบขอบคุณนะอะไรก็แค่ขอบคุณกดไลค์อะไรไปเราเฉยๆครับผมรู้สึกว่าถ้าเราทำแล้วเราสนุกกับมันมีความสุขกับมันแล้วคิดว่าสิ่งที่เราทำแล้วเป็นประโยชน์อย่างล่าสุดนะผมทำมิทติ้งเนาะมิทติ้งของรถยนต์ค่ายหนึ่งนะครับซึ่งทำเองนะไม่มีสปอนเซอร์ใด
1: ๆ
0: สปอนเซอร์คือมาจากเพื่อนๆที่แบบซัพพอร์ตกันเพื่อนๆที่เรียนหนังสือด้วยกันหรืออย่างเง
1: ี้
0: ยเขาเอาขนมเอาขนมมาซัพพอร์ตเอาของชำร่วยเอาของที่ระลึกมามอบให้กับเพื่อนๆที่มางานอะไรเงี้ยซ
1: ึ่
0: งก็เพิ่งจัดไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเขาก็จะมีแบบบางคนก็โอเคนู่นนี่ทำไมมาจัดวันธรรมดาไม่จัดวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: ซึ่งเขาไม่รู้หรอกว่ากว่าที่จะเกิดในงานครั้งนี้ขึ้นเนี่ยมันผ่านกระบวนการในการที่แบบเราต้องไปดีลกับเพื่อนใช่ไหมเราต้องไปดีลสถานที่ไปดูสถานที่ด้วยว่าจะทำแบบนี้จะยังไงต้องขออนุญาตเขาด้วยนะครับร้านที่ไปขอก็เป็นร้านแบบคนรู้จักกันไม่เสียตังค์เอาเป็นว่าเขาจะคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะไม่รู้นะแต่ว่าในมุมของคนที่ทำงานเราจะรู้แหละแต่ผมก็ใช้วิธีการว่าบางทีในโซเชียลมีเดียเราต้องย้ำบ่อยๆว่ากว่าจะมีงานแบบนี้มันผ่านกระบวนการคิดมาแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในโพสต์ถัดไปเซิร์ฟถัดไปอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบทำให้เขาเห็นว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมว่าอันนี้เป็นมุมคิดบางอย่างที่ได้มาจากตอนทำงานที่ทำรายการสารคดีครับผมขออนุญาตบอกแล้วตอนทำกบนอกกะลาเนาะอยู่กับสมัยพี่เช็คพี่ประสานน่ะผมว่าเรื่องเหล่านี้ผมได้ไอเดียอย่างเงี้ยมาจากตอนทำรายการเหล่านั้นนะครับซึ่งกว่าจะมีอะไรแบบนี้ประมาณนึงมันมีเบื้องหลังที่เยอะแยะมากมายคือตอนนั้นน่ะผมเชื่อว่ารายการทั่วๆไปเขาไม่ค่อยเห็นเบื้องหลังแต่ว่าตอนที่ทำกบนอกกะลาผมเห็นพี่ๆเขาบอกว่าเฮ้ยคนน่ะไม่ค่อยรู้หรอกว่ากว่าจะได้รายการสักหนึ่งตอนเนี่ยมันมีความยากลำบากแบบไหนยังไงแล้วช่วงสิ้นปีมันเป็นช่วงปีใหม่เราจะเอาเทปที่เราไปทำเบื้องหลังมาย้ำกันว่ากว่าจะไปได้ลงพื้นที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างเอาเบื้องหลังแบบช่างภาพเดินลื่นตกบ่อพิธีกรเดินสะดุดเอาหินอะไรอย่างเงี้ยหินพาดหัวอะไรเงี้ยมาให้ดูเดี๋ยวมันก็จะเป็นความขำๆแต่ตอนนั้นก็คือมันเป็นความแปลกใหม่ผมว่าเนี่ยณตอนเนี้ยหลายๆรายการก็เอามาใช้กันแต่ว่าบางทีคนที่เขาไม่รู้เขาก็จะไม่รู้เขาก็จะแบบเผลอผมว่าเรื่องเหล่านี้เอามาใช้ได้นะครับ behind มันเรื่องของการทำ behind the scene ตอนนี้มันไม่ใช่เทรนด์ของอดีตแล้วปัจจุบันก็มีสถานีโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์แบบดั้งเดิมอย่างอเมริกาอย่างเงี้ยสถานีโทรทัศน์ NBC หรือว่า ABC อย่างเงี้ยครับตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านลองเข้าไปดูในแพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียครับนอกจากช่องหลักสมมติว่าเหมือนช่องหลักของเราเนี้ยแต่เราเป็นช่องหลักของ 96.5 ใช่ไหมครับเขาจะมีอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้เป็นอีกชาแนลหนึ่งเนี่ยให้ช่างภาพให้โปรดิวเซอร์เขาไปทำเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบbehind camera นะครับคือจะได้เห็นเบื้องหลังว่าสมมติว่าถ้าลงไปรายงานข่าวที่ประเทศนี้มีสงครามเนี่ยกว่าจะไปทำงานได้มียังไงบ้างเขาจะมีแบบเบื้องหลังให้ดูซึ่งยอดติดตามเยอะมาก
1: อันนี้
0: แชร์สำหรับคนทำงานสื่อนะฮะหรือว่าคนที่ทำงานอะไรแบบนี
1: ้
0: มันเป็นแวลูอีกแบบนึงที่คนอยากรู้แต่บางทีเราจะทำงานเป็นเขาเรียกนะเราทำงานกันเป็นประจำอยู่แล้วพี่บอยของทุกฝั่งเราจะรู้ว่าอ๋อเราก็มาจัดรายการเราก็มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเรามีเบื้องหลังให้คนที่เขาแบบไม่เคยเห็นนี่มันคือแวลูที่ มีมูลค่ามหาศาลนะครับฉะนั้นก็ตอนนี้เทรนด์ในต่างประเทศ

0: สถานีโทรทัศน์ที่เขาแบบบางทีมีนําเสนอช่องหลักอยู่แล้วคราวนี้เขามีอีกช่องหนึ่งคือ
1: ค
0: เ
1: ร
0: อ
1: ับ
0: าง่ายเขาโยนมือถือให้ช่างภาพให้โปรดิวเซอร์ไปทําเลยนะครับทำเบื้องหลังนี่แหละลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเนี่ยอย่างผมก็จะตามพวก NBC ABC อะไรเงี้ยมันมีเบื้องหลังบางอย่างที่แบบเฮ้ยกว่าเขาจะไปรายงานข่าวตอนที่ทรัมป์ลงพื้นที่ไปไอ้ที่ทรัมป์ไปจีนนะที่เขาไปรายงานที่พระราชวังต้องห้ามที่เทียนอันเหมินอย่างเงี้ยโหเขาออกกองตั้งแต่ตีหนึ่งอะ
1: อินไซต์
0: มากค
1: ือ
0: ตีหนึ่งครึ่งตื่นแล้วตีสองออกจากโรงแรมแล้วก็ขับรถฝ่าความหนาวไปอะไรเงี้ยตีสามไปเซตอัพดูสถานที่ว่าควรจะต้องตรงนี้ตรงนี้แล้วพอตีห้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเขาเตรียมรายงานแล้วแบบมันเป็นบรรยากาศที่คนเขาอยากเห็นอันนี้ผมว่าไม่รู้นะผมแชร์ให้กับทุกคนเผื่อแบบเป็นไอเดียแล้วกันนะครับซึ่งตัวผมเองว่าผมก็พยายามจะทำอะไรเบื้องหลังเนี้ยให้แบบหลายคนได้ดูที่ใครตามในแพลตฟอร์มผมด้วยนะครับแต่นี่ก็เป็นไอเดียเผื่อแบบ 90.5 แบบมีเบื้องหลังนักจัดรายการอะไรอย่างเงี้ยโยนมือ
1: มันคล้าย
0: ๆฝรั่ง
1: แต่ว่ามันต้องมีสารตั้งต้นนะที
0: ่สมมติน
1: ะสมมติว่าเรารู้ว่าคนเนี้ยเรารู้ว่าอาจารย์เต้ยสุภชาติสุภเมธีเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงนะฮะของโลกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เหมือนเป็นกองที่ทำวาไรตี้ตามติดชีวิตอาจารย์เต้ย
0: อะไรอย่าง
1: เงี้ยไปเห็นว่าเบื้องลึกเบื้องหลังในกว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานหรือว่าจะออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าจะออกมาเป็นรายการหนึ่งได้นี่เบื้องหลังมันมีอะไรบ้าง
0: ใช่นะฮะ
1: บางทีตรงเนี้ยอาจจะเรียกว่าอาจจะคนมีอาจจะมีความสนใจมากกว่าเบื้องหน้าเบ
0: ื้
1: องหน้าซะอีก
0: ใช่นะฮะใช่คือไอเดียเหล่านี้จริงๆแล้วผมก็ถ้าใครตามอันนี้ผมขออนุญาตไปพาดพิงน้องสาวคนหนึ่งนะฮะ
1: คุณ
0: เปิ้ลคุณธิดาคุณเปิ้ลธิดาเขาอ่านข่าวเป็นผู้ประกาศช่อง9นี่แหละนะครับตอนแรกที่คุยกันเนาะผมก็รู้จักน้องเปิ้ลมานานแล้วแหละนะครับตอนที่คุยกันผมยังบอกว่าเปิ้ลน่าจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยเพราะบ้านเราไม่ค่อยมีเบื้องหลังผู้ประกาศหลังจากคุณเปิ้ลเขาทำเป็นไงล่ะโ
1: อ
0: ้คนตามเป็นล้านเลยนะครับซึ่งมันดีไหมผมว่ามันดีนะมันก็ทำให้คนที่เขาไม่ได้อยู่ในแวดวงเนี้ยนะครับได้เห็นอะไรแบบนี้นะครับแต่จริงผมว่าไม่ใช่แค่เฉพาะคนที่อยู่หน้าจอคนอยู่เบื้องหลังนี่แหละเป็นตัวโจ๊กเลยที่จะทำให้มันแบบรายการ หรือว่าเบื้องหลังมันน่าสนใจจริงๆของ NBC คือตอนนี้เหมือนโปรดิวเซอร์เขาชื่อไมเคิลเอ็ดดูเคสักอย่างนะผมจำนามสกุลเขาไม่ได้นะ
1: คุ
0: ณไมเคิลเนี่ยคือกลายเป็นว่าเขาดังกว่าผู้ประกาศไปแล้วเพราะว่าเขาจะชอบเอาออสโมโมบายที่สถานีให้ไปเนี่ยไปถ่ายเบื้องหลังนู่นนี่กันไปแล้วแบบบางทีแบบเราไม่เคยเห็นแบบเนี้ยเพราะถ้าช่องต้องห้ามหรือว่าแบบอะไรในสถานที่แบบเขาแบบรายงานกันอยู่ริมระเบียงเวลาเราเห็นแบบนักข่าวต่างประเทศเนี่ยโหเห็นภาพริมระเบียงแต่ว่าไอ้กว่าเขาจะจัดไฟกว่าเขาจะทำอะไรได้นี้กว่าเขาจะแบบได้มุมอะไรแบบนี้มันยากเหมือนกันนะกว่าจะได้แสงและเงาอะไรแบบนี้นะครับนี่ก็ถือว่าแชร์กันเอาไว้เนาะจริง
1: ๆ
0: ม
1: ัน
0: ได้ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมก็แชร์ไว้นะคร
1: ับครับอ่ะนะโอ้ก็
0: เรีย
1: กว่าได้
0: เ
1: ขาเรียกว่าได้อีกมุมมองและก็ประสบการณ์หนึ่งนะ
0: ใช่
1: จากที่ตนเองเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในแวดวงนี้งานนี้แล้วสิ่งที่พบเห็นนะครับแล้วสิ่งที่ได้แล้วก็รู้ว่าอะไรที่ควรจะเดินหน้าต่อเหมือนเป็นงานต่อยอดด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็เป็นประโยชน์กับผู้ฟังด้วยนะครับเขาจะได้ตามได้ทันนะว่าเฮ้ยเบื้องหน้าแบบนี้เบื้องหลังมันผ่านอะไรมาบ้าง
0: ใช่แต่ผมก็ต้องย้ำนิดนึงนะ
1: ครับ
0: จะทำแบบนี้ได้คนที่เป็นคนดูแลแต่พูดง่ายๆคือข้างบนเนี่ยต้องเปิดใจนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับการที่เราทำคอนเทนต์ที่แบบรายงานข่าวหรือแบบคอนเทนต์ปกติเลยนะม
1: ัน
0: จะเป็นอีกพาร์ทนึงแต่มันสร้างแวลูที่แบบผมพูดจริงๆมันสร้างมากๆคืออย่างที่บอกว่าคนที่ทำเบื้องหลังเรื่องนี้ทำมาปั๊บนี่เขาก็จะมีบริษัทกล้องมีบริษัทที่แบบอาสูระที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็เอาไปใช้ฟรีๆเลยนะมันเป็นอีกแบบนึงที่แบบบางทีเราก็ไม่คิดหรอกว่ายุคนี้มันเป็นแบบนี้เหมือนกันคือง่ายครับมันก็จะเหมือนแบบเวลาถ้าเราแบบทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีแหละสินค้าตัวนี้จะส่งมาให้รีวิวอะไรแบบนี้แต่ว่าของนั้นเขาเป็นสถานีข่าวเนาะเขาก็คงแบบไม่สามารถรับได้ทุกอย่างเขาก็จะเอาเฉพาะอะไรที่มันสามารถเอามาเกี่ยวเนื่องกับงานของเขาได้อะไรเงี้ยซึ่งฝรั่งซึ่งคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ของเขาแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ครับนะคุยกันออกรถเลยวันนี้หลายเรื่องนะครับนะฮะ
0: วันนี้ได้กี่ข่าวเนี่ยมันได้2ข่าวเอง
1: ได้ 2-3 ข่าวแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นประสบการณ์เนาะที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่ง

0: เรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนได้นะครับนะ
1: คร
0: หร
1: ั
0: ื
1: บ
0: อว่ามีกรณีศึกษาอะไรที่อยากจะสื่อสารกับผู้ฟังท่านอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์กับประเด็นที่มีการพูดคุยกันเสมือนเป็นการต่อยอดด้วยนะฮะก็จะดีมากๆนะครับก็มีคุณนะฮะมีคุณมีคุณเดี๋ยวนะฮะมีคุณทัชชัยนะฮะมี
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาหลายท่านเลยมีคุณทัชชัยบอกว่าสวัสดีครับคุณชาญเดชคุณสุประชาติคุณสัสิมา
1: คร
0: บอ
1: ักบ
0: ว่าตอนนี้บราซิลนำ3-0แล้วค่ะ
1: โอ้โห
0: เนอะ
1: มาแล้ว
0: นะ
1: มา
0: ฮ
1: แ
0: ะ
1: ล้วบราซิลมาแล้วคราวนี้
0: ครับมีคุณประภาพรนะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะเหมือนกันก็มีทักทายเข้ามาอยู่ต่อเนื่องครับนะครับส่วนทาง YouTube นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับทาง YouTube ก็รู้สึกว่าจะมีมาเหมือนกันนะในช่วงท้ายรายการแบบนี้นะฮะก็พูดคุยอยากพูดคุยกับคุณผู้ฟังบ้างนะครับเพราะว่าเราก็จัดรายการกัน2คนก็อยากจะเห็นความคิดเห็นหรือว่ามุมมองของคุณผู้ฟังนะครับมีคุณตั๊กนะครับบอกว่าฟังในวิทยุค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านและเจ้าหน้าที ่ทีมงานของทาง 96.5 ครับ
1: ครับนะ
0: ครับ
1: ถือว่ามาเจอกันยามเช้าทุกวันเสาร์นะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับ 90.5 อัปเดตนะครับกับ พี่บอยแล้วก็ผมนะครับเตอสุประชาตินะฮะก็จะมีนี่แหละมีเรื่องมาเม้ามอยกันคุยกันนะครับคืออยากจะให้มันเป็นแบบบรรยากาศสบายๆยามเช้าเนาะคือข่าวสารเราก็จะมีอัปเดตไปแหละนะครับเงินทองเศรษฐกิจอะไรนิดนึงนะฮะนวัตกรรมหรือมุมมองอะไรต่างๆที่น่าสนใจแต่วันนี้ก็พยายามจะคุยให้มันสืบเนื่องกันไปเพราะว่าสัปดาห์นี้ผมว่าข่าวหนักๆในบ้านเราเนี่ยเยอะเหมือนกันเนาะจะต้องติดตามกันดูว่าจะเป็นไงบ้าง
0: เยอะมากแล้วสัปดาห์หน้าก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องรอติดตามนะครับที่ยังคาราคาซังโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของผลงานรัฐบาลนะครับนะฮะดูเหมือนว่ามันก็มีอะไรที่เป็นฝุ่นตลบคลื่นใต้น้ำในแวดวงการเมืองเดี๋ยวคุณผู้ฟังคงได้เห็นได้ทราบกันนะครับนะฮะไอ้ความเป็นการเมืองมันจะไปฉุดรั้งเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยก็รอดูรวมถึงเรื่องของไทยกับเขมรกัมพูชาด้วยนะครับนะฮะอ่ะเวลาหมดแล้วครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 96.5 อัปเดตโดยชาญเดชบัวหันและสุภชาติสุภเมธี
3: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยผลงาน1เดือนจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่ง คือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี
9: ้สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็แน่นอนครับทุกๆวันเสาร์ผู้คุยพร้อมกันกับคุณเจษฎาพรหมจารย์และผมวรพงษ์แจ้งจิตสวัสดีครับพี่เจครับ
7: สวัสดีครับวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
6: ดูบอลโลกมากป่ะครับพี่
7: ดูเฉพาะไฮไลท์เองเราไม่ได้เป็นไม่ได้ซื้อสมาชิกดูไม่ได้
6: ไม่ซื้อสมาชิกเขาก็ดูได้พี
7: ่มันบางคู่เราก็ตื่นไม่ไหวไงมันเช้าเกินเราก็ยอม
6: เวลาไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอ่ะผมว่า
7: ใช่เป็นปัญหาก็เรื่องเวลาเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนี่ยทุกคนก็บ่นแล้วก็
6: สิบโมงเช้ายังถ่ายทอดสดกันอยู่เลยพี
7: ่แต่บางคู่ที่ดูฟรีเนี่ยมันก็ต้องยอมรับว่าสีสันมันก็อาจจะไม่ได้แบบน่าตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องเป็นนะต้องเป็นยอมจองเป็นตั้งสมาชิกหน่อยใช่
6: ผมยังสงสัยนะผับบาร์ห้างร้านนี่เขาจะไงกันนะเพราะว่าสมัยก่อนถ้ามีฟุตบอลตอนค่ำๆก็จะนั่งทานกินดื่มเฮฮาดูบอลอะไรเงี้ยนะพี่นะก็ต้องกลายเป็นการไปดูแบบเป็นดูเทปเอาอะรีลันอะไรเงี้ย
7: เห็นเขามีมุมนึงนะที่เขาวิเคราะห์กันบอกว่ารอบนี้เนื่องจากทีมที่เข้ามามันเยอะมากมัน48ทีมใช่ไหมทุกครั้งมัน24ทีมันก็จะ
6: เข้ม
7: ข้นแล้วก็ทำให้เห็นว่าไอ้ทีมที่เยอะๆเข้ามาเนี่ยมันทีมก็อาจจะแตกต่างกันมากแล้วระดับฝีมืออะไรพวกนี้
6: ม
7: ันก
6: ็ทำให้ความห่างชั้นมันอย่าง
7: น
6: ี้ใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่มันก็ทำให้สีสันรอบนี้มันอาจจะเยอะแมตช์แต่ว่ามันไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาคือทุกครั้งที่คนจะต้องจำทุกคู่ทีละคู่เลยนะว่าใครเป็นไงแล้วก็ซัดเด่นเด
6: ็ดผมเนี่ยวิธีไล่เรียงดูเนี่ยนะคือผมต้องดูคือผมมันมีหลายสายมากแล้วแต่ละสายมันก็จะมีทีมเก่งๆใช่ไหมที่เราเคยจดจำได้สมัยก่อน
7: ใช่
6: จะมีทีมแบบว่ารองๆหน่อยเข้ามาที่เราไม่ค่อยจะรู้จักว่าเอ๊ะเข้ามาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดูดิคู่นั้นเราก็ไม่สนใจ
7: ใช่ครั้งนี้ก็ดูจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่บ้างเริ่มมีคนบ่นๆปลายผมได้ยินนะแต่ก็มีทีมที่ดังๆอย่างอาร์เจนตินาวันก่อนที่เมสซี่ทำแฮตทริกก็โอเคก็คนก็ดีใจนะ
6: ท่านเป็นอายุจะ40แล้วพี่ยังเตะบอลประตูอยู่เลยอ่ะ
7: สุดยอดก็ยังมีสีสันอยู่ก็ต้องลองดูเพิ่งเริ่มต้นการแข่งขันยังไม่กี่วันนะ
6: เสาร์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าการที่โมโนหรือทางแจ๊สเนี่ยเขาประมูลพอเขายื่นข้อเสนอแล้วก็ได้ลิขสิทธิ์มา2รอบของฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วยังมีฟุตบอลอะไรอื่นๆที่ฟีฟ่าเป็นเจ้าภาพนู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วก็ถามพี่เจตรงๆเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าคุ้มไม่คุ้มโอเคไม่โอเคที่ผ่านมาอาทิตย์นึงพี่เปลี่ยนใจไ กระแสก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมว่ากระแสก็โอเคแต่ผมไม่รู้นะว่ามีคน Subscribe เยอะไหมเพราะเขาคิดปีละเกือบ 6,000 อ่ะแต่ก็รายเดือนก็มีเหมือนกัน
7: ผมว่าตอนนี้ก็ไม่รู้นะก็เขาบอกว่ามันก็มีคนติดตามพอสมควรแล้วก็ไอ้วงเขาเรียกวงอะไรนะวงพนันเพลินก็ยังมีอยู่นะมีคู่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพูดไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังบอกที่บอกผมว่าก็ยังคิดว่าเหนื่อยอยู่ดีนะน่าจะเหนื่อยอยู่ดีนะ
6: คิดว่าเงินหลักๆมันน่าจะไปมาจากรายได้ส่วนไหนผมได้เรียนถามพี่เอมี
7: ่รอบนี้ผมว่าโฆษณาก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่พอดีมันรอบแรกแล้วก็ทีมอย่างที่บอกไม่ได้บิ๊กเนมมากนะ
6: ไม่ได้บิ๊กเนมมาก
7: อาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ช่วงหลังๆถ้ามันข้นเข้ามาเนี่ยไม่แน่โฆษณาจะเข้ามาเยอะก็ได้ก็ยังไม่รู้ประเมินไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าที่แน่คืออย่างที่บอกด้วยเวลาที่เราพูดกันนะมันช่วงเช้าๆเนี่ยคนก็ดูน้อย
6: แล้วซับสคริปชั่นฟรีอ่ะพี่ว่าได้จะได้เยอะไหม
7: ผมว่าอาจจะได้จำนวนนึงแล้วผมคิดว่าเดี๋ยวที่จุดนึงจะมีโปรโมชั่นมีอะไรเข้ามาเป็นบันเดิลแถมเข้ามาอีกผมคิดอย่างนี้นะเพราะว่ามาแบบนี้โดดๆเนี่ยมันไปไม่ไหวเหมือนกันนะ 6,000 ถ้า 6,000 เนี่ยนะมันก
6: ็
7: ก็สูงอะราคา
6: อาจจะต้องมีแพ็คเกจหรือมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมใช่ไหม
7: อาจจะจับว่าคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณบวกๆอะไรประมาณนั้นไปอะไรผมว่า
6: เดี๋ยวพี่เป็น CFO พี่แม่อนุมัติโปรเจกต์นี
7: ้เมื่อกี้วันก่อนเราพูดว่ามี2มุมใช่ไหมเรื่องการเงินเนี่ยก็บอกว่ามันคุ้มก็ไม่ก็เหนื่อยมากผมว่าเหนื่อยมากอันที่สองเรื่องธุรกิจอันนี้ก็ต้องการสร้างอะไรนะแฟลกชิปอะไรบางอย่างในธุรกิจเนี่ยซึ่งทางคุณพิษเนี่ยก็ยังบอกว่าเป็นคนที่ใจถึงอ่ะ
6: การใดการเสีย
7: การใดการเสียเขาก็อาจจะทำให้เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ของโมโนก็ได้ก็ไอ้มุมที่สองเนี่ยคงจะได้แหละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณได้มาอีกสองรอบนะก็คงจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ละส่วนเรื่องเงินเนี่ยต้องว่ากันพอดีมันช่วงนี้มันต้องบอกว่าได้ลิขสิทธิ์มามันกระชั้นมากเตรียมการลำบาก
6: ใช่
7: ก็ต้องค่อยๆยอมนวดไปดูว่ารอบนี้48ทีมงวดลงไปแล้ว24จะเป็นยังไง12เป็นยังไงเนี่ยจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมต้องดู
6: การที่เขาเปลี่ยนคอนเทนต์นะคุยเรื่องโมโนนิดนึงนะพี่โมโน29เนี่ย
7: ครับ
6: จะใช่ว่าเปลี่ยนคอนเทนต์ได้ไหมหรือโฟกัสกรุ๊ปของคอนเทนต์ของเขาเนี่ยจากตอนแรกเป็นภาพยนตร์อย่างเดียวเลยนะเกือบ 100% เลยนะแล้วก็ค่อยๆขยายฐานนะเป็นกลุ่มสปอร์ตกีฬาอีเวนต์โน่นนี่นั่นเนี่ยอันนี้ถือว่ามาเสริมกันหรือพี่มองว่าเขาเปลี่ยนโฟกัสกรุ๊ปยังไงไหมพี
7: ่คือจริงๆพวกคอนเทนต์เรื่องของภาพยนตร์เนี่ยถ้าเราจำได้นะเขาที่บอกว่าตั้งเป็นช่องที่มีหนังใหม่สุดอะไรว่า
6: ใช่ใช่ใช่ใช่พี
7: ่แล้วก็มันจะเริ่มเห็นว่าเราเริ่มดูซ้ำเพราะอยู่สายก็ต้องซ้ำเพราะคุณออนแอร์ตั้งหมด7วันเนี่ยไม่ไหวหรอกมันก็ต้องก็ซ้ำจนได้แหละแล้วก็ค
6: น
7: จ
6: ะวนนะหนังมันจะวนหนังวนซ้ำไปซ้ำมา
7: สามสี่รอบมันก็เริ่มเบื่อละอันนี้ถ้าถามว่ากีฬาเนี่ยมันมีอะไรที่ให้อรรถรสมากกว่าเยอะนะของการเป็นผู้นำด้านกีฬาเนี่ยมันได้เขาเรียกได้ไอบอลเยอะมากอ่ะหลายคนก็ยังทำถ้าลิขสิทธิ์ไม่ได้แพงอย่างนี้นะทุกคนก็จะฟุตบอลวอลเลย์บอลกอล์ฟเอาหมดอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดึงดูดให้คนติดตามอยู่ได้เทนนิสอย่างเงี้ยคนก็ดูเยอะงั้นพวกเนี้ยถ้าเขาได้กีฬามาเป็นดังๆระดับโลกเป็นเวิลด์คลาสเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเนี่ยก็คุ้มอีเวนต์รถแข่งก็ยังมีเลยไหมรถแข่ง
6: ใช่ครับใช่ใช่ใช
7: ่ถามว่าพวกนี้พอมันเจอลิขสิทธิ์แพงๆเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องการหาผลตอบแทนคืนกลับมายากอย่างที่เราคุยกันเนี่ยโฆษณามันไม่ได้ลงมาบนไอบอลบนทีวีเหมือนปกติละ
6: เพราะว่าผมมองว่าคอนเทนต์ที่เป็นกีฬามันหารายได้ได้มากกว่าคอนเทนต์หนัง
7: ใช่คือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ทำประมูลช่องกันเนี่ยเราคิดว่าอะไรคอนเทนต์อะไรเป็นคอนเทนต์ที่สามารถจะใช้ประโยชน์ของการเป็นคุณภาพระดับดิจิต
6: อ
7: ลเอชไฮเดฟินิชันได้
6: ครับ
7: ทุกคนก็ตอบว่ากีฬาอย่างเดียวเพราะว่าภาพยนตร์เนี่ย
6: ชัดใช่ไหม
7: ใช่มันเห็นชัดมันดูแล้วมันได้อารมณ์มากกว่าอย่างอื่นทั้งหมดอ่ะกีฬานะจะเป็นอะไรก็ตามอ่ะจะเป็นกอล์ฟเป็นบอลเป็นอะไรก็ทั้งนั้นอ่ะมวยเมย์ทั้งหมดอ่ะกีฬาเป็นอะไรที่มันได้ประโยชน์จากการใช้คุณภาพการถ่ายทอดแบบไฮเดฟินิชันสูงเนี่ย
6: คร
7: ับ ที่สุดอันนี้ที่เหลือก็คือเรื่องของคุณได้มาแล้วมันมีไอบอลพอไหมมีโฆษณาได้หรือเปล่าอะไรพวกนี้ทำกิจกรรมต่อเนื่องได้ไหมอย่างฟุตบอลเนี่ยแน่นอนออนกลางมันก็ได้ไปเยอะใช่ไหมยิ่งแมตช์ใหญ่เนี่ยเห็นประจำเห็นแดงเดือดอย่างเงี้ยขายตลอดอ่ะขายตลอด
6: คร
7: ับ
6: คร
7: ับงั้นตรงนี้ผมว่าโมโนเขาก็อาจจะถึงว่าเปลี่ยนแปลงจุดยืนแล้วก็หาจุดขายที่อันใหม่ผมก็เชื่อว่าระยะยาวถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มที่มันคอสไปคอสมานะเพราะทีวีต้องยอมรับว่าวันหนึ่งเนี่ยปี7-2เนี่ย
6: ครับ
7: สัญญาสัมปทานไอ้สัญญาที่มีอยู่15ปีก็หมดละก็ต้องอยู่ที่ว่ากสทช.ทำยังไงกับคลื่นความถี่พวกนี้จะเอาผู้ที่ทำคอนเทนต์แบบไหนมาอยู่ในช่อง ประมูลคงยากแล้วล่ะเนี่ยคงต้องใช้วิธีการใครจะมีคอนเทสต์มาโชว์ว่าคุณทำอะไรได้ดีมากดีๆอะไรบ้างมาขายเอาช่องไปทำเสียค่าเรนเดอร์ค่าช่องอยู่ปีเท่านี้นะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะก็การมีจุดกีฬาอยู่ในมือก็ใช้ได้บางช่องก็มีหนังบางช่องมีละครอย่างเพิร์กพอยต์หรือว่าอย่างวันอย่างเงี้ยก็ทำละคร
6: ช่องไหนที่พี่ไหนๆคุยเรื่องนี้คนผู้ฟังอาจจะอยากวิเคราะห์และอยากฟังพี่วิเคราะห์ต่ออีกนิดนึงช่องไหนที่พี่ว่ามีคอนเทนต์ชัดพูดถึงเรื่องนี้ช่องนี้พูดถึงเรื่องนี้ช่องนี้ตอนนี้โมโนพยายามจะเป็นสปอร์ตก็นึกถึงโมโนแทนที่จะนึกถึงทรูอย่างสมัยก่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ตอนนี้มันมีช่องไหนที่ชัดอย่างที่พี่คิดไหม
7: ผมก็ช่องวันชัดที่สุดข้อหนึ่งช่องวันเนี่ย
6: เรื่องอะไร
7: ละครเรื่องละครเรื่องของ
6: เอาละครไม่ใช่ช่องเจ็ดช่องสามเหรอพี
7: ่ช่องเจ็ดช่องสามจะสู้วันไม่ได้ตอนนี้ผมว่านะ
6: จริง
7: ผมว่าละครเนี่ยช่องวันจะค่อนข้างจะเขาเรียกคมกว่าละครช่องวันเนี่ยผมว่าเผลอๆเนี่ยจะบี้ช่อง3ช่อง7ได้จะทำไปความคมก็เยอะกว่าแล้วก็ซีรีส์แล้วก็ผมว่าเขามาเป็นสล็อตเลยแหละช่องที่2คืออย่างช่องโมโนแล้วถือว่ากีฬาก็เด่นใช่ไหม
6: ครับ
7: เวิร์กพอยต์ก็ยังได้จุดเด่นอย่างเวิร์กพอยต์อ่ะเราดู
6: เวิร์กพอยต์เกมโชว์ได้ไหมหรือว่ามันไม่ใช่แค่เกมโชว
7: ์ยังได้อยู่อย่างเวิร์กพอยต์เราดูเนี่ยร้องข้ามกำแพงอย่างเงี้ยวอลซองคนติดตลอดอะอย่างเงี้ยดังนั้นผมว่ามันจะมีจุดยืนที่ทำได้อยู่จะเพียงแต่ว่าระยะต่อไปเนี่ยเนื่องจากมันแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมการดู OTT คือดูจากจอต่างๆก็ได้ดูเวลาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องมีโฆษณาเนี่ยมันก็ทำให้โมเดลของการทำธุรกิจผ่านทีวีโดยการใช้ออกอากาศแล้วก็มีโฆษณาเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแบบเมื่อก่อนละ
6: ครับ
7: งั้นพวกนี้ยังชัดอยู่ข่าวไม่ต้องพูดถึงทุกคนมีข่าวหมดแล้วก็ใช้ข่าวแบบเลยนะ
6: เปลือง
7: ไม่ใช่จะไม่ข่าวชาวบ้านก็ไม่เชิงมันยิ่งกว่าชาวบ้านหลังๆน
6: ี่ใช้ข่าวเปลืองพี่ใช้ข่าวเยอะมาก
7: ไม่ใช่แล้วข่าวมันคุณภาพข่าวประมาณนี้หมดนะข่าวชาวบ้านเขาตีกันอะไรเนี่ยเยอะไปหมดอ่ะจน
6: แบบอย่างนี้มันก็มีมานานแล้วนะครับพี่เรื่องข่าวชาวบ้าน
7: มันต้องคือมันถือว่าการเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ว่ามันก็ชนะกันไม่ได้แบบนั้นก็เหลือเพียงแค่ช่องที่มีข่าวที่คนเห็นแล้วมั่นใจได้ว่าข่าวคุณเชื่อถือได้จึงก็อย่างนี้ช่องเก้าช่องไทยพีบีเอสพวกนี้พยายามเน้นการสร้างข่าวที่เชื่อถือได้เป็นการยันว่าดูข่าวช่องนี้แล้วค่อนข้างแน่นอนนะอะไร
6: การใช้ตัวบุคคลเป็นตัวชูหรือตัวนำในการทำข่าวในการเสนอข่าวยังใช้ได้อยู่ไหม
7: ยังจำเป็นอยู่ต้องมีอยู่ดียังไงก็ต้องเชื่อก็เหมือนกับเรามีอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL พวกนี้ไอคีโอพีเนียลออริเดอร์ลีเดอร์พวกนี้ KOL ทางช่องในเว็บไซต์ช่องใน
6: เรายุทธก็ต้องช่อง3อะไรเงี้ยเหรอพุทธะก็ต้องช่องอะไรนะคุณพุทธะอยู่ช่องอะไรตอนนี้จำไม่ได
7: ้คุณเขาอยู่ช่องนี้แม่อะไรนะช่องวันหรือปะจำไม่ได้คุณใครเป็นย้ายไปอยู่ช่องวัน
6: แล้วอมรินทร์อมรินทร์ว่า
7: ย้ายอมรินทร์แล้วย้ายไปนานแล้วเพียงแต่ว่ากลับมาช่องวันหรือเปล่าที่ว่าอยู่วันนะน่าจะวันแต่ว่าพวกนี้จำเป็นอยู่แล้วคนพวกที่มีชื่อชั้นพวกนี้มาแต่ว่าบุคลิกก็ต้องแล้วแต่รายการและก็ช่องของตัวเองถูกไหมบางคนก็ไปบางช่องไม่ได้นะ
6: แสดงว่าคอนเทนต์ที่เป็นข่าวเนี่ยจะถูกหลีดโดยบุคคล
7: มันเรียกไม่พ้นที่ต้องมีคอมเมนต์หรือมุมมองของพิธีกรข่าวหรือว่าผู้ประกาศข่าวหรือว่าคอมเมนเตอร์พวกนี้ไปเหมือนพูดเติมนู่นเติมนี่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ
6: พี่พูดถึงช่องวันพี่พูดถึงช่องโมโนพี่พูดถึงช่องเวิร์กพอยต์โอเคช่อง9ช่องไทย PBS ใช้คำว่าเป็นข่าวก็ได้
7: ถู
6: กไหมฮะช่อง3ช่อง7ช่อง5พี่ไม่พูดเลยอ่ะมันช่องหลักอ่ะช่อง3โดดเด่นไหมตอนนี้มีอะไร
7: ผมว่าช่อง3ก็ยังมีพวกไอ้เขาเรียกรายการบันเทิงประเภทรายการโชว์และไม่เกมอะไรรายการเขาเรียกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได
6: ้วาไรตี้
7: อ่ะวาไรตี้เนี่ยยังช่อง3ยังได้อยู่แต่ว่าม
6: ันก็จะชูเรื่องของข่าวคุณสรยุทธตอนเช้าก็ยังโอเคอยู่ทำนองนั้น
7: คือผมว่ามีลักษณะของรายการบางอย่างที่มีดาราของช่อง3ที่ออกมาจัดไดอะล็อกมีอะไรที่มีวาไรตี้ที่มันเค้าเรียกแสบๆถึงอะไรเงี้ยนะมีนะเพียงแต่ว่าพวกเนี้ยผมว่ามันก็ไม่สามารถจะถ้าเว้นดารา
6: ท่านกำลังพูดถึงหงส์กระแสใช่มั
7: ้ยไม่พูดไม่หงส์กระแสที่หงส์กระแสถือว่าเป็นรายการประเภทด็อกคิวเมนทารีแบบนึงนะคือคุยแบบคุยข่าวอะไรเง
6: ี้ยแสบๆถึง
7: อย่างพวกอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ รายการผู้หญิงเยอะนะช่องสามเยอะนะ
6: ผู้หญิงแจ๋วอะไรพวกนี
7: ้พวกไปดูตามบ้านอะไรผมจำชื่อรายการไม่ค่อยได้ช่องสาม
6: อ๋อเขาเรียกว่าอะไรแหละที่ไปหลังบ้านอะไรเงี้ย
7: ใช่ตีท้ายครัวอะไรประมาณน
6: ี้ตีท้ายครัวตีท้ายคร
7: ัวรายการประมาณนี้ช่องเจ็ดเนี่ยก็ยังเป็นละครแล้วมีละครพื้นบ้านอยู่แต่ว่าผมว่าไอ้บอลก็จะหายไปเรื่อยค่อยๆลงไปเรื่อย
6: อ๋อเหร
7: อก็สุดท้ายเนี่ยแต่พวกนี้ทั้งหมดที่เราพูดนี่นะ 7-8 ช่องนี้นะผมก็เชื่อว่าในรอบต่อไปเนี่ยก็คงจะเข้าไปคอนเทสหาช่องมาออกอากาศอยู่ดีแหละผมไม่คิดว่าเขาจะหยุดหรอกทำได้ยังเด่นกว่าหลายช่องที่ไม่มีจุดเด่น
6: อาจจะไม่ได้ประมูลนะอาจจะไม่ได้เปิดประมูลแต่ว่าเขาคงจะจ่ายเงินเพื่อเช่าสัมปทานในการออนแอร์อยู่ดี
7: ผมคิดว่าอาจจะเหลือจำนวนช่องประมาณนี้แหละแล้วก็อาจจะมีการกรุ๊ปบางช่องได้
6: เดี๋ยวดิพี่วันนี้พูดถึงพี่จะพูดถึงไทยรัฐทีวีจะหายได้ยังไงไม่ได้ไทยรัฐทีวียังแข็งอยู่
7: อยู่ที่ว่าตอนนี้คุณจะใช้ค่าใช้จ่ายต่อช่องเท่าไหร่ที่หลอกค่าเช่าของปตท.
6: อมรินทร
7: ์
6: อมริน
7: ทร์ก็อย่าลืมว่าตอนนี้นะมันมีค่าใช้จ่ายคือการเช่าช่องสัญญาที่มาจากการเสนอสัมปทานการประมูลใช่ไหมรอบหน้าไม่ประมูลก็ต้องมาจ่ายค่าเช่าค่าอะไรก็ว่าไปนะ
6: อ
7: ันที่สองคือค่าโครงข่ายค่าออกอากาศซึ่งผ่านมาร์กต่างๆของหลายสถานีเนี่ย
6: ครับ
7: พวกนี้มันก็จะมีเงินอุดหนุนจากปตท.อยู่ช่วยอยู่ถ้าลำพังไม่มีคนที่ช่วยเนี่ยมันก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งช่องก็แบบไม่ไหว ช่องต้องไปจ่ายเช่าไม่จ่ายไหวหรอก
6: ท้ายที่สุดแล้วมันยังคงต้องมีแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหลือน้อยรายลงแค่นั้นเองใช่ไหมครับ
7: ครับคือรายการเล็กฟรีทีวีเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพียงแต่มีในแบบไหนที่ต้นทุนลำไปได้เพราะว่าอย่างที่บอกโมเดลธุรกิจมันเปลี่ยนไปแล้วโฆษณาไม่ได้มี
6: ไม่ได้ดูแล้วนะพี่ฟรีทีวีบางคนดู
7: แต่ว่าไม่ได้ดูประจำคือไม่ได้ดูผ่านจอทีวีแต่ดูผ่านอย่างอื่นใช่ไหมแล้วก็ดูทางอื่นเนี่ยมันอาจจะดูเรื่องของเวลาที่เลือกได้เป็นต้น
6: ผมเห็นตอนนี้นะการหารายได้ของช่องพี่พูดถึงช่องวันมาก่อนอันดับแรกเรื่องละครช่องวันเขาจะมีแอปพลิเคชันของเขาให้สมัครแล้วคุณก็จะดูละครรีรันของเขาได้เป็นร้อยเรื่องเลยดูแล้วดูอีกอยากดูตอนไหนดูแล้วดูอีกแล้วก็ซีรีส์แต่ละเรื่องเขาทุกวันนี้ก็ไม่ยาวนะครับไม่กี่ตอนนะเต็มที่ก็10ตอน11ตอนแค่นั้นเองเขาก็หารายได้อย่าง subscription ฟรีเหมือนกันนะ
7: พวกนี้เรียกเป็นเหมือนสตรีมมิ่งอ่ะขายผ่านพวก OTT ตัวเนี้ย
6: ใช่คล้าย Netflix อะไรพวกเนี้ยคร
7: ับ Over the Top เงี้ยก็คือใช้เพราะว่าอย่างทุกช่องมีหมดอ่ะช่อง7ก็จะมีอะไรนะบักกะบู้อะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยช
6: ่
7: องนี้มีวันดี
6: ช่อง3ก็มี3 plus อะไรเงี้ย
7: 3 plus อย่างเงี้ยก็คือทุกคนจะมีหมดเพราะว่าเตรียมอยู่บนแพลตฟอร์มที่มันเป็นอื่นๆที่ไม่ใช่ทีวีบนจอหมดละแล้วก็คุณเลือกได้เมื่อคุณเลือกได้คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยจากการดูที่คุณเลือกไม่ได้ต้องดูตามออกอากาศตามแอร์ไทม์เค้าอะไรเงี้ย
6: คร
7: ับ ก็จะเป็นงั้นซึ่งถามว่ามันอยู่บนจอฟรีทีวีเหมือนเดิมที่มีค่าใช้จ่ายเท่าเดิมมั้ยอาจจะไม่ใช่ใช่มั้ยอยู่บนเว็บได้อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันละ
6: นั่นพี่บอกว่าเขาเอาใจคุณผู้ฟังเพราะว่าเขารีทายแล้วเขาไม่มาบริหารทีวีแล้วถ้าบริหารทีวีจะเหนื่อยนะ
7: เราติดตามอยู่พี่แต่ว่าเราก็ดูว่าด้วยความที่เรกูเลเตอร์ไม่ได้ชัดเนี่ยมันก็ทำให้ผู้ประกอบการก็เตรียมพร้อมอ่ะเตรียมทุกท่าเตรียมทุกท่าเนี่ยแต่ไป
6: เตรียมพร้อมอะไรพี่เตรียมพร้อมจะถอยหรือเตรียมพร้อมจะเดินหน้าต
7: ่อคนทำเทิร์นคอนเทนต์นำจะหนีไม่พ้นหรอกอาชีพเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอาชีพเป็นทำทีวีเนี่ยมันก็อยู่บนทีวีอย่างข้ามแหละเพียงแต่ว่าพูดถึงทีวีไม่ได้คอนเทนต์ทำอะไรอย่างคอนเทนต์จะไปช่องไหนอะไรออกทางไหน
6: ครับถูก
7: แล้วก็ยังมีอย่างเงี้ยมีกีฬามีข่าวมีวาไรตี้ทุกคนก็อยากทำนี่มาใส่มันหนังอย่างเงี้ยมีหนังนี่หนังโรงก็ยังออกมาเป็นออกอากาศได้เหมือนกันก
6: ็ใช่
7: แต่เพียงแต่ว่าไอ้ subscription fee ต่างๆผ่านโมเดลต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับตลาดเศรษฐกิจหรือว่าการเข้าถึงผมเคยถามทางอย่างทาง PBS เนี่ยผมถามว่าไอ้ coverage มันเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่อง coverage แล้วคนผู้ชมในภูมิภาคต่างจังหวัดตามเขาเนี่ยดูได้อยู่ไหมเมื่อก่อนมันมีปัญหานะทำทีวีดิจิตอลเนี่ยมันออกอากาศทำไมโครเวฟทางอากาศใช่ไหม
6: แนวราบนี้ใช่ไหมครับ
7: ไปไม่ได้ผ่านเขาไม่ได้ต้องขึ้นดาวเทียมลงไปข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ครอบคลุมพื้นที่ก็ตอนนี้ประมาณ 95% ของพื้นที่ในประเทศเนี่ยครอบคลุมหมดละแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตนี้ไปไม่ถึงก็มีนะแต่ว่าใช้ต้องใช้ทีวีผ่านดาวเทียมหรือเปล่าก็ยังมีอยู่อันนี้มีประเด็นอยู่ ก็ยังค่อยๆไล่มาเยอะแล้วแต่ว่ายังไม่ครบ 100% ในพื้นที
6: ่อ๋อแสดงว่าบางพื้นที่ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่ก็ยังดูทีวีได้ถ้าคุณผ่านดาวเทียมเนาะ
7: ใช่ใช่
6: ยามจะแรงกว่าออนไลน์อินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว
7: ใช่เพราะมันยิงก็แล้วยิงลงมาข้างล่างใช่ไหมแต่อินเทอร์เน็ตมันออกไม่ได้ติดเขาติดอะไรพวกนี้ก็ต้องดูระยะหนึ่ง
6: กลับมาบทสรุปเรื่องของโมโนกับฟุตบอลโลกคงต้องดูกันยาวๆนะพี่เนาะว่างั้น
7: ผมจะดูช็อตแรกก่อนคือว่าหลังจากที่บอลงวดก็ไปเนี่ยเขาจะมี
6: ผ่านรอบแรกไปแล้วรอบสองหรือยี่ปีนี้
7: มีแพ็กเกจมีอะไรที่มันดูว่าเร้าใจให้คนอยากจะเข้ามาตอนนี้ไหมกำลังแบบ
6: พี่ถึงจะสมัครไหม
7: ผมไม่เข้าผมไม่สมัคร แต่ผมคิดว่าต้องทำการตลาดแบบนั้นไม่ทำตลาดนี้คุณอยู่ไม่ได้นะคุณจะคือจังหวะที่คุณจะได้ subscription เพิ่มต้องทำตรงนี้ต้องนวดเข้าไปใช่ไหมตอนนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะว่าคนยังไม่เดือดร้อนไม่อยากดูมากนักอะไรยังพอมีเวลา
6: คือมันยังไม่ได้ทีมแบบบิ๊กเนมมันเจอกันไง
7: สมมติถ้าเกิดรอบ12ทีมอย่างเงี้ย8ทีมอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็นะ
6: ไม่ได้ถ้าสมัครตอนนั้นเวลาในการดูมันก็เหลือน้อยลงคงจะมีแพ็กเกจถูกลงอ
7: ่ะเขาต้องพ่วงว่าคือตอนนี้ถ้าบวกกับโปรแกรมนู้นนี้นั้นในอนาคตว่าไปอะไรอย่างเงี้ยต้องทำอย่างเงี้ยไม่งั้นคนไม่เข้า
6: โอเคติดตามกันนะติดตามกันแล้วก็หลายคนคงได้ตามกันในช่วงแค่คู่แรกคู่หลังอ่ะในรอบแรกเพราะว่า8โมงเช้านี่ก็ลำบากแล้ว10โมงเช้านี่ก็ยากแล้วไปดูดีลันหรือดูไฮไลท์อย่างที่พี่เจดดูเอากันละกันตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหลังเท่าไหร่ทีมที่ยังเป็นบิ๊กเนมก็ยังชนะอยู่แต่บางทีอาจจะเสมอก่อนตัวลูกเอกก็ยังเสมอมากอะไรมากจะค่อยว่ากันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันแป๊บนึงครับช่วงหน้าพี่เจดเห็นท่านนายกโมโหโกธาไหมถึงขั้นนี้ถึงขั้นใช
7: ้คำ
6: น
7: ี้
6: ไหม
7: ก็มีแสดงอารมณ์บ้างตามสมควร
6: บ้างไม่บ้างอ่ะผมใจก็ว่าบ้างเบา
7: ตามสมควรแกเรื่องท้องเรื่องเป็นอย่างนี้ต้องมีอารมณ์หน่อย
6: ผู้สื่อข่าวสายการเมืองที่คุ้นกันบอกว่าไม่เคยเห็นนายกอนุทินหงุดหงิดหรือฉุนขนาดนี้เลยนะ
7: มันเป็นธรรมดาอยู่เองนะคุณวรพงศ์ปัญหาก็เรื่องแก้ไขเยอะไปหมดแล้วมาเจอจุกจิกจุกจิกอย่างเงี้ยมันก็นะ
6: มันเหมือนเรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรนะพี่มันไม่ควรมาถึงแกเนาะถูกไหม
7: ไม่พอดีมันก็ถือเนื่องมาจากคุณท่านยกก็ลงไปพื้นที่ที่ภูเก็ตสองสามครั้งเนี่ยมันก็มีคนก็ตั้งประเด็นแล้วลงไปทำไมสองสามครั้งไปพื้นที่นู้นพื้นที่นี้แล้วก็เกิดลงข้อมีเหตุที่มาที่ไปยังไงเหรอมันก็ไปยาวแล้วเป็นดราม่ายาว
6: เดี๋ยวคุยประเด็นนี้นะครับเรื่องของผู้นำเรานะแล้วก็โอ้ท้ายที่สุดก็โดนโยกย้ายกันอุตลุดเลยนะทั้งลองอะไรนะลองซีฟู้ดอ่ะผมก็เพิ่งรู้
7: ผมก็มึนนะมีสรรพนามไอ้มีชื่อนิกเนียมแบบนี้ด้วยมากันใหญ
6: ่พูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยในเบรกหน้าแล้วก็สรุปว่าอิสราเอลไม่เข้าโต๊ะเจรจา
7: ก็ไม่เข้า
6: ที่คือเขาก็เป็นเวทีเจรจา
7: อันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่ามันก็เขาเรียกอะไรนะ
6: เพราะไม่ใช่อิสราเอลไม่ได้เข้าเจรจาอิหร่านไม่เข้าเจรจา
7: อิหร่านไม่เข้าใจคือมันก็มีจุดเปลี่ยนหลายจุดที่ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็เนี่ยอย่างที่เราคิดว่าตัวแปรของมันคืออิสราเอลกับสหรัฐเนี่ยเขาเล่นโควิดมันก็ลำบากเหมือนก
6: ัน
7: เอาไม่อยู
6: ่เพราะอิสราเอลยังถล่มเลบานอนอยู่นี่เป็นเงื่อนไขนะเดี๋ยวมาคุยกัน2ประเด็นนี้น่าสนใจในช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงครับพี่เจคุณผู้ฟังสักครู่ครับ
7: ได้ครับ
8: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งกิจ
9: สนับสนุนโดยสุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
10: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอนแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: ทุกคืนวันอังคาร 3:00 ใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกสนุกที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
4: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยาร่วมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา3:00ฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: เข้าสู่ช่วงที่2ครับผมโอ้โหเป็นเรื่อง Talk of the Town มากนะครับเรื่องที่ท่านนายกอนุทินแล้วคณะรัฐมนตรีประชุมก็เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะฮะรู้สึกว่าท่านประชุมทางภูเก็ตอยู่ที่ภูเก็ตท่านก็ไม่ได้อยู่ในที่ในพื้นที่นะตอนประชุมตอนนั้น
7: ครับ
6: เอายังไงก่อนดีพี่เห็นอารมณ์แล้วพี่จะคุยอะไรเอาให้ผมแบบผมอยากคุยเรื่องนี้กับพี่มากเลยรอมาถึงวันเสาร
7: ์คือผมพยายามแยกว่าปุถุชนธรรมดาทุกคนเนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์นี้ทำยังไงมันน่าหงุดหงิดนะใช่ไหมเรื่องอะไรก็ไม่รู้
6: ทั่วไปก่อนถ้าไม่ใช่นายก
7: ก็คือกระจุกกระจิกเนี่ยมันก็มีประเด็นใช่ไหมนี่ถามว่าพอไปอ้างกันไปอ้างกันมามันก็ทำให้มีถึงจุดที่มันเอ๊ะเจ้าแง่เขาอะไรเงี้ยเขาก็ตบบาทให้ผมว่าเป็นธรรมดาซึ่งคนที่เป็นผู้นำระดับสูงก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะใช้อารมณ์บ้าง
6: เพื่อจะเรื่องว่ามันเหตุเกิดอะไรก่อนนะพี่วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าอะไรทำไมถึงมาพูดลักษณะแบบรองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าผมว่าเรื่องวิชั่นผู้นำนี้มันแปลกๆแล้วเอาเรื่องอารมณ์นายกก่อน
7: คือใช่ผมว่าคืออันนี้เป็นธรรมดาที่เขาก็เป็นเรื่องที่ผมบอกแต่หน้าหลับหน้ากุกิดอ่ะใช่ไหมคือแต่ว่าพอมันมีการพูดถึงว่าประโยคที่ใช้กันไปกล่าวมาเขารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาอวดอ้างอำนาจอะไรเงี้ยมันก็ทนไม่ไหวอ่ะถ้าไม่กำราบหรือไม่แสดงอารมณ์ให้มันฉุนเฉียวเนี่ยสิแปลกเพราะอะไรเพราะว่า อ่ะคุณมี power ขนาดนี้เฉยเหรอทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรได้มันต้องเบรกต้องตัดตอนอ่ะตัดให้มันเบรกตรงเนี้ย
6: ท่านก็พูดอยู่ช่วงนึงที่บอกว่าไอ้คนย้ายผู้ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะย้ายก็ได้นะมันต้องส่งเรื่องมาจากปลัดกระทรวงต้องส่งเรื่องมาจากแล้วก็มาถึงรัฐมนตรีมหาดไทยก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยรัฐมนตรีก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็คือนายกกับเป็นรัฐมนตรี
7: ใช่ก็แกนั่งสองตำแหน่งก็เลยมีประเด็นว่าอ๋อต้องว่าว่าใครว่าผมเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นใช่ไหมก็ธรรมดา
6: ความสนิทเชื้อที่มีการกล่าวอ้างกันอย่างที่บอกก็คือว่าการโพสต์ของท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตตอนนี้เป็นอดีตไปละท่านก็บอกว่าเหมือนกับท่านเป็นผมไม่นู่นนี่นั่นมีการมาพูดทำนองนี้แล้วผมขนาดผมเป็นน้องนายกคือความสัมพันธ์มันก็อาจจะมีส่วนทำให้ท่านนายกอนุทินสะเทือนเหมือนกันนะ
7: คือคุณอนุทินก็ไม่ได้เป็นคนหน้าใหม่ในวงการถูกไหมก็เป็นคนรู้จักมาเยอะแหละแล้วทำธุรกิจด้วยก็เป็นนักการเมืองอยู่หลายปีแล้วมันก็เจอหน้าเจอตากันโอ้ยเยอะแยะไปใช่ไหมสนิทไหมก็สนิทเพราะโดยที่อาศัยความทุกคนก็เมคเฟรนด์หมดแหละก็ทักทายกันรู้จักกันมานาน
6: จะไปดูหลังฉากเขาโยงใยกันมันก็ไม่ใช่แค่เมคเฟรนด์นะพี
7: ่เข้าใจแต่ว่าต้องบอกว่ามันมาเรื่องของเน็ตเวิร์กมานานแล้วไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าแต่ถึงจุดเนี้ยมันก็เป็นจุดที่กระทบกระทั่งกันบ้างมันธรรมดาเอ้ยคุณอย่าไปหนีมากนักเราสนิทกันแต่ว่าเอ้ยมันก็เรื่องเกินเลยก็ต้องมาเบรกกันบ้างนิดหน่อยผมว่าธรรมดา
6: อ
7: ันนี้เป็นเรื่องที่ใครทำธุรกิจใครเป็นผู้นำใครเป็นผู้ใหญ่ผู้โตก็จะเจออย่างเงี้ยธรรมดาเพียงแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้พอเป็นอำนาจและเป็นการบริหารจัดการประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรนะการให้น้ำหนักที่
6: ม
7: ันเด็ดขาดหน่อยอะเด็ดขาดหน่อยเพราะยิ่ง
6: พี่เจใช้คำว่าต้องกำราบกันหน่อยอะใช่ไหม
7: เออก็อย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะใช่ไหมหน่วยงานต่างๆเอาไงอ่ะกระทรวงรัฐมนตรีใจกันใหญ่เลยก็ลำบากผม
6: เชือดไก่ให้ลิงดูไหมยังไงแบบนี
7: ้จะเรียกว่าเชือดไก่เรายังไม่รู้เหตุการณ์นะทีนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะแต่ผมคิดว่าต้องตัดกันว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยทั้งหมดเนี่ยอำนาจอยู่ที่ผมคุณอย่าพูดนู่นนี่ผมคนเดียวที่ทำอะไรได้อันนี้ประมาณเนี้ยต้องดึงมาก่อนไม่ใช่ไปพูดอย่างนั้น
6: ตัดไฟแต่ต้นลม
7: จะชี้ช้าดีกว่าผมเป็นคนชี้ผมไม่คนชี้คนอื่นชี้ไม่ได้อันนี้เป็นภาวะผู้นำสูงสุดต้องเป็นอย่างเงี้ยธรรมดาไม่งั้นเนี่ยเขาเรียก attention คือขอโต๊ะก่อนเปรี้ยงฟังผมไม่คนบอกว่าจะเป็นอะไรต้องเป็นอย่างไม่งั้นเนี่ยคุณคุมไม่อยู่อ่ะ
6: คุมไม่งั้นแรงกับเพื่อมันไม่สงบ
7: ไม่ขาดไม่จบ
6: ไม่จบ
7: มันจะไปเรื่อย
6: แล้วคนในท้องที่เนี่ยมาอีกเรื่องนะคนหนึ่งอยู่มานานอีกคนนึงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมาเป็นหัวหน้าอีกคนนึงอ่ะคนอยู่มานานก็เหมือนมีบารมีมีอะไรนะมี power มีพรรคพวกมีฐานกำลังที่แข็งกว่าและการที่จะบอกว่าเอ้ยผมย้ายคุณได้นะจริงเท็จไม่รู้นะตามข่าวเป็นอย่างนี้มันอาจจะเท็จหรือจริงเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่หมายถึงว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันกลายเป็นว่าอะไรครับคนมาจากที่อื่นก็ไม่สามารถจะมาคุมคนที่เคยอยู่เก่าแก่ได้มันไม่ได้นะพี่มันจะอยู่กันยังไง
7: มันจริงๆก็เป็นอย่างนี้แหละมหาดไทยหรือว่าพื้นที่นะมันก็จะเจอการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวบุคลากรอย่างเช่นผู้ว่ารองผู้ว่านายอำเภอก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บางทีก็มีทั้งข้อดีข้อเสียที่เอาคนพื้นที่เข้ามาเป็นผู้นำหรือเป็นผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดนั้นๆใช่ไหมข้อดีก็มีข้อเสียก็มีอย่างที่บอกก็คนนั้นรู้จักคนนี้คนรู้จักคนนั้นมาจากบ้านนู้นบ้านนี้มันก็มีแหละแต่ที่วิธีการเดียวคือก็ต้องมีการเหมือนละเลงไพ่บ้างสับเปลี่ยนไพ่บ้างธรรมดาเพื่อให้อำนาจมันอยู่ในจุดที่ควบคุมได้ไม่งั้นเนี่ยคุณเขา
6: ไม่ดีไหมล่ะพี่ก็คือว่าการที่เอาคนนอกมาบริหารมาเป็นผู้ว่าสมมติก็เพราะไม่อยากให้มีสายสัมพันธ์กับคนในจังหวัดมากเกินไปเดี๋ยวจะเกิดทุจริตคอร์รัปชันนู่นนี่นั่นพรรคพวกพ้องก็เลยเอาคนนอกมาอันนี้ข้อดีที่เขาคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้ใช่ไหมต้องเรียนถามพี่อันที่สองคือข้อเสียมันก็คือไม่รู้จักคนในพื้นที่มาก่อนมันก็เกิดการคัดง้างเกิดการคานอำนาจการนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเอาคนในพื้นที่ขึ้นมาเป็นใหญ่มันก็จะกลายเป็นเอื้อประโยชน์คนที่เป็นพรรคพวกมันมีทั้งดีทั้งเสียถูกไหมอย่างนี้มันคือเขากลัวแบบนี้ใช่ไหมที่มันเลยทำอย่างนี้กัน
7: คือสองข้อเนี่ยถ้าถามว่าความเสี่ยงหรือว่าโอกาสที่เกิดปัญหาเนี่ยข้อสองเกิดปัญหาน้อยกว่าถูกไหมเอาคนต่างพื้นที่เข้ามาเนี่ยเกิดปัญหาน้อยมีโอกาสเกิดปัญหาน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าคนต่างพื้นที่เนี่ยจะไปทำงานเนี่ยเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายเนี่ย สิ่งที่ทำคือต้องเป็นนักภาษาสิทธิก่อนต้องรู้ว่าใครเป็นยังไงต้องนู่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วก็มีภารกิจชัดเจนไปทำอะไรบ้างไปแก้ปัญหาตรงนี้นะตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
6: คุ
7: ณก็ต้องไปรู้ว่าตรงนั้นมีปัญหาเนี่ยใครเป็นคนดูแลใครเป็นคนมีอิทธิพลหรือว่ามีความสามารถในการแก้ปัญหาลุล่วงได้ก็ต้องเข้าไปประสานเข้าไปคุยข้อ2เนี่ยวิธีนะข้อ2เนี่ยอาจจะมีโอกาสเกิดปัญหาน้อยกว่าไอ้ข้อแรกนี่สิถ้าคุณปล่อยอย่างนั้นปุ๊บแล้วคุณผูกงั้นเอาคนในพื้นที่เข้ามาแล้วกันอันนี้มันยิ่งแกะไม่ออกนะผมว่ามันแกะไม่ออกยิ่งผูกกันไปผูกกันไปเน
6: ี่
7: ย
6: ถ้ามันดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็ไม่ดีไปเลยอย่างงี้ใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่ข้อแรกนี่มีโอกาสที่มีโอกาสพลาดสูงกว่าผมว่านะ
6: อ๋อเหรอสมมติว่าคนนอกพื้นที่มาเป็นผู้นำดีกว่าใช่ไหมถ้าพี่พูด
7: คือไม่ผมว่าข้อสองมาคนนอกน่าจะดีกว่าผมคิดอย่างนั้น
6: คนนอกดีกว่าโอเค
7: คือคนในเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะไม่ใช่ผมแย้งแต่ผมคิดว่าโอกาสสิ่งแวดล้อมหรือโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมันมีโอกาสมากกว่าเอาคนในพื้นที่ก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้หมายความพื้นที่จะมีอยู่กลุ่มเดียวอาจจะมีหลายกลุ่มก็ได้กลุ่มซ้ายกลุ่มขวากลุ่มหน้ากลุ่มหลังสี่กลุ่มเนี้ยคุณทำไงเอากลุ่มไหนขึ้นเอากลุ่มนี้ขึ้นกลุ่มหน้าขึ้นกลุ่มซ้ายกลุ่มขวากลุ่มหลังมีปัญหาไม่ยอมอ่ะมันก็มีปัญหาอยู่ดีอ
6: ่
7: ะ
6: แต่ถ้าเอาคนนอกมาแล้วอย่างที่พี่เจตพูดต้องเป็นมือประสาน10ทิศแล้วเกิดไปเจอตอไปเจออิทธิพลไปเจออะไรไปเจอมาเฟียไม่ตายหรอพี
7: ่ก็อยู่ที่คนนอกทำตัวยังไงคุณรู้ไหมแล้วมีข้อจำกัดแบบนี้คุณจะประสานยังไงกับคนในพื้นที่และเอาคนพ่อพื้นที่มาช่วยประสานทำงานให้งัดร่วงไปยังไง
6: โอ้
7: ถูกไหมคือคุณรู้เนี่ยว่าเดินเข้าไปในดงเนี่ยคุณมีปัญหาแน่แล้วคุณต้องเตรียมอ่ะ
6: เดินเข้ามาในดงนี่เหมือนดงงูเห่าเลยฟังแล้วน่ากลัว
7: แต่มันมาด้วยอำนาจหน้าที่ที่มีการมอบหมายมาชัดเจนถูกไหมครับแล้วก็คุณสามารถจะสร้างอะไรนะอำนาจต่อรองได้เช่นผมสามารถดึงโครงการมาลงได้ผมสามารถจะงบประมาณมาลงได้ถ้าคุณมีอย่างนั้นเนี่ยคุณก็ทำให้คนก็คือเอ้ยเขาไม่ใช่มาแบบตัวเปล่าเล่าเปลือยเขาก็จะมีกำลังพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะโดยที่ไม่ต้องมาอิงกับ4กลุ่มนี้อะไรก็ได้เป็นต้นนี้นะ4กลุ่มสมมุติมี4กลุ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีมีข้อดีเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนๆนั้นน่ะก็ต้องหินหน่อยอ่ะต้องไปไหวอ่ะต้องสู้ได้
6: ต่างกับบริษัทมั้ยครับพี่ที่
7: ไม่ต่างพอๆกัน
6: ที่ลูกน้องแล้วก็ทําดีทําผลงานดีไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้นำหรือจะให้เจ้าของบริษัทไปจ้างคนนอกมาเป็นผู้นำอันไหนดี
7: เหมือนกันมันมีลักษณะคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันบางทีเนี่ยคุณมีคนอยู่มีรองอยู่ 3-4 คนเนี่ยแต่รองเนี่ยก็ต่างคนต่างก็มีเรียกอาณาจักรตัวเองเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้น ใช่ไหม คุณเอารองนี้ขึ้นรองนั้นก็มีปัญหารองนี้ก็มีคนนอกมาเลยแล้วคุณก็บริหารรอง4รองให้ได้แล้วกัน
6: oh.
7: อาจจะง่ายกว่าอย่างน้อยก็มอบพันธกิจว่าคุณต้องบริหารงานไปได้โดยที่มีรอง4คนเนี่ยเขาอย่างเงี้ย
6: อ
7: ันที่2คือคุณต้องชี้แล้วว่าใครจะเป็นซักเซสเซอร์คุณคนต่อไปอย่างเงี้ยคุณก็ต้องมีเป้าแล้วคุณยาย4คนเนี่ยไม่ใช่ว่าเท่ากันหมดแล้วใครเด่นสุดใครมีศักยภาพสูงสุดเมื่อคุณพ้นไปแล้วเนี่ยใครจะมาทำแทนคุณก็มีมาอันนี้ก็เป็นวิธีการที่คนไทยเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ทำนะแฟมิลี่ยังมีเลยลูกโตลูกสองคนโตไม่ทันจ้างซีอีโอมืออาชีพมาก่อนมาดูซิว่าคนไหนดีสุดป้ามาพูดไม่ได้แต่ว่าคนนอกพูดได้ว่าในกรมันดีกว่าในขอนะเป็นต้นอย่างเงี้ย
6: ผมถามพี่ตรงๆอ่ะพี่เป็นมืออาชีพอ่ะพี่ไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วพี่ไม่ได้มาจากรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องถึงผมทำธุรกิจแล้วผมก็ต้องจ้างมืออาชีพอย่างพี่ยังเป็นผู้บริหารนะพี่ก็เป็นให้ CFO เป็นทั้ง CEO มาก่อนเนี่ยเคยแบบว่าไอ้คนที่มันอยู่ในบริษัทซีเนียร์กว่าแล้วมันไม่ถูกดันไป CEO แต่พี่ไปเป็นแทนนะพี่มีปัญหาเขามันเจอไหมพี่
7: เจอเราเจอคือพวกไอ้การเจออย่างเงี้ยมันระบบพี่แต่ว่าเราต้องรู้ไงว่าเราจะบริหารจัดการคนกลุ่มนี้ยังไงใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ว่าจัดการไม่ได้นะจัดการได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องเหนื่อยหน่อยอะเรียกว่าเหนื่อยหน่อยแล้วกันจะต้องประสานไม่พอต้องมีทั้งพระเดชพระคุณต้องมีการสร้างอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกต้องเกรงใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ไว้ใจเราอะไรแบบนี้ต้องทำหมดอะ
6: คุณเจษฎาพรมจารย์มาจากไหนอะไรเงี้ยไอ้ใครอะไรเงี้ยนะ
7: ส
6: มัยพี่ยังไม่ดังนะแต่ตอนนี้พี่ดังแล้วคนก็ยอมรับ
7: ตอนนี้ก็ไม่ดังตอนนี้ก็ไม่ดังไม่ดังเหมือนกันแต่ว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะมีข้อจำกัดของเขาถูกไหมไปองค์กรนี้ก็จะมีลักษณะแบบนึงก็ต้องดูว่าไอ้คนนั้นเป็นยังไง แล้วก็ใช้เวลาหน่อยการทำความรู้จักแสดงให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยเป้าหมายร่วมกันอะไรเงี้ยแต่ผมจะบอกว่าอย่างที่บอกอะเมื่อกี้เราพูดกลับมาที่ประเด็นเดิมคือคนพื้นที่คนนอกพื้นที่ผมว่าอันเนี้ยผมว่าประเด็นความเสี่ยงของคนในพื้นที่ก็มีอย่างที่ผมบอกมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดสูงกว่าปัจจัยมันเยอะคุณเมื่อวานเจอกันนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่วันพรุ่งนี้คุณมาเป็นผู้นำคุณก็ต้องมาชี้หน้าว่าคนนั้นคุณชาชี้ป่ะแล้วคนที่นั่งกินข้าวเมื่อวานเนี้ยจะต้องฟังคุณเขายอมรับคุณหรือเปล่าอีกคนนึงมาจากข้างนอกปุ๊บมาที่คุณอาจจะยอมรับคนนี้ง่ายกว่าคนนี้ก็ได้นะ
6: ความคุ้นเคยรู้จักกันมาก่อนมันไม่ได้ช่วยเหรอเรื่องนี้เหมือนมันน่าจะง่ายกว่าคนนอกแต่กลายเป็นว่าไม่ดีกลายเป็นเรื่องไม่ดี
7: ผมไม่ได้บอกว่าเป็นคู่กรณีนะแต่ผมบอกว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาเนี่ยมันน่าจะมีมากกว่าในการใช้คนนอกพื้นที่ซึ่งมาแล้วก็ชัดเจนทำสามสี่ข้อต่อไปนี้อย่างเงี้ยไม่รู้อ่ะคุณรู้อย่างเดียวลุยด่าอย่างเงี้ยมันก็

0: คือทําให้เราต้องรําคาญไปตลอดอะทําอะไรก็รําคาญทําให้รําคาญอย่างเงี้ย
1: ก็ทางวิธีก็คือถอดรองเท้าออกซะ
0: หรือว่ารองเท้าเราอาจจะขาดอยู่เปล่าต้องไปทําซ่อมรองเท้าซะอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อมาเปรียบเทียบดี
0: ก็บอกวันทีเนี่ยคุณแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าไหมหรืออะไรก็เนี่ยมันประมาณเนี้ย
1: ผมได้ยินแต่ว่าท่านประหลัดพูดว่าอะไรนะลองผู้ว่าคนไหนมีชื่อเป็นสัตว์ทะเลสารภาพออกมาดีๆบอกใช่ป่ะท่านประหลัดคนเดียวกันที่พูดป่ะคนเดียว
0: ใช่ใช่ใช่ท่านนี้แหละท่านก็ท่านคนนี้ท่านมาจากผู้ว่าสระแก้วยังผิดนะคนเนี้ยประหลัดแก้ว
1: ถามหลายรอบแล้วทำไมไม่มีใครออกมาบอกสักทีว่าอยู่ในที่ประชุมหรือเปล่าลองผู้ว่าโอเคโอ้โหนายกถามหลายรอบแล้วไม่บอกกันที
0: แต่อันนี้นะผมจะบอกว่ามันไม่ใช่เราอยากเข้าใจว่าเป็นเคสที่แบบโอ้โหทุกคนก็พยายามจะจดจ้องเคสนี้ผมเชื่อมีทุกจังหวัดแหละประมาณเนี้ยมีหมดอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าพอดีเคสนี้เป็นเคสที่ลงไปแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่ในภูเก็ตก็เจอปัญหาม ันเลยเหมือนกับชนกันแรงหน่อยอะไรประมาณนั้น
1: อ๋อก็เลยแล้วแต่ละคนก็ดูแล้วจะใกล้ชิดนายกเป็นพิเศษ
0: คือเรื่องใกล้ชิดนายกเนี่ยผมว่าอย่างนี้เหมือนบอกอ่ะคุณทินแกเป็นนักการเมืองมานานแล้วรู้จักคนมาเยอะธรรมดาคนแล้วเป็นคนที
1: ่
0: อาจจะใส่ใจคอดีไงถึงคนอะไรก็เลยทุกคนก็อ่านี่ก็พี่ผมหมดอ่ะพี่น้องก็หมดอ่ะ
1: เ
0: ดี๋ยวเวลาก็เลยอันนี้ไม่รู้ใครพี่น้องใครใหญ่ใครใกล้ใครไกลกันก็ว่าไป
1: ดูไว้เป็นเคสดีนะผมว่านี่ก็เป็นประเด็นเหมือนกันมีการพูดถึงเรื่องของภาวะผู้นำของท่านนายกอนุทินก็กำราบไปสักทีนึงอะไรอย่างที่พี่เจตพูดถึง
0: แต่มันเป็นเทคนิคนะคุณพงศ์รู้ป่ะนี่เป็นเทคนิคเหรอคือผู้บริหารระดับสูงหรือว่าผู้นำบางคนก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้นะเหมือนกับการที่แบบประวัติบ้างหรือใช้เสียงใช้ power ให้ชัดว่าเฮ้ยเรียกถึงผมบอกเรียก call attention เนี่ยทุบโต๊ะเปี้ยงเอ้ยผมเป็นคนบอกว่าซ้ายหรือขวาอย่างเงี้ยทุกคนจะสยบอยู่หลังจากที่โอ้ยเถียงไปเถียงมาเนี่ยเขาตกเพราะเปรี้ยงหยุดผมเป็นคนชี้ว่าอย่างนี้ทุกคนหยุดละไม่ไปมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยผู้นำต้องมีบ้างบางบทต้องเป็นอย่างเงี้ยต้องมีบ้าง
1: แต่แล้วคุณเจษฎาเคยใช้มาก่อน
0: เท่าที่จำเป็น ไม่จำเป็นอย่าไปทำบ่อยไม่ดี
1: ไปต่างประเทศกันบ้างโอ้โหเรื่องนี้ก็ถอนหายใจร้อยรอบพันรอบพี่ตอนแรกบอกคุยกันรู้เรื่องจะลงนามกันเมื่อวันศุกร์เนี่ยแล้วก็ตกลงอ่ะจะไปเจรจาลงนามกันที่สวิตเซอร์แลนด์ปรากฏดีลล่มเพราะว่าอิสราเอลไม่ยอมยังถล่มเลบานอนอยู่อิหร่านก็เลยบอกไม่ได้สิแล้วอิสราเอลบอกเลบานอนมันมีฮิสบัลเลาะห์มันมีกลุ่มกบฏนู่นนี่นะคือคนหนึ่งคุยทางอีกคนหนึ่งคุยอีกทางเหมือนอเมริกากับอิสราเอลคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้ทั้งที่เป็นคนเริ่มมาด้วยกันทั้งคู่นะ
0: เนี่ยผมก็พยายามแอบคิดว่าเอ๊คู่เนี้ยอิสราเอลกับอเมริกาเนี่ยเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่าวะสงสัยซะละ
1: หมายถึงคือมันรู้เห็นเป็นใจอะไรกันนี้เหรอ
0: ไม่รู้อันนี้ผมแค่รู้สึกมันแค่คิดในเชิงหมากเกมอะไรพวกนี้นะ
1: อ๋อ
0: คือมันคนนึงไนท์สกายคนหนึ่งแบดสกายอะไรประมาณนี้คือมันอย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้ผม
1: ก็คนละบทอะไรเงี้ยเหรอ
0: เออแล้วถามว่าสุดท้ายเนี่ยสองประเทศนี้เขายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไหมมีอเมริกากับอิสราเอลก็ยังเป็นอะไรที่คุยกันรู้เรื่องอยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าไอ้บทของอเมริกาที่เป็นที่ใหญ่ของโลกก็เป็นผู้มาอำนาจแบบหนึ่งก็พยายามจะทำให้เคสของสงครามยุติลงทำให้อย่างมันเดินต่อไปได้
1: ใช่ใช
0: ่แต่ฝั่งนั้นก็ไม่ยอมหยุดแล้วก็เป็นภาพว่าผมบอกเขาแล้วเขายังไม่หยุดผมไม่อยากจะอะไรประมาณนี้คือเหมือนกับกลับหน้าเล่น
1: อ
0: ่ะผมรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นนะซึ่งจริงๆน่าจะคุยกันได้แต่หน่อยคิดไม่ได้แต่
1: เออมันไม่จริงๆเราอาจจะแบบหลังฉากเราไม่รู้นะอาจจะเป็นอย่างที่พี่เจนที่เขาก็เป็นไปได้เพราะหน้าฉากตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง
0: เพราะว่าเวลาที่ผ่านมาหลายครั้งหลายดีวะนะจะเนี่ยจะเจรจาจะอะไร
1: ตั้งแต่ตอนที่ปากีสถานจะเป็นคนกลางอ่ะตอนนั้น
0: อ
1: ่
0: ะผมจำไม่ได้คนกลางมีกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้หลายกลางเลยกันสามสี่เจ้า
1: พยายามพยายามหลายเจ้าจะพยายามเป็นคนกลาง
0: ล่าสุดนี่สวิสใช่ไหมจะโดนชาร์จสวิสจะจับใช่ไหมก็ไม่สำเร็จอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งต่อไปจะเจรจาเรื่องตามมันคนก็จะคาดหวังน้อยลงแล้วว่ามันจะเกิดไปได้เลยสำเร็จเลยอะไรเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้
1: คือตอนที่ทรัมป์ออกมาบอกว่าเราตกลงกันได้แล้วเดี๋ยวจะมีการ MOU ยุตินู่นนี่นั่นกันเนี่ยหุ้นก็ขึ้นน้ำมันก็ลงเพราะคาดการณ์ว่าจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแล้วตกลงแล้วอิหร่านโอเคแล้วไม่ต้องมีการเก็บค่าตงค่าผ่านทางแล้วพอวันสองว่าอ้าวไอ้ที่คุยไว้ตกลงวันหลังน่าจะคุยเอาในทันยาฮู

0: ผู้นำอิสราเอลมาคุยด้วยอย่าให้ทามาคุยอยู่คนเดียวถ้างั้นน่ะก็เลยพลิกไปอีกเรื่องนึงมีคนบอกว่าอะไรนะเขาพูดให้หุ้นขึ้นหุ้นลงได้แล้วแต่เขาต้องการ มันเป็นเรื่องของเกมนอกจากการไม่ใช่เกมการเมืองมาปั่นตลาดทุนนะพี่มันรู้เปล่าไม่รู้
1: คือมันก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าเอ๊ะทำไมคุณเจรจาเรื่องระดับข้อขาดบัตตาของโลกได้โดยที่กลับไปกลับมาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวไม่แน่นอนเดี๋ยวแน่นอนคนมันก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ความเปราะบางของเรื่องเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆเป็นทองคำน้ำมันค่าเงินอะไรโอ้โหมันวุ่นวายไปหมดอ่ะแล้วก็มีข่าวที่เราเห็นในอย่างต่างประเทศก็จะมีข่าวนะว่าคนที่มีความใกล้ชิดกับโดนัลด์ทรัมป์ก็มีผลประโยชน์ที่ได้เพิ่มขึ้นลดลงอะไรเงี้ยมันก็จะมีประเด็นตรงเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะอดคิดไม่ได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างหลังหรือเปล่ากันประมาณนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่ในที่ตั้งอันหนึ่งวันที่เราผมว่าพวกเราต้องระวังคือความแน่นอนมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สูงเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างน้ำมันเนี่ยเมื่อสักประมาณกลางสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยสมมติสักอังคารพุธหรือจันทร์อะไรบ้างเนี่ยน้ำมันก็ลงมาบาทสองบาทนะบาทกว่าบาทกว่านะนี่จะผมยังคิดว่าเดี๋ยวมีแล้วเนี่ยนี่มันศุกร์เสาร์วันนี้เดี๋ยวให้ดูนะ
0: ตรงนี้นี่ข่าววันนี้คือเมื่อวานมีข่าวว่าวันเสาร์นี้น้ำมันเช้านี้น้ำมันดีเซลลงบาท30แต่ผมไม่ตามแต่ดีเซลนะเพราะว่าพวกขับรถดีเซลอยู
1: ่
0: แล้วเดี๋ยวพอเจรจาไม่ได้เดี๋ยวน้ำมันขึ้นอีกแหละ
1: ใช่ผมไม่บอกว่าที่บอกว่าจะลดเนี่ยมันจะไม่ลดแล้วนะอะไรเงี้ย
0: เออ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แล้วเราก็เนี่ยอย่างที่วันนั้นจะฟังอาจารย์วีระก็พูดถึงในการที่ทางหัวหูว่า
0: รา
1: คาน้ำมันก็ยังเขาเรียกอะไรนะชดใช้กรรมเก่าอยู่ต้องมีการเก็บมาชดเชยเงินกองทุนอยู่อันนี้นี่ก็เวียงวิเวงมาอยู่เนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะผมว่าเราก็อย่าไปปัญหาเพิ่มที่แบบไม่คิดว่าสบายใจจบแล้วนะไม่ใช่มันไม่จบมันเป็นอย่างเงี้ย
0: คือสถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังวัดกันไม่ได้มันจะเกิดผลลัพธ์แค่ไหนแต่ว่ามันไม่เหมือนกับยูเครนรัสเซียอันนี้มันคือมันเป็นเรื่องของการขนส่งน้ำมันด้วยมันเลยกลายเป็นว่าช้าไม่ได้จบช้าไม่ได้มันต้องจบเร็วเพราะมันกระเทือนคนใช้พลังงานทั่วโลกอะไรเงี้ย
1: คือถ้าเรามองกระดานใหญ่นะครับคุณมองผมนะผมว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงขั้วของอำนาจหรือที่พูดว่าจะระเบียบโลกใหม่อันนี้ผมก็เชื่ออย่างนั้นนะ
0: เปลี่ยนขั้วยังไงครับ
1: คือหมายว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีนะยุโรปก็มีอำนาจในการจัดการดูแลบางเรื่องใช่ไหมครับยูเนี่ยอเมริกาจีนนะทางอินเดียเอเชียพวกนี้แล้วก็ยังมีตอนออกกลางซึ่งมีเหมือนกับมีคู่อำนาจแต่ละอย่างมีทรัพยากรน้ำมันนี่และหายามีอะไรพวกนี
0: ้อ๋อต่างฝ่ายต่างก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะไพ่ในมือ
1: ตอนนี้มันเหมือนกับจะเกลี่ยไปเกลี่ยมาจนเหลือแค่สองไพ่นะ
0: คือจีนกับ
1: ยุโรปพังไปแล้วตอนนี้ยุโรปไม่มีอะไรเหลือตอนนี
0: ้
1: ในแง่เศรษฐกิจในแง่ของอะไรตามก็ตามเนี่ยมีปัญหาพลังงานมีปัญหาอย่างเงี้ยมันต้องกลับไปเหลือแค่อเมริกาหรือจีนใช่ไหมตะวันออกกลางที่เมื่อก่อนมีน้ำมันเยอะแล้วก็มีทรัพยากรแล้วมีรายได้มีเงินทองเยอะแยะโดนทำลายไปหมดอย่างนี้มันก็ผมว่ามันก็เลยขั้วมันจะหายหมดแล้วนะเหลือแค่สองขั้วตอนนี
0: ้
1: ถึงบอกว่าเป็นการจัดระเบียบโลกที่เราเห็นสีจิ้นผิงกับทรัมป์เจอกันคุยกันไปมาผมว่ามันก็เหมือนกับภาพออกมาชัดๆว่ามีสองอันใหญ่ใหญ
0: ่
1: ไม่ซ้ายก็ขวาคนหนึ่งมาแนวคนหนึ่งมาแนวหนึ่งคนหนึ่งคุมเทคโนโลยีทางAI ใช้อะไรใช้พวกนวัตกรรมต่างๆอีกฝั่งหนึ่งใช้คุมเศรษฐกิจคุมแวลูเชนทั้งหมดมันก็อย่างเงี้ยตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยภาพน้ำมันกับจักรยานบทบาทพวกนี้ไม่มีละมีการเปลี่ยนแปลง
0: น้อยลงน้อยลงบทบาทน้อยลง
1: อย่างซาอุดิอาระเบียก็เดิมอยู่ในโอเปกก็ออกมา
0: ขึ้
1: นราคาเองงั้นแล้วก็รีไลออนกลุ่มบางกลุ่มอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยขั้วอำนาจของตลาดหลักการก็หายไปเยอะเหมือนกันนะผมดูว่าไอ้ภาพของการจัดระเบียบที่บอก2กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันก็น่าคิดว่าอาทิตย์สักว่าอีก3ปี5ปีเนี่ย
0: ครับ
1: ภาพจะเปลี่ยนไปละภาพจะเปลี่ยนไปนะผมว่า
0: เปลี่ยนไปจากอันนี้อีกใช่มั้ยหรือว่าอันนี้คือจำนวนในการที่จะเปลี่ยนภาพใน2ปี
1: ใช่คือแน่นอนจีนเนี่ยคงจะคุมแวลูเชนเศรษฐกิจชัดเจนละแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพในการผลิตต้นทุนต่ำคุมฐานการผลิตในพวกเนี้ยชัดเจนอเมริกาก็มาอีกแบบนึงเรื่องไฟแนนซ์เรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีต่างๆก็ไปอีกมุมนึงแล้วก็คุณก็ต้องขึ้นอยู่กับ2สายเนี่ยสายอื่นนี่ผมว่าดูยังไม่ค่อยมีอะไรเลยน้ำมันน้ำมัน
0: สองสายนี้ในสองสายนี้จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้นะ พราะมันเป็นซัพพลายเชนด้วยกันหมด
1: ตอนนี้ถึงได้มีการเจรจาเป็นเรื่องๆเช่นอย่างที่ตีเส้นนะต่างคนต่างอยู่นะโลกใหญ่ไม่ใช่เป็นอยู่คนเดียวนะอย่างเงี้ยไต้หวันอย่ามายุ่งกับผมคุณอย่ายุ่งกับผมเรื่องนี้ประมาณเนี้ยก็มีเคลียร์ประเด็นออกมาค่อยๆชัดๆช้าๆแต่ว่าอย่างบางโซนอย่างเช่นเอเชียเดี๋ยวว่ายิ่งเอเชียตอนเหนือใต้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์กว่าเอ๊ะใครจะมีอิทธิพลสูงกว่าใครจะได้ซัพพลายที่เป็นประโยชน์มากกว่าของกลุ่มไหนอะไรเงี้ยก็ต้องดูงั้นพวกนี้ผมว่าขั้วมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ชัดเหลือแค่2ได้ไม่เหลือไม่ใช่3 4แล้ว
0: จะรวมตัวกันไหนฮะ
1: โดยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยต้องอยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วล่ะฝั่งจีนแหละ
0: มัน
1: เพ
0: ีย
1: ง
0: แต่ว่า
1: เพราะมันใกล้กว่าดูศักยภาพพื้นที่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะบาลานซ์ยังไงบาลานซ์ยังไง
0: อ่ะเป็นโจทย์ที่ต้องเฝ้าดูกันต่อนะว่าจะเป็นยังไงแต่บางคนก็บอกว่าประเทศเราเล็กนิดเดียวอย่าไปกังวลเลยมันไม่ได้อยู่บนแผนที่โลกของ2ประเทศนี้หรอกอะไรอย่างงี
1: ้กังวลอ่ะดีแล้วกังวลแบบอย่าแต่กังวลเยอะกังวลเยอะกังวลนิดหน่อย
0: กังวลนิดหน่อย
1: ต้องจับตามองไว้บ้างอย่าไปทิ้งมันมีส่วนเยอะกับแท้เรา
0: ว่ากันว่าความเคลื่อนไหวในเสาร์หน้าจะเกิดอะไรขึ้นเสาร์นี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหมดเวลาครับพี่เจตครับคุณผู้ฟังครับCEO Vision วันเสาร์นะครับผมลาคุณผู้ฟังพร้อมกันคุณเจษฎาพรหมจารย์ผมวรพงษ์แจ้งจิตวันเสาร์หน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่เจสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ
2: CEO Vision เปิดวิสัยทัศน์ CEO โดยเจษฎาพรหมจารย์ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยน์เถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกตหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืน ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
11: ์10นาฬิกา6นาทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาเสวนาเสาที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569สวัสดีครับคุณมนตรีครับแล้วก็แฟนๆรายการที่ติดตามเราทุกช่องทางครับ
12: สวัสดีครับคุณสุปันสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกันในวันเสาร์ชุ่มฉ่ำนะฮะคงจะฉ่ำฝนกันไปทั่วทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลและคาดว่าต่างจังหวัดก็คงจะชุ่มฉ่ำเหมือนกันด้วยครับ
11: กับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆคุณมนตรีผมก็เดินทางออกจากที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจะเข้ามาในพระนครก็ต้องฝ่าสายฝนออกมานะครับก็ตกหนักเลยหลังจากที่เมื่อค่ำวานของวันที่19เนี่ยก็ตกหนักนะครับแล้วก็มาเหือดเอาตอนใกล้ๆจะ4ทุ่มนะคุณมนตรีนะฮะแล้วก็พอมาเช้าก็แดดออกแป๊บนึงนะครับช่วงบ่ายก็มาอีกก็พอหลุดช่วงนะครับอำเภอองคลักษณ์มาเลยแยกบางอ้อมาเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเขาฝนเริ่มตั้งเขาเนี่ยผมก็นะครับพอมาถึงรังสิตเนี่ยนะครับก็ต่อรถอีกต่อหนึ่งคุณมนตรีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาช่วงที่รถวิ่งออกจากรังสิตที่จะตัดเข้ามาที่มินบุรีเนี่ยคุณมนตรีฮะเดี๋ยวมองไปทางนะครับขอบฟ้าทางด้านของนครนายกเนี่ยบ้านนาเนี่ยนะฮะโอ้คุณมนตรีมันจะมีภาพตัดที่ชัดเจนมากเลยนะจะมีแบบเขาเรียกว่าเมฆฝนเนี่ยนะครับมันคลึ้มมืดเลยนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแบบสีขาวเหมือนกับในส่วนของฝนกระหน่ำของคุณมนตรีมันจะเป็นเส้นตัดที่ตรงเป๊ะเหมือนไม้บรรทัดวัดเลยนะโอ้ผมก็เลยพอมาถึงมินบุรีคุณมนตรีกลับกลายเป็นว่าผมหนีฝนมาเจอฝนครับชุ่มฉ่ำเลยนะครับแล้วก็โปรยปรายตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาที่คลองสามวานะไม่ทราบว่าแถวๆบางพีเป็นยังไงบ้างคุณมนตรีฮะ
12: โอ้นะตกกันตั้งแต่ช่วงค่ำๆนอนฟังเสียงฝนตกนะฮะเพลินนะจนกระทั่งรุ่งเช้ามาก็ตกทั้งคืนแล้วเนี่ยก็ทำให้เรายังเดินออกกำลังกายได้แม้จะมีละอองฝนเล็กๆอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นกับทำให้เป็นอุปสรรคนะคว้าหมวกนะมาใส่แล้วก็เดินออกกำลังกายได้ปกติอยู่แต่ก็เนี่ยตอนนี้ก็ดูเหมือนยังฟ้าครึ้มอยู่ครับคุณสุภาพครับ
11: ถ้าเป็นชาวบ้านเขาก็บอกว่าตกฝอยๆละอองฝนหรือว่าฝอยฝนนะครับไอ้เรานี่คนร่วมสมัยเกินไปไหมคุณมนตรีผมก็มานึกได้ผมก็ใช้คำว่าฝนเหือด
12: ฝนเหือด
11: คนรุ่นใหม่เขาจะเข้าใจหรือเปล่าเดี๋ยวจะบอกตาสองลุงนี่มาอะไรฝนเหือดฝนฝอยกันอยู่นะฮะ ผมคิดว่าคนร่วมสมัยกับเราก็มีนะคุณมนตรีผมเข้าไปที่ช่องแสดงความคิดเห็นนี่เปิดคารอไว้เลยนะ
12: ครับ
11: นะครับก็ทางคุณพี่พ พรนิคุณพี่พันนิพาคุณพี่ประภาพรนี่เข้ามาแรกๆเลยนะนะครับก็คงจะเข้าใจเราว่าฝนเหือดหรือว่าฝอยฝนเป็นยังไงเนี่ยนะฮะ
12: ครับ
11: คุณพี่พันนิพาบอกแม่ต้องรีบทำอะไรให้เสร็จไวๆในช่วงเช้าเนี่ยเพื่อ4โมงเช้ามันจะได้มาประจำการนะครับติดตามนะครับเสาเสวนาก็ขอบคุณมากครับ
12: ครับนะแม้อยู่ไกลไหมพี่พรนิพาเนี่ยเผื่อมีโอกาสจะได้ชวนกินกาแฟสักแก้วหนึ่ง
11: คุณพี่พันนิพานี่น่าจะอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยนะฮะ อยู่ในเขตปริมณฑลเนี่ยนะฮะหรือว่าผมจำสลับกันระหว่างคุณพี่พันนิพากับคุณพี่อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่กำแพงเพชรนะแฟนรายการเรา
12: คุณพี่สุริยา
11: คุณพี่สุริยา
12: ก่อนอยู่แถวๆสวนอ้อยนะตรวจสอบเกี่ยวกับระบบเสียงการรับฟังแจ่มไม่แจ่มนะครับอยู่ตลอดเวลาตอนหลังเข้าใจว่าน่าจะเกษียณแล้วไปปักหลักอยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ
11: ครับเอาละวันนี้เสาเสวนาเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยไม่ใช่บ่นนะคุณมนตรีนะ
12: ครับ
11: แต่อยากจะย้ำเตือนกันว่าฟุตบอลโลกคราวนี้อย่าได้ลิไปเล่นการพนัน
12: โอ้ครับ
11: นะครับเพราะว่าพอคุณมนตรีทักผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมก็ไปนั่งนะครับไล่ดูนะครับก็เมื่อก่อนที่จะเข้ารายการนี้ก็ดูตุรกีนะครับกระเตรียมจะลงสนามนะครับแล้วก็เท่าที่ดูได้เนี่ยนะครับก็ดูแทบจะทุกคู่อ่ะคุณมนตรีก็จะเห็นว่าทักษะการเล่นต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปคุณมนตรีเสน่ห์ของฟุตบอลมันหายไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยบรรดาทีมชื่อชั้นใหญ่ๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยอย่างบราซิลอย่างอังกฤษอย่างอะไรที่เราคิดว่าแข่งกับใครเขาชนะแน่เนี่ยถ้าดูแล้วไอ้ประเทศนี้มันมาจากไหนเนี่ยมันอยู่ส่วนไหนของโลกมันหมู่เกาะไหนเนี่ยไอ้ประเทศนี้มันมีด้วยเหรอเนี่ยนะครับพอมาเล่นกับทีมใหญ่พวกนี้คุณมนตรีปรากฏว่ายังเสมอมั่งยิงนำไปก่อนมั่งนะครับบางคนเนี่ยชนะบางทีมเนี่ยชนะบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปใช้ตรรกะเดิมๆชื่อชั้นของทีมหรือดูแล้วโอ้ยทีมนี้มันมีซุปตาเยอะเนี่ยไม่ได้นะคุณมนตรีนะ
12: ครับ
11: หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะย้ำไว้ผมเนี่ยพูดมาทุกเช้าเดี๋ยวนี้ขยันนะคุณมนตรีมาทำรายการบ่นแก้เบื่อ 6:45 ถึง7:00 นะครับก็เลยหยิบเรื่องเนี้ยมาพร่ำบ่นเรื่องอย่าเล่นการพนันเนี่ยเพราะตอนนี้ฟุตบอลมันไม่ได้นักเตะมันไม่ได้มีอิสระในการเล่นสักเท่าไหร่เขาจะผู้จัดการทีมหรือว่าโค้ชเฮดโค้ชเขาจะวางแผนมาแล้วต้องเล่นแบบนี้นะเล่นกับทีมนี้ต้องบีปีกนะครับลุกต้องปีกสองข้างกดดันฟูลแบ็คเขานะครับอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วมันก็ปรากฏว่านักเตะเขาไม่ได้เฉิดฉายแสดงศักยภาพไปเต็มที่ไงเพราะว่าถ้าเล่นไม่ตามที่โค้ชวางแผนมามีสิทธิ์ถูกถอดนะถือว่าลังโค้ช
12: คุณสุปันเอาอย่างนั้นเป็นความรู้เพิ่มเติมก็คือดาวเด่นดาวดังชนิดที่อย่างแบ็คแฮมอย่างสมัยก่อนนี่ก็จะไม่เกิดโล้นทองคำ
11: เล่นบอลสมัยใหม่นะคุณมนตรีบางทีอาจจะกลายเป็นสักกระเบือเคลื่อนที
12: ่ก็บางทีเนี่ยเขาก็จะมีทักษะเฉพาะตัวเขาสูงไงแต
11: ่
12: พอถ้าเกิดว่ามาเล่นตามที่มีการตามแผนแบบนี้ก็ขยับยากเหมือนกันนะ
11: ครับก็คือมันทำให้เสน่ห์ของฟุตบอลนี่มันขาดหายไปคือนักกีฬาซุปตาดังๆเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะเฉิดฉายไม่กล้าที่จะเล่นตามสไตล์ตัวเองคือหนึ่งเพื่อนตามไม่ทันกับสองได้ผิดแผนที่โค้ชวางมา
12: ครับ
11: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคิดว่าใช้มีชื่อซุปตาอยู่ในทีมแล้วจะไปเล่นพนันหรือว่าชื่อชั้นนะครับอาจมีสิทธิ์หมดเนื้อหมดตัวได้อย่างใครจะรู้บราซิลเสมอมา2นัดแล้วอ่ะแล้วกับทีมที่ไม่น่าจะเสมอนะเห็นชื่อแล้วมันคนละเรื่องอ่ะใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าอย่าเล่นการพนันดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น
12: ครับ
11: นะครับ
12: ดูเหมือนจะได้รับการตอบรับอยู่เหมือนกันผมเห็นทางตำรวจเขาแถลงก
11: ็
12: ตัวเลขก็เอาละอาจจะอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราเท่าที่ได้ยินได้ฟังติดตามข่าวสารเนี่ยหรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นฤดูเริ่มต้นการแข่งขันก็เลยไม่เห็นว่าเป็นปัญหาเรื่องของพนันขันต่อสักเท่าไหร่นะก็ต้องรอดูต่ออีกสักนี่ยังไม่ครึ่งทางนี่คุณสุปันนะ
11: ยัง
12: ครับเท่านั้นเอง
11: ครับอย่างเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เห็นได้ข่าวว่าท่านต่อนี่หมดเนื้อหมดตัวขายบ้านขายรถไปหลายรายแล้วเพราะนั้นอย่าเล่นนะครับอย่าเล่นขอเลยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเคยเห็นน้องๆในออฟฟิศเนี่ยสมัยที่ยังดูแลกองบก.ข่าวอยู่ในคนมนตรีหน้าดำค่ำเครียดเลยนะครับพอถามใจความก็คือนะครับคุณผู้ชายที่บ้านนะครับเล่นพนันบอล นะครับพอเห็นน้องผู้ชายหงุดหงิดออกอาการนะครับมอบหมายหมายข่าวอะไรมันก็จะสวนทุกเรื่องพอไปจับเขานั่งคุยก็อ๋อหญิงสาวที่บ้านเล่นการพนัน
12: โอ้
11: นะครับบางคนเครียดจัดเนี่ยคือทั้งพ่อทั้งแม่เล่นพนันออนไลน์คุณเหมือนไปเดี๋ยวนี้มัน
12: จะไปยุ่งเลยเรื่องคำว่าพนันพนันเนี่ยก็ถูกสอนกันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วนะครับไม่หมดเนื้อหมดตัวไม่มีใครร่ำรวยด้วยการพนันนะมีบ้านหมดบ้านมีที่ดินก็หมดเขาถึงบอกว่าไฟไหม้ร้อยครั้งเนี่ยนะที่ดินก็ยังอยู่แต่ผีพนันเข้าสิงครั้งเดียวเนี่ยนะเรียบร้อยหมดเลยไม่เหลือครับคุณสุภาพครับ
11: ก็หยิบมาย้ำเตือนกันนะครับถ้าใครเป็นแฟนรายการเสาเสวนาก็บอกลูกบอกหลานดูแลคนในครอบครัวด้วยนอกจากจะดูแลเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยที่มากับฤดูฝนหรือในช่วงอากาศเย็นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลพฤติกรรมในการติดตามดูฟุตบอลโลกด้วยนะครับมาถึงเรื่องที่จะต้องบ่นกันละคุณมนตรีอันนี้ตั้งหลักบ่นแบบเป็นงานเป็นการเลยนะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นของคุณมนตรีลายผมเนี่ยเด้งดึงดังดึงดังดึงดังนะคือขาดคือขาดเลยนะเครื่องที่เปิดสั่นไว้เนี่ยนะคุณมนตรีโอ้ปรากฏว่าเปิดเข้าไปดูมีแต่เรื่องของการประชุมกสทช.นะครับมีน้องๆในกสทช.เนี่ยนะครับเขาก็ส่งนะครับข้อมูลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยนะครับก็ส่งมาแถมมีการไอ้นั่นมาด้วยนะคุณมนตรีนะวงเล็กนะฝากเป็นข้อมูลในการคุยที่เสาเสวนาด้วยนะ
12: โอ้เฉพาะเจาะจงมาด้วยนะ
11: เฉพาะเจาะจงมาด้วยนะครับพี่ๆน้องๆที่เขาเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามเรื่องนี้ก็ส่งเรื่องเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่จะต้องบ่นแก้เบื่อกันหน่อยแล้วก็บ่นอย่างจริงจังคุณมนตรีนะครับถ้าใครถามว่าเอ๊ะแล้วใครส่งข้อมูลให้สุพรรณไม่ต้องถามหาตัวหรอกครับคุณมนตรีเพราะว่าผมก็เคยคุยกับคุณมนตรีอยู่แล้วว่ามีอยู่หลายครั้งหลายคราที่เดินทางเข้าไปประชุมที่กสทช.ก็ปรากฏว่าตกใจเสียงอะไรมันนะครับมันเหมือนกับผมคิดว่าเขาถ่ายทอดการประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรไงแต่พอตั้งใจฟังโอ้มันไม่ใช่นี่เป็นการประชุมของกสทช.ก็เลยถามเจ้าหน้าที่ที่เขานั่งกินข้าวอยู่ที่โรงอาหารที่โต๊ะข้างๆถามว่าเอ๊ะเสียงเขาหลุดหรือว่ายังไงครับเพราะบางเรื่องเนี่ยเราคิดว่าการถ่ายทอดมาแบบนั้นมันไม่ได้เป็นผลดีต่อการบริหารการจัดการไงนะครับน้องเขาก็บอกเพื่อนเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นความโปร่งใสของกสทช.ในเวลาคณะกรรมการประชุมกสทช.เนี่ยเขาจะถ่ายทอดเสียงสดนะครับที่จะออกอากาศภายในกสทช.เพราะฉะนั้นผมนั่งอยู่ที่โรงอาหารก็ได้ยินสบายใจคุณมนตรีนะบางเรื่องก็โอ้เอาเรื่องนี้มาถกกันแล้วมันจะบริหารจัดการกันอย่างไรเรื่องของบางทีเรื่องของการปรับนะครับสวัสดิการการจ้างการปรับเลื่อนขั้นคนในกสทช.เนี่ยคุณมนตรีถ้าถ่ายทอดเสียงออกมาอย่างนี้นะก็ถือว่าโปร่งใสดีก็นี้เมื่อวานเนี่ยก็คงจะเป็นอีหลอบเดิมนะครับมีการถ่ายทอดเสียงออกมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มันมีการประชุมอยู่การส่งเสริมกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์นะครับว่าด้วยเรื่องของแผนแม่บทว่าจะไงต่อไปเพราะว่าใบอนุญาตประกอบการทีวีดิจิตอลเนี่ยมันใกล้จะหมดอายุแล้วไงคุณมนตรีตอนนี้คนในอุตสาหกรรมทีวีเนี่ยถ้าหมดอายุแล้วจะไปยังไงต่อหลายคนก็บอกว่าโอ้จะไปยากอะไรก็ตอนนี้ทุกคนก็เปิดช่องออนไลน์ของตัวเองหมดแล้วนี่มีทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook TikTok อะไรพวกเนี้ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดมันไม่ง่ายอย่างที่คิดคุณมนตรีเพราะว่ามันยังไม่มีการกำกับ OTT หรือกฎหมายกำกับแพลตฟอร์มขึ้นมาไงแล้วแพลตฟอร์มส่วนใหญ่นะครับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับในส่วนของออนไลน์หรือว่าผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันว่ามันเป็นของต่างชาติเป็นหลักนะฮะผมก็เอาข้อมูลที่หลายๆท่านส่งมารวบสรุปแล้วก็คุยเลยเดี๋ยวจะบอกแม้ข้อมูลส่งไปสุพรรณไม่เห็นพูดเลยมนตรีก็ไม่เอาเลยไม่ใช่นะถ้าไปแยกเป็นเรื่องเนี่ยมันจะยาวพูดกัน3วัน3คืนไม่จบอ่ะเรื่องนี้สรุปมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะครับก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่าโทรทัศน์เนี่ยภาคพื้นดินแล้วก็วิทยุกระจายเสียงเนี่ยจะเอายังไงต่อไปแต่ก็ให้ไปทำการศึกษาเพิ่มเติมคุณมนตรีนะครับแล้วก็จะประชุมกันใหม่ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้เขาก็ให้ทางสำนักงานเนี่ยนะครับไปสรุปประเด็นที่จะให้กรรมการตัดสินใจสำหรับหลักการนะครับมาเป็นข้อนะครับแล้วก็ในรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะพิจารณาในระเบียบการเฉพาะนี่ว่าด้วยเรื่องของแผนแม่บทวิทยุและทีวีสาธารณะนะที่จะเป็นแผนแม่บทต่อไปเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคนในวิชาชีพสื่อเขาก็ต้องบอกว่ามีความเคลื่อนไหวมีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อกดดัน นะครับในส่วนของกสทช.ที่จะให้วาระนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาเพราะว่าบางทีเข้าไปแล้วถูกเตะออกนะครับเข้าไปก็ถูกพักไว้ก่อนอะไรทำนองเนี้ยซึ่งคนในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเป็นการดึงเกมหรือเปล่ามันเป็นการดึงเกมหรือเปล่าเพื่อจะให้เข้าทางอะไรใครหรือเปล่าคุณมนตรีมันก็ตั้งข้อสังเกตได้นะนะครับเพราะว่าถ้าไม่สามารถที่จะมีทีวีสาธารณะต่อไปในส่วนของสื่อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อบันเทิงสื่อข่าวสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมื่อไม่มีคลื่นความถี่ไม่มีช่องสัญญาณเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะออกอากาศได้ไงคุณมนตรีเขาจะต้องไหลไปออกทางในส่วนของFacebook คือช่องทางออนไลน
12: ์โทรศัพท์มือถือค่ายผู้ให้บริการต่างๆ
11: ซึ่งมันก็จะเป็นทำให้ผู้บริโภคเสียประโยชน์เนี่ยชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจมันจะเสียประโยชน์อะไรสุปันนะครับไม่เห็นต้องซื้อทีวีนี่นะฮะ
12: ผม
11: ไอ้เน
12: ี่
11: ยประเด็นนึงเนี่ยผมก็ถามว่าไม่ต้องซื้อทีวีแล้วทีวีที่ตั้งอยู่จะทํายังไงจะมาออนไลน์อะไรหรือไปทําจอคอมพิวเตอร์อันนี้กสทช.ต้องคิดด้วยนะไม่ใช่ว่าพอมันไม่มีทีวีแล้วเขาจะไปดูอะไรอ่ะมันไม่มีทีวีไงคุณมนตรีอันนี้เรื่อง
12: ถ้าคิดเร็วๆตอนนี้คุณสุปันถ้าสมมติมันไปในทางนั้นจริงๆเนี่ยคนที่จะดูก็ต้องจ่าย
11: แ
12: ต่ผู้ที่ถือสัมปทานแล้วมันจะหมดอายุในเดือนปี70หรือ7
11: ปี70เนี่ยครับผม
12: ทีนี้สถานีโทรทัศน์ต่างๆที่เคยจ่ายกันไปเป็นพันล้าน 2,000 ล้านแล้วพอถึงเวลาครบก็จบกันทีนี้จะไปทำอย่างอาจจะต้องไปออก YouTube ออก Facebook หรือว่าไปปรับเข้าสู่ระบบอื่นที่มันไม่สามารถที่จะผ่านระบบเดิมที่ทำในเวลานี้ได
11: ้ครับเอาเบื้องต้นเนี่ยทีวีจะใช้ดูอะไรหรือว่าจะไปทำเป็นจอคอมพิวเตอร์ซึ่งทีวีรุ่นใหม่ๆนำไปทำได้ไงคุณมนตรีไปทำจอคอมพิวเตอร์ได้ถ้าต้องไปถึงเวลานั้นต้องไปดูในช่องทางออนไลน์นะ
12: ก็ต้องปรับโอ้ถ้าภาพปรับไปสู่แบบนั้นเอาละคุณสุปันอย่างทุกวันเนี่ยผมทำรายการทางเฟซบุ๊กทางยูทูบออนนี่เขาเรียกว่าช่องออนไลน์ใช่ไหม
11: ช่องออนไลน
12: ์แล้วโทรทัศน์ซึ่งโครงสร้างอะไรของเขาที่มันเท่ามันใหญ่กว่านั้นเนี่ยเขาจะปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์แบบนี้ทั้งหมดได้ยังไง
11: ก็อันเรื่องเนี้ยในทีวีรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถรับ YouTube ได้อะไรได้คุณมนตรีนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะตามมาที่ชาวบ้านยังคิดไม่ทันก็คือจะต้องซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ตเพิ่ม
12: เนี่ยถ้าไม่มีเน็ตไม่แรงก็ไม่สามารถที่จะดูได
11: ้ครับเพราะว่า
12: จะเปิดแช่ทิ้งไว้เหมือนทุกวันที่เป็นความคุ้นเคยเนี่ยไม่ได้นะคุณ
11: ไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเน็ตมันจะเป็นแพ็กเกจจะคิดมันจะคิดเราเป็นชั่วโมงไงคุณมนตรีนอกจากจะต้องซื้อชั่วโมงอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยยังจะต้องไปซื้อคอนเทนต์ซึ่งนะครับจะอยู่ในแอปพลิเคชันจะอยู่ในแอปพลิเคชันของบริษัทพวกนี้ที่จะผลิตไงก็ต้องก็ว่าเราต้องไปจ่ายเงินให้กับบริษัทโทรคมนาคมอีกไงอันนี้เป็นภาระของผู้บริโภค
12: แล้วผู้ให้บริการนะผมประสบการณ์ตรงกันแล้วกันตอนแรกๆโอ้โหนะฮะจู่ๆเนี่ยตอนเหมือนกับเขาคงจะคิดราคาไม่มากไม่มายเพราะเราใช้พื้นที่อาจจะมาในรูปแบบหนึ่งแต่พอถึงวันหนึ่งเขาเห็นว่าเอ๊ะนะมีคนเข้ามาดูมีปริมาณมีความหนาแน่นเรียกไปปรับราคาเลยกลายเป็นว่าโอ้โหนี่แหละคือปัญหาที่
11: ถ้าอยากจะเห็นภาพชัดเจนเน็ตเร็วเน็ตแรงคุณต้องจ่ายเพิ่มนะเนี่ยแหละฮะ
12: คือแม้กระทั่งช่องที่เราถ้าผมกับคุณสุปันเนี่ยนึกสนุกเราก็นัดหมายชุมชนเล็กๆจัด Facebook ของเรานะทุกวันเวลานั้นเวลานี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกเราก็จัดไปแต่ถ้าวันดีคืนดีพอจัดไปปี2ปีชุมชนเริ่มหนาแน่นเขาก็คงคิดว่าอ้าวอันเนี้ยมันขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เลยจะต้องมาโขกราคาในส่วนที่จะต้องจ่ายจากปกติเล็กๆน้อยๆหรือไม่ได้จ่ายเลยเนี่ยกลายเป็นราคาค่างวดขึ้นมาในทันทีคุณดุปันนะ
11: ครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยคุณมนตรีสิ่งที่จะตามมาโดยที่ในส่วนของประธานกสทช.กับคณะกรรมการกสทช.นะครับฝ่ายสิทธิและเสรีภาพประชาชนจะไม่คิดถึงนั่นก็คือพอไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีกำกับโดยเขาเรียกว่า OTT เนี่ยนะครับมันก็จะถ้าใครที่ดูรายการทางสื่อโซเชียลหรือสื่อออนไลน์ตอนนี้คุณมนตรีจะเห็นว่าโอ้โหสรรพสำเนียงภาษาที่พูดสวาทวาจาออกมานี่ไม่มีตัดเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับไม่ได้หยาบคายนะครับขออนุญาตกสทช.แล้วก็ผู้บริหารสถานีนะจะพูดได้เห็นภาพนะคือคำเหี้ยหาสารพัดสัตว์นี่ออกมาได้หมดเลยคุณมนตรี จะแสดงนะครับอาการหื่นกระหายที่จะสมสู่อะไรกันอย่างไรเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีชัดหมดเลยนี่คือกระบวนการซึ่งมันเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายนะครับโครงสร้างวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของสังคมนะครับใครที่บอกโอ้ยมันชีวิตจริงมันก็เป็นแบบนี้แต่มันใช่ไหมล่ะที่จะต้องสื่อสารกันถึงขนาดนั้นนี่แหละคุณมนตรีมันก็เลยกลายเป็นกับดักเขาก็อยากว่าเอ๊ะเอาให้ชัดเจนจะทำยังไงแล้วมันต้องมีกฎหมายกำกับนะแล้วก็ที่ล่าสุดเนี่ยนะครับที่มันบอกว่าการจะมีทีวีสาธารณะครับแต่บนทีวีสาธารณะแล้ววิทยุกระจายเสียงเนี่ยมันต้องไปมีกฎหมายกำกับเรื่องของการออกอากาศด้วยซึ่งเขาเรียกว่าการกำกับ OTT เนี่ยคุณมนตรีแล้วมันก็จะไม่งั้นมันจะมีปัญหาไงพวกอาชญากรรมออนไลน์พวกแพลตฟอร์มที่หลอกต้มตุ๋นชาวบ้านเนี่ยมันก็จะเผยแพร่มาทางนี้เพราะไม่มีกฎหมายกำกับไงคุณมนตรีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสังเกตไหมบางทีการค้าการขายที่มาในรูปแบบระบบออนไลน์มาผ่าน YouTube มาผ่าน TikTok มาผ่าน YouTube นะครับซึ่งเหล่านี้แหละบางทีมันเป็นความช่อฉนมันเป็นเรื่องที่ในส่วนของการคัดกรองหรือการกำกับดูแลมันทำไม่ได้เพราะยังไม่มีกฎหมายรองรับไงนะครับทางเจ้าที่ตำรวจเขาก็ปวดหัวว่าเมื่อไหร่จะมีกฎหมายมาทำแล้วคุณมนตรีเม็ดเงินจากโฆษณาในไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เม็ดเงินจากคนไทยเนี่ยไหลออกไปในส่วนของโอเปอเรเตอร์ต่างชาติเนี่ยปีละประมาณ 8,000 ล้านในเบื้องต้นนะไปดูไป YouTube ไป TikTok ไป Facebook เนี่ยประมาณ 8,000 กว่าล้านต่อปีนะน
12: ะครับ
11: ฮะแล้วก็เรื่องของการที่จะทำให้เกิดมาตรการเนี่ยมันก็ยังมีความเห็นต่างกันอีกเยอะเลยเรื่องการกำกับการควบคุมการที่จะมีแพลตฟอร์มนะครับของไทยขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่มีแพลตฟอร์มของตัวเองนะประเทศไทยเนี่ยคุณมนตรีเรายังพึ่งพาจมูกต่างชาติเขาหายใจอยู่นะมันก็มีการเสนอที่จะทำแพลตฟอร์มที่เป็นของคนไทยปรากฏว่าท่านประธานท่านก็งงกับคุณภาพชีวิตนะครับคณะกรรมการกสทช.ฝ่ายสิทธิเสรีภาพท่านก็มีทัศนะที่สวนทางกับบทบาทของท่านเนี่ยท่านก็บอกแล้วยังไงถ้าเราจะมีเราจะไปแข่งกับ YouTube เหรอแล้วเราจะยังไงเราจะทำได้ไหมถ้ามีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองโดยรัฐเป็นผู้ดำเนินการขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้บริษัทเอกชนเขาไม่พัฒนาไหมเขาจะพึ่งพารัฐไหมอย่าคิดว่าเราอย่าทำตัวเป็นศูนย์กลางคนบางทีผมฟังแล้วผมรู้สึกแบบพวกคุณไปนั่งกันอยู่ทำไมตรงนั้นเนี่ย คือไม่รู้ก็ถามเจ้าหน้าที่ที่เขารู้สิคณะกรรมการที่เขารู้นะครับ
12: จะหมดวาระอีกครั้งเมื่อไหร่เนี่ยคุณสุปันผมฟังมา
11: ผมดูนะอันนี้ข่าวเอ็กซ์คลูซีฟ
12: ครับ
11: เขาบอกว่าวันที่26เนี่ย
12: หมดวาระ
11: ไม่ใช่หมดวาระอาจจะมีบางคนหมดทางไปต่อคุณมนตรี
12: อ๋อด้วยเหตุผลบางประการ
11: ด้วยเหตุผลการขาดคุณสมบัติผมไม่รู้นะว่าใครนะแต่เขาข่าวเขาบอกสุพรรณรู้แล้วอย่าเหยียบนะถ้าจะพูดกับมนตรีเขากระซิบ กระซิบนะเขาบอกว่า26นี้อาจจะมีการพิจารณาคุณสมบัติเขาบอกนี่เอ็กซ์คลูซีฟ
12: เดี๋ยวใครจะเป็นคนชี้เนี่ยคณะกรรมการสรรหายังอยู่ไหมยังสามารถทำหน้าที่ชี้ได
11: ้ยังอยู่นะครับเขาก็บอกเวลาจะบอกมนตรีก็กระซิบบอกนะผมก็ถือว่าโอกาสนี้กระซิบบอกคุณมนตรีก็แล้วกัน
12: ก็ได้ยินกันทั่วไปหมดแล้วครับรวมถึงท่านด้วยจริงๆท่านก็น่าจะพิจารณาตัวท่านเองว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็มีอะไรมากมายเนี่ยทุกคนจะทำได้ทั้งหมดก็ต้องพิจารณาว่าเราเหมาะหรือไม่เหมาะด้วยนะไม่ใช่เห็นว่าลูกตัวเองเหมาะแล้วก็เอาไปนั่งตรงนั้นตรงนี้แล้วคนอื่นเขาเห็นว่าไม่เหมาะก็เหมาะอยู่คนเดียวก็เก็บไว้ที่บ้านน่าจะเกิดประโยชน์อะไรมากกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของบ้านเมืองในเรื่องของสังคมเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยคนที่เขามีความเหมาะสมจริงๆคุณสุพันธ์ครับ
11: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แม่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่อึดอัดเฉพาะคนในวิชาชีพสื่อหรอกคนมนตรีทางเจ้าที่ตำรวจที่เขามีหน้าที่ในการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเขาก็อึดอัดนะครับแล้วก็ในส่วนของบรรดานักวิชาการด้านสื่อแล้วก็ในส่วนของคนที่เขาเป็นห่วงเรื่องของลูกหลานเรื่องอนาคตของประเทศเนี่ยเขาก็หนักใจนะครับแต่ดูเหมือนว่านะครับใครบางคนในกสทช.เนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่าใครบางคนกันแล้วกันก็ยังทำตัวเหมือนทองไม่รู้ร้อนนะครับดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะบริหารจัดการอะไรบางอย่างนะครับให้กับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการหรือเปล่า
12: ครับ
11: นะฮะแล้วก็นะครับเราก็ค่อนข้างผิดหวังกับ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่อยู่ในปีกของสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับเพราะว่าเราก็พยายามผลักดันให้มีกสทช.แล้วก็การเลือกหรือการสรรหากสทช.ทุกครั้งเนี่ยเราก็พยายามคัดคนที่เราคิดว่ามันมีคุณภาพส่งเข้าไปนะครับแต่ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยคือคุณไม่ต้องทำตามในสิ่งที่คนในวิชาชีพสื่อต้องการหรือว่าคนในแวดวงอื่นต้องการก็ได้แต่คุณทำให้ถูกหลักการก็แล้วกันนะครับนี่เข้าไปทำบทบาทในหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิเสรีภาพฝ่ายสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ว่าการแสดงทัศนะในที่ประชุมเนี่ยดูเหมือนกับย้อนแย้งกับคำว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเหลือเกินอันนี้เก็บความจากการประชุมที่ถ่ายทอดเสียงออกมานะเนี่ยคุณ
12: ก็ยังไม่เคาะนะเมื่อวานผมเห็นสื่อนำเสนอข่าวพาดหัวอุ้ยเคาะวันนี้นะแผนแม่บททีวีตกลงยังมีอันนัดต่อไปอีกนะครับ
11: ครับผมนัดต่อไปเขาก็บอกแล้วไงที่ผมเมื่อกี้รายงานให้ทราบอ่ะก็บอกให้ไปทำรายละเอียดมาหน่อยเพื่อให้การตัดสินใจ
12: ส่วนจะได้อยู่ตัดสินใจกันครบหรือเปล่านั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
11: 22 นี้ เขาจะมีการประชุมนะครับมีการประชุมแล้วก็26นี้ข่าวแบบที่บอกมาจะมีการพิจารณา
12: ก็อยู่ได้อีกนัดหนึ่งคุณตุปันถ้าเกิดคิดแบบเร็วๆนะ
11: ที่ผมก็คิดแบบเร็วๆนะคุณมนตรีเพราะผมก็ไปตามเรื่องนี้กับไทย AI Passport เนี่ยไปฟังท่านรัฐมนตรีท่านชี้แจงบอกว่าเรื่องของนะฮะในส่วนของการใช้งบประมาณเนี่ยเขาบอกไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐนะใช้เงินจากกองทุนของกระทรวงซึ่งทาง
12: กสทช.
11: จะเอาเงินมาใส่ไว้เป็นเงินกระเป๋าหนึ่งซึ่งจะใช้หยิบมาใช้นะครับซึ่งเรื่องนี้จึงไม่จำเป็นต้องเอาเข้ารับการอนุมัติจากครม.
12: เ
11: ราก็ถามว่าเอ๊ะเอาแล้วมันเงินตรงนั้นเนี่ยพอกสทช.นะครับจัดเก็บเรื่องของค่าใบอนุญาตประกอบนะครับประกอบกิจการวิทยุและทีวีมาส่วนหนึ่งแล้วก็เก็บจากการจัดการคลื่นความถี่ของบริษัทค่ายมือถือต่างๆมาส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่วนหนึ่งไปให้กระทรวงดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลจะไปใช้อะไรก็ได้หรอคุณมนตรีมันก็เลยมีคำถามแล้วก็เรื่องนี้นะครับเขาก็บอกว่าก่อนที่รัฐมนตรีจะพูดอะไรเนี่ยไปถามกฤษฎีกาก่อนดีไปถามคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนดีไหม
12: นะ
11: ครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาตอนนี้ใครที่ฟังเรื่องของการชี้แจงก็รู้สึกว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงตกลงมันจะมีประโยชน์ไหมนะครับไทย AI Passport เนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมแล้วทำไมมันไม่ต้องผ่านนะครับเรื่องของครม.เนี่ยเพราะว่าใช้เงินจากที่ในส่วนของกสทช.เอามาใส่กระเป๋าให้กระทรวงดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลจะใช้ทำอะไรก็ได้หรอเงินมันไม่ใช่บาท2บาทเนี่ยมันเป็นพันล้านนะคุณมนตรีผมก็เลยพยายามคิดนะแต่ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้นะทำไมถึงมีการพยายามยื้อเรื่องของพิจารณาคุณสมบัติของประธานคณะกรรมการกสทช.มาโดยตลอดใช่ไหมฮะพอมาฟังจากท่านรัฐมนตรีท่านชี้แจงรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลชี้แจงปลัดกระทรวงดิจิทัลชี้แจงก็เอ๊มันจะไปเอื้อกับอะไรหรือเปล่านะครับในส่วนของประธานกสทช.นะครับซึ่งอำนาจในการที่จะนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าให้ถอดถอนเนี่ยก็คือตัวนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งมาจากพรรคภูมิใจไทยแล้วตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าในส่วนของงบประมาณในการที่จะมาทำไทย AI Passport เนี่ยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วเพราะว่านะครับได้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นแบบงงๆกันไปทั้งประเทศแล้วผมว่าพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่น้องผมที่มาด้วยที่มารับฟังความคิดเห็นก็คงจะงงเนี่ยเพราะเผลอสะกิดกันมันคืออะไรวะไทย AI Passport เนี่ยมันเป็นหนังสือเดินทางหรือเปล่าเนี่ยนะครับอาจจะถามกันกระซิบกันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะเพราะว่ามีได้ข่าวว่ามีโพยมีจัดพื้นที่ให้นั่งรวมกลุ่มกันนะครับเอาเรื่องนี้คุณมนตรีหยิกเล็บเก็บเนื้อน่ะเราสองคนน่ะนะไปดูกันเรื่องที่ว่ามันแล้วมันจะไปยังไงต่อไปล่ะคุณมนตรี AI Passport เนี่ยถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะไปต่อไปได้ไหมมันจะมีการปรับลดไหมปลัดกระทรวงก็บอกว่าปรับไม่ได้นะครับยกเลิกไม่ได้ฝ่ายค้านเขาก็บอกมันยกเลิกได้สิมันต้องทำใหม่สิมันต้องมาทำให้ชัดเจนสิเนี่ยแหละครับคุณมนตรี
12: คือผมมองในมิติการเมืองนะ
11: ครับ
12: เนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆนะครับที่มันมีโอกาสนะครับที่จะเป็นปัญหาสนิมเหล็กเหมือนกับเรือที่สมัยก่อนรองนายกวิษณุเครืองามจากเรือแป๊ะข้ามฟากกันไปมาต้องตามใจแป๊ะนะใครนั่งเรือแป๊ะเนี่ยอย่ามาขัดใจแป๊ะไม่ได้ถัดมาเนี่ย จากเรือแป๊ะก็ยกระดับขึ้นเป็นโอ้โหเรือเหล็กขนาดใหญ
11: ่ครับ
12: และเรือเหล็กตรงเนี้ยนะต่อให้คงทนแข็งแรงยังไงก็ตามถ้ามันเกิดสนิมเนื้อในขึ้นมาเมื่อไหร่นะฉันใดก็ฉันนั้นกรณี AI ไทย AI Passport เนี่ยมันเหมือนกับเริ่มจุดเริ่มต้นของปัญหาสนิมเหล็กที่กำลังจะเริ่มต้นนะสำหรับรัฐบาลชุดนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากรัสเซียนะก็เป็นหนังคนละม้วนกับที่ท่านอยู่ที่รัสเซียขึงขังขีดเส้นนะผมคุยกับคุณวิสุทธิ์ในวันก่อนวันพฤหัสบดีจัดรายการด้วยกันเนี่ยฮะตกใจนะที่ให้เวลาอีกตั้ง1ปีนะซึ่งดูเหมือนจะสวนความรู้สึกของผู้คนทั้งหลายแหละแต่เอาละนั่นคือกรอบเวลาที่ท่านขีดเส้นเอาไว้ในการที่จะตรวจสอบการบ้านแต่เมื่อวานท่านกลับมาก็เป็นหนังคนละม้วนกันเพราะนะฮะเป็นเรื่องที่ทุกคนยังทำงานอย่างมุ่งมั่นและแข็งขันนะฮะเพียงแต่ว่าขาดอยู่อย่างเดียวที่จะต้องไปเติมก็คือการตีปี๊บการประชาสัมพันธ
11: ์
12: แล้วก็วกกลับมาที่ในส่วนของAI ไทย AI Passport ที่ว่าตรงนี้ก่อนไปท่านก็มีคำพูดที่เป็นดิจิตอลฟุตปรินต์อยู่นะครับนะถ้าไม่ทำจะล้าหลังซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าสิ่งที่สังคมตั้งข้อสงสัยกำลังเป็นคำถามนั้นน่ะมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการความโปร่งใสคุ้มไม่คุ้มเขาไม่ได้ติดใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้ประชาชนได้เข้าถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ AI ตรงนี้แต่ท่านไปอธิบายอีกอย่างแต่เมื่อวานกลับมาท่านก็ยืนยันแข็งขันอีกเหมือนเดิมแข็งขันในเรื่องของ AI นะครับไม่สนกระแสไม่เอากระแสเป็นหลักแต่จะเอาความจริงที่ประชาชนจะได้ประโยชน์พูดง่ายก็คือคุยกับคุณชัยชนกนะอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นเลขาธิการพรรคนะดังนั้นนะฮะสรุปความสั้นๆก็คือยืนยันที่จะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อเพราะประชาชนได้ประโยชน์ครับคุณสุภังครับ
11: เอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อมีประเด็นต่อเนื่องจากเรื่องนี้คุณมนตรีพาดหัวไว้ก่อนสื่อใหญ่ใครหัวประมูลนะครับ AOT Internet โอ้ดังนี้ร้อนฉาเลยคุณมนตรีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าว่ากันต่อครับ
12: ครับ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
14: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
15: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดฮอตอิชชูเกาะติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
11: ์สู่เสาเสวนาในช่วงที่2มาแฟนๆรายการเราคุณมนตรียังเหนียวแน่นนะครับ
12: ครับ
11: คุณพี่พันนิพาเนี่ยก็บอกว่าอ๋ออยู่ติวานนท์ค่ะคุณมนตรีนะครับถ้าจะกินกาแฟก็ยินดีค่ะนะ
12: จริงนะผมไปคุยกับพี่พันนิพานะติวานนท์แถวโน้นได้ไปถึงท่าน้ำนนท์ไหมหรือว่ามัน จะไปไกลถึงตรงโน้นหรือเปล่านานๆได้ผ่านไปทางโน้นสักทีหนึ่งเพราะเราแต่ก่อนเนี่ยเคยไปแถวท่าน้ำนนท์แล้วไปลงเรือหางยาวไปถึงโอ้โหผมไปดูทุเรียน
11: ทุเรียน
12: ก้านยาวใช่ไหมทุเรียนเมืองนนท์ไปแถววัดไซม้าใต้อะไรทางไปไกลมากเลยเมื่อสัก30ปีที่แล้วแล้วก็ไปเกาะเกล็ดไปดูเขาปั้นหม้อขึ้นรูปขึ้นอะไรก็แต่ก่อนชอบเดินทางเดี๋ยวนี้ไม่อยากไปไหน
11: ครับคุณพี่พันธิพาเขาบอกแม่ฟังอยู่บนแก้เบื่อเนี่ยของผมตอนเช้าเนี่ย
12: ครับ
11: แล้วก็คุณพี่อัชราเขาบอกสวัสดีคุณพี่อิสระชนเนี่ยผมตีความข้อความคุณพี่อิสระชนอยู่นานแล้วพอนั้นแล้วถึงบางอ้อว่าอ๋อมันเชื่อมมาก่อนที่จะมาถึงไอตัวจ่ายสัญญาณนะคุณมนตรี
12: ครับ
11: ก็มันเชื่อมเป็นสายเชื่อมมาไอตัวเราเตอร์นะฮะก็คือคุณพี่อิสระชนบอก Wi-Fi บ้านเนี่ยตัวกระรอกชอบกัดสายขาดเนี่ยละฮะ
12: มันเป็นอย่างอื่นนั่นไม่มีให้กัดผมอุตส่าห์เอากล้วยบ้างผลไม้บ้างอะไรบ้างบางทีผ่าไปวางไว้บนใต้ต้นไม้ที่มันมีกำแพงอยู
11: ่
12: กล้วยก็มากินไม่คิดว่าจะมากัดยังไงไม่ให้กินแล้วอย่างเงี้ย
11: ว่า ผมเคยนะคุณมนตรีที่บ้านที่ชานพระนครเนี่ยวันไหนถ้ามาได้เวลาเข้ามาแล้วไม่มีกล้วยวางอยู่เนี่ยออกอาการบ่นด้วยนะนั่นแหละฮะแล้วก็สายหัวแล้วก็กระโดดหันหลังให้สะบัดหาง 3-4 ทีแล้วก็ไป
12: ตอนหลังอันนี้นอกเรื่องนิดนึงตอนหลังนิสัยไม่ดีพอไม่มีของวางไว้เนี่ยมุดเข้ามาถึงในครัวเลย

0: ผมเลยไม่ให้แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าลุกลานแล้วล่ะ
1: ลุกลานนะครับแล้วก็คุณพี่อิสระชนนะครับเอาคุณพี่พันธิพาบอกเก็บไว้อยู่ที่บ้านฟังดูแล้วน่ารักจังบนมนตรีนะครับคงจะเหมือนพวกลูกเทพลูกแก้วลูกบังเกิดเก้าทั้งหลายนั่นแหละ
0: คือเรื่องนี้คุณอุปันเนี่ยคือบางทีนะต้องเรียนด้วยความเคารพลูกเราอ่ะมันก็น่ารักสำหรับเราอ่ะนะฮะกับคนอื่นเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องจัดระบบระเบียบให้ดีถ้ารักของเราก็เก็บของเราเอาไว้นะเพราะคนอื่นไม่คิดเหมือนเราอ่ะก็ตรงนี้ก็ต้องแยกแยะให้ดีว่าผลประโยชน์ของบ้านเมืองกับเรื่องส่วนตัวคุณอุปันครับ
1: จับแล้วก็คุณพี่อิสระชนบอกสิทธิและเสรีภาพไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอแต่ต้องได้มาด้วยเลือดและน้ำตาโอ้คุณพี่อิสระชนมันเป็นคำพูดมันดูง่ายแต่ผมกับคุณมนตรีก็ผ่านยุคผ่านสมัยที่เห็นการเข็นฆ่าแต่งการเมืองเพราะความขัดแย้งทางการเมืองของคนในชาติมาก็เรียกว่าแม้จะไม่ได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ผ่านการรับรู้นะครับแล้วบางทีก็อยู่ร่วมในสถานการณ์ที่ต้องไปทำข่าวหรือไปอยู่ในเรื่องของการชุมนุมเนี่ยเราเห็นแล้วมันภาพตรงนั้นเนี่ยมารู้สึกว่าประชาชนอาจจะได้ชัยชนะหรือพ่ายแพ้เนี่ยมันก็จบแต่จริงๆแล้วไอ้หลังเหตุการณ์นั้นสิความสูญเสียของครอบครัวแต่ละครอบครัวเรื่องของความทุกข์ยากของแต่ละครอบครัวเนี่ยทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันนะคุณมนตรีมันเป็นภาพที่เศร้ามากนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก
0: ็ต้องวางจุดให้เหมาะสมนะครับบางครั้งเนี่ยผมเอาละช่วงหลังเนี่ยไม่ก็ได้ออกไปไหนแล้วก็นอนดึกสักหน่อยนึงเกือบ 3-4 ทุ่มแล้วไปดูคลิปดูอะไรทั้งหลายแหละ บางทีเนี่ยถ้าเราเปิดดูเขาก็จะไหลมาเรื่อยๆๆนะช่วงหลังเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก่อนหน้านั้นยังเห็นรุ่นพี่ๆนะฮะไปร้องเพลงให้ฟังผมก็ชอบเสียงเพลงเขานะสหายเชี่ยวที่เพิ่งจะสูญเสียไปเมื่อสัก 2-3 วันแล้วก็อาชาปนกิจไปเข้าใจว่าประมาณสัก2วันนะผมชอบฟังเพลงที่พี่เขาร้องตอนนั้นมาจัดรายการที่ศูนย์วัฒนธรรมสมัยคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะสายลมเปลี่ยนทิศแต่ดวงจิตไม่ได้อะไรนะ
1: เป็นชื่อคอนเสิร์ต
0: แล้วก็โอ้โหผมชอบฟังเสียงเพลงนะสหายเชี่ยวร้องเพลงควรการหลงได้ถึงใจมากเลยนะแต่ล่าสุดเนี่ยก็ได้เห็นจากไปซะแล้วก็นอนติดเตียงอยู่คงจะพักใหญ่แล้วล่ะก็นี่แหละพอพูดถึงเรื่องนี้ก็คิดถึงเรื่องราวต่างๆในอดีตที่แต่ละคนก็อาจจะมีประสบการณ์มีระยะผ่านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมาหลายๆยุคครับคุณสุปันครับ
1: กับก็14ตุลาเนี่ยก็ได้เห็นจากการเรียนรู้นะครับจากประวัติศาสตร์6ตุลาเนี่ยได้เห็นการเข็นฆ่าพฤษภาเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์การเข็นฆ่าตั้งแต่ท้องสนามหลวงจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: นะครับก็คิดว่ามันอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็ต้องหลีกเลี่ยงในการที่จะนำไปสู่ความสูญเสียของคนในชาติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็แล้วแต่นะครับมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยนะครับอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณพี่พันธิพาบอกที่บ้านเลี้ยงกระรอกไว้20ตัวค
0: ุ
1: ณพี่โชติการบอกสวัสดีครับคุณพี่ทั้งสองนะครับนี่เบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนแฟนรายการของเราก็ยังหนาแน่นนะคุณมนตรีนะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับรายการเรานะฮะมาดูเรื่องที่พาดหัวไว้ว่าสื่อใหญ่ที่มันเป็นที่นะครับกล่าวถึงนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งคำถามกันสนามโซเชียลใครเป็นสื่อใหญ่คือเรื่องนี้มันมาจากเรื่องนี้คุณมนตรีนะฮะก็คือว่ามันมีข่าวว่าสื่อใหญ่นะครับจับมือกับนักธุรกิจหัวประมูลก็คือเรื่องนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดผมคิดว่าแฟนๆรายการของเสาเสวนายังจำชื่อนี้ได้นะได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ DSI เพื่อขอให้ตรวจสอบขบวนการหัวประมูลงานของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือว่า AOT นั่นก็คือว่าในการประมูลเรื่องของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมูลค่า 74.9 ล้านบาทโดยมีการพาดพิงถึงเบื้องหลังว่ามีสื่ออาวุโสนะครับแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือถ้าจะมองถึงสาระสำคัญที่นำไปสู่ทางที่ DSI เขาดำเนินการในการตรวจสอบเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารระบบอินเทอร์เน็ตและจุดรับส่งผู้โดยสารของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประมูลติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV และก็งานปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆมูลค่าโครงการเนี่ย74.9 ล้านบาทก็มี

0: กับมีผู้มีบทบาทอยู่เบื้องหลังแล้วก็พยานในคดีเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลมีพยาน2คนที่เชื่อมโยงกับคดีเจ๊อ้อยซึ่งคาดว่าน่าจะได้ผลประโยชน์จากการนะครับสมยอมราคาครั้งนี้นะครับสื่อใหญ่เนี่ยในเนื้อหาที่เขากล่าวหาเนี่ยเขาก็มองไปที่สื่อแถวบ้านพระอาทิตย์คุณมนตรี
1: แล้วทำไมสิทธาหยิบจับประเด็นนี้มา
0: ก็สิทธาเนี่ยเขาต่อสู้คดีเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาว่าอมเงินเจ๊อ้อยจำได้ไหมคุณมนตรีนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้แล้วก็ต่อสู้ไอ้เจ๊อ้อยเนี่ยก็คือสื่อค่ายพระอาทิตย์ไงแล้วคราวนี้เนี่ยตอนนี้ศาลเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะครับก็สู้ความในชั้นศาลนะครับแล้วก็คงจะไปเจอข้อมูลนี้จากการต่อสู้คดีเจ๊อ้อย
1: ได้รับการประกันตัวออกมาหลังจากศาลตัดสินต้องติดคุกติดตารางกี่5ปีกับ12เดือน
0: นั่นศาล
1: ได้รับการประกันตัวออกมาก็ผิดวิสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนเขาได้รับการประกันตัวออกมาเขาจะเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อที่จะต่อสู้คดีแต่กรณีสิทธานั้นดูเหมือนยังจะโฉงฉางคงเส้นคงวาอยู่นะถ้าแบบนี้นะฮะ
0: ครับก็เป็นที่จับตาดูกันว่าเรื่องนี้จะจบกันอย่างไรนะครับแล้วก็มันเป็นประเด็นที่ว่าคนก็มองว่านี่เป็นการเอาคืนกันทางคดีความหรือเปล่านะครับถ้าจะมองในลักษณะนั้นมันก็ได้แต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยDSI เขาหยิบเรื่องนี้เข้ามาตรวจสอบอ่ะคุณมนตรีก็ต้องรอดูว่าผลสรุปจะเป็นอย่างไรอ่ะเนี่ยก็หยิบมาพูดให้เห็นนะครับว่าเรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตรวจสอบนี่สื่อต่างๆเขาพาดหัวกันอย่างนี้นะคุณมนตรีทนายตั้มร้อง DSI บี้หัวประมูล AOT แฉนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีและสื่อใหญ่มีส่วนเกี่ยวพันแล้วก็DSI สั่งตั้งเรื่องสืบสวนหัวประมูล AOT 74.9 ล้านโยงสื่อใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ทนายตั้มร้อง DSI สอบหัวประมูลการนะครับประมูลการบิน 74.9 ล้านนะครับปูดแชทไลน์ล็อกงานแล้วก็เชื่อมโยงถึงสื่อใหญ่นี่ก็ตอนนี้ก็เป็นประเด็นเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าในส่วนของผู้ที่นะครับถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการหัวประมูลเนี่ยนะครับจะตอบโต้กันอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันอ่ะหยิบเอามาพูดหยิบเอามาสื่อสารนะครับไม่เห็นนะครับว่าประเด็นนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรนะครับอ่ะนี่คุณมนตรีว่าด้วยเรื่องของสื่อใหญ่ใครล็อกสเปคเนี่ยนะฮะ
1: ก็รอดูผมเห็นคุณสุปันจั่วหัวเกี่ยวกับเรื่องของทับลานเป็นไงครับคุณสุปันครับ
0: คือทับลานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คลากระซังมาเกือบ20ปีนะคุณมนตรีถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยนะครับก็จะตามแห่เรื่องของเซฟทับลานผมเองเนี่ยก็บอกว่าเซฟทับลานเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องเซฟอย่างมีสติด้วยคุณมนตรี
1: ค
0: ือต้องเซฟทับลานแต่ว่าต้องให้สิทธิ์คนที่เขาอยู่มาก่อนคือคุณมนตรีรายการเราเนี่ยก็เคยเชิญคุณหาณรงค์เยาวเลิศมาคุยนะเรื่องป่าทับลานเนี่ยนะครับก็คือป่าทับลานเนี่ยมันมีบุคคลที่ควรจะต้องคุ้มครองสิทธิ์เขาอยู่สองประเภท2ช่วงประเภทแรกเนี่ยก็คือคนที่อยู่มาก่อนนะครับคนที่อยู่มาก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับแล้วก็คนอีกประเภทนึงซึ่งเป็นประเภทที่2เนี่ยก็คือคนที่ถูกย้ายออกมานะครับจากพื้นที่การต่อสู้หรือพื้นที่การเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์ที่เขาใช้นโยบายเขาเรียกว่าแยกปลาออกจากน้ำอ่ะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าในส่วนของความมั่นคงก็แยกชาวบ้านออกมานะครับแล้วก็มาให้ตั้งหมู่บ้านให้ตั้งที่ทำกินแต่ตอนนี้พอประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยจะถ้ามองแบบนักอนุรักษ์สายลมแสงแดดเนี่ยผมไม่ได้ว่านักอนุรักษ์โลกสวยนะนะครับถ้าทัวร์จะมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีลานวัดแล้วก็สนามโรงเรียนล้างๆไว้จอดรถทัวร์เยอะคือต้องมองให้ชัดยาวแต่ความรู้สึกว่าโอ้ยเนี่ยมันพื้นที่ป่าอย่างนู้นอย่างนี้ผมเห็นดารานักแสดงเห็นบรรดาเขาเรียกว่าอะไรนะคุณมนตรีเซเลบทางสังคมเนี่ยหลงประเด็นเรื่องนี้เยอะมากคุณมนตรีนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้มันต้องแยกออกให้ชัดหนึ่งต้องให้สิทธิ์ชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนนะครับแล้วก็สองก็คือในส่วนของคนที่อยู่เพราะนโยบายความมั่นคงของกองทัพภาคที่สองในช่วงสมัยนั้นนะครับแล้วก็มันมีประเด็นที่นะครับเอาออกมาแล้วก็มันมีปัญหานั่นก็คือเรื่องของการที่พูดถึงเรื่องของการที่จะกันพื้นที่คุณมนตรีกันพื้นที่นะครับในการที่จะบริหารจัดการให้ได้

0: ในส่วนผมเห็นว่าในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยแล้วก็ในส่วนของรัฐมนตรีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าไปเอาตามกระแสนักอนุรักษ์สายลมแสงแดดเนี่ยยุ่งแน่นะครับแล้วจะเกิดข้อพิพาทกันไม่จบนั่นก็คือเขาจะให้สิทธิ์นะครับสำรวจสิทธิ์นะครับซึ่งก็มีการสำรวจไปอยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับคุณมนตรีเรื่องเนี้ยแหมอันที่จริงเนี่ยผมลืมไปน่าจะเชิญคนนี้มาคุยให้เราฟังนะคุณมนตรีคุณบารมีชัยรัตน์เนี่ยนะครับเพราะว่าคลุกอยู่ในพื้นที่แล้วก็รู้เรื่องนี้ดีแหมผมก็พลาดไปนะฮะ
1: คุณสุปันเอาอย่างนี้ผมเห็นข่าวนี้แล้วก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างเนี่ยนะครับบางหนึ่งก็ได้ฟังอธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอะไรนะออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการให้สิทธิ์กับชาวบ้านที่เขา อยู่มาก่อนก็ดูเหมือนจำแนกแยกแยะเอาเป็นว่ามติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมา
0: ที่15ที่ผ่านมาครับ
1: ให้เพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานโอ้มันเป็นพื้นที่มหาศาลนะ 155,865 ไร
0: ่ครับ
1: เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ครอบคลุมทั้งน่าจะ3ส่วนหลักๆที่คุณตุปันพูดถึงเมื่อสักครู่หนึ่งก็คือทั้งในกรณีที่มันไปทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินนะก็เกือบครึ่งแสนนะ 53,000 กว่าไร
0: ่
1: ถัดมาเป็นเรื่องของน่าจะเป็นหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีอะไรที่ได้อยู่ตามมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2520
0: อันนี้เรื่องของความมั่นคง
1: ความมั่นคง
0: พื้นที่นี่แหละที่เป็นปัญหาใหญ่แล้วมันลามแล้วก็จะทำให้คนอื่นมีปัญหาไปด้วยคุณมนตรีเนี่ยนะ
1: ทีนี้เอาล่ะก็ถ้ามองแบบอย่างที่คุณสุปานว่าก็คือก็คงจะให้ชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนได้รับสิทธิ์นั้นนะได้อยู่แล้วก็ต้องเพิกถอนตรงนี้จะได้ไม่เป็นปัญหากับการอยู่อาศัยหรือเป็นที่ทำกินมันจะมีอะไรที่ทำให้ไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะมีนายทุนมีคนบุกรุกหรือว่าใครที่ไปถือครองต่อแล้วไปทำนั่นทำนี่ซึ่งไม่ใช่ชาวบ้านได้ประโยชน์มันจะครอบคลุมไปถึงตรงนั้นไหมถึงได้เป็นปัญหาเนี่ย
0: อันนี้แหละคุณมนตรีที่เป็นปัญหาเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าจัดการพื้นที่ทับซ้อน5กลุ่มหลักๆก่อนนะคุณมนตรี1จัดสรรพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินสปก2พื้นที่หมู่บ้านโครงการรัฐและฟื้นฟูที่ทำกินดั้งเดิมพื้นที่ส่วนอื่นต้องสำรวจอย่างละเอียดเพื่อกำหนดนะครับสถานะ4พื้นที่นอกเขตสปกและกลุ่มนายทุนรีสอร์ทเนี่ยนะครับในการที่เขาจะดำเนินการเรื่องนี
1: ้
0: นะครับก็มีนะเขาจะใช้3แนวทางก็คือ1จัดสรรที่ดินแปลงรวมคทช.เนี่ยเปลี่ยนพื้นที่เพิกถอนให้เป็นสิทธิ์ทำกินแปลงรวมของชุมชนนะครับแทนการออกเอกสารสิทธิ์ส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการขายหรือเปลี่ยนมือให้นายทุนในคุณมนตรีชัดนะ2ดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับพื้นที่ที่อยู่ในกระบวนการค้าประธานธุรกระบวนการการดำเนินคดีบุกรุกป่าหรือกลุ่มทุนผู้มีอิทธิพลจนต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้นอันนี้เห็นด้วยนะครับเพราะมันมีอยู่จริงอันนี้เราไม่ปฏิเสธนะคุณมนตรี
1: ครับ
0: ตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายร่วมตรวจสอบกำหนดให้มีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐนักวิชาการด้านภูมิสารสนเทศนะครับแล้วก็องค์กรภายในเอกชนเช่นมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับเพื่อความโปร่งใสมันก็มีคำถามไปที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรอีกว่าปัจจุบันเนี่ยคุณเข้าใจหลักการเรื่องคนอยู่กับป่าแค่ไหนนี่พูดกันแบบตรงไปตรงมานะหรือว่าจะเอาแต่ป่าไม่เอาคนนะครับแล้วก็มันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะสิ่งดำเนินการของการรับของมูลนิธิสืบเนี่ยนะครับมันจะตอบสนองต่อโจทย์มีว่าด้วยหลักคิดขององค์กรเลยนะจะตอบสนองต่อโจทย์ในการจัดสรรพื้นที่ตรงนี้ไหมอ่ะนี่ก็เป็นคำถามนะครับก็คือต้องบอกคุณมนตรีอย่างนี้ก็คือว่าแล้วก็ท่านผู้ฟังอย่างนี้นี่ส่วนของที่เขาพิสูจน์สิทธิ์กันมาเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านที่อยู่มาก่อนเนี่ยมันก็ควรจะได้สิทธิ์ต้องนานแล้วแต่ปรากฏว่าไม่รู้ดึงเรื่องยึกยื้อยึกยันอะไรกันอยู่ชาวบ้านเขาไม่ได้สิทธิ์จนมากลุ่มที่2เรื่องกลุ่มความมั่นคงบ้านใหม่ไทยสามัคคีเนี่ยคุณมนตรีมันก็มีพื้นที่ที่มาจากความมั่นคงเนี่ยแล้วก็เรื่องของเอกสารสิทธิ์อะไรมันก็ไม่ชัดนะฮะก็เลยพื้นที่ตรงนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนมือเกิดการเช่าซื้อหรือเกิดการซื้อขายกันแล้วก็นำไปสู่การทำรีสอร์ททำที่พักหรูอะไรที่เขาว่ากันเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการพิสูจน์สิทธิ์กันให้ชัดไงนะครับแล้วก็จะต้องออกไปเป็นให้ไปเป็นสปก.หรือเป็นโฉนดรวมนะครับเพื่อป้องกันตรงนี้แต่ในส่วนของ

0: ตอนนี้คุณมนตรีต้องบอกความซับซ้อนในพื้นที่มันมีอยู่สูงเลยนะครับความซับซ้อนนี่อยู่ในพื้นที่เจ้าของธุรกิจนายทุนนักการเมืองนายทหารผู้มีอิทธิพลเนี่ยนะครับที่ครอบครองพื้นที่ที่มิชอบด้วยกฎหมายเอาอย่างนี้แล้วกันก็พยายามจะสร้างกระแสว่าซิปว่าในส่วนของตรงเนี้ยนะครับว่าเขาเองเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์อย่างงู้นอย่างนี้มันก็เลยเกิดเป็นกระแสเซฟทับหลานคือคลุมทั้งหมดเลยเพราะอุทยานเนี่ยคือคนที่เผชิญหน้านะคนที่ต้องอยู่กับปัญหาคือเจ้าหน้าที่อุทยานเขาก็มีความรู้สึกว่ามันไม่มีความชัดเจนในเรื่องเขตก็พยายามจะแยกออกมาก็เจอกระแสก็เจอกระแสเซฟทับลานไงคุณมนตรีนะฮะอ่ะเอาเรื่องนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณมนตรีเพื่อไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย10:59 นพักกันสักครู่ครับ
1: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
2: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพีรวัตรเรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีรวัตรสมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิต1เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิคัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
7: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
8: สู่เสาเสวนาในช่วงประเด็นร้อนวันนี้ประเด็นร้อนก็ต้องไปถอดรหัสนะครับการแก้รัฐธรรมถอดรหัสแก้รัฐธรรมนูญร่างกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เรื่องของการเลือกสสรได้โดยตรงเนี่ยคุณมนตรี
9: ครับ
8: ก็เป็นประเด็นที่โจทย์ต้องใช้คำว่าโจทย์กันเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมเอามาคุยกับคุณมนตรีในวันนี้เป็นฐานข้อมูลมาจากในส่วนของมติชนออนไลน์แล้วก็สำนักข่าว BBC ไทยนะครับซึ่งสำนักข่าว BBC ไทยเนี่ยก็มีภาคภาษาไทยนะครับในประเทศไทยเป็นเว็บไซต์ BBC ไทยเอาเรื่องของร่างกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก่อนนะจ๊ะคุณมนตรีฮะเรื่องของร่างรับรองของพรรคภูมิใจไทยมีนักวิชาการ2ท่านออกมานำเสนอความคิดเห็นท่านแรกเนี่ยก็คือท่านอาจารย์โอรานถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และก็นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาอาจารย์โอรานบอกว่าการที่พรรคภูมิใจไทยแสดงให้เสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามองว่าเป็นยุทธศาสตร์และการเมืองหนึ่งของพรรคภูมิใจไทยที่คู่ขนานไปกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วก็อาจารย์บอกว่าถ้ามองการแก้ไขครั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเกี่ยวกับภาษีบ้านเกิดที่สำคัญไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้เพราะการแก้ไขนั้นจะต้องเป็นประเด็นที่สังคมเห็นพ้องต้องกันอาจารย์บอกว่าพรรคภูมิใจไทยจะประสบนะครับพรรคภูมิใจไทยจะประสบจังหวะและเห็นคงจะประสบจังหวะและเห็นโอกาสหากแก้ทั้งฉบับจะไปกระทบสถานะประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำทางการเมืองเพราะว่ารัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560มันลงตัวแล้วหากมองในมิติการกระจายอำนาจเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้โดยตรงหรือภาษีบ้านเกิดก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายของพรรคภูมิใจไทยที่มองว่ายุทธศาสตร์นี้นะครับสามารถยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวนอกจากนี้ยังเป็นการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญและยังคงเป็นการสร้างผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นนำที่ได้ผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560ที่ลงตัวจึงไม่อยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยนะครับนักวิชาการอีกท่านหนึ่งนะครับที่มา ที่แสดงความคิดเห็นแล้วผมจะหยิบยกมานำเสนอเนี่ยนะครับนั่นก็คือทางด้านของท่านอาจารย์ตรีเนตรสารพงศ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอาจารย์พูดไว้น่าสนใจมากครับคุณมนตรีและท่านผู้ฟัง
9: ครับ
8: ท่านผู้ชมฮะอาจารย์บอกว่าการเมืองไทยดูเสมือนจมอยู่ในวังวนการถกเถียงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่แทบไม่เคยถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าปัญหาที่แท้จริงที่ตัวรัฐธรรมนูญหรืออยู่ที่สถาปัตยกรรมทางอำนาจที่ถูกจัดวางและฝังตัวอยู่ภายในรัฐธรรมนูญฉบับแล้วฉบับเล่าอาจารย์บอกว่าเมื่อมองไปที่ข้อเสนอของพรรคภูมิใจไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราโดยมุ่งยกเลิกหมวดปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติพร้อมเพิ่มอำนาจให้แก่อปท.ในการจัดเก็บภาษีและบริหารจัดการตนเองอปท.ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอาจารย์บอกว่านี่ไม่ใช่เพียงข้อเสนอทางเทคนิคกฎหมายแต่มันคือการตั้งคำถามเข้าไปที่สถาปัตยกรรมอำนาจของรัฐไทยโดยตรงคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่ว่าข้อเสนอเหล่านี้จะถูกหรือผิดแต่มันคือการแก้ไขรายมาตราดังกล่าวและจะกลายเป็นสะพานไปสู่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือนี่จะกลายเป็นทางเบี่ยงที่ทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตจำนงของประชาชนค่อยๆสูญเสียแรงผลักดันทางการเมืองนี่แหละฮะคุณมนตรีฮะอันน
9: ี้
8: ก็เป็นคำถามแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณมนตรีขออนุญาตนะเดี๋ยวจะได้ไปกันทีเดียวเลยเมื่อวานนี้ผมก็ตกใจนะคุณมนตรีผมคิดว่าหลายท่านก็คงจะตกใจสื่อก็พาดหัวประธานศาลรัฐธรรมนูญไม่ตัดสิทธิการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพร้อมขยายความนะครับพร้อมขยายคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2518ว่าห้ามประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงคุณมนตรีพอมาแบบนี้ดูโหหลายคนเฮกระดี้กระดาเลยนะว่าเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรง 100% พอนั่งไล่เรียงข่าวไปเนี่ยคุณมนตรีปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของการคณะการเป็นการประชุมของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาซึ่งมีคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรสวนะครับเป็นประธานแล้วก็กรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีนายแพทย์วาโยอัศวะรุ่งเรืองส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นประธานนี่คุณมนตรีเขาเข้าไปพบกับคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ข้าราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำคือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะอาจารย์คุณมนตรีฮะแต่ปรากฏว่าพอพาดหัวออกมานี่เขาคิดว่าโอ้มีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
9: คือมันคุณสุปันนะเมื่อวานผมจัดรายการกับคุณรัชพลเนี่ยก็ผมเห็นข่าวนี้มาตั้งแต่ประมาณสักก่อนเที่ยงเล็กน้อยนะนาทีที่เห็นข้อสรุปตรงนี้ผมก็นะคิดเร็วๆไปเลยว่านี่สถานการณ์เปลี่ยนนะฮะที่เปลี่ยนก็เพราะว่าคำวินิจฉัยที่เราพูดถึงกันมาตลอดนะคำวินิจฉัยที่18/2568นะถูกนำมาอธิบายตลอดว่าประชาชนไม่สามารถที่จะเลือกส.ส.ร.โดยตรงได
8: ้
9: เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นนะครับว่าร่างของแต่ละพรรคการเมืองไล่เรียงตั้งแต่ของภูมิใจไทยที่คุณอุปันหยิบยกขึ้นมาในวันนี้นั้นเนี่ยก็เป็นร่างที่ไม่มีคูหาเป็นร่างที่ไม่ผ่านมือประชาชนแต่ให้คนที่สนใจมาแสดงความจำนงถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนนะก็กกต.ก็จะจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อส่งไปให้สภาเป็นคนเลือกอันนั้นคือเป็นการเลี่ยงคำวินิจฉัยที่ไม่ให้ประชาชนเป็นผู้นะเลือกผู้ที่จะมาทำหน้าที่จัดทำรัฐธรรมนูญนะขึ้นใหม่โดยตรงซึ่งตรงนี้นะฮะถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยเป็นข้อถกเถียงนะคุณดุปันเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านดูเหมือนจะมีความย้อนแย้งในตัวของท่านเองในอดีตนั้นเนี่ยมีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ผูกพันกับทุกองค์กรรวมทั้งองค์กรของท่านเองด้วยเนี่ยท่านบอกว่าการที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่นั้นเนี่ยให้ไปทำประชามติสอบถามประชาชนผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญเสียก่
8: อ
9: นนั่นคือประชาชนเป็นผู้มีอำนาจในการสถาปนารัฐธรรมนูญแต่พอมาถึงคำวินิจฉัยฉบับที่ถูกนำมาอธิบายกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปปิดกั้นไม่ให้ประชาชนนะฮะเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ถูกตีความแบบครอบคลุมทั้งหมดอย่างนี
8: ้
9: ดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการทั้งสองคณะแล้วก็รวมทั้ง ผมเห็นมีชื่อคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วย
8: ไปกันเยอะเลยเมื่อวานนี้ไปกันเยอะเลย
9: ไปกันครบหมดอ่ะทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเพราะมันเป็นวาระที่ขอเข้าพบหารือ าจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ซึ่งท่านเป็นประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่ในวงนั้นไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์นครินทร์ท่านเดียวนะท่านอาจารย์อุดมรัตน์อมฤทธิ์ด้วยและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีกท่านหนึ่งที่เข้าไปล่าสุดคุณสราวุธทรงศิวิไลด้วยก็สามท่านนะก็สรุปก็คือตีวงแคบแล้วทีเนี้ยไม่ได้ครอบจักรวาลว่าไม่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกนะซึ่งอ้อมซ้ายอ้อมขวาอ้อมมากอ้อมใหญ่อ้อมน้อยสุดแท้แต่ว่าใครจะอ้อมขนาดไหนเนี่ยแต่เมื่อวานกลับกลายเป็นว่ามันเป็นความรู้ใหม่ที่ได้รับคำอธิบายจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าในความเห็นของท่านนะนะเห็นว่านะที่กำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยหมายถึงผู้ที่จะมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญก็คือคณะกรรมการยกร่างไม่ได้หมายถึงสสรมันก็เลยกลายไปเป็นคำสรุปของคุณประชญากรเอ๊ะคุณอะไรนะนะในส่วนของสวนะครับแล้วก็ทาง
8: คุณผลิต
9: วัชรศิลป์ด้วย
8: ส
9: รุปเปรี้ยงเลยคุณผลิตถึงขั้นจะต้องไปยกร่างโดยย้อนกลับไปร่างเดิมของตัวเองนั่นคือสสรต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 100% ไม่ต้องอ้อมแล้วนะเดี๋ยวเวลาเพราะศาลท่านบอกอย่างนี้ทีนี้คุณนิกรจำนงก็บอกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวคุณนิกรจำนงให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่สื่อนำเสนอข่าวไปบนหน้าสื่อในวันนี้คือในความหมายของคุณนิกรเองก็ยังมองว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญตัวนั้นอ่ะมันยังครอบคลุมแต่ความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานนี้นั้นเป็นความเห็นเพราะฉะนั้นในรัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้สิ่งที่จะต้องผูกพันกับทุกองค์กรก็คือคำวินิจฉัย
8: ศาลรัฐธรรมนูญ
9: ไม่ใช่ความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นตรงนี้คุณสุปานผมขมวดสั้นๆ นิดเดียวก็คือผมบอกว่าโอ้เราได้เห็นร่องรอยอีกแล้วคุณสุปานครับตอนแรกเนี่ยผมยังเห็นจากสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาได้เปลี่ยนกระบวนท่าใหม
8: ่
9: จากเดิมที่นะเป็นพรรคการเมืองที่นะยื่นนะร่างแก้ไขของตัวเองก่อนใครเลยเพื่อเห็นในความจริงจังจริงใจไม่ใช่จริงโจ้เนี่ยนะฮะแต่มันก็เป็นรายละเอียดที่อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่มันแตกต่างจากพรรคอื่นๆที่ขาดการยึดโยงกับประชาชนแต่คุณนิกรก็อธิบายว่าคำว่ายึดโยงกับประชาชนนั้นเนี่ยมันอยู่ในมิติอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกเสียงประชามติหรือการรับฟังความเห็นนั้นอื่นนั่นคือยังมีตรงนั้นที่เป็นส่วนร่วมนะแต่ตรงนี้นั้นเนี่ยเอาเป็นว่าตอนแรกเสนอไปอย่างนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยบางซุปที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยทำหน้าที่หลายๆบทนะฮะ
8: ตอนนี้บางซุปแกถ้ามองภาษาฟุตบอลให้เข้ากับกระแสฟุตบอลโลกนะคุณมนตรีแกรับหน้าที่ตัวกวาด
9: ตัวอะไรนะฮะตัวกวาด
8: ตัวกวาดสวิปเปอร์อยู่กองหลังห้อยสุดท้ายคือเก็บกวาดทุกเรื่องทั้งรับทั้งเก็บกวาด
9: โอ
8: ้
9: โห
8: ก็เผยโยลูกยาวเข้าใส่ให้ปีกวิ่งเข้าทำอีกคนมนตรี
9: โอ้โหนี่คือตัวรับตัวเปิดตัว
8: สวิปเปอร์
9: นะ
8: คร
9: ับ
8: ผม
9: เพราะนั้นเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรมาแถลงมาพูดถึงผลการประชุมและเป็นมติของพรรคภูมิใจไทยว่าน ะจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราโอ้โหคุณทุปันเนี่ยผมเลยเห็นเลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมาจากเหตุ2ประการประการแรกก็คือนะคิดว่าโอกาสที่จะทำขึ้นใหม่ทั้งฉบับนั้นเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่าสองก็คือแล้วการของการเมืองเวลานี้นั้นเนี่ยมันมีตัวเร่งเยอะอยู่มา2เดือนคนคิดว่าอยู่มามากกว่านั้นนะครับความรู้สึกของประชาชนนะเพราะนั้นอยากกระนั้นเลยนะต้องเร่งนะทำในสิ่งที่จะต้องทำให้ทันก
8: ็
9: คือกลายจากยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมาเป็นเรื่องของนะการเสนอแก้ไขรายมาตรามาตราแรกเนี่ยผมว่าเป็นอารมณ์ร่วมทั้งหมดแหละฝ่ายค้านเขาก็เห็นด้วยยกเลิกหมวด16นะเรื่องของการปฏิรูปประเทศเพราะมันยุทธศาสตร์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยมันไม่ทันการแล้วเข้าไป AI แล้วเขาจะแจกไทย AI พาสปอร์ตกันแล้วยังจะมายุทธศาสตร์20ปีอะไรกันอีกอันหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยคนเขามองในมิติการเมืองผสมเข้ามาเลยเพราะจะแก้ไขกฎจะ ให้ท้องถิ่นสามารถออกกฎหมายในการที่จะใช้จ่ายงบประมาณของตัวเองได
8: ้คร
9: ับอันนี้แหละคือจุดแข็งของพรรคสีน้ำเงินที่เขายึดโยงอยู่กับระดับท้องถิ่นอ่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมได้เห็นร่องรอยว่าหนึ่งเนี่ยเวลามันอาจจะไม่ทันก
8: ับ
9: เรื่องของการจะทำใหม่ทั้งฉบับมันน่าจะนะน่าจะยากเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ดร.อาจารย์โนรานท่านบอกนั้นน่ะก็เลยต้องเปลี่ยนมาขึ้นในสิ่งที่แก้ไขรายมาตราน่าจะมีโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โยนประเด็นตรงนี้ออกมาแล้วคุณนิกรจำนงออกมาสื่อสารเพิ่มเติมในวันนี้ที่บอกว่าไอ้สิ่งที่จะผูกพันกับทุ่งกรคือคำวินิจฉัยแต่ความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
8: เนี่ยเป็นความเห็น
9: เป็นความเห็นตรงนี้แหละครับคุณตุปางครับผมเลยมองต่อยอดไปว่าเอาละได้ปมใหม่ขึ้นอีกปมหนึ่งแล้วล่ะถ้าใครขืนจะทำแบบนี้ทำได้ไม่เป็นไรแต่ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยอีกครั้งนึงว่ามันถูกหรือผิดได้หรือเปล่
8: าน
9: ี่แหละคือได้เห็นร่องรอยแล้วครับ
8: มองกันไม่ต่างคุณมนตรีตอนแรกผมก็ตกใจเขาประชุมกันเมื่อไหร่เขาพิจารณากันเมื่อไหร่เป็นมติเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะพอค้นข้อมูลแล้วก็พอลงจากรถมาเนี่ยนะครับก็ตั้งหลักเซิร์ชข่าวอยู่ทั้งหมดอ้าวนี่มันเป็นความเห็นนี่ไม่ใช่มันเป็นมตินี่อ้าวแล้วทำไมไปออกข่าวกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็บอกโอ้ตีความกันแบบนี้นักการเมืองตีความแบบนี้แล้วก็พี่น้องร่วมวิชาชีพเราก็ไม่วิเคราะห์ให้ขาดไปหยิบคำพูดการแสดงความเห็นของนักการเมืองมาพาดหัวแบบนี้นี่ตายดิชาวบ้านทะเลาะกันตายดิใช่ไหมฮะก็เลยพยายามจะสื่อสารตรงนี้ว่ามันเป็นความเห็นนะครับไม่ใช่เรื่องของคำวินิจฉัยเพราะว่าคำวินิจฉัยมันผูกพันทุกองค์กรแต่นี่เป็นความเห็นของเอาเรียกว่าประธานนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็หนึ่งในตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่เป็นความเห็นไม่ใช่คำวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการที่จะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ 100% แบบที่คาดหวังกันหรือเปล่าเนี่ยมันยังเป็นแค่ความเห็นนะครับมันไม่ใช่คำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ยึดเป็นกฎหมายเอานะครับแล้วก็ตรงนี้ขออนุญาตนะครับแฟนๆรายการนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเราเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าการเลือกส.ส.ร.สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนในรูปแบบประชาชนเป็นผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยเราจะได้นะครับส.ส.ร.ที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีอำนาจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังอันนี้คำถาม
9: ครับ
8: นะครับเพราะว่าข้อเท็จจริงที่ผ่านมาการเลือกส.ส.ร.ทางตรงและทางอ้อมหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยได้คนที่เป็นของประชาชนโดยตรงอันนี้เนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ทางปีกการเมืองฝ่ายเดียวคุณมนตรีมันมาจากประชาชนด้วยว่าประชาชนเนี่ยนะครับจะเลือกคนที่พรรคการเมืองส่งลงสมัครแล้วก็ส่งสัญญาณไปยังหัวคะแนนเสียงนะครับในพื้นที่ต่างๆว่าต้องเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้เพื่อที่จะ

0: ได้คนของพรรคมาเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละนี่ก็คือคำถามว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเราได้สิทธิ์ในการเลือกถ้าสมมุติว่าเราได้สิทธิ์ในการเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 100% เนี่ยเราจะเลือกคนที่นะครับเป็นตัวเลือกที่จะไปคัดค้านกับอำนาจพรรคการเมืองที่ต้องการครอบงำการร่างรัฐธรรมนูญผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือเปล่าอย่าไปดีใจว่าเฮ้ต่อไปนี้เราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาจากประสบการณ์ที่เห็นชัดเจนมากนะครับแล้วผมคิดว่าพรรคการเมืองเองเนี่ยก็หมายมั่นปั้นมือนะครับว่าถ้าเลือกได้โดยตรงเนี่ยก็จะส่งคนของตัวเองนะครับเข้าไปลงสมัครเพื่อจะได้กลุ่มสภาพการร่างรัฐธรรมนูญได้ประเด็นที่2เรื่องของการแก้ไขรายมาตราของพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะเรื่องภาษีบ้านเกิดเรื่องที่จะให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะมีอำนาจในการใช้งบประมาณนะครับที่เก็บจากท้องถิ่นตัวเองผมถามพี่น้องแฟนรายการเสาเสวนาทุกท่านเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยเราเข้าใจว่าวุฒิภาวะของสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับไม่ว่าจะเป็นอบต.สท.นะครับหรือว่าในส่วนของสจ.นะครับหรือในส่วนของอบจ.เองเนี่ยเข้าใจแล้วก็มองถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนในการใช้งบประมาณจริงๆหรือเปล่าเพราะเราก็รู้ว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายจังหวัดนั้นเป็นโครงข่ายโครงสร้างนะครับของพรรคการเมืองในการกำกับดูแลงบประมาณในการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงของตัวเองของพรรคแล้วก็ระบบอุปถัมภ์ในเรื่องของภายในองค์กรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันสูงมากคุณมนตรีผมนึกภาพไม่ออกเลยนะ นะครับว่ามันจะสร้างประโยชน์ได้จริงๆเนี่ยนะครับผมก็พูดได้ทำนองนี้ว่าระบบอุปถัมภ์มันสูงมากแล้วก็ระบบกลไกในการช่อฉนมันก็มากอยู่ในการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอาล่ะจะโกรธจะว่าอะไรก็ไม่ว่าแต่อยากให้คนที่จะโกรธจะว่าเนี่ยกลับไปคิดว่าสิ่งที่ผมนำเสนอเนี่ยมันใช่หรือเปล่าผมคิดว่านักการเมืองรู้อยู่แก่ใจโดยเฉพาะตั้งแต่ส.ส.ขึ้นไปจนถึงกรรมการบริหารพรรคเลขาพรรคแล้วก็หัวหน้าพรรคเนี่ยก็รู้อยู่ว่าโครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่นมันเป็นอย่างไรเพราะว่าแต่ละพรรคแต่ละคนก็ส่งคนของตัวเองเข้าไปกุมกลไกอำนาจในการบริหารการจัดการไว้หมดนะคุณมนตรีนะครับอันนี้ก็พูดกันแบบตรงไปตรงมาละไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับ
1: คุณสุพันธ์อะไรนี้ขออนุญาตเสริมนิดหนึ่งก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเอาละอาจจะหนึ่งภาษีบ้านเกิดนั้นเนี่ยเป็นดำริของทางผู้นำจิตวิญญาณของพรรคภูมิใจไทยในวันที่เขามีการประชุมกันที่สนามช้างที่บุรีรัมย์สักปีหนึ่งนั้นนะก็มีการโยนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของภาษีบ้านเกิดขึ้นมาความหมายของภาษีบ้านเกิดตรงนั้นเนี่ยก็จะแยกส่วนออกจากเรื่องของการแก้ไขกฎหมายที่จะให้ท้องถิ่นสามารถตรากฎหมายในการที่จะนำงบประมาณในท้องถิ่นมาพัฒนาคือภาษีบ้านเกิดนั้นคงจะทำได้เร็วและง่ายกว่าเพราะมันเป็นเรื่องที่จะออกเป็นพระราชบัญญัตินั่นก็หมายถึงว่าผมมาอยู่กรุงเทพคุณสุปันจากนครนายกมาใครต่อใครอยู่ที่ไหนมาเนี่ยเวลาเสียภาษีก็อาจจะมีการกำหนดเหมือนกับจะบริจาคให้พรรคการเมืองพรรคไหนหรือเปล่า อะไรอย่างนี้นะ
0: อ
1: ันนี้มันก็จะมีช่องหรือมีอะไรที่กำหนดให้เราจะต้องนำภาษีที่เราจะต้องจ่ายนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องกำหนดเป็นวงเงินไม่ว่าไม่เกินเท่านั้นหรือกี่บาทเนี่ยให้กับท้องถิ่นที่เราเกิดหรือว่าบ้านเกิดอะไรของตัวเองอันนั้นคือเป็นเรื่องของภาษีบ้านเกิดถัดมาเนี่ยประเด็นเรื่องของการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราแล้วก็โยงเรื่องของอำนาจท้องถิ่นตรงนี้มันคงจะต้องมีข้อพิจารณาอีกเยอะเพราะท้องถิ่นแต่ละที่นั้นเนี่ยมันมีรายได้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดว่าให้ใช้จากงบท้องถิ่นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยก็จะต้องผมเนี่ยมีเพื่อนหลายคนเป็นปลัดอบต.นะทางส่วนกลางจะต้องเป็นคนจัดสรรให้น
0: ี่
1: แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอบต.บางแก้วที่ผมอยู่เนี่ยอู้ฟู่มากเลยเพราะมีห้างใหญ่อยู่ในพื้นที่เก็บกันจนกระทั่งมีเงินเหลือเท่านั้นเท่านี้ไอ้เนี่ยมันก็จะทำให้ท้องถิ่นที่ใหญ่ๆนะก็จะได้

0: ได้ประโยชน์และท้องถิ่นที่อยู่ชายขอบมันก็จะกลายเป็นภาระการเงินการคลังของรัฐบาลตรงนี้คงจะต้องไปดูในรายละเอียดว่าถึงเวลาที่จะทำจริงๆไม่ต่างจากที่รัฐธรรมนูญปี40เคยกำหนดเอาไว้และไม่เป็นจริงนะงบประมาณส่วนที่จัดสรรในแต่ละปี 35% หรือเท่าไหร่จะต้องจัดสรรให้กับท้องถิ่นแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าคุณจะเอางบอย่างเดียวไปไม่ได้คุณต้องเอาภารกิจต่างๆไปด้วยเป็นไปได้ไหมจะเอาภารกิจด้านการจัดการศึกษาด้านการจัดการสาธารณสุขไปฝากไว้กับอบต. อบจ. นะฮะมันก็คำนึงถึงสิ่งที่คุณสุปันพูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะด้วยความเคารพไม่ใช่ไปแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอบต.เนี่ยยิงกันกลางประชุมก็มีนะฮะแล้วถ้ามีวิธีคิดมีพุทธิภาพแบบเนี้ยจะให้จัดการดูแลการศึกษาให้กับบุตรหลานในท้องถิ่นได้ยังไงนะมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นตรงนี้นั้นเนี่ยเรื่องเจตนาเป็นเรื่องหนึ่งแต่รายละเอียดต้องมาพูดกันเยอะเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของแต่ผมเนี่ยผมยังเชื่อเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันว่าพอเขามีเริ่มปรับแผนเริ่มมีแผน2อย่างเนี้ย
1: ครับ
0: รัฐนูญฉบับที่อยากจะได้เห็นกันที่มีประชามติ21กว่าล้านเนี่ยนะผมว่ายิ่งห่างไกลไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคุณสุปันครับ
1: ครับก็คือว่าการร่างรัฐธรรมนูญในทุกฉบับที่ผ่านมานี
0: ่ครับ
1: นะครับยกเว้นปี40นะคุณมนตรีแล้วก
0: ็
1: ปี17ที่หลายคนพูดว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศนี้เนี่ยมากกว่าปี40อีกเนี่ยผมว่าเจตนารมณ์มันไม่ได้ยึดโยงต่อความอยู่กับความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้มันยึดโยงอยู่กับการใช้อำนาจของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองจนผมเนี่ยก็ยอมรับแหละแม้ว่าใครจะบอกว่าเป็นสื่อหรือเป็นบุคคลที่มีอคติต่อการเมืองอันนี้น้อมรับไม่อยากจะโต้เถียงด้วยนะครับผมก็มองว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยในหลายครั้งหรือในหลายเรื่องในหลายประเด็นเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นของนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเป็นหลักคุณมนตรีนะครับคือทำไมผมพูดเช่นนี้เนี่ยเพราะว่าไม่รู้สิบางทีบางโอกาสของชีวิตเนี่ยไม่อยากจะได้เห็นก็ได้เห็นเคยไปอยู่ในวงที่พรรคการเมืองพรรคใหญ่เขาหาเสียงเขาวางแผนหาเสียงนะคุณมนตรีเขาบอกเลยเนี่ยไปเขาบอกว่าเขาจะต้องรับผิดชอบจังหวัดนี้จังหวัดนี้จังหวัดนี้ดูมาสิผู้ว่าเนี่ยเป็นคนของใครเขาขึ้นชาร์ตแบบนี้เลยนะนายกอบจเป็นคนของใครเขาแบ่งปีกสายปกครองของกระทรวงมหาดไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลยนะ
0: คร
1: ับ อบจเป็นของใครเขตนี้เป็นของใครอบตเป็นใครเป็นคนของใครคุยได้ไหมเป็นคนของเราไหมถ้าเป็นคนของเรานี่ต้องดับเบิ้ลเช็คอีกนะตอนนี้ท่าทีทางการเมืองเป็นไง อิ่มหรือยังอิ่มหรือยังเขาวิเคราะห์ขนาดจุดเด่นจุดด้อยนะคุณมนตรีตรงไม่ตรงนะครับความชอบเมาหรือสาวเขาวิเคราะห์กันอย่างนั้นเลยนะคุณมนตรีชอบเมาหรือชอบสาวหรือชอบเงินเขาขึ้นไมล์เมฟกันแบบนี้ขึ้นชาร์จกันแบบนี้เลยนะ
0: อ
1: ันนี้อ๋ออันนี้เราช่วยไว้ตอนเลือกตั้งเราเป็นคนทุ่มให้ทั้งงบประมาณในการหาเสียงและคนในพื้นที่ที่ให้เลือกโอ้เขาจะอย่างนี้เลยนะคุณมนตรีแล้วจะให้เราอธิบายกันยังไงอ่ะแต่เราไม่ก้าวล่วงเจตนารมณ์บริสุทธิ์ของประชาชนที่ต้องการแก้รัฐธรรมนูญนี่เป็นของประชาชนนะคนกลุ่มนี้ก็มีอยู่จริงแต่เราจะไปติดกับระบบแล้วเราก็จะเข้าใจง่ายๆว่าถ้าสสรมาจากการเลือกตั้งแล้วจบมันไม่ใช่ไม่จบนะครับสสรมาจากการเลือกตั้งก็ต้องไปดูว่าเขาร่างอะไรนะครับพอดูเขาร่างอะไรเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นกฎหมายแม่กฎหมายหลักก็ต้องไปดูในส่วนของกรรมธิการแต่ละคณะด้วยกรรมธิการในการพิจารณาเขาแปลยติเขาเติมอะไรเข้าไปเขาตัดอะไรออกไปและโดยเฉพาะองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็จะมีกฎหมายเฉพาะเราต้องตามไปดูจากตรงนั้นด้วยเพราะเจตนารมณ์ของประชาชนจะถูกบิดเบี้ยวและถูกปรับแต่งอยู่ตรงนั้นแหละคุณมนตรีไม่ว่าจะเป็นกกต.เรื่องของกฎหมายพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสส.พรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.นี่คุณมนตรีอันนี้เป็นรายละเอียดแต่เราไม่ค่อยจะไปตรวจสอบหรือให้ความใส่ใจตรงนั้นไงเพราะบอกว่าสส.มาจากการเลือกตั้ง 100% เราก็เฮ้ประชาธิปไตยไม่ใช่ล่ะอันนี้นี่พูดแบบตรงไปตรงมาใครจะหมั่นไส้กันไม่พอใจก็ยอมรับนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นและมันก็ยังเป็นอยู่อ่ะเนี่ยแหละครับ
0: ก็อะไรยิ่งดูเหมือนจะยิ่งใกล้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็พอๆกับพยับแดดนะที่พอเห็นและยิบระยับอยู่ข้างหน้าพอเข้าใกล้ก็ดูเหมือนจะห่างไกลออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่ได้อันนี้มันเป็นการอีกมาถึงอีก ฉากหนึ่งแล้วจากเดิมที่นะผมยังจำแม่นคุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็เป็นรัฐธรรมนูญปี2560คุณจะเอาแบบไหนแบบรัฐธรรมนูญฉบับ2560หรือจะเอา60 plus นะนั่นคือถ้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขก็ใช้ฉบับที่ยังใช้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเห็นด้วยอยากจะได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ยกร่างขึ้นใหม่ก็จะเป็น60 plus แต่วันนี้ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นฉบับปัจจุบันที่มีการแก้ไขรายมาตราโอกาสน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะตอนนี้พอมีสัญญาณจากตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านเมื่อวานเนี่ยอาจารย์นครินทร์ซึ่งเป็นประธานแล้วก็เดี๋ยวไม่แน่ใจถ้าอาจารย์จะต้องไปวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าทันทีที่สวรับรองตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านใหม่เมื่อไหร่เนี่ยอาจารย์ซึ่งยังทำหน้าที่อยู่ก็จะต้องลุกจากตำแหน่งดังกล่าวเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยผมยังนึกถึงคำพูดที่นักการเมืองเขาบอกว่าในซีของพรรคสีส้มเนี่ยเขามองในเชิงอุดมคตินะฮะต้องทำต้องยึดโยงเป๊ะๆอันนั้นคือไม่ต้องอ้อมค้อมสัมภาษณ์เราหลายครั้งคุณนิกรจำนงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่อยากทำอ่ะมันก็ได้แค่ทำแต่มันทำไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้มันก็เลยมีสองแบบก็คือจะเอาแบบไหนจะได้ทำหรือทำได้ก็ต้องเลือกครับคุณสุภานครับ
1: ครับพูดถึงเรื่องของรัฐธรรมนูญปี40แล้วเราที่จะได้สวมาจากการเลือกตั้งแต่ห้ามหาเสียงจำได้ไหมคุณมนตรีจำได้ไหมผมได้มีประสบการณ์ตรงนะช่วงนั้นเนี่ยหลังปี40เนี่ยมันเกิดดิสลอฟครั้งแรกของวงการสื่อนะครับตอนนั้นพวกเราตกงานกันระเนระนาดอ่ะใช่ไหมผมเนี่ยในช่วงที่ว่างงานจากวงการสื่อเนี่ยพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยตอนนั้นนี่ก็มีท่านอาจารย์ปีชาอุตตกูลกับอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลย์เนี่ยนะครับขออภัยนะครับท่านเสียชีวิตแล้วทั้งคู่ก็ให้ไปช่วยงานที่ศูนย์ข้อมูลนะครับเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นก็ให้รับผิดชอบในการศึกษาและอนุรักษ์ลุ่มน้ำมูลตอนบนคุณมนตรีผมก็ได้ไปนอนอยู่หัวไร่ปลายนาที่นะครับกระโทกโชคชัยที่บ้านพระโคเนี่ยนะครับก็ไปทำบ้านดินอยู่ที่นั่นแล้วก็เดินสำรวจลุ่มน้ำมูลตอนบนตั้งแต่เขาแผงม้าเนี่ยเรื่อยไปจนถึงพิมายนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งไปตลาดกระโทกนั่นแหละก็คนเขาเดินอะไรกันนะเขาเดินแล้วก็พูดกันซุ้มซิมผมก็งงเขาบอกใครไม่รู้มาเดินแจกมะนาวอยู่ผมเอ้าเฮ้ยมะนาวแพงเนี่ยมาแจกมะนาวเนี่ยมันยังไงเนี่ยเขาบอกเอ้าอ๋อที่เห็นสะพายกระจาดอยู่นะก็เห็นเขาเดินเฉยๆนี่เม่งก็บอกให้เลยไม่กล้าหยิบเขาบอกขอหยิบได้อันนี้ด้วยความเคารพอาจารย์นะผมถือว่าวิธีการหาเสียงของอาจารย์คลาสสิกมากแล้วผมชื่นชมมากที่ชื่นชมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเรื่องแนวคิดเนี่ยไปเจอวิธีการหาเสียงของอาจารย์เนี่ยผมยิ่งชื่นชมมาอาจารย์บุญทันดอกไทยสงก็มีกระจาดเป็นกระทายคุณมนตรีแล้วก็มีมะนาวนะอยู่ในกระจาดแล้วเขียนเบอร์ลงสมัครไว้เดินอยู่ในตลาดกระโทกอ่ะตลาดกระโทกอ่ะที่อำเภอโชคชัยอ่ะกระโทกโชคชัยอ่ะตลาดสดอ่ะผมก็เลยอ๋อนะครับแล้วท่านก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีกลไกในการจัดการในการให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงซึ่งแตกต่างกันและวิธีการ
0: ดีนะไม่มีใครเขาฟ้องนะเนี่ยถือว่าเป็นการจูงใจ
1: ไม่ได้บอกแล้วผมถือว่ามันคลาสสิกมากนะผมถือว่าไม่ได้อาจารย์ก็ไม่ได้บอกเขาชาวบ้านเขาบอกก็ไม่เห็นจะบอกว่าจะให้หนิใช่ไหมท่านก็ถือกระจาดมะนาวเดินของท่านอยู่เนี่ยแหละฮะมันก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าประชาชนต้องคิดให้ลึกมากกว่าที
0: ่จะจริงๆคุณสุปันขออนุญาตเติมนิดเวลามาไกลนะผมชอบใจอาจารย์เมื่อสักครู่ที่คุณสุปันพูดถึงไม่ใช่อาจารย์ทาง
1: อุบล
0: คือเนี่ยเราเนี่ยประสบการณ์ตรงนะคุณสุปันตั้งแต่เป็นนักศึกษาจนกระทั่งมาเป็นนักข่าวเป็นสื่ออยู่ทุกวันเนี่ยนะไม่ใช่พอลืมตามานะอันนั้นไกลเกินไปนะพอเริ่มต้นเกี่ยวกับสัมผัสทางการเมืองเนี่ยดูเหมือนมันจะเป็นวงรอบทุกปีที่เราจะต้องมารณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูญการแก้ไขรัฐธรรมนูญเอาเป็นว่าก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมปี16นะก็มาจาก13กบฏที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญจนมีรัฐธรรมนูญปี17และจากนั้นก็มีการเรียกร้องกันมาเรื่อยๆจนเกิดรัฐธรรมนูญฉบับ ประชาชนฉบับธงเขียวปี2540หลังเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35จนกระทั่งผ่านมาถึงวันนี้ก็เรายังวนเวียนอยู่กับเรื่องของรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์นักวิชาการเมื่อสักครู่ที่บนที่บอกว่าตกลงเนี่ยนะปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคือมันมีอยู่2ความหมายถ้าเอาความหมายของพรรคประชาชนพรรคส้มเขาก็จะเห็นว่าทั้งหมดอยู่ที่รัฐธรรมนูญคือคำตอบที่จะไขไปสู่ทุกปัญหาแต่เสร็จแล้วเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐธรรมนูญมันอยู่ที่จิตสำนึกอยู่ที่ความคิดอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่นักการเมืองนะฮะก็จะตีความกันแม้กระทั่งเนี่ยนะเรื่องที่ไม่ให้ประชาชนโดยตรงเนี่ยก็ถ้าตีแคบก็แบบนี้ถ้าตีกว้างก็แบบนี้อันนี้แหละคือปัญหามันจะอยู่ที่คนมากกว่ากติกาที่เขียนไว้เป็นตัวหนังสือในกระดาษนะครับคุณสุปันครับ
1: ครับอาจารย์ที่คุณมนตรีพูดถึงนี่คือท่านอาจารย์ตรีเนตรสารพงศ์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้วท่านบัญญัติศัพท์ใหม่ด้วยนะคุณมนตรี
0: ครับ
1: สถาปัตยกรรมทางอำนาจของรัฐไทย
0: โอ้
1: ก็เป็นวาทกรรม
0: หรูหราดีนะฮะ
1: หรูหราแต่ว่าพอถ้าคนที่เรียนเกี่ยวกับสถาปัตย์มีความรู้นี่จะเห็นชัดเลยนะคือการออกแบบอำนาจอ
0: ่
1: ะนี่ก็ว่ากันเอาละพักกันสักครู่หนึ่งนะคุณมนตรีนะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูโค้งสุดท้ายเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของพัทยาคิดว่าเอาพาดหัวสักนิดคุณมนตรีคิดว่าจะมีอะไรหวือหวาหรือมีอะไรพลิกล็อกประเภทล็อกถล่มไหมมีไหม
0: เมื่อวานคุยกับพี่โก้นะเอ๊ะคุยกับพี่โก้หรือใครนะเดี๋ยวนี้คุยหลายคนคือมันน่าจะลำบากแล้วล่ะจะต้องปรับแผนอย่างเดียวนะปรับแผนไม่ได้สู้เพื่อที่จะเอาตำแหน่งผู้ว่าเพราะว่าดูเหมือนสนามนี้นั้นเนี่ยดูจากผลโผล่ที่ออกมาคู่ชกมันไม่สูสีกันเลยคุณสุพันธ์นะเพราะนั้นเนี่ย
1: มันก็เหมือนกับที่เราวิเคราะห์ไปยกแรกนะมันดูเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่ามันจะได้คะแนนเท่าเก่าหรือต่ำกว่าเก่าหรือว่ามันจะมากกว่าเก่าใน
0: อยู่ที่คนว่าจะออกมาใช้สิทธิ์มากหรือน้อยครับเที่ยวนี้ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าว่ากันต่อนะครับเอาครับพักสักครู่หนึ่งครับ
2: ช่วงประเด็นร้อนเสาเสวนา
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ์
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Emcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.emcot.net
9: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
10: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: 96.5 เสาเสวนาโดยสุปันรักเชื้อและมนตรีจอมพันธ
10: ์เสาเสวนาชี้ชะตากทม.
1: คุณมนตรี
0: ครับ
1: ผู้ว่ากทม.นี่อ้างอิงโพนิด้าหน่อยนะนะครับเขาก็บอกว่าโค้งแรกเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเนี่ยได้ 67.30% แต่พอมาสำรวจครั้งที่2โค้ง2ได้ 72.35%
0: เพิ่มขึ้น
1: เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนงงมากนะครับอันดับ2เนี่ยก็คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลนะครับมหาสุขเนี่ยจากครั้งแรกนะครับได้ 7.30% เนี่ยซึ่งถ้าจะมองกับในส่วนของท่านนายกเนี่ยประธานโทษท่านอดีตผู้ว่าได้67เนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าครั้งนี้ขึ้นมาอันดับ2ได้ 9.60% พอไปดูคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันนี้พรรคประชาชนนะสำรวจครั้งแรกเนี่ยได้ 8.20% พอมาสำรวจครั้งที่2เนี่ยได้ 8.80% นะครับอันนี้ต้องพูดถึงคะแนน9กระโดดเนี่ยพูดถึงเปอร์เซ็นต์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ต่อเปอร์เซ็นต์นะน้อยกว่าคุณมาริกาคะแนนนิยมนะฮะแล้วก็อันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกเนี่ยได้ 3.10% พอครั้ง2ก็ได้ 3.10% นะไม่ขยับไม่กระเตื้องเลย
0: คร
1: ับนะครับแล้วก็ทางด้านของอันดับ5เนี่ยเขาบอกยังไม่แน่ใจเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ย 10.20% หมายถึงประชาชนยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกใครเนี่ยนะครั้งเนี้ยเขาบอกมันลดลงเหลือ 2.7% 2.70% แล้วก็หม่อมหลวงนะครับ
0: กรกสิวัฒน
1: ์เกษมศรีเนี่ยครั้งแรกเนี่ยได้ 1.55% พอมาครั้งที่2ได้ 1.35% มันลดลงครับ
0: ครับ
1: เนี่ยนะเอาที่นิดาโพพูดมาเนี่ยมันสะท้อนอะไรอ่ะคุณมนตรีหรือว่าพอตอนแรกเนี่ยก็ยังดูจากคะแนนของความไม่แน่ใจก่อนนะพอดูแล้วเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมามันโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมันไม่มีอะไรที่จะหวือหวามันไม่มีอะไรที่จะไปเทียบเคียงกับอดีตผู้ว่าชัดชาติได้เพราะนั้นเทให้ผู้ว่าชัดชาติดีกว่าเพราะว่าคะแนนมันไปโป่งอยู่ที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยนะครับเรียกว่า1%น่ะถ้ามองจาก10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะถ้ามองจากการสำรวจนะคุณมนตรีที่มันโป่งขึ้นจากสำรวจรอบแรกกับรอบ2อ่ะมันก็มีแนวโน้มด้วยว่ามันมาจากความไม่แน่ใจในรอบแรกเนี่ยไปเทให้กับผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาติแล้วก็เทให้กับคุณมาริกานี่ถ้า1 2เนี่ยเห็นความแตกต่างจากการก้าวกระโดดหรือคะแนนนิยมที่เพิ่มจากครั้งแรกเลยนะในครั้ง2แล้วมาดูจากความไม่แน่ใจของประชาชนในรอบแรกเนี่ยขึ้นไปสู่แล้วก็ไปสู่ในส่วนของครั้งที่2เนี่ยคะแนนเนี่ยถ้ามองจากความไม่แน่ใจเนี่ยมันไหลไปที่อดีตผู้ว่าชัชชาติกับคุณมาริกาหมดเลยนะคุณมนตรี
0: คือมันมาจากที่เราคุยกันไปตอนท้ายเบรกเมื่อสักครู
1: ่
0: นะครับนั่นก็คือคู่แข่งขันในครั้งนี้เมื่อเทียบกับคราวที่แล้วนั้นเนี่ย
1: มัน
0: ไม่สูสีเที่ยวที่แล้วเนี่ยโอ้ลองย้อนกลับไปดูนะพรรคสีส้มก็ส่งคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรนะครับแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติแล้วคนอื่นๆอีกหลายคน
1: อ
0: ันนั้นน่ะคือเป็นการแข่งขันที่นะแต่ละคนแม้กระทั่งผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองณเวลานั้นนะครับที่บอกว่า5เดือน5ปี5เดือน15วันนะขอทำต่ออะไรตรงนั้นน่ะ
1: คือ
0: เป็นรุ่นที่มันพอฟัดพอเบี่ยงกันนะ
1: คือถ้ามองไปที่ตัวบุคคลเนี่ยคะแนนนิยมหรือชื่อชั้นเนี่ยมันพอๆกันไล่ๆกัน
0: และแต่ละคนก็มีที่มาและมีความตั้งใจนะไม่ต้องอะไรมากอ่ะเปรียบเทียบระหว่างดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรกับคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยมันแตกต่างกันเลยนะตอนนั้นเนี่ยพรรคน่าจะเป็นพรรคก้าวไกลนะทุ่มเทอย่างมากมากันเป็นทีมมากันเป็นชุดนะแล้วมาวันเนี้ยมาเทียบเคียงกันเนี่ยนะมันแตกต่างกันลิบลับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคู่ชกเนี่ยมันไม่สูสีกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่เขาทำอยู่ก่อนแล้ว4ปีแล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็คือนะ ไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหา

0: ตั้งแต่ต้นนะแต่ลงสมัครนะแข่งขันในสนามนี้ด้วยเหตุผลอย่างอื่นนะฮะไม่ต้องอะไรมากอย่างพรรคประชาชนเนี่ยกว่าจะได้ตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะกลายเป็นว่าก่อนหน้านั้นไปทาบทามอาจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์พออาจารย์ไม่รับนะก็เลยมาลงที่ดร.โจนะเช่นเดียวกับประชาธิปัตย์นะประชาธิปัตย์เองก็นะดูเหมือนนะประหยัดถ้อยประหยัดคำคนในบ้างคนนอกบ้างถ้าเป็นคนในก็เคยเฉียดเฉียดเคยเฉียวเฉียวถ้ามาก็เป็นคนในเองคืออ้อมไปอ้อมมาจนสุดท้ายไปหวยออกที่คุณอนุชาบุรพชัยศรีนะเช่นเดียวกับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมแล้วก็เลยถูกมองว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ตั้งแต่แรกแต่มาด้วยเหตุผลอย่างอื่นซึ่งค่อนไปทางเหตุผลทางการเมืองซะมากกว่าครับคุณสุปังครับ
1: ครับก็ถ้าไม่มีอะไรพลิกผันแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินกรุงเทพมหานครก็จะได้อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนเดิมคนเก่งนะครับของใครหลายๆคนคุณชัดชาติมาเป็นผู้ว่าต่อนะฮะไปดูกันที่พัทยาหน่อยคุณมนตรีเขาบอกว่าตอนนี้โอ้โหขับเคี่ยวกันหน้าดูนะครับขับเคี่ยวกันหน้าดูจากในส่วนของพรรคประชาชนแล้วก็ผู้ว่าคนเดิมนะครับนั่นก็คือคุณอิทธิวัตรนะครับวัฒนศาสตร์สาทรแล้วก็คุณปรเมศวร์งามพิเชษเนี่ยแหละฮะก็ต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายอยู่ที่ใครจะมีกลเม็ดเด็ดพลายอะไรแต่เห็นบอกคุณที่วัดนะครับก็เตรียมจะเปิดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายนโยบายที่เด่นแล้วก็แนวคิดของคุณอิทธิวัตรนั่นก็คือถึงเวลาพัทยาเพื่อทุกคนพัฒนาการท่องเที่ยวปลอดภัยตั้งศูนย์ดูแลเด็ก24ชั่วโมงคุณปรเมศวร์ก็มาด้วยนะครับนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อสารต่องานเดิมและเทคโนโลยีบริหารเมืองนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยในความสูสีแบบนี้เนี่ยผมต่อสายแต่แลบแก๊บไปเมื่อวานนี้นะครับไปกระชุนข่าวกับสื่อท้องถิ่นบางรายเขาก็บอกว่าตอนนี้มันจะชิงทงกันที่ปัจจัยในการได้มาซึ่งคะแนนเสียงสุดท้ายคุณมนตรีว่าใครจะมีมูลค่ามากกว่ากันเขาบอกยิ่งสูสีแบบนี้เขาบอกว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยก็จะดึงเชงแม่ภาษาเป็นไงคุณมนตรีในการที่จะไปใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่ว่ามูลค่าของใครจะเท่าไหร่อันนี้ในมุมมองของคนสื่อท้องถิ่นนะแต่ในส่วนของการจัดการการกระบวนการในการจัดการการเลือกตั้งกกต.เองหรือในส่วนของผู้สมัครเองก็อยู่ที่การจัดการตัวเองนะผมไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะ
0: คืออย่างไม่ว่าพัทยาก็คงจะมีการตื่นตัวกันอีกแบบหนึ่งเพราะเป็นการเดิมพันชัดเจนว่าบ้านเป็นเขาเรียกการเมืองแบบบ้านใหญ่คุณสุปันนะแล้วก็เป็นวัดศักดิ์ศรีกันตรงนั้นเพียงแต่ว่าพรรคประชาชนที่มีการเปลี่ยนตัวผู้สมัครแล้วก็ไปใช้บริการบ้านใหญ่ด้วยมันก็เลยมีสองอย่างผสมกันนะคือศักดิ์ศรีของบ้านใหญ่และก็เรื่องของความเป็นพรรคการเมืองนะที่จะต้องเปิดพื้นที่ในการที่จะเข้าไปบริหารท้องถิ่นแต่บางครั้งนะผมฟังดูก็แปลกๆนะที่เวลาเขาจะไปนำเสนอชุดความคิดเนี่ยนะอย่างถ้ายกลำพูนโมเดลอย่างเนี้ยคือเอาไปเทียบกับพัทยาไม่ได้เพราะพัทยาเขามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวขีดความสามารถศักยภาพมันเป็นคนละอย่างกันกับลำพูนแต่ถ้าจะเอาในมิติของการเมืองที่คุณสามารถที่จะกุมสภาพทำนโยบายทำอะไรอันนั้นได้ก่อนหน้านู้นมีอบต.อยู่แห่งหนึ่งในแถวทางภาคอีสานที่เข้าประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งนายกอบจ.เขาก็จะหยิบยกมาเป็นโมเดลด้วยเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าโมเดลแรกตรงนั้นของกลุ่มคณะก้าวหน้าเนี่ยจะยังอยู่หรือเปล่านะก็เพราะนั้นเนี่ยการแข่งขันที่ต่างจังหวัดอาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอวกกลับมาที่กรุงเทพเนี่ยเที่ยวนี้นะครับหลายคนก็เริ่มมองนะเพราะในเมื่อมันไม่คู่ขี้ดูดีมันไม่มีอะไรมาดึงดูดและยิ่งคุณสุปันบอกว่าเหมือนกับแบเบอร์นอนมาเนี่ยมันอาจจะทำให้ค คนไม่

0: ออกมาใช้สิทธิ์นี่คนเขาวิตกกันนะของเดิมอยู่ที่ประมาณ60เศษๆไม่ถึง70หรือยังไงเนี่ยเที่ยวที่แล้วเมื่อ4ปีก่อนแล้วกกต.ก็คาดหวังว่ายังไงเที่ยวนี้ต้องเกิน 70% แต่เป็นการคาดหวังโดยที่หลายคนก็ตั้งคำถามกับกกต.อาจจะเป็นเพราะว่ากกต.เผชิญมรสุมหลายลูกหลายด้านเยอะเหลือเกินนะเรื่องที่จะมาทุ่มเทปลุกรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างมากมายเนี่ยไม่ได้เห็นอาการไอ้ขยับขยื่นตรงนี้จากกกต.สักเท่าไหร่เรื่องของการตีปี๊บตรงนี้ครับคุณสุพันธ์ครับ
1: ครับไปดูความคิดเห็นหน่อยไปกันเร็วๆแม้วันนี้ผมเข้าไปดูในช่องแสดงความคิดเห็นนะคุณมนตรีทาง Facebook เนี่ยแฟนๆรายการเราน่ารักนะมีทั้งคุยกับเราแล้วก็คุยกันเองตั้งแต่เรื่องกระลอกกัดสายแหละกัดสายนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็พูดถึงระบบอุปถัมภ์นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่คุยกันฉันมิตรในฐานะแฟนรายการของเสาเสวนานะครับแต่ก็มีความคิดเห็นหลากหลายที่น่าสนใจนะครับก็มีอยู่ท่านหนึ่งคุณพี่อิสระชนบอกว้าวว้าวบางแกขู่ฟ้องคนวิจารณ์พักภูมิใจไทยเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับเป็นงูเห่าเลยอันนี้บางสุภาพอันนี้เป็นความคิดเห็นของแฟนรายการนะผมกับคุณมนตรีไม่ได้พูดนะ ก็ยอมรับนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นท่าทีทางการเมืองแต่ในส่วนผมกับคุณมนตรีเองเนี่ยก็พูดถึงประเด็นเรื่องมันเป็นข่าวสารแล้วก็เชื่อเห็นว่าตอนนี้สังคมเขามองยังไงคิดยังไงนะครับบางซุปแกก็เป็นแฟนรายการของเสาเสวนาอยู่ด้วยนะคุณสุพลนะครับก็คิดว่าเราวิจารณ์ด้วยสุดจริตใจนะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็
0: คือขออภัยคุณปันถ้าคุณสุภชัยใจสมุทรนะเป็นแฟนรายการแล้วก็ฟังเรามาตั้งแต่ต้นก็คงจะพอสรุปได้ว่าทั้งสุพลทั้งมนตรีนั้นก็เป็นแบบนี้แหละนะไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้อคติหรือจ้องที่จะวิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งนะเข้าข่ายที่บางบอกนะฮะจะฟ้องมันก็พอคงจะพอรู้จักเราพอสมควรนะครับคุณสุพันธ์ครับ
1: แล้วก็คุณพี่เบนนะครับผมอ่านผิดหรือเปล่าไม่รู้นะเบนยาเกิดหรืออะไรเนี่ยนะขอโทษด้วยถ้าอ่านผิดบอกว่าผมว่าที่ทับลานเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประเด็นอยู่ก่อนอยู่หลังหรือไม่หรอกไม่งั้นคงเวรคืนที่ไหนก็ไม่ได้การแก้ไขต้องดูเรื่องเหตุผลและความเหมาะสมนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องผมยังยืนยันว่าต้องพิจารณาสิทธิ์ของผู้อยู่ก่อนการเวรคืนยังมีค่าตอบแทนนะคุณเบนนะแต่ว่านี่จะไปไล่เขาออกไหมเขาอยู่เลยเนี่ยมันมีหลักฐานถิ่นฐานการตั้งหลักของมาก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณพี่อะไรเนี่ยชลทรใช่ไหมบอกว่าแม่อยากให้สองคนนี้วิเคราะห์เรื่องตชด.กับวินมอเตอร์ไซค์จังเลย
0: เขาพูดกันไปเยอะแล้วนะคน
1: พูดกันไปเยอะครับผมนะแล้วก็ผมดูแล้ว
0: อารมณ์มีทั้งหลักการยิ่งโดยเฉพาะคุณภรรยาท่านมาออกรายการก็อาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็ไปกันใหญ่แล้วครับ
1: ก็ให้กระบวนการทางกฎหมายเขาต่อสู้เขาว่ากันแล้วการต่อสู้ในแง่กฎหมายเท่าที่ผมคุยกับเพื่อนพ้องที่เป็นทนายเขาบอกมันมีอยู่สองประเด็นก
0: ็
1: คือแรงจูงใจในการก่อเหตุกับสองการป้องกันเกินกว่าการป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะครับแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของทำไมอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมตำรวจไม่เดินหนีหรือตำรวจไม่ควรยิงเยอะขนาดนั้นเนี่ยผมขออนุญาตแบบนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับไม่ได้ข้อข้างใครผมก็มองว่าถ้าจะมองแบบตำรวจทั่วไปตำรวจภูธรกับตำรวจนครบาลเนี่ยเขาฝึกมาเพื่อระงับเหตุคุณมนตรีแต่ตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเขาฝึกมาเพื่อลบก็คือว่าถ้าพูดแบบภาษาแบบไม่ต้องเกรงใจกันเนี่ยก็คือฝึกมาเพื่อฆ่าเพราะเขาเข้าสู่สงครามเขาลบเขาต้องฆ่าเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาในการโต้ตอบมันจึงต่างกันนะฮะปฏิกิริยาในการโต้ตอบมันจึงต่างกันตอนนี้ก็อยู่ที่ว่ากฎหมายเนี่ยจะว่ายังไงเหตุจูงใจในการก่อเหตุกับการตอบโต้เนี่ยเกินสมควรหรือไม
0: ่
1: ครับเอาละโอ้11:58ทุกความคิดเห็นที่ไม่ได้หยิบยกมาอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับไปไล่อ่านนะครับแต่วันนี้ก็มาด้วยกระลอกกับสายไฟซะเป็นส่วนใหญ่นะครับคุณพี่อิสระชนคุณพี่คนนี้บอกนักการเมืองควรคำนึงถึงปากท้องควรคำนึงถึงปากท้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองเรื่องของตะลอกนะครับกัดสายWi-Fi แล้วก็การแลกเปลี่ยนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็ขอบคุณนะครับที่พูดคุยสื่อสารกันด้วยความเป็นแฟนรายการนะครับอย่าไปขัดแย้งหรือไปทะเลาะกันถ้าจะวิจารณ์อะไรก็วิจารณ์ผ่านผมกับคุณมนตรีนะครับก็ขอบคุณ แฟนๆรายการเสาเสวนาที่วิพากษ์วิจารณ์กันแบบสร้างสรรค์นะคุยกันเองในช่องก่อความกับคุณมนตรีนะครับก็ขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วผมสุพันธ์รักเชื้อและคุณมนตรีจอมพันธ์พร้อมน้องๆทีมงานที่ห้องส่ง FM 96.5 ขึ้นความคิดอสมท.ลาแฟนรายการเสาเสวนากันไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เสาเสวนาชี้ชะตากทม.
3: 96.5 เสาเสวนาที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: การตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.เส้นคลิปหลุดประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อการต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมีใช้มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพะงันและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
3: ประชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติธรพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงษ์นายนาภากรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามตามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงษ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปงและหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนสนธิกำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
2: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครนั้นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกฎออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกฎมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
2: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
4: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
7: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
8: เลิกหน่อยจ้าลองนี่ผาชิว่ารุ่น KW 811
7: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
8: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
7: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
8: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
7: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
9: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมือง discredit ก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
0: รัฐบาลหนึ่งโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอวได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
2: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1.2 ล้านตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิสบัลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์โมสเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิสบัลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมการผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิสบัลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิสบัลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
2: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินทุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
10: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
11: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดข่มความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
17: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
18: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connectเฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสลาประดิษฐ์สุวรรณ
19: ต้อนรับคุ ู้ฟังเข้าสู่รายการ Thinking Connect ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ค่ะอลิสลาประดิษฐ์สวรรค์มารับหน้าที่ดูแลผู้ฟังให้ทุกวันเสาร์แบบนี้แล้วก็ทุกวันเสาร์เองเนี่ยปกก็จะพาไปเรียกก็ไปพูดคุยค่ะกับผู้ประกอบการรายย่อยนะคะผู้ประกอบการที่โอ้ดูจะมีผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายและอยากมาแบ่งปันประสบการณ์กับเราค่ะและเรียกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะถามผู้ฟังก่อนละกันว่าเอ๊ะเวลาเราไปกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรากินเส้นอะไรกันบ้างแล้วก็เราเคยคิดไหมคะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะมันคือแบรนด์อะไรเอ๊ะมันมีชื่อแบรนด์ไหมหรือว่าเอ๊ะก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวกันมาจากที่ไหนฉะนั้นวันนี้พอเราอยากจะพาผู้ฟังไปค่ะว่าเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เขาเอ๊ะอยากรู้จังเลยว่าทำไมจู่ๆเขาถึงมาทำแบรนด์เส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นของตัวเองหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันละค่ะกับ2ท่านนะคะ2ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการเลยคุณแจ๊บค่ะคุณอัชรัมพลนะคะฉันทดิโลกแล้วก็คุณมุกค่ะพัชรพรหงรัตนอุทัยค่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์เส้นก๋วยเตี๋ยวจันเจ้าอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
20: สวัสดีค่ะ
19: ดีใจจังเลยที่ได้คุยกับเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเพราะว่าการที่จะแบบมาทำธุรกิจสักอย่างได้มันต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆจู่ๆเอ๊ะทำไมถึงมาจับเรื่องของเส้นก๋วยเตี๋ยวถามเลยดีกว่าค่ะถามทั้งสองท่านเลยว่ามายังไงคะถึงมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวได้ก่อนที่จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
21: ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆเราสองคนก็คือก็เป็นพนักงานประจำกันมาก่อนนี่แหละครับเน
19: า
21: ะแล้วก็คิดกันไว้สักพักใหญ่ๆแล้วกี่ปีแล้วอ่ะหลายปีแล้ว
20: หลายปี
21: ก่อนที่เราจะมาเริ่มทำเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ลองดูหลายๆธุรกิจมาก่อนแล้วครับมีอะไรบ้างนะ
20: เคยอยากทำหลายอย่างอยู่ค่ะจริงๆก่อนนั้นเนี่ยก็มองอยู่หลายอย่างแต่ว่าหลายๆอย่างที่จะทำได้อ่ะอย่างเช่นแบบพวกเครื่องสำอางหรือว่าครีมหรือว่าแบบยาอาหารเสริมหรืออะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วตลาดก็มีค่อนข้างกว้างอ่ะเราก็มองไว้เหมือนกันแต่ว่าหลายๆอย่างที่เราอยากจะทำอะค่ะส่วนมากอ่ะจะต้องใช้เงินลงทุนสูงในการเริ่มต้นทีเนี้ยแบรนด์ก๋วยเตี๋ยวอ่ะมาถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะจริงๆแล้ว
21: อยากจะบอกว่าคือหลายๆอย่างเนี่ยต้องเห็นว่ามาร์เก็ตมันค่อนข้างใหญ่มากเลยมาร์เก็ตแคปมันค่อนข้างใหญ่มากเราก็เลยแบบสนใจเนาะจากที่มุกเขาพูดมาเนาะมีอะไรบ้างนะมีแบบเครื่องสำอางต่างๆเนาะวิตามินอะไรกันพวกนี้เนาะแต่ว่าพอมาดูที่เราก็เลยสเต็ปกลับมาให้มันแบบใช้เงินลงทุนน้อยลงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ market cap ก็ยังกว้างอยู่เหมือนกันเราก็สังเกตว่าเมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันก็เป็นเมนูที่แบบว่าคนไทยเขากินกันเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับบางคนนี่คือแบบตอนเที่ยงทุกวันนี่ได้กินก๋วยเตี๋ยวแบบฝากท้องเอาไว้ตามร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เลยนะ
20: ใช่
21: ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวน่าจะเป็นเมนูที่คนไทยกินเยอะมากแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวครับมันก็น่าจะมี market cap อยู่กว้างอยู่เหมือนกันเนาะเราก็เลยไปศึกษาปรากฏว่ามันก็ใหญ่ขึ้นจริงๆใหญ่มากจริงๆด้วยนะครับก็เลยแบบน่าสนใจก็ลงมาลุยดูครับ
19: ตอนนั้นที่แบบตัดสินใจว่าเอาล่ะฉันจะทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนี่แหละตอนนั้นทำยังไงขั้นตอนวิธีการออกไปศึกษามันยังไงออกไปทำมันมายังไงแล้วก็คิดสูตรของตัวเองยังไงให้เส้นก๋วยเตี๋ยวของตัวเองมันแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวของคนอื่น
21: ๆครับต้องบอกว่าจริงๆอาจจะโชคดีแล้วกันที่บ้านนะครับเป็นดิสทริบิวเตอร์คือเราแบบเหมือนขนส่งของอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นของอย่างนึงที่เราก็ส่งอยู่แล้วแต่เราไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองเนาะทำให้แบบว่าตั้งแต่เด็กๆก็คือกินก๋วยเตี๋ยวมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าก๋วยเตี๋ยวในปัจจุบันกับอดีตมันต้องเรียกว่าลักษณะมันค่อนข้างแตกต่างกันเนาะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวในอดีตเราจะสังเกตได้ว่ามันจะสามารถเคี้ยวแล้วก็กลืนได้แบบง่ายๆเนาะแต่ปัจจุบันคืออาจจะต้องเพราะเหตุผลบางอย่างละกันนะครับจะทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตออกมาในปัจจุบันมันใช้เวลาในการเคี้ยวค่อนข้างนานอาจจะเป็นเพราะว่าความชอบของคนรุ่นใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเป็นที่โรงงานเขาก็มีสูตรที่แตกต่างกันใช่ไหมครับมันทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่เราเจอได้ในหลายร้านในปัจจุบันนะครับมันจะมีความแบบต้องเคี้ยวหลายรอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตามร้านที่แบบอยู่ในห้างอะไรเงี้ยครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเขาจะแบบว่าเคี้ยวง่ายกว่าอะไรอย่างนี้ก็เราชอบในแบบที่มันเป็นแบบนั้นเราก็เลยตั้งใจที่จะแบบเหมือนคุยกับโรงงานว่าเราอยากได้สูตรที่มันแบบเคี้ยวง่ายลวกง่ายอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้แบบค่อนข้างฉีกออกมาจากแบรนด์อื่นๆในตลาดด้วยนะครับ
20: ตอนนั้นใช้เวลาในการศึกษาหรือว่าดูตลาดนานไหมคะกว่าที่จะออกมาลอนช์มาเป็นสินค้าล็อตแรกอะค่ะ
1: มุกคิดว่าน่าจะเหมือนหลายๆคนที่ก็น่าจะศึกษาตลาดก่อนว่าแบบภาพรวมตลาดจริงๆแล้วอย่างที่แจ็คบอกว่ามี market cap ใหญ่มากประมาณไหนเราอยากที่จะเป็นแบบสักกี่เปอร์เซ็นต์ของ total market cap แล้วก็เรา position ตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วเรามีหลายความคิดกันมากๆเลยนะตอนนั้นว่าเราอยากจะวาง position ยังไงหรือว่าแบบคิดว่าเราจะวางแบรนด์เป็นประมาณไหนจะ tackle ลูกค้าได้ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะหลังจากที่เราคิดอยู่นานนะคะเราก็ไม่ได้ลงมือทำสักทีนึงอะไรเงี้ยจนเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงมือทำสักทีอ่ะมันก็จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วโจทย์ที่เราจะต้องเจอจริงๆมันคือจะเป็นประมาณไหนเราจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรอีกมากมายอะไรเงี้ยเราก็เลยทำไปเลยเพื่อที่จะแบบว่าหยุดคิดก่อนแหละแล้วก็ลงมือทำไปเลยค่ะ
20: แบรนด์จันเจ้าอ่ะมายังไงคะมาทีหลังหรือว่ามาคิดกันตั้งแต่แรกเลยว่าจะเป็นตัวแบรนด์นี้แล้วเพราะอะไรถึงใช้ชื่อนี
21: ้โอเคอาจจะต้องกลับไปว่าคือเราอยากทำเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเราก็เลยเริ่มไปไล่ดูยี่ห้อของหลายๆแบรนด์เนาะว่ามันมีแบบแบรนด์อะไรในตลาดบ้างเราจะได้แบบว่าเหมือนแบบเกาะเข้าไปอะไรเงี้ยในความคิดนั้นนะครับพอเราเข้าไปดูอ่ะมันก็จะเป็นพวกแบบชื่อสัตว์เนาะเป็นชื่อสัตว์สารพัดสัตว์เลยเป็นเส้นหมาแมวหมูอะไรพวกน
20: ี้
21: เป็นชื่อดอกไม้เป็นแบบเป็นชื่อของสิ่งของต่างๆใช่ไหมครับ
1: อยู่ใกล้ตัวอะไรที่มันแบบง่ายๆอะไรที่แบบคนจะจดจำได้ง่ายเรียกได้แค่พยางค์เดียว
21: ใช่ใช่ปกติเขาจะเล่นแบบสมมติว่าเป็นแบบไม่อยากพูดชื่อเยอะ เป็นแบบเส้นแมวเส้นหมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อง่ายๆเลยเวลาที่เขาเรียกกันซึ่งอยากที่คุณโบบอกครับว่าผู้บริโภคที่เป็น end consumer เขาจะไม่รู้หรอกว่ามีการใช้เส้นยี่ห้ออะไรในร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเป็นถ้าเราแบบเราก็ลงพื้นที่เราไปถามแบบพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะบอกกันว่าเขาใช้เส้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จับสังเกตได้ว่าเขาจะแบบพูดชื่อแต่สั้น
20: ๆ
21: อันลองยกตัวอย่างคู่แข่งเราคนนึงแล้วกันเขาเป็นชื่อว่าแบรนด์มิตรภาพชื่อยาวมากชื่อว่าแบรนด์มิตรภาพซึ่งเวลาคนเรียกกันก็จะเรียกแค่ว่าเล็กมือเขาจำชื่อแบรนด์ไม่ได้
1: เพราะว่าโลโก้มันคือจะเป็นแบบมือ
21: ใช่
1: ไ
21: หม
1: เขาก็เลยจะจำแค่แบบรูปภาพเราก็เลยพยายามที่จะแบบว่าลงล็อกหรือว่าไฟนอลชื่อแล้วก็ไฟนอลโลโก้กับอะไรที่คนอะเข้าใจได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพิ่มค่ะซึ่งแต่เราก็ยังคงต้องการให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบรนด์ยี่ห้อปัจจุบันที่มีอยู่ในตลาดกับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์น้องใหม่ของเราด้วยเหมือนกัน
21: ใช่เราก็เลยตัดพวกแบบไม่เอาละไม่เอาชื่อสัตว์ไม่เอาคำยากอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันก็มาจบที่ว่าเราอะอยากจะให้แบรนด์มันดูเป็นแบบเหมือนคนรุ่นใหม่นิดนึงเราก็เลยฉีกมาเลยเป็นแบบเหมือนจันเจ้าเลยเพราะว่าเราจำได้ว่าแต่ก่อนเราดูซีรีส์เนาะใช่เราชอบตัวละครจันเจ้าเนาะมันเท่อะไรอย่างเงี้ยหล่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบเหมือนของแบบประมาณเนี้ยมันอยู่บนโลโก้ถุงอ่ะคือคนจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันน่าจะไม่ใช่แบบว่ายุคก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนรุ่นใหม่มาทำอะไรเงี้ยเพราะเราก็พยายามแบบ
1: อย่างน้อยเด็กกว่าปาบุญจิน
21: อย่างน้อยเด็กกว่าปาบุญจิน
20: ก็เลยถามว่าทำไมไม่เอาแบรนด์ปาบุญจินอะไรเงี้ยนะ
1: เป็นแบบว่าวัยรุ่นสร้างตัวเป็นภาพลักษณ์แบบ
21: ใช่
1: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่องครักษ์หนุ่มอย่างนี้ผู้พิทักษ์องครักษ์หนุ่มไปดุนสร้างตัวหล่อๆอย
20: ่
1: าง
20: นี้
1: ค่ะ
20: พอได้แบรนด์มาแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างอย่างที่บอกว่าพอเราคิดไปแบบโหคิดเยอะมากมายไม่ลงมือทำแต่พอลงมือทำไปแล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างผลที่เราได้รับจากการทำลงมือไปเลยแล้วเกิดอะไรขึ้น
1: ก็จริงๆแล้วก็เป็นอย่างที่คาดการไว้ว่าทุกอย่างที่เราแพลนว่ามันจะเกิดสิ่งนี้หลายๆอย่างก็จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหมายความว่าอุปสรรคที่เราคาดการไว้แล้วว่าเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่ได้เจอแบบอย่างจังๆขนาดนั้นส่วนมากจะเป็นอะไรที่เราไม่สามารถฟอร์ซีได้มากกว่าค่ะก็คือแบบอย่างเช่นจริงๆแล้วมันครอบพอจะแพลนได้แต่ว่าแบบบางอุปสรรคอะที่เราไม่ได้คาดการว่าจะเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยมันก็เกิดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งที่เราไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคหรือว่าปัญหาแล้วกันเรามองว่ามันคืออีกหนึ่ง challenge ที่เป็นเส้นทางที่เราอยากจะข้ามผ่านไปค่ะพวกแบบตลาดใหม่ๆที่เราเข้าไปแล้วปัญหาก็คือแบบ
20: พ่อค้าแม่ค้าอาจจะไม่รู้จักเส้นของเราเลยเราทำยังไงให้เขาอ่ะมีความเชื่อใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดที่เป็นแบบอย่างตลาดสดอย่างเงี้ยมันคือ traditional trade general trade ที่คนอ่ะจะมีความฝังใจกับอะไรที่มันเป็นอย่างเดิมๆเขาจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงเขาจะไม่อยากลองของใหม่ๆอะไรเงี้ยเราทำยังไงให้เราอ่ะเข้าไปถึงจิตใจของเขาได้ทำยังไงให้เราอ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เขาอ่ะจะเลือกเข้าไปกล้าขายของเราประมาณนี้ค่ะหรือว่าแบบพวกปัญหาของการขนส่งที่ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันจะเจออีกแบบนึงแต่สรุปจริงๆแล้วมันก็พอจะแก้ไขปัญหาลงไปได้อยู่อะไรประมาณนี้ค่ะ
3: นั่นก็เป็นเพราะแบบอย่างที่เราบอกแล้วว่าเราต้องลงไปทำเองก่อน มันถึงจะรู้ว่าเราต้องเจออะไรแล้วเราต้องแก้แบบไหนยังไงบางทีเราอาจจะคิดแบบ worst case เกินไปนะพอไปเจอจริงๆมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่คุณมุกบอกเลยว่าเอาล่ะมันบางครั้งมันก็เจอปัญหาแล้วมันทำยังไงให้คนเนี่ยเขารู้จักแบรนด์ของเราตอนนั้นจันเจ้าทำยังไงคะให้คนรู้จักแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นแบรนด์จันเจ้าแทนแบรนด์อื่น
20: นี่จริงๆก็อย่างที่เราอ่ะคาดอีกอย่างนึงโอกาสที่เราคาดการไว้อ่ะคือยังไม่มีแบรนด์เส้นก๋วยเตี๋ยวแบรนด์ไหนที่แคปเจอร์ใจผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะถามแบบผู้บริโภคโดยส่วนมากที่ทุกคนอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเป็น1ใน7วันเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันจะต้องเป็น1ในมื้อของ1สัปดาห์ของแบบคนไทยแน่ๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็อาจจะไม่ได้แบบสามารถที่จะขึ้นมา1ชื่อได้เหมือนน้ำเปล่าเหมือนขนมว่าแบบแบรนด์นี้อะไรเงี้ยเราอะอยากจะเป็นคนคนนั้นวิธีการที่เราทำก็คือเราใช้ TikTok ในการสื่อสารแล้วก็ในการสร้างแบรนด์ awareness ให้เข้าถึงใจผู้บริโภคค่ะ
21: ใช่ก็คืออย่างเงี้ยมันจะต้องแบบแบ่งเป็น2กรณีเนาะถ้าเป็นแบบว่าร้านที่แบบเปิดมานานแล้วอะไรเงี้ยเขามีเส้นเขาใช้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยคือเราก็จะทำเหมือนที่เราทำใน TikTok เลยก็คือเราก็จะเข้าไปเหมือนแบบแนะนำเนาะแต่อีกขาหนึ่งเลยที่เราก็ให้ความสำคัญมากๆเลยคือ awareness ก็คือการที่แบบว่าคนที่แบบเหมือนเป็นผู้บริโภคอะไรเงี้ยครับเขาไม่รู้จักว่าเขาไม่ได้แบบจะ request ว่าเขาอยากกินเส้นอะไรเนี่ยถ้าเขารู้จักแล้วเนี่ยบางทีมันเหมือนเข้าไปในจิตใจเขาเลยเนาะเข้าไปแบบไปนั่งในใจว่าโอเคถ้าเกิดนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแบรนด์จันเจ้าต้องขึ้นมาอันดับหนึ่งทีเนี้ยหลังจากนั้นนะครับก็คือซึ่งก็มีอยู่นะตอนนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่อะไรเงี้ยก็จะทักมาหาเราก่อนแล้วซึ่งเป็นเจอร์นี่ที่ค่อนข้างแปลกเพราะก่อนนั้นเนี่ยคือเขาก็อาจจะที่เคยไปถามนะครับว่าคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเปิดก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาจะหาเส้นยังไงเขาก็จะไปเดินหาตามตลาดเนาะว่าให้พ่อค้าแม่ค้าแนะนำอะไรเงี้ยหรือว่าเข้าไปกินตามร้านแล้วก็ชอบเส้นไหนเขาก็ใช้เส้นนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่ตอนนี้คือเขาทักมาหาเราก่อนเลยว่าราคายังไงขายยังไงขอชิมมีตัวอย่างไหมอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้ปิดเราสามารถปิดร้านที่เปิดใหม่ได้ค่อนข้างเยอะในตอนนี้ครับ
3: นั่นแสดงว่าสิ่งที่เราทำก็คือสื่อไปทาง TikTok นี่คือได้ผลจริงๆใช่ไหม
21: ได้ผลมากเลยครับ
3: เพราะว่ามันเป็นด้วยยุคสมัยด้วยเนาะเพราะยุคสมัยเนี้ยถ้าเกิดว่าไปทางสื่อทางโซเชียลมีเดียมันก็จะช่วยได้เยอะอย่าง TikTok เองตอนนี้ทำของ TikTok ทำมากี่ปีแล้วคะ
21: TikTok เพิ่งจะเริ่มทำตอนที่เราทำเส้นเนี่ยจริงๆจังๆเลยครับคือต้องบอกแยกกันก่อนละกันเนาะว่าผมมาคือแบบเคยทำอีกช่องนึงมาอะไรเงี้ยที่แบบว่าเหมือนช่องเล่าเรื่องเนาะก็แบบว่ามีรับสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยมีสกิลในการทำช่องมาประมาณสักปี2ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มทำช่องใหม่นะครับกับเส้นจันเจ้าเนี่ยก็คือตอนที่เริ่มทำช่องเลยก็ประมาณสัก
20: 10เดือน
21: ประมาณสัก10เดือนที่แล้วอะไรเงี้ยครับ
3: ซึ่งมันก็คือมันได้ผลเลยใน10เดือนนี้ทีนี้ถ้าเกิดย้อนถามกลับไปว่าตั้งแต่จันเจ้าจุดเริ่มต้นจนถึงจันเจ้าณปัจจุบันเราเห็นอะไรกับความเป็นจันเจ้าบ้างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยแบบนี้ค่ะที่เศรษฐกิจอาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร
21: ่โอเคตอนแรกอ่ะก็คือเราอาจจะวาง positioning ก็คือเหมือนว่าเราอาจจะเหมือนแบบคิดแค่ว่าเราขายเข้าตลาดเนี่ยครับแล้วก็เหมือนให้ลูกค้าเขามาเหมือนยังไงดีล่ะสมมติว่าเป็น B2B เนาะเราเข้าไปหาพ่อค้าให้พ่อค้าในตลาดเนี่ยเขาเอาสินค้าเราไปวางขายนะครับอันนี้คือเป็นความคิดแรกเรื่องของเราเลยแต่ว่าพอ

0: ละ10โล20โลไปใช้ใช่ไหมครับก็อาจจะอยากซื้อแค่แบบกิโลเดียวซึ่งก๋วยเตี๋ยวกิโลเดียวนี่ก็ถือว่าเยอะมากก็ทำได้ประมาณสัก10ชามแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแบบเหมือนพัฒนาโปรดักต์ใหม่ให้มันเป็นเหมือนกึ่งสำเร็จรูปก็จะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวสดอยู่ในถุงแล้วก็มีซอสคลุกอะไรเงี้ยไปให้นะครับซึ่งจะแตกต่างจากยี่ห้ออื่นในตลาดด้วยเพราะว่าถ้าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวกึ่งสำเร็จรูปในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะเป็นแบบเส้นให้อบเส้นอบแห้งซ
1: ึ่
0: งเวลามันลวกน้ำออกมามันจะมีความแข็งมันจะไม่เหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแต่ของเราก็คือเราใช้สูตรเดียวกันกับที่เราขายให้เข้าตลาดเลยครับใช่มันก็เลยจะทำให้แบบชงต้มออกมาแล้วเหมือนกินที่ร้านเลย
1: ก็คือมันทำให้แบบสะดวกขึ้นเนาะแล้วก็รสชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเส้นอย่างที่ทำเลยเนาะทีเนี้ยเราวางไหมคะว่าอนาคตเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวจั่นเจาของเราจะไปทางไหนดีจะมีการปรับอย่างที่บอกว่าเอาล่ะออกมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์แล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมาด้วยอีกไหมคะ
0: สิไปเลย
2: ณตอนนี้เราก็อย่างเพราะว่าตอนนี้เรามีตลาดทั้ง2ทางทั้งตลาดในส่วนของ B2B ด้วยแล้วก็ B2B หมายถึงขายเข้าตลาดแล้วก็ในขาของend consumer ด้วยก็คือลูกค้าของเราที่ติดตามใน TikTok ตลาดที่สามารถทำในออนไลน์ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งในขาของ B2B อ่ะแล้วก็มีแพลนที่จะเพิ่ม SKU เพิ่มขายเส้นอื่นๆเข้าไปเพิ่มก็คือแบรนด์จั่นเจาเองอ่ะจากที่ณปัจจุบันมีแค่เส้นเล็กก็อยากจะทำทั้งเส้นใหญ่เส้นผัดไทยเส้นก๋วยจั๊บที่มันแบบครบวงจรมากขึ้นอนาคตก็อาจจะเห็นจั่นเจาบะหมี่หรือว่าเส้นหมี่เข้ามาเพิ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็ในขาของTikTok เองหรือว่าทางขายออนไลน์เองที่เราเล็งเห็นว่าจริงๆแล้วมันมีตลาดอีกใหญ่มากๆที่ผู้บริโภคเองนะปัจจุบันน่ะมีครอบครัวหรือว่าอยู่กันครอบครัวเล็กลงครอบครัวแค่1ถึง2คนน่ะมีจำนวนมากขึ้นการเป็นแบบว่าเหมือนอยู่กันแค่แบบ2คนในครอบครัวอยู่กันแค่คอนโดอย่างเงี้ยมีจำนวนเพิ่มเยอะมากๆขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ได้ทำโปรดักต์ที่อย่างที่จะบอกเป็นเส้นเล็กคลุกที่เป็นแบบพร้อมทานกึ่งสำเร็จรูปที่จะสามารถที่จะแบบเข้าถึงความสะดวกที่ผู้บริโภคมองหาได้มากขึ้นค่ะ
1: เส้นทางของเส้นก๋วยเตี๋ยวจั่นเจาเนี่ยเราจากที่เราเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนถึงณปัจจุบันเองเนี่ยเราเส้นจั่นเจาเขาสอนอะไรเราบ้างเราได้อะไรจากเขาบ้างไหมคะ
0: โอเคเดี๋ยวตอบก่อน ข้อแรกเลยก็คือมันเห็นได้ชัดอะครับตั้งแต่อันนี้จะเป็นตั้งแต่เราเปิดคลิปไปแล้วเนาะก็คือที่บอกว่าเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าปัญหามันคืออะไรบ้างถ้าเรายังไม่ได้ลงมือทำอะครับคืออันนี้มันเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยอย่างที่บอกว่าเราก็คือคิดจะทำนู่นทำนี่มันต้องเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยแต่เราอะไม่ได้ถึงขั้น execution สักทีเลยนะจนกระทั่งถึงจั่นเจาเนี่ยแหละที่เราอะคิดว่าเออมันต้องลงมือได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะช่างมันเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันเพราะก่อนหน้านี้เราจะเหมือนแบบจบทุกอย่างในกระดาษเนาะก็คือแบบเขียนมาว่าแบบต้องทำอยากทำอะไรบ้างเขียนแล้วมันมีปัญหาอะไรเขียนแต่เรากดพอเจอปัญหาปุ๊บเอ้ยถอดใจไม่ทำดีกว่าเพราะว่าแบบปัญหามันเยอะเนาะในการแบบแก้ต่างๆแต่การทำจั่นเจาอ่ะมันแบบวันนั้นอ่ะก็คือแบบคุยกับคุณมุกไปเลยว่าแบบช่างมันลงทุนไปเลยทำเลยถ้ามันผิดมันจะพลาดมันจะขาดทุนอะไรก็เป็นบทเรียนไปเป็นค่าใช้จ่ายไปเนาะก็ทุกวันนี้ก็มีค่าใช้จ่ายเป็นบทเรียนค่อนข้างเยอะทำอะไรอย่างผิดแต่ว่าก็ดีกว่าการที่เราอ่ะก็คือเขียนแล้วก็พับโปรเจกต์ไปไม่ได้ทำสักทีครับอันนี้คือคิดว่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้จากจั่นเจาแล้วคิดว่าในอนาคตหลังจากนี้นะครับถ้าจะทำแบรนด์อื่นๆหรือโปรดักต์อื่นๆเพิ่มในแบรนด์ของจั่นเจาเนี่ยเราก็แบบเหมือนอยากลงมือทำมากกว่าการที่แบบคิดแล้วก็กลับไปดีกว่าทำไม่ได
2: ้จริงๆอีกอย่างนึงอะค่ะเสริมเติมจากแจ๊บอะจริงๆแล้วคิดว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อควรปฏิบัติสำหรับแบบว่า SME ที่กำลังคิดว่าอยากจะเริ่มต้นลงมือทำแล้วกันค่ะก็คือคิดว่าเริ่มต้นจากอย่าให้มันใหญ่เกินตัวจนเกินไปให้พอรู้ว่าประมาณการว่าเราอะพอจะลงมือได้ประมาณนี้เราพอจะเริ่มต้นจากเล็กๆได้ประมาณนี้แล้วค่อยๆสเกลค่อยๆขยายออกอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่าลงทุนลงเงินจนมากจนเกินตัวจน

0: เกินไปเริ่มต้นจากเล็กๆแล้วก็มองหา opportunity ในการ scale แล้วเราจะค่อยๆเห็นเองว่าแบบทางไหนที่เราจะไปต่อได้อีกอะค่ะ
1: เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นคำแนะนำเล็กๆแล้วกันเนาะสำหรับผู้ประกอบการที่ฟังอยู่นะตอนนี้อย่างนี้ฝากร้านดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากเข้าไปดูใน TikTok หรือเข้าไปสนับสนุนเส้นจันเจ้าบ้างทำได้ยังไงบ้างคะ
2: ครับก็สามารถเข้าไปที่ TikTok แจ๊บทำเส้นแจ๊บทำช่องมาขายเส้นแล้วก็จันเจ้าได้เลยครับก็คือแจ๊บทำช่องมาขายเส้นจันเจ้าหรือว่าพิมพ์ว่าเส้นจันเจ้าจริงๆก็ขึ้นใน TikTok แล้วครับใน TikTok ก็จะมีตะกร้าให้กดได้เลยว่าจะเป็นแบบ1กิโล5กิโล10กิโลหรือไม่ก็เป็นแบบเป็นซองเส้นคลุกที่บอกไปนะครับว่าเป็นสำหรับ B2C เป็น End Consumer กินหรือว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการสนใจครับก็สามารถติดต่อมาที่เบอร์ตรงไหน
0: ที่ช่องก็ได้ค่ะ
2: ติดต่อของช่องได้เลยครับ
0: ก็ได้ใช
1: ่ก็สามารถแบบไปฝากข้อความไว้ใน TikTok ได้เลยเหมือนที่โบทำเนาะตอนติดต่อกันไปก็ไปฝากไว้ในช่อง TikTok ได้เลยค่ะก็อีกอย่างนึงที่อยากบอกคือถ้าณตอนนี้เองอ่ะผู้ประกอบการเองเนี่ยอยากจะลองมาเล่นเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียบ้างอะค่ะทางคุณแจ๊คบอกคุณมุกมีคำแนะนำไหมคะสำหรับผู้ประกอบการที่อะไรอยากจะมาทำร้านบนโซเชียลมีเดียอย่าง TikTok อย่างเงี้ยมันมีข้อควรที่เราต้องทำยังไงบ้างเนี่ยค่ะ
2: โอเคครับถ้าเป็นข้อแนะนำเนี่ยอยากจะให้ศึกษาคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับว่าทำยังไงให้แบบคอนเทนต์ของเรามันเกิดการไวรัลได้อะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้มุ่งไปที่Personal Branding ด้วยเพราะว่าการทำช่องอะครับถ้าเกิดยิ่งเป็นตัวสินค้าอะไรเงี้ยเราว่าระยะยาวมันค่อนข้างมีผลแบบเราสองคนเวลาจะทำคลิปทำอะไรพวกนี้ลงช่องอะก็ค่อนข้างคิดกันเยอะว่าภาพที่ออกไปมันจะแบบดูดีไหมอะไรเงี้ยถ้าอันไหนไม่ดีเราก็ตัดออกแล้วก็ไม่ได้เล่าลงไปเนาะหรืออันไหนที่แบบว่ามันค่อนข้างมีคุณภาพอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเล่าลงไปมันก็ทำให้แบบpersonal branding ของเราสองคนเนี่ยมัน
0: ยั่งยืน
2: กว่าการที่แบบบางทีบางช่องแบบเห็นคลิปไวรัลอยากทำตามแต่ว่ามันแบบไม่ได้ส่งผลดีต่อช่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อย่าไปทำนะครับอันนี้ต้องฝากเอาไว้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือค่าธรรมเนียม TikTok ค่อนข้างแรงนะครับเวลาจะขายอะไรก็คือคำนวณมาให้เรียบร้อยนะอย่าคิดว่าแบบว่ามันมีหลายอย่างที่เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอันนี้ก็ต้องคำนวณดีๆครับ
0: ต้นทุนแฝงต่างๆ
1: อาจจะต้องไปศึกษาความเป็น TikTok ของเขาก่อนว่า TikTok มันมีอะไรบ้างในการที่เราต้องแบบว่านับมาเป็นต้นทุนของธุรกิจเราด้วยเนาะไม่ได้แบบว่าขายแล้วได้ทันทีเลยแต่ว่ามันต้องมีต้นทุนอะไรต่างๆมากมายต้องไปศึกษาให้ดีแหละเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะทั้งคุณแจ๊บเลยเนาะก็มีโอกาสเดี๋ยวคงได้กลับมาคุยกันอีกนะถ้าเกิดว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆนะ
2: ดีเลยครับ
0: เหมือนกันค่ะขอบคุณโบแล้วก็จริงๆเรดิโอด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจและจะทำยังไงให้เราอยู่ได้ยาวๆแล้วรวมไปถึงเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการช่วยเรากันขายของด้วยนะคะวันนี้อลิสราและทีมงานไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณช่วง SME 4ภาคโดยอลิสราประดิษฐ์สุวรรณ
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเทงณัฐพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แห่รอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยศรีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับย้อนอดีตสู่อนาคตนะครับช่วงเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาโดยประมาณนะครับทุกๆวันเสาร์เสาร์นี้ก็เป็นเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับท่านผู้ฟังก็อยู่กับผมไพศาลมังกรชยาผู้ดำเนินรายการและวันนี้ท่านวิทยากรของเรานะครับก็ช่วยสละเวลามาสนทนากันอีกเสาร์หนึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรณ์ธรรมใจนะครับส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนนะก็รบกวนท่านอาจารย์กันอยู่ตั้งแต่ต้องไปทำหน้าที่ในทางการเมืองนะครับก็ช่วยสละเวลากันแต่ประเด็นเรื่องที่ถือว่าอยู่ในความสนใจกันนะอ๋ออาจารย์ยังไม่เข้ามานะรอสักครู่เมื่อเสาร์ที่แล้วก็ได้เกริ่นไปว่าอยากจะชวนท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์เนี่ยพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในกลุ่ม G7 ชาติสมาชิกอาเซียนนะแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้โดยเฉพาะหลังจากที่มีเรื่องของสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแล้วก็ช่องแคบฮอร์มุซก็ถูกล้อมปิดทั้งโดยฝ่ายอิหร่านทั้งโดยฝ่ายสหรัฐนะครับเรียกว่าล็อกกัน2ชั้นเลยแล้วก็เพิ่งจะเริ่มคลี่คลายเพราะว่าล่าสุดก็มีการลงนามใน MOU กันไปโดยทางฝั่งสหรัฐก็มีประธานดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้ลงนามเองนะครับส่วนทางอิหร่านก็เป็นประธานดีของอิหร่านแล้วก็อาจจะมีการเจรจาในส่วนประเด็นละเอียดอ่อนอื่นๆที่สำคัญอีกประมาณ 2-3 ประเด็นในช่วงเวลา60วันนับจากนี้ไปนะครับนับจากวันที่ลงนามกันไปซึ่งลงนามกันไปก็ประมาณถ้าตามเวลาบ้านเราน่าจะประมาณวันพฤหัสนะครับก็นี่แหละครับพอเกิดเรื่องของสถานการณ์สงครามสหรัฐอิหร่านจริงๆแล้วสหรัฐอิสราเอลแล้วก็อิหร่านแล้วก็มีสมรภูมิที่เลบานอนด้วยแต่เลบานอนก็ไม่ได้ประกาศสู้รบอะไรครับหรือว่าเขาไม่มีความมุ่งประสงค์ที่จะสู้รบอะไรกับอิสราเอลนะครับแต่บังเอิญว่ามันก็มีเรื่องของกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะห์ที่เขาสู้รบอยู่ก็เลยมีสมรภูมิที่เลบานอนด้วยกรุงเบรุตก็โดนถล่มไปด้วยอันนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานนะครับของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งถ้าตามข้อมูลข่าวสารที่เรารับรู้รับทราบกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือเขาเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติรวมทั้งถ่านหินรายใหญ่นะแต่กลายเป็นว่าเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของวิกฤตการน้ำมันด้วยแล้วก็ยังมีผลกระทบอื่นๆนะทั้งในเรื่องของตลาดทุนเรื่องของความเชื่อมั่นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจการคลังหลายๆวิกฤตดูจะประดังประเดงเข้ามาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยหาเรือนตั้งแต่เมื่อช่วงเสาร์ที่แล้วนะฮะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการก็คงจะยังพอจำได้นะครับว่าผมก็ได้ฝากเรียนท่านอาจารย์ดร.อนุสรณ์ไว้ว่าเดี๋ยวเสาร์นี้นะครับนะจะนำเรื่องเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียมาพูดคุยกันในมิติรับรายการย้อนอดีตสู่อนาคตกันนะครับเพราะว่านอกจากจะมีความใกล้ชิดกับไทยเพราะว่าเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วเนี่ยหลายท่านก็บอกว่าดูกรณีของอินโดนีเซียแล้วก็อาจจะเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยนะครับได้พึงระมัดระวังในประเด็นเรื่องต่างๆพร้อมไปด้วยเพราะเราเองก็มีปัญหาของเราอยู่นะครับเศรษฐกิจโตต่ำกว่าศักยภาพขีดการแข่งขันก็ถดถอยนี่ดีนะฮะที่ทราบว่าเมื่อวันศุกร์นี่ก็มีรายงานว่าขีดการแข่งขันของไทยก็ได้รับการประเมินให้มีอันดับที่สูงขึ้นจากอันดับ30ก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่น่าจะประมาณ26นะขึ้นมาสัก4อันดับก็ดูจะเป็นข่าวดีอยู่นะครับแต่เรื่องอื่นของเราก็ยังมีจุดที่ถือว่าเป็นจุดอันตรายอยู อยู่หลายประการอยู่นะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่โตต่ำไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อนุสรณ์เข้ามาหรือยังนะยังไม่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมลองดูแบบคร่าวๆนะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าเรื่องใหญ่ๆเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่มันน่าจะเข้าขั้นลักษณะ ที่เป็นวิกฤตก็คงจะมีสองสามเรื่องใหญ่ๆนะที่เป็นลักษณะวิกฤตแล้วก็ประดังประเดกันเข้ามาในจังหวะนี้ซึ่งกำลังมีเรื่องของวิกฤตพลังงานวิกฤตราคาน้ำมันอยู่วิกฤตแรกนี่ก็คือวิกฤตของตลาดทุนแล้วก็ความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนทั้งนี้มันมีอยู่ 2-3 เรื่องนะครับที่น่าจับตาก็คือว่า1บรรดาหุ้นใหญ่ๆหุ้นดังของอินโดนีเซียเนี่ยที่เป็นซึ่งมีความสนใจของนักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนประเภทกองทุนจากต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยที่เขามีการลงทุนกันเนี่ยถูกลดอันดับหรือว่าถูก MSCI เนี่ยตัดออกจากดัชนีแล้วก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่เสี่ยงถูกลดชั้นนะซึ่งก็สถานะแบบนี้เนี่ยประเมินกันว่าตลาดหุ้นของอินโดนีเซียเนี่ยครับครับเอาละครับไปทักทายพี่เติร์นสอนกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
12: สวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
11: ครับก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าจะชวนท่านอาจารย์มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์อินโดนีเซียซึ่งขณะนี้อาจารย์เรียกได้ว่ามันเป็นวิกฤตได้ไหมฮะวิกฤตทางเศรษฐกิจวิกฤตตลาดทุนวิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตการคลังอะไรต่าง
12: ๆเป็นวิกฤตความเชื่อมั่นนะฮะที่มีผลต่อความปั่นป่วนในตลาดการเงินนะฮะซึ่งจริงๆวิกฤตเศรษฐกิจของอินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยมันก็เชื่อมโยงกับการทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วก็การใช้นโยบายประชานิยมซึ่งมันไม่ได้ยึดถือกรอบวินัยการเงินการคลังก็ทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นนะฮะมีการเทขายหุ้นรวมทั้งมีการทุบค่าเงินด้วยนะทำให้ค่าเงินรูเปียของอินโดนีเซียเนี่ยอ่อนค่าอย่างรุนแรงมากแล้วก็กดดันให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยยิ่งสูงขึ้นทั้งที่จริงๆโดยเป้าหมายโดยการดำเนินการของรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็พยายามที่จะควบคุมจัดการกับเงินเฟ้อนะฮะด้วยการที่เข้ามาแทรกแซงราคาน้ำมันนะฮะก็คืออุดหนุนราคาน้ำมันอย่างเต็มที่นะฮะในช่วงที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นมาแต่ว่าการทำเช่นนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการดำเนินการที่มันไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วทำให้เกิดการที่ใช้เงินจำนวนมากจากงบประมาณในการไปอุดหนุนราคาน้ำมันนะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีการอินโดนีเซียนี่ก็ถูกถอดออกจากดัชนี MSCI นะฮะซึ่งการถูกถอนออกจากดัชนี MSCI เนี่ยมันเป็นปัญหาสะสมนะคืออินโดนีเซียนี่ก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีการทุจริตคอร์รัปชันมากในทุกวงการในทุกแบบย่านะฮะใช้คำนี้ก็แล้วกันทั้งในระบบราชการทั้งในภาคธุรกิจทั้งในการเมืองนะฮะก็คล้ายๆกับไทยปัญหาบางอย่างคล้ายๆกับไทยนะฮะแต่ไทยเนี่ยยังรักษาวินัยทางการคลังดีกว่าบ้างนะฮะถ้าไม่ระมัดระวังก็จะเกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกันอย่างล่าสุดเราก็เพิ่งจะออกพรกเงินกู้400,000,000,000ถูกไหมฮะ
11: ครับ
12: แต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีกฎหมายมีกลไกบางอย่างที่คอยกำกับเอาไว้อะนะฮะแล้วก็รัฐสภาของเราก็ทำงานเข้มแข็งที่จะตรวจสอบนะอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยคือพอรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลปาโบโวสุเตียนโตเนี่ยนะซึ่งก็เป็นลูกเขยของอดีตจอมเผด็จการของอินโดนีเซียนะฮะสุฮาโตเนี่ย
11: สุฮาโตเขาก็เป็นอดีตนายทหารใหญ่ใช่ไหม
12: เป็นนายทหารใหญ่ใช่ครับแต่พอมาเป็นนักการเมืองเนี่ยท่านก็ทำนโยบายประชานิยมเยอะมากนะครับ โดยที่นโยบายประชานิยมหลายอย่างเนี่ยก็ดูดีนะครับพยายามจะช่วยเหลือคนยากจนแล้วก็แก้ปัญหาหลายอย่างนะฮะแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าโครงการเหล่านี้มันมีการรั่วไหลและทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีการยักยอกเงินจำนวนมากอย่างเช่นโครงการอาหารกลางวันฟรีสำหรับนักเรียนที่ยากจนอันนี้มันดีอยู่แล้วนะฮะโดยตัวโครงการมันเนี่ยก็คือมีเจตนาที่ต้องการให้เด็กจากครอบครัวที่ยากจนเนี่ยเข้าถึงโภชนาการที่ถูกต้องนะคนอินโดนีเซียจะได้มีคุณภาพเติบโต
11: คือ
12: คนอินโดนีเซียระยะหลังเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าตัวเล็กตัวเตี้ยคุณเนี่ยคือโภชนาการไม่ดีอ่ะนะฮะซึ่งก็ส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาจากความยากจนรัฐบาลก็มีความตั้งใจจะทำโครงการอาหารให้มันมีคุณภาพแล้วก็ให้ลูกหลานของครอบครัวที่ยากจนเนี่ยสามารถเข้าถึงอาหารโภชนาการที่มีคุณภาพแต่มันก็เหมือนเมืองไทยอ่ะที่เอาอะไรเอาขนมจีนใส่น้ำปลามาให้เด็กทานอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ของเขาหนักกว่าในแง่ที่ว่าเงินงบประมาณจำนวนมากเนี่ยแทนที่จะเอาไปซื้ออาหารให้เด็กก็เอาไปสร้างโรงอาหารอะไรเงี้ย คือพยายาม
11: มีการเล่นแร่แปรธาตุอะไรกันอยู่ด้วยแล้วก็มียักยอกด้วยมีทุจริตมีอะไรยุบยับไปหมด
12: ใช่ครับใช่ซึ่งมันก็ทำให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีนโยบายออกมาในเรื่องการส่งออกคืออินโดนีเซียเนี่ยก็มีภาคส่งออกที่เข้มแข็งมาต่อเนื่องนะตั้งแต่สมัยระบอบซูฮาร์โต้แล้วตั้งแต่ทศวรรษ1980เช่นเดียวกับไทยแต่ว่าอินโดนีเซียในยุคนี้เนี่ยดันไปออกนโยบายซึ่งมันขัดกับกลไกตลาดก็คือมีการกำหนดไปว่าสินค้าตัวไหนที่เป็นสินค้าสำคัญเนี่ยจะต้องส่งออกผ่านรัฐวิสาหกิจอะไรเงี้ยมันก็เลยเจอวิกฤตนะฮะเพราะว่าอันนี้มันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ระบบทุนนิยมโลกหรือนักลงทุนหรือว่าบรรดาผู้บริหารกองทุนเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่ามันการดำเนินการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ควรจะไปแทรกแซงโดยรัฐมากขนาดนั้นนะฮะ
11: ครับมันมีประเด็นที่
12: อินโดนีเซียระบบมันก็ไม่เหมือนจีนไงฮะ
11: คร
12: ับจีนเนี่ยบางอย่างเขาทำได้เพราะว่าเขาออกแบบระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นสังคมนิยมแบบตลาดแล้วมันก็มีกลไกที่วางแผนจากส่วนกลางถูกไหมฮะแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาพัฒนาประเทศตามแนวทุนนิยมมาตลอดแต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการ
11: ครับมีเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยมันมีเรื่องของวิกฤตการคลังที่ทุกคนมองแล้วหนักใจแล้วมันเลยกระทบเรื่องความเชื่อมั่นนะนอกจากนโยบายประชานิยมก็คือแจกอาหารกลางวันฟรีแก่นักเรียนทั่วประเทศแล้วเนี่ยยังไปทุ่มสร้างกำแพงกันน้ำทะเลที่จะเข้ามาท่วมกรุงจาการ์ตาแล้วก็มีเรื่องอุดหนุนราคาน้ำมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์คือเขาบอกมันมีไอ้เรื่องผลวิกฤตไอ้เรื่องเชิงโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมนะก็คือจาการ์ตาเนี่ยมันเสี่ยงที่จะถูกจมที่จะจมน้ำแล้วรัฐบาลก็ทุ่มงบหนักมากเลยในเรื่องนี้แต่ผมได้ยินว่าเขาก็พยายามจะย้ายเมืองหลวงอยู่แสดงว่ามัน
12: เขาย้ายแล้วฮะเขาย้ายแล้วเขาย้ายทยอยย้ายแต่ว่ามันก็ใช้เงินเยอะไงฮะแต่วิธีที่จะใช้เงินน้อยกว่าเนี่ยก็คือว่ามันต้องหยุดขยายจาการ์ตาตั้งแต่เมื่อ 2-3 ทศวรรษที่แล้วอ่ะ
11: แต่แสดงว่าหลายหลายอย่าง
12: ใช่ครับ
11: เชิญอาจารย์นะ
12: คือพอเริ่มเห็นปัญหาเนี่ยคือมันคาดการล่วงหน้าได้อยู่แล้วอย่างเช่นมันเห็นได้ชัดว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะแล้วมันมีโอกาสที่จาการ์ตาเนี่ยมันจะจมลงมันก็ต้องหยุดขยายจาการ์ตาคือมันต้องกระจายความเจริญไปที่อื่นถูกไหมฮะไม่งั้นไอโครงการลงทุนอะไรทั้งหลายที่ทำไว้เนี่ยมันก็จะเสียหายหมดนะก็เช่นเดียวกับกรุงเทพนะฮะ
11: ผมก็คิดว่ามันน่าจะคล้ายกรุงเทพนะอาจารย์
12: ใช่ครับคือถ้าอีกสัก 10ปีนะฮะ10ปีแล้วจริงๆกินพีทบอก8ปีแค่นั้นน่ะ10ปีเนี่ยกรุงเทพจมทะเลเงี้ยแล้วเรายังไม่วางแผนระยะยาวเนี่ยคือผมก็ยังมองไม่เห็นนะครับว่าเราจะไปหาเงินที่ไหนมาป้องกันกรุงเทพไม่ให้จมทะเลนะอันนี้ยังไม่พูดถึงถ้าเราจะมีการวางแผนที่จะย้ายเมืองหลวงนะครับปัญหาบางอย่างก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในอินโดนีเซียเนี่ยมันควรจะเป็นบทเรียนให้กรุงเทพนะฮะบทเรียนให้ประเทศไทยด้วยนะ
11: เข้าใจว่าจาการ์ตาเนี่ยเขาน่าจะวิกฤตมากกว่าเราเพราะฉะนั้นเขาก็เร่งรีบทุ่มงบประมาณไปแก้ปัญหาอย่างฉับพลันนะ
12: ใช่ครับแล้วมันใช้เงินเยอะอ่ะใช้เงินเยอะถูกไหมแล้วโครงการแบบนี้เนี่ยมันไม่มีเอกชนคนไหนมาร่วมลงทุนอยู่ละมันต้องลงทุนโดยรัฐไงมันต้องลงทุนโดยรัฐจะให้เอกชนร่วมลงขันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
11: ครับ
12: แล้วนโยบายตอนหลังเนี่ยสมัยบาโบโวเนี่ยนะมันก็ต่างจากโจโกวีระดับหนึ่งนะคือโจโกวีนี่ก็ประชานิยมนะแต่ว่าเขาไม่มีนโยบายแบบแทรกแซงเศรษฐกิจโดยรัฐมากเท่าไหร่ที่เรียกว่าสเตทอินเทอร์เวนชั่นนิซึมเนี่ยนะฮะแล้วก็มีแนวคิดคือเนื่องจากว่าท่านประธานดีท่านก็เป็นทหารเก่าด้วยนะแล้วอยู่ในระบอบซูฮาโตมายาวนานก็มีแนวคิดแบบชาตินิยมทางเศรษฐกิจฉะนั้นมันก็ไปกำหนดนโยบายเรื่องการส่งออกทรัพยากรสำคัญเนี่ยก็เลยเป็นนโยบายแบบชาตินิยมด้านทรัพยากรเรียกว่ารีสอร์ทเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยนะฮะทีนี้รีสอร์ทเนชั่นแนลลิซึมเนี่ยมันก็ไปเหมือนไปกำกับไปควบคุมไอ้กลไกเสรีของการส่งออกอ่ะนักลงทุนเขาก็ไม่ชอบอันนี้ถูกไหมฮะเขาก็เลยสร้างปรากฏการณ์ในการลุมกันถล่มเทขายหุ้นแล้วก็ทิ้งค่าเงินทิ้งขายทิ้งเงินรูเปียนะแล้วมันก่อนหน้านี้มันก็มีจริงๆมันมีการประท้วงถ้าคุณไพศาลจำได้คือรัฐสภาเนี่ยก็ไปอนุมัติเงินสนับสนุนไอ้เรื่องสวัสดิการให้กับส.ส.มากเกินไปอ่ะในขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ยังต่ำมากคนคือความเหลื่อมล้ำมันสูงอ่ะนะคืออินโดนีเซียก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งมีความเหลื่อมล้ำสูงแบบไทยนี่แหละนะของไทยเนี่ยก็เหลื่อมล้ำสูงแต่ว่าเรามีเขาเรียกว่ามิติทางด้านวัฒนธรรมมิติทางด้านกลไกทางสังคมที่ทำให้คนระดับล่างเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต่อสู้เรียกร้องอะไรมากแต่อินโดนีเซียเนี่ยเขาก็อย่างคนระดับล่างเขาลำบากใช่ไหมเขาก
11: ็
12: ลุกขึ้นมาประท้วงเข้าใจว่าเมื่อปลายปี68นี่เองใช่ไหมประมาณสิงหา
11: คมก็มีม็อบใหญ่ม็อบใหญ
12: ่มีม็อบใหญ่ใช่ครับแล้วก็จนกระทั่งทำให้รัฐมนตรีคลังเนี่ยต้องลาออกนะฮะแล้วรัฐมนตรีคลังที่ลาออกเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีคลังที่ยึดถือวินัยทางการคลังอะเพราะว่าไปอาจจะไปค้านท่านผู้นำในหลายเรื่องว่าทำแบบนี้ทำแบบบางเรื่องไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาวิกฤตการเงินแบบปี40นะครับก็ประธานดีก็อาจจะไม่ฟังก็เลยปลดเลยปลดรัฐมนตรีคลังเลย
11: ครับครับ
12: แล้วก็มันก็มีประเด็นเรื่องมีการถูกตั้งคำถามด้วยว่าธนาคารกลางของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นอิสระเป็นกลางจริงไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าตอนหลังเนี่ยก็มีการเหมือนกับว่าใช้นโยบายการเงินแบบที่มันจริงๆมันผิดวินัยนะก็คือมีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอินโดนีเซีย
11: คือ
12: รัฐบาลอยากทำโครงการใช่ไหมแล้วไม่มีเงินก็กู้เงินถูกไหมฮะ
11: ที
12: นี้กู้เงินนักลงทุนสมมตินักลงทุนเข้ามาซื้อน้อยก็ไปขอให้ธนาคารกลางเนี่ยช่วยซื้ออันนี้มันก็ผิดหลักนิติอยู่แล้วนะมันเท่ากับเป็นการเพิ่มปริมาณเงินเพิ่มปริมาณเงินโดยที่มันอาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการของการดำเนินนโยบายการเงินที่ถูกต้อง
11: ก็ไม่ต่างจากสั่งให้แบงค์ชาติพิมพ์แบงค์เพิ่มขึ้นมาให
12: ้ครับคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆมันเขาก็อันนี้เขาเรียกว่ามันถ้าเป็นภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่า quantified debt monetization monetization quantified debt monetization นี่เป็นทางวิชาการก็มันก็เป็นการซ่อนปัญหาด้วยนะทำแบบนี้มันซ่อนปัญหาคือเหมือนอย่างไทยของไทยก็เหมือนกันนะฮะคืออย่างสมมติว่าเราเงินเราไม่พอใช่ไหมแล้วเราก็ทำงบประมาณขาดดุลเยอะเสร็จแล้วเราก็หาวิธีในการที่จะให้ธนาคารของรัฐเนี่ยไปทำโครงการอะไรบางอย่างของรัฐบาลอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยโครงการบางอย่างถ้ามันประสบความสำเร็จมันก็ไม่มีปัญหาถูกไหม
11: ครับ
12: แต่ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นภาระผูกพันไงที่รัฐจะต้องดูแลมันก็จะกลายเป็นหนี้สาธารณะในที่สุดมันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะซึ่งตอนนี้อาจจะมันยังไม่เป็น
11: คร
12: ับ แต่ว่ามันข้อดีของเราก็คือว่าเราก็เลยตอนหลังเราก็ออกกฎหมายมาจำกัดตรงนี้ไงว่าคุณไปใช้กลไกพวกนี้โดยไม่มีเพดานไม่ได้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวใช้กันเพลินไม่มีเพดานแล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทั้งหลายเนี่ยที่เป็นของรัฐเนี่ยเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะทำยังไงใช่ไหมฮะ
11: ครับแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ผมเห็นสื่อต่างประเทศเขาก็วิพากษ์วิจารณ์อินโดนีเซียนะก็คือวิกฤตตลาดทุนวิกฤตตลาดเงินอะไรทั้งหลายที่มันกระทบถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรื่องของปัญหาธรรมาภิบาลนักลงทุนต่างชาติขาดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสของบริษัทจดทะเบียนเช่นการถือหุ้นไกว้ที่ซับซ้อนนำไปสู่การปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินโลกอย่าง Moody's แล้วก็ Fitch อันเนี้ยมันเกิดขึ้นที่ตลาดหุ้นของอินโดและส่วนตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในสถานะที่ตรงนี้ดีกว่าเยอะหรือว่าอย่างไรอาจารย์ในมุมมองอาจารย
12: ์ก็ดีกว่าบ้างผมใช้คำนี้คือ แล้วผมก็เป็นรองกรรมาธิการการเงินการคลังด้วยนะเราก็หยิบประเด็นพวกนี้มาพูดคือมันมีปัญหาการช่อโกงกันในตลาดการเงินอยู่ไม่น้อยถูกไหมฮะและหลายกรณีเนี่ยผู้ที่เดือดร้อนหรือนักลงทุนเนี่ยก็ยังไม่ได้ชำระเงินคืนเลยนะในกรณีสตาร์ทเนี่ยมันก็ยังค้างอยู
11: ่ไอ้ที่เขาเรียกแบงก์เมาตายเป็นฝูงเนี่ยนะ
12: จนกระทั่งบางทีเราลืมไปละถูกไหม
11: ครับ
12: ซิปแม็กกรณีซิปแม็กกรณีหุ้นมอนะหรืออย่างล่าสุดฟอร์เร็กเนี่ยฮะเรื่องฟอร์เร็กเรื่องอะไรที่มันพัวพันกับคนจำนวนมากเนี่ยอันนี้มันก็ต้องบังคับใช้กฎหมายฮะคุณไปสั่งบังคับใช้กฎหมายแล้วถามว่าตัวพรบกฎหมายที่มีอยู่มันเพียงพอไหมก็ต้องเอามานั่งดูแล้วต้องปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอ่ะครับเพราะว่าเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การโกงเนี่ยธุรกรรมการโกงอะไรทั้งหลายในตลาดการเงินเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นถ้ากฎหมายมันตามไม่ทันมันก็จะเกิดปัญหาในเชิงระบบได้ถูกไหมฮะแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาในเชิงระบบมันเป็นปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะฮะแล้วพอมันเกิดการช่อโกงกันขึ้นเนี่ย
11: มันมีการลูบหน้าปัดจมูกอะไรกันอยู่หรือไง
12: มันมีพัวพันกับคนมีอำนาจอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะลูบหน้าปัดจมูกแล้วก็บางทีก็หลับตาข้างหนึ่งแล้วก็พวกที่เป็นขบวนการใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกไปหมดอ่ะการจับกลุ่มการยึดทรัพย์ก็ล่าช้าอะไรเงี้ยนะ
11: ครับ
12: คนที่เขาเดือดร้อนก็บางคนนะมันเป็นเงินออมของเขามาทั้งชีวิตอ่ะใช่ไหมฮะก็หวังจะรวยจากการลงทุนก็ถูกหลอกอะไรเงี้ยนะ
11: ครับก็เราก็ต้อง
12: ปัญหาบางอย่างก็คล้ายๆกันแต่เรายังดีกว่ายังดีกว่าอินโดนีเซีย ระดับนึงอาจจะไม่มาก
11: แต่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เป็นแบบเรียนที่เราต้องดูนะที่เราต้องศึกษาแล้วต้องดูแล้วก็ให้ความระมัดระวังอย่าไปซ้ำชั้นเขา
12: ใช่ครับแต่โดยปกติเนี่ยถ้าเราศึกษาดูบทเรียนของวิกฤตครั้งสำคัญของภูมิภาคหรือของโลกเนี่ยเวลามันลุกลามเนี่ยมันลุกลามเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันไง
11: มัน
12: มีปัญหาคล้ายๆกันพอมันเกิดเขาเรียกว่าจุดปะทุประเทศหนึ่งปุ๊บมันลามทันทีเลย
11: เหมือนตอนต้มยำกุ้งอะนะ
12: ใช่คือหลายๆประเทศมันจะมีปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่ามันยังไม่ปะทุใช่ไหมแต่พอมันปะทุประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยมันลามเลยทีนี้มันลามเลยทีนี้กรณีของอินโดนีเซียแต่ของไทยเนี่ยก็อย่างที่ผมได้พูดและให้ข้อมูลไปก็คือบางอย่างมันก็มีปัญหาบางอย่างเป็นปัญหาร่วมกันคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าเรายังบางอย่างเรายังดีกว่าแต่มันก็ยังพอประคับประคองไปได้แต่ว่าก็อย่าได้ประมาทเป็นอันขาดนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างเราพูดถึงอย่างเรื่องอินโดนีเซียเนี่ยมันมีการขาดดุลแฝงถูกไหมที่เรียกว่าทวินเดฟิซิตนะฮะ
11: คือยังไงครับอาจารย์
12: ขาดดุลงบประมาณมีขาดดุลงบประมาณขาดดุลบัญชีเดินสะพัดถูกไหมฮะและพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศสูง
11: ครับ
12: ทีนี้กรณีขาดดุลงบประมาณเนี่ยไทยก็ขาดดุลงบประมาณอินโดนีเซียก็ขาดดุลงบประมาณเยอะ
11: อันนี้ไม่ต่างจากกัน
12: แต่เรายังไม่ได้มีปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเท่าไหร
11: ่โอ้
12: นะฮะคืออินโดนีเซียเนี่ยมีหนักกว่าแต่ว่ามันขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยตัวทิกเกอร์เนี่ยคือราคาน้ำมันเพราะเราเป็นประเทศนำเข้าพลังงานถูกไห
11: ม
12: ฮะแต่ว่าที่ตัวช่วยเนี่ยมันคือท่องเที่ยวคือรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยมันยังมาชดเชยได้อยู
11: ่
12: แต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนเกิดท่องเงินรายได้ท่องเที่ยวไม่มาแล้วก็ส่งออกไม่ดีเท่าที่ควรแล้วก็นำเข้าพลังงานก็เป็นปัญหาใหญ่เราก็อาจจะมีชะตากรรมคล้ายๆอินโดนีเซีย
11: อ
12: ินโดนีเซียนี่เขายังเป็นประเทศผลิตและส่งออกน้ำมันนะปัญหาตรงนี้เขายังเบากว่าแต่ว่าเขาผิดพลาดเรื่องการดำเนินนโยบายที่ไปแทรกแซงในราคาไม่ปล่อย
11: ราคาไปอุ้มราคาไปมาก
12: ทำให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมากใช่ครับทำให้เกิดภาระทางการคลังจำนวนมาก
11: ครับเดี๋ยวจะขออนุญาตฮะพักสอนสักครู่อาจารย
12: ์ได้ครับ
11: ฮะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
10: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจากเอ็มคอร์ดทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจากเอ็มคอร์ดให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
14: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
15: ต้องเลิกไปเลยคร
16: ับเฮ้ยเดี๋ยว
14: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วง งพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
15: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
9: ์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: 13นาฬิกา41นาทีครับมาติดตามย้อนอดีตสู่อนาคตกันต่อนะครับอาจารย์นุสรครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นุสรธรรมใจกันในช่วงที่2นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ได้พูดมาถึงประเด็นได้พูดมาถึงเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานนะผมจริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยดูจะเชื่อว่าอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ที่ผลิตเขามีน้ำมันแล้วก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติถ่านหินนะหรือว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นรายใหญ่ของโลกด้วยเพราะฉะนั้นเวลามีเกิดวิกฤตการเรื่องของพลังงานเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่อาจจะเรียกได้ว่าได้เปรียบประเทศอื่นๆซึ่งไม่มีน้ำมันเป็นของตัวเองนะต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศอย่างของไทยก็ต้องนำเข้าน้ำมันดิบเอามากลั่นของเราก็มีโรงกลั่นอยู่6โรงกำลังการผลิตรวมๆกันแล้วก็เกินกว่าความต้องการในประเทศอยู่แล้วแต่ว่าก็ผลิตใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยนะครับแต่ว่าอินโดนีเซียเนี่ยข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบนะครับอินโดนีเซียสามารถที่จะใช้น้ำมันของตัวเองเนี่ยแล้วก็ผลิตใช้ในประเทศอันเนี้ยก็ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่พอเพียงนะครับอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานและโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลเนี่ยมีการนำเข้าในปริมาณที่สูงแล้วก็รัฐบาลก็พยายามจะลดการนำเข้าน้ำมันดีเซลนะครับโดยการที่จะส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยขยายหรือว่าเพิ่มลงทุนเพิ่มพวกโรงกลั่นแล้วก็มีการผลิตน้ำมันดีเซลเพื่อมาทดแทนการนำเข้าให้มากขึ้นกระบวนการเห็นว่าก็เริ่มลดการนำเข้าไปได้บ้างแต่ว่าก็ยังมีการนำเข้าอยู่ในปริมาณสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นประเทศที่ยังต้องพึ่งพาพลังงานนำเข้าอยู่ผลพวงจากความขัดแย้งในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยอินโดนีเซียก็เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะ

0: อีกประเทศหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับที่ก็ต้องได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ขาดแคลนด้วยนะครับนี่ก็ทำให้กลายเป็นอีกวิกฤตหนึ่งที่ถาโถมกันเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียในเรื่องของปัญหาเรื่องของพลังงานแล้วนโยบายของอินโดนีเซียเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศผู้ผลิตนะมีน้ำมันของตัวเองแล้วก็เป็นผู้ผลิตและส่งออกน้ำมันนะแม้จะมีบางส่วนที่ขาดแคลนแล้วต้องนำเข้าก็ตามแต่ว่าก็มีสถานะก็ยังเป็นผู้ที่มีน้ำมันแล้วก็ผลิตและส่งออกอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบแทนประชาชนโดยการที่ให้ประชาชนคนอินโดนีเซียเนี่ยใช้น้ำมันในราคาที่ถือว่าค่อนข้างจะถูกกว่าประเทศซึ่งต้องนำเข้าน้ำมันสุทธินะฮะแต่ว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันขึ้นนะครับเรื่องปัญหาที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยซึ่งประเทศไทยก็ประสบปัญหาอยู่อินโดนีเซียก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกันนะครับอาจารย์สอนครับ
1: ครับคุณไพศาลครับ
0: มาคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องน้ำมันอยากจะให้อาจารย์ได้คุยเรื่องน้ำมันต่อไอ้ผมก็เลยไปดูข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยแม้ว่าเขาจะมีน้ำมันแล้วก็ผลิตน้ำมันส่งออกแต่เขาก็นำเข้าด้วยนะอาจารย์โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล
1: ค่ะบางประเภทเขายังนำเข้า
0: เพราะว่าเขาคงผลิตไม่ได้ครบถ้วนทุกอย่างครับแต่เรื่องน้ำมันเนี่ยของเขามีปัญหายังไงอาจารย์
1: คือเขาไปมีนโยบายไปอุดหนุนราคามากเกินไปอ่ะมากจนกระทั่งมันเกิดภาระทางการคลัง
0: มันคือน้ำมันของผู้ประกอบการยังไงมันก็ต้องไปตามราคาน้ำมันในตลาดโลกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ราคาขายปลีกถูกรัฐบาลก็ต้องเอางบประมาณไปช่วยอุดหนุน
1: ใช่ครับแต่ว่าเขาอุดหนุนโดยที่มันไม่มีแบบอุดหนุนแบบเต็มที่อ่ะโดยที่ไม่ได้ดูว่ามันจะเกิดภาระทางการคลังจำนวนมากอย่างมากนะแล้วโดยสถานการณ์ถ้าราคาน้ำมันมันแพงหรือสูงมากๆเนี่ยจริงๆรัฐบาลที่บริหารได้ดีเนี่ยในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็คือว่าเข้ามาแทรกแซงดูแลผลกระทบเท่าที่จำเป็นแล้วก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนต้องปรับตัวมันถึงจะแก้ปัญหาในระยะยาวได
0: ้
1: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดภาระทางการคลังจำนวนมากแล้วมันในที่สุดมันก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา
0: คร
1: ับ แต่ว่ากรณีของอินโดนีเซียนี่มันเป็นผลจากปัจจัยหลายๆอย่างซึ่งช่วงแรกเนี่ยเราก็พูดถึงเรื่องการขาดดุลแฝดถูกไหมฮะคือขาดดุลงบประมาณสะสมจำนวนมากแล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยอันนี้มันทำให้เสถียรภาพภายนอกของระบบเศรษฐกิจหรือที่เราเรียกว่า external stability เนี่ยซึ่งมันเป็นปัจจัยสำคัญเวลานักลงทุนจะลงทุนว่าจะลงทุนประเทศนี้หรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะเราจะถือเงินสกุลของประเทศนี้หรือไม่เนี่ยเขาก็เอาปัจจัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับพอมันสร้างความวิตกกังวลเนี่ยมันก็มีการเทขายสินทรัพย์ในตลาดการเงินอย่างมากถูกไหมฮะอันนี้มันก็ทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ตลาดหุ้นก็ปรับลงแรงรวมทั้งพันธบัตรทั้งหลายก็ได้รับผลกระทบถูกเทขายแล้วผลตอบแทนพันธบัตรก็ปรับตัวสูงขึ้นคือผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยมันต้องมากระทบกับระบบเศรษฐกิจอีกมันพัวพันกันถูกไหมฮะทั้งที่โดยเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆขยายตัวเติบโตเนี่ยดีกว่าไทยมากนะฮะคือไทยเนี่ยเติบโตต่ำกว่าศักยภาพถูกไหมแต่อินโดนีเซียเนี่ยยังโตได้ค่อนข้างดีอย่างไตรมาสแรกเนี่ยก็ยังขยายตัวตั้ง 5.6% นะซึ่งถือว่าสูงนะฮะแต่ว่าในการที่มันขยายตัวสูงเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผลจาก

0: มีอยู่ในบางเซกเตอร์นะฮะแต่ฟองสบู่มันไม่แตกเพราะอะไรมันไม่แตกเนี่ยมันไม่ใช่คุณความดีนะแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นมันยิ่งทำให้ปัญหามันซับซ้อนขึ้นที่มันไม่แตกเนี่ยมันเป็นผลจากเงินเทาเงินเทาอ่ะมันมาซื้ออย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่เป็นไฮเอนด์จำนวนหนึ่งเนี่ยมันถูกเงินเทามาฟอกเงินถูกไหม
1: คร
0: ับ แล้วมันซื้อเข้ามาซื้อมันก็เลยยังมีกำลังซื้อที่ประคับประคองตลาดอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันควรจะแตกไปตั้งนานละนะแต่ว่าการเข้ามาแบบนี้มันก็ไม่ดีกับระบบเศรษฐกิจเลยนะ
1: คร
0: ับ ไม่ดีในระยะยาวนี่ไม่ดีแต่ว่ามันเหมือนทำให้การฟองสบู่ที่มันควรจะแตกเนี่ยมันยืดเวลาออกไปแต่การยืดออกไปเนี่ยมันเหมือนสโนว์บอลคุณไพศาลคือมันจะสะสมปัญหาใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆลูกโป่งมันจะใบใหญ่ลูกโป่งจะใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือเงินเทาที่เอามาฟอกในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยในภาคการเงินไทยเนี่ยต้องจัดการแก้ปัญหาดีๆนะฮะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศและสังคมไทยในอนาคตอย่างมากแล้วมันก็มีอิทธิพลต่ออำนาจทางการเมืองด้วยคือมันสะสมอำนาจอ่ะคุณไพศาลมันไม่ได้เป็นมันอยู่เฉยๆมันไม่ได้อยู่เฉยๆตรงนี
1: ้
0: ทีนี้เราจะต้านทานมันอยู่ไหมผมก็มองว่าก็ต้องช่วยกันเพราะว่าเครือข่ายหรือพลังของคนพวกนี้มันใหญ่มากเราไปสู้เนี่ยเราอาจจะโดนจัดการซะก่อน
1: ครับไอ้จริงๆเงินเทาพวกนี้มันไปทุกจุดไหมฮะหรือว่ามันโฟกัสมาที่ไทย
0: มันซื้อบริษัทจดทะเบียนน่ะมันซื้อบริษัทจดทะเบียนแล้วก็อย่างผมสามารถพูดได้เลยก็คืออย่างกรณีบมจ.บางจากเนี่ยคุณไพศาลก็ทราบดีคุณไพศาลก็ทราบดีว่าผมก็เป็นอดีตประธานบอร์ดตรวจสอบบางจากมานานใช่ไหม
1: ครับเป็นกรรมการอยู่
0: ตั้งแต
1: ่หลายยุค
0: จัดรายการมาตั้งแต่นานแล้วเนี่ยผมก็เป็นมาจนกระทั่งมันมาถึงจุดเปลี่ยนตอนมีการรัฐประหารปี57เนี่ยพอผมหมดเวลาผมก็ต้องออกไปแล้วก็ตอนนั้นผมก็เห็นคนเริ่มทยอยเข้ามาเป็นบอร์ดซึ่งเป็นนายทหารบ้างใครบ้างเปลี่ยนแปลงไปเยอะบริษัทแล้วในที่สุดก็ล่าสุดก็โดนเบนซามิธโดนทุนเทาเข้ามามีอิทธิพลเข้ามาซื้อหุ้นใช่ไหมโครงสร้างของบอร์ดโครงสร้างของผู้บริหารก็เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งที่บริษัทเนี้ยสมัยที่ผมทำหน้าที่อยู่เนี่ยเป็นบริษัทที่ได้รางวัลเรื่องธรรมาภิบาลแล้วก็คณะกรรมการก็ได้รางวัลด้วยนะคุณไพศาลแต่มันสามารถเปลี่ยนได้โดยอำนาจของเงินน่ะอำนาจของทุนเขาซึ่งมันทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นมากเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าบริษัทซึ่งเคยได้รางวัลธรรมาภิบาลคณะกรรมการเคยได้รางวัลจากตลาดหลักทรัพย์จาก IOD จากหน่วยงานของตลาดทุนพอมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันมีเรื่องราวที่ทำให้เกิดข้อสงสัยเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็เป็นปัญหาใหญ่ทีนี้เราไม่ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบมจ.บางจากเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับหลายบริษัทก็ได้แต่เรายังอาจจะยังไม่เจอถูกไหมฮะ
1: อันนี้
0: หรืออย่างกรณีสตาร์กเนี้ยกรณีสตาร์กที่มีการช่อโกงจากกรณีสตาร์กเนี้ยไอ้พวกบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีอย่างเงี้ยบริษัทจัดอันดับเครดิตก.ล.ต.ตลาดหลักทรัพย์เนี้ยให้มันหลุดรอดธุรกรรมบางอย่างมันหลุดรอดสายตาไปได้ยังไงว่ามันเป็นการสร้างตัวเลขเป็นการโกงอย่างชัดเจนเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
1: มันจะคล้ายๆกับที่เคยเกิดไอ้แฮมเบอร์เกอร์คริสิสในระบบการเงินของสหรัฐนะอันนั้นผู้ตรวจสอบก็รับไปเต็มๆเลยนะอาจารย์นะ
0: ใช่ครั

0: แต่ไอ้ฮัมเบอร์เกอร์ไครซิสเนี่ยอันนั้นมันเป็นผลจากพฤติกรรมเสี่ยงด้วยถูกไหมคือมันระบบ
1: การลงทุนด้วย
0: พัฒนาไปสู่กลไกที่มันสร้างระบบจูงใจที่ไม่ถูกต้องแล้วทุกคนก็กระโจนเข้า
1: สร้างอนุพันธ์กันแบบโอ้โหโยงกันไปเป็นอะไร
0: พัวพันกันไปหมดนะฮะครับ
1: ครับ
0: ก็บางเรื่อง
1: อาจารย์
0: ก
1: ็อาจารย์ประเมินผมอยากให้อาจารย์ประเมินสถานการณ์ของอินโดนีเซียว่าแนวโน้มมันจะเป็นยังไง
0: แนวโน้มของอินโดนีเซียใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คงจะต้องแก้ปัญหาด้วยการที่จะยกเลิกหรือทบทวนนโยบายประชานิยมทั้งหมดนะฮะที่มันสร้างปัญหาต่อเรื่องวินัยทางการคลังมากๆแล้วก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในระบบราชการการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจในตลาดทุนด้วยให้นักลงทุนเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นมันก็จะฟื้นกลับมาได้แต่ว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ไม่ง่ายแต่ทีนี้ถ้ามองลงเนี้ยถ้ามองให้มันในเชิงโครงสร้างมากกว่านั้นคือโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกเนี่ยจริงๆการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันถูกลงโทษแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่ากรอบคิดฮะคุณไพศาลกรอบคิดของบรรดานักลงทุนแล้วก็กองทุนต่างๆที่เป็นกองทุนใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่บนฐานคิดแบบเสรีนิยมใหม่ฉะนั้นมันก็คิดคล้ายๆกันหมดคือนักลงทุนกองทุนใหญ่ๆเนี่ยมันคิดคล้ายๆกันหมดว่าถ้าคุณไม่ทำตามหลักการพวกนี้เนี่ยหมายความว่าคุณจะไม่ได้รับความเชื่อมั่นใช่ไหมอย่างเช่นคุณถ้าคุณแทรกแซงกลไกตลาดคุณไม่ได้รับความเชื่อมั่นคุณผิดวินัยการคลังคุณไม่ได้รับความเชื่อมั่นซึ่งบางครั้งเนี่ยการแทรกแซงกลไกตลาดก็อาจจะจำเป็นก็ได้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจหรือช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งวินัยทางการคลังเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าไม่มีวินัยมันขึ้นอยู่กับคนเขียนมาตรฐานตรงนี้ไงถูกไห
1: ม
0: ทีนี้คนเขียนมาตรฐานเนี่ยมันก็มีอิทธิพลทางความคิดต่อบรรดานักลงทุนในตลาดทุนโลกถูกไหมก็คือ IMF
1: ครับ
0: ซึ่งก็บอกแบบเนี้ยคือไม่มีวินัยทางการคลังฉะนั้นเมื่อถูกชี้ว่าไม่มีวินัยทางการคลังนักลงทุนกองทุนก็แห่เทขายพร้อมๆกันก็ถ้าเรามองกลไกพวกนี้ในเชิงระบบเราก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถรับมือความท้าทายได้ดีขึ้นในความเห็นของผมนะฮะ
1: ครับเอาละครับวันนี้พอดีหมดเวลาลงนะฮะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ย้อนอดีตสู่อนาคตที่ 96.5 FM คลื่นความคิดThinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้าย

0: พรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า12ล้าน4แสนคนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา23นาฬิกาและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎหมายสำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทั้งนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สว ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth

0: ้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โผล่ชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดฮอตทิชชู่ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
3: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับหมอบ้านนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่20มิถุนายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะแล้วก็คุณหมอบ้านของเราค่ะท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ค่ะ
1: เป็นสัปดาห์ต่อเนื่องนะคะที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องของกระถางต้นไม้แล้วก็ต้นไม้นอกกระถางต้นไม้เนี่ยคุยกันไปน่าจะครบจบแล้วนะคะในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเราเริ่มคุยหัวข้อนี้เนี่ยตั้งแต่23พฤษภาคมนะ30พฤษภาคม6มิถุนายนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้13มิถุนายนค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าเรื่องของต้นไม้เนี่ยมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะแล้วก็ในยุคสมัยนี้เนี่ยต้น

0: ไม้มีความสำคัญมากๆนะคะการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบ้านนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้บ้านมีการร่มรื่นร่มเย็นน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยในแง่ขององค์รวมด้วยของสภาพอากาศนะคะของเราแล้วก็ของโลกนั้นที่ตอนนี้เนี่ยเราประสบปัญหาในเรื่องของภาวะโลกร้อนกันค่อนข้างมากนะคะในส่วนของต้นไม้นี่แหละที่จะมาช่วยได้นะทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นแล้วก็ทำให้ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัยนั้นเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะสดชื่นจากการมองสีเขียวพื้นที่สีเขียวภายในบ้านภายในอาคารนะคะซึ่งบางทีเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องมีพื้นที่ใหญ่เราถึงปลูกต้นไม้ได้นะคะพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็สามารถดีไซน์ที่จะปลูกได้เพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปในสัปดาห์แรกๆนะคะก็คุยกันในเรื่องของกระถางเนี่ยนะคะก็ได้เทคนิควิธีการต่างๆมากมายนะคะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาคุยกันต่อตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์เยี่ยมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับเรียนสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็คุยกันไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของต้นไม้แล้วก็กระถางต้นไม้ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อคิดต่างๆที่เราน่าจะต้องเข้าใจแล้วก็พิจารณานะครับแต่แน่นอนว่าการปลูกต้นไม้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วในตอนนี้อย่างที่คุณจิตติมาบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้คุณจิตติมาเราก็จะคุยกันในเรื่องของต้นไม้กันต่อแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเข้าราวนะครับก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังเข้ามาแล้วก็เป็นคำถามที่เราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมู่บ้านจริงๆก็หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่าในช่วงของฤดูร้อนนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าน้ำบางแห่งก็ขาดแคลนแต่ปรากฏว่าการใช้เครื่องปรับอากาศของเรานั้นเนี่ยมันก็มีมากขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยเขาก็จะรีดความชื้นอย่างที่เราคุยกันนะครับทำให้มีน้ำออกมาเราสมมติว่าเราเปิดเครื่องปรับอากาศกลางวันสักครึ่งวันตอนวันนึงตอนกลางวันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาจะต้องรีดความชื้นเนี่ยออกมาเนี่ยได้น้ำหนึ่งถังเนี่ยนะครับก็มีคำถามเข้ามาว่าเอ๊ะเจ้าน้ำจากเครื่องปรับอากาศหรือน้ำจากเครื่องแอร์เนี่ยเราเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้หรือเปล่าน้ำตัวนี้มันเป็นอันตรายอะไรไหมจริงๆแล้วเนี่ยกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าน้ำที่ตัวเครื่องปรับอากาศเขารีดออกมานั้นเนี่ยก็เป็นน้ำที่สะอาดไม่ได้มีผงเคมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำจากเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราก็จะพบว่าในหลายๆอาคารตอนนี้เนี่ยก็เริ่มในการที่จะใช้น้ำจากเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากขึ้นบางแห่งก็จะเอาน้ำนั้นเนี่ยก็ใส่ถังหรือใส่ตุ่มเอาไว้เลยเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยๆตักน้ำจากถังจากตุ่มต่างๆนานานั้นเนี่ยเอาไปทำความสะอาดพื้นบ้างเอาไปรดน้ำต้นไม้บ้างก็สามารถทำได้บางอาคารนั้นเนี่ยก็มีดีไซน์ค่อนข้างดีมากนะครับก็คือว่าตัวอาคารนั้นมีระเบียงแล้วเขาก็ทำเป็นตัวกระถางต้นไม้เนี่ยนะครับแล้วก็ข้างๆกระถางต้นไม้เขาก็ทำเหมือนบ่อเล็กๆบ่อหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อที่จะรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศนะครับพอรับน้ำจากเครื่องปรับอากาศพอน้ำมันเกินบ่อขึ้นมาเขาก็จะมีลูกเล็กๆเป็นรูเล็กๆกันนะครับเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยจากตัวกระถางน้ำเล็กๆอันนั้นเนี่ยนะครับก็เข้าไปเลี้ยงตัวต้นไม้ที่กระถางต้นไม้ต่างๆก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับเรียนตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันนะครับว่าน้ำจากเครื่องปรับอากาศนั้นเนี่ยสามารถเอาไปรดน้ำต้นไม้ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็ไม่กลับสะอาดถึงขนาดที่เราจะเอาไปดื่มเอาไปบริโภคต่างๆได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำที่เขารีดมาในตอนแรกนั้นเนี่ยก็มีความสะอาดแต่ถ้ามันก็อาจจะมีฝุ่นจากฟิลเตอร์เข้าไปแล้วก็ตัวท่อต่างๆนานากว่าที่เขาจะรีดน้ำแล้วกว่าน้ำจะวิ่งมาตามท่อแล้วก็ไหลลงมานั้นเนี่ยตัวท่อนั้นเนี่ยก็อาจจะมีความสะอาดไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นน้ำตรงนี้เนี่ยก็เอาไปใช้ไ

0: ได้รดน้ำต้นไม้ได้ทำความสะอาดอะไรต่างๆนานาได้นะครับแต่ก็อย่าเอาไปบริโภคเลยจะดีกว่านั่นก็คือตัว เริ่มต้นสำหรับการที่เราจะคุยกันเรื่องต้นไม้ในวันนี้นะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็น่าจะได้รับทราบคำตอบไปแล้วนะสำหรับใครที่สงสัยนะประเด็นน้ำที่มาจากแอร์นั้นเนี่ยสามารถรดน้ำต้นไม้ได้หรือไม่ก็สรุปก็คือรดได้นะคะแต่ว่าจะไปทำอย่างอื่นเช่นไปดื่มหรือไปทำอย่างอื่นอันนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงอาจจะแบบมีฝุ่นมีอะไรที่แบบปนมาได้นั่นเองนะคะอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพนะคะอันนี้เราคุยกันไปนะสำหรับประเด็นเรื่องของน้ำจากแอร์ที่จะไปใช้รดน้ำต้นไม้จริงๆสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยเราอาจารย์ก็เคยคุยเนาะว่าสิ่งสำคัญอย่างนึงในการวางแผนในเรื่องของการปลูกต้นไม้ก็คือเรื่องของน้ำนี่แหละนะคะที่จะใช้ในรดเขาที่จะใช้รดต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยจะสามารถเจริญเติบโตได้ก็ต้องมีน้ำนั่นเองนะคะมา อยากจะชวนอาจารย์คุยหน่อยเราคุยเรื่องต้นไม้แล้วเนี่ยอยากทราบเทคนิคค่ะอาจารย์ในเรื่องของการปลูกต้นไม้สักหน่อยเอาแบบฉบับของหมอบ้านนะคะว่าเราน่าจะต้องมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์เพราะหลายคนอาจจะไม่เคยแล้วไม่กล้าบางคนจะรู้สึกว่าโอ้ฉันมือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยไม่ได้ปลูกอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
0: คือผมคิดว่าการปลูกต้นไม้ทั้งหลายนั้นเนี่ยนะครับนอกจากที่เราจะเก็บดอกเก็บผลต่างๆได้แล้วก็ต้นไม้เป็นพืชสีเขียวโดยส่วนใหญ่นั้นเนี่ยก็จะทำให้ทางด้านจิตวิทยานั้นเนี่ยทำให้เวลาที่เรามองไปที่สีเขียวที่มีหลายชั้นนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกผ่อนคลายแต่อันนึงในประเด็นอันนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ต้นไม้ให้เป็นประโยชน์มากกว่าปกติหน่อยนึงเนี่ยนะครับง่ายๆอันนึงเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราสามารถในการถ้าสมมติเรามีบ้านนะครับแล้วก็เราปลูกต้นไม้ที่ต้นสูงหน่อยเนี่ยนะครับทางด้านทิศใต้กับทางด้านทิศตะวันตกตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ตัวบ้านของเรานั้นเนี่ยมีความร้อนน้อยลงเพราะว่าอย่างที่เราจะคุยกันบ่อยอยู่ในรายการหมอบ้านนะครับว่าพระอาทิตย์เราขึ้นทางทิศตะวันออกและอ้อมไปทางทิศใต้และตกทางทิศตะวันตกเพราะฉะนั้นเนี่ยทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตกนั้นแดดเขาค่อนข้างแรงนะครับแดดเขาค่อนข้างแรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ในบริเวณทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตกนั้นเนี่ยตัวร่มเงาของต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมาบังแสงแดดเพื่อที่จะให้แสงแดดนั้นเนี่ยไม่ตกกระทบมาที่ตัวบ้านเราก็จะเป็นเรื่องดีส่วนทางด้านทิศเหนือนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกันอยู่เสมอๆนะครับว่าทิศเหนือนั้นเนี่ยแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ส่องตรงเข้ามาเพราะนั้นทางด้านทิศเหนือนั้นเนี่ยความร้อนจากแสงอาทิตย์นั้นเนี่ยก็จะไม่เข้ามาดังนั้นเนี่ยเราก็น่าจะใช้แสงทางด้านทิศเหนือนั้นเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟฟ้าในห้องของเรานะครับดังนั้นเนี่ยในการปลูกต้นไม้เวลาที่เรามีบ้านเนี่ยนะครับเวลาเราปลูกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ที่ต้นสูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดร่มเงาก็ขอให้ไปปลูกทางทิศใต้กับทางทิศตะวันตกนะครับก็มันไม่ได้เพียงแต่ไปถึงตัวบ้านของเราเท่านั้นเนี่ยนะครับแต่สมมติว่าเรามีทางเดินทางด้านทิศใต้ทางด้านทิศตะวันตกที่มันเป็นคอนกรีตเนี่ยนะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ทางด้านทิศใต้ทางด้านทิศตะวันตกนั้นเนี่ยตัวร่มเงาของต้นไม้เขาก็จะไปบังไม่ให้แสงแดดตกเข้ามากระทบถึงตัวพื้นที่มันเป็นคอนกรีตแล้วมันจะสร้างความร้อนต่างๆนานาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับทั้งนั้นเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็นักปลูกต้นไม้หลายๆท่านเนี่ยนะครับเขาก็จะแนะนำผม อยู่เสมอๆบอกว่าถ้าเวลาที่จะปลูกต้นไม้ข้างถนนเนี่ยก็พยายามปลูกต้นไม้ที่มันมีพุ่มใหญ่หน่อยที่จะทำให้เกิดร่มเงาเพราะว่าถนนนั้นเนี่ยในตอนกลางวันเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายนั้นเนี่ยแดดก็จะร้อนมากการที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยนะครับที่เป็นพุ่มข้างถนนนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวถนนนั้นเนี่ยมันเกิดร่มเงามากขึ้นพอเกิดร่มเงามากขึ้นนั้นเนี่ยก็จะทำให้ถนนนั้นเนี่ยไม่ร้อนเกินไปเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับเวลาทำถนนเนี่ยถ้าใครเป็นนักวางผังเนี่ยเวลาเราทำถนนเนี่ยเราจะ ไม่ทำถนนที่มันวิ่งไปทางทิศตะวันออกทิศ

0: ตะวันตกนะครับแต่เราจะถนนเนี่ยพยายามที่จะวิ่งไปทางเหนือใต้เพื่ออะไรเพื่อเวลาที่เราปลูกต้นไม้แล้วเนี่ยถ้าเราถนนวิ่งไปทางทิศตะวันตกทิศตะวันตกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะปลูกต้นไม้สองข้างทางแต่เงาของต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ลงไปที่ถนนมันก็จะทำให้ถนนนั้นเนี่ยร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใครจะวางผังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะให้ถนนนั้นเนี่ยอย่าวิ่งไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็จะเป็นเรื่องดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นถนนขนาดใหญ่ก็เป็นอีกจุดคิดจุดหนึ่งของนักวางผังที่น่าจะต้องพิจารณาถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเราก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถนนเข้าบ้านนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ทิศทางว่าทำยังไงให้ถนนในบ้านของเรานั้นเนี่ยมันไม่โดนแดดร้อนเกินไปจะปลูกต้นไม้อย่างไรให้ต้นไม้นั้นเนี่ยมีร่มเงามาที่ถนนตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราจะแก้ปัญหาในอนาคตได้ดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะพอพูดถึงเรื่องของต้นไม้นะคะอาจารย์มีบางบ้านเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้มองเข้าไปหนาแน่นเหมือนป่าเลยนะคะซึ่งหลายคนก็ชอบเพราะมีความร่มรื่นร่มเย็นให้ร่มเงาด้วยนะคะอาจารย์มีเทคนิคอะไรไหมคะสำหรับการปลูกในบ้านเราได้เป็นลักษณะสวนป่าขนาดนั้นนะคะอาจารย์
0: คือผมเองเนี่ยตอนที่ปลูกต้นไม้ที่บ้านเนี่ยนะครับก็ปลูกในสวนไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับเสร็จแล้วก็ในขณะที่กำลังปลูกเราก็เลือกต้นไม้ในการที่จะปลูกแล้วก็วางแนวว่าเราจะปลูกยังไงเนี่ยปรากฏว่าช่างชาวสวนเนี่ยนะครับเขาก็มากระซิบบอกผมบอกว่าพี่ยอดเขาเรียกผมพี่นะฮะพี่ยอดเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยอย่าพยายามไปปลูกแถวเดียวพยายามปลูกสองแถวนะฮะแล้วให้ต้นไม้เนี่ยมันสลับกันถ้าปลูกสองแถวแล้วต้นไม้มันสลับกันเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยมันจะเหมือนป่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราปลูกสองแถวแล้วต้นไม้มันอยู่ในแนวเดียวกันหมดเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นที่ว่างระหว่างตัวต้นไม้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครมีพื้นที่ที่เราจะปลูกต้นไม้ได้และอยากให้มีความรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นป่าเนี่ยนะครับเทคนิคก็คือว่าเวลาปลูกต้นไม้สองแถวก็สลับต้นไม้จ้ะนะฮะสลับต้นไม้หมายความว่าสมมุติว่าแถวแรกนี่มีต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4พอแถวที่2นั้นเนี่ยต้นแรกก็จะไปอยู่ระหว่างตรงกลางของต้นที่1กับต้นที่2แล้วก็ต้นต่อมาก็อยู่ระหว่างต้นที่2กับต้นที่3เวลาเรามองไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวลำต้นของต้นไม้แล้วก็เห็นร่มเงาของต้นไม้ที่จะแปลกออกไปนะครับและในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับมองเข้าไปในป่าอย่างที่คุณจิติมาบอกนะครับก็คือว่าพยายามปลูกต้นไม้สลับแนวสักนิดนึงก็จะเป็นเรื่องดีครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะพอพูดถึงประเด็นเรื่องของต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยเขาก็ต้องมีการตัดแต่งกิ่งก้านใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนที่เราเคยคุยกันว่าจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะไม้บางชนิดนะคะที่รากของเขาก็จะยาวไปเท่ากับการแผ่กิ่งก้านของเขาออกไปนั่นเองนะคะอาจารย์มีข้อคิดอะไรไหมคะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอาจารย์คะ
0: คือในการตัดกิ่งของต้นไม้นั้นเนี่ยสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าถ้ากิ่งใดที่มันเลื้อยออกมาไกลเกินไปเนี่ยนะครับเราจะเข้าตัวบ้านเราตรงนี้เนี่ยก็ตัดทิ้งซะนะครับอันนี้เนี่ยเราก็จะเคยคุยกันไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วอันที่สองก็คือว่าเวลาเราตัดกิ่งไม้ถ้าสมมติว่าเป็นต้นไม้เนี่ยก็คือถ้าตัดกิ่งได้ที่สามารถที่ให้เราเข้าไปยืนหรือไปนั่งใต้ต้นไม้ได้เนี่ยนะครับมีระยะกิ่งที่สูงเพียงพอให้เราไปยืนหรือไปนั่งใต้ต้นไม้ได้นั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีเพราะว่าการยืนอยู่หรือเวลาเรายืนหรือเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยเราจะมีความเย็นมากกว่าปกติเยอะทีเดียวนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมเรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ยืนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วมันเรารู้สึกเย็นการที่เรารู้สึกเย็นนั้นเนี่ยก็ด้วยเหตุอยู่3ประเด็นนะครับก็คือ1ต้นไม้เขามีร่มเงานะครับก็มีร่มเงาแดดก็ไม่ถึงตัวเราโดยตรงความร้อนก็ไม่มาถึงตัวเราโดยตรงนั่นคือประเด็นที่แรกป ประเด็นที่สองก็คือว่าต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็จะส่งความเย็นออกมาจากใบจากกิ่งถามว่าเจ้าความเย็นของต้นไม้นั้นเนี่ยเขามายังไงคือต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็จะดูดน้ำจากใต้ดินเนี่ยนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวน้ำใต้ดินนั้นเนี่ยเขาจะมีอุณหภูมิเนี่ยน้อยกว่าอุณหภูมิข้างบนเนี่ยประมาณ10องศาเป็นอย่างน้อยหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้อากาศของเราเนี่ย32องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับตัวน้ำใต้ดินเนี่ยนะครับตัวน้ำใต้ดินที่รากเขาดูดน้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิไม่เกินกว่า22องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรากของต้นไม้เขาดูดน้ำขึ้นมาน้ำนั้นเนี่ยเขาก็มีความเย็นพอเขามีความเย็นเสร็จปั๊บเนี่ยพอต้นไม้เขาใช้น้ำไปหล่อเลี้ยงตัวเขาเนี่ยเขาก็จะปล่อยเจ้าความเย็นเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตัวใต้ต้นไม้เนี่ยหรือใกล้ๆต้นไม้นั้นเนี่ยจะมีความเย็นมากกว่าปกติเป็นธรรมดาเพราะว่าเขาก็จะปล่อยความเย็นออกมาเนี่ยนะครับมันเหมือนกับเคยมีคนบอกว่าทางวิศวกรท่านเคยคำนวณบอกว่าต้นมะม่วงที่มีขนาดสูงเพียงพอที่มันออกลูกได้เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยจะแลกเปลี่ยนความร้อนได้เท่ากับแอร์ประมาณ1ตันทีเดียวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานั่งหรือเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้เรารู้สึกเย็นคือประเด็นแรกคือมีร่มเงาประเด็นที่สองคือต้นไม้นั้นเนี่ยเขาก็จะส่งความเย็นมาให้เราอันที่สามถ้าใครสังเกตดีๆนะครับเวลาเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้หรือนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เราจะมีลมพัดเข้ามาที่ตัวผิวของเราซึ่งลมที่พัดเข้ามาที่ตัวผิวของเรานั้นเนี่ยโดยเราจะรู้สึกเย็นเกิดขึ้นทันทีทั้งที่อุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เพราะว่าขุมขนของเราเนี่ยมันก็เปิดออกนะครับพอลมมันก็จะพอมีลมเข้ามาขุมขนเราเปิดปั๊บเนี่ยการที่เราจะระบายความร้อนจากร่างกายเรานั้นเนี่ยมันก็จะง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยก็จะมีลมแรงกว่าปกติด้วยพอแรงกว่าปกติเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทั้ง3อย่างที่เกิดคือ1มีร่มเงาอันที่2มีความเย็นอันที่3มีลมด้วยเนี่ยนะครับเวลาเรายืนหรืออยู่นั่งใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเย็นมากกว่าปกตินะครับ
1: อาจารย์คะทำไมอยู่ใต้ต้นไม้ถึงมีลมคะอาจารย์คะ
0: คืออันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติปกตินะครับก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามีลมวิ่งเข้ามาที่ตัวต้นไม้นะครับเขาก็ต้องไปโดนที่ตัวพุ่มของต้นไม้ตัวพุ่มของต้นไม้นั้นเนี่ยก็จะทำให้ลมมันไม่ผ่านพอลมมันไม่ผ่านเนี่ยนะครับลมเขาแยกเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งเขาก็ลอยขึ้นไปข้างบนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เขาก็จะพัดลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่สามารถลมเขาไม่สามารถที่จะผ่านตัวพุ่มของต้นไม้ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรายืนอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกเย็นมีลมมากระทบตัวเรานะครับก็ลมตัวนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวพุ่มนั้นเนี่ยกันไม่ให้ลมมันผ่านลมก็เลยวิ่งข้างบนครึ่งหนึ่งวิ่งลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่งเจ้าลมที่วิ่งลงมาข้างล่างครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยมีลมเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนอย่างที่กาเบียนบอกไปนะครับว่าเวลาที่เราจะตัดกิ่งต้นไม้เนี่ยนะครับก็หนึ่งคือตัดกิ่งต้นไม้ที่มันจะมีโอกาสที่จะไปมีอันตรายต่อตัวบ้านเรานะครับเช่นยื่นเข้ามาที่ตัวหลังคายื่นเข้ามาในจุดที่เราไม่อยากให้เขายื่นเข้ามาอันที่สองก็คือว่าพยายามตัดกิ่งต้นไม้นอกจากที่จะป้องกันอันตรายเหล่านั้นแล้วเนี่ยพยายามตัดกิ่งต้นไม้ให้มันมีพื้นที่ให้เรายืนหรือนั่งได้นะครับเพราะว่าการยืนหรือนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยโดยอารมณ์เราก็จะผ่อนคลายเพราะเราเห็นสีเขียวที่มันมีหลายชั้นนี่แหละครับทางจิตวิทยาเนี่ยถือว่าทำให้อารมณ์เราผ่อนคลายในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยมันก็จะร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงเพราะว่ามีร่มเงาร้อนน้อยลงเพราะว่าต้นไม้เขาส่งความเย็นมาให้เราแล้วก็ร้อนน้อยลงเพราะว่าบริเวณใต้ต้นไม้นั้นเนี่ยก็จะมีลมอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณจิตมาครับ
1: อาจารย์คะขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมนะในส่วนที่เราตัดกิ่งต้นไม้ออกไปเนี่ยนะคะอาจารย์ปกติเขาก็จะมีในว่าด้วยเรื่องของการเอายามาทาหรืออะไรก็ตามไม่ให้เขาแตกงอกหน่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีความจำเป็นมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์คะ
0: คือถ้าเวลาเราตัดกิ่งไม้เสร็จเนี่ยถ้า เราปล่อยไว้เฉยๆในบางครั้งเนี่ยพวกราพวกอะไรเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยมันก็จะเน่าเป็นส่วนๆเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราตัดกิ่งต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยเอาสีทาเลยก็ได้เนี่ยนะครับหรือเอาอะไรไปทาทับไว้เลยก็ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวต้นไม้สามารถที่จะทำได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเทคนิคเล็กๆของนักปลูกต้นไม้ที่เขาจะใช้กันจะทำกันนะครับคุณจิตติมาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าตัดกิ่งต้นไม้เสร็จเนี่ย อยากจะทาสีทับก็ทาได้เลยเนี่ยนะครับแต่ก็อย่าไปทาสีที่มันแปร่งมากเกินไปเดี๋ยวความเขียวความร่วมเงาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะพูดถึงประเด็นเรื่องของการตัดกิ่งต้นไม้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็พูดถึงเรื่องของการป้ายยาเพื่อไม่ให้เขางอกออกมาอีกเนี่ยนะคะมันก็มีอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์คะที่น่าสนใจก็คือเรื่องของปลวกนะอาจารย์นะคะว่าเราจะระมัดระวังยังไงที่ถ้าเราตัดไปแล้วปลวกเขาจะไม่มาทำรังจะไม่มาอยู่ทำให้สุดท้ายตอนนี้คนกลัวมากก็คือถ้าปลวกขึ้นบ้านเนี่ยคือเรื่องยาวเรื่องใหญ่เลยค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
0: คืออย่างนี้ครับคือบางทีเนี่ยเวลามีสวนเนี่ยพวกปลวกเนี่ยเขาก็จะอยู่ตามสวนตามต้นไม้ของเราเนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยปลวกเนี่ยก็จะไม่เหมือนพึ่งเนี่ยเวลาเขาทำรังเขาจะทำรังอยู่ในที่สูงสูงของตัวต้นไม้เราเนี่ยนะครับแต่ปลวกนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยขึ้นไปที่สูงเขาจะอยู่กับดินอยู่กับต้นไม้ในบริเวณที่มันไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีปลวกถ้าสมมุติว่าเราไปเจอปลวกเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องพิจารณาดูพยายามหารังปลวกให้เจอพยายามหารังปลวกให้เจอนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ารังมันเล็กๆมันเพิ่งเกิดขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะอาจจะไปซื้อน้ำยากันปลวกแบบกระป๋องมาแล้วก็ฉีดไปก็จัดการได้แต่ถ้าสมมุติว่าปลวกนั้นเนี่ยมันเริ่มเป็นรังเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอยู่กับดินเนี่ยขึ้นมาเป็นก้อนเลยตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอายาไปฉีดปลวกเนี่ยตัวเนี้ยเราเข้าไปทำอะไรเขาไม่ได้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปลวกเนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรเนี่ยผมคิดว่าวิธีการเนี่ยก็คือเราติดต่อบริษัทกำจัดปลวกมาจัดการแทนเราเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะจัดการได้อย่างเป็นระบบเนี่ยนะครับแล้วก็เขาน้ำยาต่างๆนานานั้นเนี่ยถ้าเป็นบริษัทที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยตัวน้ำยาต่างๆนานานั้นเนี่ยเขาก็จะรับได้จากอย.นะครับจากอย.คือองค์การอาหารและยาเนี่ยนะครับที่จะเป็นการประกันว่าเจ้ายากำจัดปลวกนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายกับเรามากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า เรื่องของปลวกเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในจุดตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้ามีปลวกบ้านเรามีปลวกเมื่อไหร่จัดการเถอะครับเพราะว่าปลวกจะเป็นอันตรายไม่ได้เพียงแต่ตัวต้นไม้ของเราแต่เวลาถ้าเขาขึ้นบ้านเนี่ยนะครับในส่วนต่างๆของบ้านเราที่มันเป็นไม้ตั้งแต่โครงสร้างหลังคาถ้าเป็นหลังคาเก่าหน่อยเนี่ยโครงสร้างเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอันตรายพวกประตูหน้าต่างไม้นั้นเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่ไม่ได้ใช้นานๆไปแล้วเขาบ้านมีอายุหน่อยนั้นเนี่ยถึงเวลานั้นเนี่ยปรากฏว่าประตูหน้าต่างมันเปิดไม่ได้เนื่องจากถ้าเปิดแล้วมันจะพังลงมาเพราะว่าปลวกมันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีในการที่เวลาเรามีปลวกเนี่ยพยายามหารังปลวกให้เจอเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรังไม่ใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะใช้น้ำยาฉีดได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ารังมันใหญ่นั้นเนี่ยก็เอาบริษัทมากำจัดปลวกดีกว่าแต่ขอให้บริษัทที่เราจะเอามานั้นเนี่ยก็จะต้องได้มาตรฐานของอย.นะครับแล้วก็โดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการทำสัญญาว่าเขาจะมาดูแลให้เราต่ออย่าให้ปลวกเข้ามาอยู่ในบ้านเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นั่นนะครับคุณจิตติมาครับ
1: อาจารย์คะแล้วเราพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าบ้านเราเนี่ยเริ่มมีปลวกแล้วหรือว่ามีการส่งสัญญาณอะไรยังไงจะได้เฝ้าระมัดระวังได้ค่ะอาจารย์คะ
0: มีถ้าในสวนของเราเนี่ยนะครับ มีวิธีการดูง่ายๆอันหนึ่งก็คือว่าบ้านเกือบทุกบ้านนั้นเนี่ยเราก็จะมีมดเป็นธรรมดาเนี่ยนะครับแต่เมื่อไหร่เนี่ยนะครับที่เราเห็นมดเนี่ยเขาเดินกันเป็นแถวคือเวลามดเนี่ยเวลาเขาเดินเขาจะเดินเป็นแถวนะครับถ้ามดเดินเป็นแถวเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็เดินตามมดเขานิดหนึ่งเนี่ยนะครับเดินตามมดเขานิดหนึ่งเพื่อไปหาจุดสุดท้ายที่เขาไปนั้นเนี่ยเขาไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโดยธรรมตามวิถีของธรรมชาตินั้นเนี่ยมดเนี่ยเขาก็จะชอบไปกินไข่ปลวกที่รังปลวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมดเนี่ยเขาก็จะเป็นสัตว์ที่ช่วยกันหาอาหารเวลาเขาไปหาอาหารเขาเดินเป็นแถวอย่างที่เราเคยเห็นกันบ่อยเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่เราเห็นมดเนี่ยเขาเดินเป็นแถวเนี่ยก็เดินตามมดเขานิดนึงเนี่ยนะครับว่าเขาเดินไปไหนถ้าเขาเดินเข้ารังเขาก็อีกเรื่องนึงนะครับเราก็เดินกลับมาดูว่าออกจากรังเนี่ยเขาเดินไปไหนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็หนึ่งเขาเดินกลับรังอันที่สองเขาเดินไปหาอาหารนะครับแล้วก็เจ้ารังปลวกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ปลวกต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ทางมดเนี่ยชอบมากดังนั้นเนี่ยวิธีการหาง่ายๆว่าเรามีรังปลวกอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะครับก็ให้ดูมดเขาสักนิดนึงเนี่ยนะครับว่ามดเนี่ยเขาไปทางไหนนะครับนั่นคือข้อคิดข้อแรกสำหรับชาวสวนที่จะพอรู้อันที่สองเราก็พบว่าเวลาที่เรามีต้นไม้แล้วเราก็ต้องมีไม้ค้ำยันต้นไม้อยู่เนี่ยนะครับเจ้าไม้ค้ำยันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้เก่าๆของเราแล้วก็เจ้าไม้เก่าๆเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวที่สะสมปลวกเพราะว่าปลวกนั้นเนี่ยเขาจะไม่ค่อยไปกินไม้ใหม่เนี่ยนะครับไม้ใหม่ๆที่บางทีเราทาแลกเกลือไว้ทาอะไรไว้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยกินแต่ส่วนใหญ่นั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นไม้เก่าๆหรือเป็นกิ่งไม้เก่าๆที่เราตัดจากต้นไม้มาแล้วเอามาเป็นไม้ค้ำยันต่างๆของต้นไม้เราเนี่ยนะครับตัวค้ำยันของต้นไม้นั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะค้ำยันเอาไว้ตอนที่เรามีพายุหรือตอนน้ำท่วมอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าไม้เก่าๆตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวที่ปลวกเขาจะไปอยู่กันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะสำรวจปลวกเนี่ยนะครับถ้าสำรวจปลวกเนี่ยก็คือข้อที่หนึ่งก็คือไปดูมดหน่อยว่ามดเขาเดินเป็นแถวยังไงอันที่สองคือตัวพวกค้ำยันของต้นไม้ในบ้านของเรานะครับส่วนอื่นๆนั้นเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดละที่เราจะต้องค่อยๆเข้าไปดูว่าในส่วนต่างๆที่เป็นไม้ของบ้านเราหรือในส่วนต่างๆที่เป็นไม้อยู่ในส่วนต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยส่วนไหนบ้างที่มันมีร่องมันมีรูแล้วมันมีตัวปลวกเนี่ยเดินเข้ามาบ้างเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเวลาที่เรามีประตูมีหน้าต่างมีโครงคร่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะใช้มือเนี่ยเคาะนะฮะถ้าเราใช้มือเคาะแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียงมันตันๆตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราใช้มือเคาะแล้วเนี่ยปรากฏเสียงมันโปร่งๆมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวไม้นั้นเนี่ยมันมีรูอยู่ข้างในไอ้ไม้ที่มันมีรูอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุสาเหตุอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือรูเหล่านั้นเนี่ยเพราะว่าเขาโดนปลวกกินนะครับพอเขาโดนปลวกกินนั้นเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของพวกนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการตรวจสอบเรื่องปลวกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ตรวจสอบไม่ยากแต่มันจะทำให้บ้านเรานั้นเนี่ยมันไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เรามีปลวกแล้วแล้วก็ไปจ้างบริษัทกำจัดปลวกมานะครับบริษัทกำจัดปลวกนั้นเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการที่หาปลวกต่างๆมีวิธีการในการป้องกันต่างๆแล้วก็จะรับประกันค้ำประกันอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยอันนั้นก็เดินไปนะครับไม่ได้เป็นปัญหาอะไร
1: อาจารย์คะนอกเหนือจากเรื่องของปลวกแล้วเนี่ยนะคะในสวนหรือว่าในที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยบางทีก็จะมีแมลงใช่ไหมคะที่อาจจะทำอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผึ้งหรือว่าเป็นพวกต่อหัวเสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์และในเคสเนี้ยเราจะต้องระมัดระวังอย่างไรเพราะจริงๆถ้าแบบโอ้ต้นไม้เค ครึ้มสวยเป็นสวนป่าแต่ถ้ามีเจ้าตัวเหล่านี้แฝงมาเนี่ยมันก็อาจจะมีอันตรายโดยเฉพาะถ้าใครแพ้ด้วยค่ะอาจารย์คะ
0: คือพึ่งกับต่อหัวเสือเนี่ยแตกต่างกันโดยผมใช้คำว่าโดยสันดานก็ได้คือพึ่งเนี่ยเขาไม่ค่อยมายุ่งอะไรกับเรานะครับถ้าสมมุติว่าในสวนของเราในถ้ามันอยู่ในตัวบ้านของเราอะนะครับที่ต้นไม้ของเรานั้นเนี่ยถ้าพึ่งเขาทำรังอยู่เนี่ยนะครับเราก็อย่ารบกวนเขาก็จะไม่มารบกวนเราแล้วก็พึ่งนั้นเนี่ยเขามีรังเนี่ยเขาก็อยู่ไม่นานที่รังของเขาอะนะครับเดี๋ยวเขาก็จะย้ายรังไปนะครับอาจจะย้ายไปอยู่ที่บ้านอื่นหรือย้ายไปอยู่ที่สวนอื่นนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่บ้านเรามีพึ่งเนี่ยนะฮะถ้ามันไม่ได้ใกล้เราขนาดหนักจนชีวิตไปรบกวนกันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยเข้าไปได้ไม่เขาไม่ได้เป็นอันตรายอะไรมากมายแต่ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เราเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเรามีโอกาสชนมีโอกาสอะไรเขาตรงนี้เนี่ยก็อันตรายนะครับก็ต้องให้คนมาช่วยเอารังผึ้งออกไปเนี่ยนะครับแต่ถ้าเขาอยู่ไกลจากเราหน่อยตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าเขาอยู่เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับเขาก็ย้ายรังไปแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต่อหัวเสือเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จักคำว่าต่อหัวเสือเป็นยังไงต่อหัวเสือก็เป็นแมลงชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับต่อหัวเสือนี่อันตรายมากนะครับต่อหัวเสือนี่อันตรายมากแต่ต่อหัวเสือโดยปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยทำรังในบ้านของเราแต่ถ้าสมมติว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีตัวต่อหัวเสือแล้วก็ทำรังตัวนี้เนี่ยอย่าใจเย็นอย่าชะล่าใจเนี่ยนะครับติดต่อทางหน่วยงานราชการให้เขามาคือตอนนี้หน่วยงานราชการเราต่างๆนานานั้นเนี่ยก็จะมีการให้บริการเนี่ยนะครับในเรื่องของการจับสัตว์ร้ายอย่างเช่นพวกงูพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็ให้การบริการในการที่จะบริหารและจัดการพวกแมลงต่างๆแล้วเขาก็จะมีข้อแนะนำว่าตอนนี้อยู่ในบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดการอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าในกรณีที่เป็นผึ้งแล้วเขาอยู่ไม่ได้ติดกับตัวเราไม่ได้ติดกับพื้นที่ที่เราใช้งานปล่อยเข้าไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เขาจะไม่เข้ามายุ่งกับเราโดยปกติตามนิสัยของผึ้งนะครับแล้วก็ไม่นานเขาก็จะย้ายรังไปทำที่อื่นต่อแต่ถ้าในกรณีที่เป็นต่อหัวเสือตัวนี้ก็อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของต่อหัวเสือก็ต้องจัดการให้คนมาจัดการซะให้เรียบร้อยก็จะมีความปลอดภัยในตัวของเรานะครับคุณจิตมาครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะนี่ก็พูดประเด็นเรื่องของต้นไม้นะคะในหลายๆประเด็นนะคะค่อนข้างมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็พอแต่งกิ่งเสร็จก็จะต้องมีการทานะคะอาจจะเป็นทายาเพื่อไม่ให้เขางอกออกมาป้องกันเชื้อราต่างๆนานาแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของปลวกด้วยนะคะแล้วก็ไล่เรียงประเด็นเรื่องของการปลูกนะที่อาจารย์บอกนะคะว่าเป็นการปลูกถ้าปลูกต้นไม้อยากให้เป็นสวนป่าก็ต้องมีการสลับแนวทางต่างๆนะคะแล้วก็ไล่เรียงมาจนถึงแนวทางการป้องกันนะพวกบรรดาแมลงนะคะทั้งหลายที่อาจจะเข้ามาแล้วก็ทำอันตรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหัวเสือนะคะอย่าวางใจเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหลายประเด็นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นไม้นะคะช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะจ้าม
0: ีท่านผู้ฟังแนะนำมาในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวเอามาคุยให้ฟังครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เพราะไอเดียเจ๋งๆ ไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO โคซี่สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆกับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่เวทีระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO โคซี่ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO โคซี่ก็เจอแล้ว
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
8: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กับประเด็นเรื่องของต้นไม้กันอยู่นะคะแล้วก็เบรกที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็คุยกันในหลายๆประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะคะน้ำที่มาจากเครื่องแอร์เครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถรดน้ำต้นไม้ได้หรือเปล่านะคะท่านอาจารย์ก็บอกได้แล้วว่าสามารถรดน้ำต้นไม้ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะไปใช้ดื่มใช้อะไรเนี่ยอันนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะคะรวมไปถึงเรื่องของการตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะที่ยื่นออกมานะคะให้เป็นพุ่มนะเพราะว่าเวลากิ่งที่เขายื่นออกมานั้นเนี่ยนะคะถ้ายื่นมามากเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะกระทบนะคะมาทั้งแก่ตัวบ้านหรือใดๆก็ตามแต่นะเพราะว่ากิ่งเขาไปเท่าไหร่รากเขาก็ไปเท่านั้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาตัดไปแล้วเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องมีการทาน้ำยานะคะเพื่อที่จะป้องกันเชื้อราต่างๆหรือไม่ให้เขางอกใหม่ขึ้นมาแล้วก็ต้องระมัดระวังประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปลวกด้วยนะคะเพราะว่าปลวกนั้นเนี่ยนะคะก็เป็นอีกตัวนึงที่บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมาจากไม้ค้ำยันได้มาจากเรียกว่ามาจากในสวนในต้นไม้ของเราได้นะคะโดยให้เราสังเกตมดนะที่เขาเดินไปตามทางถ้ามีมดเดินตามทางหรือว่าที่ไม้ค้ำยันดูมีผุพังๆนะเหมือนมีตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยเช็คคอยสังเกตนะคะแล้วก็ไล่เลียงมาจนถึงประเด็นเรื่องของมดแมลงทั้งหลายนะคะหรือว่าผึ้ง

เคาะไม้ต่างๆนานาของเรานั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เรารู้ว่าบ้านของเรานั้นเนี่ยมันมีปลวกอะไรยังไงหรือเปล่านะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะกราบเรียนบอกท่านผู้ฟังนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับในเบรกที่แล้วเนี่ยผมก็บอกว่ามีผู้แนะนำมาว่าข้อควรระวังในเรื่องของการรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วชาวสวนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาจะพอรู้ว่าเวลารดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยคือหนึ่งต้นไม้เขาต้องการน้ำอยู่แล้วอันที่แต่ที่สองสิ่งที่มันสำคัญเนี่ยการรดน้ำต้นไม้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเหมือนกันเนี่ยนะครับผมก็บอกเขาก็แนะนำมา 3-4 ข้อซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยนะครับคือเขาบอกว่าข้อแรกนั้นเนี่ยคือถ้าเรารดน้ำต้นไม้สำหรับต้นไม้ที่ยังไม่ได้มีความแข็งแรงมากๆเพียงพอนะครับอย่าไปรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยงเที่ยงอย่าไปรดน้ำต้นไม้ตอนเที่ยงเที่ยงเพราะว่าน้ำที่ใช้รดน้ำต้นไม้นั้นเนี่ยในบางคนนั้นเนี่ยก็เอาน้ำพ่นมาจากถังเนี่ยนะครับแล้วถังเนี่ยถ้าตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยเขาจะร้อนมากเนี่ยนะครับหรือถ้าไม่ได้พ่นมาจากถังจริงๆเนี่ยน้ำที่อยู่ในท่อนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนมากกว่าปกติเนื่องจากมันเป็นตอนเที่ยงๆนะครับแล้วก็พอน้ำร้อนเสร็จปั๊บเนี่ยปรากฏว่าพอรดน้ำลงไปตัวน้ำที่อยู่ในดินนั้นเนี่ยเขาโดนความร้อนโดนแดดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นน้ำอุ่นเกิดขึ้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนไหนที่อากาศร้อนมากๆหรือต้นไม้นั้นเนี่ยนะครับมีแดดลงไปถึงตัวรากคือหมายความว่าตรงไปถึงตัวใต้ต้นเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ยังไม่ได้เป็นต้นไม้ที่ยังไม่แก่มากหมายความว่าอายุไม่เกิน2ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอันตรายเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าในบางครั้งนั้นเนี่ยเราก็พอเราลดน้ำต้นไม้ปั๊บเนี่ยเราก็จะพ่นน้ำไปที่ตัวใบตัวกิ่งเขาถ้าตัวใบตัวกิ่งเขาเนี่ยโดนแดดจัดๆเนี่ยจากน้ำธรรมดานั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำร้อนพอมันเป็นน้ำร้อนปั๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอันตรายกับตัวต้นไม้เองประเด็นที่สองเนี่ยนะครับที่ท่านบอกผมก็คือว่าอันนี้เราก็เคยคุยกันหน่อยนึงเนี่ยนะครับก็คืออย่าไปรดน้ำต้นไม้ในกระถางมากเกินไปเนี่ยนะครับถ้าเรารดน้ำต้นไม้ในกระถางเนี่ยจนน้ำท่วมแล้วท่วมอีกเนี่ยโอกาสที่เขาจะระบายน้ำเนี่ยบางทีมันก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ดินในกระถางเนี่ยนะครับทั้งหลายนั้นเนี่ยมันก็จะโดนน้ำเข้าไปผสมเยอะๆจนในที่สุดเนี่ยมันก็ไปเป็นโคลนพอมันเป็นโคลนปั๊บเนี่ยมันก็พยายามที่จะไหลลงไปที่รูของตัวกระถางพอมันไหลไปที่รูของกระถางเนี่ยจะปรากฏว่ามันไหลออกบ้างไหลไม่ออกบ้างจนในที่สุดนั้นเนี่ยเจ้าตัวโคลนเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยไปอุดตันตัวรูระบายน้ำที่อยู่ตัวก้นของกระถางถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างที่เราก็เคยคุยกันอยู่ในรายการนะครับว่ามันจะเกิดอาการรากเน่าเกิดขึ้นนะครับมันเกิดอาการรากเน่าเกิดขึ้นนะครับนั่นคือข้อที่2นะครับข้อที่3ก็คือว่าเฮ้ยมีต้นไม้ก็อย่ารดน้ำน้อยเกินไปก็แล้วแต่ลักษณะของต้นไม้บางต้นเนี่ยลดทุกวันบางต้นลดทุก2วันบางต้นลดทุก3วันอันนี้ก็แล้วแต่ชนิดของต้นไม้แล้วก็แล้วแต่จุดที่ระหว่างต้นไม้หรือปลูกต้นไม้ณจุดนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่อย่ารดน้ำน้อยเกินไปนะครับอันที่4ก็คือว่าเวลาหลังๆเนี่ยเวลาเรารดน้ำต้นไม้เนี่ยเราจะใช้หัวฉีดแล้วหัวฉีดนั้นเนี่ยเขาก็จะมีแรงดันน้ำที่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าไปฉีดน้ำแรงเกินไปที่โคนต้นเนี่ยนะครับที่โคนต้นนะครับหรือไปรดน้ำต้นไม้จากที่สูงสูงบางทีเนี่ยเราอยู่บนระเบียงชั้น2แล้วเราก็ฉีดน้ำลงมารดน้ำต้นไม้ที่อยู่พื้นดินเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือว่าน้ำมันจะแรงมากพอน้ำมันแรงมากเนี่ยตัวสารอาหารต่างๆเนี่ยที่อยู่บริเวณโคนต้นนั้นเนี่ยก็จะเกิดอาการกระจุยกระจายพอมันเกิดอาการกระจุยกระจายแล้วมันก็จะไปมีผลต่อ
ตัวระบบ

0: รากของต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกมา4ข้อง่ายๆก็คือว่า1อย่าไปรดน้ำตอนเที่ยงๆบ่ายๆที่อากาศร้อนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวน้ำร้อนแล้วมันจะมีอันตรายอันที่2อย่าไปรดน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นไม้ที่อยู่ในกระถางเนี่ยมากเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้เกิดอาการอุดตันของกระถางแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะขังอยู่แล้วรากเน่าแล้วก็ตายอันที่3ก็คืออย่ารดน้ำน้อยเกินไปต้องเข้าใจในต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยนะครับต้นไม้บางชนิดต้องการ1วันครั้ง2บางชนิดต้องการ2วันครั้งบางครั้งต้องการ3วันครั้งตัวนี้เนี่ยก็ต้องเดินให้เป็นไปตามนั้นข้อที่4เนี่ยที่ท่านบอกมาก็คือว่าจะฉีดน้ำลดน้ำเนี่ยแรงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปถึงโคนต้นมันจะไปมีผลต่อตัวรากต่างๆนานาเนี่ยนะครับคุณจิตติมาครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเหลือเวลาอีกแค่1นาทีเท่านั้นเองเบรกนี้อาจารย์จะแถมอะไรทิ้งท้ายนิดนึงไหมคะอาจารย์คะ
0: คือเราคุยเรื่องการฉีดน้ำลดน้ำเนี่ยนะครับก็ระวังอีกนิดนึงคือเจ้าหัวฉีดน้ำที่เราบ้านหลายๆหลังนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่ที่สนามหญ้าที่เราเรียกว่าหัวสปริงเกิลนะครับที่เปิดปั๊บเนี่ยหัวของเขาก็จะกระจายน้ำออกมาเป็นวงนะฮะตัวเนี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีมันทำให้การรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันง่ายขึ้นน้ำก็ไม่แรงเกินไปแล้วก็ต้นไม้ก็ได้น้ำแต่เจ้าหัวสปริงเกิลนั้นเนี่ยวิธีข้อควรระวังก็คือว่าอย่าไปวางขวางทางเดินนะครับอย่าไปวางขวางทางเดินมากเกินไปไม่งั้นเนี่ยถ้าคนเดินอยู่ในสนามเนี่ยปรากฏว่าก็จะไปสะดุดเอาเจ้าหัวสปริงเกิลตัวนี้หนึ่งหัวสปริงเกิลเสียหายไปเนี่ยคงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันก็จะอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่มีเด็กหรือมีคนแก่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีหัวสปริงเกิลเนี่ยการติดตั้งเนี่ยก็ติดตั้งให้ถูกต้องถ้ามันวางไว้ที่พื้นไม่ได้ก็วางไว้ตรงกำแพงข้างๆแล้วให้เขาฉีดออกมาก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะก็ยังไม่จบนะเรื่องของต้นไม้ยังมีอีกหลายเรื่องเลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาต่อกันนะคะอาจารย์คะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงส่วนใครที่ฝากคำถามไว้
0: ยังมีหลายเรื่องจริงๆนะฮะ
1: ค่ะ
0: กับเรียนท่านผู้ฟังแล้วผมคิดว่าการช่วยกันปลูกต้นไม้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆแล้วครับตอนนี้ครับ
1: ได้ค่ะใครจะรับฟังก็รับฟังย้อนหลังได้นะคะช่องทางที่เคยบอกไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันค่ะ
2: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารานนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้านขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรกข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อที่จริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพินเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดเดอร์แมมมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
4: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
5: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
4: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
5: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
6: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆบ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: ลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะของรายการคุยกับหมอบ้านนะคะคุณผู้ฟังคะก็เรากลับมาตอบคำถามเรื่องของอาการบ้านป่วยนะคะหลังบ่ายสามเป็นต้นไปจนถึง4โมงนะคะก็ใครที่มีคำถามนะคะเรื่องของอาการบ้านป่วยก็สามารถที่จะฝากมาได้นะคะทาง Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ค่ะก็สามารถที่จะฝากคำถามมาที่ช่องคอมเมนต์นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือช่องทางนะคะทางด้านของLINE นะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามมาได้เลยนะคะทางด้านของ LINE นะคะที่ @thinkingradio นะคะที่ LINE @thinkingradio นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีชั่วโมงที่2ค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีชั่วโมงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีชั่วโมงที่2คุณจิตติมาครับก็เราคุยกันในเรื่องของต้นไม้ก็จบไปละนะครับหลังจากที่เราคุยกันมาในเรื่องของต้นไม้เรื่องกระถางต้นไม้อยู่หลายอาทิตย์พอสมควรนะครับแล้วก็คิดว่าอาทิตย์หน้านั้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็เข้าหน้าฝนเต็มๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาทิตย์หน้าก็จะคุยเรื่องเกี่ยวกับบ้านหน้าฝนคุยกันว่าน่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณชิติมาครับแล้วก็แต่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาที่เราจะต้องมาตอบคำถามกันมีคำถามที่น่าสนใจและเป็นคำถามที่เกี่ยวกับกฎหมายถามเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราก็คุยเรื่องกฎหมายการก่อสร้างไปเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของการตอบคำถามกันต่อครับคุณจิติมาครับ
0: ได้เลยค่ะอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตในการเริ่มเลยนะคะอาจารย์คะสำหรับคำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะคะไปที่คุณวรชัยค่ะอาจารย์คุณวรชัยเนี่ยบอกว่าถ้าอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะและสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ค่ะอาจารย์แล้วบ้านที่สร้างโดยการใช้ตู้คอนเทนเนอร์ย้ายมาประกอบกันอันเนี้ยจะถือว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้หรือไม่ค่ะคือคุณวรชัยเขาบอกว่าถ้าอยากทราบนะครับที่บ้านไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะอาจารย์คะ
1: ครับคุณวรชัยเป็นอะไรอ่ะคนทันสมัยแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยด้วยแรงงานเราก็ขาดแคลนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่มีการก่อสร้างตอนนี้เนี่ยเราก็ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูปมาประกอบกันเนี่ยเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็พบว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูปบางอันเนี่ยก็เป็นเหมือนบ้านเลยเนี่ยนะครับอย่างที่คุณวรชัยบอกว่าถ้าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยถ้าย้ายมาประกอบกันเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้หรือจะเป็นสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เนี่ยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ไม่ได้เป็นตึกเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้เราก็จะถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์ต่างๆนานาเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้นะครับก็กฎหมายท่านก็กำหนดเอาไว้ตามนั้นเนี่ยนะครับแต่ในกรณีของคุณวรชัยที่ถามเข้ามานั้นเนี่ยท่านถามบอกว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยตอนนี้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยก็มีเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับที่มาประกอบกันเป็นสำนักงานสนามบ้างเป็นตัวบ้านบ้างอันเนี้ยคุณวรชัยเขาอยากรู้ว่าอันเนี้ยเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับผมเองนั้นเนี่ยพอได้คำถามคุณวรชัยก็งงๆนิดหน่อยนะครับไม่ได้งงในคำถามนะครับแต่หมายความว่าแล้วเราจะตอบยังไงก็ไปคุยกับผู้รู้ทางกฎหมายนะครับผู้รู้ทางกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีที่ตัวตู้คอนเทนเนอร์ใดเนี่ยมีการจดทะเบียนเลขที่บ้านมีการจดทะเบียนเลขที่บ้านแล้วก็มีการต่อน้ำต่อสายไฟต่างๆนานาที่มีมิเตอร์จากทางราชการเลยโดยตรงถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านได้ถือว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าได้มีการจดทะเบียนเลขที่บ้านแล้วก็มีมิเตอร์ประปาไฟฟ้าจากทางราชการแล้วแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่ย้ายไปมาบ่อยๆเนี่ยนะครับเช่นพวกสำนักงานสนามนะครับเวลาเราทำการก่อสร้างเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องมีออฟฟิศสำหรับการก่อสร้างอย่างนี้นะครับก็เป็นสำนักงานสนามอันนี้ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ ก็คือเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้มันก็เหมือนกับสมมุติเรามีรถบรรทุกใหญ่ๆที่เหมือนเป็นตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราก็สามารถเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาได้ดังนั้นเนี่ยก็เรียนคุณวรชัยครับเท่าที่ได้ไปคุยกับนักกฎหมายเนี่ยนะครับก็ท่านก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่ใช้งานอะไรต่างๆแล้วมีการจดเลขทะเบียน เลขที่บ้านนะครับมีมิเตอร์ประปาไฟฟ้าจากทางราชการต่อเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์คือเป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นสำนักงานสนามที่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสังหาริมทรัพย์ก็เรียนคุณวรชัยเพื่อทราบนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคำตอบของนักกฎหมายที่ท่านถามเข้ามาก็ค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องของคำตอบนะครับคุณชิติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วประเด็นในเรื่องของสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะอาจารย์ในกฎหมายที่อาจารย์เคยคุยให้ฟังเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่อาจจะเจอกันบ่อยหรือควรจะมีความรู้เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คะ
1: คือในกรณีนี้เนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยท่านก็กำหนดบอกว่าถ้ามีการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นโดยสงบและเปิดเผยโดยสงบและเปิดเผยก็สามารถที่จะร้องต่อทางราชการเพื่อขอเป็นเจ้าของได้นะครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็หมายความว่าเราเข้าไปครอบครองเนี่ยนะครับโดยสงบและเปิดเผย เป็นระยะเวลา10ปีนะครับตั้งแต่10ปีเป็นต้นไปนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอการเป็นเจ้าของได้แต่ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยคือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เช่นสมมติผมเอานาฬิกาคุณจิติมามาแล้วผมใช้โดยสงบและเปิดเผยเนี่ยนะครับใน5ปีนั้นเนี่ยถ้าผมเป็นคนไม่ดีผมก็สามารถที่จะไปร้องเรียนถึงฟ้องร้องนะครับว่าตัวนาฬิกาของคุณจิติมานั้นเนี่ยเป็นของผมนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางกฎหมายเนี่ยท่านกำหนดเอาไว้ในเรื่องของสิทธิต่างๆที่แตกต่างกันในเรื่องของอสังหาและสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะมีในรายละเอียดของกฎหมายตัวอื่นนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เรียนคุณวรชัยว่าขอบคุณกับคำถามนี้นะครับอย่างน้อยเนี่ย ก็ทำให้เรามองในรายละเอียดต่างๆนานาเพิ่มขึ้นผมเองก็ได้องค์ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากที่คุยกับนักกฎหมายท่านนะครับคุณวรชัยครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็เป็นคำตอบของท่านอาจารย์นะที่คุณวรชัยถามนะคะก็ถือว่าเป็นความรู้นะในเรื่องของกฎหมายที่ว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สังหาริมทรัพย์นั่นเองนะคะต่อเนื่องอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คำถามนี้มาจากคุณฟ้างนะคะคุณฟ้างเนี่ยถามว่าที่ดินเป็นที่ริมน้ำแถวบางขุนเทียนค่ะอาจารย์มีการปักเสาในน้ำนะคะเพราะเขาบอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นของเขาแต่น้ำซ้อแล้วที่ดินหายไปค่ะเป็นการทำที่ถูกต้องหรือไม่คะอาจารย์คะ
1: ก็เยอะพอสมควรเนี่ยนะครับสำหรับที่ดินริมน้ำที่โดนน้ำกัดเซาะเนี่ยนะครับพอโดนน้ำกัดเซาะเนี่ยคือด้วยกฎหมายเนี่ยกฎหมายเมืองไทยเราเนี่ยท่านบอกเอาไว้อยู่ 2-3 ประเด็นในเรื่องของที่ดินริมน้ำคือถ้าในกรณีถ้าเราไปมีที่ดินริมน้ำและโดนน้ำกัดเซาะแล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำส่วนหนึ่งของลำคลองเนี่ยนะครับตามกฎหมายเองนั้นเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเนี่ยท่านเวลาท่านมารังวัดท่านก็จะรังวัดตามสภาพความเป็นจริงตามสภาพความเป็นจริงหมายความว่าแหล่งน้ำทั้งหลายนั้นเนี่ยเขาวิ่งไปถึงไหนก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตสาธารณะดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าผมมีที่ดินที่อยู่ติดริมน้ําแล้วก็โดนน้ํากัดเซาะไปเรื่อยๆหายไป30เมตรเนี่ยนะครับก็ทําให้ตัวแม่น้ําหรืออะไรต่างๆนานาเขาอาจจะกว้างเพิ่มขึ้น30เมตรก็ได้เนี่ยนะครับก็ทางราชการก็จะถือว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ที่ดินแล้วมันเป็นลำน้ำแล้วก็ถือว่าเป็นส่วนของราชการผมเองก็จำเป็นที่จะต้องสูญเสียที่ดินตรงนั้นไปนะครับนั่นคือ เรื่องหนึ่งของกฎหมายในกรณีที่คุณฟ้างถามมานั้นเนี่ยผมก็เข้าใจว่าที่ดินบริเวณบางขุนเทียนเนี่ยก็อยู่ริมน้ำแล้วเราก็รู้ว่า ตอนนี้น้ำก็จะกัดเซาะฝั่งเนี่ยเยอะแยะพอกัดเซาะฝั่งเข้ามาเนี่ยถ้าชาวบ้านหรือเจ้าของที่ดินท่านปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทางกรมเจ้าท่าท่านมาทำการรังวัดเขตของลำน้ำต่างๆที่ดินตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องสูญเสียไปให้ต่อทางราชการดังนั้นทางเจ้าของที่ดินเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยท่านก็ต้องการแสดงว่าที่ดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยยังเป็นของท่านอยู่นะครับก็เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็ไปคุยกับทางราชการอยู่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วเหมือนกันนะครับทางราชการก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องมีการแสดงว่าตรงไหนเป็นเขตที่ของเราแล้วก็วิธีการที่ง่ายที่สุดนั้นเนี่ยก็คือเอาไม้ไปปักเสาเอาไว้ในน้ำในเขตที่ดินตัวเองอันนี้ต้องเป็นไปตามโฉนดนะครับก็เหมือนกับเราทำรั้วบ้านของเราแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะกลายเป็นน้ำก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยถ้าใครไปที่ดินริมน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะแยะเลยเนี่ยนะครับที่จะเห็นชาวบ้านท่านนั้นเนี่ยก็จะเอาเสามาปักไว้ที่ริมน้ำเป็นเขตแนวที่ค่อนข้างมองแล้วค่อนข้างชัดเจนว่าแต่เดิมนั้นเนี่ยที่ดินตรงนั้นเนี่ยจะ เคยเป็นของเราอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่คุณฟังอาจจะไปเห็นมานะครับว่าเสาที่เขาปักไว้ในน้ำเนี่ยเขาปักไว้ทำไมก็อย่างที่เขาได้บอกคุณฟังไปนะครับว่าที่ดินตรงนั้น เขาเคยเป็นเจ้าของแต่น้ำเนี่ยเสาะที่ดินหายไปเนี่ยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำกันเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าเป็นเคสแบบตรงกันข้ามเลยที่ดินของเราไม่ได้หายไปนะคะอาจารย์แต่ว่าที่ดินของเราอ่ะมันงอกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้ทำยังไงคะแล้วเป็นไปได้ใช่ไหมคะอาจารย์จริงเพราะเราเคยคุยเรื่องของที่ดินที่หายไปและที่ดินที่งอกออกมาใช่ไหมคะอาจารย์
1: คะคือโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าแม่น้ำเนี่ยมีความโค้งแม่น้ำเนี่ยมีความโค้งด้านโค้งเข้าเนี่ยก็คือบริเวณที่น้ำเนี่ยเขาวิ่งมาแล้วไปกระแทกเอาบริเวณดินในบริเวณตรงนั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าในขณะที่ดินหายไปเนี่ยในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยที่ดินก็อาจจะงอกกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยกฎหมายเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินแล้วก็ปรากฏว่าที่ดินเราเนี่ยงอกออกมานะครับก็ถือว่าที่ดินที่งอกนั้นเนี่ย เป็นที่ดินของเรานะครับก็สามารถที่จะไปจดโฉนดได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็คือทางกรมเจ้าท่าเองท่านก็ไม่อยากให้แม่น้ำนั้นเนี่ยเล็กลงถ้าสมมุติว่ามันเกิดอย่างนั้นขึ้นนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะแสดงว่าที่ดินที่งอกมานั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่ดินสาธารณะอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีคนใช้คำว่าคนไม่ดีเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็พยายามที่จะใช้หินใช้ทรายใช้อะไรต่างๆนานาเนี่ยไปถมอยู่ที่ขอบที่ดินของตัวเองถ้าใครไปทางจังหวัดที่อยู่ริมทะเลที่เจริญขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะครับก็ปรากฏว่าก็มีหลายโครงการเหมือนกันเนี่ยนะครับที่มีโฉนดที่ดินเสร็จแล้วตัวเองนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะถมดินถมหินถมทรายถมอะไรต่างๆนานาไปเข้าไปในบริเวณทะเลเนี่ยนะครับถ้าเป็นในบริเวณท้องน้ำก็ทำให้ตัวที่ดินของตัวเองนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นที่ดินที่งอกออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปจดสิทธิบัตรเอาไปจด เป็นโฉนดต่างๆนานาได้ดังนั้นเนี่ยก็คืออันนี้ก็คือข้อเรื่องของกฎหมายเป็นช่องว่างของกฎหมายบ้างในบางจุดนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าที่ดินงอกมาแล้วทางกรมเจ้าท่าท่านรู้เนี่ยนะครับท่านก็จะมาจัดการดำเนินการอะไรต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าที่ดินหายไปบริเวณนั้นเนี่ยทางราชการท่านก็จะเอาไปเป็นของสาธารณะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นที่ดินที่งอกออกมานะครับโดยกฎหมายก็จะถือว่าเป็นที่ดินของเจ้าของที่ดินตรงนั้นนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าเป็นเกาะกลางน้ำที่เกิดขึ้นใหม่เลยอันนี้เกาะกลางน้ำนี้จะเป็นของใครคะอาจารย์คะ
1: กฎหมายก็บอกไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเกาะกลางน้ำเป็นที่ดินเกิดใหม่กลางน้ำซึ่งหลังๆเนี่ยคือแม่น้ำหลายๆแห่งเนี่ยที่มีอาการแห้งเกิดขึ้นนะครับน้ำลดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเกิดเกาะกลางน้ำแล้วพอเกาะกลางน้ำนั้นเนี่ยถ้ามีดิน เข้าไปเกาะมากๆเข้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นที่ดินกลางน้ำหรือเป็นเกาะกลางน้ำเป็นเกาะเกิดใหม่โดยกฎหมายแล้วถ้าเป็นที่ดินเกิดใหม่ที่เป็นเกาะอยู่กลางน้ำนั้นเนี่ยก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นทรัพย์ของแผ่นดินนะครับเป็นทรัพย์ของแผ่นดินซึ่งทางราชการท่านทางกรมเจ้าท่าท่านก็อาจจะต้องไปขุดตัวเกาะนี้ทิ้งไปซะเพื่อที่จะให้ขนาดของแม่น้ำนั้นเนี่ยเท่าเดิมหรือขนาดของท้องน้ำเช่นอ่าวไทยหรืออะไรเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าท่านไม่ได้ขุดทิ้งแล้วมันก็กลายเป็นเกาะขึ้นมาจริงๆตามกฎหมายแล้วเกาะที่เกิดใหม่กลางน้ำนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินไม่ได้เป็นทรัพย์ของใครทั้งนั้นไม่ใช่ฝั่งซ้ายเป็นของนายกฝั่งขวาเป็นของนายขอแล้วมีเกาะเกิดขึ้นอยู่ตรงกลางอยู่กลางน้ำจะเป็นของนายกหรือนายขออะไรต่างๆนะอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าเกาะที่เกิดขึ้นที่กลางน้ำนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินอันนี้เป็นกฎหมายในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับคุณจิตติมาครับผม
0: โอเคค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณมากเลยนะเกาะที่งอกกลางน้ำสรุปก็คือตกเป็นของแผ่นดินนั่นเองนะคะตอนเนื่องอีกคำถามนึงค่ะอาจารย์คะไปที่คำถามของคุณประโยชน์นะคะคุณประโยชน์เนี่ยกำลังจะซื้อถังน้ำค่ะอาจารย์ก็เลยปรึกษาอาจารย์นะคะว่าน่าจะเลือกเป็นวัสดุนะคะของถังน้ำเนี่ยควรจะเป็นสแตนเลสหรือว่าควรจะเป็นไฟเบอร์กลาสคะอาจารย์คะ
1: จริงๆแล้วกลับเรียนคุณประโยชน์นิดหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสแตนเลสก็ได้จะเป็นไฟเบอร์กลาสก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าตอนที่เราจะเลือกซื้อแท้งน้ำนั้นเนี่ยก็ขอให้ดูมาตรฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานมอก.เนี่ยนะครับว่าเขามีความแข็งแรงที่ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญเราจะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งถังสเตเลสตอนนี้ซึ่งก็มีราคาค่อนข้างแพงแต่คนก็บางทีก็จะรู้สึกอยากใช้เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามองไปบางจุดนั้นเนี่ยของถังสเตเลสนั้นมันมีสนิมเกิดขึ้นเพราะว่าบางส่วนอาจจะเป็นสเตเลสแต่บางส่วนอาจจะไม่ใช่สเตเลสเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรีนคุณประโยชน์ครับจะซื้อถังน้ำเนี่ยจะเป็นสเตนเลสก็ได้จะเป็นไฟเบอร์กลาสก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่าเป็นแท้งน้ำที่ได้มาตรฐานนะครับแน่นอนว่าตอนแรกที่เราเช็คนั้นเนี่ยเราก็จะเช็คที่ว่าเราได้มาตรฐานมอก.หรือเปล่าถ้ามันมีตัวมาตรฐานมอก.เกิดขึ้นก็ตรวจสอบเข้าไปอีกนิดนึงว่าในมาตรฐานมอก.นั้นเนี่ยในเบอร์เหล่านั้นเนี่ยมันเป็นเบอร์ปลอมหรือเปล่าหรือเป็นอะไรหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้จะเป็นถังน้ำสเตนเลสหรือถังน้ำไฟเบอร์กลาสไม่มีปัญหาใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับใช้ได้ทั้งสองอย่างไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าขอให้คุณประโยชน์มั่นใจว่าสเตนเลสหรือไฟเบอร์กลาสตรงนั้นเนี่ย เป็นของแท้เป็นของที่มีคุณภาพได้มาตรฐานมอก.ที่แน่นอนอันนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดและหลังจากนั้นเนี่ยคุณประโยชน์ก็อาจจะตัดสินใจว่าเราชอบถังแบบไหนและในขณะเดียวกันก็ต้องไปตรวจสอบงบประมาณนิดหนึ่งว่างบประมาณที่แตกต่างกันนั้นเนี่ยคุณประโยชน์รับได้แค่ไหนอย่างไรนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถังน้ำสแตนเลสหรือว่าไฟเบอร์กลาสเหล่านี้ถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าเป็นสแตนเลสเนี่ยก็เขาก็ไม่เอาไว้ใต้ดินกันนะครับก็จะเอาไว้บนพื้นกันส่วนไฟเบอร์กลาสนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เป็น PVC เป็นวัสดุสังเคราะห์เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าถังน้ำอะไรที่เราจะใช้สำหรับฝังในใต้ดินได้เพราะว่าถ้าเวลาเราถังฝังถังน้ำที่ใต้ดินนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงกดและแรงเคลื่อนตัวของดินเข้ามากระทบตัวถังนั้นเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความแข็งแรงมากกว่าถังน้ำที่วางไว้ที่พื้นนะครับดังนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยก็คือว่าในส่วนของถังน้ำใต้ดินนั้นเนี่ยจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับหรือจะหลายๆแห่งนั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นถังน้ำที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กก็เป็นถังที่ก่อสร้างขึ้นมาก็ได้แต่ในส่วนของสเตนเลสนั้นเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะไม่มีคนใช้กันนะครับก็อย่าไปใช้ถังน้ำสเตนเลสเป็นถังน้ำใต้ดินนะครับแต่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือจะเป็นวัสดุสังเคราะห์อื่นตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ก็ขอให้ดูในมาตรฐานว่าเป็นถังน้ำที่เอาไว้สำหรับใช้ ฝังไว้ที่ใต้ดินได้นะครับมีความแข็งแรงเพียงพอตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญกับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะถ้าเราเป็นบ้านเนี่ยเราควรจะวางถังน้ำเอาไว้ใต้ดินหรือเอาไว้บนดินแบบไหนดีกว่ากันคะอาจารย์คะ
1: คือถ้าสมมติว่าบ้านเรามีพื้นที่พอสมควรที่เราจะวางแทงน้ำบนดินได้ก็ค่อนข้างจะแนะนำให้ใช้แทงน้ำบนดินดีกว่านะครับแต่ในแน่นอนว่าในบ้านหลายหลังนะครับอย่างเช่นพวกทาวน์เฮาส์หรือห้องแถวต่างๆนานาที่ด้านหลังท่านไม่มีพื้นที่เนี่ยนะครับแต่ท่านก็ต้องการที่จะมีถังน้ำแน่นอนก็ต้องเป็นที่ท่านจะต้องฝังถังน้ำเอาไว้ใต้ดินนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีที่ดินบ้างเนี่ยนะครับแล้วเราสามารถที่จะวางแทงน้ำได้ที่พื้นมีความแข็งแรงเพียงพอแล้วก็ไม่น่าเกลียดเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะแนะนำให้เอาไว้วางบนดินจะดีกว่านะครับราคาค่าก่อสร้างทั้งหลายเนี่ยก็จะถูกกว่าด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นข้อคิดข้อสำคัญนะครับว่าเอาถังน้ำเอาไว้บนดินจะดีกว่าถังน้ำที่ไว้ใต้ดินนะครับ
0: อาจารย์คะแล้วถังน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคะอาจารย์ถ้าประมวลออกมาค
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณคุณจิตมาแบบที่ผมลืมตอบคือถังน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยเวลาเขาเกิดปัญหาเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนั่นคือปัญหาหลักก็คือในตอนนี้เนี่ยเราฝนตกหนักแล้วเราก็จะมีน้ำท่วมบ่อยครั้งไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับในตอนที่ฝนตกหนักแล้วมันมีน้ำท่วมเนี่ยตัวถังน้ำใต้ดินนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวฝาท่อฝาบ่อเนี่ยนะครับถ้าฝาบ่อเขามีอะไรนิดเดียวเนี่ยนะครับน้ำสกปรกตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็จะลงไปที่แทงน้ำใต้ดินนะครับมันก็ไปผสมกับน้ำที่อยู่ในแทงใต้ดินแล้วเรามีเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำสูบขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเป็นน้ำที่ไม่สะอาดเพียงพอนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยผมเองก็เคยประสบกับตัวเองมาในบางครั้งเนี่ยแทงน้ำเนี่ยที่อยู่ใต้ดินเขาแตกนะครับเขาแตกไม่ห้อยแตกเป็นรูเล็กๆนะครับแล้วปรากฏว่าในบางครั้งเนี่ยพอแทงน้ำเขาแตกเนี่ยหรือท่อน้ำที่อยู่ใต้ดินแตกเนี่ยปรากฏว่ามันไหลไปที่ท่อระบายน้ำเลยนะครับมันไม่มาให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมายความว่าน้ำที่ลงไปอยู่ในถังนะครับมันก็ไหลออกไปข้างนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิเตอร์น้ำในเดือนนั้นๆเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเยอะมากเพราะว่าน้ำจากประปาสาธารณะนั้นเนี่ยเขาก็จะไหลลงไปที่แทงน้ำตลอดเวลาและแทงน้ำก็รั่วแล้วก็ไหลไปที่อื่นนะครับแต่ในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นแทงน้ำที่วางอยู่บนดินถ้ามันแตกหรือมันมีรูอะไรต่างๆนานานั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าน้ำมันมีปัญหาหรือในขณะเดียวกันถ้าในกรณีที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยแทงน้ำที่วางอยู่บนดินนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมีขาอยู่นะฮะไม่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ดีขึ้นหลีกเลี่ยงในกรณีของน้ำท่วมได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่คุณจิตมาถามมาว่าแทงน้ำบนดินกับใต้ดินนั้นเนี่ยถ้าต้องเลือกนั้นเนี่ยน่าจะเลือกอะไรก็ตอบว่าถ้าเราสามารถที่จะมีพื้นที่ที่วางแทงน้ำบนดินได้และ อยู่ในมุมที่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็แนะนำว่าให้วางแทงน้ำไว้บนดินเถอะครับเพราะว่าถ้ามีปัญหาเราจะรู้ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยงบประมาณของแทงน้ำที่วางอยู่บนดินนั้นเนี่ยก็จะถูกกว่างบประมาณของแทงน้ำที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็สักหลายเท่าเหมือนกันแหละนะครับคุณจิติมาครับผม
0: ฟังดูแล้วคือถ้าบ้านมีพื้นที่เนี่ยบนดินดีที่สุดใช่ไหมคะอาจารย์นะมันจะลดปัญหาต่างๆได้เยอะเลยที่เราอาจจะมองไม่เห็นเราไปอยู่ใต้ดินใช่ไหม
1: แน่นอนเลยครับ
0: ค่ะขออนุญาตต่อเนื่องอีกคำถามนึงนะคะอาจารย์คะไปที่คุณด้วงค่ะอาจารย์คุณด้วงเนี่ยถามมาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราก่อสร้างผิดกฎหมายนะคะอาจารย์แต่ว่าเจ้าพนักงานอ่ะเคยอนุญาตให้ก่อสร้างนะคะแล้วมีคนมาพบทีหลังว่ามันผิดกฎหมายนะอาจารย์แบบนี้จะต้องทำอย่างไรและรับผิดชอบอย่างไรคะอาจารย์คะ
1: คืออันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจริง แล้วนะครับหลายครั้งเหมือนกันก็คือถ้าถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเนี่ยท่านจะอนุญาตให้ก่อสร้างหมายความว่าเวลาผมทำแบบเสร็จเนี่ยนะครับผมก็ไปขออนุญาตท่านท่านก็ตรวจแบบตรวจอะไรสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาแล้วท่านก็อนุญาตให้ก่อสร้างเนี่ยนะครับผมก็ไปก่อสร้างตามนั้นแต่ปรากฏว่าพอก่อสร้างเสร็จปั๊บหรือกำลังจะเสร็จนั้นเนี่ยก็มีคนพบว่าเอ้ยตึกผมนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับถามว่าต้องทำยังไงต่อคือโดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่มีการก่อสร้างแล้วการก่อสร้างนั้นเนี่ยผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะได้ใบอนุญาตเนี่ยนะครับตัวใบอนุญาตตัวนั้นเนี่ยก็ถือว่า เป็นโมฆะยกเลิกไปนะครับนั่นคือสิ่งที่ก่อสร้างอันนั้นไม่ได้ถามว่าก่อสร้างไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอะไรยังไงก็จำเป็นที่จะต้องทุบตึกหรือตึกทิ้งในส่วนที่ผิดกฎหมายเช่นส่วนที่ยื่นออกมาผิดพื้นที่นะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่ต้องมีพื้นที่โดยรอบที่เป็นที่ว่างอย่างน้อย6เมตรแต่ปรากฏว่าตัวทำไปเนี่ยถ้าเป็นอาคารสูงอาคารขนาดใหญ่นั้นเนี่ยก็คืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะต้องมีพื้นที่เกินกว่า 10,000 ตารางเมตรแต่ปรากฏว่าพื้นที่อาคารมันเป็น 11,000 ตารางเมตรจะต้องเว้นว่าง6เมตรโดยรอบเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ท่านอนุญาตให้สร้างได้ถ้าถึงตรงนั้นเนี่ย1ก็ต้องทำตึกให้มันน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตรก็อาจจะทุบทิ้งไป2ชั้นหรือ2จะต้องทุบด้านข้างของตึกเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ว่างตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของคุณด้วงเนี่ยนะครับว่าถ้าก่อสร้างผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่เคยอนุญาตให้ก่อสร้างแล้วก็มีคนมาพบทีหลังว่าผิดกฎหมายจะต้องรับผิดชอบอย่างไรจะต้องทำอย่างไรสิ่งที่จะต้องทำก็คือทำตึกนั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายถ้าไม่ทำตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความผิดนะครับคุณจิติมาครับ
0: อาจารย์คะแล้วถ้าแบบนี้เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบแค่ไหนคะเพราะว่าแน่นอนจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่มีการพิสูจน์ได้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เคยอนุญาตมาแล้วอะค่ะอาจารย์คะ
1: คือมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเจ้าหน้าที่ท่านขออนุญาตท่านอนุญาตให้มีการก่อสร้างแล้วแล้วปรากฏว่าทางเจ้าของอาคารนั้นเนี่ยก่อสร้างตามใบอนุญาตนั้นแล้วปรากฏว่ามันผิดกฎหมายถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอยู่หลายประเด็นเหมือนกันประเด็นแรกก็คือเรื่องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับในเรื่องของการเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐแล้วก็กระทำผิดนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามอันที่สองก็คือว่าความการเรียกร้องค่าเสียหายนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือทางเจ้าของอาคารที่รับใบอนุญาตมาเนี่ยนะครับก็จะฟ้องต่อทางราชการนะครับฟ้องเจ้าหน้าที่ว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่เธอมาอนุญาตแบบนี้ก็ทำให้ฉันจะต้องรื้อตึกทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับพอถึงตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการฟ้องร้องกันและถ้าฟ้องร้องแล้วเนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ขอที่ให้อนุญาตนั้นเนี่ยมีความผิดจริงๆแน่นอนนะตัวนี้ก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะประเด็นเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงนะเหมือนที่ท่านอาจารย์บอกเนี่ยอาจารย์พอจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องอะไรบ้างนอกเหนือจากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เป็นเรื่องของระยะถอยร่นใช่ไหมคะยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะที่เราพบกันบ่อยอะค่ะอาจารย
1: ์จริงๆเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายแล้วกันมองโลกในแง่ร้ายแล้วกันเนี่ยในบางครั้งเนี่ยทางเจ้าของโครงการนั้นเนี่ยก็อยากทำอะไรผิดกฎหมายนะครับก็เลยไปว่าจ้างใต้โต๊ะต่อเจ้าหน้าที่ที่จะให้อนุญาตว่าให้อนุญาตเถอะนะครับแต่ปรากฏว่าก็อนุญาตไปที่จะทำอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับแล้วปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีคนรู้ก็เลยมีการฟ้องร้องเรียกร้องต่างๆนะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างกรณีบางกรณีเนี่ยที่เกิดขึ้นบริเวณกลางกรุงเทพมหานครเลยบริเวณต้นๆของถนนสุขุมวิทเนี่ยนะครับถ้าคุณจิติมาจำได้คือมันก็จะมีถนนซอยอยู่อันนึงเนี่ยนะครับ ที่กว้างเนี่ยไม่ถึง10เมตรกว้างไม่ถึง10เมตรถ้าสมมุติว่าถนนนั้นกว้างไม่ถึง10เมตรนั้นเนี่ยจะไปก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษไม่ได้พูดง่ายๆว่าถนนกว้างไม่ถึง10เมตรนั้นเนี่ยจะก่อสร้างอาคารเกินพื้นที่เกิน 10,000 ตารางเมตรไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษจะสร้างอาคารที่สูงเกิน 7-8 ชั้นไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอาคารสูงเพราะว่าอาคารสูงนั้นเนี่ยตามกฎหมายกำหนดว่าห้ามสูงเกินกว่า23เมตรเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าตัวถนนนั้นเนี่ยมัน9เมตรกว่าๆเนี่ยนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่เองนั้นเนี่ยก็ทำการรังวัดแล้วก็บอกว่าถนนตรงนั้นนี่มัน10เมตรกว่านิดๆเนี่ยนะครับก็เลยทำการก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่มากเป็นโรงแรมนะครับเป็นอาคารขนาดใหญ่มากก่อสร้างเสร็จละนะครับประกอบกิจการแล้วแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีคนแถวนั้นเนี่ยก็พยายามไปตรวจสอบข้อมูลเพราะว่าในบริเวณนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีตึกใหญ่ตึกยักษ์อะไรเกิดขึ้นเนื่องจากว่าตัวถนนนั้นเนี่ยมันไม่ถึง10เมตรมัน9เมตรจัดๆเท่านั้นเองก็เลยมีการร้องเรียนกันเกิดขึ้นพอมีการร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยก็ให้กรมที่ดินเองมาทำการรังวัดที่ดินมีการรังวัดขนาดถนนก็พบจริงๆว่าขนาดถนนนั้นเนี่ยที่กฎหมายกำหนดว่าถนนจะต้องมีขนาด10เมตรและจะต้องมีความกว้างอย่างน้อย10เมตรเนี่ยยาวไปชนตัวถนนหลักซึ่งมีความกว้างมากกว่า10เมตรปรากฏว่ากรมที่ดินท่านมาตรวจสอบเนี่ยก็ปรากฏว่าตัวถนนตรงนั้นเนี่ยมันบางจุดเนี่ยมัน10เมตรนิดๆบางจุดมัน9เมตรนิดๆนะครับก็คือตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ากฎหมายเนี่ยบอกว่าถนนเนี่ยต้องกว้างอย่างน้อย10เมตรแล้วก็ยาวไปตลอดจนไปชนถนนที่ใหญ่กว่านะครับพอถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ยก็สรุปว่าในก็ไปดูในรายงานของเจ้าหน้าที่ที่ให้อนุญาตเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ที่ให้อนุญาตนั้นก็บอกว่าถนนอันนี้มัน10เมตรนะครับก็สามารถที่จะก่อสร้างได้แต่ปรากฏว่าพอไปพิสูจน์จริงๆว่าไม่ได้ตัวอาคารนั้นก็เป็นพันล้านนะฮะก็จะต้องทำการรื้อถอนนะครับเพราะว่าในบริเวณตรงนั้นเนี่ยห้ามก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่นะครับก็เป็นเรื่องยาวใหญ่ๆโตมากเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กราบเรียนคุณด้วงนะครับว่าที่คุณด้วงถามมาว่าเฮ้ยถ้าก่อสร้างผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้ก่อสร้างแต่มีคนมาพบทีหลังว่ามันผิดกฎหมายจะต้องทำอย่างไรรับผิดชอบอย่างไรนะครับก็เรียนตอบว่าจะต้องทำอย่างไรก็คือจะต้องทำอาคารนั้นให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ในความรับผิดชอบนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ใครกระทำอะไรแค่ไหนก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นนะครับคุณจิตมาครับท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยถ้าเจอเคสแบบนี้ความถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะแม้ว่าจะมาตรวจพบภายหลังก็ต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแม้ว่าจะผ่านการตรวจมาแล้ว
1: เป็นความผิดพลาดเพราะความไม่รู้อันนั้นก็เรื่องนึงนะครับแต่ในหลายๆครั้งเนี่ยความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นการผิดกฎหมายที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยเพราะว่ารู้กฎหมายดีแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็หลบกฎหมายนั้นๆถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าไม่มีคนรู้ก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้ามีคนรู้เนี่ยผมคิดว่าความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเยอะมากมันจะเยอะมากนะครับเพราะว่าในการก่อสร้างอาคารทั้งหลายนั้นเนี่ยมันใช้งบประมาณเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับคุณจิตมาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะยังคงตอบคำถามกันต่อใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากมาเพิ่มเติมได้นะคะ Facebook Live Fanpage FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio แล้วก็ LINE ที่ Thinking Radio ค่ะก่อนที่จะพักกันค่ะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของเข่านะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินลงบันไดก็เริ่มต้องระวังมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะค่ะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมานะคะเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษนะคะให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมค่ะไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอด
2: อดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะคะโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะ
3: บ้านป่วยไม่ป่วยใจ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมจำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: บ้านป่วยไม่ป่วยใจพบกับยอดเยี่ยมเทพธารนนท์ทีมงานสถาปนิกอาสาและวิศวกรใจดีในคุยกับหมอบ้าน
9: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการคุยกับหมอบ้านค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะเราก็จะกลับมาตอบคำถามกันต่อค่ะกับท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะคุณผู้ฟังที่มีคำถามก็เชิญได้เลยนะคะ2ช่องทางค่ะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะพิมพ์คำถามได้ที่ช่องคอมเมนต์นะในระหว่างที่เราถ่ายทอดเสียงอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าใครไม่สะดวกอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวกมากๆคือ LINE ค่ะที่ @thinkingradio ส่งคำถามได้ส่งรูปปัญหาหน้างานให้เราดูได้ส่งเบอร์โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเพื่อที่บางคำถามเราอาจจะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรเลยฝากคำถามอย่างละเอียดเข้ามาได้อย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้เราไปทักทายท่านอาจารย์ยอดเยี่ยมกันนะคะสวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คะ
10: สวัสดีเบรกสุดท้ายแล้วครับเวลาวิ่งเร็วเหลือเกินแต่พยายามที่จะตอบให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณจิติมาก็ถามคำถามที่ท่านผู้ฟังถามมาเลยครับ
9: ค่ะไปที่คุณอัยเรศค่ะอาจารย์คุณอัยเรศเนี่ยถามเกี่ยวกับเรื่องกับห้องนอนนะอาจารย์อาจจะกังวลเรื่องของการระบายอากาศคุณภาพอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะคุณอัยเรศถามมาว่าห้องนอนเนี่ยต้องมีพัดลมระบายอากาศไหมคือเขาติดเครื่องปรับอากาศติดแอร์แล้วนะคะอาจารย์คะ
10: คือประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับคุณอัยเรศครับก็คือเวลาเรานอนหรือจริงๆเนี่ยเวลาเราประชุมหรือเราทำงานหรือนั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการนั้นเนี่ยคือเราต้องการนอกจากเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการควบคุมความชื้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเรื่องของออกซิเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเรียนได้ในเด็กๆกันนะฮะเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยเราก็หายใจเอาออกซิเจนเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยออกซิเจนก็ทำหน้าที่ในการที่จะไปฟอกเลือดไปทำอะไรต่างๆนานานะครับแล้วเราก็จะหายใจออกมาเนี่ยเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีห้องที่มันปิดเลยไม่มีอากาศถ่ายเทเนี่ยนะครับพอปิดเลยไม่มีอากาศถ่ายเทนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราหายใจออกซิเจนเข้าไป เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วมันก็ไม่มีออกซิเจนใหม่เข้าไปนะครับเราก็จะหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยกลับเข้าไปอีกทีนึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเราเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นห้องประชุมที่มันปิดอย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะติดเครื่องปรับอากาศก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่มีออกซิเจนเพียงพอในการที่จะใช้ถ่ายเทระบบหายใจของเราเนี่ยนะครับมันก็จะหลับลึกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับก็เรียนคุณเนเรศว่าการมีพัดลมระบายอากาศเนี่ยมันเป็นเรื่องดีคือเวลาพัดลมเขาระบายอากาศออกไปนั้นเนี่ยเขาก็ระบายอากาศออกไปปั๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ความ

0: หายไปเยอะคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะตรงนี้เนี่ยมันก็จะไม่ดีต่อสุขภาพเลยนะครับ
1: อาจารย์คะแล้วระบบปรับอากาศเนี่ยไม่ได้ช่วยเรื่องของการเพิ่มหรือว่าช่วยระบบเรื่องของออกซิเจนเหรอคะอาจารย์คะ
0: คือเครื่องแอร์เครื่องปรับอากาศโดยปกติที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยนะครับเขาทำหน้าที่หนึ่งก็คือเป่าลมออกมาอันที่สองเขาจะรีดความชื้นนะครับแล้วก็อันที่สามเขาก็ให้ความเย็นนะครับเขาทำอยู่สามอย่างหนึ่งก็คือรีดความชื้นอันที่สองเป่าลมออกมาและอันที่สามก็คือให้ความเย็นนะครับแต่เขาไม่ได้มีหรือถ้าสมมติว่ามีฟิลเตอร์หรือมีตัวเครื่องกรองอากาศที่ดีหน่อยเขาก็จะมีหน้าที่ในการที่จะกรองอากาศแต่การกรองอากาศนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการกรองจากคาร์บอนไดออกไซด์ให้มาเป็นออกซิเจนไม่ใช่นะครับแต่เป็นการกรองอากาศก็คือพวกฝุ่นพวกควันพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับที่มันไม่มีความสะอาดเพียงพอนะครับเขาก็จะกรองอากาศไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องแอร์ที่เราใช้ในบ้านเรานั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีความสามารถในเรื่องของจะมาผลิตออกซิเจนให้เรานะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะเรียนบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนคุณนายเรศก็คือว่าถ้าในห้องนอนเนี่ยก็น่าจะต้องมีพัดลมระบายอากาศอยู่เพื่อสุขภาพของเรานะครับ
1: อาจารย์คะพูดถึงประเด็นเรื่องของอันตรายนิดนึงค่ะอาจารย์ถ้าไม่มีการระบายอากาศในห้องนอนเนี่ยมันจะอันตรายมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์เพราะเราหลับด้วยนะใช้เวลาเยอะด้วยค่ะ
0: คือผมคุณจิตมาท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่าไหลตายนะครับคำว่าไหลตายนั้นเนี่ยก็หมายความว่าถ้าสมมติว่าอากาศหรือออกซิเจนเนี่ยมันไม่เพียงพอเนี่ยนะครับเราหายใจตัวคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันแรกก็คือเราจะรู้สึกง่วงนอนนะครับเราจะรู้สึกง่วงนอนแล้วเราก็จะหลับไปนะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยในกรณีไหลตายนั้นเนี่ยก็คือว่าอากาศไม่พอหายใจก็เลยง่วงนอนมากขึ้นก็เลยหลับไปพอหลับไปปั๊บเนี่ยมันก็หลับลึกไปเรื่อยๆหลับลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวอากาศมันไม่เพียงพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเสียชีวิตไปนะครับซึ่งในกรณีไหลตายเนี่ยเกิดขึ้น เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วบ่อยในต่างประเทศที่คนไทยเราไปทำงานแล้วปรากฏว่าที่พักนั้นเนี่ยมันก็เป็นคอกเล็กมากเกินไปนะครับเสร็จแล้วมันก็ไม่มีการระบายอากาศไม่มีการถ่ายเทอากาศอาการเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นก็คือว่าปรากฏว่าเราก็จะมีคนงานไทยเราเนี่ยบางท่านเนี่ยนะครับที่เกิดอาการไหลตายก็คือนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาดังนั้นเนี่ยตัวตรงนี้เนี่ยนะครับตัวตรงนี้เนี่ยก็การระบายอากาศเอาออกซิเจนใหม่เข้ามาก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นดังนั้นคุณนายเรศก็ติดพัดลมระบายอากาศเถอะครับ
1: อาจารย์คะแล้วถ้าติดตั้งพวกเครื่องทำโอโซนอย่างเงี้ยล่ะคะอาจารย์ช่วยได้ไหมคะ
0: คือโอโซนเนี่ยก็คือออกซิเจนอย่างหนึ่งนะครับแต่ตัวเครื่องทำโอโซนที่เราใช้ติดตั้งในบ้านเรานั้นเนี่ยเราทำไปเราใช้เนี่ยเพื่อทำความสะอาดอากาศของเรานะครับเพื่อทำความสะอาดอากาศของเราเพราะว่าตัวโอโซนนั้นเนี่ยเขาจะไปเกาะติดกับตัวฝุ่นตัวอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็ทำให้อากาศนั้นเนี่ยก็มีความสะอาดมากขึ้นแต่ถ้าในกรณีที่เป็นห้องนอนหรือเป็นห้องทำงานก็แล้วแต่นะครับเวลาถ้าเราจะเปิดเครื่องทำโอโซนเราเคยคุยกันอยู่ในรายการหมอบ้านว่าเครื่องทำโอโซนนั้นเนี่ยอย่าเปิดในขณะที่เราอยู่ในห้องเพราะว่าโอโซนนั้นเนี่ยเขามีความสามารถในการเผาผลาญเนี่ยค่อนข้างแรงและค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปอยู่ในห้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนนอนเนี่ยนะครับแล้วเราเปิดเครื่องทำโอโซนไว้นะครับตัวเราหายใจโอโซนเข้าไปเนี่ยโอโซนนั้นเนี่ยเขาจะเผาผลาญระบบทางเดินหายใจของเราอย่างรุนแรงมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ระบบทางเดินหายใจของเรานั้นเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพัดลมระบายอากาศเลยก็อย่าไปติดเครื่องทำโอโซนเลยนะครับ
1: จันค้างั้นขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าไปใช้ทะเลเนี่ยมีโอโซนดีนะแต่ว่าเครื่องโอโซนเวลาเปิดเราห้ามอยู่นะอันนี้มันต่างกันยังไงคะอาจารย์
0: คือความหนาแน่นของโอโซนมันแตกต่างกันเยอะนะครับ

0: ถ้าเราอยู่ชายทะเลเนี่ยโอโซนมันมีพอสมควรมันจะทำให้ระบบหายใจเราเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องทำโอโซนที่ดันไปติดเอาไว้ในห้องเขาผลิตโอโซนมากเกินไปนะครับพอมากเกินไปปั๊บเนี่ยแทนที่เขาจะมาช่วยให้ระบบหายใจเราสะดวกสบายเขาเลยไปเผาผลาญในระบบหายใจของเรามันก็เลยทำให้ระบบการหายใจของเรานั้นมีปัญหาเพราะนั้นเนี่ยโอโซนที่ชายทะเลนั้นเนี่ยมันกำลังดีแต่โอโซนที่เป็นเครื่องผลิตโอโซนที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยมันผลิตมากเกินไปเพราะนั้นก็อย่ามาใช้เครื่องทำโอโซนในบ้านเราครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนนะคะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะวันนี้เราตอบได้หลากหลายคำถามนะคะแม้ว่าจะยังไม่หมดสำหรับคำถามที่ฝากไว้ก็ตามแต่นะคะก็ขออนุญาตยกยอดเนาะในสัปดาห์ถัดไปนะแต่ว่าใครมีคำถามยังฝากมาได้ตลอดนะคะ Facebook Live Fanpage FM 96.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio นะคะแล้วก็ทาง LINE ที่ @Thinking Radio ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะสำหรับการติดตามก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่นะสำหรับรายการคุยกับหมอบ้านนะคะก็เป็นปกติทุกวันเสาร์แบบนี้ช่วงบ่าย2นะคะจนถึง4โมงเย็นนั่นเองนะคะวันนี้คงต้องลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: คุยกับหมอบ้านที่โมเดิร์นเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: 6นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายักษ์789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิด ข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟร์ตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE แอดโฟร์ตรอนหรือโทร029613727โฟร์ตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
7: ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิตินะครับทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับก็วันนี้มีเรื่องที่ท่านเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับที่ท่านจะมาเล่าให้เราฟังสำหรับนักธุรกิจที่จะต้องมีการส่งออกนะครับหรือกำลังคิดที่จะส่งออกเนี่ยสินค้านะครับไปประเทศจีนในรูปแบบของประเภทต่างๆอาจารย์ครับครับอาจารย์
8: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สนั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
7: เมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบในการนำเข้า นะครับของสินค้านะครับจากของประเทศจีนนะครับอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้าง
8: โอเคครับก็สืบเนื่องจากนะครับสมาคมนักกิจอาเซียนเนี่ยก็มีพันธกิจนะครับในส่วนของการส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็จะมีการนะครับฝึกอบรมผู้ประกอบการอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ฝึกอบรมผู้ประกอบการนะครับในเรื่องของ GACC นะครับ GACC คืออะไรนะครับเดี๋ยวก็จะอธิบายให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับคำว่า GACC เนี่ยมันคือระเบียบนะครับที่เราจะต้องขึ้นทะเบียนโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะครับเพื่อที่จะส่งออกไปจีนนะครับคำว่า GACC นะครับ G ก็คือมาจากคำว่า General นะครับ A ก็ Administration นะครับ C ตัวแรกก็คือ Custom C ตัวที่2ก็คือ China ถ้าโดยสรุปก็คือว่ามันเป็นระเบียบปฏิบัตินะครับของศุลกากรจีนที่จะอนุญาตให้กับสินค้าทั่วโลกเนี่ยเข้าประเทศจีนได้นะครับจะต้องมีมาตรฐานการขึ้นทะเบียนโรงงาน GACC ถึงจะสามารถเข้าไปได้ครับอาจารย
7: ์ครับผม
8: เพราะฉะนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเป็นกุญแจนะครับการขึ้นทะเบียนโรงงานตามมาตรฐาน GACC เนี่ยมันเป็นข้อบังคับที่ประเทศจีนเนี่ยจริงๆมีมานานแล้วอาจารย์แต่รอบนี้เนี่ยมันมีระเบียบ2ฉบับนะครับก็คือฉบับที่284แล้วก็289นะครับ284เนี่ยก็คือโรงงานที่จะ

0: ส่งสินค้าไปจีนจะต้องขึ้นทะเบียนนะครับแล้วก็จาก2.8.248เนี่ยนะครับมันก็จะถูกพัฒนาอัปเกรดวันที่1มิถุนาเป็น2.8.0นะครับระเบียบปฏิบัตินี้เนี่ยถือเป็นกุญแจสำคัญที่ผู้ประกอบการโรงงานทั้งหมดนะครับที่จะผลิตสินค้าส่งออกไปจีนเนี่ยเพื่อจะเข้าจีนได้ครับอาจารย์หลังจากผ่านนะครับ2.4.8แล้วก็อัปเกรดมาเป็น2.8.0แล้วเนี่ยพอไปถึงประเทศจีนเนี่ยมันก็จะต้องมีระเบียบอีกตัวหนึ่งที่ศุลกากรจีนเนี่ยจะต้องเข้าไปตรวจในเรื่องของ food safety หรือความปลอดภัยด้านอาหารนะครับอย่างเข้มงวด
1: คร
0: ับ แล้วก็มีโทษหลายประการเลยนะครับอาจารย์ทราบไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็จีนให้ความเข้มงวดตรงนี้เลยครับ
1: ครับก็ต้องเรียนถามอาจารย
0: ์ครับครับหลักๆเลยนะอาจารย์ง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติว่าโรงงานไหนก็ตามที่เป็นโรงงานผลิตพวกอาหารแปรรูปนะครับไม่มีการขึ้นทะเบียนมาตรฐานโรงงานนะครับสมมติว่าอาจารย์จะส่งสินค้าตัวใดตัวหนึ่งไปประเทศจีนเนี่ยถ้าไม่ขึ้นทะเบียน JCC เนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าประเทศจีนได
1: ้
0: มันก็จะไปติดที่ศุลกากรถูกไหมครับถ้าเกิดมีแล้วเนี่ยก็ทะลุไปได้ก็ไปขายในประเทศจีนได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดผลกระทบมากๆอย่างที่เรียนให้ทราบหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับว่าศุลกากรจีนเนี่ยบางคนก็อาจจะมีแล้ว JCC นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีน้อยมากนะครับไม่ถึง 1% เพราะความสูญเสียตรงนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่ามหาศาลนะครับซึ่งอาจจะกระทบกับ GDP ของประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะจุดนี้เนี่ยวันนี้เราทำเวิร์กช็อปกันกับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับว่ากลุ่มผู้ประกอบการเนี่ยลองสำรวจดูซิค้นหาข้อมูลดูนะครับเราแบ่งเป็นกลุ่มๆนะครับค้นหาข้อมูลดูว่ากลุ่มเป้าหมายของประเทศไทยที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยปรากฏว่ามีเยอะมากนะครับแล้วมาตรฐานฉบับนะครับหรือระเบียบ JCC เนี่ยระเบียบที่2.4.8มันอัปเกรดเป็น2.8.0 2.4.8 เนี่ยมันไม่ครอบคลุมห้องเย็นนะครับอาจารย์พอมันอัปเกรดมา1มิถุนา2569เนี่ยมันเป็น2.8.0นะครับระเบียบฉบับนี้มันทำให้ครอบคลุมห้องเย็นด้วยเพราะฉะนั้นข่าวดีหรือข่าวร้ายไม่ทราบนะครับสำหรับห้องเย็นในประเทศไทยทั่วประเทศจะต้องขึ้นทะเบียนมาตรฐาน PACC ครับอาจารย์จึงจะสามารถส่งสินค้านะครับไปสู่ประเทศจีนได้ครับ
1: ตรงนี้นี่รวมถึงโรงงานที่ทำ OEM ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ถามดีมากเลยครับโรงงาน OEM นะครับปกติเนี่ยท่านรับลูกค้า OEM นะครับปกติมันก็ไม่ได้เข้มงวดมากมายเนาะแต่ว่าตั้งแต่มิถุนายนเนี่ยทางจีนจะเข้มงวดมากเพราะฉะนั้นเขาจะถามทันทีเลยว่าโรงงานท่านเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรฐาน GACC ที่ศุลกากรของจีนกำหนดไว้หรือไม่ถ้าไม่ขึ้นเนี่ยท่านจะไม่มีลูกค้าหรือจะมีลูกค้าน้อยมากหรือลดลงอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือหัวใจสำคัญตัวนึงครับอาจารย์
1: ครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ HACCP GMP อะไรต่างๆพวกนี้จะต้องทำให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหม
0: ใช่ครับถ้าเป็นมาตรฐานของไทยเนี่ยแน่นอนว่าตัวไฟบังคับเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GMP อย. HACCP อันนี้เราผ่านมาตรฐานไทยแล้วนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีแต้มต่อหรือง่ายขึ้นตอนที่เรายื่นขึ้นทะเบียนนะครับมาตรฐาน GACCเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าเข้าประเทศจีนได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยยังรู้กันน้อยสมาคมก็เลยต้องติวทีมงานนะครับมาหลายรุ่นแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็20ท่านเนี่ยก็ให้ทำเวิร์กช็อปตั้งแต่ทำเช็คลิสต์การตรวจเอกสารระเบียบข้อบังคับกฎหมายต่างๆแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมานะครับก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการก็รู้สึกว้าวทันทีครับอาจารย์ว่าเฮ้ยเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยขนาดเขาทำในเรื่องของโรงงานใหญ่โตครับอาจารย
1: ์พอดีผมได้มีโอกาสเข้ามาอินโฟในคอร์สนี้ด้วยก็เห็นมีผู้ประกอบการหลายท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วก็มีบางท่านที่ส่งออกอยู่แต่พอทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เนี่ยนะครับคือที่ผมมองเนี่ยจ้ะมันตรงนี้มันเปลี่ยนกับเป็นmandatory barrierตัวหนึ่ง
0: ใช่ใช่
1: นะคร
0: ับ
1: นะครับซึ่งถ้าถามว่าในการตรวจระเบียบเนี่ยเอาแค่คนเดินทางเข้าประเทศเขาเนี่ยก็ เขาก็เข้มงวดอยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วนี่

0: เป็นอาหารเป็นสินค้านำเข้าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสินค้าไทยที่จะไปเนี่ยนอกเหนือจากอาหารและอาหารแปรรูปเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเป็นที่ทราบกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันอาจจะกระทบกับยอดของการส่งออกของประเทศไทยนะครับในอนาคตอันใกล้นี้มันไปส่งผลไปถึง GDP ได้ไหมครับอาจารย์
1: มีแนวโน้มนะอาจารย์เพราะว่าจากกลุ่มเป้าหมายวันนี้ที่ทำเวิร์กช็อปเนี่ยอาจารย์ห้องเย็น 2,500 นะครับโรงแปรรูปที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยประมาณ 200,000 นะครับแล้วก็กลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องอีกเป็นเสร็จแล้วอาจารย์ลองคิดดูว่าเอาง่ายๆแล้วกันหักไปทั้งหมดเลยนะครับขอแสนเดียวพ
0: อ
1: 100,000 เนี่ยถ้ามีออเดอร์เนี่ยจำนวนหนึ่งเนี่ยที่จะส่งออกไปแล้วต้องมาติดที่ด่านเพราะมาตรการเขาเข้มงวดมากนะครับอาจารย์ถ้าไม่ขึ้นทะเบียน JCC นะครับพอไปติดที่ด่านเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสินค้าถูกกักกักเสร็จปั๊บก็ตีกักพอตีกักเสร็จปั๊บส่งออกก็ไม่ได้ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส่งกลับอีกเพราะฉะนั้นยอดตกลงแน่นอนนะครับกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง
0: ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเป็นหมวดของอาหารเนี่ยนะครับมันมีเชลล์ไลฟ์ที่ค่อนข้างสั้นผมว่ามันน่าจะเสียหายเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมครับถ้าเจอแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ทีนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงและไปเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนะครับอาจารย์จุดนี้ก็สำคัญนะครับอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เนี่ยตัวมาตรฐานนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้ง18กลุ่มเราต้องผ่านหน่วยงานราชการไทยก่อนซึ่งก็ไปเกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์กรมประมงนะครับหรืออย.นะครับอย่างเช่นเราทำไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยแล้วจะส่งไปจีนอย่างนี้ถ้าเราไม่ขึ้นทะเบียนนะครับมาตรฐาน JCC โรงงานที่ผลิตเนี่ยยังไงเราส่งออกไม่ได้อยู่แล้วถ้าสมมติว่าต้องส่งไปนะครับโรงงานเนี่ยส่งไป10 ล้านนี่หายวับไปกับตาเลย
0: ครับ
1: เพราะส่งออกไม่ได้แล้วอาจารย์ลองคูณเติม0,111,000เท่ากับว่ามันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นเยอะมากหรือแม้กระทั่งสัตว์น้ำผิดพันจากสัตว์น้ำที่กรมประมงดูแลพอเจ้าหน้าที่นะครับยื่นให้ผ่านหน่วยงานราชการเสร็จตามไฟเซอร์เนี่ยนะครับตามไซเฟอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยล่าช้าก็จะทำให้ขึ้นทะเบียนไม่ได
0: ้
1: พอขึ้นทะเบียนไม่ได้ก็ส่งออกไม่ได
0: ้
1: พอส่งออกไม่ได้เสร็จปั๊บผลกระทบที่ตามมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับที่ก็เป็นหัวใจสำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับ
0: แล้วเท่าที่ทราบเนี่ยบางคนก็พยายามที่จะทำนะครับแล้วก็ทำผิดทำถูกนะครับเห็นว่าถ้าผิด3ครั้งจะโดนแขวน
1: ผิด3ครั้งนี่ก็เลิกเลยครับต้องเปลี่ยนแบรนด์ใหม่แล้วก็ต้องจ้างโรงงานใหม่ต้องทำใหม่หมดเลยเพราะว่าถ้าขึ้นแบ็คลิสต์แล้วอันตรายมากครับอาจารย
0: ์ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
1: ชีวิตเปลี่ยนครับ
0: ครับครับเพราะว่ากว่าจะขอได้ในแต่ละตัวเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเอาจากในประเทศไทยก่อนละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย.นะครับHACCP หรือว่าตัวอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นในส่วนงานของทางภาครัฐ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้ก็พยายามเร่งอยู่นะครับแต่ว่าเราก็เป็นที่ทราบกันอยู่ว่าใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมว่ากว่าจะกลับมาเริ่มส่งออกใหม่ได้เนี่ยต้องมี2ปีขึ้นนะฮะใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ขั้นอันนี้คือขั้นต่ำนะ
1: ครับ
0: เพราะยังไม่รวมกับการที่จะต้องไปขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยในจีนอีกครับ
1: ทีนี้วิธีแก้ไขง่ายๆครับอาจารย์เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสบายใจนะครับก็ฝากไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการทุกท่านนะครับรอบนี้พูดน่าจะรอบที่3แล
0: ้
1: วนะครับแต่ว่าอยากจะเจาะลึกว่าทุกท่านที่สนใจนะครับลองไปติดตามในเพจของสมาคมนักธุรกิจอาเซียนใน Facebook Group ก็ได้นะครับมันจะมีกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการเผยแพร่ความรู้เรื่องของมาตรฐาน GACC นะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องก็คือโรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ห้องเย็นทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าท่านเกี่ยวข้องยังไงบ้างนะครับพอท่านทราบเสร็จปั๊บเนี่ยท่านจะทำเองก็ได้นะครับแต่ความสำเร็จของการทำเองมันคล่องที่จะยุ่งยากนะครับในเรื่องการเตรียมเอกสารถ้าอยากจะทำเองก็มาฝึกอบรมเหมือนวันนี้ครับนะครับมาฝึกอบรมก็จะได้ทำเป็นแต่ถ้าอยากจะให้มีการประสานเนี่ยทางสมาคมก็จะมีทีมงานครับอาจารย
0: ์
1: ที่คอยช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ย สามารถที่จะขึ้นทะเบียนได้สำเร็จเร็ววันแล้วก็สินค้าเนี่ยได้ส่งออกไปจีนได้จริงๆโดยไม่ต้องไปติดที่ด่านศุลกากรอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศไทยและช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนะครับ
0: ประมูลค่าการส่งออกของไทยไปจีนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยนะครับตัวนี้ก็หายไปนะครับผมว่ามันกระทบกับ GDP เนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้านับกันจริงๆเราก็ขาดทุนจีนขาดดุลเขาอยู่มากพอสมควรอยู่แล้ว
1: ประมาณ 70,000 ล้านนะครับ 70,000 ล้านซึ่งก็ถือว่าเราขาดดุลมาโดยตลอดนะครับกับประเทศจีนยิ่งถ้าเกิดว่าเราส่งออกไม่ได้นะครับมันมีเคสสตัดดี้ครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ก็คือว่าจีนเนี่ยประกาศบังคับใช้กับทั่วโลกนะครับสินค้าที่เข้าประเทศเขาจังก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูนะครับสินค้าของเวียดนามซึ่งคล้ายๆกับประเทศไทยไปดูปรากฏว่าสินค้าเวียดนามก็โดนกักระเนระนาดเหมือนกันแต่เขาปรับตัวเร็วมากนะเขาปรับตัวตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วทำให้การขึ้นมาตรฐานของเขาเนี่ยเร็วมาก JCC มันก็ผ่องถ่ายไปเร็วแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีบางเจ้าเนี่ยอาจจะต้องส่งไปเวียดนามเพื่อให้
0: แปลงร่าง
1: แปลงร่างแปลงร่างให้ได้ตามมาตรฐานแล้วไปแทนที่จะได้กำไรเยอะกับได้กำไรน้อยซึ่งก็สูญเสียโอกาสเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับถ้าในความเห็นนะครับทุกท่านครับเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกท่านสามารถทำได้หลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งเนี่ยถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องติดตามเรื่องนี้นะครับเพื่อขึ้นทะเบียนโดยด่วนเพื่อให้ทุกท่านสามารถส่งออกได้รับลูกค้าได้นะครับแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษานะครับท่านก็มาเรียนรู้เพื่อจะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับให้สามารถที่จะได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับหรือถ้าท่านใดมีความสนใจจริงๆจะมาร่วมคณะทำงานกับสมาคมก็ได้ซึ่งเรามีเยอะมากนะครับตอนนี้รับเยอะมากเพื่อจะมาสร้างฐานตรงนี้เนี่ยเพราะคนรู้เรื่องนี้น้อยมากครับอาจารย์ก็อยากจะมาสร้างทีมงานไม่ว่าจะเป็นวิทยากรไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษานะครับหรือออดิเตอร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสมาคมได้รับการอนุมัติกับหน่วยงานอินสเปคชั่นของประเทศจีนให้เราเป็นออดิเตอร์ครับอาจารย์ตรวจสินค้าไทยในประเทศจีน
0: นะครับก็ทำให้ประหยัดเวลามากขึ้น
1: ใช่ครับซึ่งก็ทำให้เราสามารถที่จะสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างจริงจังนะครับส่วนภาครัฐเนี่ยอาจารย์มีมุมมองยังไงครับ
0: ผมกำลังจะพูดเรื่องนี้พอดีนะครับณวันนี้เนี่ยณวันนี้ผมยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวหรือการจัดการที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐเลยนะครับวันนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาวันนี้นะครับเราจัดรายการสดก็คือเป็นวันที่20ผ่านไปแล้ว20วันผมยังไม่เห็นมีการแอคชั่นอะไรออกมาอย่างชัดเจนในการที่จะช่วยผู้ประกอบการนะครับโดยตรงนะครับรวมถึงการสนับสนุนนะครับในเรื่องต่างๆเพราะว่าเป้าหมายของการส่งออกของเราเนี่ยนะครับปีนี้เราก็ตั้งเป้าค่อนข้างสูงพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าจีนหายไปเนี่ยในระยะหนึ่งในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยผมว่ามีผลกระทบแน่ๆครับอาจารย์
1: ใช่ครับรายการท่องโลกธุรกิจหรือ Business World นะครับก็มุ่งมั่นนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นหรือหน่วยงานภาครัฐนะครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสเป็นที่ขอรับเชิญมาอย่างต่อเนื่องนะของกรมประมงก็ได้ฝากน้องๆทีมงานนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเนี่ยเข้าไปในระบบไซเฟอร์เนี่ยนะครับที่สามารถขอนะไชน่าอินพอร์ตนะครับฟู้ดเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับแล้วก็รีจิสเนี่ยนะครับคือพอลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าหน่วยงานคุณเนี่ยนะครับจะต้องรับเรื่องตรงนี้เนี่ยในการตรวจในการอนุมัติแต่คุณต้องทำให้เร็วนะถ้าคุณทำไม่เร็วไปค้างอยู่ที่คุณนานเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบกับผู้ประกอบการนะครับอันนี้ก็ได้ฝากฝังแล้วส่วนกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับก็สำคัญอีกกรมหนึ่งนะครับที่จะต้องอนุมัติให้เร็วแม้กระทั่งอย.กรมวิชาการเกษตรนะครับหรือกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่จะช่วยกันผลักดันตรงนี้เนี่ยให้กับผู้ประกอบการไทยตลอดจนนะครับในส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรร
0: ม
1: ที่มีงบประมาณจัดฝึกอบรมเรื่องต่างๆพวกนี้มาตรฐานพวกนี้เขาทำกันไปหมดแล้วหรือไม่ก็เลิกทำไปหมดแล้ว งบประมาณตัวนี้เนี่ยควรจะไปโฟกัสที่ GACC เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงงานเนี่ยจะได้ผลมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งสสว.ได้ไหมอาจารย์สสว.งบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะตัดแบ่งนะครับเพื่อไปส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับให้ทำมาตรฐาน GACC เนี่ยนะครับอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ตรงจุดแล้วมีผลกระทบต่อเรื่องของรายได้ประเทศไทยรายได้ของผู้ประกอบการ
0: แ
1: ล้วก็ GDP ของประเทศครับ
0: จริงๆแล้วของสสว.เนี่ยเขามีโครงการในส่วนของ BTS อยู่ที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ 50-80%
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีการสนับสนุนในทางด้านนี้ใช่ไหมครับ GACC
1: ตัวนี้ยังไม่ได้รับอนุมัตินะครับซึ่งตัวนี้อาจจะต้องเร็วนะครับอาจจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการแล้วก็ เพื่อนฝูงนะครับถ้ามีนะครับอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับเราไม่วัวหายล้อมคอกแล้วนะครับก็คือว่าตอนนี้เรารู้แล้วเวียดนามเขาปรับตัวมา2ปีแล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมีคนรู้เนี่ยไม่ถึง 1% น่ะอาจารย์
0: ครับ
1: อาจารย์คิดดูแล้วกันไม่ถึง 1% ผลกระทบที่ตามมามันจะหนักหนาขนาดไหน
0: ครับ
1: จะมารู้ตัวอีกทีนึงก็จะโดนกักเหมือนข่าวที่ตามมาเนี่ย
0: ครับ
1: ซึ่งทางสมาคมนะครับทีมงานเรารู้ก่อนเพราะว่าเรามีสำนักงานอยู่ที่จีนเราได้รับการอนุมัติให้เป็นหน่วยงาน inspection นะครับแล้วทางจีนเนี่ยเขาก็เข้มงวดมากเราก็พยายามทำหน้าที่เราอะนะครับในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับก็เพื่อผลประโยชน์กับผู้ประกอบการแล้วก็ประเทศไทยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาหารือกับสมาคมสมาคมก็ยินดีนะครับที่จะสนับสนุนนะครับ
0: ดูรายละเอียดได้ในเพจของสมาคม
1: นักธุรกิจอาเซียน
0: ภาษาไทยเลยนะครับ ในเฟซบุ๊กนะครับคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ย GACC เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นแค่101เบื้องต้นเท่านั้นเองมันยังมีในเรื่องของ GB นะครับเรื่องของมาตรฐานเพราะ GACC คือกุญแจไขเข้าเข้าไปแล้วต้องจีนก็จะตรวจมาตรฐานอีกว่าของคุณเนี่ยถูกต้องไหมเราจะขายได้ไหมนะครับแล้วโดยเป็นอาหารเนี่ยก็มี Food Safety Test อีกนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ8ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับเข้าไปแล้วจะขายยังไงไปขายใครออนไลน์เป็นยังไงออฟไลน์เป็นยังไงซึ่งอันนี้มันจะมีระเบียบของมันอยู่แต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสิ่งที่ดูเหมือนยากนะครับแต่เมื่อมันผ่านแล้วเนี่ยผมกล้าการันตีว่ามันหอมหวานนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับผมอาจารย์เห็นด้วยไหมครับตรงนี
1: ้เห็นด้วยครับก็คือว่าถ้าพวกเราช่วยกันนะคนไทยช่วยกันเผยแพร่ความรู้ไม่รู้ก็มาเรียนรู้มาปรึกษาผู้รู้นะครับแล้วก็ช่วยกันเราไม่โทษใครนะครับแต่ว่าเราจะมีโจทย์ร่วมกันก็คือว่าจะทำยังไงให้ GDP ประเทศเศรษฐกิจประเทศเนี่ยของประเทศไทยมันดีขึ้นเพราะเรารู้วงในเรารู้ข้อมูลเรามีส่วนผสมที่ดีพร้อมนะครับทั้งไทยและจีนจากสมาคมธุรกิจอาเซียน
0: คร
1: ับถ้าเกิดว่าทุกท่านช่วยกันเผยแพร่แล้วก็เราก็สามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือประเทศไทยได้อย่างตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะฝากทุกท่านไปด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับมาตรฐาน GACC นะครับที่จะให้ทุกท่านเนี่ยสามารถมาช่วยกันเพิ่มรายได้กับประเทศ
0: ครับผมวันนี้ก็ต้องขอพระคุณนะครับท่านประธานสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับท่านอาจารย์ดร.บัญญัติปุญญานะครับที่ให้เวลาแล้วก็มาเผยแพร่นะครับในเรื่องดีๆนะครับให้ผู้ประกอบการได้มีการเตรียมตัวแล้วก็มีวิธีการที่จะส่งออกนะครับไปประเทศจีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานของจีนก็ต้องขอบพระคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: ครับพักสักครู่ครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิระปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เ เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
5: ถึงเวลายกระดับการดูแลรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีใหม่จากประเทศออสเตรเลียบริการฟลัชชิ่งน้ำมันเบรกโฟร์ตรอนฟลัชชิ่งใหม่ทั้งระบบจบใน15นาทีใช้งานคู่กับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้สีฟ้าเบรกหนึบเบรกไวเบรกมั่นใจกว่าสอบถามได้ที่ LINE @โฟร์ตรอนหรือโทร029613727โฟร์ตรอนผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องและสารเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์จากประเทศออสเตรเลีย
4: อยากเติบโตแบบก้าวกระโดดต้องเลือกพาร์ทเนอร์มือโปรตัวจริงสยาม HR Corporation ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาบุคลากรมากกว่า24ปีและดูแลลูกค้ามาแล้วกว่า 2,000 องค์กรให้เราเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญพัฒนาและให้คำปรึกษาศักยภาพคนเพื่อสร้างผลกำไรและส่วนแบ่งทางการตลาดให้ธุรกิจคุณเราพร้อมพลิกโฉมองค์กรของคุณสู่การเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืนสยาม HR Corporation พัฒนาทุนมนุษย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่0815558087และ0976510999หรือเว็บไซต์ siamhr.co.th เปลี่ยนทุกการท้าทายให้เป็นโอกาสด้วยการเป็นวิทยากรและที่ปรึกษามืออาชีพสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษารวมสุดยอดวิทยากรและที่ปรึกษาระดับประเทศมั่นใจด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรตินิยมถึง5ปีต่อเนื่องบริการขึ้นทะเบียนวิทยากรและที่ปรึกษาฝึกอบรมมากกว่า300หลักสูตรให้คำปรึกษามากกว่า100โครงการวางระบบบริหารเคียงข้างธุรกิจคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืนเราร่วมกันสร้างมาตรฐานและความสำเร็จไปด้วยกันสมาคมวิทยากรและที่ปรึกษาโทร0649505291และ0976510999เมื่อโลกธุรกิจหมุนไวคุณพร้อมจะไปให้ใกล้กว่าเดิมแล้วหรือยังสมาคมนักธุรกิจอาเซียนเรามุ่งมั่นพัฒนานักธุรกิจไทยให้ก้าวไกลเป็นผู้นำในอาเซียนด้วยการพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถทุกมิติพร้อมบริการใหม่ๆที่ช่วยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้นแบบครบวงจรภายใต้รากฐานจริยธรรมเพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจที่รุ่งเรืองและยั่งยืนทั่วภูมิภาคให้เราเป็นแรงผลักดันสู่ธุรกิจของคุณสมาคมนักธุรกิจอาเซียนสอบถามข้อมูลได้ที่0976150999และเว็บไซต์ abathailand.com
6: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.ณภัทรวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
0: ครับก็กลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับกับผมดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลนะครับในช่วงนี้ก็ทางรายการก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกสมาคมนักธุรกิจอาเซียนนะครับท่านนายกดร.ณภัทรนะครับวรจิรปัญชยา
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สว
12: ั
0: สด
12: ี
0: ท
12: ่
0: านผู้ชม
12: ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค
0: ่
12: ะ
0: ท่านนายกครับต้องเรียนถามนิดนึงคือช่วงเบรกแรกเนี่ย
12: ค
0: ่
12: ะ
0: นะครับท่านประธานดร.บัญญัติเนี่ยได้มาเล่าถึงการเตรียมตัวละนะครับทีนี้พอเตรียมตัวเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเข้าจีนได้
12: ครับ
0: คือช่องทางในการจำหน่ายสินค้านะครับของจีนเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันจะมีทั้งออฟไลน์นะครับมีทั้งออนไลน
12: ์
0: มีทั้ง O2O นะครับคือถ้าออนไลน์อย่างจะเป็น
12: คร
0: อสบอร์เดอร์เนี่ยในภาคประเทศไทยเนี่ยต้องแข่งเดี๋ยวจะต้องพูดกันในชั่วโมงถัดไปแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องมีที่วางแสดงสินค้าก่อนเพื่อให้คนผู้บริโภคคนจีนเนี่ยนะครับมีความเชื่อมั่นแต่ว่าเวลาสั่งเนี่ยก็สั่งออนไลน
12: ์
0: นะครับทีนี้เท่าที่ทราบนะครับตอนนี้เราได้รับสิทธิพิเศษนะครับในเรื่องพื้นที่จากเมืองหนานหนิงนะครับบนตมกวักสีนะครับก็รบกวนท่านนายกช่วยเล่าให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังด้วยครับผม
12: ค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่รอบที่แล้วเลยนะคะทางสมาคมเองได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารของศูนย์ไออาเซียนเอ็กซ์โปจีนอาเซียนเอ็กซ์โปนะคะซึ่งเขาจะจัดงานเอ็กซ์โปจีนอาเซียนเนี่ยทุกปีปีนี้เป็นปีที่23ซึ่งในแนวคิดของทางผู้บริหารในปีนี้เขามองว่าเวลาคนนำสินค้าไปขายในงานเอ็กซ์โปแล้วค่ะอาจารย์เวลาเขาสนใจสินค้าสินค้าไทยดีสินค้าในอาเซียนดีแล้วจะไปขายไปซื้อที่ไหนต
0: ่
12: อค่ะก็เลยมีโอกาสที่ทางศูนย์ผู้บริหารศูนย์ก็เลยเรียกทางสมาคมเข้าไปนะคะคุยว่าเอ้ยเนี่ยตอนนี้ด้านล่างของงานนะคะเขาจะแปลงพื้นที่เป็นคล้ายๆซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าให้เปรียบเทียบน่าจะเหมือนแมคโครบ้านเราก็คือมีทั้งขายปลีกขายส่งค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการแมทชิ่งด้วยอันนี้คือสิ่งที่สำคัญซึ่งเขาก็จะจัดโซนจะมีทั้งของจีนแล้วนะคะก็จะมีโซนอาเซียนซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยถูกแยกออกมาโดยให้ทางสมาคมค่ะเป็นผู้บริหารค่ะทั้งการตกแต่งบูธทั้งในเรื่องของการนำสินค้าเข้าไปวางค่ะซึ่งข้อดีตอนนี้ค่ะอาจารย์คะเขาบอกว่าในกรณีสินค้าเนี่ยถ้ายังไม่มีในเรื่องของ GACC ก็สามารถวางได้แต่อาจจะยังขายไม่ได้มันอาจจะเป็นแค่ในลักษณะของการโชว์หรือในเรื่องของการที่บอกว่าเฮ้ยสำหรับท่านผู้ประกอบการที่บอกฉันอยากจะทำตลาดจีนอยากรู้ว่าไปขายที่จีนแล้วลูกค้าจะมีชอบไม่ชอบยังไงนะคะก็สามารถที่จะให้ทางสมาคมช่วยเหลือได้ค่ะอาจารย์
0: คร
12: ับ ค่ะ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่ดี
12: ประมาณ300กว่าตารางเมตรค่ะ
0: ครับ300ตารางเมตร
12: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองถึงในเรื่องของในยุคใหม่เนี่ยถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยสมมุติถ้าเราจะยิงแอดนะครับในโซเชียลมีเดียดีsocial commerce หรือ e-commerce ก็แล้วแต
12: ่
0: นะครับอันนี้มันจะก็คือเป็น A/B testing ก็คือไปเทสก่อนว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมันถูกจริตนะครับคนจีนหรือไม่อย่างไรต้องปรับหรือไม
12: ่
0: นะครับไม่ว่าจะเป็น packaging ไม่ว่าจะเป็นรสชาติต่างๆเท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับส่วนมากคนจีนจะไม่ค่อยชอบหวานสักเท่าไหร
12: ่ใช่ค่ะ
0: นะแต่บ้านเรานะทานหวานหวานนะครับ
12: ต้องบอกว่าคนจีนตอนนี้เทรนการรักสุขภาพก็มาเหมือนกันนะคะฉะนั้นสินค้าไทยที่เน้นในเรื่องของเชิงสุขภาพก็สามารถไปจีนได้ซึ่งตอนนี้นะว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากเลยค่ะอาจารย์แล้วก็ในศูนย์นี้เองเนี่ยทางสมาคมมีสร้างโปรเจกต์เขาเรียกว่า Thailand Life แอนด์เทพฮับค่ะอาจารย์ก็คือพลิกโฉมการบุกตลาดจีนด้วยการศูนย์กลางการไลฟ์สดอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็จับคู่ธุรกิจแล้วก็สร้างแบรนด์ไทยอย่างยั่งยืนคือเราไม่ได้เน้นการขายพื้นที่หน้าการเพราะว่าตอนนี้ค่ะที่เราไปเนี่ยเราไม่ใช่บอกว่าเป็นร้านปากขายแต่เรากำลังสร้างระบบนิเวศทางการตลาดค่ะอาจารย์
0: ครับ
12: ค่ะ
0: โอ้ดีเลยครับตรงนี
12: ้ค่ะเพราะว่าการที่คุณเอาสินค้าไปวางตามอย่างที่เราเห็นฝากขายเนาะมันก็จะไม่มีในเรื่องของการไปไลฟ์ขายซึ่งตอนนี้ค่ะทางสมาคมก็เลยสร้างว่าเฮ้ยถ้าอดีตในเรื่องของการฝากขายทั่วไปมันก็แค่นำสินค้าไปวางนะคะฉะนั้นผู้บริโภคก็จะขาดในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคก็เป็นยังไงหาข้อมูลไม่ได้แบรนด์ไม่มีตัวตนเข้าโลกออนไลน์ยังไงซึ่งตอนนี้ค่ะทางสมาคมก็เลยนำมาปรับค่ะโดยเป้าหมายของเราคือเราอยากสร้างตัวตนให้กับแบรนด์ไทยในประเทศจีนฉะนั้นเราก็จะทำในเรื่องของการไลฟ์คอมเมิร์ซให้กับสินค้าที่ไปวางในเชลในพื้นที่ของเราค่ะอาจารย์นอกจากการไลฟ์แล้วนะคะเราก็จะทำเรื่องของการแมทชิ่งเพราะว่าทางผู้บริหารศูนย์เองบอกว่านอกจากการค้าปลีกแล้วอย่างที่บอกนะคะในเรื่องของการค้าส่งเราก็จะมีกลุ่มเขาจะมีกลุ่มคอนเนคชั่นที่อยู่ภายใต้รัฐวิสาหกิจนั้นนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือใช้เป็นในสิทธิประโยชน์ให้กับเขาเรียกพนักงานของเขาที่สามารถมาซื้อสินค้าแล้วก็ได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของส่วนลดก็ดีหรือราคาพิเศษก็ดีค่ะอาจารย
0: ์ครับผม
12: ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยในการไลฟ์เนี่ยนะครับ
12: ค่ะ
0: นอกเหนือจากการช่วยเพิ่มยอดขายแล้วนะครับสิ่งที่ทางสมาคมจะทำก็คือการเก็บ Data ด้วย
12: ใช่ค่ะ
0: นะครับเชื่อมันก็คือเป็นส่วนเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภค
12: ใช่ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วณปัจจุบันเนี่ยเรื่องของข้อมูลหรือ data เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากจนกระทั่งมีคำที่พูดว่า data is the new oil นะครับแล้วก็ตอนนี้ทางบ้านเราก็กำลังแข่งนะครับกับทางมาเลเซียเมื่อวานไปได้มีโอกาสไปประชุมมาครับอาจารย
12: ์
0: กับทางบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจของจีนเขาก็จะลงเรื่องของ data center ผมก็เลยคุยกับว่าคุณต้องมาไทยนะไทยเรามีความพร้อมเพราะว่าตอนนี้เขากำลังเลือกอยู่สองที่ระหว่างมาเลเซียกับไทยผมบอกว่าของเราเนี่ยมีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้า
12: ค
0: ือเขาก็บอกเขาเซอร์เวย์มาหมดแล้วตอนนี้เขาคาดการณ์เหลือแต่สองที่ผมก็เลยบอกไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยมีสำรองเยอะเลยเพราะว่าวันนี้เราเสียค่าพร้อมจ่ายเยอะมากนะครับในการสำรองไฟฟ้านะครับ
12: ใช่ใช่
0: นะครับทีนี้เสริมท่านนายกนิดนึงว่าในส่วนของของแมทชิ่งหรือการค้าส่งผมยกตัวอย่างเสริมท่านนายกละกันนะครับอย่างสินค้าบางอย่างนะครับถ้าเราสามารถได้ตัวแทนจำหน่ายที่ส่งไปเอาแค่สถาบันการศึกษามาวิทยาลัยหรืออาชีวศึกษาเน
12: ี่
0: ยนะครับผมว่าก็ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยแต่ละที่เนี่ยของจีนเนี่ย30,000 คนนี่ถือว่ากลางๆนะครับ 40,000 คน 50,000 คนนะครับนักศึกษานะครับที่เขาส่งไป
12: อาจารย์คะมหาวิทยาลัยกวางศรีที่เรามีคอนเนคชั่นเรา MOU แล้วนะ
0: ครับ
12: มีประมาณ 150,000
0: คน 150,000 คน
12: เป็นทั้งนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์แล้วก็ครอบครัวที่อยู่ในบริเวณของมหาวิทยาล
0: ั
12: ยนะคะต้องบอกว่าที่จีนไม่เหมือนกับที่ไทยค่ะอาจารย
0: ์ครับ
12: ในวิทยาลัยอาชีวะเองก็ดีหรือในมหาวิทยาลัยเองนะคะเน้นในเรื่องของการให้ที่พักนักศึกษามีหอพักเขาจะไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วที่จีนจะเรียนเขาเรียกเรียนหนักมากฉะนั้นการกินอยู่ของเขานี่เต็มที่มาก
0: คร
12: ับ ค่ะเรียนถึง3 ทุ่มก็มี4 ทุ่มก็มีนะคะฉะนั้นช่วงที่ไปจีนเนี่ยต้องบอกว่าโอ้เรื่องอาหารการกินเยอะมากค่ะอาจารย
0: ์ครับ
12: ค่ะ
0: แล้วก็บอกทริคนิดนึงนะครับถ้าสำหรับสถาบันการศึกษา
12: ค่ะ
0: นะครับพยายามตั้งราคาให้ไม่เกิน10 หยวนขายดีแน่แต่ถ้าเกิดนี้ก็อาจจะขายได้น้อยลงแต่ถ้าอยู่นัก12ไม่เกิน15อยู่อันเนี้ยนะครับก็ยังไปได
12: ้
0: ไปได้เร็วอยู่เหมือนกันครับอันนี้คือประสบการณ์ที่ไปลงพื้นที่จริงนะคร
12: ับ ค่ะจ้ะอยากจะเสริมนิดนึงค่ะในพื้นที่ที่เราไปสร้างที่บอกว่าที่หนานหนิงเนี่ยค่ะสิ่งนึงที่เราวางแผนกันไว้ค่ะเรามองว่าในเรื่องของพื้นที่ตรงนั้นนะคะเราอยากสร้างกิจกรรมให้มันมีต่อเนื่องทั้งปีด้วยในเรื่องของกลยุทธ์การดึงดูดนะคะเช่นอย่างเดือนหนึ่งจะเป็นเรื่องอาหารไทยไหมเป็นเรื่องเวลเน็ตไหมเป็นเรื่องของขวัญไหมตามแต่ละเดือนเพื่อสร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างให้ในเรื่องของ awareness ที่ให้กับคนจีนที่เข้ามาดู
0: ครับเหมือนกับ
12: แล้วก็เป็นจีนด้วย
0: เหมือนกับที่จีนเขาสร้างอะไรนะครับตั้งแต่วันคนโสดเนาะแล้วก็มีเป็นดับเบิลเดย
12: ์
0: นะครับเราก็มาเพิ่มเป็นมิดมันเดย์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นสร้างโอเคชั่นหรือโอกาสนะครับในการขายนะครับให้กับเจ้าของสินค้านะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเขามีความมี alert อยู่ตลอดเวลาในการที่จะมีความรู้สึกที่อยากจะได้สินค้าผมเคยเห็นนะครับเขาไลฟ์กันในเด็กนะครับเขาไลฟ์กันเป็นห้องๆใช่ไหมครับ
12: ใช่ค่ะ
0: ขายดีมากเลยนะครับตอนนั้นผมเข้าไปดูตอนแค่ประมาณ11โมงเช้าเนี่ยขายไปแล้วนี่ครับ60,000ชิ้นต้องบอกโอ้โหนะครับเด็กคนเดียวเก่งมากนะครับ
12: ต้องบอกว่าทุกวิไลทุกมหาลัยของจีนจะมีในเรื่องของการไลฟ์สดแล้วที่จีนเนี่ยบริษัทใหญ่ๆนะคะในจีนที่มีสินค้าเนี่ยเขามักจะไปทำในเรื่องของ MOU กับทางมหาลัยแล้วก็แบ่งปันในเรื่องของตัวรายได้ให้กับนักศึกษาด้วยแล้วก็ทำเป็นโครงการร่วมกับมหาลัยซึ่งทางสมาคมเองอาจารย์คะเราก็จะมีไปร่วมกับมหาลัยเหล่านี้ด้ว
0: ย
12: ถ้าเรามีสินค้าอยู่แล้วค
0: ่
12: ะ
0: ก็นี่ครับก็เหลือเวลาอีก2นาที
12: ค่ะ
0: นะครับให้นายกท่านช่วยสรุปนิดนึง
12: ค่ะต้องบอกว่าในส่วนของตัวสินค้าที่จะไปจีนนะคะเราแบ่งออกเป็น3เลเวลค่ะเลเวล C เนี่ยจะเป็นไรเลเวลที่มองว่ายังเป็นสินค้าที่ยังไม่มีในเรื่องของ GACC นะคะแต่จริงอยากให้มีในเรื่องของ GM นะก็คือตัวเครื่องหมายการค้านะคะ
0: คร
12: ับ เคสเนี่ยหมายถึงว่าท่านต้องการนำสินค้าไปจีนและอยากเทสตลาดนะคะเราก็จะมีการเก็บข้อมูลเก็บฟีดแบคให้กับผู้ประกอบการตรงนี้เรามีแพ็กเกจอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับการลงทุนของผู้ประกอบการก็คือ 15,000 บาทระยะเวลา3เดือนค่ะอาจารย
0: ์
12: คุณสามารถเอาสินค้ามาแล้วเราก็ไปทำเทสติ้งให้นะคะเลเวล2ค่ะเลเวล B นะคะเป็นในเรื่องของตัว SME พร้อมโตซึ่งอันนี้น่าจะมีในเรื่องของ GCC ส่วนหนึ่งนะคะมีในเรื่องของตัว TM แล้วนะคะใช้จ่ายอยู่ประมาณ 50,000 บาทต่อปีค่ะอาจารย์อันนี้เราจะมีในเรื่องของการันตีการไลฟ์ให้2ครั้งต่อเดือนก็คือสร้าง awareness รับรู้นะคะรวมถึงการทำกรุ๊ป B2B ให้ในเรื่องของการ matching นะคะส่วนอีกเลเวลหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเลเวลนี้ต้องแบบความพร้อมสูงสุดเลยค่ะอาจารย์มีตั้ง FDA นะคะส่วนใหญ่น่าจะเป็นแบรนด์ใหญ่พร้อมด้วยค่ะอาจารย์ที่จะหา distributor นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเรารับจำนวนจำกัดอยู่ประมาณไม่เกิน6แบรนด์นะคะตอนนี้ที่เราวางแผนไว้ก็คือปีละนะคะ 100,000 บาทซึ่งตรงนี้เราจะทำในเรื่องของการไลฟ์สดเลยการันตีนะคะ10ครั้งต่อเดือนซึ่งเราจะมีการไลฟ์ทุกวันต้องบอกว่าในพื้นที่นี้ทางตลาดจีนนะคะจะมีในเรื่องของการเขาเรียกว่า KOC KOLจะเข้ามาไลฟ์สดในพื้นที่ด้วยซึ่งถ้าเราสามารถทำสินค้าค่ะอาจารย์ให้หน้าจับเนี่ย KOL เขาจะมาขอเลยจับสินค้าเราขายนะคะก็จะมีในเรื่องของ priority ในเรื่องของ VIP matching ให้ด้วย
0: เลทพวกนี้นี่มีค่าแรกเข้าไหมครับ
12: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีด้วยโอ
12: ้ตอนนี้เราทำแบบเป็นช่วยเป็นโปรเจกต์แรกค่ะเราช่วยส่งเสริมให้กับ SME ที่พร้อมเข้าตลาดจีนอาจารย์คะ
0: ครับต้องเรียนว่าเป็นการลงทุนที่ถือว่าถูกมากๆอย่างเลเวล4เนี่ยนะครับ15,000 3เดือนตกเดือนละ 5,000 ในการไปเทสต่างประเทศนะครับคุณส่งคนไปก็เกินอยู่แล้วค่าเครื่องบิน
12: น
0: ะครับแต่ทั้ง3เลเวลแนะนำว่าต้องมีเครื่องหมายการค้าและหรือลิขสิทธ
12: ิ์
0: ให้พร้อมซะก่อนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนก๊อปปี
12: ้
0: นะครับครับก็ในช่วงของท่านนายกนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากครับ
12: ขอบคุณค่ะ
0: ทีนี้กลับมาเรื่องของคอร์สทุนฝึกอบรมนะครับขอปิดท้ายนะครับในช่วงนี้นะครับในเดือนหน้านะครับวันที่26ถึง30กรกฎา
12: ค
0: มนะครับก็เป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยแต่จีนเขาไม่ได้หยุดนะครับทุนนี้จะเป็นทุนฝึกอบรมนะครับในเรื่องของ NEV ขออธิบายนิดนึงครับบ้านเราจะเรียกว่า EV คือยานยนต์ไฟฟ้านะครับแต่ NEV ของจีนเนี่ยเขาพัฒนาไปเรื่องของมีในเรื่องของทั้งไฮ
12: บ
0: ริดนะครับแล้วก็มีเรื่องของไฮโดรเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า NEV ก็คือเป็น New Energy Vehicle นะครับซึ่งเขาจะเปลี่ยนคำเรียกไปและอันนี้จะเป็นครั้งที่5นะครับเป็นรุ่นที่5แต่รุ่นที่5เนี่ยจะแตกต่างกับรุ่นที่1ถึง4อย่างไรนะครับขออธิบายละกันนะครับรุ่นที่5เนี่ยจะเป็นการเน้นนะครับในเรื่องของการปฏิบัติจริงทุกคนจะได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับเป็นเวลาเต็มที่เลยนะครับ3

0: านี้นะครับที่เซินเจิ้นอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นนะครับนอกเหนือจากสามไฟนะครับหรือซาเตียนที่เราจะได้รับรู้แล้วอันนี้คือพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องมอเตอร์แบตเตอรี่ชุดควบคุมนะครับวันนี้เพนพอยต์ของบ้านเรานะครับสำหรับผู้ที่ใช้นะแล้วก็สำหรับตลาดด้วยองค์การประยุกต์ทั้งหมดเราไม่สามารถที่จะซ่อมบำรุงรถ EV ที่เป็นมือสองหรือที่ใช้แล้วได้เราไม่มีราคากลางนะครับศูนย์ตรวจสภาพรถยนต์เอกชนหรือตลอบ้านเรายังไม่มีที่ไหนที่ตรวจสภาพของรถ EV ได
1: ้
0: วันนี้คือเวลามันยังไม่ถึงนะแต่ที่จีนเนี่ยแค่6ปีนะ
1: ค
0: ่ะนะครับบ้านเรายังไม่ได้เปลี่ยนก็ยัง7ปีอยู่แต่ถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรวจอะไรได้บ้างก็ตรวจได้แค่ช่วงล่างยางนะครับระบบไฟฟ้าโดยรอบก็คือเป็นไฟฟ้าแรงต่ำจากแบตเตอรี่12โวลต์เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไปต่อทะเบียนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสำหรับ EV เนี่ยตัวที่สำคัญเนี่ย3อย่างนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับชุดควบคุมแล้วก็มอเตอร์แบตเตอรี่นี่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้เราจะเจอว่าลูกค้าหลายๆที่ซื้อ EV ไปที่ซื้อ EV ไปแล้วก็ไปเจอประสบอุบัติเหตุวันนี้ผ่อนกุญแจรถครับเพราะว่าไม่มีรถแล้วต้องคืนซากประกันบอกว่าซ่อมไม่ได้เนื่องมาจากว่าแบตเตอรี่เปลี่ยนทีนี้4-5 แสนตัวเราจะไปเรียนรู้ระบบของการซ่อมแบตเตอรี่ทำบาลานซ์เซลนะครับอยู่ในโมดูลต่างๆนะครับไปใช้ไปดูในเรื่องของการใช้หุ่นยนต
1: ์
0: นะครับในการสแกนแบตเตอรี่แล้วก็ชุดควบคุมนะครับแล้วก็มอเตอร์ยิงขึ้นทาวประมวลผลด้วย AI นะครับแล้วก็ส่งรีพอร์ตกลับมาเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มันก็จะเกิดเป็นเราก็จะรู้ในเรื่องของสุขภาพของแบตเตอรี
1: ่
0: และส่วนอื่นๆที่สำคัญและด้วยสิ่งที่จีนเขาทำมานานแล้ว
1: ะ
0: นะครับแต่บ้านเรายังไม่มีมันก็ทำให้เกิดมาตรฐานของราคากลางขึ้นมาเพราะมันประมวลผลด้วย AI ครับบ้านเขาทำมานานแล้ว
1: ะ
0: นะครับมันก็จะทำให้ราคาซื้อขายรถมือสองนะครับเป็นไปด้วยความสบายใจนะครับไม่ใช่จินตนาการว่าคนอยากขายก็ขายราคาสูงคนอยากซื้อก็ซื้อราคาต่ำแล้วมันก็ตกลงกันไม่ได้บริษัทประกันภัยก็จะสามารถคิดเบี้ยคำนวณเบี้ยประกันภัยให้คิดทุนนะครับกับทุนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างยุติธรรมนะครับตรงนี้ครับแล้วก็สำหรับผู้บริโภคนะครับถ้าท่านมีปัญหาแบตเตอรี่ถ้าผ่านกระบวนการนี้นะครับมาฟื้นฟูแบตเตอรี่ในกรณีที่แบตท่านเสียนะครับหลักหมื่นเองครับอยู่ประมาณ 25,000 ไม่เกิน 30,000นะครับ
1: โอเคเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยหลายๆค่ายที่เป็นรถไฟฟ้าแล้วที่มีปัญหาถ้าแบตเสียก็คือเราทำอะไรไม่ได้เลย
0: ใช่ครับ
1: โอ้เท่ากับว่าคนที่ไปเนี่ยต้องเป็นช่างไหมคะอาจารย์หรือว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือยังไงอะคะ
0: ส่วนมากก็ต้องเป็นช่างที่มีความรู้พื้นฐานแล้วก็เจ้าของกิจการนะครับรอบนี้ก็มีเจ้าของกิจการเนี่ยไปที่ลงทะเบียนมาแล้วเนี่ยนะครับก็หลายก็จำนวนเยอะอยู่รับได้แค่20
1: ได
0: ้แค่20ได้แค่20ครับเพราะทุนมีจำกัด
1: ทุนโอเคค่ะ
0: ทุนมีจำกัด
1: รอบนี้ทุนมีจำกัด
0: ตอนนี้ก็เหลือประมาณแค่น่าจะประมาณครึ่งหนึ่งเหลือแค่ประมาณ10ซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะเต็มแล้วเพราะเพิ่งประกาศวันนี
1: ้อ๋อต้องบอกว่าเราเป็นที่แรกได้เลยนะอาจารย์เท่าที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือไปดูในเรื่องของการซ่อมหรือว่าไปดูในเรื่องของ EV เป็นหลักแต่นี้เราเน้นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช่นะครับแล้วก็เป็นการซ่อมมาตรฐานแล้วก็อีกอันนึงผมบอกไปในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยวันนี้ถามว่ามีคนเปิดไหมสำหรับรถที่ใช้แล้วนะครับหรือรถที่น้ำท่วมหรือรถที่ประสบอุบัติเหตุก็มีอยู่ประมาณไม่เกิน5ที
1: ่
0: ที่สามารถจะเปิดแล้วก็เอามาซ่อมได้ด้วยการที่ต้องใช้คำว่าอะไรเอามาผสมกันคืออย่างนี้ครับรถน้ำท่วมเนี่ยสภาพรถไม่เสียนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือแบตเตอรี่ที่อาจจะเสียหายไปรถที่ประสบอุบัติเหตุนะครับตัวถังเสียหายแต่ก็จะมีบางส่วนที่เป็นชุดอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้เสียหายก็เอามาผสมกัน
1: กัน
0: นะครับหรือถ้าภาษาช่างเรียกว่าเอามายำ
1: โอ
0: เอามายำกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่พอแบตเตอรี่ปุ๊บพอเปิดพอเปิดปุ๊บเวลาปิดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยบ้านเรายังใช้การกินน็อตหยอดกาวอยู
1: ่
0: แต่อันเนี้ยเราจะพา

0: ไปนะครับเพื่อไปให้ดูว่ามันมีเครื่องมือที่สามารถเปิดแล้วปิดแล้วกลับมาเป็น IP67 หรือ IP68 ตามมาตรฐานโรงงานได้ครับอันนี้คือไฮไลท์และยังต้องเรียนว่าผมเชื่อว่ายังไม่เคยมีใครนะครับที่ได้รับรู้ในเรื่องนี้มาก่อนสำหรับคนไทย
1: จริงค่ะ
0: จะเป็นที่แรก
1: ครับเพิ่งรู้เหมือนกันค่ะเยี่ยมเลยค่ะอาจารย์คะ
0: ครับแล้วก็ส่วนเรื่องของทุนนะครับแล้วก็กว่าการรับผิดชอบนะครับงบประมาณตรงนี้นะครับถ้าเต็มหลักสูตรเนี่ยแสนกว่านะครับแสนกว่ารวมค่าอบรมตอนนี้เราได้ทุนมานะครับผู้ที่ต้องการเข้าอบรมนะครับลงทะเบียนเพียง 59,000 บาท
1: 59,000
0: รวมทุกอย่างนะครับรวมทุกอย่าง
1: ค่าตั๋ว
0: ค่าตั๋วเครื่องบินที่พักอาหารนะครับการเดินทางนะครับและในวันสุดท้ายผมจะพาไปผมไปด้วยนะครับผมจะพาไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องมือนะครับสำหรับ EV ที่ใหญ่ที่สุดในจีนซึ่งท่านจะมีโอกาสที่จะพูดง่ายว่าเลือกช็อปได้ตามความต้องการของท่านสอบถามได้ว่าเครื่องมือเนี้ยใช้กับนี้มีปัญหาตรงนี้จะใช้เครื่องมือตรงไหนในราคาโรงงานด้วยนะครับ
1: ไฮไลท์มากเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเดี๋ยวอีกประมาณแค่10ที่เท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: ผมครับก็สรุปสุดท้ายนะครับก็อ๋อนิดนึงครับเนื่องมาจากว่าสล็อตของตั๋วเครื่องบิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับไม่ถ้าท่านชำระทั้งหมดภายในวันลงทะเบียนเนี่ยภายในวันที่30นี้ท่านจะได้ลดอีก 5,000
1: อ้าวอ
0: ันนี้มันเป็นสล็อตของตั๋วเครื่องบินครับ
1: อ๋อ
0: ครับครับ
1: ไม่ใช่ 59,000
0: ก็เหลือ 54,000
1: เหลือ 54,000
0: ครับผม
1: อ๋อถ้าลงภายใน30มิถุนายนนี้
0: ครับผม
1: 54,000
0: ครับ
1: โอ้ลดเยอะจังเลยค่ะอาจารย์
0: ครับก็อันนี้ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าสมาคมเราไม่ได้เป็นครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: รายการ Business World ท่องโลกธุรกิจรู้ทันโลกรู้ทันทุกมิติกับกูรูตัวจริงดร.บัญญัติบุญญาดร.นภัสวรจิรปัญชยาและมิสเตอร์หวงเฟยดำเนินรายการโดยดร.ฐานันท์วัชโรทยางกูลและวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศ ในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจา ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
6: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: 17:08 ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับทางสถานีวิทยุอสมทคลื่นความคิด FM 96.5 Thinking Radio ครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับแหมเผื่อแป๊บเดียวเดือนมิถุนายนกลางปีแล้วนะครับแหมวันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับเช่นกันนะฮะวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับติดตามจากช่องทางไหนอย่างไรนะครับก็ทางวิทยุนะครับ 96.5 FM ของเรานะครับสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับก็ส่งมาบอกเล่ากันหน่อยนะครับทาง LINE @thinking radio หรือจะเป็นในช่องทางของ Facebook YouTube นะบ้านฟ้าบ้านแดงอะไรต่างๆบ้านดำนะฮะหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่หลายท่านติดตามผ่านช่องทางนี้เนาะก็โซเชียลมีเดียเนาะเป็นอีก1ช่องทางที่หลายคนก็ติดตามกันได้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์กันมามีประเด็นคำถามยังไงก็สามารถฝากกันเอาไว้เพราะว่าวันนี้วิทยากรของเรานะครับก็จะมาพูดคุยกันอีกหนึ่งประเด็นที่น่าจะใกล้ตัวคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่เลี้ยงนะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนาะน้องหมาน้องแมวนี่เป็นอะไรเป็นสิ่งประจำอยู่แล้วที่เราคุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่คำถามที่จะโดนถามกันเยอะๆก็นี่แหละเรื่องน้องหมาน้องแมวแหละล่ะก็เราเอากลับมาให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ยังไงพูดคุยกันได้นะทาง LINE Thinking Radio ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะมาเข้าใจเรื่องของพฤติกรรมเนาะส่วนใหญ่เราก็คุยเรื่องน้องแมวแล้ววันนี้เราสลับกันหน่อยมาคุยเรื่องของน้องหมาสุนัข กันหน่อยว่าเอ๊พฤติกรรมของน้องหมาบางตัวนะหรือว่าบางบ้านเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เราอาจจะไม่เข้าใจเขาวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะเช่นเคยนะครับวิทยากรที่จะคุยกับเรานะฮะวันนี้กลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกับทางท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นิรุตสุวรรณานะครับหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับคุณหมอก็สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีคุณเต้และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
10: ครับผมนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับสัตวแพทย์หญิงปุญญนุชลิขิตธีรศัพท์ครับท่านเป็นสัตวแพทย์ประจำคลินิกพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อนะครับสวัสดีครับคุณหมอกิตตี้ครับ
11: ส
12: ค่ะค
10: ุ
12: ณเต้ยสว
10: ั
12: สด
10: ี
12: ท
10: ุ
12: กคนด้วยนะคะ
10: ครับนะฮะก็เดี๋ยววันนี้2ท่านนะครับคุณหมอวิตี้คุณหมอโก้อยู่ด้วยกันจนถึง6โมงเย็นนะครับมีประเด็นคำถามวันนี้โดยเฉพาะใครที่เลี้ยงสุนัขมีน้องหมาเนาะผมเชื่อว่าน้องหมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่อยู่คู่คนไทยนะจริงๆบ้านผมเนี่ยก็แต่ก่อนเนาะหมายถึงว่าตั้งแต่แบบบ้านอยู่ต่างจังหวัดก่อนย้ายมาอยู่กรุงเทพนี่คือเลี้ยงหมามาโดยตลอดนะครับโอ้มีในชีวิตนี้เลี้ยงจำได้มี3ตัวนะฮะจนตัวสุดท้ายนี้เขาเรียกว่าก่อนจะเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็แบบน้องก็แก่น้องก็บ๊ายบายไปก่อนนะครับก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันจนโตแต่ว่าผ่านการเลี้ยงมาเข้าใจนะในเข้าใจแล้วก็ความเชื่อบางอย่างที่เคยมีในอดีตแล้วพอผมมาจัดรายการกับคุณหมอนะผมได้ความรู้เลยแต่มาได้ความรู้ตอนที่ไม่ได้เลี้ยงแล้ว ไม่เป็นไรถือว่าเป็นสะพานเชื่อมให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็เป็นตัวแทนของพ่อแม่หมานะฮะเพทแพเรนต์นะ
11: มีถ้ามีโอกาสกลับไปเลี้ยงใหม่ได้ครับคุณเต้ย
10: ตอนนี้ติดเลี้ยงเลี้ยงเด็กอยู่ครับผมนะฮะเดี๋ยวรอเด็กโตรอเด็กสัก10ขวบแล้วเดี๋ยวจะกลับไปเลี้ยงใหม่เพราะว่าเชื่อว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้าใครเลี้ยงแล้วแบบแล้วรู้สึกผูกพันกับเขาผมรู้สึกว่าแม้ว่าน้องหมาผมเขาชื่อดักกี้นะที่แบบปู่จากไปนานแล้วนะครับปู่เป็น10จะ20ปีแล้วก็ยังคิดถึงเขาอยู่เพราะว่าสมัยก่อนเวลาแบบเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะปั่นจักรยานเงี้ยเขาจะวิ่งตามเราอ๋อแล้วแบบบ้านผมคุณพ่อเป็นทหารอยู่ในค่ายทหารเนาะเขาเรียกอะไรนะแก๊งหมามันเยอะถ้าเรามีเพื่อนเป็นหมาไปด้วยเราจะรู้สึกปลอดภัยใช่ไหม
11: ใช่อันนี้บริการ
10: ประตาใช่ถูกต้องเราจะรู้สึกว่า

0: เราจะไม่ต้องปั่นจักรยานหนีน้องแก๊งน้องหมาอันนี้เป็นสมัยนู้นนะฮะแต่ว่าก็โอเควันนี้เราก็จะมาดูอีกหนึ่งเรื่องเนาะโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที
1: ่
0: น้องหมาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเราเลี้ยงเข้ามาเราอยู่กับเขามาเนี่ยอุ้ยอาการแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเราจะอยู่กับเขาจะดูแลเขายังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณหมอโก้เนาะพูดให้ฟังก่อนเนาะเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของการประพฤติของน้องหมาเนี่ยมันสะท้อนหรือบ่งบอกอะไรให้กับประเภทแพเรนต์หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ได้บ้างครับใช่ไหม
1: ครับผมก็จริงๆพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเขาด้วยความที่เขาก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่งเนาะมีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรเป็นของตัวเองครับมันก็มีพฤติกรรมพื้นฐานมีนิสัยเหมือนกับเป็นตัวประจำตัวเขาอยู่แล้วนะครับแต่บางทีต้องไปแยกว่าอันเนี้ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นการสื่อสารแบบนึงของเขาก็ได้นะครับเขาไม่รู้จะสื่อสารกับเรายังไงว่าแสดงว่าตอนนี้ว่าเขาแบบเขาอยากได้อันนั้นนะอยากได้อันนี้อยากให้เจ้าของแสดงความรักกับเขาหรือแบบกำลังเครียดอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะแสดงยังไงเขาก็อาจจะแสดงพฤติกรรมออกมาซึ่งเจ้าของอาจจะรู้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นความผิดปกติของพฤติกรรมหรือเปล่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับกับอีกแบบนึงคือเขาป่วยจริง
0: ๆ
1: เขาก็เหมือนคนนี่แหละคือมีปัญหาอาจจะเป็นแบบโรคทางถ้าเทียบกับคนก็อาจจะเป็นเหมือนจิตเภทอะไรประมาณนี้โรคจิตอะไรเงี้ยที
0: ่
1: แบบเขาก็อาจจะเป็นได้ครับเขาก็เลยมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาผิดปกตินะครับทีนี้มันจะผิดปกติมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวบางทีอาจต้องเจ้าของบางคนก็ไม่ทราบเนาะบางเจ้าของบางท่านก็จะแบบเอ้ยอันนี้มันพฤติกรรมเหมือนปกติเขาเป็นนิสัยพื้นฐานเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้สนใจไม่ได้พาไปหาคุณหมอหรืออีกอันนึงบางทีเจ้าของรู้สึกแบบผิดอันเนี้ยมันแบบน่าจะรบกวนกระทบจิตใจกระทบการดำรงชีวิตอยู่ของตัวสุนัขเขาเองหรือการดำรงชีวิตของเจ้าของเองคุณภาพชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบอาจต้องพาไปพบสัตวแพทย์แล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นบางทีคำว่าพฤติกรรมหรือว่าโรคพฤติกรรมบางทีมันอาจจะดูฟังกว้างๆแต่ว่าอย่างวันนี้เรามีคุณหมอบิวตี้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพฤติกรรมเนี่ยมาให้ความรู้พวกเราอีกทีนึงครับอันนี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆก่อนแล้วกันเพราะบางทีเจ้าของจะแบบรู้สึกว่าพฤติกรรมอย่างเช่นน้องดุน้องกัดอะไรเงี้ยจะต้องเป็นความผิดปกติพฤติกรรมเสมอไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่เราต้องแบบไปดูว่าเขาต้องการอะไรหรือเปล่าต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอาหารการกินของเขาหรือว่าแม้แต่ว่าคนที่อยู่ร่วมกันหรือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ร่วมกันมีการทำอะไรที่แบบทำให้เขาแบบรู้สึกไม่สบายใจหรือว่าเขาต้องการแสดงออกอะไรบางอย่างหรือเปล่าอะไรประมาณน
0: ี้ครับครับนะฮะก็เดี๋ยวถามคุณหมอวิจิตรหน่อยเนาะแล้วถ้าพูดถึงอย่างโรคพฤติกรรมในสุนัขนี่ผมก็เพิ่งได้ยินเหมือนนะว่ามันเป็นโรคพฤติกรรมเนาะเหมือนที่คุณหมอโก้เล่าให้ฟังเนาะคือถ้ามองในมุมแบบนี้ในฐานะหมอวิจิตรนะอยู่กับน้องหมาน้องแมวแล้วผมว่าอยู่กับสัตว์เลี้ยงมาเยอะนะครับคือจริงๆแล้วในบ้านเรามันมีแบบสิ่งที่มันบ่งบอกได้ว่าโรคพฤติกรรมในสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีอะไรที่มันแบบมันเยอะที่สุดหรือว่ามีแบ่งเป็นประเภทยังไงได้บ้างไหมครับเผื่อจะให้เป็นความรู้ให้กับพ่อแม่พ่อแม่นิดนึงฮะ
2: ได้ค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนค่ะว่าเวลาที่มีพฤติกรรมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่มันอยู่ภายใต้สิ่งที่สุนัขเขาแสดงออกเหมือนคนเลยคือมันขับเคลื่อนด้วยอารมณ์มันต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นมาก่อนว่าอารมณ์ก็แบ่งออกเป็น2 อย่างง่ายๆอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นพฤติกรรมที่ต่อมาจากไหนอีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นสุนัขเล่นลูกหมาเล่นเขาก็งับกระโดดไปมาแต่ถามว่าพฤติกรรมคือสิ่งที่แสดงออกเราบอกว่าพฤติกรรมคือการกัดการกระโดดแต่พอเรามองย้อนกลับไปอะค่ะอารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าในลูกหมากรณีนี้เราก็จะบอกว่าเป็นอารมณ์ที่ดีในขณะที่สุนัขบางตัวพาไปหาหมอกัดหมอกัดเจ้าของ
0: อ
2: ันนี้มองใต้อารมณ์เดียวกันมองใต้พฤติกรรมเดียวกันเราขึ้นว่าเป็นการกัดแต่สุดท้ายอ่ะการกัดในบริบทอันนี้คือกัดที่เกิดจากอารมณ์ไม่ดีความกลัวอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นทีนี้เลยพอเราแบ่งแยกเรื่องของพฤติกรรมที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาค่ะเราจะแยกออกเป็น2 อย่างก็คืออันดับแรกคือพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับอีกอันนึงก็คือปัญหาพฤติกรรมซึ่งความต่างก็คือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือสุนัขปกติทุกอย่างค่ะเขาแฮปปี้เขาโอเคแต่แค่สิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นปัญหากับคนเลี้ยงตัวอย่างเช่นการขับถ่ายไม่เป็นที่ในลูกสุนัขหรือว่าสุนัขตัวที่ไม่ได้รับการฝึกขับถ่ายค่ะซึ่งพอมองย้อนกลับไปอ่ะเรื่องของการขับถ่ายจริงมันคือธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของคนด้วยเพราะว่ามันคือการเอาของเสียออกจากร่างกายถ้าถามว่าสุนัขเขาปกติไหมในบางกรณีการขับถ่ายไม่เป็นที่เขาปกติค่ะแต่แค่ในโลกของสุนัขเขาไม่ได้มีบอกว่าตรงนี้ถูกนะตรงนี้ผิดนะในโลกของสุนัขเขาบอกว่าเขาปวดเมื่อไหร่เขาก็ขับถ่ายได้เมื่อนั้น หรือแม้แต่การที่เขา

0: เขากัดกัดขาโต๊ะในลูกหมาบางตัวที่ชอบกัดโต๊ะกัดของกัดมือเจ้าของถ้าเรามองย้อนกลับไปสุนัขเขาก็อาจจะรู้สึกดีอยู่มันเป็นพฤติกรรมการเล่นได้สามค่ะถ้าเหล่านี้เราจะบอกว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาตัวสัตว์โอเคแต่เจ้าของรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมที่สองก็คือปัญหาพฤติกรรมซึ่งอันนี้จะตรงข้ามกับอันเมื่อกี้ที่กล่าวมาเลยค่ะก็คือตัวสุนัขเองอ่ะไม่โอเคอาจจะมีความเครียดมีความกลัวมีความวิตกกังวลแล้วก็แสดงพวกพฤติกรรมที่เป็นปัญหาอื่นๆออกมายกตัวอย่างอย่างในข่าวที่เราเจอกันบ่อยๆอะค่ะก็คือพวกความก้าวร้าวที่กัดเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยที่บางคนก็คือกัดจนเจ้าของแบบบาดเจ็บหรือบาดเจ็บสาหัสเลยถ้ากรณีเหล่านี้อันนี้คือตัวสุนัขเองเขาน่าจะมีความเครียดอะไรสักอย่างซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่หมอหลายๆคนรวมถึงหมอพฤติกรรมอะค่ะถ้าสมมติมีเคสประมาณนี้มาเราก็ต้องช่วยเจ้าของในการหาต่อว่าอะไรที่มันเป็นตัวปัจจัยหรือเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้สุนัขเครียดเหล่านี้
1: ครับมันจะมีบ่งบอกไหมเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหากับปัญหาที่เป็นพฤติกรรมนี้มันจะมีบ่งบอกว่ายังไงเราควรจะต้องไปหาหมอแล้วตอนนี้หรือว่าถ้าคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่โอเคแล้วเราพาไปดีกว่าหรือว่ายังไงครับมันจะมีเกณฑ์อะไรบ่งบอกได้ไหมหรือว่าถ้ารู้สึกว่าเอ้ยไม่มันไม่ปกติแล้วพาไปดีกว่าอย่างเงี้ย
2: ก็จริงๆมันจะมีพวกแบบที่แบบทำบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆอยู่ตลอดอย่างเช่นบางสุนัขบางตัวจะเครียดแล้วก็จะแสดงออกด้วยการเลียเท้าแบบเลียอย่างเงี้ยพาไปหาหมอก็จะเลียเท้าอะไรเงี้ยแต่บางตัวเนี่ยแสดงอาการแบบรุนแรงมากเช่นแทะแบบถึงขนกัดถึงขนแล้วก็บางทีแทะเล็บตัวเองแทะเล็บจนกระทั่งทะลุถึงกระดูกข้างในเป็นแผลอะไรเงี้ยเลยครับหรือว่าไล่งับหางตัวเองจนแบบฉีกผิวหนังฉีกขาดเป็นแผลเห็นกระดูกข้างในเลยอะไรเงี้ยอันนี้แสดงว่าเป็นพฤติกรรมที่แบบรุนแรงละอันเนี้ยสมควรจะต้องพาไปหาคุณหมอแล้วหรือว่าบางทีพฤติกรรมที่เขาทำจนกระทั่งแบบไม่สามารถดำรงชีวิตในภาวะปกติได้คุณภาพชีวิตเสียไปอย่างเช่นเดินวนอย่างเงี้ยวนเป็นวงกลมวนอยู่เนี้ยไม่วันไม่ทำอะไรเลยบางทีมันพฤติกรรมพวกนี้บางทีทำบ่อยๆย้ำๆซ้ำๆหรือว่าก่อให้เกิดการบาดเจ็บตัวสุนัขเขาเนี้ยอันนี้เป็นอันนึงที่เป็นปัจจัยที่พามาหาสัตวแพทย์นะครับส่วนอันอื่นเดี๋ยวให้คุณหมอบิวตี้ลองให้คำแนะนำแล้วกันนะครับข้อมูลเพิ่มเติม
1: ครับเชิญครับคุณหมอครับเชิญ
0: จริงคืออันนี้เห็นด้วยกับอาจารย์โก้เลยค่ะก็คืออันดับแรกเลยที่สำคัญคือย้อนไปดูว่าสิ่งที่เขาทำมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเขาไหมถ้าสมมติว่าสิ่งที่เขาทำมันทำใหคุณภาพชีวิตเขาดูไม่ปกติกินได้น้อยลงพฤติกรรมการเล่นน้อยลงหรือพฤติกรรมอื่นการนอนรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปค่ะเหล่านี้จะแนะนำว่าให้มาหาสัตวแพทย์เลยซึ่งอาจจะไปตรวจร่างกายก่อนก็ได้ค่ะว่ามันอาจจะเป็นความผิดปกติทางร่างกายหรือเปล่ากับอีกอันนึงก็คือดูว่าสุขภาพของคนเลี้ยงสุขภาพคุณภาพชีวิตยังดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วถึงแม้ว่าตัวสุนัขเองเขายังโอเคทุกอย่างค่ะแต่ถ้าคนเลี้ยงรู้สึกเครียดอ่ะอันนี้มันก็จะส่งผลระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับตัวเจ้าของกับตัวสุนัขซึ่งอยู่ไปเรื่อยๆคุณภาพชีวิตทั้งคู่มันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็จะแนะนำว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามองว่ามันเป็นปัญหาค่ะลองมาคุยกับคุณหมอเพื่อหาทางปรับให้อยู่ด้วยกันได้จะดีกว่า
1: ครับพันสุนัขมีผลไหมคุณหมอ
0: จริ
2: งๆใช่ไหมครับ
1: พันสุนัขเนี่ยพันเล็กพันใหญ่หรืออะไรยังไงมีผลไหม
2: จริงๆมันก็จะมีนิสัยพื้นฐานในสุนัขแต่ละพันก็จะอาจจะไม่เหมือนกันครับบางทีสุนัขบางพันสายพันก็ดูแบบไฮเปอร์มากเกินไปแบบแล้วก็แบบชอบแทะกัดถึงของหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีผลมันก็มีบ้างบางส่วนครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเนาะสายพันธุ์ที่มันจะเป็นกลุ่มของพวกอะไรอ่ะที่มันก้าวร้าวอะไรเงี้ยนะมอบิลิตี้ว่าเป็นว่าไงบ้างนะครับ
0: คือส่วนตัวคิดว่าด้วยตัวสายพันธุ์นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกกรรมค่ะส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ที่สิ่งแวดล้อมในการเลี้ยงกับประสบการณ์สุนัขตัวนั้นๆทีเนี้ยพอเรามีภาพจำว่าสุนัขพันธุ์ดุมันดุเราต้องเอาให้อยู่เพราะฉะนั้นในแง่ของการเลี้ยงอ่ะมันจะมีเรื่องของความตึงของเจ้าของเข้ามาส่วนหนึ่งเพราะเขาจะต้องพยายามจำกัดบริเวณซึ่งจริงๆแล้วสุนัขอาจจะดุเป็นทุนเดิมนิดนึงอยู่แล้วแต่ด้วยความเป็นลูกหมาค่ะแล้วพอเราไปจำกัดบริเวณตั้งแต่ตอนนั้นพยายามไม่ให้เขาเจอนู่นเจอนี่ทีนี้มันอาจจะเป็นความเครียดที่มันสะส
1: ม
0: บวกก็คือมันเลยอาจจะกลายเป็นว่าภาพจำว่าสุนัขพันธุ์นี้ต้องเลี้ยงแบบนี้สุนัขถ้าพันธุ์โกลเด้นอันเนี้ยน่ารักให้เจอคนเลยได้เล่นกับคนเยอะๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่แปลกที่โกลเด้นจะรักคนเพราะว่าปกติเจอคนแปลกหน้าคือคนแปลกหน้าให้ขนมเล่นตลอดแต่คิดว่าสายพันธุ์มันเป็นแค่

0: ส่วนหนึ่งค่ะ
1: ครับก็คือการเลี้ยงพื้นฐานตั้งแต่ตอนเด็กอาจจะมีผลตรงนี้ด้วยบางตัวนี่ขังเจ้าของขังไว้ตลอดทั้งวันเลยนะครับเจ้าของไปทํางานแล้วก็ใส่กรงแล้วก็ตอนเย็นถึงจะได้มีโอกาสปล่อยออกมามีอยู่วันหนึ่งผมมีอยู่เคสหนึ่งที่แบบเจ้าของพาไปฉีดวัคซีนอ่ะแล้วแบบพันธุ์ที่ดังๆนี่แหละที่ชอบกัดคนพามาฉีดวัคซีนที่คลินิกอ่ะแล้วก็แบบผมเครียดมากเพราะปกติอยู่บ้านโดนขังตลอดอ่ะพอเจ้าของพาเอามาโรงพยาบาลปุ๊บกัดเจ้าของแบบเป็นแผลเวอะทั้งตัวเลยเลือดกระจายเต็มโรงพยาบาลเลยแล้วก็ต้องพาเจ้าของไปหาหมอเรียกรถพยาบาลมารับเจ้าของไปหาหมอว่าเขาเครียดมากเขาแบบเลี้ยงมาแบบโดนขังตลอดอะไรประมาณนี้เพราะนั้นปัจจัยอันนึงก็คือเรื่องพื้นฐานของการเลี้ยงก็คือมีส่วนอย่างสายพันธุ์ที่ว่าเป็นข่าวดุๆหลายตัวก็ไม่ดุนะครับก็น่ารักมาหาหมอก็ดีไม่มีปัญหาเลยครับมันก็จะมีแค่นี่แหละครับพื้นฐานมันก็จะมีหลายปัจจัยสายพันธุ์ก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเล็กๆแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่สิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูมีผลมากๆเลย
2: ครับแสดงว่าเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆแล้วกันเนาะเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นสุนัขพันธุ์ไหนยังไงเนี่ยบางทีก็มีส่วนนิดหน่อยเนาะเรื่องพันธุ์แต่ว่าอาจจะแบบหลักๆเลยพฤติกรรมเนี่ยมันมาจากเรื่องของการเลี้ยงดูนี่แหละการเอาใจใส่หรือว่าการจะแบบทำให้เขาแบบอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนว่าสำคัญเออผมว่าเรื่องนี้เหมือนที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยมันเห็นภาพเลยว่าบางครั้งเราอาจจะเลี้ยงเขาในแง่ของการแบบเป็นเพื่อนกันแต่พอถึงเวลาเราพูดไงดีไม่มีเวลาเราต้องทำงานหรือว่าเราอาจจะไม่ได้มีเวลาใส่ใจเขาอ้าวเขาก็อาจจะมีความงงๆเหมือนอ้าวปกติเล่นกับฉันแล้วตอนนี้ไม่เล่นกับฉันเป็นยังไงเอาฉันมาขังกรงอ้าวมันก็เครียดได้ถูกไหมมันก็เป็นปัญหาที่กลายเป็นเรื่องของปัญหาพฤติกรรมไปในอนาคตไปด้วยถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่แล้วก็นั่นแหละครับสิ่งแวดล้อมอีกอันหนึ่งคือเดี๋ยวอาจจะต้องพูดในประเด็นถัดไปคือเรื่องโรคบางอย่างโรคบางอย่างก็อาจจะส่งผลกับเรื่องพฤติกรรมเขาได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกสารสื่อประสาทในสมองเรื่องโรคของตัวระบบประสาทบางอย่างอะไรเงี้ยก็มีส่วนที่ทำให้เขาแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปได้เหมือนกัน
2: โอ้นะครับครับฉะนั้นเดี๋ยวผมเพิ่มเติมแล้วกันเรามีเวลาสักแป๊บหนึ่งเนาะก่อนจะไปเบรกกันนะฮะแล้วอย่างที่คุณหมอทั้งสองท่านบอกว่าเรื่องของปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเนี่ยผมก็จะมองว่าบางทีมันก็แยกกันยากเหมือนกันแต่ถ้าเราสังเกตง่ายๆเอาที่เห็นเป็นรูปธรรมเนาะบางบ้านเนี่ยเอาง่ายๆในหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะมีสุนัขที่ชอบแบบกัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบว่าคาบรองเท้าบ้านคนอื่นแล้วก็ไปแงบแงบแงบอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบเออเราจะยังไงดีคือเจ้าของก็มาขอโทษนะแต่ว่าบางทีมันกลายเป็นว่าแบบเขาเรียกนะรองเท้ามันก็ราคาแพงอะเนาะไม่ใช่บ้านผมนะไม่ใช่บ้านผมบ้านผมไม่ได้ใส่ของแพงคือแบบก็กลายเป็นปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เรื่องเหล่านี้มันควรจะต้องเข้าใจยังไงดีหมายถึงว่าเนี่ยกัดเขาเราต้องเข้าใจเพราะว่าเขาเป็นความซนหรือเป็นอะไรยังไงเพราะเขาไม่เคยหรือว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยฟันมันต้องรับฟันเขาจะเข้าใจว่าแบบรับฟันหรือเปล่าอย่างเงี้ยแบบคนที่แบบนะประมาณนี้คุณบอกมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้ไหม
1: ก็จริงๆก็มีส่วนนะครับเพราะมันเป็นได้หลายอย่างบางทีเขาอาจจะแบบอยู่ตัวคนเดียวไม่มีเพื่อนเล่นการกัดรองเท้าหรือเงี้ยมันเป็นการแสดงพลังของเขาออกมาอย่างนึงที่แบบเขาอยากเล่นอ่ะอยากได้ความใส่ใจอยากเป็นมีความสำคัญอะไรเงี้ยก็ได้ส่วนหนึ่งหรือแม้แต่เรื่องฟันก็มีส่วนครับแบบคันกับเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราจะให้คำว่าอะไรคันฟันเหมือนฟันกำลังขึ้นเลยมันก็มีส่วนหรือบางสายพันธุ์ก็คือเป็นพันธุ์ที่แบบ alert มากๆไฮเปอร์พลังเยอะมากๆเลยมันก็แสดงออกทางด้านนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่กัดรองเท้าบ้านตัวเองใช่ไหมไม่กัดบ้านคนอื่น
2: บ้านอื่นบ้านตัวเองไม่กัดแล้วไอ้รองเท้าไม่เท่าไหร่เขาจะเรียกว่าอะไรดีนะมันจะเป็นเหมือนกับรถที่เขาจะมีไอ้ตัวเขาเรียกนะเหมือนกับไอ้ตัวกันชนหรืออะไรเงี้ยเป็นไฟเบอร์แล้วเป็นกันออกมาอย่างนั้นโอ้โหนี่เรื่องใหญ่เลย
1: นี่ต้องปรึกษาหมอบิวตี้แล้วครับ
2: เออดีไหมคุณหมอถามคุณหมอบิวตี้แบบแล้วพฤติกรรมแบบนี้คือแบบจากแบบคือจากรองเท้านี่แหละ
1: กลาย
2: เป็นแล้วกลายเป็นว่าแบบหลังจากรองเท้าสงสัยเขาเก็บดีมากคราวนี้กัดไอตัวชุดแต่งรถยนต์นี่กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยคุณหมอเหมือนว่ามันอัพสเต็ปขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยฮะเรื่องพฤติกรรมของน้องหมา
0: ปกติแล้วสุนัขจะใช้ปากในการสำรวจค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของการใช้ปากในการงับกัดอันนี้คือเรื่องปกติโดยเฉพาะอาจจะต้องดูย้อนอีกทีว่าตัวนั้นเป็นลูกหมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นลูกหมาด้วยโอกาสที่จะกัดก็จะสูงเพราะว่าโรคนี้เขาต้องสำรวจเยอะกับที่อาจารย์ก็บอกก็คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เปลี่ยนถ่ายฟันน้ำนมไปเป็นฟันแท้ซึ่งช่วงนั้นก็จะคันฟันเหมือนเด็กเลยค่ะแล้วก็จะกัดเยอะเป็นพิเศษซึ่งอีกอันนึงก็คือ ในกรณีที่ถ้าสุนัขเขาเริ่มมีความเครียดนะคะการกัดก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งการกัดการแทะก็จะเป็นอีกวิธีที่ช่วยทำให้เขาปลดปล่อยความเครียดได้เหมือนกันทีนี้สันนิษฐานนะคะสมมติฐานว่าทำไมถึงชอบกัดรองเท้าบ้านอื่นทีนี้อาจจะต้องไปดูว่ารองเท้าที่บ้านตัวเองกับรองเท้าบ้านอื่นลักษณะยังไงเพราะว่าสุนัขแต่ตัวก็จะมีความชอบในลักษณะพื้นผิวไม่เหมือนกันบางตัวถ้าแบบหนังๆนี่ก็จะชอบสู้ฝันก็จะกัดผ้าก็จะไม่ชอบเพราะฉะนั้นผ้าใบก็จะไม่กัดกับอีกนึงคือเรื่องกลิ่นรองเท้าจะเป็น อุปกรณ์ที่มีกลิ่นค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษถ้าเทียบกับเสื้อหรือหมวกเพราะฉะนั้นสุนัขส่วนใหญ่จะชอบยิ่งกลิ่นคาคุ้งมากๆเขาจะยิ่งชอบว่าข้อมูลต่างๆที่อยู่ในสิ่งนั้นเท้าเราเดินไปที่ไหนมาบ้างเงี้ยมันก็จะมีกลิ่นพวกนั้นติดไปหมดซึ่งสำหรับสุนัขมันน่าสนใจมากค่ะกับอีกนึงก็คือคิดว่าเพราะว่าบ้านนั้นอะโอกาสที่ได้ไปน่าจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับบ้านตัวเองฉะนั้นหมายความว่ารองเท้าเนี่ยนานๆมันจะมาทีมูลค่ามันสูงกว่าค่ะแต่ถ้าอยู่บ้านตัวเองเนี่ยรองเท้าว่างๆเนี่ยเห็นประจำกัดประจำอาจจะเคยกัดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่กัดเหลือเพราะฉะนั้นพอมีโอกาสได้ไปบ้านข้างๆมาเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบเหมือนเงินล้านค่ะ
2: ตื่นตาตื่นใจ
0: ตาตื่นใจใช่ใช่ทีเนี้ยพอเราเอารองเท้าไปเก็บแน่นอนว่าพฤติกรรมความอยากค่ะอยากเล่นอยากกัดอยากสำรวจมันยังอยู่สิ่งที่เขาทำก็คือไปหาอย่างอื่นต่ออะไรก็ตามที่มันลักษณะคล้ายๆกันหรือถ้ามันเป็นพื้นผิวที่เขาชอบมากกว่าก็จะไปหาซึ่งมันอาจจะเป็นไปได้ว่าก็คือเป็นกันชนรถทีนี้เนี่ยถ้าเราสมมติปิดตรงนี้หรือกันชนไม่มีแล้วมันก็มีโอกาสค่ะที่เขาอาจจะไปหาอย่างอื่นมากัดอีกใช่เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องดูกันอีกทีเรื่องของการจัดการว่ามีอย่างอื่นที่ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ที่มันปลอดภัยให้เขากัดแทะเล่นไหมเพราะว่าบางอย่างก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ค่ะมันมีพวกขนมอาหารกัดแทะหรือของเล่นกัดแทะสำหรับสุนัขทีนี้อาจจะต้องบอกอีกทีนึงว่าเขาชอบพื้นผิวแบบไหนถ้าชอบรองเท้าหนังๆของเล่นมันอาจจะต้องเป็นหนังๆกินหนังๆหน่อย
1: กระดูกหนังที่ไม่เป็นกระดูกนะที่
2: ว่าใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นกระดูกเทียมใช่ไหมเป็นแบบที่เขาทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช
2: ่ก็คือแก้ไม่ได้ก็เขาร่วมเลย
0: ใช่จริงๆมันเป็นพฤติกรรม
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้มีเยอะผลิตภัณฑ์ที่แบบไอ้ใช้เอาไว้ให้สุนัขแทะขัดฟันหรืออะไรมีเยอะมากมากในท้องตลาดต้องไปดูว่าเขาชอบแบบไหนคร
2: ับครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะมีคุณผู้ฟังถามว่าแล้วถ้าแบบอย่างสุนัขที่เห่าไม่หยุดล่ะเห่าทั้งคือชอบเห่าตอนกลางคืนคือมันรวมผมก็ไม่แน่ใจมันหอนได้ไหมมันรวมได้ไหมคุณหมอเผื่อคุณหมอจะให้เป็นคำตอบด้วย
1: ได้เขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือน vocalization ที่มากเกินไปครับทีนี้มันก็ต้องแยกเอาทางผมก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวให้หมอบิวตี้พูดเรื่องทางพฤติกรรมทั้งผมเนี่ยมันเป็นอาการของระบบประสาทแบบนึงได้เหมือนกันนะครับการเห่าหอนตอนกลางคืนเนี่ยโดยเฉพาะสุนัขที่เป็นอย่างเช่นความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์สุนัขก็มีอัลไซเมอร์เหมือนกันเหมือนคนนี่แหละครับเป็นแต่ว่าช่วงที่อาการหนักๆเลยอะช่วงท้ายๆของโรคบางทีสุนัขก็จะเห่ากลางคืนเห่าแบบไม่มีเหตุผล
2: อ
1: ะเห่าแบบจนแบบทั้งวันตั้งแต่สี่ทุ่มยันเช้าเลยเนี่ยก็มีนะครับเพราะนั้นก็จะเนี่ยแหละรบกวนเพื่อนบ้านหรืออะไรพวกนี้ทำให้แบบมีปัญหาได้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือพวกกลุ่มของการที่เขามีความไวกับสิ่งเล้าบางอย่างเช่นเสียงหรือเช่นได้ยินเสียงก็แก๊กก็แก๊กอะไรเงี้ยคือสุนัขด้วยความที่หูเขารับประสาทสัมผัสได้เร็วคนอยู่แล้วเราเขาอาจจะแบบได้ยินเสียงอะไรที่เราไม่ได้ยินอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วเห่าแสดงพฤติกรรมเห่าออกมาที่ว่าเหมือนกับได้ยินอะไรแปลกๆนี้มาพรุ่งนี้ก็ได้แต่ที่เจอบ่อยสุดเลยคือเห่ากลางคืนโดยที่ไม่มีเหตุผลนี่คืออาจต้องนึกถึงพวกเรื่องของอัลไซเมอร์หรือบางทีสุนัขบางตัวเป็นโรคสมองบางอย่างครับที่เป็นตำแหน่งสมองเรื่องพฤติกรรมอะไรพวกนี้ทำให้แสดงออกมาด้วยอาการแบบเห่าโวยวายไม่มีสาเหตุแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทีนี้มันต้องไปดูว่ามีโรคพื้นฐานพวกนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปนึกถึงเรื่องความผิดปกติของทางด้านพฤติกรรมให้คุณหมอพิธีพูดในมุมของพฤติกรรมก็ได้
0: ก็ถ้าในมุมของพฤติกรรมอะค่ะจริงๆเรื่องพฤติกรรมการเห่าถ้าไม่ได้มากเกินไปนะคะจริงๆถือว่าเป็นพฤติกรรมปกติได้เหมือนกันเป็นหนึ่งในวิธีที่สุนัขใช้สื่อสารหรืออาจจะใช้อเลิร์ตก็ได้บางตัวก็คือเป็นแค่การตอบสนองกับสิ่งแวดล้อมเฉยๆเช่นมีรถผ่านมาหรือมีอะไรแปลกใหม่ก็อาจจะเห่าแต่ในกรณีพวกนี้คือสุนัขอารมณ์จะค่อนข้างลงได้ไวก็คือเห่าปุ๊บถ้าไม่มีอะไรแล้วเขาก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เหมือนแค่เห่าตอบสนองเฉยๆกับอีกกรณีนึงที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆค่ะก็คือสุนัขอาจจะมีเรื่องของหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียกร้องความสนใจก็ได้เป็นเรื่องของการเรียนเคยเห่าแล้วเจ้าของให้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นก็จะหยุดตอนนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้อีกก็จะเห่าใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เจ้าของจะบอกว่า ก็เขาก็หยุดเองได้นะแต่ถามว่าจริงๆถ้าหยุดได้คือครั้งหน้าทำอีกหรือเปล่าว่าถ้าครั้งหน้าทำอีกมันก็ลูปอะค่ะเป็นวัฏจักรเห่าปุ๊บได้ปั๊บเห่าอีกได้อีกเห่าอีกได้อีกอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อันที่สองอาจจะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลหรือว่าความกลัวก็ได้ในบางรายอันนี้อาจจะต้องดูภาษากายอื่นๆควบคู่มีหูลู่ไหมดูพยายามถอยเพิ่มระยะห่างกับอันนั้นหรือเปล่าเป็นต้นนะคะกับอีกอันนึงอันนี้เป็นอันที่เจอบ่อยในคลินิกก็คือเวลาที่สุนัขเขาหงุดหงิดสับสนส
2: ่
0: วนใหญ่ปิดสับสนก็คือเหมือนก่อนหน้านี้ที่อาจารย์โก้พูดไปอะค่ะว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างแต่เขาทำไม่ได้ไม่รู้จะต้องทำจะได้เพราะฉะนั้นไม่รู้แต่ทำอะไรห่างไว้ก่อน
1: หรือได้อ
0: ยากได้แต่ต้องได้อะไรสักอย่างที่เขาไม่ได้อยากได้ก็ห่างไม่รู้ทำตัวไม่ถูกว่าต้องทำไงห่างไปก่อน
2: เห่าเนี่ยว่ายังพอเข้าใจได้แต่หอนกลางคืนนี่เนี่ยก็มัน
1: ก็จะเป็นเสียงเป็นคลื่นความถี่เสียงก็ได้ครับที่แบบที่เราคลื่นความถี่ที่เราไม่ได้ยินอ่ะแต่เขาได้ยินอ่ะเขาก็จะแรงแบบหอนออกมาเงี้ยที่เราชอบบอกว่าเห็นผีอะไรจริงจริงอาจจะไม่ใช่เป็นแบบพวกคลื่นเสียงอะไรพวกนี้มากกว่า
2: เ
1: ลยวันที่ไปกระตุ้นเขาก็ดีอะไรเงี้ย
2: นะฮะก็คือยังไงก็ได้ครับอย่าไปหอนอยู่ข้างวัดนะฮะเราจะทำให้เราจินตนาการไปไกลนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้17:33ยังมีประเด็นอีกเยอะเลยนะเมื่อกี
1: ้
2: คุณหมอโก้คุณหมอยูที่ก็เกริ่นไปแล้วนะมันจะมีโรคที่มันเกี่ยวข้องกับโรคในแบบในสุนัขต่างๆด้วยที่อาจจะมีผลต่อพฤติกรรมนะครับเนี่ยเราเกริ่นไว้ก่อนว่ามันอาจจะมาจากความเครียดก็ได้นะครับหรืออาจจะมีแบบเรื่องของการที่เขาแบบอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ตัวเดียวไม่ได้อย่างนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับรวมถึงบางทีการตีเขามันจะแก้ไขพฤติกรรมได้จริงหรือเปล่ามีวิธีอื่นไหมนะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้าคุยกันต่อในครบเครื่องเรื่องของสัตว์ครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธีสนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราท่องอันนั้นนะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง
5: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี
2: สิบเจ็ดนาฬิกา36 นาทีนะครับก็กลับมาคุยกันต่อนะฮะในรายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกับทางคุณหมอบิวตี้กับคุณหมอโก้นะฮะก็วันนี้เนาะวันนี้ใครที่มาร่วมกิจกรรมนะครับที่บปจ.สมท.เนาะวันนี้เขามีกิจกรรมอบรมเสวนานะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเป็นกิจกรรมที่ทาง 95 Thinking Radio นะครับของสมท.เนี่ยก็ร่วมกันกับทางสมาคมบรรจุภัณฑ์นะครับในการที่แบบเอาผู้ประกอบการ SME อะไรอย่างงี้นะครับมาอบรมนะแล้วก็ได้รับฟังความรู้ต่างๆจากผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจนะครับในกิจกรรมนี้เขาบอกว่ายังคงมีอยู่ในช่วงท้ายแล้วนะครับเผื่อใครที่ติดตามไม่ทันอาจจะดูในไลฟ์สดก็ได้นะครับก็เสียดายถ้าใครไม่ได้มาเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้คือฟรีนะฮะจัด รีให้ชมฟรีให้เข้าร่วมกิจกรรมฟรีโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะครับซึ่งงานนี้ก็ต้องขอบคุณทาง SME D Bank กันด้วยนะครับแล้วก็สมาคมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไทยด้วยนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เอาวิทยากรหลายๆท่านที่มีความรู้ด้านการออกแบบมาพูดคุยให้ได้ฟังกันนะครับหรือว่าใครที่ตอนนี้อยู่ในงานนะครับแล้วก็ติดตาม 90.5 นะครับติดตามครบเครื่องเรื่องของสัตว์อยู่นะครับเล่าบรรยากาศให้ฟังก็ได้ทาง LINE Thinking Radio นะฮะแล้วก็มีใน Facebook หลายๆท่านวันนี้นะครับก็ทักทายเข้ามานะฮะสวัสดีคุณเทศศิยะด้วยนะครับวันนี้เทศศิยะก็ทักทายจากญี่ปุ่นเข้ามาด้วยนะครับจริงๆก็ทักทายกันตั้งแต่ช่วงเท้าแล้วนะครับเมื่อเช้าผมจัด 90.5 อัปเดตนะฮะมาคุยกันต่อคุณหมอโก้คุณหมอบิวตี้นะครับเพราะว่าเรื่องของพฤติกรรมสุนัขเนี่ยโอ้พอฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันเป็นเรื่องที่แบบเราต้องเข้าใจเขาเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะเรื่องของพฤติกรรมต่างๆที่เขาแสดงออกมานะฮะ
1: ครับผมใช่ครับก็คือมันเกี่ยวข้องกับเมื่อก่อนเราไม่ค่อยมีหมอที่รู้ทางด้านพฤติกรรมมากแต่หลังๆนี้เรามีคุณหมอที่จบมาทางด้านนี้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยจริงๆหมอพฤติกรรมเนี่ยก็เหมือนจิตแพทย์นะผมรู้สึกว่าเหมือนจิตแพทย์นะคอยแบบแก้ไขปัญหาเรื่องความเป็นปกติทางด้านอารมณ์ความรู้สึกของตัวสุนัขครับทีนี้เมื่อกี้คุณเต้ยก่อนเบรกคุณเราเกริ่นกับเรื่องโรคเนาะโรคที่มันเป็นอะไรที่มันแบบเกี่ยวข้องกับโรคไหมหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วเวลาที่เคสที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอ่ะสิ่งที่เราต้องสกรีนก่อนเลยที่คุณหมอต้องสกรีนก่อนเลยคือเขามีความผิดปกติอย่างอื่นอยู่แล้วหรือเป็นโรคพื้นฐานอะไรอยู่แล้วหรือเปล่าแล้วมันแสดงออกทางด้านพฤติกรรมครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปเนาะเรื่องของอัลไซเมอร์อะไรพวกนี้พวกสมองเสื่อมมันจะมีไอ้โรคอื่นๆอีกอย่างเช่นเบาหวานอย่างเงี้ยเบาหวานสุนัขบางทีแสดงอาการแบบทานน้ำบ่อยฉี่บ่อยเพราะนั้นพฤติกรรมก็จะมาเหมือนกับฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางฉี่เลี่ยราดอะไรเงี้ยเพราะแต่จริงๆแล้วมันมาจากความเจ็บป่วยของตัวเขาเองคือเป็นโรคเบาหวานอะไรเงี้ยก็ได้เพราะฉะน
2: ั้
1: นก่อนที่เราจะส่งไปปรึกษาคุณหมอทางด้านพฤติกรรมเสร็จเราจะสกรีนเรื่องพวกนี้ก่อนหรือแม้แต่ภาวะคันผิวหนังภูมิแพ้เงี้ยสุนัขก็จะมาด้วยการคือเลียอย่างที่เราเคยคุยเรื่องโรคผิวหนังไปเนาะก็จะแสดงอาการด้วยการเลียตรงตำแหน่งนั้นบ่อยๆเพราะว่ามันเป็นเชื้อราเป็นติดเชื้อผิวหนังผื่นคันแล้วพวกนี้ตรงนั้นก็ได้อะไรพวกนี้มันก็จะแสดงอาการออกทางเหมือนพฤติกรรมที่แบบไม่พึงประสงค์ได้เช่นกันอะไรประมาณน
2: ี้ครับจริงๆผมว่าเรื่องนี้มันก็จะยากนิดนึงเนาะยิ่งสัตวแพทย์คือไม่เหมือนจิตแพทย์เพราะว่าอย่างน้อยๆจิตแพทย์เราสื่อสารกับมนุษย์ก็ยังคุยกันได้ไงคุยภาษามนุษย์ได้นะครับแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเขาบอกไม่ได้ถูกไหมคุณหมอนี่เป็นสิ่งที่ผมได้จากรายการนี้แหละว่าความยากของการเป็นสัตวแพทย์นี่เราคุยกับเขาไม่ได้ไงเราต้องสังเกตเดี๋ยวพฤติกรรมเราต้องนู่นนี่คือถ้าแบบเป็นคนบอกอ๋อคุณหมอปวดท้องเนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงลำไส้เอ๊ะมันใกล้อะไรไหมเรายังพอมีนิสัยได้แต่พอเป็นสัตว์เลี้ยงไงเจ้าของเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็แบกความหวังมาหาคุณหมอถูกไหม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: อ่ะพอกันต่อคุณหมอแล้วบางตัวเนาะบางตัวสุนัขบางตัวเนี่ยคือแบบเขาก็จะมีแบบเนี่ยเหมือนที่คุณหมอโทรเล่าให้ฟังเนาะมันก็จะมีแบบโรคที่มันมาพร้อมแบบโรคเบาหวานอะไรอย่างนี้หรือว่าบางอันที่ผมเห็นแบบน้องหมาบางตัวเขาแบบอยู่บ้านแบบอยู่คนเดียวไม่ได้แบบจะแบบร้องโหยหวนหรือว่าแบบรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรแบบนี้เหมือนแบบเป็นเอ็กโทรเวิร์ตต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอย่างเงี้ยเป็นพฤติกรรมยังไงไหมเปิดหมอบิวตี้จะช่วยขยายตรงนี้ให้หน่อยครับเชิญนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันอาจจะเป็นพฤติกรรมก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นถ้าไม่พูดเรื่องปัญหาสุขภาพเพราะว่าเคลียร์ปัญหาสุขภาพก่อนกับเรื่องของปัญหาพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเรื่องของปัญหาอยู่ตัวเดียวไม่ได้ในสุนัขอะค่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้จากประมาณ2กรณีอันดับแรกก็คือเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสุนัขโดยระบบว่าเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์สิ่งที่เราต้องการคือเราอยากให้สุนัขมองว่าเราเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้าสุนัขเขารู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยอะค่ะสิ่งนั้นที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องอยู่คนเดียวเขาคาดเดาไม่ได้ว่าเราจะกลับมาเมื่อไหร่หรือเราจะไม่กลับมาจำก่อนหน้านี้ได้ไหมคะที่เราบอกเรื่องของอารมณ์ที่มีความรู้สึกที่ว่าอยากได้แต่ไม่ได้ไม่อยากได้แต่ต้องได้ไม่อยากให้ต้องไปแต่เจ้าของต้องไปอันนี้รูปแบบในความสัมพันธ์ที่บอกก็คือบางครั้งเจ้าสุนัขไม่สามารถคาดเดาได้ว่าเจ้าของจะมีปฏิสัมพันธ์ยังไงกับเขาซึ่งอันนี้จะเกิดความวิตกกังวลเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าของไปหรือแม้แต่เมื่อไรก็ตามที่เจ้าของมาสุนัขอาจจะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เช่นเดี๋ยวเข้าหาเดี๋ยวออกห่างเดี๋ยวอาจจะเห่าใส่เจ้าของอาจจะดูทำตัวดื้อค่ะเพราะว่าสุนัขสึกหงุดหงิดเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นความเครียดกับอีกอันนึงก็คือถ้าไม่ใช่เรื่องรูปแบบของความสัมพันธ์ก็คือสุนัขไม่เคยได้อยู่คนเดียวมาก่อนเราบอกว่าที่ตั้งแต่สุนัขเล็กๆอาจจะลองให้สุนัขได้อยู่คนเดียวบ้างอยู่ในคอกเล็กๆประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงให้นอนมีของเล่นอะไรอยู่ในคอกให้เขาฝึกคุ้นชินกับการที่ว่าอยู่คนเดียวแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไร พื่อที่นี้ส่วนใหญ่ที่จะเจอค่ะคือสุนัขในช่วงโควิดเพราะว่าช่วงนั้น
2: ออกไปไหนไม่ได
1: ้ตัวโ
0: ฮมเจ้าของก็จะอยู่กับสุนัขช่วง3-2ปีค่ะก็คือสุนัขอยู่กับเจ้าของตลอดจนพอโควิดหมดปุ๊บเจ้าของต้องกลับไปทำงานแหละวันละ8ชั่วโมงส
2: ุ
0: นัขไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันเป็นยังไงอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันค่ะ
2: อืมครับเรียกว่าสุนัขติดสกินชิปหมอ
0: กินชิปไม่เคยอยู่คนเด
2: ีย
0: ว
2: ไม่ได้ไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันต้องแบบมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะอย่าไปไกลใช่ไหม
1: มันมีอีกแบบนึงนะคุณเต้ยที่ผมเคยเจอคือตอนที่สุนัขเขาอยู่กับเจ้าของสองคนเป็นแฟนกันเนาะผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันแล้วก็แบบพอเขาเลิกลากันอ่ะ
2: โอ้ยปัญหาใหญ
1: ่ผู้หญิงหายไปเหลือผู้ชายคนเดียวเงี้ยเขาจะแบบก็แสดงอาการเหมือนเป็น depression เลยเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าในคนอ่ะคือเขาจะเก็บตัวแล้วก็แบบเลียตัวเองเหมือนกับเป็นเครียดอ่ะภาวะเครียดเห็นได้ชัดหลังจากที่ใครสักคนหายไปในบ้านนี้ก็มีนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
2: อืมคร
1: ับคือมันเหมือนกับความผูกพันของเขากับเจ้าของด้วยอะไรประมาณนี้ครับ
2: เออคือผมถามนิดนึงผมมีแบบรายการโทรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่แบบมีสัตวแพทย์หรือเป็นนักฝึกเนี่ยพฤติกรรมสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบกูก็ทำเป็นรายการเลยเนาะผมว่าคุณหมอน่าจะพอเคยเห็นเนาะแบบไม่แน่ใจคุณหมอวิตตี้เป็นอย่างนั้นไหมต้องไปฝึกแบบนั้นไหมฮะไม่ต้องขนาดนั้นใช
0: ่ส่วนตัวใช่จะเน้นให้คำปรึกษามากกว่าค่ะแล้วก็จะติดต่อให้ดูแต่จะไม่ได้ถึงขนาดแบบให้คนมาฝากแล้วฝึกขนาดนั้น
2: เนาะเพราะเราเห็นในแบบต่างชาตินี่แบบฝรั่งเขาแบบฝึกกันให้แบบนั่งลงรุ่นนี่อะไรแบบนี้นะครับผมคือที่ผมถามแบบนี้เพราะว่าการฝึกแบบนั้นเพราะว่าเราเห็นในตัวรายการเพราะบางทีสุนัขมันโตแล้วแบบเป็นตัวใหญ่แล้วนะคือแบบเมืองนอกเขาก็เลี้ยงแบบพันแบบตัวใหญ่ๆกันอ่ะเรามีช่วงอายุไหมในการที่ต้องฝึกเขาเหมือนเด็กไหมครับต้องแบบฝึกตั้งแต่เด็กหรือว่ามันฝึกได้ทุกช่วงวัยแหละนะมันมีข้อมูลตรงนี้ไหมคุณหมอเผื่อจะแบบเล่าให้คุณผู้ฟังหน่อย
1: จริงผมเอาประสบการณ์ผมก่อนแล้วกันนะก็จริงๆฝึกได้ทุกช่วงอายุแต่ว่าช่วงอายุเยอะๆบางทีมันมีนิสัยพื้นฐานเขาอยู่แล้วอันนี้ฝึกยากแต่ว่าฝึกได้นะครับเพราะว่าอย่างสถานอย่างเชลเตอร์ผมยกตัวอย่างที่เชลเตอร์ของมหาลัยเกษตรอ่ะนครชัยบุรินทร์ที่อำเภอปากช่องเนี่ยเราก็จะมีครูฝึกที่มาฝึกสุนัขที่เราอดอปมาเงี้ยครับสุนัขในเชลเตอร์อ่ะที่มันโตแล้วเป็นสุนัขที่โตแล้วพวกนี้ก็ฝึกได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบทำได้หลากหลายอย่างเหมือนฝึกตอนในสุนัขอ่ะหมอบชิดนั่งคอยพื้นฐานอะไรพวกนี้เนี่ยก็ยังฝึกได้อยู่แต่อาจจะแบบไม่ได้ง่ายมากเหมือนในสุนัขเด็กๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวให้คุณหมอบิวตี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยครับ
0: จริงๆเห็นด้วยกับที่อาจารย์กู้บอกเลยคือเหมือนคนเลยค่ะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากแต่ถามว่าดัดได้ไหมดัดยากดัดได้ตราบใดที่ของสมองหรือการรับรู้เขายังปกติอยู่ถึงแม้จะไม่ปกติจริงๆเล็กๆน้อยๆก็ฝึกได้ค่ะช่วงอายุที่เราจะแนะนำให้ฝึกจะไม่ได้มีตายตัวชัดเจนค่ะแต่ว่ามันจะมีช่วงอายุที่ถ้าสมมติเราอยากฝึกให้เขาคุ้นชินกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆมันจะมีอยู่ค่ะก็คือช่วงประมาณไม่เกิน4เดือน 2-4 เดือนประมาณนี้ค่ะประมาณ 7-12-14 สัปดาห
2: ์อ่
0: ะ3ขอโทษดิค่ะ3ถึงประมาณ12-14 สัปดาห
2: ์
0: จะเป็นช่วงที่เราจะเรียกว่าเป็นช่วง sensitive period ซึ่งช่วงที่สุนัขเขาค่อนข้างที่จะไวต่อการมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกับคนหรือว่ากับสุนัขอื่นด้วยกันซึ่งเราก็จะบอกว่าช่วงนั้นน่ะถ้าเราอยากให้เขาโตขึ้นมาแล้วอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือว่าเข้ากับหมาอื่นได้ดีสิ่งที่เราต้องทำมี2 อย่างอันดับแรกคือให้เจอบ่อยๆบ่อยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องทุกวันอาจจะอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอันนึงที่สำคัญมากๆต้องบอกเจ้าของเลยหลายๆคนคือต้องให้เป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเอาไปเจอหมาตัวอื่นเจอหมาตัวอื่นกระโดดทับกระโดดใส่วิ่งเห่าใส่มันจะไม่ใช่ประสบการณ์ที่ดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะคุ้นชินหรือว่าจะชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่นก็อาจจะยากต้องเป็นประสบการณ
2: ์ครับไ
0: ปปลูกตัวอื่นแล้วได้ขนมได้เล่นพวกนี้นะคะ
2: ครับพี่มีวิธีฝึกแบบเหมือนที่คุณหมอแบบว่าแนะนำได้ไหมฮะเผื่อจะแบบเนี่ยเป็น how to ให้pet parent นิดนึงเอาแบบไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะก็ได้แบบแนะนำสัก 2-3 อย่างนึง
0: ค่ะหลักๆคือเราก็จะบอกว่าเวลาที่สุนัขไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอะค่ะอาจจะต้องเว้นระยะนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่ทำวัคซีนยังไม่ครบ
2: อ
0: าจจะยังเดินยากไม่ได้อย่างอยู่ในรถเข็นไหมหรือนั่งบนเก้าอี้กับเจ้าของแล้วเจ้าของคอยดูค่ะระหว่างนั้นที่เขาเจอหมาตัวอื่นวิ่งผ่านเจอคนผ่านไปผ่านมาพยายามทำให้มันเป็นเรื่องสนุกสำหรับเขาค่ะเขาบอกว่าคนที่เลี้ยงสุนัข ต้องมีอารมณ์ขันต้องคุยกับเขาเยอะๆเสียงสูงๆเสียงไอ้นั่นอะไรอ่ะ
2: อ๋อมีเสียง2ด้วยเสียง2
0: ใช่ใช่เพราะว่าเสียง2มันจะยิ่งทำให้ความน่าสนใจเยอะเปรียบเทียบเหมือนคุณเต้ยเลี้ยงลูกเลยค่ะ
2: ถูกต้องครับนะผมก็จะบอกเลยเหมือนผมเลี้ยงลูกนี่แหละฮะเหมือนกันครับเสียง2เสียง3ต้องมา
0: ได้เลยค่ะพยายามทำให้ทุกอย่างมาดูน่าสนใจมันดูสนุกเพราะว่าสุนัขเด็กๆเขาจะชอบอะไรก็ตามที่มันสนุกชวนเล่นแล้วมาที่นั่งเก้าอี้กับเจ้าของชวนเล่นไปเจอหมาตัวอื่นก็เอาโยนลูกบอลให้เขาให้ขนมเขาระหว่างที่เขาเจอหมาตัวอื่นคือหมาตัวอื่นไม่จำเป็นต้องเข้ามาดมเขาก็ได้แต่ให้เขาดูให้ดูว่าอะไรก็ตามที่เขามาอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้มันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเจ้าของจะอยู่ข้างๆเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ฝึกได้จนถึงโตเลยโตแล้วตัวไหนที่มีความขี้กังวลนะคะก็ทำได้แต่สิ่งนึงที่สำคัญก็คือดูด้วยถ้าสมมติว่าเขาดูกลัวพยายามอยากเข้าบ้านเราก็ต้องพาเขาเข้าบ้านเพราะเราจะไม่บังคับ
2: ครับครับนะฮะมีคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาครับมีสุนัขที่เคยเจอวิ่งไล่งับหางตัวเองนี่มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากอะไรยังไงครับ
1: โอ้ก็เอาของผมก่อนแล้วกันนะครับไอ้ไล่งับหางตัวเองเนี่ยคือมีได้หลายสาเหตุสาเหตุถ้ามาจากเรื่องพฤติกรรมเลยก็คืออาจจะมาจากภาวะอย่างที่ผมเกริ่นไปแล้วก็คือเหมือนกับเพราะทำร้ายตัวเองเพราะว่าเครียดเขาเรียก self mutilation ก็คือเหมือนกับทำร้ายตัวเองครับเครียดไม่รู้จะแสดงออกไงก็คือวิ่งไล่งับหางตัวเองผมเคยมีเคสที่เจ้าของย้ายบ้านหรือย้ายประเทศก็มีย้ายจากญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยเงี้ยช่วงแรกที่มาอยู่เนี่ยโอ้โหไล่งับหางตัวเองตลอดเลยครับไล่งับแบบจริงๆจังๆเลยอ่ะคือแบบเหมือนทะเลาะกับหางตัวเองอ่ะเป็นเทลเชสซิ่งแบบนี้ก็คืออาจจะมาจากเรื่องความเครียดในการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมหรืออย่างนี้ก็ได้ครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของความเจ็บปวดบริเวณของหางเขาอ่ะอย่างเช่นบางทีมีโรคของตัวเส้นประสาทตรงเส้นประสาทตรงก้นกบนะที่มันไปเลี้ยงหางบางทีแบบมีกระทบกระเทือนหรืออักเสบหรืออะไรเงี้ยบางทีมันก็แบบมันก็เหมือนเราเป็นเหน็บชาตรงปลายหาง
2: ครับ
1: ก็แบบรู้สึกจิ๊ดๆแป๊บๆคันๆเงี้ยมันเขาก็จะไล่แทะหรือเลียตรงบริเวณหางตรงนั้นจนกระทั่งแบบเป็นแผลเป็นเห็นกระดูกหางขึ้นมาเลยก็มีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องความผิดปกติของเรื่องอารมณ์ความเครียดแล้วก็โรคอะไรประมาณเนี้ยครับเดี๋ยวให้คุณหมอบิวตี้เพิ่มเติมตรงนี้ก็ได้ครับ
0: ค่ะถ้าในแง่ของพฤติกรรมที่จะเจอค่ะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าเวลาที่สุนัขเครียดกลับไปที่อารมณ์เดิมเลยค่ะเรื่องของความหงุดหงิดสูงอย่างทำไม่ได้ไม่รู้จะออกจากสถานการณ์นี้ยังไงพฤติกรรมบางอย่างมันจะดูไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์นั้นๆยกตัวอย่างของคนน่าจะเข้าใจง่ายกว่าเวลาที่เราคุยกันแล้วเรางงค่ะเราเกาหัวเราคันไหมเราไม่ได้คันแต่มันเป็นสถานการณ์ที่มันทำให้เหมือนเราหลุดออกจากความเครียดนะเวลานั้นหรือบางคนกัดเล็บถามว่ากัดเล็บเพื่ออะไรไม่ได้เพื่อทำความสะอาดเล็บตัวเองแต่กัดเฉยๆบางคนเกาตัวเองทั้งนั้นที่ไม่ได้คันดึงผมก็มีดึงเส้นผมในสุนัขกรณีเหมือนกันเลยค่ะคือในสถานการณ์นั้นเขาเครียดเขาไม่รู้ว่าเขาจะหลุดพ้นจากสถานการณ์ยังไงก็อาจจะใช้วิธีเห็นหางอ่ะวนซึ่งในช่วงแรกค่ะมันจะสัมพันธ์กับอารมณ์ได้คือเมื่อไรก็ตามที่มันอยู่ในสถานการณ์ที่มันมีความเครียดสุนัขเขาก็จะวนไปหางตัวเองแล้วพอหยุดอารมณ์ลงมาก็อาจจะหยุดกัดหางทีเนี้ยถ้าไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องหมายความว่าในบ้านมันยังมีความเครียดนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆๆๆมาค่ะทีเนี้ยมันอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์และเป็นสุนัขทำจนติดเป็นนิสัยไปเลยแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติจะแก้อาจจะต้องไปดูเรื่องของปัญหาสุขภาพอื่นๆแหละเพราะว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารสื่อประสาทในสมองที่มันอาจจะเสียสมดุลไปการรักษาเรื่องของการใช้ยาบางอย่างอาจจะต้องเอาเข้ามาช่วยก่อนควบคู่กับสิ่งแวดล้อมณเวลานั้นด้วยค่ะ
2: อู้มันมีหลายปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับใช่
0: อันนี้จะคล้ายๆเรื่องของสุนัขที่เลียมือตัวเองเลยบางตัวที่ตรวจแล้วผิวหนังไม่ได้อักเสบติดเชื้อรักษาหายแล้วกลับมาเลียอีกเลียจนเป็นแผลติดเชื้ออีกอาจจะต้องไปดูแล้วว่าเริ่มต้นทำไมสุนัขถึงชอบเลียมันอาจจะมีความเครียดอะไรที่มันเป็นความเครียดเรื้อรังที่ทำให้พฤติกรรมมันอยู่เรื่อยๆไม่ได้หายไปสักทีด้วยค่ะ
1: บางทีสังเกตได้พวกหมาสีขาวๆเนี่ยคุณเต้ยหมาสีขาวๆเราจะเห็นว่าขาสี่ขาเนี่ยมันจะมีอยู่ข้างนึงที่แบบจะมีสีน้ำตาลอยู่ขาเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเลียจนกระทั่งคราบน้ำลายหรือสีน้ำลายติดตรงขนขาข้างนั้นอยู่ข้างเดียวไม่เห็นชัดเลยบอกสามขาสีน้ำตาลอยู่ขาเดียวก็เลยรู้เลยว่าโอ้น่าจะเครียดน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เขาแบบเลียเท้าข้างนั้นอยู่ตลอดอะไรเงี้ยบ่อยๆอะไรเงี้ย
2: อืมมันก็เป็นเรื่องที่แบบบางที คนที่เป็นเพทแพรเรนต์เนาะก็ต้องเข้าใจจริงๆนะผมว่าเรื่องเหล่านี้บางทีมันไม่ใช่แค่แบบให้อาหารเขาอย่างเดียวผมว่ามันต้องให้ไม่ใช่แค่อาหารเนี่ยเขาอิ่มท้องอย่างเดียวต้องให้อาหารใจเขาด้วยถูกไหมครับเออจะทำให้เขาแบบได้อยู่กับเราเป็นนานๆนะครับนี่มีมาอีกแล้วคุณหมอน้องห่วงที่ห่วงอาหารมีวิธีแนะนำในการ

0: ซึ่งเขาไม่อยากให้เข้ามาแต่คนนั้นเข้ามาหร
1: อ
0: ื
1: ือ ม
0: มีอาหารแล้วเขากังวลว่าเขาจะต้องเสียอาหารนี้ไปเพราะว่าใครจะมาเอาไป
1: ไป
0: หรือ
1: แ
0: เ
1: ย
0: ปล
1: ่
0: ่าง
1: ไปอื
0: แย่งไป
1: ม
0: หรือเปล่าซึ่งเขาไม่อยากเสียมันไปมันเลยเป็นความหงุดหงิดถ้าสมมติว่าเขาต้องเสียตรงนี้ไปพอไอเดียมันเป็นความรู้สึกแย่กับสิ่งที่กับการที่คนอื่นเข้ามาค่ะถ้าเราจะฝึกตรงข้ามค่ะก็คือฝึกที่ต้นเหตุเลยคือเมื่อไรก็ตามที่คนเข้ามาเขาจะไม่เสียอาหารนะแต่เขาจะได้อะไรสักอย่าง
1: อืม
0: ตัวอย่างเช่นถ้าสมมติตัวนั้นชอบกินขนมมากๆอะค่ะเราอาจจะเป็นทุกครั้งที่เราเดินผ่านเราจะโยนขนมไปให้เขาแต่เราก็
1: อ
0: จะ
1: ื
0: ไม่
1: ม
0: ยุ่งไม่มองไม่อะไรเลยเดินผ่านอีกโยนขนมไปให้เดิ
1: ค
0: น
1: ร
0: ผ
1: ั
0: ่า
1: บ
0: นอีกขนมไปให้อีกอันนึงก็คือที่ต้องเน้นย้ำเลยคือไม่แนะนําให้เลี่ยงการลงโทษหรือว่าให้เลี่ยงการท้าทายเขาทุกกรณีหมายความว่าพยายามดึงออกมาชักเข้าชักออกเพราะว่าอันนั้นส่วนใหญ่จะทําให้ปัญหาแย่ลงเรายกตัวอย่างว่าถ้าเราหิวมากๆอ่ะแล้วอาหารอยู่ตรงหน้าแล้วมีคนมาดึงเข้าดึงออกอ่ะมันไม่มีทางที่เราจะรู้สึกดีกับคนนั้นอยู่แล้วเราจะรู้สึกห่วงมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือพยายามให้เขามีประสบการณ์ดีๆกับเราจะดีกว่า
1: อืมครั
0: โ
1: บ
0: ดย
1: ก็
0: ท
1: จะ
0: ี่
1: แบบ
0: ได้ให้เชื่อมโยงใหม่ค่ะ
1: ครับครับจริงๆมันเหมือนแบบบางทีคนเราก็ไปหยอกเนาะแบบไปแกล้งเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่พูดไงดีเป็นเขาแบบอาจจะไม่เข้าใจไงถูกไหมเขาจะแบบอ้าวนี่ทำไมต้องแกล้งฉันเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออ
2: บางทีแบบอารมณ์ทุกยืมทุกอย่างเลยแต่ตอนกินข้าวนี่แหละไปใกล้ไม่ได้แม้แต่ไปยืนนั่งผมแบบหมาผมเองนี่แหละไปยืนใกล้ๆตอนที่เขากินข้าวอยู่ก็ไม่ได้นะก็หันมาขู่ไงตลอดเลยหรือไปเติมน้ําไปชามน้ําอ่ะผมเอามือไปเติมเอาเทน้ําอ่ะหันมางับเลยดีชักมือทันเลยนะคือไปใกล้เหมือนกับเขารู้สึกว่าแบบพอไปใกล้เขาเหมือนกับโดนจะโดนแย่งอาหารหรืออะไรประมาณนี้แต่ตอนอื่นปกติหมดเลยนะครับเล่นได้ทำอะไรได้ทุกอย่างเลยยกเว้นตอนกินข้าวอย่างเดียว
1: แล้วคุณหมอแก้ไงไหมคุณหมอแนะนำหน่อยมีไหม
2: ก็ไม่ช่วยยุ่ง
1: เขาไม่ยุ่งหรอแก้ด้วยตัวเอง
2: ทุกครั้งที่กินข้าวก็ปล่อยเขาเต็มที่ตามสบายเลยอะไรเง
1: อ
2: ี้ยเพราะรู้สึกมันไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้ไปผูกคิดว่ามันอย่างที่หมอวิตี้เกิดมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงอ่ะมันไม่ได้เป็นปัญหาทางด้านพฤติกรรมคือมันเป็นมันสุนัขไม่ได้ป่วยเป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาแสดงพฤติกรรมอย่างนั้นออกมาด้วยเหตุผลบางอย่างของเขานั่นเอง
1: อืมครับอุ้ยนี่เวลาเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมีคำถามหนึ่งนะครับอันนี้เผื่อเมื่อใครแบบอาจจะกำลังรับประทานอาหารนะขอนิดนึงนะเพราะว่าคำถามมานะครับสุนัขกินอืดตัวเองอืมนี่มีโอ้นี่มันมีสะท้อนเรื่องอะไรไหมคุณหมอ
2: คำถามบ่อยเลยนะคุณหมอที่น่าจะให้ข้อมูลได้ครับ
0: จริงจริงอันนี้ต้องเคลมบอกก่อนนะคะว่าหลายๆปัญหาถ้าสมมติว่าอยากรู้จริงๆมันเกิดจากอะไรแค่ไงคุยกันยาวแต่อันนี้พูดภาพรวม
1: สั้นๆครับ
0: ส่วนใหญ่
2: ใ
0: ต้องดูก่อนอายุเพศพันธุ์ถ้าเป็นลูกหมาส่วนใหญ่ก็คือเป็นพฤติกรรมการเล่นเบื่อไม่มีอะไรทำแล้วอึอย่างที่บอกเลยอึมันจะเป็นอะไรที่มันนานๆมาทีเพราะฉะนั้นพอนานๆมาทีเที่ยวกับของเล่นที่อยู่24ชั่วโมงอ่ะมันน่าสนใจมากกว่ามันมีกลิ่น
1: ต
0: าแบบยิบยิบยิบลูกสุนัขเขาจะชอบถ้าอยากเล่นหรือเปล่าส่วนใหญ่สุนัขเขาจะดูโยนค่ะมันจะไม่หายไปทั้งหมดกับอีกอันนึงก็คือหายไปทั้งหมดหรือว่าปุ๊บกินปั๊บทันทีอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นความชอบความชอบส่วนตัวเลยเรียนรู้มาก่อนว่าเคยกินแล้วอร่อยแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้อย่างอื่นส่วนตัวเคยมีคุณหมอที่รู้จักค่ะเคยเจอเคสกินอึซึ่งวิธีที่เจ้าของทำก็คือทุกครั้งที่กินอึหยิบมาแปรงฟันยาสีฟันเนื้อวัวค่ะในอนาคตสุนัขเลยรู้ว่าอ๋ออ
2: ร่อยเลย
0: อร่อย
1: อ๋อ
0: ทุกครั้งที่จะได้แปรงฟันคือเฉพาะตอนที่กินอึเท่านั้นเขาก็เลยทุกครั้งที่มีอึกินอึ
2: จะได้ปฏิบัติรสเนื้อวัวยิ่งชอบเลยเนาะ
0: ใช่ไปเหมือนได้รางวัลค่ะเลยบอกว่าร
2: างวัล
0: มันเป็นอะไรที่อาจจะต้องคุยกันยาวนิดนึงว่าเกิดได้จากหลายกรณีซึ่งอันนี้จะเป็นแค่องค์ประกอบที่อาจจะเป็นสาเหตุได้
1: เดี๋ยว
2: ต้องไปด
1: ู
2: เรื่องอาหารด้วยคุณเต้ยว่าแบบเขาได้อาหารเพียงพอไหมเพราะสุนัขบางตัวแบบขาดอาหารหรืออะไรเงี้ยบางทีเขาต้องการอะไรสักอย่างที่อยู่ในเขาเลยต้องกินเข้าไปอะไรเงี้ยมันมีหลายสาเหตุมากๆเลยครับผมมีเฟ้นดองอีกตัวหนึ่งไม่ได้เลยคือกินอืดแบบมาหาหมอที่ไหนแล้วปากจะเหลืองอย่างนี้ตลอดก็อืดผมอยู่ในกรงตอนเจ้าของพามาอยู่ในกรงตลอดเนี่ยใช่ไหมของกรงหิ้วมาเงี้ยพอเปิดกรงมาทุกครั้งเลยคือคาบปากจะเหลืองเงี้ยเลยอ่ะนั่นแหละคือเขาก็ต้องกินอืดเองเพราะนั้นของเจ้าของก็บอกเลยอยู่ที่บ้านต้องแบบพออืดปุ๊บต้องรีบเอาออก
1: รีบออกทำความสะอาด
2: ดีเลยเนี่ยครับมันมีปัจจัยเยอะมากๆเลยครับอย่างที่คุณหมอบิวตี้บอก
0: บางตัวอาจจะต้องไปดูก่อนว่าหุ่นเป็นยังไงเพราะว่าถ้าตัวผอมเนี่ยอาจจะเป็นไปได้อย่างที่

0: การกู้โบกินไม่พอไหมหรือว่าเรื่องของการดูดซึมระบบย่อยมีปัญหาหรือเปล่าทำให้เวลาที่อึออกมาความน่ากินมันยังอยู่เขาเลยออกไปเรื่อยๆเคยเจอบางกรณีก็คือบางตัวที่มีปัญหาคือกินไปเรื่อยๆจนอึออกมาเป็นสีเทาเลยก็มีค่ะ
1: อืมเนาะ
0: ลืม
1: บางตัว
0: บ่
1: ท
0: อ
1: ี
0: ย
1: ่มี
0: น
1: ปั
0: ะ
1: ญหา
0: อื
1: เอ
0: ออ ใช่
1: มีปัญหาเรื่องย่อยครับกินสมมติกินข้าวอ่ะกินข้าวเป็นเม็ดเข้าไปอึออกมาก็ยังเป็นข้าวเป็นเม็ดๆอยู่เลย
2: อืม
1: ก็คือมีปัญหาเรื่องระบบการย่อยจริงๆอะไรเงี้ยพวกทรายย่อยอาหารมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ทำให้แสดงอาการนี้ได้ความคาวความน่ากินของอุจจาระมันยังมีอยู
2: ่โอ้นะผมว่าจริงเรื่องพฤติกรรมนี้จริงๆเราสามารถต่อภาค2ภาค3 EP ต่อไปได้เผื่อต้องชวนคุณหมอบิวตี้มาใหม
1: ่เดี๋ยวชวนคุณหมอบิวตี้มา
2: เดี๋ยวเราคุยเพราะว่าเนี่ยคุณผู้ฟังน่าจะสนใจเรื่องพวกนี้นะฮะเป็นว่าเวลาเราหมดแล้วจริงๆครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอบิวตี้ด้วยนะครับคุณหมอโก้ด้วยนะที่มาคุยกันนะครับแล้วเดี๋ยวยังไง EP หน้าๆนะเดี๋ยวเราชวนคุยกันอีกรอบนึงนะครับคุณหมอขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: วันนี้หมดเวลาของครบเครื่องเรื่องของสัตว์แล้วนะครับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นครับตามไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: รายการครบเครื่องเรื่องของสัตว์โดยสุภชาติสุภเมธี

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmo Prof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
11: ์สนับสนุนโดย
12: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
13: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับหลังครบธงชาติช่วงเย็นๆแบบนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับทำหน้าที่แทนคุณกมลเนตร1วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
14: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวีรศักดิ์ครับผมนี่ก็เปลี่ยนสถานที่ที่ไปเรื่อยเลย
13: อยู่ไหนเนี่ยวันนี
14: ้วันนี้เพิ่งกลับมาจากจังหวัดลพบุรียังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะก็ต้องแวะบ้านของพวกกันเนี่ยอยู่แถวๆธัญบุรีเนี่ยจัดรายการเพราะจะกลับไปถึงบ้านไม่ทันแน่ๆนะก็เลยวันนี้ผมมีภารกิจอยู่ลพบุรี2วันอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในรายการนะครับวันนี้ก็เลยวันนี้ก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วล่ะข่าวคราววันนี้นี่โอ้คุณเบียร์สักมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะข้าราชการในภาคใต้นี่เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจภูธรภาค8ที่ก็เด้งกันนะผู้บัญชาการตำรวจภูธรนะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเรื่องของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ฟ้องอธิบดีกรมการปกครองอีกเพราะว่าโดนย้ายเหมือนกันแม่รู้สึกว่าเรื่องทางภาคใต้เรื่องภูเก็ตนี่นะทำให้มันกระเทือนเลื่อนลั่นเลยสำหรับเรื่องเนี้ย
13: งั้นก่อนที่คุณวิเชษฐ์จะเล่าเรื่องภาคใต้ที่กระเทือนเรือแล่นเมื่อสักครู่เอาเรื่องนี้ก็ภาคใต้เหมือนกันผมขอเริ่มเรื่องนี้ก่อนแล้วกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชาวไทยหลายๆคนแล้วคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะช่วยกันลุ้นด้วยเหมือนกันนั่นคือการที่เราจะขึ้นทะเบียน พระมหาธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของขลังเยอะนะคุณวิเชษมีโอกาสได้ไปเหมือนคล้ายๆกับห่มผ้าคุณวิเชษเขาจะมีประเพณีนะใช่ไหมห่มผ้าที
14: ่เรียกว่าแห่ผ้าขึ้นผ้า
13: อ๋อครับครับขอบคุณ
14: ผ้าขึ้นผ้า
13: เรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเคยไปกราบแล้วก็ไปร่วมงานคือตอนนี้เขากำลังมีเขาบอกว่ากำลังจะมีข่าวดีแนวโน้มในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่เกาหลีใต้เขาบอกจะพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุปรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางมรดกโลกทางวัฒนธรรมเขาจะมีการประชุมกันคือ 24-26 กรกฎาคมนี้นะครับก็เขาบอกว่าคือในส่วนของวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็มีความโดดเด่นหลากหลายอย่างเลยนะคุณวิเชษทั้งฐานะของแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณเขาบอกว่าสืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่อิทธิพลทางศาสนาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งถ้าได้นะจะได้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันลุ้นนะศรัทธาเยอะนะมีอยู่ช่วงนึงโอ้โหนาทีนี้ก็ยังศรัทธาเยอะนะเรื่องเฉพาะอะไรนะจตุคามรามเทพก็จากทางนครศรีธรรมราชเนี่ยเนาะคุณวิเชษฐ์เนาะใช่ไหมฮะ
14: ใช่คือที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะคุณเบสัตเป็นศูนย์รวมนะผมว่านะเรื่องของวัดนี้ก็เป็นวัดดังผมไปมาหลายรอบแล้วหลักบริษัทนะฮะคือก็ไปสักการะนะแล้วก็ในช่วงที่เขาแห่ผ้าขึ้นท่านก็มีโอกาสได้ไปร่วมอยู่สักครั้งหนึ่งนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคุณบริษัทแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนในอาเซียนเนี่ยคนมาเลเซียและคนสิงคโปร์มาด้วยนะบริษัทเรียกว่าวัดนี้เป็นวัดดัง

0: ขึ้นชื่อนะก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นในอดีตนะในประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเมืองหลักเมืองสําคัญเมือง
1: ค
0: ห
1: ร
0: นึ
1: ั
0: ่ง
1: บ
0: เลยนะครับนะที่เป็นเมืองหลักในภาคใต้ของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้านะบริษัทถ้าเราม
1: ฮ
0: ี
1: ะ
0: ข่าวดีอย่างนี้ว่านะเราก็จะมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะที่จะทําให้คนเนี่ยมามากขึ้นเหมือนเวลาที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกนะก็จะมีคนสนใจบางคนไม่เคยมานะก็จะไปขออย่างน้อยก็สักหนึ่งครั้งก็ยังดีอะไรเงี้ยนะเหมือนอย่างสีเทพอยู่นะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมก็ไปมาแล้ว
1: ครับ
0: ที่ไม่ไกลไปมาเหมือนกันนะแต่พอได้ขึ้นเป็นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปั๊บเราก็ไปแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อมันยิ่งใหญ่อะมันยิ่งใหญ่นะกว่าที่เราคาดคิดแต่เราก็ไม่นึกว่าเออนะมันจะใหญ่โตขนาดนี้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะนครศรีธรรมราชเนี่ยใครที่อาจจะยังไม่เคยไปนะหรือใครที่ไปแล้วก็ตามเดิมทุกครั้งเวลาผ่านไปเราก็ต้องไปวัดนี้แหละคุณเกษตรแล้วผู้คนทุกวันไปผมไปเจอคนก็แน่นทุกวันนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับวัดมาธาตุอยู่ในวัดนั่นแหละคืออะไรคุณเกษตรเครื่องเงินเครื่องเงินต่างๆนี่นะขึ้นชื่อมากมายนะแล้วก็อันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือเรื่องของพวกยาหม่องสมุนไพรเช็ดขัดยอกเลยนะขึ้นชื่อมากเลยนะ
1: ฮ
0: ใคร
1: ะ
0: ไปที่นั่นก็ต้องซื้อกลับมาอันนี้เป็นข้างเคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมไปเนี่ยผมก็ซื้อประจําเลยนะก็เป็นอะไรที่หวังว่าเราจะมีข่าวดีกันแล้วกันให้คุณบริษัท
1: ครับคือกำลังพยายามนึกอยู่จะมีคนดังที่อยู่ที่นครน่ะที่ขุนพันหรือเปล่าฮะหรืออะไรฮะ
0: คุณวิชิต
1: เห็
0: ข
1: น
0: ุนพัน
1: ที่เรื่องของคลังต่างๆอ่ะที่แบบโอ้โหนี่ขึ้นชื่อมากๆอ่ะที่ของเมืองนครตรงนี้
0: แต่ก็เป็นตำรวจไงตำรวจที่จับผู้ร้ายใช่ไหมล่ะแล้วก็
1: ฮ
0: ไป
1: ะ
0: ขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เป็นความเชื่อนะเราก็ไม่รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นแต่ก็ถือว่าขุนพันในท่านก็ดังนะเป็นตำรวจดังจับผู้ร้ายนะก็ถึงขนาดมาทำเป็นภาพยนตร์น่ะนะคุณ
1: ใช
0: บริ
1: ่
0: ษัท
1: ใช่ใช่
0: ว่า
1: อ่า
0: แต่การพูดถึงตำรวจแล้วก็มาเรื่องตำรวจต่อเลยแล้วกัน
1: ครับ
0: นครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในตำรวจภูธรภาค8ใช่คุณบริษัทภาค8นี่คือเป็นภาคใต้ตอนบนนะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวมาว่าพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็มีหนังสือมีคำสั่งนะที่278/2569นะลงวันที่19 มิถุนายนนะขอให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนะและรักษาราชการแทนนะใจความว่าอย่างนี้บอกว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสารออนไลน์นะครับหลายช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของฝ่ายบริหารของตำรวจภูธรภาค8นี่แหละแล้วมันก็หลุดออกมามีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะและข้าสังคมเนี่ยเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วนะและก็เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นที่สงสัยว่ามีข้าราชการตำรวจนะประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าถ้าหากว่าให้เปิดหน้าที่ต่อไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคําสั่งนะหนึ่งก็คือให้พลตรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค8เนี่ยนะครับมาช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะที่ศูนย์ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการนะของตํารวจแห่งชาติที่อาคาร1ชั้น20นะครับโดยขาดจากตําแหน่งเดิมย้ํานะคุณผู้ชมขาดจากตําแหน่งเดิมนะฮะและอันที่สองก็ให้พลตรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยรักษาราชการในตำแหน่งหน้าที่นี้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับก็บอกว่าการสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางการบริหารนะครับไม่ใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ตั้งแต่ปัจจุบันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569โอ้โหคือผมอ่านตอนท้ายเนี่ยผมก็แปลกไงคุณเรศักดิ
1: ์ยังไงฮะ
0: ว่าแปลกตรงว่านี่เป็นการใช้อำนาจทางการบริหารไม่ใช่มาตรการลงโทษแต่อย่างใดหรือทางวินัยแต่อย่างใดและไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยว่าผู้กระทำความผิดที่มีการกระทำความผิดแต่อย่างใดนะปกติแล้วในการย้ายเหล่านี้นะคุณเรศักดิ์นะก็มันต้องมีเหตุในการย้ายถูกไหมล่ะนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีถ้อยคำแบบนี้อยู่ในท้ายคำสั่งนะก็เลยก็แปลกใจ ผมก็เลยไปดูนะคุณเอกศักดิ์ก็ปรากฏว่าแม้จะไม่มีการรายงานเรื่องเหตุผลอะไรก็ตามเดี๋ยวคุณเอกศักดิ์และก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการประชุมที่มันมีความลับออกมาเปิดเผยนะแต่สื่อบางสื่อนะสื่อบางสื่อนี่รายงานแบบนี้นะคุณเอกศักดิ์สื่อบางสื่อบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลด้วยมาจากเรื่องของปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าที่ภูเก็ตนั้นมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าย้ายปลัดจังหวัดย้ายป้องกันจังหวัดย้ายนายอำเภอจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เรื่องของน้องมีเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค8นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สื่อบางสื่อก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนอกจากเรื่องที่อ้างในคำสั่งนะว่าผลการประชุมมันออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยก็แต่เขาบอกว่าเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าโอ้โหเนี่ยระดับผู้ว่าโดนย้ายไปแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเก็บข้อมูลอยู่นิ่งสนิทเลยปรากฏว่าสื่อบางสื่อก็บอกว่าก็น่าจะเป็นมาจากเรื่องนี้แหละแล้วก็พอไปดูในประวัตินะพลตรีโทสิทธิชัยโลกันภัยท่านก็เป็นรุ่นเดียวนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้ที่สำคัญนะคือบริษัทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเกษียณในปีนี้2569กันยายนนี้ก็จะไปแล้วและปรากฏว่าพลตรีโทสิทธิชัยโลกันภัยท่านก็จะไปเหมือนกันนะคือถ้าอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยท่านก็จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตำแหน่งนี้จะไม่มีการแต่งตั้งเป็นเวสัตก็คือจะให้รักษาการให้ผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยรักษาราชการแทนไปจนถึงวันที่30กันยายนใช่ป่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเนี่ยเวสักปีนี้นะนอกเหนือจากผบ.ตร.ในเกษียณแล้วเนี่ยในตำแหน่งระดับผู้บัญชาการนะผมไปดูแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็จะเกษียณปีนี้ภาค2ก็จะเกษียณปีนี้ภาค6ก็จะเกษียณปีนี้และภาค8ที่โดนย้ายเนี่ยก็จะเกษียณปีนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าติดตามอย่างยิ่งทีเดียวว่าใครจะมาแทนตรงนี้นะเวสัก
1: โอ้สรุปแล้วเนี่ย4ภาคเลยนะที่คุณวิเชษฐ์บอกเมื่อสักครู่ภาค1ภาค2ภาค6แล้วก็ภาค8เนี่ยที่จะเกษียณนะครับแล้วผบ.ตร.ก็เกษียณด้วยตอนนี้ก็กำลังตกลงใครที่จะขึ้นเขาก็มองกันอยู่เหมือนกันนะคุณวิเชษฐ์เอ๊ะจะเป็นใครระหว่างตอนนี้ก็มีอะไรนะคุณตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรที่เป็นรองม
0: ี
1: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาโอ้โหอันนี้ก็มาแรงแต่มาแรงอดีตผบ.ชน.ถูกไหมฮะถ้าคุณตำรวจเอกสำราญนวลมาขึ้นเนี่ยอีกนานเลยนะปี74นะกว่าจะเกษียณคุณวิเชษ
0: ฐ์อย่าง
1: เดียวไม่แต่ก็อย่างว่าแหละคือคนที่เคยอยู่ตำแหน่งที่เกิน 4-5 ปีมาแล้วก็พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไงที่อยู่ต้อง6ปีในขณะนั้นคืออาวุโสลำดับท้ายสุดแต่ก็ได้เป็นผบ.ตร.อะไรก็ไม่แน่นอนนะคุณวิเชษฐ์นะสำหรับบ้านเรา
0: เนี่ยก็ไปดูนะถ้าอาวุโสอันดับหนึ่งตอนนี้นะพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีนี่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจะเกษียณปี2571
1: อัน
0: นี้อาวุโสสูงสุดนะแล้วก็ตามมาด้วยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรอันนี้ก็เกษียณปี70ก็อยู่ได้แค่ปีเดียว
1: ปีเดียว
0: อยู่ได้แค่ปีเดียวแต่ถ้าเป็นสำราญนวลมานี่อยู่นานส่วนคนที่สี่เนี่ยว่าที่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เนี่ยอันนี้เป็นเจริญตำรวจแห่งชาตินะเป็นนตรุ่น43นต43อันนี้เกษียณปี72ทีนี้ถ้าเราอ่านใจนะคุณเรศักดิ์ถ้าเราอ่านใจ
1: อ่านใจใคร
0: อ่านใจการเงินของนายกของพรรคภูมิใจไทยก็ชอบพวกอยู่นานนะคุณเรศักดิ์ลองดูดิโอ้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ตั้งหลายปีเลย
1: เกษียณ74คุณอันสิทธิ์เกษียณ74
0: แล้วก็ได้ผู้ว่าหลายจังหวัดด้วยนะอยู่ตั้งหลายปีเลยผมก็พูดบ่อยนะอย่างผู้ว่าหลายจังหวัดในทางใต้เนี่ยนะโอ้โหยืนนานเลยนะอยู่สิบกว่าปียังมีเลยผู้ว่าบางคนอ่ะอยู่สิบกว่าปีอ่ะหรือว่าคนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตคนล่าสุดเลยคุณรมดอนเนี่ยคุณรมดอนเนี่ยก็โอ้อายุเพิ่ง39ปีอ่ะไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแล้วอ่ะ
1: เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ว่าที่ตอนนี้อาวุโสสุดที่ถูกย้ายคือผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่านิรันดร์พงศิษฐ์ถาวรผู้ว่าแซมเบ้เนี่ยเป็นผู้ว่าตั้งแต่อายุ42อ่ะคุณวิเชษฐ์
0: ใช่ครับ
1: นี่แล้วก็อาวุโสสุด
0: เลยนี่อธิบดีเนี่ยสยามเนี่ยนะก็เป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่มาแล้วเหมือนกันนั่นก็ถือว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าตอนอายุน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากแบบทิศทางของพรรคนี้เขาเนี่ยหรือว่านายกเนี่ยก็ชอบคนที่อายุน้อยหน่อยนะ ถ้าดูคนอายุน้อยตอนนี้ก็เลยตามเขาอย่างที่คุณเวสักว่าเลยนะมาคนเด็กสำราญวนมานี่โอ้นะน่าสนใจทีเดียวนะหรือไม่งั้นก็ต้องไทยอีกอ่ะก็รองลงมาก็นี่เลยนะปี72นะแต่ก็70นะ70 71 72นะอีกคนนึงก็ยาวกว่านั้นน่ะก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใครเนี่ยก็อาจจะไม่เลือกคนที่กำลังเตรียมจะเกษียณแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะถ้าดูทิศทางการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยก็จะชอบแบบนี้ไงใช่มั้ย
1: นึกไปถึงกระทรวงเกษตรที่พอดีบางกรมอ่ะที่มีข่าวมีคราวกันที่บอกว่าจะเกษียณแล้วก็เลยเอาคนใหม่มาแทนแล้วแต่สุดท้ายข่าวก็เงียบเห็นบอกเป็นบวชเป็นพระนะคุณวิเชษฐ์นะเมื่อสักครู่ที่คุณวิเชษฐ์บอกเรื่องของภูเก็ตก็ยังคงมีเหตุการณ์กันต่อเนื่องก็อย่างที่บอกไปว่าความพยายามในการจัดการมาเฟียเรื่องเฉพาะใช้พื้นที่ของหาดที่เป็นหาดสาธารณะแล้วก็มาเรียกเก็บเงินเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าต่างๆแล้วคุณกำลังรอดูอยู่ไงว่าเอสุดท้ายแล้วพอย้ายผู้ว่าไปเป็นรองปลัดกระทรวงแล้วผู้ว่าใหม่มาเนี่ยจะจัดการอย่างไรแต่ที่แน่ๆอย่างที่คุณวิเชษฐ์เกริ่นนำไปอดีตปลัดจังหวัดที่ถูกย้ายไปเนี่ยนะครับอดีตปลัดรุ่งเรืองทิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาในการยื่นฟ้องนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับคือง่ายๆฟ้อง157ก็คือคุณรุ่งเรืองเนี่ยอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเขาก็บอกเนี่ยว่าเนื้อความฟ้องก็คือบอกว่านายนฤชาเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองรองเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายขณะที่พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีระเบียบห้ามสำคัญเอาไว้ในระยะเวลาที่มีการรับสมัครเลือกตั้งต้องไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายช่วยเหลือผู้สมัครการเลือกตั้งต้องวางตัวเป็นกลางตามรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าเอ๊ะหลังจากนั้นวันที่15ธันวาคมเนี่ยเขาได้รับไลน์ในการสั่งงานเป็นไลน์ที่ผูกกับบัญชีเบอร์โทรศัพท์ของคุณนฤชาเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เป็นไลน์ที่มีการรายงานข้อมูลสื่อสารติดต่อกันโดยตลอดนะครับก็สุดท้ายอ่ะก็มีการสั่งมาเมื่อ9มกราคม69อยู่ในช่วงการหาเสียงเลยนะคุณวิเชษส่งข้อความผ่านไลน์ระบุว่าช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งก็รู้เป็นที่รู้กันดีว่าน้ำเงินหมายถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและไม่ได้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองถือเป็นการสั่งการในฐานะผู้บังคับบัญชาเพื่อฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจหน้าที่หรือกายราชการเอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองอันขัดกับหลักความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณรุ่งเรืองนะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับยื่นฟ้องนายนฤชาโคสาศิวิไลตอนนี้นักข่าวก็พยายามถามท่านนายกรัฐมนตรีนะว่าเรื่องที่บอกจะตั้งกรรมการสอบเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยไปถึงไหนแล้วท่านนายกก็บอกว่าก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
0: โอ้แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคืออดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคุณรุ่งเรืองเนี่ยก็ถูกย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ถึงขนาดว่าไปฟ้องศาลแบบนี้แล้วคุณเวียสักดูนะถือว่าข้อหาที่ฟ้องเนี่ยก็หนักนะ
1: หนัก
0: สำหรับข้าราชการเนี่ยนะมีทุกอย่างเลยนะเรื่องกลั่นแกล้งใช้อำนาจอันมิชอบอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็การกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบเนี่ยนะไม่ได้ประโยชน์ตามกฎหมายเราได้เป็นต้นเนี่ยคือคดีนี้เนี่ยเปลือยจะเป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งนะที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละว่าอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการที่มีไลน์ออกมาแล้วบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะไอ้คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอไปถึงศาลนักเรียนศักดิ์นะ
1: ครับ
0: จะตีความเป็นยังไงนะคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมเวสันชาวบ้านทั่วไปเนี่ยบอกช่วยน้ำเงินด้วยปั๊บอ๋ออาจจะร้องอ๋อทางการเงินใช่ไหมแต่ว่าไปถึงศาลเนี่ยนะผมว่าอธิบดีกรมการปกครองจะสู้บอกช่วยน้ำเงินด้วยไม่ได้หมายความว่าช่วยพักการเมืองนี้อะไรเงี้ยนะต้องสู้ได้นะการว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเนี่ยและแต่คำฟ้องเนี่ยไอ้คำฟ้องที่คุณเรื่องฟ้องเนี่ยนะก็รัดกุมมากเลยนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้มีการพาดพิงพูดสักคำหนึ่งว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยอย่างเงี้ยนะดูในคำฟ้องแล้วลองดูนะใช้คำว่าพรรคการเมืองใช่ไหมแล้วก็ใช้คำว่าเสียเงินเป็นรู้คนทั่วไปรู้ว่าหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ระบุชื่อพรรคนะทีนี้ก็อยู่ที่ศาลแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาสู้คดีเนี่ยอยู่ที่ศาลแล้วว่าไอ้คำว่าช่วยเงินด้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ไหมเราต้องสู้กันตรงนี้แค่นั้นแหละนะ
1: อันนี้เขาไม่ได้ไปปปช.ก่อนด้วยนะคุณวิเชษฐ์เขาไปศาลเลยนะ
0: เขาฟ้องตรง
1: ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8
0: ก็มือไม่แน่ใจว่าทำไมนะเหตุผลก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปที่ปปช.จะมาอะไรให้ปปช.มันถึงบอกไปก็อาจจะมองว่ามันอาจจะช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอเข้าปปช.ต้องมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนอีกใช่ไหมไต่สวนแล้วไม่รู้ว่าจะมีมูลไม่มีมูลอีกอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่มีมูลก็ยกแต่ถ้าเกิดว่ามีมูลปั๊บถึงจะไปถึงปปช.ชุดใหญ่ถูกไหมล่ะมันก็ใช้เวลาคุณรุ่งเรืองจะเห็นว่าโอ้ถ้าไปปปช.กุ้งช้านะก็ไปยิงตรงไปเลยต่อศาลไปเลยอะไรเงี้ยนะประเด็นนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันเคยมีเหตุนะคุณเวสัก
1: ครับ
0: ว่าบางทีศาลเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เป็นการข้ามขั้นตอนขอให้ไปดำเนินการตามกระบวนการอะไรเงี้ยนะมันเคยมีนะเราก็ไม่รู้นะบางทีนะเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแต่ว่าทำไมไม่ไปยื่นเรื่องร้องที่ปปช.ก่อนแล้วหลังจากนั้นปปช.ถึงจะส่งมาที่ศาลอย่างนี้เป็นต
1: ้
0: นก็เป็นประเด็นเหมือนกันเคยมีเหตุเหมือนกันศาลเคยตีตกนะคุณเรืองศักดิ์บางเรื่องเนี่ยผมเคยถ้าจำไม่ผิดนานมาแล้วล่ะมันมีเหตุอยู่เหมือนกันว่ามันเหมือนเวลาไปร้องผิดศาลอย่างเงี้ยไปฟ้องผิดศาลหรือไปฟ้องผิดหน่วยงานอะไรนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศาลจะว่ายังไงนะว่าฟ้องตรงได้โดยหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้ตามขั้นตอนต้องไปร้องที่ปปช.ก่อนเสร็จแล้วให้ปปช.วินิจฉัยเพราะเป็นเรื่องของข้าราชการไงใช่ไหม
1: เออใช่
0: ใช
1: ่แต่ก็ในมุมของความเป็นผู้เสียหายบางทีลองไปร้องดูคือเราก็ไม่มั่นไม่แม่นในจุดตรงนี้นะแต่คือปกติเราจะเคยเห็นมันต้องไปร้องปปช.ก่อนไงว่าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะมีคำสั่งอะไรออกมากันต่อนะครับกับช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองนะครับมาดูพูดถึงเรื่องของกฎหมายมาดูกฎหมายใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญกันหน่อยเมื่อวานคุณวิเชษมีความคืบหน้าในประเด็นที่มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าตกลงส.ส.ร.เนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาเนี่ยว่าเราไม่สามารถเลือกคนร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะคือตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยว่ารัฐสภาไม่อาจคำที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้ก็คือว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงความหมายนี่คืออย่างไรคือทางด้านของหลายๆพรรคการเมืองที่มีการเสนอเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะเสนอให้เรื่องของการเลือกส.ส.ร.เลือกจากจังหวัดต่างๆมาแล้วก็มาคัดกันต่อในของสภามาเลือกกันต่อจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้เลือกตรงคือเลือกตรงแรกจากประชาชนแต่ก็สุดท้ายมาเป็นเรื่องของส.ส.แล้วก็เป็นฝ่ายเลือกอีกต่อหนึ่งมันก็น่าจะไม่ใช่เลือกตรงมันก็เลยมีการตีความที่ค่อนข้างที่จะหลายฝ่ายภูมิใจไทยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลือกส.ส.ร.โดยตรงนะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ก็เลยไม่ได้ให้การสนับสนุนในร่างประเด็นการเลือกส.ส.ร.โดยตรงแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานะครับก็คือนำโดยประธานคณะกรรมการคือคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรก็พร้อมด้วยคุณวายโยอัศวรุ่งเรืองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับก็พร้อมกับคุณภริศวัชรศิลป์คุณไอติมนะครับรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเมื่อวานเข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้นเนี่ย มันความหมายการตีความหมายนั้นควรจะตีความหมายกันอย่างไรก็ปรากฏว่าการหารือเนี่ยไปหารือกับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านด้วยกันท่านแรกคือคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยท่านพ้นวาระไปนานเนี่ยเกือบจะไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีคนมาแทนเพราะนั้นท่านปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมและคุณสราวุธทรงศรีวิไลที่เข้าหารือกับทางด้านของตัวแทนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งการเข้าหารือในครั้งนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับซึ่งคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกออกมาคือหลังจากพูดคุยกันเนี่ยคือคำอธิบายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถทำได้โดยตรงก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่สามารถเลือกส.ส.ร.ได้ดังนั้นหากออกแบบให้ส.ส.ร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ถือว่าอยู่ภายใต้กรอบของคำวินิจฉัยเป็นการยึดโยงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับสภาเข้าด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของทั้งประธานของด้านการเมืองของวุฒิสภาคุณอรเศษกับคุณพฤทธิ์และคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเห็นตรงกันคือตรงนี้คือเอาคำพูดของประธานมาก็คือบอกว่าส.ส.ร.เลือกได้นะแต่ไม่สามารถเลือกกรรมธิการยกร่างได้โดยตรงแค่นั้นเองสำหรับตัวของประชาชนเองมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆจุดหนึ่งที่เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคุณวิเชษฐ์เขาบอกว่าตุลาการมีอยู่9ท่านถูกไหมฮะ9คนแต่ที่มาให้ความเห็นเนี่ยที่เห็นตรงกัน3คนเลยเนี่ยคุณนครินทร์คุณอุดมและคุณสราวุธเนี่ยมีเพียงแค่3ก็เลยมีคำบอกอีกว่าเอ๊ะถ้าสุดท้ายเนี่ย
0: ไม่ใช่ทั้งหมด
1: ไปเลือกจากส.ส.ร.มาแล้วจริงๆแล้วมีการต้องส่งกลับไปศาลรัฐธรรมนูญอ้าว3คนเห็นชอบแล้วอีก6คนเห็นยังไงก็มีฝ่ายที่บอกไม่ต้องการให้เลือกส.ส.ร.ออกมาบอกแล้วว่าเป็นแค่เสียงข้างน้อยของตุลาการที่มีการพูดคุยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะต่อยหารือแล้วมีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกได้นะในความคิดของทั้งคุณไอติมพฤทธ์นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกรรมธิการของสวที่บอกว่าสามารถที่จะเลือกสสรได้แต่จริงแล้วถ้าเกิดมันเลือกจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ทีเนี้ย3ใน9มันก็ยังไม่ถึงครึ่งไงคุณวิเชษ
0: ฐ์คืออันนี้ต้องย้ำเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวถูกไหมล่ะของทั้ง3คนเนี่ยของทั้ง3ท่านน่ะใช่ป่ะสองท่านน่ะเก่าแต่1ท่านน่ะใหม
1: ่มาใหม่
0: คุณสราวุธนี่มาใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องราวเหล่านี้ประสบการณ์ของคุณสราวุธทรงศรีวิไลเนี่ยท่านมาจากกระทรวงคมนาคมนะในประเด็นเพราะงั้นเนี่ยว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คงจะไม่พักการเมืองหลายพักก็คงจะไม่เอาแนวนี้หรอกบริษัทนะเลเซฟไปก่อนดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยผมเชื่อว่าเขาจะไม่เอาล่ะนะเขาจะไม่เสี่ยงไงเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าดันไปเห็นด้วยกับร่างอย่างเมื่อคราวที่แล้วไงร่างของพรรคเพื่อไทยจำหน้าไหมล่ะเนี่ยพรรคกล้าทำก็ถอนพรรคภูมิใจไทยก็ถอนนะจนตั้งว่าพรรคเพื่อไทยต้องไปปรับปรุงร่างใหม่นะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้คราวนั้นเนี่ยก็คือให้มีการเลือกส.ส.ร.ระดับจังหวัดนะนั่นก็หนาว่าก็เป็นเหมือนอย่างนี้แหละนะไม่ได้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะเรื่องสสรเนี่ยพรรคภูมิใจไทยยังกลัวเลยพรรคกล้าทำยังกลัวเลยว่าเดี๋ยวเกิดสารมูลวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคราวนี้ถึงขั้นยุบพรรคการเมืองเลยเพราะงั้นรีบถอนชื่อกันใหญ่เลยเพราะงั้นผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะแล้วเราก็ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้านะว่า6คนที่เหลือท่านจะว่ายังไงถูกไหมแล้วถ้าเกิดวันดีคืนดีเดี๋ยวอาจารย์นครินทร์พ้นไปได้อีกหนึ่งท่านใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ยังอยู่นะคุณสราวุธยังอยู่ของไทยยังอยู่นะแต่ว่าอาจารย์นครินทร์เนี่ยต้องไปตามความจริงที่ต้องไปแล้วไงแต่มันยังไม่เรียบร้อยมันเลือกกันไม่เรียบร้อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็คงไม่ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นสำหรับพรรคการเมืองทั้งหลายในการทำเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะกรณีของประชาชนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญหรือ Call for All เนี่ยที่เขามีการเคลื่อนไหวนะคุณเวียสัตว์ล่าสุดเนี่ยพอเขายื่นชื่อ63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วเนี่ยซึ่งเขายื่นต่อสภาล่าสุดนะก็บอกว่ามีการขอให้ประชาชนร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์นะconforall.com เนี่ย ข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามีคนรวบรวมชื่อไปแล้วนะ 21,134 รายชื่อนะซึ่งทางกลุ่ม Confirm All เนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงชื่อจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะเป้าหมายต้องได้ขั้นต่ํา 50,000 รายชื่อตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดนะฮะก็ต้องลุ้นเลยคุณเวสักนะว่าจะได้ 50,000 รายชื่อหรือเปล่าพี่หนึ่งนะแต่ปกตินะคุณเวสัก
1: ครับ
0: ประสบการณ์ของการที่ผมได้คุยกับคนที่เขาเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนนะเขาต้องรายชื่อต้องเกิน 50,000 ไปอีกประมาณสัก 20,000 นะหรือ 20,000 เพราะอะไรรู้มั้ยหลายฉบับที่ผ่านมากฎหมายฉบับประชาชนนะพอเข้าไปตรวจรายชื่อปุ๊บเดี๋ยวมันจะเจอหนึ่งนะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์บ้
1: าง
0: เป็นผู้ซ้ำบ้างเป็นผู้คนที่ไม่ได้ไปลงเลือกตั้งบ้างไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งบ้างรายชื่อมันจะค่อยๆหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 50,000 รายชื่อนี่นะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ได้ 20,000 นะยังต้องหาอีก 30,000 30,000 ไม่พอนะครับต้องหาเกินอีกสัก 20,000 นะแล้ววันที่30กันยา30เนี่ยมิถุนายนนี่ก็เรียกว่าจะทันหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นห่วงนะฉบับนี้อยู่เหมือนกันนะคุณเอกสาร
1: ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยที่กล้าทำไปถอนชื่อออกถูกไหมฮะแล้วก็มีส.ส.บางส่วนที่เคยลงชื่อไปถอนชื่อออกเรื่องนี้คือเพื่อไทยเขาออกมานะหลังจากที่มีการหารือกันเมื่อวานนี้กับตัวแทนของตุลาการ3ท่านเนี่ยนะครับคุณกฤตเอื้อวงกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเขาบอกว่าหลังจากที่ผลการเจรจาและหารือออกมาเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยถามถึงว่าแนวทางว่าจะมีการเลือกส.ส.ร.แบบเต็มรูปแบบเลยหรือไม่พรรคเพื่อไทยจะยืนกรานในการที่จะดำเนินการต่อไหมนะครับเรื่องนี้ทางด้านของตัวแทนพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการพรรคเพื่อไทยเนี่ยยื่นโดยลำพังไม่ได้นะเพราะว่าพรรคเองมีเพียง74เสียงมันต้อง100เสียงคือ1ใน5ขึ้นไปเนี่ยนะครับขาดอีก26เสียงนะแต่เขาบอกว่าจำนวนเรื่องของเสียงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะถ้าการขอมาในพรรคอื่นๆหรือเพื่อไทยจะมาขอฝ่ายค้านไหมอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากนะถ้าเกิดว่าจะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันต่อนะครับต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยื่นในเรื่องของการที่จะให้เลือกส.ส.ร.ตามแบบของเพื่อไทยที่เคยเสนอไว้อีกหรือไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งคุณวิเชษ
0: ฐ์นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ตามดูนะครับเพราะว่าดูร่างฉบับประชาชนแล้วนี่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าสาระสำคัญที่เขาแก้หนึ่งก็คือให้มีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนอันนี้ก็เป็นประเด็นมินเบทางกฎหมายอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องตามนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าประเด็นร้อนคุณวิเชษฐ์แต่พอฟังแล้วมันก็เหมือนกับข่าวที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เราจัดรายการเงินตอนเช้าผมแทนคุณวันนะคุณวิเชษเราพูดถึงว่าเอ๊ะเรากำลังคอยนะ DSI เนี่ยจะอ่านเรื่องของจะแถลงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ Forex ขออภัยการลงทุนใน Forex เนี่ยแล้วก็มีทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็มีทั้งในส่วนของดาราชื่อดังนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยแต่ฟังไปแล้วเนี่ยโหโฆษณาเหมือนใหญ่นะแต่พอฟังไปละเอียดเหมือนกับที่เราคุยกันเป๊ะเลยนะไม่ได้มีอะไรที่จะคืบหน้ากันสักเท่าไหร่ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงตามมากันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
0: ครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอเก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: M-Code Connect
3: แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
7: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์วันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเดี๋ยวคุณวิเชษฐ์ครับเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยวันนี้พูดคุยกับเราหลายท่านทีเดียวนะครับคุณอัชราคุณชวนันท์ก็ทักทายกันมานะครับทางด้านของฝั่ง YouTube ครับที่ยังคงหนาแน่นนะครับที่พูดคุยกันคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสเช่นเคยบอกว่าวันนี้30องศาที่ปารีสนะคุณวิเชษฐ์และมีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้าฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยจะ40องศาบอก horrible
0: super el niño หรือเปล่า
1: คลื่นความร้อนหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์40องศา
0: ใช่ใช่ร้อนมาก
1: ไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะน่าสนใจทีเดียวว่าตอนนี้ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปหลายประเทศเนี่ยจะเจอคลื่นความร้อนบอกว่าวันอังคารเนี้ยจะ40องศาคุณวิเชษฐ์นะครับก็คุณคันกิตสริตหรอคันกิตสริตเหรอฮะขอไปนะอ่านผิดนะครับคุณการกิตสริตหรือเปล่าฮะสวัสดีมานะครับก็ทักทายกันมาขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณคัฒนาบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยผิดตรงไหนถ้าบอกว่าช่วยส้มหรือฟ้าก็ว่าไปอย่างไม่เชื่อถาม DSI สิ
0: ช่วยส้มช่วยฟ้าช่วยน้ำเงินเนี่ยเหมือนกีฬาสีอะไรยังไงครับพี
1: ่คุณปราโมทบอกแบบนี้ครับบอกว่าสสรหากเราได้กลุ่มกวนแล้วไปเลือกอะไรไปเลือกสารกันเองเหรอฮะไปเลือกได้เองคงไม่ดีต่อประชาชนสสรเนี่ยควรเลือกจากประชาชนโดยตรงครับกลัวจะเหมือนหัวสว
0: อ๋อจริงๆก็ในอดีตก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะปีแล้วพอศาลมีคำวินิจฉัยเป็นแนวอย่างนี้แล้วปั๊บทุกคนก็ตีความไงตีความเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องโดยตรงปั๊บเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกนะเป็นการฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลบางทีจะยุ่งเลยนะเพราะงั้นก็เลยทำให้เนี่ยแหละก็หลายคนก็อยากให้มีการเลือกตรงนะแต่ว่าไปนะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิทยาศักดิ์นะผมก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยเขาอะตอนรัฐธรรมนูญปี50น่ะใช่ไห
1: ม
0: ผมก็ได้ไปมีส่วนนิดหน่อยเดียวและตอนนั้นก็เลยก็มีอนุกรรมธิการเนี่ยเป็นเหมือนอนุกรรมการสสร.เรื่องของไฟสื่อสารประชาสัมพันธ์ไงผมไปอยู่ตรงนั้นไปช่วยไปเป็นเลขาอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ได้เข้ามีบทบาทในเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยเขาหรอกช่วงนั้นนะผมได้รับการแต่งตั้งเหมือนกันนะถามว่าดีไหมดีนะเรื่องสสร.โดยตรงมันใช่ไหมชาวบ้านประชาชนได้มีส่วนร่วมไงใช่ไหม
1: ครับแต่คือความแตกต่างที่คุณวิเชษฐ์บอกปี50กับรัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้ปัจจุบันเอาง่ายๆอย่างการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยตอนปี50นะให้สว.เป็นคนพิจารณาด่านสุดท้ายเหมือนกับปี60นี่แหละ แต่ถ้าสวพิจารณาอย่างคณะจะมีคณะกรรมการในการสรรหาแล้วก็สอบประวัติแล้วก็อะไรกันมาก่อนด่านแรกที่จะมีประธานศาลฎีกามีหัวหน้าฝ่ายค้านมีอะไรต่างๆเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 8-9 ท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มนี้เขาเลือกคัดสรรใครมาสักคนนึงเนี่ยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปี50ผมจำได้ว่าถ้าเกิดให้สวในการที่จะไปเลือกในด่านสุดท้ายปุ๊บถ้าสวไม่เห็นชอบจะไม่ตกไปเลยนะจะต้องกลับมาที่กรรมการสรรหาอีกรอบถ้ากรรมการสรรหาเนี่ยโหวตแล้วเอกฉันท์เขาก็ได้เป็นองค์กรอิสระที่เขาสมัครตรงนั้น
0: อันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อดี
1: ใช่แต่ทีเนี้ยอย่าง60เนี่ยกรรมการสรรหาจะเอกฉันท์มายังไงก็ตามทีพอไปสวถ้าสวไม่เอามันคือตกไปเลยแล้วก็กลับมาสมัครใหม่ไม่ได้ด้วยนี่คือตามรัฐธรรมนูญ
0: ใช่
1: เราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้มันก็คืออำนาจเด็ดเต็มก็คืออยู่ที่สวถูกไหมคุณวิเชียร
0: ก็คือใครยึดตุงสวได้ก็จบเลยถูกไหมอำนาจเต็มที่เลยแอบสูตรเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวหลังมีข้อดีข้อเสียรับนูนแต่ละฉบับก็อย่างนี้แหละครับ
1: ครับก็ต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายเนี้ยจะเดินเกมยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงบอกแล้วว่าโอเคแต่3ท่านนะจาก9ท่านยังไม่ผ่านครึ่งเลยนะและเป็นแค่การให้ความเห็นทางวาจาด้วยคุณวิเชษฐ์ไม่ได้การเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
0: ย้ำเป็นความเห็นส่วนตัวด้วย
1: ใช่
0: เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
1: มาดูคดีนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นกันหลังจากที่เราตามเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตกันกันเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับถึงเรื่องของ TOR ถึงการดำเนินการต่างๆแม้ว่าปลัดตีอีจองมายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทำด้วยนะทำมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับก็มีคนที่เป็นเรียกว่าแกนนำสำคัญในการที่จะขุดเรื่องประเด็นนี้คือคุณภาวุฒิพอเป็นแบบนี้มาแล้วอยู่ๆมีกระแสข่าวว่า DSI จะแถลงเรื่องของ Forex ที่มีนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนของดาราชื่อดังเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วชื่อก็หลุดออกมาคือก่อนที่ DSI จะแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานสายๆตอน 10:00-11:00 นะคุณวิเชษฐ์เราเล่าข่าวเช้ากันตอนประมาณ 8:00-7:00 กว่าแล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็ข้อความก็เหมือนที่เราคุยเป๊ะเลยนะคุณวิเชษฐ์ทุกอย่างเลยนะแล้วจนสุดท้ายแล้วเนี่ย DSI เขาแถลงแบบนี้ครับว่าเรื่องของขบวนการในการหลอกซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยโดยไม่รับอนุญาตเขาบอกขบวนการนี้แบ่งเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เปิดกระดานเทรดกลุ่มที่2คือกลุ่ม IB หรือว่า Introducing Broker อันนี้จะทำหน้าที่ชักชวนสอนเทรดแล้วก็แนะนำให้ไปซื้อขายกับโบรกเกอร์ในกลุ่มและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Payment อันนี้เป็นบริษัทรับส่งเงินที่เชื่อมโยงกันโดยขบวนการนี้จะเริ่มมาจากในกลุ่มที่2ก่อนคือกลุ่ม IB เนี่ยที่ทำที่ชักชวนมักจะมาอวดอ้างทรัพย์สินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนกับโบรกเกอร์จากนั้นเงินก็จะถูกโอนเข้าสู่ระบบเพย์เมนต์แล้วก็แปลงเป็นเงินดิจิทัลทำให้ยากต่อการติดตามเมื่อเงินออกนอกประเทศไทยเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยรายหนึ่งเนี่ยสูญเงินสูงถึง70ล้านบาททีเดียวเขาก็มีการอธิบายว่าเขาไปการไปตรวจค้นนะทั้ง24จุดพบเส้นทางการเงินจากโบรกเกอร์และเพย์เมนต์ไหลไปยังบริษัทที่ไม่มีสภาพเป็นบริษัทจริงและเชื่อมโยงไปยังบัญชีนักการเมืองที่มีชื่อคุณภาวุฒิอยู่28ล้านบาทรวมไปถึงมีชื่อนักแสดงซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของ DSI ก็พูดชื่อออกมาตรงๆด้วยเหมือนกันพูดตรงๆเลยว่าเป็นคุณฟิล์มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ในโบรกเกอร์ของกลุ่มนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าคดีนี้สืบสวนนะมานานกว่า6เดือนแล้วไม่ได้มีประเด็นเรื่องของทางการเมืองเนี่ยมากดดันแต่อย่างใดโดยเฉพาะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำออกมาบอกเลยนะว่าคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยในคดีเนี่ยรวมเป็นเงินลงทุนหลักหลายพันล้านบาทผู้เสียหายในส่วน DSI ประมาณ500รายตำรวจไซเบอร์อีกกว่า60รายแต่ขณะนี้ชื่อที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคุณวิเชษฐ์ข่าวออกมาหลายวันแล้วด้วยเนี่ยยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาเพียงแต่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นพอประเด็นนี้ออกมาโอ้โหนักข่าวก็ถามไปเลยอ้าวแล้วชื่อผู้ต้องหาปิดแต่ชื่อผู้ต้องสงสัยเปิดเผยนี่คืออะไรอะไรแบบนี้แล้วคดีมันยังไม่ถึงที่สุดทำไมไม่เอาถึงที่สุดก่อนแล้วค่อย แล้วค่อยมาบอกค่อยมาแถลงว่าออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้คือคดีมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ถามว่าอ้าวแล้วมาบอกอะไรแล้วทีนี้ผู้ต้องสงสัยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาวไปไม่ถึงจริงเขาได้รับความเสียหายไหม
0: พิเชษฐ์ใช่ก็มีนักข่าวพยายามถามพันตรีวิทยานะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณพาวุฒิเองก็บอกว่าก็ถ้าใช้คำนี้เลยนะก็บอกว่าเรื่องขั้นตอนเส้นทางการเงินโยงมาถึงคุณพาวุฒิได้อย่างไรนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ไม่ขอเปิดเผยแต่เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์โอนไปซึ่งก็อาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วให้เข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวนะใช่ไหมใช่ครับบุคคลดังกล่าวก็คือคุณพาวุฒินั่นแหละที่เขาพูดเนี่ยตำรวจพูดอะโอนผ่านโอนเข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวตามจำนวนที่พบคือ14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมประมาณ28ล้านบาทแล้วก็ย้ำนะครับว่าบุคคลคนนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเห็นไหม
1: ใช่เมื่อวานนี
0: ้พูดอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเออนะก็ไปรอเขาไปดูว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหานะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าชื่อออกมาก่อนเนี่ยผมว่าคุณพาวุฒิก็เสียหายในบริษัทใช่ไหมคุณฟิล์มก็เหมือนกันนะก็ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายเรื่องนี้มันก็เลยทำให้นะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณเอกศักดิ์ว่าต่อไปเนี่ยสมมติว่าเวลาจะแถลงข่าวเรื่องราวเหล่านี้นะผมว่านะคือถ้ามันยังไม่ออกหมายเรียกยังไม่ออกหมายจับเหล่านี้เป็นต้นบางทีก็ต้องระวังเหมือนกันนะก็มีคนถามกันนะคุณเอกศักดิ์ว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้ทยอยออกหมายเรียกหรือออกหมายอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าก็บอกว่าจะมีการทยอยออกหมายเรียกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบุคคลอื่นนะออกไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ออกหมายเรียกแก่นายพาวุฒิเพราะว่าเป็นส.ส.ยังอยู่ในสมัยประชุมนะยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่หากหมดสมัยประชุมแล้วอาจจะมีหนังสือเชิญเข้ามาให้ข้อมูลยืนยันว่าไม่มีใบสั่งการเมืองแน่นอนก็เดี๋ยวสภาจะปิดแล้วนี่วันที่11นี่จะปิดแล้วนี่11กรกฎาคมนี้คุณเรียนศักดิ์เนี่ยพอหลังได้ปิดสมัยประชุมปุ๊บเด็กก็อาจจะออกนะแต่ไม่รู้ว่าออกว่าเป็นหมายเรียกหรือออกเป็นหนังสือเชิญอันนี้ก็หนังสือเชิญหมายเรียกรอดูนะครับ
1: แต่คนละเนื้อหาเลยนะคนเหมือนกับคนละความรู้สึกเลยนะระหว่างหนังสือเชิญกับหมายเรียกเพราะคุณพาวุฒิก็บอกว่าผมก็รู้จักเข้าไปให้สัมภาษณ์นะเข้าไปให้ข้อมูลได้ยังไงก็ในเมื่อไม่มีหนังสืออะไรมาถึงผมเลยแล้วขนาดนี้ถูกไหมฮะเพราะหนังสือเชิญก็ยังไม่มีหมายเรียกก็ยังไม่มาแต่คุณพูดบอกว่าถ้ามีหมายเรียกก็พร้อมจะไปแล้วไม่ใช้เอกสิทธิ์ด้วยเพราะก่อนนั้นได้มีการใช้เอกสิทธิ์ของสภาที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยของฝั่งรัฐบาลที่จะไม่ส่งตัวคุณชนนพัฒน์ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันที่สงขลาไปถูกไหมเขาคุณพูดบอกว่าก็เอ๊ะถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะอย่างที่บอกไปคือมันต่างนะคนละอารมณ์ความรู้สึกนะระหว่างหมายเรียกกับหนังสือเชิญคุณวิเชษฐ
0: ์แล้วก็ตอนที่คุณพาวุฒิได้ชี้แจงนะเรื่องเงิน28ล้านเมื่อสักครู่นี้เดียร์ใส่ก็พูดถึงนี่นะคุณเดียร์ศักดิ์ก็บอกว่าเงิน28ล้านที่เข้าสู่บัญชีของคุณพาวุฒิเองคุณก็บอกของผมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ gold trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนที่เป็นโบรกเกอร์ซึ่งเป็นการลงทุนทองคำเนี่ยเหมือนการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์อ่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากก็ลงทุนอยู่แล้วนะครับเงินที่เข้าสู่บัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปแล้วและทำการซื้อขายทองย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งและท้ายที่สุดในเจ้าตัวบอกเลยนะผมเนี่ยขาดทุนนะและหยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านที่ดีไซน์กล่าวอ้างนี้มาจากช่วงเวลาไหนแน่ชัดมาจากบัญชีใดนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ดีไซน์แถลงมานั้นยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงนี่เจ้าตัวก็ออกมาโต้แย้งแบบนี้วิทยาศาสตร
1: ์ก็อย่างที่หลายคนบอกว่าผู้ต้องสงสัยเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาอันนี้ไม่ได้เปิดชื่อมันก็ทำให้คือมันก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำถามที่ต้องตอบคำถามกันให้ได้ตัวคุณพาวุฒิรักจำเล่นการเมืองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถูกไหมฮะอ่ะโครงการไทย AI Passportถ้าคนตรวจสอบถ้าเกิดคุณมีความสะอาดแล้วตรวจสอบมันก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออันนี้มันก็ถือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถึงที่สุดก่อน พราะไม่งั้นเขาจะรับความเสียหายอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเมื่อสักครู่ถูกไหมฮะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแต่มาเปิดชื่อแบบนี้แล้วหลายคนก็ตีความไปว่าDSIเนี่ยถูกการเมืองสั่งมาไหมหรือว่าเป็นประเด็นการเมืองเพื่อที่จะเอามากลบเรื่องของไทย AI Passport หรือเปล่าเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกเลยครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับว่าการที่ DSI ออกมาแถลงว่าได้สืบสวนและรวบรวมหลักฐา

0: การไม่ได้กดดันอะไรนะไม่ได้มีไปสั่งทางการเมืองนะให้ DSI เนี่ยมาจัดการหรือมาแถลงอะไรแต่อย่างใด
1: ก็รอดูนะฮะเพราะว่าสังคมก็ติดตามนะสำหรับเรื่องนี้คดีนี้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิก็คนดังนะดาราดังนะสองอันนี้ก็เป็นนักการเมืองของพรรคประชาชนที่ตรวจสอบเรื่องของไทยแอร์พาสปอร์ตเสียด้วยนะ
0: เป็นตัวเปิดแล้วขุดค้นด้วยนะขุดคุยด้วยนะต่างๆเนี่ย
1: นี่แหละมาดูอีกเรื่องนึงวิทยาศาสตร์ท่านผู้ชมทุกฟังนี่ผมดูนะปรากฏว่านี่มีข่าวว่าคุณเสกโลโซนี่บอกว่าจะพ้นจากเรือนจำ
0: ใช่ครับ
1: ก็บอกคุณเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยโทษอภัยลดโทษต่อไปพ้นจากเรือนจำ24มิถุนายนนี้พร้อมติดกำไร EM นะนี่เป็นเพจ Facebook ชื่อเสกโลโซได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัวคุณเสกโลโซนะเสกสรรสุขพิมายเนี่ยในวันศุกร์ที่ขออภัยวันพุธที่24มิถุนายนนี้นะครับที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับระบุว่าในวันเวลาดังกล่าว 8:00 น.ขอความกรุณาสื่อมวลชนสแตนบายบอกนักข่าวเลยนะสแตนบายบริเวณหน้าเรือนจำเปิดโซนน้ำตกนะและในเวลา 9:00 น.เสกโลโซจะได้รับการปล่อยตัวและเดินทางออกจากเรือนจำนะรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าสำหรับกรณีของเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักโทษเด็ดขาดในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่นะเสพเมทแอมเฟตามีนนะแล้วก็มีอะไรอย่างเมทิลินไดออกซิเมทแอมเฟตามีนนะกำหนดโทษไว้2ปี12เดือน20วันแล้วก็หักขัง3วันนะนับตั้งแต่20พฤษภาคมปี68ซึ่งจะพ้นโทษในวันที่31พฤษภาคมปี71นะคุณเรียสักได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการพักโทษกรณีที่มีเหตุพิเศษนะหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาหลักสูตร5เดือนประจำปีเข้ามาปี69นักเรียนจำชั่วคราวเขากลิ้งนะปรากฏว่าก็มีการอบรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ23มกราคม69ถึง23มิถุนายนปี69เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณเสกโลโซนะในฐานะที่เป็นศิลปินที่โอ้ผู้คนที่ยังชื่นชอบติดตามนะเข้าไปรับโทษในเรือนจำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังคุณวีรศักดิ์ไปคุณเสกโลโซนี่ไปเล่นดนตรีออกมานอกเรือนจำนะก็มีวงดนตรีนะวงอะไรนะมีนบุรีเหรอ
0: ของทางราชทัณฑ์คุณวิเชษฮะที่เวลาออกไปแสดงเหมือนกับออกไปปฏิบัติเพื่อสาธารณะประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้วันลดโทษด้วยเวลาที่ผู้ต้องขังออกมาทําเหมือนบางคนออกมาลอกท่อทําความสะอาดเหมือนกันเนี่ยครับก็ไปนะก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการเผยแพร่เพลงที่คุณเสกโลโซแต่งนะคุณวิเชษเป็นเพลงชื่อน้ำตาอาบแก้มเชื่อว่าหลายๆคนได้ชมและมีมิวสิกวิดีโอด้วยน้ำตาอาบแก้มที่คุณเสกโลโซแต่งเนี่ยคือแต่งเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในเรื่องของการทรงงานและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยก็เผยแพร่และตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเสกแล้วก็ครอบครัวแต่ว่ายังคงต้องติดกำไร EM นะคุณวิเชษ
1: ก็นี่แหละก็คือว่าระยะเวลาคุณประพฤติใน1ปี5เดือนกับ21วันนะแล้วก็ติดกำไรเอ็มอย่างที่ว่าในตัวกว่าจะพ้นโทษนะครับคือผมคิดว่าเรื่องราวของคุณเสกเนี่ยน่าสนใจนะเวสัตคือเขาก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะแล้วเขาก็ได้เราก็ต้องยอมรับนะว่าแน่นอนนะเขาก็กระทำความผิดหลายแง่ต่างกับต่างวาระกันไปแล้วก็ไปรับโทษในเดือนจำในสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีก็คือผมดูแล้วเนี่ยนะตอนที่หลังมาเนี่ยก็ดูสุขภาพดูดีนะคุณเวสักนะ
0: วนทวนเลยล่ะ
1: วนทวนสมบูรณ์ดูดีแล้วก็เขาทำเนี่ยแฟนๆก็เลยคงรอหรือว่าคุณพ่อคุณเสกบอกว่าดีระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาแต่งเพลงไว้เยอะมากนะเขาแต่งเพลงเอาไว้เยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าพอหลังจากเขาออกจากเรือนจำหลังจากเนี้ยเราคงได้เห็นเพลงที่คุณเสกนั้นแต่งเอาไว้นะแล้วก็คงจะมาทำดนตรีกับวงเขาด้วยแหละที่ยังเล่นกันอยู
0: ่
1: นะเพราะฉะนั้นก็เด็กๆเยาวชนก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องราวของคุณเสกโลโซเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งเสพติดนะคุณเวสันอันนี้ก็เป็นแต่ก็ต้องยินดีคุณเสกนะที่ออกไปจัดเป็นจับครับ
0: ครับเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยแล้วกันคุณวิเชษเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณใกล้ๆ5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองใครที่จะผ่านไปแถบเยาวราชก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้

0: ตรงนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะ
1: อ
0: ค
1: ื
0: ุณว
1: ม
0: ิเชษฐ์คุณผู้ฟังฮะมีอาคารทรุดตัวที่บริเว
1: อ
0: ณ
1: ๋อ
0: ใกล้ๆกับวัดไตรมิตรวิทยาราม
1: อื
0: ซึ่ง
1: ม
0: บริเวณทางจะไปแยกหมอมีเนี่ยนะถนน
1: อื
0: พระ
1: ม
0: ราม
1: อืม
0: สี่เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกว่ามีแผ่นปูนบริเวณชั้นสองของอาคารคืออาคาร
1: คร
0: แ
1: ับ บ
0: บนั้นคุณวิเชษฐ์ดูจากลักษณะแล้วเป็นอาคารเ
1: อ
0: ก่
1: ื
0: ามทั้งหมดอ่ะอายุ
1: ใช
0: หล
1: ่
0: าย10 ปีมากๆแล้วอ่ะตรงจ
1: อ
0: าก
1: ื
0: ถ
1: ม
0: าวัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยนะครับ
1: อื
0: เข
1: ม
0: าบอกว่ามีแผ่นปูนจากชั้นสองได้ถล่มลงมาทับประชาชนที่สัญจรอยู่ด้านล่าง
1: ครับ
0: มีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับณขณะนี้1 คนแล้วก็มี
1: อ
0: ผ
1: ื
0: ู้ไ
1: ม
0: ด้รับบาดเจ็บมีรถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยเขาบ
1: ค
0: อ
1: ร
0: ก
1: ับ
0: แบบนี้ครับว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคิดว่าเสาไฟล้ม
1: อือ
0: ่าม ทุกคนเลยออกเปิดหน้าต่างออกมาดูเห็น
1: อ
0: ก
1: ื
0: ลุ่ม
1: ม
0: ควันและฝุ่นขาวเนี่ยพุ่งฟุ้งกระจายเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของอาคารที่เ
1: อ
0: ป็น
1: ือ
0: าม คารสองชั้นเนี่ยแล้วแผ่นปูนเนี่ยตกลงมาตอนนี้เขตสัมพันธวงศ์นะครับแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเพราะว่า
1: อืม
0: ณขณะนี้คือปริมาณรถสะสมแล้วก็มีการจราจร
1: อื
0: ติด
1: ม
0: ขัดด้วยรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เลยมีการปิดกั้นการจราจรนะครับและเรื่องของเสาไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าในการใช้เนี่ยก็มีการปิดดำเนินการชั่วคราวในจุดในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยครับเพื่อความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน5 โมงเย็นนี่เองนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อนความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: โพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2 ทุ่มเริ่ม22 มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
9: สิบเก้านาฬิกาสี่นาทีนะครับต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการถกประเด็นนะครับวันนี้เราพบกันค่ำวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับช่วง19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกานะครับรายการถกประเด็นนะครับทาง FM 96.5 MHz คลื่นความคิดอสมทนะครับวันนี้เรายังมีเรื่องราวที่ยังเกาะติดเรื่องปมร้อนที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่ในความสนใจของผู้คนโดยทั่วไปนะครับเรื่องราวเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการนะครับกรณีเรื่องเกี่ยวข้องกับ Forex นะฮะก็คือเรื่องของการปฏิบัติการนะครับในการไปทลายไปกวาดล้างเครือข่ายนะครับที่ถูกมองว่าเป็นปฏิบัติการนะครับสำหรับการลงทุนนะครับในเครือข่าย Forex นะครับเป็นการหลอกนะฮะให้ผู้คนเนี่ยเข้าไปร่วมลงทุนนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้น่ะมันถูกโยงใหญ่มาเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับนักการเมืองคนที่กำลังเป็นประเด็นข่าวนะครับเพราะว่ามีบทบาทในการไปตรวจสอบเรื่องโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของรัฐบาลแล้วก็ยังเชื่อมโยงไปถึงดารานะครับก็เคยเป็นทั้งดาราเป็นนักร้องในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ดารานักร้องคนนี้ก็เคยเชื่อมโยงครับกับเรื่องคดี Forex 3D นะครับซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต้มตุ๋นนะครับรวมคนให้เข้ามาลงทุนในเรื่องของการเทรดหรือว่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็ปรากฏว่ามีชื่อทั้ง Forex 3D แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับที่มีการปฏิบัติการใน5จังหวัดรวมทั้งในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับซึ่งเรื่องของการปฏิบัติการการตั้งโต๊ะแถลงแล้วมีการระบุเรื่องเส้นเงินนะครับว่ามีการโยงใยไปถึงนักการเมืองที่กำลังเป็นดาวเด่นนะฮะอันนี้มันก็เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่เรื่องโครงการไทย AI Passport นะครับของทางรัฐบาลนะครับก็อยู่ในช่วงที่กำลังกลายเป็นประเด็นครับมีการตั้งเป็นประเด็นถามมีการตั้งถึงประเด็นที่อยากจะได้รับคำตอบเลยครับถึงความถูกต้องเหมาะสมชอบธรรมหรือแม้แต่ความคุ้มค่าในโครงการนี้แค่ไหนเพราะต้องใช้เงินถึง 1,600 ล้านบาทแต่ว่าถ้าฟังจากนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะครับท่านก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้นะครับว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายกอนุทินนั้นให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะเดินทางไปรัสเซียนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นปมร้อนเป็นประเด็นสำคัญละแต่ว่าสิ่งนึงที่น่าสนใจก็คือว่า Forex เนี่ยนะครับหรือว่าเรื่องของการเทรดการลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยนะครับคือถ้าดูเนี่ยนะในบ้านเรามันมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับและยิ่งถ้าเป็นนับกรณีของ Forex 3D นะครับซึ่งก็อย่างที่เรียนไว้ครับมีดารานักร้องคนในแวดวงบันเทิงนะครับที่เขาเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องนี่หลายคนรวมไปจนกระทั่งถึงนักร้องชื่อดังนะครับซึ่งมีชื่อไปเกี่ยวพันกับทั้ง Forex 3D นะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่มีการปฏิบัติการใน5จังหวัดนะครับเรื่อง Forex นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับวิธีการที่เขาใช้เป็นอย่างไรนะฮะแล้วทำไมเรื่องมันเกิดคดีความขึ้นมานะครับเป็นที่รับรู้ทราบกันดีว่าสร้างความเสียหายให้กับคนที่เข้าไปร่วมลงทุนนะฮะจะโดยรู้หรือไม่รู้หรืออะไรก็ตามทีเนี่ยในมูลค่าความเสียหายของคนที่เข้าไปลงทุนเนี่ยตัวเลขมัน 4,000 กว่าล้านนี่ยังไม่นับรวมนะครับความเสียหายทั้งระบบเลยทั้งวงกว้างเลยสำหรับForex 3D นะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นตั้งแต่นู่นฮะปี2560 61ประมาณนั้นนะครับ อันนั้นมูลค่าความเสียหายในวงกว้างเนี่ยมันกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ย 40,000 กว่าล้านนะครับแล้วยังมีเรื่องปฏิบัติการนะครับใน5จังหวัดเกิดขึ้นนะครับทำไมเรื่องการชักชวนให้เข้าไปลงทุนเรื่องของการเทรดเงินตาต่างประเทศนะครับที่เรียกกันว่า Forex นะฮะทำไมยังคงมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะไปฟังมุมมองของอดีตนายตำรวจนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าอยู่กับเรื่องเกี่ยวข้องกับอาชญากรนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับคนที่ถือได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในคดีความต่างๆนะครับเพราะว่าตัวท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตผู้การนะครับผู้การทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันแต่ว่าช่วงเบรกที่2เนี่ยครับช่วงของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์นะครับก็มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่องครับเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นระดับอดีตผู้ว่านะครับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับนะฮะนี่ก็คล้ายๆกันครับเพราะโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตเรื่องของการจัดซื้อผลิตภัณฑ์สารเคมีนะฮะสำหรับปราบศัตรูพืชนะครับในช่วงที่จะมีการอ้างว่าเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับอดีตผู้ว่ามุกดาหารอดีตผู้ว่าอุบลเนี่ยนะครับก็ศาลมีคำพิพากษาออกมาแล้วทั้ง2คดีครับก็จำคุกนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับคดีของคุณณัฐชนนะฮะณัฐชนซึ่งก็เป็นสสณปัจจุบันนะครับของพรรคภูมิใจไทยที่จังหวัดสงขลานะฮะก็มีการขยับต่อเนื่องกันหลายครั้งนะครับจากคุณสิริโชคโสภาคุณณัฐนนท์ศรีก่อเกื้อเนี่ยนะครับก็มีประเด็นที่ก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามรายการถกประเด็นเนี่ยคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธ์ก็จะมีการนำเสนอเรื่องนี้มาเป็นระยะเช่นเดียวกันนะครับเรื่องกรณีที่อ้างว่ามีคนไปช่วยค่ารักษาพยาบาล 1,335,000 นะฮะซึ่งแน่นอนครับก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่พ้นนะครับเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้หนึ่งผู้ใดนะครับนะฮะอันนี้เกินกว่ามูลค่า 3,000 บาทที่ทางปปช.เนี่ยเคยกำหนดเอาไว้ครับก็เป็นประเด็นที่คุณสิริโชคโสภาเนี่ยก็ได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็มีประเด็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับว่าเรื่องให้ทางปปช.นะครับไปนะฮะมีรับเรื่องร้องนะฮะเรียกได้ว่าขอความเป็นธรรมกับคุณณัฐชนเนี่ยให้มีการสอบพยานเพิ่มอีก2ปากแต่ปรากฏว่าในมุมของคุณสิริโชคบอกว่าเกือบ2ปีแล้วการสอบพยานเพิ่ม2ปากมันยังไม่มีความคืบหน้าอะไรนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยนะครับรวมทั้งถ้ามีเวลานะครับก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องคดีบ่อนนะฮะคดีบ่อนออนไลน์นะครับอันนี้คงจะจำก็ได้ครับมาวินเบ็ดนะฮะมาวินเบ็ดเนี่ยที่จังหวัดชลบุรีก็ถือได้ว่าทางคุณประสงค์เองก็เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวให้คุณประสงค์มาบอกในช่วงเบรกที่2แต่ว่าในช่วงเบรกแรกเนี่ยนะครับเบรกแรกนี่อย่างที่เรียนเอาไว้ครับเราจะไปติดตามเรื่องประเด็นเกี่ยวข้องกับ Forex นะฮะ Forex เนี่ยมีวิธีการอย่างไรแล้วทำไมมีเรื่องคดีที่เกิดขึ้นกับเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วแต่ทำไมยังคงมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งที่ประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยควรที่จะรับรู้รับทราบหรือได้รับรู้รับทราบเป็นบทเรียนนะครับจากกรณีของทั้ง Forex ล่าสุดแล้วก็ Forex 3D หรือว่า Forex 3D นะครับอย่างที่เรียนเอาไว้นะฮะวันนี้ผมได้นัดหมายพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับความจริงตำแหน่งของท่านนี่ก็เยอะแยะนะครับ แต่ว่าเอาประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าท่านเคยเป็นอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามนะฮะในเวลาต่อมาท่านก็ก้าวสู่เวทีทางการเมืองนะครับเพื่อให้ท่านมาอธิบายหน่วยงานที่เป็นนายตำรวจเก่านะครับอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามนะครับเรื่อง Forex วิธีการมันเป็นอย่างไรทำไมเรื่องของการเชิญชวนนะฮะในลักษณะแบบนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีคนที่ตกเป็นเหยื่อเป็นคนที่เข้ามาร่วมลงทุนแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นผู้ร้องทุกข์นะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่มันเป็นประเด็นเกิดขึ้นนี้มันสะท้อนให้เห็นบทเรียนอะไรสำคัญแค่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับก็เขาจะมาทีมงานอ๋อฮะเราติดต่อกับท่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับผู้การครับสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณประจักษ์ครับยินดีนะครับ
9: ครับท่านผู้การฮะเรื่องกรณีของ Forex ความจริงถ้าย้อนกลับไปช่วงปี6061ก็มีเรื่อง Forex 3D หรือว่า Forex 3D นะครับซึ่งโอ้โหมูลค่าความเสียหายเนี่ยมหาศาลเลยนะครับมีทั้ง
10: ก็ของคุณอภิรักษ์ค่ะอภิรักษ์ขอทีฮะ
9: ใช่ๆครับใช่ครับก็มีทั้งคนในแวดวงบันเทิงก็มีเกี่ยวข้องเยอะมากดารานักร้องก็มีเกี่ยวข้องเยอะมากแล้วก็มีคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นอดีตนักร้องนี่ที่เกี่ยวพันทั้ง Forex 3D แล้วก็มาเกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติการ5จังหวัดที่ผ่านมาก็มีชื่อของเขาอีกนะครับถามท่านผู้การ
10: เนี่ยคุณฟอร์พันใช่ไหมคุณฟอร์พันโอเคคร
9: ับ ใช่ครับใช่ครับถามท่านผู้การนะฮะในฐานะที่น่าคงจะอยู่กับเรื่องนี้มามีความรู้ความเข้าใจทำไม Forex เนี่ยมันคือเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใช่ไหมครับแล้วมันมีเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทำไมเรายังมีคนตกเป็นเหยื่อเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะ
10: คนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกมีสตางค์นะคร
9: ับ
10: และเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เป็นนักการเมืองที่อาจจะมีรายได้พิเศษนะครับแล้วก็ดาราที่มีเงินเยอะหน่อยนะครับที่ต้องการเอาเงินดังกล่าวเนี่ยเข้าไปใช้ในธุรกิจธุรกรรมโดยเฉพาะเอาไปเก็บหรือแขวนไว้ในโฟเร็กซ์ที่อยู่ในต่างประเทศนะครับประเด็นอย่างนี้ให้ทำความเข้าใจนิดนึงเพื่อให้เข้าใจตัวภาพของกฎหมายและการดำเนินการของตลาดโฟเร็กซ์นะครับในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างถูกต้องโดยจะผมจะบอกเนี่ยถ้าว่ามันเป็นกลโกงนะครับในแพลตฟอร์มเนี้ยนะครับเพราะว่าการลงทุนฟอเร็กซ์ในประเทศไทยเนี่ยชอบด้วยกฎหมายไม่มีนะครับไม่มีเลขาธิการเพราะว่าแบงค์ชาติเนี่ยกลต.เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้เขาอนุญาตให้เฉพาะแบงค์ไทยพาณิชย์เท่านั้นเองที่เป็นผู้ดำเนินการ
9: ครับ
10: นะครับงั้นผู้ที่จะไปลงทุนหรือหลงเชื่อในตลาดฟอเร็กซ์คือฟอเร็กซ์ก็คือForeign Exchangeนะครับมันย่อมาจากตัว FOR นะครับ Foreign มาจาก Foreign Exchange เป็นการแลกเงินตราค่าต่างคือเป็น CF อ่ะฮะ CFD นะครับมันเป็น Contract for Difference นะครับมันเป็นอนุพันธ์สายหนึ่งของการเงินนะครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยอย่างในสหรัฐจากในออสเตรเลียในประเทศเล็กๆแต่ความพวกนี้มันก็จะถูกชอบด้วยกฎหมายนะครับแล้วไอ้ตัวอัตราแลกเปลี่ยนบิตคอยน์ระหว่าง US กับไทยบาทอย่างเงี้ยซึ่งมีดิฟเฟอเรนซ์ที่มันโด่งดีนะครับคือตอนบาทแข็งบาทอ่อนมันก็จะมีค่าของเงินที่เข้าสู่การระบบของการเข้าไปเล่นได้นะเข้าไปชิงเก็งกำไรอย่างง่ายๆมันคือการพนันนะครับ
9: อืมถามผู้การ
10: ประเทศไทยเนี่ย
9: ครับผมเรียนถามผู้การนิดหนึ่งคือฟังจากที่ท่านผู้การว่าก็คือในบ้านเราเนี่ยแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้บริษัทหรือกิจการอื่นยกเว้นธนาคารเป็นผู้ให้บริการถูกต้องไหมครับท่านผู้การ
10: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
9: แล้วคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนระดับที่มีรายได้มีฐานะนะฮะแล้วก็อยู่ในสถานภาพที่สามารถที่จะเลือกลงทุนในธุรกิจที่มันถูกกฎหมายได้ทำไมกลายเป็นเหยื่อทำไมเป็นลงทุนในเมื่อมันไม่มีการอนุญาตจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยครับผู้การ
10: มันเกิดอย่างนี้ครับเกิดจากตัว ID นะครับ ID ครับ introduction โบรกเกอร
9: ์
10: ที่ตัว DSI เขาพูดถึง IDID นะฮะผู้แนะนำเป็นโบรกเกอร์ผู้แนะนำเนี่ยคือคนจูงแหมมันก็จะอวดร่ำอวดรวยอวดพวกนี้นะฮะอวดร่ำมีเงินเข้ามากระเป๋ามีรถเก๋งขี่ดีมีรถซุปเปอร์คาร์มีทรัพย์สินมีกระเป๋าแบรนด์เนียมอะไรเนี่ยนะพวกเนี้ยม
9: ัน
10: จะเป็นที่ได้มาของการโอโลปฏิโลมกับผู้ลงทุนหรือเพื่อนที่จะฝากทรัพย์สินว่าเฮ้ยฝากในนี้ดีกว่าวิสิตจะได้เงินค่าปางค่านี้แล้วก็ได้แอปพลิเคชันมาตัวหนึ่งนะครับที่มองไม่เห็นได้นะครับแล้วก็แตะต้องด้วยตนเองได้ไอ้เงี้ยฮะแต
9: ่
10: มันไปจนต้นสุดท้ายคือมันขอคืนไม่ได้นี่คือสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่นะครับ
9: ครับ
10: สมัยตะก่อนก็มีดาราเข้าไปนะที่เข้าไปติดคุกติดตารางอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะฮะหลายคนนะทั้งนักร้องทั้งดารา
9: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
10: ตัวแบบที่ทำให้คนหลงเข้าไปไปเป็น ID นะครับแล้วก็นำพาไปสู่การเอาเงินจากเพื่อนส่วนกว่าสูงหรือแม้กระทั่งวงการนักการเมืองที่ได้มาจากการเป็นเรียกอะไรนะการเล่นการพนันออนไลน
9: ์
10: ที่ผิดกฎหมายหรือได้มาจากการทำสแกมต่างๆเนี่ยนะมันก็จะได้เงินตัวจำนวนพวกนี้เข้าไปสู่การเทรดเพราะเหมือนกับการเอาเงินไปฝากฝากแค่ไว้สมมติอัตราตอนนี้มันไม่ต่างกันเท่าไหร่ระหว่าง US กับไทยแล้วเอาเงินบาทเอาไปฝาก100ล้าน
9: ครับ
10: นะครับมันเบี่ยงไม่เท่าไหร่ถึงเวลาก็ถอนออกมานะไอ้อย่างเงี้ยมันเกิดความสะดวกในเรื่องของแล้วมันสามารถแปลงไปทางคริปโตคือผู้ที่ปล่อยในตลาดของพอเล็กต่างประเทศเนี่ยมันก็อาจจะมีการเชิญออกไปเรื่องของตลาดคริปโตได
9: ้คือ
10: จะเปลี่ยนเชนของเงินตราแล้วก็เกิดความเชื่อจากไอดีต่างๆนะส่วนเพย์เมนต์เนี่ยเพย์เมนต์ที่ดังอยู่ในขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับก
9: ็
10: คือเป็นเกตเวย์เพย์เมนต์ที่เคยทำด้านนี้มันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าเมื่อฟอร์เรสเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับแต่เพย์เมนต์เนี่ยเกตเวย์เพย์เมนต์เข้าไป
9: ให้บริการ
10: ไปให้บริการทั้งที่รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยแล้วก็ยังปล่อยให้เป็นมันเป็นการหลอกลวงเป็นแชร์ลูกโซ่คนอย่าง
9: คนต่าง
10: คือเป็นแชร์ลูกโซ่ที่หลอกว่าคุณซื้อล้อนี้นะคุณถังน้ำมันนี้คุณได้เงินจำนวนเท่านี้คุณจะได้อัตราเท่านี้นะคุณจะได้มันเร็วนะเนี่ยเพราะมันถ้าเป็นฟรีเอนซี่เนี่ยทำหลายครั้งก็แนะนำวิธีการเทรดเทรดเนี่ยคนที่เทรดจะฉลาดได้ก็คือดูแกปของอัตราต่างนะครับในช่วงเวลาที่มันพีคแล้วซื้อขายเร็วมันก็จะมีความฟรีเอนซี่ที่ทำให้ได้กำไร
9: ครับครับแสดงว่าคนที่เป็นนักการเมืองนะที่ถูกระบุเนี่ยครับท่านผู้การฮะก็คือเข้าไปโดนในฐานะที่เป็นเพย์เมนต์ซึ่งเป็น1ใน3กลุ่มที่ทาง DSI นำทีมแถลงเมื่อวานก็คือ1โบรกเกอร์2ก็คือ IB อย่างที่ท่านอธิบายไว้และ3ก็คือเพย์เมนต์คราวนี้เพย์เมนต์นี่แหละที่มันดึงไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองใช่ไหมครับท่านครับคือมันเป็นไปตามนี้ใช่ไหมฮะ
10: ถูกต้องครับ
9: ถูกต้องครับแล้วสิ่งที
10: ่ผู้เข้ม
9: ครับแล้วสิ่งที่ทางนักการเมืองท่านนี้ท่านพยายามบอกว่านี่ผมไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง Forex นะแต่ว่าผมเทรดทองคำอันนี้มันเป็นช่องทางที่พออธิบายพอฟังขึ้นไหมครับมันสามารถที่จะ
10: ก็ผมกำลังให้คำแนะนำด้วยนะฮะเรื่องประเด็นเนี้ยที่เขาออกมาเปิดตัวว่าเป็นการเทรดทองคำการเทรดทองคำเนี่ยชอบด้วยกฎหมายนะครับโดยเฉพาะโกลเด้นเทรดดิ้งของโลกเนี่ยมันเป็นตลาดทองคำใหญ่ซึ่งนักเทรดเนี่ยจะชอบไปใหญ่และชอบด้วยกฎหมายนะครับงั้นการเทรดเนี่ยมันจะต้องมีเวลาได้กำไรหรือการส่งขายต่างๆมันจะมีต้องมีคำสั่งซื้อจากผ่านโบรกเกอร์มันจะส่งเซ็นมาผ่านอีเมลนะฮะแล้วก็ส่งหมายกำกับดังกล่าวว่ามันจะตัดค่ารีเด็ตคือค่าหักค่าธรรมเนียมค่าอะไรพวกนี้นะ
9: คร
10: ับ ออกมาเพราะการซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติว่าผมซื้อก้อนหนึ่งล้านแต่มันจะบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปอีก1%อย่างเงี้ยนะ
9: ครับ
10: มันก็จะต้องเป็น1ล้านกับอีก10,000นะมันก็ถึงถูกเรียกเก็บค่าดังนั้นพวก IB ก็ดีหรือพวกลูกเกอร์เนี่ยมันจะตัดค่าธรรมเนียมได้กำไรค่าธรรมเนียมจากฟรีเฮนซี่นะครับส่วนการเมื่อยอดขายถือว่าผมเทรดเข้าไป1ล้านแต่อัตราที่ลงทุนไปผมต้องจ่าย1ล้าน 10,000 บาทนะหัวค่าธรรมเนียมผมก็ไปดูว่าเมื่อมันขึ้นถึงล้านห้าถือว่ามันพีคไปถึงล้านห้าผมขายเลย
9: ครับ
10: พอขายตู้ปั๊บขายล้านห้าก รากฏว่าร้านห้าไม่ได้ร้านห้ามันจะเสียค่าธรรมเนียมอีกนะครับค่าธรรมเนียมเหลือล้านสี่กว่าฝากจุดๆเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย
9: ์
10: ไอ้ตรงนี้มันจะมีอินวอยซ์และใบกำกับและมันมีที่รองรับของแบงกิ้งที่เงินที่จะเข้ากระเป๋าเราเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็มีใบกำกับมีใบกำกับนะฮะตรงนี้แหละถ้าเป็นเรื่องการเทรดทองในยุคไหนสมัยไหนเขาก็ต้องไปดูดิจิทัลฟุตพริ้นท์ของe-payment ตัวนี
9: ้อ๋อครับถ้ามีหลักฐานถ้ามีสิ่งที่เป็นเอกสารประกอบอย่างที่ท่านเรียนมาเมื่อสักครู่ก็สามารถนำมาประกอบในใช้อ้างอิงได
10: ้
9: ถูกต้องนะฮะคราวนี้ท่านครับ
10: ค
9: ือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาที่เรื่องกรณีของไทย AI passport เนี่ยกำลังกลายเป็นประเด็นคือแล้วตัวของนักการเมืองคนนี้ก็เป็นคนไปตั้งเป็นประเด็นคำถามในการประชุมสภาเพราะว่าถือว่าเป็นนักการเมืองที่เอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
10: ยติครับ
9: แล้วในมุมของท่านเนี่ยคือเอาละทั้งเป็นนายตำรวจเก่านะครับแล้วก็เคยเข้าสู่แวดวงการเมืองปัจจุบันก็เข้าใจว่านายยังอยู่เนี่ยนะฮะมันถูกมองได้ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องของการดึงเรื่องเข้ามานัวเนียนุงนางเพื่อจะดึงเรื่องใหม่มาปิดเรื่องเก่าหรืออะไรทำนองเนี่ยหรือว่ามันเป็นเรื่องปฏิบัติจริง
10: คุณประจักษ์เจ้าขาล่องความเที่ยวพลาดของนักการเมืองเนี่ยไม่เห็นตัวอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาขึ้นบัญชีได้เลยฝั่งเป็นพรรครัฐบาลก็จะมีบัญชีของฝ่ายค้านก็จะมีบัญชีของนักการเมืองที่เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นประวัติเลยว่าแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งรัฐบาลอย่างผมเคยอยู่เป็นผู้งานเป็นข้าราชการใครที่มาปกครองผมในช่วงนั้นก็จะถามว่าคนนี้มีคดีไหมถามแค่นโยบายว่ามีคดีมีอะไรติดตัวไหมในฟ้าฝ่ายไอเราเป็นฝ่ายราชการเองเราก็ต้องเสิร์ฟใช่ไหมเราก็ต้องไปค้นหาอ๋อขณะนี้มีคดีสืบสวนที่นี้อยู่ประเด็นนี้ซ
9: ึ่
10: งเกี่ยวข้องอย่างคดีฟอร์เรสที่ลื้อใหม่เนี่ยคือของใหม่เนี่ยที่มาในยุคนี้มันก็น่าจะมีลากเข้ามาจากฟอร์เรสสามเดย์ด้วยอีกส่วนหนึ่งจากคำร้องเรียนของผู้เสียหาย500คนที
9: ่
10: เข้ามาที่ดีเอสไอเขาก็จะไปลื้อแนวเส้นทางเส้นเงินของพวก ID ที่บางคนอาจจะเป็น ID ที่บางๆนะฮะหรือยังไม่ได้แล้วก็ช่วงนี้มันก็ไม่ได้ถูกเป้าหมายในคดีนะ
9: ครับ
10: แต่ก็ยังไปดำรงอาชีพแบบนี้เพื่อชักชวนแล้วมีวิธีการอยู
9: ่
10: นะย้อนหลังไปปีเห็นบอกหลักฐานไปปี67อีกนะก็ไปดูกันว่าสปาร์คดิจิทัลเนี่ยเป็นตัวโบรกเกอร์ที่จ่ายช่องทางผ่านเงินของฟอร์เรสต์มาเนี่ยใครเป็นคนรับผิดชอบช่วงนั้น
9: สปาร์คใช่ไหมครับที่ท่านพูดก็คือสปาร์คใช่ไหม
10: ครับสปาร์คดิจิทัลครับที่เ
9: อ
10: ไอเขาเอามาเปิดเผยเขาอ้างว่ามันเป็นกระแสเงินที่มาจากสปาร์คดิจิทัลที่ส่งผ่าน14ครั้งนะผ่านนิติบุคคลแล้วมาถึงตัวสสท่านนี
9: ้ครับ
10: ไอ้ตรงนี้ที่จริงตรงนี้ตัวสสท่านนี้ต้องไปดีแคร์ตรงนี
9: ้
10: ต้องไปขอดู
9: ค
10: ือว่าผมไม่มาบอกว่าผมทำเพจรูปแผนนี่หรอกนะเพราะว่ามันอาจจะไปเข้าหลักฐานเพียงแค่แก้ผ้าหน้าโทษต่อหน้าสื่อเท่านั้นเองแต่ต้องจับช่วยดูว่าไอ้เนื้อความไอ้ทีละ2 ล้าน 2 ล้านเนี่ยม
9: ัน
10: เกิดจากระบบของแบงกิ้งเนี่ยเป็นคนจัดการให้ไหมนะครับเพราะว่าการได้เงิน28 ล้านเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่ขาดทุนเขาอาจจะเอาเงินไปเทรดในตลาดที่จริงเนี่ยสัก40 ล้านแล้วมันขาดทุนไป12 ล้านอย่างเงี้ยเขาพยายามยอมรับเงินคืนกลับมาในช่วงที่เขาบอกว่าขาดทุนแต่เขาต้องไปดูว่าไอ้เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับโปรเรทหรือเปล่า
9: ครับ
10: ถ้าเกี่ยวข้องกับโปรเรทเนี่ยมันก็เป็นเงินที่เข้าไปผสมไปสนับสนุนนะพี่ใหญ
9: ่
10: ให้มีการตลาดโปรเจกต์เนี่ยซึ่งมันไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายไทย
9: ครับครับครับ
10: มันเป็นแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวง
9: ครับครับน่าสนใจต้องไปรีแคร์ตรงนั้นนะคราวนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยเหลือประมาณสักนาทีครึ่งคนไทยได้บทเรียนอะไรจาก Forex ทั้ง Forex ล่าสุด Forex 3D Forex หลายต่อหลายครั้งเนี่ยแล้วควรจะต้องระมัดระวังยังไงครับท่านผู้การ
10: เตือนเลยนะเตือนเลยครับว่าตัว Forex เนี่ยมันเป็นการซื้อขายค่าต่างคือ contract for difference เป็นอนุพันธ์ชิ้นหนึ่งทางการเงินที่ถูกชอบด้วยกฎหมายในต่างประเทศแต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในไทยนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายในไทยแต่ไม่มีตัวบริษัทห้างร้านที่เป็นตัว โบรกเกอร์ให้ที่ชอบเลยไหมมีเฉพาะแบงก์อย่างเดียวแบงก์เท่านั้นถ้าท่านชอบที่จะเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยท่านไปแบงก์สักสีหนึ่งก็ได้เขาจะมีอัตราเอ็กซ์เชนจ์ให้ท่านเอาเงินก้อนหนึ่งไปเหวี่ยงไว้ทิ้งไว
9: ้
10: เช่นท่านรู้ว่าเงินบาทแข็งเงินบาทแข็งอยู่31 บาทต่อ1 ดอลลาร์ท่านจะไปซื้อไว้เลยซื้อไว้เลยพอถึงสงครามลบกันไปมาปั๊บเงินบาทอ่อนตูปั๊บมันเหลือไปถึง35 บาทท
9: ่
10: านขายเลยได้4 บาทแล้วอย่างเงี้ยนี่คือชอบด้วยกฎหมายเลยนะแล้วก็ท่านผมได้ด้วยมือด้วยนะครับผมได้ด้วยมือขณะนี้แบงกิ้งของไทยเนี่ยไทยพาณิชย์แบงก์ไทยธนาคารไทยพาณิชย์ต่างๆเนี่ยมันมีระบบนี้ชัดเจนถ้าท่านอยากเล่นอย่างนี้นะฮะอยากเล่นอย่างนี้
9: อยากเล่นอย่างนี้คือให้รู้ว่าธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับเรื่อง
10: Forex
9: นะฮะถ้าเป็นส่วนอื่นอย่าไปเชื่อนะฮะเอาอย่างง่ายๆอย่างนี้นะครับฟัง
10: จ้ะอย่าไปเชื่ออย่าไปโอ้ลงปฏิโลมว่าคุณจะได้ของแถมจะลงเท่านี้คุณ
9: นี่ล่ะท่านครับ
10: คนจะได้ตั้งสองแต่เมื่อนี
9: ้คนจะไปพังเพราะว่านี่แหละมีการโอ้ปฏิโลมมีของแถมของแจกมีอะไรต่ออะไรซึ่งมันของฟรีไม่มีจริงในโลกนะฮะใช่
10: ครับครับตัวอย่างให้ดูว่ามีรถหรูขับกระเป๋างามอะไรเงี้ย
9: เอาละฮะเอาละฮะวันนี้ชัดเจนครับท่านสุพิสารครับขอบพระคุณท่านอย่างยิ่งเลยนะครับที่มาช่วยอธิบายนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับท่านครับสวัสดีครับ
10: ยินดีครับ
9: ครับครับสวัสดีครับท่านครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับท่านเป็นอดีตนะฮะผู้การนะครับของกองปราบนะฮะเรื่อง Forex นะครับฟังจากที่ท่านพูดครับชัดเจนมากนะครับว่ามีเฉพาะธนาคารพาณิชย์เท่านั้นนะครับธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่ทางแบงก์ชาติหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตนะครับให้ดำเนินการนะครับให้บริการสำหรับเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับล่วงหน้าก็คือ Forex ส่วนบริษัทเอกชนโดยทั่วไปนะครับไม่มีนะฮะอ้าวเอากันง่ายๆก่อนนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่เป็นไปตกไปเป็นเหยื่อนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีสตุ้งสตังนะครับแล้วก็อยากจะได้กำลงกำไรเยอะๆนะครับจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็พึงระวังไว้เราพักกันคู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุณประสงค์รออยู่ครับ
11: ประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
12: High FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
13: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
14: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
15: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: พระสงฆ์เลิศรัตนวิสุทธิ์ร่วมด้วยประจักษ์มะวงศาใน6ประเด็น
9: สิบเก้านาฬิกาสามสิบห้านาทีนะครับเข้าสู่ช่วงที่สองของถกประเด็นนะครับเข้าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ครับช่วงนี้จะเป็นโจของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์นะครับตอนนี้ท่านก็ขับเคลื่อนสำนักข่าว Next News นะครับซึ่งก็มีการเกาะติดเรื่องเกี่ยวข้องกับโครงการเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่ชอบมาพากลนะฮะหรือขาดความโปร่งใสรวมไปจะก็ตั้งถึงอัปเดตนะครับเรื่องคดีความที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนนะครับความไม่ชอบมาพากลในโครงการต่างๆนะครับวันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับจะมีประเด็นอัปเดตที่เกี่ยวเนื่องกับระดับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด2คน2จังหวัดนะครับความจริงก็หลายจังหวัดนะแต่ว่าเอาเป็นว่า2คนก็แล้วกันครับคดีคล้ายๆกันนะครับก็คือคดีเรื่องเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสารพวกสารเคมีสารเคมีพันนะฮะที่เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปราบศัตรูพืชนะฮะคนหนึ่งเนี่ยโดนไป120ปีแต่ว่าจำคุกจริงเนี่ย50ปีนะครับอีกคนหนึ่งโดนไป27ปีนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องพนันออนไลน์นี่ความจริงคุณประสงค์พูดเรื่องนี้มาบ่อยครั้งแล้วนะครับผมคิดว่าจบไปแล้วมันยังไม่จบอีกครับบนพนันออนไลน์มาวินเบ็ดนะฮะนี่คงจะจำก็ได้ครับแหมมันพลิกกลับไปกลับมานะอัยการจังหวัดกับอัยการสูงสุดทางอัยการสูงสุดเนี่ยสองท่านก็มีความเห็นต่างกันอีกต่างหากนะครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องอย่างอื่นนะครับเรื่องคดีอื่นนะฮะตามมาด้วยนะครับตอนนี้ไปทักทายคุณประสงค์ก่อนนะครับคุณประสงค์ครับสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับคุณประจักษ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
9: วันนี้อย่างที่เกริ่นเอาไว้ในเรื่องอดีตผู้ว่านะครับ2คนอย่างน้อยก็2จังหวัดแต่ความจริงท่านก็เป็นผู้ว่ามาหลายจังหวัดนะแต่ว่าเป็นคดีเนี่ยมันโดนคล้ายๆกันนะคุณประสงค์แล้วก็เป็นคดีที่คุณประสงค์เคยนําเสนอผ่านทางรายการเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเรื่องเกี่ยวข้องการซื้อสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับยาปราบศัตรูพืชอ่ะช่วงที่มีการประกาศภัยพิบัติแต่ปรากฏว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงนะนั่นก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องมาวินเบ็ดเนี่ยนี่ผมจำได้เลยบ่อนพนันออนไลน์นี่ยิ่งกว่าหนังอีกนะครับเพราะว่าทั้งอัยการจังหวัดกับอัยการสูงสุดก็มีความเห็นไม่เหมือนกันอัยการสูงสุด2คนก็ไม่เห็นไม่เหมือนกันอีกต่างหากคุณประสงค์อ่ะ
18: จริงๆมัน3เลยนะฮะ
9: พอ3เลยนะ
18: 3 4คนนะแต่ว่ามันมีรายละเอียดนิดหน่อยแต่เราไม่เอ่ยชื่อนะเพราะว่าก็ไม่อันตรายเพราะขนาดการสู้กันฟ้องกันเองเลยอย่างนี้นะฮะ
9: คืออ
18: ย่างนี้เอาเรื่องยาปราบศัตรูพืชก่อนไอ้เรียกว่าชื่อเต็มๆเค้าเรียกโครงการสารเคมีผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช
9: ครับ
18: กำจัดศัตรูพืชเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนี่ชื่อเต็มๆของโครงการ
9: ด้านพืชมีวงเล็บ
18: ด้านพืชจริงไม่ด้านพืชนะมันมีอย่างอื่นด้านน
9: ึ
18: งเมื่อจังหวะนี้เพิ่งมีคนเล่าผมฟังคือผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยอดีตอ่ะในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาใช้คำอะไรรู้ไหมฮะ
9: ใช่เลยฮะ
18: เหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อัปยศของกระทรวงมหาดไทย
9: โอ้
18: มีสองเหตุการณ์
9: ครับ
18: เห เหตุการณ์แรกคือโกงเรียนในอำเภอจำได้ไหมโกงต่อโรงเรียนในอำเภอจำได้ใช่ไหม
9: จำได้
18: ทีนั้นคุณสมัยคุณถาวรเสนเนียมมาจับไปจับแล้วก็พบว่ามีการเรียกอะไรคือเวลาข้อสอบเนี่ยจะเป็นเย็ดเล่มแล้วก็เรียกหมุงหลังคาที่เย็ดตรงกลางอ
9: ่
18: ะการเปลี่ยนไปที่หมุงหลังคากันเลยแล้วก็จับได้แล้วก็มีในอำเภอเนี่ยถูกปปช.ชี้มูลร้อยกว่าคนจำได้ไห
9: ม
18: ที่เข้ามาสอบอ่ะแล้วสอบก็โดนอะไรออกโดนอะไรกันชุลมุนชุลเกกันนั่นก็เหตุการณ์ที่เรียกว่าอัปยศครั้งที่หนึ่งเหตุการณ์นั้นก็ช่วงปีใกล้ๆไล่ๆกันปี50กว่าๆเนี่ยนะเหตุการณ์ที่สองเนี่ยก็คือซื้อยากำจัดศัตรูพืชนี่แหละ
9: ครับ
18: เพราะอะไรครับเพราะว่ามีบริษัทกลุ่มเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับ
9: ที่ได้งานใช่ไหม
18: ไปเสนอ
9: ครับ
18: ไม่ได้งานคือเรียกว่าได้งานเลยผมก็ไม่รู้ว่ากระบวนการยังไงเพราะว่าเรายังไม่เห็นคือความเสียดายที่ผมเคยคุยกับคุณจักรว่าปปช.เวลาสอบสวนคดีเนี้ยแยกกันสอบไม่มีการรวมศูนย์ไม่มีการรวมศูนย์นะครับหมายว่าไม่มีการตั้งกรรมการกลางขึ้นมาคือแยกเป็นคณะสอบกันแล้วก็สอบเสร็จไม่พร้อมกันบ้างมันคดีเลยกระจายเราจึงไม่รู้จริงๆเลย
9: ครับ
18: ข้อมูลที่เปิดเผยกับสาธารณะจึงไม่รู้จริงๆเลยว่ามันมีทั้งหมดกี่คดี
9: น่าจะรวมเป็นชุดใหญ่เนาะน่าจะรวมเป็นชุดใหญ่
18: เป็นตรงกลางประสานงานแล้วก็อาจจะแยกคดีจริงในแง่ของคดีอาจจะแยกแต่ว่าต้องมีตัวที่ประสานงานแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นระบบ
9: ใช่
18: แล้วก็เอาข้อมูลนี้มาลงระบบแล้วก็เปิดเผยให้หมดว่ามันมีกี่คดีกันแน
9: ่ครับ
18: ที่ผมเคยได้กราบเรียนไปแต่ว่าก็ปปช.ก็ไม่ได้ทำนะต่างคนต่างทำไปเรื่อยเปื่
9: อ
18: ยแต่คดีนั้นก็ส่งฟ้องศาลส่งอัยการฟ้องศาลไปเรื่อยจนไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น
9: ครับ
18: งงมากเพราะว่าแต่ในคดีเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องหลายสิบคนเลยนะคือจะรับภาพรวมให้ฟังอย่างนี้นะเท่าที่จับความได้แล้วก็ดูจากเอกสารเนี่ยก็คือว่าวันนี้บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยกลุ่มหนึ่งเนี่ยกลุ่มเดียวกันนั่นแหละจริงคือเจ้าของเดียวกันนี่แหละก็ไปเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละที
9: ่ครับ
18: บอกว่าให้แนะนำใครว่าแนะนำหรือเสนอหรือยังไงผมก็ไม่รู้ให้ประกาศภัยพิบัติภัยพิบัติด้านพืชตัวหนึ่งพืชอ้อยพืชอะไรเนี่ยคือมันแต่ละจังหวัดก็มีพืชอยู่ 3-4 ชนิด
9: ครับ
18: เขาประกาศทีนึงก็ไปซื้อยาปราศรีพืชชิ้นหนึ่งประกาศอีกครั้งหนึ่งก็ซื้อชิ้นหนึ่งเขาไม่ต้องประกาศครับคือประกาศเนี่ยก็เพื่อจะได้มีใช้งบฉุกเฉินได้
9: ใช่ผู้ว่ามีอำนาจอนุมัติงบ
18: ไม่เกิน50ล้านบาท
9: ครับ
18: จังหวัดหนึ่งใช่ไหมบางทีประกาศ3ครั้งมีจังหวัดหนึ่งประกาศ11ครั้งเลยเนี่ยจังหวัดมุกดาหารประกาศ11ครั้ง
9: ครับ
18: ประกาศ11ครั้งแต่ละครั้งก็พืชชนิดหนึ่งบางทีถ้าเกิดด้านมีประมงนั่นบางทีปลาในหนองน้ำพวกปลากระชัง
9: เ
18: นี่ยก็ประกาศว่าภัยพิบัติด้านปลาใช้ยาแบบเดียวกันอีก
9: ครับ
18: มุกดาหารเนี่ยประกาศถึง11ครั้งนะครับทีนี้คดีเนี่ยมันก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็บริษัทนี้ก็จะไปขายของแล้วแต่ลำเภอผู้ว่าสั่งในอำเภอก็ซื้อเจ้าหน้าที่ของที่ดูแลเรื่องภัยพิบัติของปพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ซื้อก็จัดการด้วยแล้วในแต่ละคดีเนี่ยแต่ละจังหวัดจึงมีคนเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดมุกดาหารเนี่ยโดน30กว่าราย
9: ครับ
18: จังหวัดอุบลโดนในแต่ละคดีนะคือมันแยกเป็นคดีนะซื้อครั้งนึงก็1คดีนะ
9: ครับ
18: รวมๆกันแล้วเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยผู้ว่าคนเนี่ยโดน40รายจังหวัดอุบลเนี่ยผู้ว่าโดน2คนนะคนนึงเนี่ยโดนเป็นตอนเป็นผู้ว่าได้คนนึงตอนเป็นรองเป็นรองคนต่อมาขึ้นเป็นผู้ว่าก็โดนด้วย
9: ไม่ได
18: ้บอกว่าชื่ออะไร
9: ครับ
18: ดังนั้นเนี่ยจังหวัดนึงเนี่ยโดนซ้ำกัน2ครั้งผู้ว่าโดนทั้ง2คนนะฮะแต่เราไม่รู้จริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่จังหวัดแต่ในอีสานเนี่ยโดนเกือบหมดเลย
9: ครับ
18: ก็เคยมีชิดซักผู้ว่าแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยตอนถูกไล่จับเนี่ยก็หนีไปอยู่ประเทศลาวงั้นผมจึงอยากจะเรียกร้องปปช.ไงฮะน่าจะรวบรวมคดีพวกเนี้ย
9: ครับ
18: มาแถลงให้เห็นเลยว่าทั้งหมดมีกี่จังหวัดกันแน
9: ่
18: มีกี่คดีกันแน่แล้วที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยกี่คดีชี้มูลไปแล้วกี่คดีชี้มูลแต่ยังไม่ตัดสินนะ
9: ครับ
18: แต่ชี้มูลแล้วก็ตัดสินแล้วก็ส่งฟ้องศาลกี่คดีตัดสินไปแล้วกี่คดีชั้นต้นแล้วที่ยังไต่สวนอยู่อีกกี่คดีนะครับอันที่สองเนี่ยความคืบหน้าอันที่สองเนี่ยความเสียหายแต่ละคดีเนี่ยมันเท่าไหร
9: ่ครับ
18: รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่มันในช่วงปี53ถึง55จริงๆที่ผมได้ยินมาเนี่ยเราเคยเห็นเอกสารรับก็คือมัน 8,000 ล้าน 6-7,000 ล้านถึง 8,000 ล้าน
9: อ๋อ
18: ซื้อไปนะ
9: ครับ
18: แล้วแล้วภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ยภัยพิบัติฉุกเฉินพวกเนี้ยเรียกว่าทิปเกือบทั้งหมด
9: คือไม่ได้เกิดขึ้นจริง
18: ไม่มีอยู่จริง
9: ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
18: ประกาศเพื่อซื้อของไงแล้วระบบก็ไม่มีการตรวจสอบผู้ว่าประกาศเป็นอำนาจผู้ว่าไง
9: ใช่
18: ส่วนกลางผมพูดตรงๆนะเอาส่วนเป็นความเชื่อส่วนตัวนะถ้าผิดก็ได้นะ
9: ครับ
18: เฮ้ยประกาศพร้อมๆกันเนี่ยถามว่าคุณไม่มีคนสักส่วนกลางเนี่ยกระทรวงมหาดไทยหูหนวกตาบอดเลย
9: ต้องรู้บ้างนะนะมันต้องรู้บ้างนะแม่
18: ผมคิดลายถึงว่ามีการส่งสวยข้างบนหรือเปล่าตั้งคำถาม
9: เพราะจริงๆแล้วมันเหมือนกับเป็นโครงการที่ใครมาเป็นผู้ว่าก็ต้องหยิบยกมาเป็นแบบ
18: ใช่แล้วสองปีนะ5-3 5-4 5-5นะ
9: ครับ
18: จริงๆว่ามันคาบกันไง5-3 5-4 5-4 5-5นั้นประกาศไป2ปีเนี่ยหมดไปหลายพันล้านเป็นหมื่นเกือบหมื่นล้านนะคิดด
9: ูเป็นไปได้เป็นไปได้
18: เฮ้ยเป็นไปได้ทำไมระดับส่วนกลางนี่หูหนวกตาบอดเลยรัฐมนตรีหูหนวกตาบอดแล้วไงผมไม่เข้าใจอ่ะ
9: มันต้องรู้นะแต่ว่าอะไรรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันเป็นการรู้แบบไหนนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเชื่อว่ารู
18: ้ไม่อยากจะบอกไ
9: อ้เชื่อว่ารู
18: ้ไม่อยากจะบอกนะยุคใครเป็นรัฐมนตรีมหาไทยยุคไหนคุมกระทรวงมหาดไทยปี 53-45เนี่ยใครคุม
9: ครับ
18: ใช่ไหม
9: ใช่
18: นั้นผมก็เลยบอกว่าเรื่องนี้มันเราไม่ได้สาวลึกไปว่ามีการส่งสวยหรือเปล่า
9: ครับ
18: นั้นตอนนี้โอเคมาดูรายละเอียดที่คดีที่ตัดสินแล้วหรือชี้มูลแล้วเท่าที่พอมีข้อมูลที่คุณประจักษ์พูดเนี่ยก็คือจังหวัดมุกดาหาร
9: ครับ
18: ชื่อนายชาญวิทย์วสยางกูลนะครับ
9: ครับ
18: อันเนี้ยที่ผมบอกไงประกาศถึง11 ครั้งนะ12 ครั้งนะ
9: ครับ
18: ก็เรียงกระทงกันไปเลยถึงโดน120 ปีไงมีคนเกี่ยวข้อง
9: จำเลย30 กว่าราย
18: ใช่เนี่ยก็คือทุกจังหวัดเนี่ยฟอร์แมตหรือรูปแบบเดียวกันหมดเลย
9: ครับ
18: นั่นคือที่ลงไปเนี่ย next new ลงข่าวไปเดือนเมษายนแต่จะตัดสินต้องนานแต่ว่าระบบการตัดสินกว่าจะรายงานกว่าจะประกาศให้คนรู้เนี่ยสังเกตไหมครับจริงๆแล้วพอตัดสินคดีใหญ่อย่างเนี้ยควรจะเผยแพร่ข้อมูลเลยไห
9: ม
18: ไม่นะครับปปช.ก็รออัยการรายงานระบบนะครับตัดสินปุ๊บคนไปฟ้องคดีคืออัยการแต่เวลาตอนฟ้องคดีตัดสินเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.ประจำจังหวัดไม่ได้ไปฟังครับหรือเจ้าที่ปปช.ที่ปปช.ภาคไม่ได้ไปฟังครับเพราะว่าผมอัยการเวลานัดตัดสินก็ไม่ได้แจ้งปปช.ภาคอย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้นะ
9: ครับ
18: ปปช.นั้นคนไปฟังก็คืออัยการอัยการจังหวัดทำเสร็จปุ๊บอัยการฟ้องคดีนั่งฟังคดีเสร็จก็แค่บันทึกโน้ตเก็บไว้รอคำพิพากษาตัวจริง
9: ครับ
18: ไม่มีการรายงานเข้าระบบที่จะเชื่อมโยงกันระหว่างปปช.กับอัยการ
9: ครับ
18: พอรายงานเสร็จได้สำนวนได้เรียบร้อยแล้วปปช.ได้คำพิพากษาแล้วอัยการถึงจะส่งให้ปปช.ว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาไหมนั้นกระบวนการกว่าจะอัยการส่งปปช.มันก็ใช้เวลาปปช.ก็ไม่มีคนที่ไปดูฝ่ายคดีก็บอกไม่มีคนแล้วปปช.ก็จะรวบรวมคดีเพื่อเผยแพร่เนี่ยประมาณอีกหลายเดือนนั้นคนกว่าจะรู้ว่ามีการตัดสินคดีเนี้ยหรือคดีนี้เข้าศาลไงเนี่ยก็อีกหลายเดือน
9: อาจจะเป็นปี
18: แล้วคดีตัดสินได้ปลายปี68
9: ครับ
18: เราจะรู้หรือพอเผยแพร่ก็ประมาณ6-9อีก3เดือนถัดมาจะ4เดือน
9: ครับ
18: นั้นระบบข้อมูลของส่วนราชการของกระบวนการเนี่ยมันถึงมันไม่มันของมันเรียกว่าอะไรข่าวแห้งมันไม่ใช่ข่าวสดเนี่ย
9: ครับ
18: ข่าวที่สดๆเนี่ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์ข่าวสดข่าวสดๆเนี่ยเพราะเราไม่มีระบบพวกนี้ไงถามว่านักข่าวจะตามไปฟังทุกสารทุกคดีได้ไหมเป็นไม่ได
9: ้ก็เป็นไปไม่ได้
18: ถ้าคุณมีระบบ
9: ค
18: ุณมีระบบรายงานอย่างเป็นระบบเผยแพร่รีบส่งข้อมูลกันจุดๆทีลงระบบปุ๊บมันก็จะมาเด้งปปช.รีบเผยแพร่เป็นผลงานไหม
9: ครับ
18: หนึ่งเป็นผลงานขององค์กรสองกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว
9: ครับ
18: แต่ระบบเราแห้งครับเราไม่สนใจแล้วก็ทำไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ย
9: ครับ
18: อันนั้นเป็นสิ่งช้านะครับอันเคคดีแรกชาญวิทย์วสยางกูลโดน120 ปีสูงสุดนะครับเรียง
9: ค
18: งแล้วก็แต่รายละเอียดยังไม่ทราบเลยนะต้องไปนั่งขอคำพิพากษาเป็นรายคดีกันโอเคต่อมาอีกเพิ่งรายงานเมื่อ 2-3 วันนี้เอง
9: ครับ
18: พบกับศาลอาญาคดีนั่นภาค4นะฮะภาค4เนี่ยอยู่จังหวัดผมไม่แน่ใจว่าภาค4นี่อยู่จังหวัดไหนศาลภาค4นะฮะผมจำไม่ได้แล้วก็
9: น่าจะอยู่อีสานด้านบนนะแล้วอีสานด้านล่างก็เป็นภาค3นะ
18: ใช่ภาคสามก็สุรินทร์นะจะจังหวัดสุรินทร์นะก็เพิ่งพิพากษาไปชื่อวิชิตชาติไพศิษ
9: ฐ์
18: ผู้ว่าโดนไป27ปีผู้ว่าอุบลมีคนเกี่ยวข้องอยู่เยอะเหมือนกัน
9: ค
18: ำชี้มูลแต่ว่าตัด
9: มีภรรยาไปด้วยหนึ่งคนเนี่ย
18: สุรปานีภรรยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ภัยพิบัติอะไรพวกนี้นะฮะโดนก็เป็นหลายปี
9: ครับ
18: แต่อันนึงเนี่ยที่มันเป็นจุดร่วมอันนึงนะผมงงนะ
9: อะไรฮะ
18: มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ10ตอนเกิดเหตุนะปี5354เนี่ย
9: อ๋อที่อายุ15นั่นใช่ไหม
18: ใช่โดน2คดีเลยคดีวนอยู่ทั้งคู
9: ่
18: ผมงงเป็นเอกชนไม่รู้ว่าทำหน้าที่อะไร
9: อ๋อ
18: 15เนี่ยโดนแต่ปัจจุบันเนี่ยก็25แต่ว่าต้องขึ้นศาลเยาวชนอยู
9: ่ครับ
18: แต่ผมแปลกใจว่าเอาเด็ก25ไปเกี่ยวอะไรผมก็ไม่เคยเข้าใจตรงนี้ผมยังไม่เห็นจำนวนแล้วศาลแล้วจำนวนคำพิพากษาทั่วไปก็ไม่มีด้วยเพราะจะไม่พูดถึงเพราะเนื่องจากเป็นไปขึ้นศาลเยาวชน
9: เป็นเยาวชนเป็นเยาวชน
18: นะ
9: ครับ
18: ขณะเกิดเหตุนะนับขณะเกิดเหตุนะปัจจุบันก็คง20กว่า25 26ไปละ
9: อ
18: ันเนี้ยนี่อีกคดีหนึ่งจริงๆมีอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมยังหาคำพิพากษาไม่เจอจะถูกชี้มูลพร้อมๆกับคุณวิชิตชาติไพศิษฐ์คือสุรพลสายพันธ
9: ์
18: ขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นรองผู้ว่าถึง2สำนวนเหมือนกัน
9: อ๋อ
18: เอาพวกอุบลราชธานี
9: ครับ
18: คนนี้มีชื่อเสียงมากนะแต่ยังหาคำพิพากษาไม่เจอคิดดูสิครับเราสื่อมวลชนต้องไปหาคำพิพากษาเอง
9: ครับ
18: คุณจักรเห็นระบบของเราไหมว่าระบบของเราเนี่ยล้าหลังล้าสมัยมาก
9: เขาอาจจะตั้งใจให้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
18: ก็นั่นไง
9: จะได้ไม่ไปรับรู้รับทราบหรือว่าไม่มีอะไรที่มันหลุดรั่วออกมาเยอะให้ผู้คนโดยทั่วไปได้รับรู้ให้สื่อได้รับทราบหรือเปล่าคือเรื่องราคาที่ไปซื้อเนี่ยคุณประสงค์เท่าที่อ่านจาก Next News เนี่ยนะก็คือว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสารเคมีบางตัวเนี่ยสูงกว่าราคาในท้องตลาด 5.7 ถึง 10 เท่า
18: โหอันนั้นส่วนหนึ่งแต่จริง
9: แล้วตั้งหลักได้เลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะ
18: คือจะซื้อกี่เท่าผมไม่ใช่ประเด็นนะประเด็นมันคือไม่มีภัยพิบัติจริงคือมันกิน2ต่อคือภัยพิบัติปลอม
9: ๆครับ
18: ทิปกับซื้อของแพง
9: อืม
18: เรื่องอะไรแล้วได้ผลจริงหรือเปล่าเพราะว่ามีคนที่เคยสอบสวนคดีนี้นะ
9: ครับ
18: บอกว่าไม่ว่าจะเป็นพืชไหนเนี่ยนะซื้อยาตัวเดียวกันหมดเลยคือเป็นขบวนการทำเป็นขบวนการใหญ่มาก
9: ครับ
18: แต่ขบวนแต่การปราบของเราเนี่ยต่างคนต่างทำเชื่อไหมฮะตอนมหาไทยเกิดเรื่องเนี่ยแล้วก็มีการร้องที่มหาไทยนะที่คนเพิ่งมาเปิดโปงให้ผมฟังเนี่ยผมอยากจะไปหาสำนวนนี้มาดูเหมือนกัน
9: ครับ
18: มีการสอบทั้งภาคอีสานหลายจังหวัดนะคุณไปจากทายดูซิมหาไทยสรุปว่ายังไงช่วงนั้น
9: เป็นยังไงฮะ
18: สมัยตอนนั้นสอบเสร็จตอนสมัยบิ๊กตู่พอดี
9: ครับ
18: สมัยยึดอำนาจ
9: ม
18: าไทยสอบว่าไม่ผิดสักคนหนึ่ง
9: โอ้เป็นไปได้ยังไงอ่ะ
18: พลเอกประยุทธ์ยั่วมากเลย
9: ครับ
18: ตอนมีผู้ว่าหลายที่ถูกสั่งพักงานหลายคนจำได้ไหม
9: ใช่ใช่
18: ประยุทธ์ยั่วมากเลยก็ไปให้เจ้าหน้าที่ภายในสำเนียบรัฐบาลไปตรวจ
9: ครับ
18: พบว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีการเล่นงานคนสอบหรือไม่ผิดเลยนะ
9: แต่บางทีก็ไปว่าอะไรมากไม่ได้หรอกคุณประสงค์เพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่บิ๊กตู่เป็นนายกเนี่ยท่านก็สั่งพักการทำหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นนี่อื้อเลยแต่ว่าในเวลาต่อมาก็คืนหมด
18: เรื่องสังคมลุ่มหน้าป่าจมูกหรือเปล่า
9: ไม่รู้หรือว่าหวังผลทางการเมืองรั่วตัวเองจะเข้าสู่เวทีการเมืองต่อหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะต่อครับต่อครับ
18: แล้วต่ออ่านี่คดีที่จบได้คือจะพยายามติดตามแล้วของผมโยจะพยายามรวบรวมให้เป็นระบบให้ได้ว่าตกลงแล้วนี่มันมีกี่คดีกันแน่มีคนเกี่ยวข้องหัวข้าถ้าดูแล้วเนี่ยคนเกี่ยวข้องน่าจะเป็นหลายร้อยคนนะ
9: อ๋อเยอะเยอะผมว่าน่าจะเยอะใช่
18: นี่ไม่คดีที่คุณไปแต่บอกว่าไม่จบสักทีหนึ่ง
9: ครับ
18: ผมเล่าให้ฟังเนี้ยคดีบ่อนพนันเนี่ยมันเกิดอย่างนี้นะครับในช่วงปี63ในกลางๆปีมันมีปฏิบัติการใหญ่เลยตอนนั้นผมจะไม่ได้ว่าท่านเป็นตำแหน่งเป็นรองหรือเป็นผบ.แล้วต่อสักต่อสักคุณตัวนะ
9: ต่อสักสุขวิมลนี่เหรอ
18: สุขวิมลท่านก็นำขบวนกองบัญชาการสอบสวนกลางไปจับบ่อนพนันกันหลายจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนึ่งก็คือจังหวัดชลบุรี
9: ครับ
18: มันมีค าเรียกว่าเว็บพนันเล่นแต่วันลอตโต
9: ้
18: เดี๋ยววันลอตโต้แล้วก็จริงมันก็ในกรุงเทพอีกเว็บหนึ่งที่เขาเปิดแต่ผมไม่รู้เปิดไงก็จำรายละเอียดไม่ได้ชื่อว่ามาวินเบท
9: ครับ
18: แต่มาวินเบทนี่ติดปากมากกว่ามันจำง่ายไง
9: ใช่ใช่ใช
18: ่ก็ไปจับเนี่ยก็พบว่ามีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยชื่อว่านายเกียรติ
9: เกียรติศักดิ
18: ์อะไรนะ
9: เจริญสุขฟลุก
18: เจริญสุขฟลุกพวกเนี่ย4คนจับได้ก็เรื่องทั้งหมดเนี่ยก็ส่งมาที่อัยการจังหวัดชลบุรีเดือนสิงหาอัยการจังหวัดตรงนี้ก็สั่งสอบเพิ่มนู่นนี่นั่นตามขั้นกระบวนการในที่สุดอัยการจังหวัดชลบุรีเนี่ยก็มีความเห็นว่าสั่งฟ้องแต่ว่าผู้ต้องหาไม่มาก็ให้เสนอให้ออกหมายจับ เพื่อนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยมาฟ้องศาลนะครับมาฟ้องศาลก็ถัดมาอีกสักปีส่งเนี่ยปี63แต่ว่าจะฟ้องศาลก็ต้นมีนาละ64

0: ไอ้เรื่องเนี้ยเซิร์ฟเวอร์คือไอ้ตัวที่เก็บข้อมูลเนี่ย
1: ครับ
0: ของเว็บพนันเนี่ยอยู่ต่างประเทศ
1: อ๋อ
0: ดังนั้นก็เป็นคดีที่เป็นคดีต่างประเทศ
1: ครับ
0: ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
1: อ
0: ืมก็งงๆอยู่ว่าตอนนั้นผมจำได้ว่ามีคดีที่เคยสั่งไปแล้วว่าแม้เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศแต่การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันเกิดในประเทศไทยมันควรเป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศ
1: ก็ถือว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในไทย
0: ซึ่งอำนาจการพิจารณาควรอยู่ที่อัยการที่พื้นที่อ่ะ
1: ครับ
0: แต่ยังในท้องที่เกิดเหตุแต่เมื่อทางภาคนี้ก็บอกว่าควรเป็นเหตุที่เกิดในต่างประเทศเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือที่เก็บข้อมูลเนี่ยอยู่ต่างประเทศก็ส่งเรื่องให้เอาอัยการสูงสุดเนี่ยพิจารณา
1: ครับ
0: ช่วงนั้นก็เปลี่ยนอัยการสูงสุดอีกท่านอีกคนหนึ่งแล้วสุดนี้ก็ส่งเรื่องตามขั้นตอนนี้ไล่มาถึงปี65แล้วนะจาก63มา65แล้วนะฮะเห็นไหมข้ามปีแล้วนะ65ปุ๊บก่อนก็ต้องมีเรียกว่าสำนักคดีสำนักไอ้พิจารณาผมแน่ใจว่าทางการเรียกเลยคือสำนักคดีที่ต้องพิจารณากันกรองคดีก่อนถึงอัยการสูงสุดนะ
1: ครับ
0: เขาก็ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นนี้แล้วก็คดีเรื่องไอ้คดีนี้คณะทำงานทั้งคณะเนี่ยจนถึงท่านรองอย่างที่ดูแลสำนักเนี่ยก็บอกว่าพูดเห็นเท่าที่จำได้คือเห็นว่าต้องสั่งฟ้อง
1: ครับ
0: ให้ส่งเสนอให้ส่งสำนวนกลับไปที่จังหวัดชลบุรีเพื่อสั่งฟ้องแต่มาถึงไอ้กลางสุดเนี่ยบอกว่าสั่งไม่ฟ้อง
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนั้นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวมากในสำนักงานการจนกระทั่งถัดมาไอ้การสูงสุดท่านถัดมาเนี่ยคือคุณนาลีปันเสถียรเนี่ยเป็นสวัสดีเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ท่านแรกหรือตอนนี้เป็นท่านแรกด้วยก็มาตั้งสอบ6คดีสำคัญจำได้ไหม
1: จำได้จำได้
0: ที่บอกว่าที่ผมเขียนเรื่องขยะใต้พรมของสำนักงานสูงสุดอ่ะ
1: ครับ
0: 6คดีสำคัญอย่างเช่นคดีวิกตอเรียซีเกรตอ่ะที่อัยการสั่งประหลาดอ่ะตอนนั้นผู้พิพากษาก็พิพากษาประหลาดด้วยโดนไล่ออกไปคนนึงเนี่ย
1: ครับ
0: วิกตอเรียซีเกรตเรื่องสวนงูภูเก็ตที่ไปทำร้ายที่ตู้เห่าถูกกาสั่งคนไปทำร้ายยาม
1: ใช่
0: แล้วก็ตำรวจสั่งไปฟ้องปุ๊บปุ๊บสุดท้ายก็สั่งไปฟ้องเลยเนี่ยพวกนี้นะฮะคดีบุกป่าเมืองเลยเนี่ยแล้วไอ้มาวินเบดหรือเดลอตโต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในที่บอกว่าให้ตั้งคณะทำงานมาตรวจสอบแล้วก็มีหลายคดีอย่างเช่นจังหวัดเลยบุกป่าเลยอะไรพวกนี้นะฮะ
1: เรื่องตระกูลดัง
0: เดลอตโต้เนี่ย
1: บุกรุกพื้นที่ป่าที่จังหวัดเลย
0: เบนชัยกันสูตรในหลักเพื่อเก็บใช้เนี่ยเบนชัยสูตรแล้วก็เดลอตโต้เนี่ยคณะทำงานบอกว่ามันมีความไม่ปกติ
1: ครับ
0: อันนี้อายการสูงสุดท่านหนึ่งคืออำนาจเจเจริญลักษณ์เนี่ยนะแต่ว่าท่านเนี่ยก็ไม่ยอมแถลงผลนะแต่ท่านก็สั่งให้มีการตั้งคณะให้อายการเนี่ยเอาสำนวนมารื้อฟื้นคดี
1: ครับ
0: มารื้อฟื้นคดีแล้วก็เลยสั่งฟ้องนายกิติศักดิ์ใหม
1: ่
0: ที่จังหวัดชลบุรี
1: ครับ
0: แต่พอขึ้นศาลนัดลงนัดแรกเลยผมจำรายละเอียดไม่ได้ในกิจศักดิ์ก็หนี
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวเข้าใจว่าจำหน่ายคดีอยู่นะเพราะนี่จากผู้ต้องหาเนี่ยหนีใช่ไหมเรื่องก็เงียบไปแล้วตอนนั้นมีอัยการจังหวัดท่านหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ว่าเป็นคนสั่งฟ้องนะ
1: ครับ
0: ถูกกล่าวหาว่าไปพบจำเลยพบต้องหาเรื่องอะไรเงี้ยนะถูกสั่งคนที่สั่งฟ้องนะสั่งฟ้องนะ
1: ครับ
0: ถูกพักงานตั้ง3 ปีอ่ะ
1: ถ
0: ูกพักงาน3 ปีแล้วเพิ่งได้กลับแล้วราชการพักงาน3 ปีนั้นไม่ได้เงินเดือนนะคุณประชัก
1: ครับ
0: ก็มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี
1: ้คือเรื่องเว็บพนันเนี่ยมันมูลค่ามหาศาลมากคุณประสงค์ฮะ
0: เงินมันเยอะ
1: แล้วเงินมันเยอะมันไม่เข้าใครออกใครฮะ
0: แต่เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่กล่าวหาถึง
1: ครับไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็ถูกมองว่าเงินมันเยอะอ้าวพอเงินมันเยอะปั๊บมันก็ผลประโยชน์เยอะ
0: มีประกันตัว5 คดีจำได้ไหม
1: จำได้
0: ที่เราไล่ประกันตัว5 คดีนั่นแหละก็เกี่ยวพันกันเรื่องนี
1: ้ครับ
0: โอเคทีนี้เรื่องไปถึงปปชก็มีนายตำรวจที่จับเรื่องเนี้ยเข้าใจไปร้องปปช
1: ครับ
0: ที่สุดปปชก็บอกอ้าวเพิ่งมีมติของอนุกันกรองเรื่องไต่สวนคดีทุจริตภาคการเมืองกับปกครองเพิ่งมีบอกเฮ้ยเรื่องนี้ควรจะต้องตั้งขึ้นมาไต่สวนคนที่เกี่ยวข้อง
1: ครับ
0: อะไรพวกนี้ก็มีอดีตอัยการสูงสุด2 ท่านกับ
1: ที่ประเดี๋ยวสรุปสุดท้ายได้แล้วครับเพราะว่าเหลือครึ่งนาทีละ
0: ก็เราดูก็เราผลว่าปปชชุดใหญ่จะรับข้อเสนอนี้ว่าตั้งกรรมการมาไต่สวนอันนี้ต้อง
1: คร
0: ับต้องไปอย่างกับพิจาร
1: ณาไปอ่านต่อในสำนักข่าว Next News นะครับผมอ่านแล้วผมก็ต้องอ่านหลาย

0: เที่ยวนะครับเพราะว่ามันข้อมูลเยอะมากขอบพระคุณคุณประสงค์นะครับขอบพระคุณนะฮะสวัสดีครับอ้าวนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่นำเสนอผ่านทกประเด็นค่ำคืนนี้ผมประจักษ์มงคลและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ทกประเด็นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 20 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแร่เหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแร่เมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
7: สวัสดีค่ะเจอกันนะคะวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ใน Econbiz ค่ะมาเจอกับคุณผู้ฟังก็มาคุยเรื่องปากท้องเศรษฐกิจกันทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะตั้งคำถามนี้ให้กับคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปคุยกับอาจารย์ดนุวัฒน์ศักดิ์คริกันทุกวันศุกร์นะคะว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังใช้ AI ไปกับอะไรบ้างลองนึกดูแล้วกันเนาะบางทีเสิร์ชGoogle เฉยๆเนี่ยมันก็ใช้ AI ในการคำนวณหาคำตอบให้เราแล้วนะคะหรือว่าใช้อยากรู้อะไรก็ถามปลูกต้นไม้ยังไงดีกินอะไรดีสูตรอาหารไปเที่ยวยังไงดีวางแผนให้หน่อยแต่บางคนก็ใช้ AI ในการหาเงินโอ้มีข่าวออกมาเพียบเลยนะบางก็ใช้ในการลงทุนหาหุ้นสร้างธุรกิจทำมาร์เก็ตติ้งแคมเปญทั้งหลายนะคะคือรวมถึงบริษัทใหญ่ๆก็ใช้ AI ในการทำงานซ้ำๆมากขึ้นแล้วก็ให้มนุษย์ไปทำงานที่สร้างสรรค์มากกว่าวันนี้เราก็จะมาคุยการสร้างธุรกิจในยุค AI นี่แหละค่ะว่าเราจะใช้มันให้เป็นประโยชน์สูงสุดอย่างไรเพราะ AI ก็นับวันยิ่งเป็นดาบสองคมที่คมมากขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ค่ะจับกระแสของเศรษฐกิจโลกที่ตอบรับกับเรื่อง AI กับอาจารย์ดนุวัฒน์ศักดิ์คริกนะคะจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าค่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
8: ครับสวัสดีครับคุณธัญมัยสวัสดีท่านผู้ฟังรายการทุกท่านครับ
7: อาจารย์ล่ะคะถามก่อนเลยนะคะสัปดาห์นี้ใช้ AI ไปกับเรื่องอะไรบ้างนะคะ
8: หลายเรื่องมากๆนะครับก็หลักๆก็คงเป็นเรื่องของการหาข้อมูลนะครับเรื่องของการทำงานนะครับเป็นหลักแล้วก็อาจจะเป็น เกิดเล็กเกิดน้อยนะครับที่เราอยากได้ข้อมูลอย่างยุคนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของพวกฟุตบอลโลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็หาข้อมูลทีมนั้นทีมนี้นะครับเวลาเราดูฟุตบอลก็จะได้แบบมีองค์ความรู้นะครับประกอบไปด้วยก็อาจจะเข้ามาแทนsearch engine ไปได้เยอะพอสมควรครับ
7: เออใช่แล้วถ้าจะเป็นประโยชน์กับภาคธุรกิจด้วยล่ะคะมันจะสามารถเข้ามาอยู่ในส่วนไหนของธุรกิจได้บ้าง
8: ครับล่าสุดเลยนะครับก็มีบทความที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ World Economic Forum นะครับเมื่อวานนี้เองชื่อว่า Why Businesses Are Investing in Human Connection in the Age of AI นะครับทำไมธุรกิจถึงตอนนี้หันมาลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์ของมนุษย์นะครับแต่ว่าอย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคของ AI อย่างเต็มรูปแบบนะก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการใช้เทคโนโลยี AI เข้ามานะถือว่าในแทบจะทุกองค์กรไม่ว่าเป็นระดับเล็กระดับกลางระดับใหญ่นะครับภาครัฐภาคเอกชนครัวเรือนใช้กันเยอะมากเลยนะครับสาเหตุนึงเนี่ยก็คงปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นกันว่า AI เนี่ยกำลังทำให้ความสามารถในทางเทคนิคเนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายกลายเป็นสินค้าที่มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเมื่อเราเปรียบเทียบกับในอดีตไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เป็นทักษะเฉพาะด้านหรือเฉพาะทางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับตัวเราให้กับองค์กรของเราซึ่งทุกองค์กรนะครับก็ต้องพยายามหาบุคลากรหาคนนะครับที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมีทักษะเฉพาะทางมาทำงานแต่ว่าวันนี้เนี่ยปัจจัยหนึ่งที่มันมาช่วยนะครับทำให้องค์กรของเราบริษัทของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขันเนี่ยก็คือเทคโนโลยี AI เพราะว่าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้โดยความรวดเร็วนะครับสามารถสร้างเนื้อหาแบบที่คุณธัญญมัยบอกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นคำถามสัมภาษณ์งานนะครับต่างๆนานาทำคอนเทนต์ได้อะไรได้สารพัดเลยนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเร็วมากๆด้วยนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาแล้วมันเรียกว่าเป็นที่นิยมเพราะว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่า Economy of Speed นะครับคือมันสามารถตอบโจทย์เราเนี่ยด้วยความรวดเร็วนะแต่ที่สิ่งต่างๆที่ AI ทำได้ทุกวันเนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นทำให้คุณค่าขององค์ความรู้หรือว่าทักษะบางอย่างเนี่ยนะครับมันลดลงคือสมัยก่อนมันเป็นเรื่องที่หายากใช่ไหมครับหาคนวิเคราะห์ข้อมูลเก่งๆหาคนเขียนแบบดิจิทัลคอนเทนต์แคมเปญทางด้านการตลาดเก่งๆอาจจะหาไม่ได้ง่ายหรือว่าใช้เวลาแต่วันนี้ AI เนี่ยมันเข้ามาทุ่นนะครับทุ่นแรงแล้วก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้ทางเทคนิคความรู้เฉพาะด้านนะครับหรือทักษะเฉพาะทางเนี่ยมันก็จะทำให้คุณค่าของมันในตัวคนเนี่ยดูเหมือนจะลดลงเรื่อยๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามไอ้การที่ทักษะเหล่านี้เนี่ย AI ทำได้มากขึ้นก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าบทความที่ผมอ่านมาใน World Economic Forum นะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยก็กล่าวถึงนะครับบอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ AI เนี่ยยังเข้ามาทดแทนไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ trust หรือว่าความไว้วางใจความเห็นอกเห็นใจกันนะภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy นะครับหรือว่าเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับการสร้างแรงบันดาลใจนะการสร้าง inspiration นะครับภาวะผู้นำ leadership นะครับหรือว่าการทำงานร่วมกันนะครับของมนุษย์สร้างให้เกิด collaboration สร้างให้เกิด teamwork เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ทั้งหมดตรงนี้เองเนี่ยอาจจะใช้คำว่ามันเป็น human skills ละกันเมื่อกี้เราพูดถึงว่า AI มีทักษะใช่ไหมครับ analytical skill นะครับทักษะการเขียนคอนเทนต์ทักษะการวิเคราะห์อะไรต่างๆแต่สิ่งที่ยังทดแทนไม่ได้เนี่ยคือ human skill นะครับดังนั้นสิ่งที่ AI ยังทดแทนไม่ได้ในปัจจุบันจึงกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงขึ้นในตลาดแรงงานนี่จึงเป็นเหตุครับว่าหลายองค์กรระดับโลกในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจจำนวนมากเนี่ยหันมาพยายามพัฒนา human skills นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ AI เนี่ยยังไม่สามารถทำได้ครับ
7: งั้นถามต่อแบบง่ายๆเลยแล้ว human skill เราต้องไปเรียนยังไงคะอาจารย์กว่าจะเป็นกว่าจะเชี่ยวชาญเนี่ย
8: ครับคือคำว่าสกิลเนี่ยนะครับ เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันอาจจะผ่านการกระบวนการแค่เรียนหรือแค่ท่องจำหรือแค่ฟังไม่ได้อะไรที่เป็นทักษะเนี่ยมันมักจะต้องผ่านการฝึกฝนนะครับตอนนี้เข้าบรรยากาศฟุตบอลโลกแล้วกันนะครับค คนที่เล่นฟุตบอลเก่งๆเนี่ยก็เรียกว่ามีทักษะใช่ไหมครับในการเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเนี่ยพวกนี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมมานะครับอย่างหนักหน่วงเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของนักกีฬาอย่างฟุตบอลที่เราเห็นทีมชาติระดับโลกนะครับหลายทีมที่แข่งกันตอนนี้เขาก็ต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนนะครับเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตแบบโตสามารถไปเที่ยวสามารถไปเรียนหนังสือเหมือนคนปกติได้เขาก็ต้องเข้าแคมป์เขาก็ต้องฝึกดังนั้นทักษะทุกอย่างนะครับมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้มีการฝึกฝนทีทักษะที่เราเรียกว่า human skill นะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานภาวะผู้นำหรือ leadership นะครับหรือว่าทักษะการทำงานร่วมกันที่เราเรียกว่า collaboration เนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับมันไม่สามารถอ่านหรือว่าท่องหรือว่าฟังอย่างเดียวคนที่เรียนวิชาภาวะผู้นำแล้วสอบได้ A ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเสมอไปนะครับมันต้องผ่านกระบวนการในการ เห็นเราสังเกตเราได้มีการเจอสถานการณ์จริงนะครับเราได้อยู่ร่วมกันกับคนดังนั้นยิ่งเราได้อยู่ร่วมกันกับคนเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้นะครับว่าคนที่ต่างกันเนี่ยเขามีความคิดอย่างไรนะครับเขามีวิธีการทำงานอย่างไรเขามีทักษะการสื่อสารอย่างไรก็ต้องค่อยๆซึมซับมันก็เป็นกระบวนการซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในระบบการศึกษาที่เป็นระดับนานาชาติระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในหลักสูตรทั่วโลกนะครับตั้งแต่ประถมมัธยมมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็เน้นทั้งเรื่องที่เป็น knowledge ก็คือองค์ความรู้แล้วก็เป็นเรื่องของทักษะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเข้าไปเรียนนะครับที่หนึ่งแล้วเขาฝึกให้เราpresent นะครับทุกวันนี้เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่สามารถนำเสนอเก่งได้นะครับเราเข้าเรียนในโรงเรียนเราเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับมีการให้ทำงานกลุ่มร่วมกันเราก็จะรู้จักนะครับวิธีที่จะทำงานกับคนอื่นวิธีที่จะสื่อสารนะครับหรือว่าสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่อาจจะบอกว่าโลกในยุค AI เนี่ยหลายองค์กรหลายธุรกิจหลายบริษัทระดับโลกเนี่ยกำลังที่จะพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้เพราะว่า AI ทุกวันนี้หลายบริษัทนำมาใช้ก็สามารถลดต้นทุนได้เพิ่มประสิทธิภาพในงานบางอย่างได้แต่สิ่งที่ AI ยังตอบไม่ได้เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่องค์กรทั่วโลกพยายามนะครับอันนี้อ้างอิงจาก World Economic Forum เขาพยายามที่จะสร้างเพราะว่าโลกเราเนี่ยนะครับอาจจะกำลังเผชิญสิ่งที่เรียกว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าเกิดการเชื่อมต่อนะครับมี Hyper Connectivity เชื่อมต่อกันเยอะเลยนะครับจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่พัฒนามาอย่างมากในยุค 20-30 ปีที่ผ่านมาแต่มันยิ่งเชื่อมต่อมากแต่เราอาจจะเผชิญสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวมากขึ้นเรียกว่าhyper connected but hyper lonely คือเชื่อมต่อกันเยอะนะแต่ทำไมคนรุ่นใหม่เนี่ยยังรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเผชิญความโดดเดี่ยวเผชิญความเหงาไม่สามารถที่จะสื่อสารไม่สามารถที่จะพูดคุยนะครับกับคนหรือเพื่อนร่วมงานหรือไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนข้ามเจเนอเรชันข้ามรุ่นได้อย่างราบรื่นราบเรียบหรือว่าไร้รอยต่อตรงนี้เองครับมันเลยกลายเป็นแกปหรือเป็นช่องว่างที่สำคัญในการทำงานในธุรกิจต่างๆในยุค ปัจจุบันที่อุปกรณ์ device เชื่อมกันข้อมูลเชื่อมกันก่อนหน้านี้เราก็บอกใช่ไหมครับว่าโอ้โหมันต้องทำให้เกิดการเชื่อมข้อมูลนะต้องเกิดการเชื่อมต่อกันในการทำงานปรากฏตัวนี้เทคโนโลยีช่วยนะครับช่วยให้หลายอย่างมัน connect กันได้แต่ปรากฏว่าคนไม่ connect กันนะครับมันก็เลยเป็นปัญหาหรือเป็นเรียกว่าเป็นความท้าทายละกันนะครับที่หลายองค์กรอาจจะไม่สามารถสร้างความไว้วางใจนะครับระหว่างหัวหน้าลูกน้องเจ้านายเพื่อนร่วมงานได้นะครับหรือความผูกพันที่มีต่อองค์กรเนี่ยอาจจะลดลงหรืออาจจะลามไปถึงการเกิดปัญหาสุขภาพจิตนะครับที่มากขึ้นสังคมก้มหน้านะเราดูแต่หน้าจออย่างเดียวนะครับพอเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเราเครียดละนะครับหรือว่าบางทีเราไปเห็นคอนเทนต์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดได้นะครับอาจจะไปถึงเรื่องของความร่วมมือการในสังคมเนี่ยมันลดลงหรือมันอ่อนแอลงอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายอย่างมากนะครับเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าในบางประเทศเนี่ยนะครับในยุค ปัจจุบันเนี่ยนะครับปี2026เนี่ยบางประเทศเนี่ยเริ่มมีเหมือนกันนะที่เขาจำกัดอายุในการใช้โซเชียลมีเดียนะครับจำกัดเวลานะครับโรงเรียนมีการหันมาให้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับเล่นกีฬาเล่นดนตรีอะไรกันมากขึ้นเพราะว่าก็มันเกิดความท้าทายตรงนี้แหละครับที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อแต่คนเนี่ยห่างกันมากขึ้นครับ
7: เสริมอาจารย์ด้วยนะคะอันนี้บทความจากกรุงเทพธุรกิจเขาบอกรายงานล่าสุดจาก Workday Gen Z เนี่ย เป็นกลุ่มพนักงานที่รู้สึกผูกพันกับเพื่อนร่วมงานน้อยที่สุดในทุกเจเนเรชันรู้สึกโดดเดี่ยวตัดขาดรู้สึกโดดเดี่ยวสูงกว่าพนักงาน Gen X ถึง12เท่าโอ้แต่เหตุผลก็เข้าใจนะเพราะน้องๆเขาเรียนในช่วงโควิด19พอดีจันเนี่ยแล้วก็จบมาก็เป็น First Shopper เพิ่งเริ่มทำงานแต่พอมันช่วงจังหวะที่เทคโนโลยีซูมอะไรเข้ามาทำให้เขาขาดโอกาสในการเรียนแบบเจอกันการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรการสร้างความสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์จริงในออฟฟิศเนาะเพราะว่าอาจจะเข้างานปุ๊บโอ้โหได้ทำงาน Work From Home เลยได้ทำงานรีโมทเลย
8: ครับก็อันนี้อันเป็นสถานการณ์ที่จริงเกิดขึ้นใช่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากยุคโควิดที่เรารู้จักที่จะเรียนออนไลน์นะครับเราเริ่มที่จะมีการ Work From Home Work From Anywhere มากขึ้นแต่สุดท้ายนะครับมันก็ต้องกลับมาในคอมมูนิตี้ในสังคมที่มันมีการเจอกันดังนั้นเนี่ยนะครับอันนี้มันจะมีอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เรียกว่าดิจิทัลเวลบีอิ่งด้วยนะครับก็คือความที่มีสุขภาวะที่ดีในยุคดิจิทัลเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆมันก็เข้ามาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความท้าทายของโลกธุรกิจในยุค AI ก็ว่าได้นะว่าเราจะรักษาบาลานซ์นะครับอย่างไรดีคือการใช้ artificial intelligence ในการทำงานจริงๆผมว่าไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือแม้แต่ภาครัฐหรือทุกภาคส่วนเนี่ยทุกอินดัสทรีเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนนะครับคือไม่ใช้ในแปลกแล้ววันนี้เพราะทุกคนใช้หมดเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันมี economy of speed นะมันเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็มันทำให้ต้นทุนเนี่ยมันลดลงนะครับบางอย่างก็ทุ่นแรงคนไปได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าองค์กรก็จะเผชิญความท้าทายแบบนี้แหละเพราะว่ามันจะปล่อย AI วัน 100% เนี่ยก็คงไม่ใช่ทุกกิจกรรมหรือทุกลักษณะของการทำงานถูกไหมครับมันก็ยังต้องมีการมาพบกันมันยังต้องมีเซอร์วิสบางธุรกิจเป็นการให้บริการอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นความท้าทายที่ World Economic Forum บอกว่าวันนี้เนี่ยจะต้องหันมาลงทุนนะที่ผ่านมาเราบอกว่าเราต้องลงทุน AI ใช่ไหมครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพยายาม invest ใน AI เยอะมากแล้วโอเคมันก็มีประสิทธิภาพแหละในการทำงานที่มากขึ้นแต่ว่าวันนี้ต้องหันมาลงทุนเรื่องของ human connection ด้วยนะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยแหละนะครับในการทำงานมันคงไม่ใช่มองแค่ว่า AI จะมาแย่งงานคนตรงไหนแล้วเราต้องไปพัฒนาทักษะอะไรโอเคเรื่องนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เราก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าเราก็คงต้องพัฒนาทักษะบางอย่างนะครับที่มันจะเป็นตำแหน่งงานในอนาคตได้ AI เข้ามาทดแทนบางตำแหน่งอันนี้ก็โอเคไม่ได้ว่ากันแต่ว่าสิ่งที่บทความล่าสุดของ World Economic Forum เขาอยากเน้นก็คือว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของไม่ใช่ human versus AI แต่เป็น human plus AI นะครับไม่ได้มาแข่งกันแต่ว่าต้องมาทำงานร่วมกันคือมาเสริมศักยภาพซึ่งกันและกันดังนั้นนะครับในองค์กรทุกๆอุตสาหกรรมก็ควรจะต้องที่จะวิเคราะห์ตัวเองแหละว่าในงานขององค์กรเราของบริษัทเราเนี่ยหรือหน่วยงานที่เราทำงานอยู่เนี่ยAI เนี่ยมันเหมาะกับงานประเภทไหนหรือมันมาช่วยทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากอันนี้ต้องยอมนะครับการคาดการณ์การทำงานที่มันเป็นงานซ้ำๆนี่เราก็พูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่ AI จะมาบูมในยุค 2-3 ปีที่ผ่านมาจริงๆเราพูดกันมานานว่าโอเคงานซ้ำๆเนี่ยนะมัน AI เขามาทำแน่นอนนะครับหรือการวิเคราะห์ที่มันเป็นเชิงเทคนิคมากๆนะครับแต่เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าแล้วมนุษย์เราเนี่ยนะครับยังมีข้อได้เปรียบนะในการทำอะไรบ้างนะครับแต่ยกตัวอย่างเรื่องของจริยธรรมนะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของภาวะผู้นำอย่างที่หลายหน่วยงานก็พยายามในตอนนี้ต้องสร้างผู้นำให้ได้ไม่งั้นกลายเป็น AI จะทำหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็อาจจะไม่เข้าใจบริบทนะครับคือ AI เนี่ยทำงานบนหลักของการประมวลผลในลักษณะของอัลกอริทึมนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมิสหรือพลาดนะครับหรือมีความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจบริบทซึ่งตรงเนี้ยมนุษย์เราหรือคนเราเนี่ยก็จะมีความเข้าใจในบริบทสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นorganization culture วัฒนธรรมขององค์กรของเราอันนี้บริบทพวกนี้มนุษย์ก็จะเข้าใจได้ลึกซึ้งกว่าแล้วก็จะตัดสินใจนะครับที่มันเป็นลักษณะของการตัดสินใจในเชิงการสร้างคุณค่าเนี่ยได้ดีกว่านะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าองค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุค AI ไม่ใช่องค์กรที่ใช้ AI มากที่สุดไม่ใช่องค์กรที่ ช้หรือว่าลงทุนใน AI เยอะที่สุดแต่ต้องเป็นองค์กรที่ผสมผสานการใช้ AI กับศักยภาพของมนุษย์ได้ดีที่สุดนะครับอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้เราอยู่ในยุค AI เพราะฉะนั้นความสำเร็จมันจะวัดกันที่ว่าใครใช้ AI เยอะกว่ากันนะครับใครลงทุน AI เยอะกว่ากันอันเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นการคิดหรือว่าวางแผนที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ซะทีเดียวแต่ต้องผสมผสานให้ได้ใครที่ผสมผสาน AI กับมนุษย์นะครับได้เต็มศักยภาพที่สุดก็น่าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในยุค AI ครับ
7: เห็นภาพเลยนะคะแล้วก็รู้สึกดีมีความหวังนะพอบอกอย่างนี้นะคะแสดงว่าเราก็ยังจะมีงานทำยังมีเพื่อนร่วมงานให้ได้พบปะพูดคุยกินข้าวกันนะแต่ถ้ามองในมุมนายจ้างถ้าเราตัดคำว่า well-being ออกเนี่ยก็คือความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานออกเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องผลกำไรเนี่ยอยู่ในยุคนี้มันก็สบายมากเลยนะอาจารย์ไม่ต้องมีออฟฟิศให้คนทำงานจากบ้านมีอินเทอร์เน็ตก็พอเนี่ยแต่ว่าพอถ้าจะอยากสำเร็จแบบที่อาจารย์ว่าโอ้โหต้องกลับมาเช่าออฟฟิศไหมต้องจัดกิจกรรมไหมต้องพาไปเอาติ้งไหมก็กลายเป็นต้นทุนที่งอกขึ้นมาอีกโอ้อาจารย์คิดว่าบริษัทในไทยเท่าที่สำรวจมาเนี่ยนะคะแนวโน้มเป็นยังไงบ้างกับการที่อยากสร้างความสัมพันธ์มนุษย์ให้ดีขึ้นเนี่ยค่ะ
8: ครับตอนนี้เนี่ยคือก็อาจจะต้องย้อนกลับไปเหมือนที่คุณธัญมัยบอกตั้งแต่โควิด-19 เนี่ยนะครับก็ลักษณะการทำงานผมเชื่อว่าก็เป็นไฮบริดไปพอสมควรแล้วล่ะนะครับยิ่งถ้าเป็นเทคเฟิร์มเนี่ยก็คงจะไปมากกว่าบริษัทในอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมอื่นๆด้วยซ้ำนะครับมันคงมีเรื่องของการลดนะครับตำแหน่งงานในบางส่วนลงไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คงเกิดขึ้นกับหลายอุตสาหกรรมนะครับภาครัฐอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าภาครัฐเขายังต้องใช้ระบบที่พึ่งพิงพึ่งพานะครับคนแล้วก็อาจจะปรับตัวกับเทคโนโลยีได้ช้ากว่าภาคเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่านะครับการพบปะนะการเจอกันนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับถ้าไม่นับเรื่องวิกฤตราคาน้ำมันเนี่ยเที่ยวบินไปหลายประเทศนี่ก็เต็มกันตลอดนะครับการเดินทางนะครับไปประชุมที่ต่างประเทศนะครับชาวต่างชาติมาที่เราอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็ยังเกิดขึ้นสิ่งที่อาจจะเป็นทิศทางนะครับที่ทุกองค์กรพยายามทำแน่นอนเรื่องของการลดต้นทุนนะครับหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้เนี่ยผมเชื่อว่ายังไงก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นการนำ AI เข้ามาเนี่ยนะครับทุกคนก็จะคิดแหละว่าเข้ามาแล้วมันจะช่วยลดต้นทุนอย่างไรนะครับถ้าเราไม่จ้างคนตรงนี้ไม่จ้างคนตรงนั้น AI เข้ามาจะเป็นอย่างไรแต่พอไปถึงจุดหนึ่งนะครับพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ย AI มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ 100% ทีนี้พอมันไม่ได้ตอบโจทย์100% เนี่ยก็ต้องกลับมาคิดละนะครับแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับจะให้ AI ตัดสินใจอย่างเดียวอย่างที่บอกว่ามันก็เป็นอัลกอริทึมนะครับของ AI อ่ะซึ่งมันไม่แอพพลายอาจจะไม่ได้แอพพลาย 100% นะครับกับคอนเท็กซ์หรือบริบทซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นอัลกอริทึมิกริสคือความเสี่ยงทางอัลกอริทึมนะครับมันอาจจะเป็นการตัดสินใจนะครับที่ไม่ได้แมทช์หรือไม่ได้ตรงกับบริบทนั้นๆ 100% อ่ะล่ะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นพื้นที่ที่ทำให้อะไรครับทำให้มนุษย์เราเนี่ยต้องเข้ามาละดังนั้นก็ต้องมีกิจกรรมนะครับที่มันจะสารสัมพันธ์มันจะทำให้เกิดการสร้างผู้นำได้ถูกไหมครับกิจกรรมเหล่านี้ผมเชื่อว่าก็ยังเป็นสิ่งที่เป็น human oversight นะครับที่สำคัญในอนาคตแล้วก็จำเป็นที่อาจจะยังต้องลงทุนเพราะอะไรครับธุรกิจเองก็ต้องมองครับว่าลงทุนอะไรแล้วมันคุ้มมันเกิดปัญหาบางอย่างอะครับ AI แก้ไม่ได้ทำยังไงครับความสัมพันธ์ของคนในทีมมีปัญหานะหัวหน้ากับลูกน้องอยู่คนละเจเนเรชันนะครับมีปัญหายกตัวอย่างประมาณนี้ AI อาจจะแก้ไม่ได้นะครับผมเชื่อว่าลองแล้วล่ะคงต้องลองแต่พอ AI แก้ไม่ได้ปุ๊บก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงอันนี้ก็คือสาเหตุที่หลายธุรกิจทั่วโลกเนี่ยก็ต้องหันมาลงทุนในเรื่องพวกนี้เพราะอะไรครับเพราะเขามองว่าเมื่อลงทุนตรงนี้แล้วมันจะทำให้ธุรกิจไปต่อได้แน่นอนโกเป้าหมายยังเหมือนเดิมเราก็ต้องการให้ธุรกิจเราอยู่รอดประสบความสำเร็จเติบโตไปได้นะครับ การลงทุนก็จะต้องมองในสิ่งที่มันคุ้มค่าที่สุดดังนั้นผมคิดว่าทิศทางนะครับก็คือลงทุนทั้งเรื่อง AI ที่จะมาลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องสร้างนะครับความสัมพันธ์นะครับในหน่วยงานในองค์กรสร้างคนที่จะเป็นลีดเดอร์คนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำกระบวนการแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นลักษณะของไฮบริดนะครับ
7: ขอขยายออกไปนอกองค์กรด้วยนิดหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างคนในอุตสาหกรรมเดียวกันนะคะหรือว่าในพื้นที่ในประเทศเดียวกันเนี่ยมันก็จำเป็นนะคือบางคนอาจจะเรียกว่ามันเป็นคอนเนคชันแต่จริงๆมันก็เป็นการสร้างเน็ตเวิร์กอย่างหนึ่งอาจารย์มีมุมมองตรงนี้ไงบ้างคะว่าแม้ว่าเทคโนโลยีจะมากมายแล้วก็ตามแต่ว่าการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมันทำให้งานต่างๆมันไปได้ราบรื่นได้มากขึ้นจริงๆเนาะ
8: ค่ะใช่ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่วันนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหนทางแห่งการสร้างความสำเร็จนะครับให้กับองค์กรของเราเนี่ยก็คือต้องมองให้ขาดต้องมองให้ทะลุเลยนะครับคือภาษาอังกฤษเรียกว่ามันต้อง breakthrough ว่าตรงไหนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจาก AI นะครับอันนี้ก็คือนี้เป็น business perspective แล้วกันนะครับเป็นมุมมองเชิงธุรกิจแล้วกันคือมันจะมีส่วนไหนที่ AI เข้ามาแล้วนะครับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับการบริหารจัดการของเราเนี่ยดีขึ้นนะครับก็ลดต้นทุนได้ส่วนไหนนะครับที่เราจะต้องเติมส่วนที่ไม่ใช่ AI เข้าไปนะครับหลายธุรกิจทั่วโลกนะครับใหญ่ๆเนี่ย Amazon Uber พวกนี้นะครับเขาก็ใช้อัลกอริทึมต่างๆนะครับในบทความต่างประเทศนี่ก็มีเขียนเคสสตัดดี้พวกนี้ไว้เยอะมากเลยนะครับในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรนะครับใช้ประเมินคุณภาพต่างๆในการทำงานแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับก็ยังพยายามที่จะสร้างนะความสัมพันธ์ของคนในทีมนะครับพยายามสร้างคนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำให้ได้อันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมคิดว่าแต่ละองค์กรเองนะครับหรือถ้าท่านผู้ฟังเป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาต้องคิดนะครับแล้วก็ต้องมองให้ขาดเลยว่าประเด็นไหนที่เราเผชิญความท้าทายแบบไหนแล้วจะเอาอะไรเนี่ยนะครับไปตอบโจทย์นั้นเรามีเคสจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลาก็ลองไปหาข้อมูลนะครับในเคสต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับที่หลายธุรกิจก็พยายามพัฒนาคือพัฒนา AI ไปเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าวันนี้เราหยุดเลยแล้วกัน AI แล้วเรามาหันมาพัฒนา interpersonal skill อย่างเดียวแต่ว่า AI ก็ต้องพัฒนาให้เต็มที่แล้วดูซิว่าศักยภาพแบบเต็มที่เนี่ยนะครับมันไปถึงจุดไหนได้แต่บางจุดนะครับที่มันเป็นความเข้าใจในทางบริบทนะครับเรื่องของความเป็นธรรมต่างๆนานาพวกนี้นะครับหรือเอมพาธีความเห็นอกเห็นใจพวกนี้ก็ต้องเอาเน้นให้ความสำคัญกับคนครับ
7: ค่ะงั้นก็หวังว่าเราจะได้คุยกันเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปนะคะอาจารย์โดยที่เราไม่ต้องคุยกับ AI เนาะในการจัดรายการวิทยุนะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความเห็นกันค่ะ
8: ครับ
7: ค่ะคุยกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอาจารย์ดนุวัฒน์สาคริกนะคะก็ยังเป็นมนุษย์มาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีล้นหลามเหลือเกินใช่ไหมในการที่ผู้จัดรายการจะเลือกมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันก็พยายามจะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วกันนะคะอย่างใครทำสายสื่อสารนี่จะรู้เลยว่า AI มันน่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆอ่ะอย่างคนที่ทำอาชีพแปลอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวนี้ก็3วิไม่ถึงแหละ AI ก็แปลพรึบออกมาให้ได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามออกมาเป็นภาษาไทยนะฮะหรือการทำการสื่อสารที่เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์อ่ะเดี๋ยวนี้3วิมันก็เขียนออกมาให้ได้เป็นบทความขนาดยาวแล้วนะคะแม้แต่การสร้างรูปภาพต่างๆใช่ไหม AI ก็เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์ได้หมดแต่ใครอยู่สายสื่อสารนะคะก็อยากที่จะเอาใจช่วยว่าเราก็ยังสามารถมีอาชีพการงานอยู่ในวงการนี้ได้แต่สิ่งสำคัญที่จะมีความสำคัญมากขึ้นก็คือความสามารถในการตัดสินใจค่ะว่าเราจะควรสร้างคอนเทนต์อะไรแล้วก็มีวิจารณญาณที่จะประเมินคุณภาพของสิ่งที่ผลิตออกมาก็เหมือนเราเป็นบรรณาธิการให้กับเจ้า AI นี่อีกทีนะคะว่าที่ทำออกมามันดีหรือยังแง่มุมนี้มันเป็นประโยชน์กับคนไหมเนี่ยนะคะหรือว่ามันจะมีผลกระทบ อะไรออกมาไหมใช่ไหมเห็นแชร์กันเยอะเหมือนกันนะในโซเชียลช่วงที่ผ่านมาก็มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะคะก็เป็นคณะที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะเนี่ยแล้วเขาก็โพสต์หลักสูตรนู่นนี่โดยที่เขาใช้ AI ในการจ้างซึ่งมัน ก็ชัดเจนมากนะคะโปสเตอร์ทั้งหลายฟอนต์อย่างเงี้ยก็ดูออกนะแล้วก็มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เต็มเลยว่าเอ๊ะถ้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะเพื่อส่งเสริมให้คนได้เข้าใจแนวคิดของศิลปะอย่างลึกซึ้งใช้ AI นี่จะดีไหมนะถูกต้องไหมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะนะมันใช้ AI จ้างอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังเรื่องกระแสติกับมากขึ้นด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะเดี๋ยวจะพาไปดู Data Center อ่ะเพราะยังไง AI มันก็บ้านเกิดของมันเลยนะมันก็ต้องไปเกิดที่ Data Center ก่อนถึงจะส่งข้อมูลต่างๆมาให้เราได้นะคะว่าแล้วประเทศไทยเราจะสามารถเป็นหับของ data center ไหวไหมแล้ว data center กลางมหาสมุทรนี่มีที่ต่างประเทศเขาเริ่มกันแล้วนะคะเพราะว่าจะพลิกโฉมวงการ AI มันเป็นยังไงเดี๋ยวเอามาเล่าให้ฟังกันค่ะ
6: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
12: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: Econbiz ปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์ สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
7: กลับเข้าสู่ Econbiz นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันธัญมัยค่ะเรามาต่อเนื่องกับเรื่อง AI ไปที่ต้นน้ำของ AI นะคะกว่าที่มันจะเกิดขึ้นมาได้มันต้องมีdata center ก่อนเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดแคลนทั่วโลกนะคะก็ต้องเร่งสร้างกันเพราะว่าการใช้งานมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยมุมกลับกันเลยนะคือหลายๆพื้นที่ต่อต้านการสร้าง data center เยอะมากนะคะมีตัวเลขว่าใน ควอเตอร์1ของปีนี้เนี่ยมีโครงการ Data Center ถูกระงับหรือว่าต้องเลื่อนล่าช้าออกไปเนี่ยถึง75โครงการนะคะมูลค่ารวมเกือบ 130,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ถือว่าสูงที่สุดเลยตั้งแต่มีมาตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลมาในปี2023นะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือคนในพื้นที่เหล่านั้นอ้างว่ามันจะเกิดปัญหาการใช้พลังงานเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งหลายมันก็คล้ายๆกับเรื่องพลังงานสะอาดที่เราก็อยากผลักดันกันเต็มที่แหละมันดีต่อโลกแน่นอนนะคะลดโลกร้อนน่ะแต่พอถามว่าแล้วใครจะเอากังหันลมไปตั้งข้างบ้านตัวเองบ้างโอ้มันถ้ามันอยู่ใกล้บ้านเรานี่มันเสียงดังนะแล้วมันก็บดบังทัศนียภาพแล้วความอันตรายล่ะจะเป็นได้ไหมนั่นแหละค่ะเลยทำให้เรื่องนี้มันเคลื่อนได้ช้ามากนะคะแต่พลังงานมันก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดอยู่ดีว่าถ้าไม่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยการสร้างพลังงานมันจะทำได้ไม่เต็มที่ผู้บริหารของ Lenovo นะคะเคยวิเคราะห์ว่าในปี2026เนี่ยพลังงานในการใช้ไปกับ AI เนี่ยโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยที่ยังอยู่ภายใต้ระบบไฟฟ้าหรือว่า National Grid อยู่เนี่ยจะเกิดความกดดันสูงมากที่จะทำให้หลายๆบริษัทต้องสร้างพลังงานเป็นของตัวเองแล้วจะมาดึงจากส่วนกลางไม่ได้แล้วนะคะก็เลยมีไอเดียว่าแล้วจะไปสร้างที่ไหนดีไปอยู่ใกล้บ้านใครใครก็ไม่ต้อนรับก็เลยผุดไอเดียว่างั้นไปกลางทะเลเลยละกันก็น่าจะเวิร์กนะคะเพราะโลกเราเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นมหาสมุทรอยู่แล้วใช่ไหมโดยคนที่เป็นผู้นำเรื่องนี้เลยก็คือปีเตอร์ทิลค่ะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง PayPal เขาระดมทุน140ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะให้กับพันทาราซาเป็นสตาร์ทอัพด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีทางทะเลเงินร้อยกว่าล้านดอลลาร์นี้ลงทุนเต็มที่เลยไปกับการสร้าง Data Center กลางมหาสมุทรค่ะโดยจะใช้พลังงานจากคลื่นและน้ำทะเลมาช่วยระบายความร้อนด้วยโอ้พอประกาศเรื่องนี้ออกไปมูลค่าบริษัทพุ่งสูงขึ้นเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งเขาก็เชื่อว่ามหาสมุทรนี่แหละเป็นแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดเลยค่ะเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพระดับเทราวัตต์เช่นเดียวกับแสงอาทิตย์แล้วก็นิวเคลียร์ที่น่าสนใจคือมันจะเป็นแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดในโลกความยากมีคนพยายามที่จะผลิตพลังงานในทะเลมาเยอะมากแล้วโดยใช้คลื่นเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาคลื่นลมมันแรงมากๆอะค่ะมันอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้เลยเกิดพายุในทะเลทีซึ่งเกิดบ่อยมากเนี่ยมันจะต้องออกแบบรูปทรงยังไงนะให้มันทนทานขึ้นล่องตามคลื่นได้นะคะแล้วก็ไม่เสียหายซึ่งถ้าดูจากรูปเนี่ยอธิบายคร่าวๆให้คุณผู้ฟังเห็นภาพตอนนี้มันจะเป็นเหมือนยานอวกาศแล้วกันแต่ก็เป็นลักษณะกลมๆแล้วก็มีสายระยงระยางที่มันก็จะต้องส่งไฟไปด้วยนะคะซึ่งปีเตอร์ทีลเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยอนาคตต้องการการประมวลผลมากกว่าที่เราจะจินตนาการได้สำหรับเจ้า AI การแก้ปัญหานอกเหนือไปจากบนพื้นโลกก็คือไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปนะคะยังไม่ต้องไปอวกาศก็ได้แต่ว่าพันธลซ่าได้เปิดพรมแดนแห่งมหาสมุทรให้เราแล้วการระดมทุนครั้งนี้ค่ะก็ได้รับการสนับสนุนจากคนดังในซิลิคอนวัลเลย์อีกมากมายเลยนะคะอย่างมาร์คเบนิออฟ CEO ของ Salesforce นะคะรวมถึงจอห์นโดเวอร์นี่ก็เป็นนักลงทุนระดับตำนานเลยที่เขาเคยลงทุน Google Amazon มาแล้วค่ะการรวมตัวของนักลงทุนรายใหญ่กลุ่มนี้ก็ยิ่งแสดงความมั่นใจนะว่าอุตสาหกรรมนี้กำลังมองหาทางเลือกใหม่ที่ล้ำกว่าเดิมนะคะแล้วก็น่าจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยศึกษามาอย่างดีแล้วที่มาลงทุนกับเรื่องนี้ในเชิงเทคนิคกันหน่อยนะคะพันธาลาซ่าเขาใช้วิธีสร้างโหนดฟังดูเล็กๆแต่จริงๆมันเป็นโครงสร้างเหล็กก้อนมาเริ่มเลยความสูงประมาณ85เมตรพูดง่ายๆมีความสูงเทียบเท่ากับหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะคะแต่ว่าโครงสร้างส่วนใหญ่เนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ำนะคะแล้วก็มีการผลิตไฟฟ้าจากการเคลื่อนไหวของคลื่นที่บอกว่าเป็น กลมๆทรงกลมเนี่ยมันโผล่มาแค่ข้างบนเท่านั้นที่ทำหน้าที่ลอยตัวทำหน้าที่ปั๊มน้ำผ่านเทอร์ไบน์ภายในโครงสร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วข้างในก็มีโมดูลนะคะที่บรรจุเซิร์ฟเวอร์ AI สำหรับการประมวลผลเอาไว้ภายในเลยซึ่งถูกปิดสนิทป้องกันอากาศเข้าอย่างหนาแน่นจะพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนเรือดำน้ำก็ได้อะก็คือเป็นแบบโอ้โหเหล็กทั้งแท่งนะคะแต่ว่าอยู่รออยู่กลางทะเลไม่ไปไหนไม่กลับมาด้วยนอกจากนี้ก็จะใช้น้ำทะเลรอบข้างที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10องศาเซลเซียสในการระบายความร้อนให้กับชิปประมวลผลโดยตรงค่ะอันนี้จะช่วยประหยัดพลังงานได้มากเลยนะคะแล้วก็ประหยัดงบประมาณไม่ต้องสร้างหอระบายความร้อนหรือระบบทำความเย็นที่ซับซ้อนเหมือนกับบนบกทีนี้ Data Center ของพันธาลาซ่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสายเคเบิลเชื่อมต่อกับฝั่งด้วยค่ะซึ่งอันนี้มันแตกต่างจาก Data Center ใต้น้ำของเจ้าอื่นๆเลยนะคะมันเป็นระบบที่อิสระมากแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยตัวเองเหมือนกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นขนาดมหึมาที่เคลื่อนที่และปรับตำแหน่งได้เองโดยไม่ต้องยึดติดกับมหาสมุทรเขาก็เล่าให้เห็นภาพแบบนี้แล้วมันจะส่งข้อมูลกันยังไงมันจะใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียม Starlink ของ SpaceXของอีลอนมัสก์นี่แหละค่ะเพื่อส่งคำตอบการประมวลผล AI กลับมายังผู้ใช้งานบนฝั่งอันนี้ก็จะลดข้อจำกัดเรื่องที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่สามารถวางโหนดเหล่านี้ไว้ในมหาสมุทรลึกๆได้นะคะซึ่งมีพลังงานคลื่นแรงมากเนี่ยแล้วก็ห่างไกลจากเส้นทางเดินเรือแล้วการวางฮาร์ดแวร์ไว้ในทะเลแบบนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญของ Meta นะคะ Mike Trofferขออภัยเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Meta เลยเนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าการวางฮาร์ดแวร์ในทะเลมีความได้เปรียบด้านต้นทุนมากกว่าอวกาศมากเพราะว่าการขนส่งสิ่งของทางทะเลมีราคาถูกกว่าการยิงจรวดขึ้นสู่วงจรถึง100เท่าเลยค่ะนั่นก็เลยทำให้การประมวลผลกลางทะเลเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์มากกว่า Data Center ในอวกาศของ Elon Musk ด้วยซ้ำไปนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรทนทานถึงที่สุดตลอดไปนะคุณผู้ฟังเขาก็ต้องมีการบำรุงรักษาด้วยแต่ช่วงแรกก็พยายามออกแบบให้มันทนที่สุดนะก็ใช้เหล็กเคลือบสังกะสีนะคะไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวในลักษณะบานพับหรือฟันเฟืองเลยเพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายมากกลางทะเลซึ่งคาดว่าไอ้เจ้าโครงสร้างหลักเนี่ยจะใช้งานได้15ปีแล้วก็จะเปลี่ยนชุดฮาร์ดแวร์ประมวลผลใหม่ในทุกๆ5ปีค่ะมันก็ไปตอบรับกับเรื่องความยั่งยืนด้วยนะที่พอเป็นพลังงานคลื่นเนี่ยมันก็โอเคไม่ได้มาจากฟอสซิลแล้วก็ช่วยได้เยอะนะคะแล้วเขาก็วางแผนที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินจากการผลิตมาผลิตเชื้อเพลิงสะอาดอย่างไฮโดรเจนสีเขียวแล้วก็แอมโมเนียเพื่อเอากลับมาใช้งานบนฝั่งด้วยภายในปี2030นี่แหละค่ะที่จะเป็นการสร้างระบบนิเวศพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับ Data Center นี่ก็เป็นแผนชุดใหญ่ของเขาก็ฟังดูดีทีเดียวแหละนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมหุ้นพุ่งกระฉูดเลยแต่เดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสุดล้ำ cutting edge เลยก็อยู่ที่แบบขอบโลกเลยนะคะก็ทำได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าก็ยังต้องใช้เงินทุนมหาศาลใช้ผู้เชี่ยวชาญใช้วิศวกรที่มีความรู้ความสามารถจริงๆก็เลยจะพากลับมาที่ไทยกันหน่อยค่ะไทยเราก็ตั้งใจจะเป็นหับของ Data Center ในอาเซียนใช่ไหมมาดูกันนะคะว่ารัฐบาลชุดนี้ไปถึงไหนกันแล้วกับยุทธศาสตร์เรื่องนี้คุณเอกนิตินิติธรประภาสค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังท่านก็เป็นประธาน BOI ด้วยนะคะได้สั่งให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ Data Center ใหม่ทั้งหมดเลยค่ะจากเดิมเนี่ยมุ่งยกระดับสู่ศูนย์กลางด้านดิจิตอลและ AI ของภูมิภาคอาเซียนจำได้เลยตั้งแต่อดีตนายกเศรษฐานะคะประกาศเรื่องนี้โดยที่เราจะใช้จุดเด่นด้านทำเลที่ตั้งใช้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานเคเบิลใต้น้ำแล้วก็มีการดึงดูดการลงทุนผ่าน BOI นะคะโอ้เราพูดไปถึงเรื่อง Green Data Center ก็คือจะใช้พลังงานสะอาดในการรันแต่ประเทศเราก็ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดก่อนทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหรอท่านรองนายกก็เลย เอาให้กลับมาพิจารณาใหม่ให้รอบคอบว่าจะทำยังไงให้เกิดแรงจูงใจในอุตสาหกรรมนี้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วประเทศไทยเราก็อยากให้เป็นประเทศอธิปไตยของ Data Center ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปอันนี้เห็นด้วยนะเพราะทุกวันเนี่ยที่เราเสิร์ชอะไรกันทั้งหลายค่ะถามเล็กๆน้อยๆหรือบางทีมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเป็นความลับภายในที่เราก็เอาไปถามกับเจ้า AI เนี่ยข้อมูลเราไม่ได้อยู่ในไทย

ใกล้สุดก็สิงคโปร์มั้งแล้วก็มันก็ไปแล้วแต่เจ้าเซิร์ฟเวอร์เลยค่ะที่เราไปฝากกันไว้นะคะแล้วทำยังไงให้ประเทศเรามีอธิปไตยด้านข้อมูลของเราเองซึ่งจากการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้ก็จะมีการวางยุทธศาสตร์นะคะหลายส่วนทั้ง Data Center ที่ต้องสนับสนุนให้เติบโตไปยังอุตสาหกรรมที่เป็นต้นน้ำแล้วก็ปลายน้ำที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคนไทยค่ะสุดท้ายแล้วคนไทยจะต้องใช้ Data Center ที่ถูกลงแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นเนาะควบคู่ไปกับการที่คนไทยมีทักษะด้านนี้มากขึ้นด้วยท่านรองนายกก็มองถูกนะเขาบอกว่า Data Center เนี่ยมีทั้งมุมบวกและมุมลบมุมบวกก่อนคือฐานของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็น AI หรือที่คนเห่อพูดกันว่าพาสปอร์ตหรือไม่พาสปอร์ตเนี่ยมันก็ต้องใช้ Data Center ในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้นนะคะในมุมของประเทศไทยเราต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นจุดแข็งเพื่อต่อยอดไปสู่เรื่อง Cloud Service เช่นการใช้บริการ Data Center ในประเทศไทยซึ่งให้บริการได้เร็วขึ้นก็ต้องมาดูว่าทำยังไงให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนผ่าน BOI นะคะคนไทยต้องได้ใช้ถูกลงนี่แหละน้ำไฟก็เลยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องมีเพียงพอไม่ใช่ว่าน้ำเรามีแต่ปรากฏว่าเราไปแย่งน้ำจากภาคเกษตรอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ได้นะคะเราก็ยังเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วก็นโยบายต่างๆ BOI ก็ต้องมาช่วยเสริมนะคะอาจจะมีการปลดล็อก Direct PPA ก็คือให้มีการผลิตไฟฟ้าได้เองขายไฟให้ภาครัฐให้เอกชนเนี่ยมาช่วยกันทำเรื่องพลังงานสะอาดหรืออาจจะดึงคำขอใช้น้ำไฟมาไว้ที่ BOI ที่เดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิติที่จะมีการทบทวนยุทธศาสตร์นะคะแล้วคุณเอกนิติพูดต่อไปถึงเรื่องเศรษฐกิจโดยรวมของไทยนะคะว่าแนวโน้มปีนี้ปี69ค่ะตัวเลข GDP ปีนี้ไม่ได้เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลแต่เป็นภารกิจที่รัฐบาลจะต้องเร่งบริหารจัดการเศรษฐกิจให้โตขึ้นนะคะต้องโตมากกว่า 2% แหละแต่ภาพรวมเนี่ยจะรักษาจุดแข็งในเรื่องเสถียรภาพของประเทศมากกว่าแล้วก็จะเร่งกำจัดจุดอ่อนนั่นก็คือการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะเพราะวันนี้ไทยยังเป็นประเทศที่มีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศค่อนข้างสูงนะคะสะท้อนจากดุลบัญชีเดินสะพัดจากเดิมที่เป็นบวกเนี่ยตอนนี้กลับมาติดลบละตั้งแต่เกิดวิกฤตพลังงานอันนั้นจุดอ่อนแรกจุดอ่อนถัดมาเรื่องทักษะแรงงานค่ะเรื่องกฎกติกาในภาคการลงทุนที่เป็นอุปสรรคกับนักลงทุนเนาะแล้วก็พูดถึงกรณีที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขามองภาพของเศรษฐกิจไทยดีขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจค่ะว่าขณะเดียวกันเราก็ตั้งใจทำให้ประเทศเราดูยังมีความหวังเนาะแต่เราก็ต้องเอามาทำกันบ้านต่อค่ะโดยเป้าหมายของรัฐบาลในตอนนี้นะคะก็คือ4ปีจะยกระดับประเทศเพิ่มขึ้นได้ยังไงคนที่เข้ามาดูเรื่อง Data Center น่าจะโหเป็นหลักเป็น voice หลักแล้วตอนนี้ก็คือคุณสันติธารเสถียรไทยด้วยนะคะเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังดร.ต้นสนก็มีประสบการณ์ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยแล้วก็เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลเป็นอย่างดีค่ะคุณต้นสนก็บอกว่าตอนนี้ไทยอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สำคัญมากๆก็ต้องตั้งโจทย์ให้ถูกไม่ใช่แค่ตั้งคำถามว่าจะเอาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่าง Data Center หรือ EV มาเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตใหม่ไหมโดยมองว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบตัว K นะคะแต่มันจะเป็น K แค่ขาบนไงคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะเป็นขาขึ้นแต่มันก็จะมีคนที่ K ขาล่างถูกทิ้งท้ายไว้แล้วก็แย่ลงเรื่อยๆด้วยคำถามก็คืองั้นเราจะทำยังไงให้คนไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ค่ะแล้วทำยังไงให้อุตสาหกรรมที่อัปเกรดนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจไทยหลังจากนี้นะคะดังนั้น Data Center ฟังดูแล้วน่าจะยังอยู่กับเรานะคะยังอาจจะเห็นการลงทุนใหญ่ๆเกิดขึ้นมาเลเซียเขาก็ไปแล้วใช่ไหมเวียดนามเขาก็ดีลกันอยู่หลายเจ้านะคะเดี๋ยวมาดูว่าที่ไทยจะเกิดได้ไหมหรือจริงๆจะเป็นแบบนี่แหละเราคนไทยก็ร่วมกันเป็นเจ้าของเองด้วยนะคะเราจะได้มีสิทธิ์มีเสียงมีการออกแบบที่ตรงกับความต้องการประเทศเรามากขึ้นจากเรื่องเศรษฐกิจนะคะฝากเรื่องสิ่งแวดล้อมกันไว้อีกนิด

0: บ่อยเลยช่วงนี้แล้วก็ที่ทำให้เห็นภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือการเปิดไทม์ไลน์4ระยะว่าจุดเปลี่ยนมันจะมาช่วงไหนบ้างแล้วเราจะได้บริหารจัดการไว้ก่อนมันจะได้ไม่กลายเป็นวิกฤตเนาะช่วงแรกเลยค่ะมิถุนายนถึงกรกฎาคมคือช่วงเนี้ยนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นของปรากฏการณ์ละฟ้าฝนยังอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่อาจจะมีความแปรปรวนแล้วก็รู้สึกร้อนขึ้นบ้างก็ร้อนช่วงนี้แล้ววัดร้อนเป็นปกติอะเนาะก็ไม่มีวันไหนที่ไม่ร้อนนะคะแต่ช่วงถัดมาค่ะเรียกเฟส2สิงหาคมถึงตุลาคมนี้ความรุนแรงมันจะขยับขึ้นสู่เป็นระดับที่2โดยจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนขึ้นจากการที่ฝนเริ่มทิ้งช่วงแล้วก็มีปริมาณน้อยกว่าปกติน้ำทะเลเนี่ยอุณหภูมิในแถบทะเลจีนใต้จะพุ่งสูงขึ้นมันอาจจะทำให้เกิดพายุไต้ฝุ่นที่มีความรุนแรงหรือว่าเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าปกติค่ะพอขยับมาเฟสที่3คือพฤศจิกายนถึงมกราคมข้ามปีใหม่ไปมันจะเป็นช่วงซูเปอร์เอลนินโญอย่างเต็มตัวแล้วค่ะถือเป็นช่วงที่ปรากฏการณ์นี้พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดมันจะทำให้ฤดูหนาวของไทยเรามีอุณหภูมิร้อนกว่าปกติแล้วก็ปริมาณฝนจะน้อยลงอย่างมากจนเกิดความแห้งแล้งเลยโอ้วันนี้น่าเป็นห่วงนะถ้าในกรุงเทพอะเราหนาวกันได้หลักวันอยู่แล้วไม่รู้มันจะเหลือกี่วันแต่ภาคเหนือเนี่ยที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเหมือนกันแต่ก็ค่อนข้างซีซันนอลนะคะคนก็จะแห่ไปเที่ยวฉะนั้นถ้ามันหนาวน้อยลงก็จะทําให้เศรษฐกิจไม่ค่อยคึกคักหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งที่น่าเป็นห่วงมากถ้าฝนมันน้อยลงแล้วเกิดไฟป่ามันก็จะยิ่งลุกลามบานปลายนะคะพอไม่มีฝนมาช่วยเนี่ยพอมันแห้งแล้งมากๆต้นไม้ใบไม้มันก็กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยนะคะยังไม่จบค่ะเราขยับไปต่อเฟสที่4กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนปีหน้านะมันจะมีความรุนแรงน้อยลงละนะคะแต่ผลกระทบสะสมเนี่ยมันจะรุนแรงที่สุดเลยเพราะเป็นปัญหาวิกฤตขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำสำรองที่กักเก็บไว้มีน้อยแล้วก็เป็นฤดูเริ่มปลูกข้าวน้ำไม่พอก็จะกระทบไปทั้งครอบของทั้งปีเลยนะคะดังนั้นอาจารย์ธรก็เลยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าประเทศไทยเราจะเจอกับอากาศร้อนจัดที่อาจจะพุ่งสูงถึง50องศาเซลเซียสได้ในช่วงระยะที่4ก็คือกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมปีหน้าค่ะแล้วความแห้งแล้งที่ผิดปกติเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในเดือนเมษายนสงกรานต์ปีหน้าด้วยด้านระบบนิเวศทางทะเลค่ะอาจจะดูไกลตัวเราหน่อยเนาะแต่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าช่วงเฟสที่4ก็จะเป็นช่วงที่ทะเลได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนื่องจากตรงกับฤดูร้อนของไทยด้วยน้ำทะเลร้อนจัดมันก็เสี่ยงต่อการเกิดปะการังฟอกขาวหญ้าทะเลเสื่อมโทรมนะคะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงชายฝั่งและการประมงดังนั้นถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือรู้แล้วว่าประมาณปีหน้าน้ำจะขาดอย่างแรกเลยนะคะภาคการเกษตรและธุรกิจก็จะต้องบริหารกันให้ดีนะคะว่าจะหาแหล่งน้ำสำรองมาจากที่ไหนหรือจะแบบอุดรอไว้เลยตุนไว้รอนะคะภาครัฐเองก็ตามเนี่ยก็ต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำจากต้นทุนน้ำในช่วงปลายปีนี่แหละเพื่อให้มันมีเพียงพอในช่วงหน้าแล้งปีถัดไปนะคะช่วงนี้เรายังอยู่ในระยะหาน้ำได้ค่ะก็ต้องกักเก็บกันไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังถ้ารู้อย่างนี้แล้วนะคะใครที่ทำธุรกิจแม้แต่ครัวเรือนเราทุกคนก็ต้องใช้น้ำแล้วก็ถ้าจะเริ่มใช้กันประหยัดตั้งแต่วันนี้ให้เราได้เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนนะคะเราจะได้ไม่ได้รับผลกระทบจากซุปเปอร์เอลนินโญรอบนี้รุนแรงอย่างที่คาดการณ์กันไว้หมดเวลาของอีคอนบิสแล้วค่ะก็เอาวันนี้เอามาฝากกันหลากหลายนะคะทั้งเรื่อง AI เรื่องอากาศร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทุ่มถึง2ทุ่มนะคะวันนี้ดิฉันธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดกับรองศาสตราจารย์ดร.ดนุวัฒน์สาคริกดำเนินรายการโดยธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์และกมลชนกทีฆกุล
2: ขณะนี้เวลา 21:00 น
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแค่คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแค่คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แค่คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบพฤติการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบรายกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศิราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตร.นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยโนมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนเทนากุลรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: Mcord Radio Networkชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk

0: สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับอยู่กับผม2คนนะครับผมจอห์นวินเทจครับแล้วก็พี่อ้นเมธีนะครับก็เฮลโหลพี่อย่าเพิ่งหลับ
1: ไม่ผมจะรอดูจังหวะว่าคุณจะหยุดเมื่อไหร่ผมจะได้เข้าถูกสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับจอห์น
0: ครับครับ
1: เอ้ยนี่วันนี้บรรยากาศเราเหมือนแบบกำลังนั่งอยู่ในฮอล
0: ล์ในโรงหนังนะ
1: เออโรงหนังกำลังดูหนังป่ะเนี่ยเรามาดูหนัง
0: คล้ายๆกับดูหนังเพราะว่าเมื่อตอนเมื่อบ่ายนะคร
1: ับ
0: เมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อเช้าเราจัดงานนะครับGlobal Pack Insightกันนะครับที่ห้องออดิทอเรียมผมก็เลยขโมยสถานที่เขามาจัดรายการต่อเพราะว่าฟิลบรรยากาศเหมือนโรงหนัง
1: ให้คุณก็ไม่ต้องพูดเบาเลยนะไม่มีใครอยู่แล้ว
0: จริงเหรอ
1: คุยได้เต็มที่เลยอยู่กัน2คนเน
0: ี่
1: ย
0: คนข้างๆเขาตั้งใจด
1: ูไม่ต้องกลัวไม่มีใครแล้ว
0: โอเคผมแค่กลัวกล้องมันหล่น
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าดูจากทางไลฟ์นะครับก็จะเห็นบรรยากาศในโรงหนังแต่ถ้าเกิดว่าฟังจากทางวิทยุเดี๋ยวลองจินตนาการเอาแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้นั่งอยู่ในโรงหนังออดิทอเรียมของอสมทนะครับอ่ะผมเปิดเพลงแรกไปนะครับ Another Day นะครับเป็นเพลงของพ่อแมคคาร์ทนีย์ตอนที่เขาทำอัลบั้มเดียวที่ตอนที่เขาแยกออกจาก The Beatles มาแล้วนะครับตอนนั้นทุกคนก็แยกออกไปทำอัลบั้มทั้งจอห์นเลนนอนก็แยกออกไปทำนะครับลิงโก้สตาร์ก็มีซิงเกิลแต่ว่าไม่ได้โด่งดังมาจอห์นฮาริสันก็มีแต่ว่าที่แบบมีเป็นจริงเป็นจังเลยนี่ก็คือพอแมคคาร์ทนีย์อัลบั้มเขาก็จะเยอะมากกับเพื่อน
1: ดูแบบดูว่าผลงานออกมาแล้วเป็นที่นิยมมากกว่า
0: ก็ถูกต้องเพราะว่าด้วยความที่ยุค70ไปปลายกลางๆเนี้ยมันก็เขาชอบเพลงที่แบบว่าไม่ต้องยังไงปัดยาอะไรมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งจอห์นเลนนอนเนี่ยถ้าเกิดเขาแต่งเพลงมาแฝงด้วยปรัชญาแล้วก็ถามว่าฟังยากไหมนิดนึงแต่ว่ามีความเป็นปรัชญาอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ
1: ก็เหมือนกับเขาทำเพลงเสริมมากับความต้องการของคนในยุคนั้น
0: ครับ
1: อาพูดใช้คำว่าทำเพลงมาเป็นเพลงในแนวเพลงตลาดไห
0: ม
1: จะได้ไหม
0: ตลาดไหม
1: คนอื่น
0: ตลาดก็ได้แต่ว่าตลาดจะติดแบบความอินดี้มันจะไม่ป๊อปจ๋าเพราะด้วยความเป็นพอลแมคคาร์ทนีย์ตั้งแต่ยุค The Beatles เนี่ยเขาก็จะไม่แต่งอะไรเป็นป๊อปมากมายแต่พอลแมคคาร์ทนีย์เขาจะแต่งเป็นแบบว่าติดแจ๊ส

0: มีความเป็นคลาสสิคอลนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางฝั่งจอร์แดนนอนเขาก็จะคนละขั้วก็จะติดความร็อกแอนด์โรล
1: แล้วก็คนที่ดูผลงานของเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ก็คือว่าเรื่องของลายเซ็นผลงานท่านนี่แหละมันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คนหลายๆคนส่วนใหญ่ชอบเพลงของพอแมคคาร์ทนีย์มากกว่า
0: ครับก็วันนี้บรรยากาศมันได้นะครับก็คืออยากจะพูดถึง
1: คำคำนะคำคุณคุณเสียงมันลึกมากเลย
0: จริงเหรอจะเสียงดังกว่านี้ใช
1: ่ไหมใช่คุณจะพูดเสียงดังกว่านี้แล้วคุณแบบเหมือนสกุบแบบที่เรากำลังอยู่ในโรงหนังนะฮะ
0: เออมันฟิลมันได้แล้วมันบรรยากาศมันพาไปได้ผมจะพูดดังๆนะครับเออมันแบบมันติดไงฟิลโรงหนังนะครับพูดถึงโรงหนังในสมัยก่อนผมไม่เอาสมัยก่อนมากได้ไหมผมไม่ทันเอาแบบที่เราพูดดูเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ยุคเราย
0: ุค90
1: จะไปยุคสกาล่าอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: อ่ะยุค90นะครับโรงหนังจริงๆมันก็มีแบบว่าโรงหนังหลักๆอยู่แล้วตามห้างอย่างเงี้ยพวกโรงหนัง stand alone ที่มันแบบว่าอยู่ตามอะไรนะสะพานควายโรงหนังปารีส อะไรพวกนี้เขาเรียก stand alone แต่โรงหนังตามห้างก็คือแบบว่ามีแบรนด์อ่ะ
1: ครับ
0: พูดง่ายๆนะครับ
1: เออถ้าเป็นโรงหนัง stand alone มันจะเป็นยุคก่อนเรานะ
0: อ่ะก่อน
1: ยุคพ่อยุคแม่เรา
0: ใช่
1: ก็ดูเป็นคำเนี่ยยุคพ่อยุคแม่แล้วผมคิดมากหรือเปล่าก็ไปถาม
0: คิดมากไหมนะครับผมพูดถึงโรงหนัง stand alone ตอนที
1: ่
0: ผมจำความได้แต่ผมเคยไปใช้บริการตอนที่เขาจะลื้อแล้วเหมือนกับผมเคยจะเล่าให้ฟังทีนึงแล้วในรายการ
1: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้ผมต้องเล่าซ้ำๆ
1: ไม่มีใครจำได้หรอก
0: ผมเคยเล่าไปแล้วทีนึงในรายการคือมันมีโรงหนังอันนึงนะครับอยู่ตรงพระราม4
1: ครับ
0: อยู่ตรงแถวคลองเตยแถวตึกไทย
1: ตึกไทยคู่ฟ้า
0: ไม่ตึกไทยเฉยๆตึกไทยก็คือเป็นที่ทำการของวิทยุจอ200ผมเคยทำงานที่นั่นข้างๆนี้มันก็เป็นโรงหนังแต่คือเขาอาจจะแบบเป็นโรงหนังแบบมีการแบบแฝงนิดนึง
1: ยังไงครับ
0: พูดได้ไหมก็มีคนดูหนังเป็นเพื่อน
1: อ๋อเป็นเพื่อน
0: ก็คือตอนแรกผมไม่รู้หรอกข้างหน้าเขาก็ขายกับข้าว
1: ครับ
0: ก็เป็นอาหารตามสั่งคือผมก็ไม่อยากไปกินข้าวไกลตอนพักนะเดี๋ยวจะเมาเหมี่ยนภาพผมย้อนไปเมื่อปี17นะครับ2017
1: 2017นึกว่า2517
0: เฮ้ยนั่นเกินไปนะครับหลายคนยังไม่เกิดให้เกิดแล้วแหละนะ
1: คุณผู้ฟังเกิดแล้วเป็นยุคเขาเลย
0: ไปตรง
1: 2499อะไรเงี้ย2500
0: ไปตรงนั้นเราก็เห็นว่าเออมันมีโรงหนังด้วยมันมีตู้เพลงด้วยผมเริ่มจากการฟังตู้เพลงของข้างหน้านะ
1: ครับ
0: ตู้เพลงแบบวินเทจเลยนะแบบหยอดเหรียญ10บาทเราก็ได้2เพลงแล้วก็เลือกเพลงกันหยอดนะครับไอ้จริงแซกนิดนึง
1: ยังไง
0: ผมเคยหยอดเพลงนึงเรารู้สึกว่า10บาทโอ้ไม่คุ้มอ่ะ
1: คุณหยอดเพลงอะไร
0: เพลงล็อกเคสต้าของ
1: พี่หลังเหรอ
0: พี่หลังล็อกเคสต้าเพลงวิ่ง
1: วิ่ง
0: นั่นแหละสองฮุกจบประมาณ57นาทีไปรับ10บาทเพลงมันสั้น
1: ไม่ได้วิ่งแค่อย่างเดียวว
0: ิ่งไปนั่นแหละโบนัส10บาท
1: เอา
0: ไปเกี่ยวกันทีนี้ก็คือผมก็เห็นคนเขาเดินเขาไปซื้อตั๋วใช้บริการกัน
1: ครับ
0: ผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เอาว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเวลาเราง่วงๆเราจะมางีบหลับในโรงหนังดีกว่
1: า
0: ทีนี้ผมก็ซื้อตั๋วไปนะครับน่าจะ30บาทแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะเขาถามว่าน้องจะดูจริงหรือเปล่
1: า
0: เขาก็แบบว่าเหมือนกับกลัวแบบเรางงไงว่ามันเราเป็นคนแปลกใหม่ตอนนั้น
1: นะครับคนแปลกหน้าหรือเปล่า
0: เราไม่เคยหน้าแปลกก็ได้อะ
1: คนแปลกใหม่มันดูตลก
0: เราไม่อยู่แถวนั้นเราไม่ใช่คนใช้บริการ
1: เขาเรียกคนแปลกหน้าไงลูกค้าขาจรอะไร
0: อ
1: ย่าง
0: นี้ขาจรนี้ดีกว่า
1: ขาจรไม่ใช่ขาประจำ
0: คนก็คิดว่ามันเป็นหนังอะไรปกติ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นนั่งดูหนังพักนึงก็ก่อนที่ไปดูหนังผมก็ล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับกลัวง่วงสักพักมันก็มีคนเดินเข้ามาในห้องน้ำซึ่งจริงๆผมอยู่ในห้องน้ำผู้ชายแล้วคนผู้หญิงเดินเข้ามาใช
1: ่โอ้ยตกใจดิผู้หญิง
0: ชวนดูหนังด้วยใช่เขาบอกว่า
1: ชวน
0: นั่งนั่งด้วยได้ไหมผมก็คิดโอ้ไม่
1: คุณจำน้ำเสียงเขาได
0: ้
1: ไหมนุ่มลึกหรือว่าอะไรไง
0: แบบว่าเสียงแบบว่าแหบพร่านิดนึงนะครับ
1: เพื่อนได้ไหม
0: ท่านแก่ไปเขาบอกว่าอย่างนั้นผมก็เลยโอ้โหสวยแล้วมันไม่น่าจะใช่แล้วเนี่ย
1: มันเป็นโรงหนังพิเศษแน่ๆ
0: เป็นโรงหนังพิเศษผมก็เลยนั่งไปแป๊บนึงแล้วเหมือนกับจะมีคนแบบชี้มาทางผมผมก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเราสวยแน่เลยอ่ะ เขาจะมานั่งแล้วทำอะไรเราหรือเปล่าจะป้นเราหรือเปล่า

0: อะไรหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะผมก็เลยโอ้อยู่ไม่ได้ละก็เลยกลับไม่ดูละหนังแต่มันเย็นนะครับแต่มันเย็นมากแล้วก็เขาเปิดหนังเรื่อง Star Wars
1: แต่เป็นปีไหน
0: เป็น Star Wars น่าจะเอพิโซดสองเอพิโซดหนึ่ง
1: ก็อู้เก่า
0: ประมาณนั่นแหละคือหนังเป็น Star Wars ที่เก่ามากนะครับข้ามไปนานมาก
1: ครับ
0: จนโรงหนังเขาลื้อนะครับก็ช่วงก่อนที่ผมจะมาทำงานที่อสมทได้ไม่นาน
1: ครับ
0: เขาก็ทุบโรงหนังนั้นไปแล้วก่อนที่เขาจะทุบทิ้งเขาก็เคลียอะไรนิดน้อยนิดหน่อยออกไปบ้างแล้วผมก็เลยวันนั้นซื้อกล้องมาใหม่อยากไปถ่ายรูปเล่นก็เลยขอเขาไปถ่ายรูปเล่นข้างใน
1: คร
0: ับคือบรรยากาศข้างในนอกจากจะเป็นโรงหนังอย่างนี้แล้วจะมีประตูเล็กประตูน้อยเป็นห้อง
1: ซอยๆ
0: ครับเป็นมีเป็นห้องครับแล้วก็ที่พื้นนะครับคือตอนนั้นเขาลื้อกำแพงลื้อเพดานออกหมดแล้วเพดานโรงหนังไม่มีแล้วก็ดูที่พื้นมีแต่เศษก้นบุหรี่เสร็จขนมโหสกปรกมากคือตอนนั้นมันมืดเรามองไม่เห็น
1: ครับ
0: เบาะขาดมีหนูแล้วก็มีเศษของคอนดอม
1: ถุงยางอนามัย
0: จ้ะตกอยู
1: ่เต็มไปหมดเลย
0: มี
1: เข้าไปทำอะไรนะ
0: ก็
1: ดูหนังไปครับเคี้ยวหนูเคี้ยวหมากฝรั่ง
0: แล้วเราไม่ทราบนะครับคือแล้วก็บรรยากาศก็ค่อนข้างจะคลาสสิกนะคือผมก็ไปเดินดูทุกชั้นมีห้องนอนเกือบทุกชั้นเลยแสดงว่าแบบหนังมันแบบว่าชวนฝันชวนหลับแบบใครดูแล้วง่วง
1: คุณคิดดีว่า
0: ก็ชวน
1: บุยง่ายมันมีแฝงบริการการขายบริการนั่นแหละคือไอโรงหนังเนี่ยไม่ได้เป็นแบบที่แบบจุดขายหลักของเขาอ่
0: ะ
1: จุดขายหลักของเขาคือมันคือการแฝงการขายบริการ
0: ทางเพศที่นี่คืออาจจะพูดได้เพราะว่าอาจจะเป็นตำนานไปแล้วแต่ยังไม่พูดชื่อหรอกกัน
1: อาจจะแวกไหนก็พ
0: อนะครับแล้วก็เดินไปตรงชั้นที่แบบว่าเขาฉายหนัง
1: ครับ
0: นี่ผมไปขโมยม้วนฟิล์มหนังมาเป็นฟิล์มน่าจะเป็นฟิล์มอะไรนะฟิล์ม35มิล
1: โอ้โหคุณมีความเป็นมิตรมาก
0: เป็นมิตรใช่ไหม
1: ขโมยขโมย
0: คือเขาไม่ใช้แล้วผมเนี่ยมั่นใจเลยว่าเขาไม่ใช้แล้ว
1: เขาเลยทิ้ง
0: มันเป็นเศษหนังแล้วก็มันเป็นแบบยังไงอ่ะเป็นสไลด์อ่ะเป็นฟิล์มสไลด์อ่ะแบบว่าเป็นม้วนฟิล์มหนังนี่ผมยังเก็บไว้อยู่เลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เก็บโปสเตอร์อะไรเก่าๆไว
1: ้
0: นะครับดึงโปสเตอร์ที่แบบคลาสสิกมาดึงปฏิทินสมัยก่อนมาปฏิทินเป็นปฏิทินนู้ดแล้วก็ได้ป้ายนี่มาป้ายเป๊ปซี
1: ่ป้ายเป๊ปซี
0: ่ป้ายอะไรอ่ะ
1: ถ้าเป็น
0: ที่นั่นแหละ
1: เดี๋ยวนี้มันมีมูลค่าหมดเลยนะ
0: ก็นั่นแหละเรียบร้อย
1: เ
0: หรอขายแล้ว
1: ขายอ่ะ
0: ผมไม่ขายแล้ว
1: เขาไม่เก็บไว้อุตส่าห์ได้แบบเป็นของที่ระลึกว่าครั้งนึงได้เคยเข้าโรงหนังนี้แล้วก็รู้ว่ามันมีไอ้โรงหนังลักษณะนี้อยู่ในไทยด้วย
0: แต่บรรยากาศก็ถือว่าค่อนข้างเสียน่ากลัวอยู่นิดนึง
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นประสบการณ์เก็บโรงหนัง stand alone
1: โอ้ผมก็มึงรู้จักคุณนะว่าไอ้โรงหนังประเภทอย่างเงี้ยมันมีปกติก็เข้าใจว่าถ้าโรงหนังแบบที่ไม่ใช่โรงหนังปกติก็จะแบบว่าฉายหนังแบบว่า18บวกไอ้โรงหนังควบอะไรเงี้ยถักฉายหนังธรรมดาแล้วก็หรือว่าเป็นโรงหนังที่แบบฉายเฉพาะหนัง18บวกทั้งนั้นเลยไอ้ที่ไปดูกันก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นหรือเด็กวัยรุ่นก็เด็กม.ปลายม.ต้นไปเข้าไปดูแล้วก็จะมีอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู
0: ้จะเป็นอย่างนั้น
1: แต่ว่าอย่างของคุณเนี่ยก็คือมีผู้หญิงแฝงเข้าม
0: า
1: ขายบริการทางเพศเลย
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: อันนี้เราอาจคาดเดา
0: เขาอาจจะมานั่งกินขนมด้วยก็ได้ใครจะดูแบบกวนเราเหงา
1: ไอ้ถุงยางนี่แหละอาจจะเป็นถุงยางจากใครก็ไม่รู้มาทิ้งเราไม่รู้เราก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เราก็มองในมุมกว้างแง่ดีก่อนนะ
0: นี่เราเก่งมากเลยเนี่ยเรามีความสามารถนะครับเอาพอนี้กลับเข้ามาในห้างอ
1: ่
0: ะผมได้ดูหนังครั้งแรกในห้างกับครอบครัว
1: อันนี้จบโรงหนังเฉพาะกิจแล้วนะ
0: ใช
1: ่โรงหนังปกติ
0: อ่ะนะตอนนั้นผมได้ดูหนังเรื่องแรกน่าจะประมาณปี95-96นั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นปีที่เดอะมอลล์บางกะปิเปิดแรกๆเลยนะครับ
1: โหตอนนั้นมันจำได้เลยนะช่วงมันเปิดแรกๆคนเต็มไปหมดเลยนะ
0: 37หรือเดี๋ยวก็นะ37เก่าป่ะน่าจะประมาณนั้นแหละที่ผมบอกปี95นะครับก็ดูหนังที่เดอะมอลล์นะครับจำได้ว่าค่าตั๋วนี่แค่60กว่าบาท
1: 60ก็ถือว่าแพง
0: แล้วก็ไปดูเรื่องนี้เรื่องแรกที่ดูในชีวิตในโรงหนัง
1: ครับ
0: เรื่องเบฟ
1: อ๋อไอ้เป็นหมู
0: เบฟหมูน้อยหัวใจเทวดาฮะจำได
1: ้หมู

0: หัวใจเทวดา
1: ครับ
0: ให้เสียงภาษาไทยโดยจอด
1: แล้วผมทำเป็นเสียงหมูได้ป่ะนะครับเรื่องแรกที่ผมไปดูคือเรื่องนั้นอย่างพี่อ้นเนี่ยดูเรื่องอะไร
2: โอ้จำไม่ได้เอ้เป็นผมไปดูที่โรงหนังครั้งแรกเนี่ยมันประมาณสักอายุประมาณ12เออนี
1: ่
2: เคยจำได้นะคือจำได้แม่นเลยว่าดูเรื่องอะไรแต่ลืมไปแล้วอ่ะ
1: แต
2: ่เป็นหนังเทศอ่ะไม่ใช่หนังไทยอ่ะ
1: เป็นเกี่ยวกับพระ
2: ไม่ใช่หนังต่างประเทศ
1: อ่า
2: เออหนังแบบฮอลลีวูดอะไรเงี้ยเราก็เรียกหนังเทศไง
1: อ๋อ
2: แต่หนังที่แบบจำได้ตึงใจที่สุดก็คือที่ดูในโรงแล้วชอบมากก็คือนางนาคเวอร์ชั่นของคุณนนทรีนิมิบุตร
1: เป็นผู้กำกับจำปีได้นะ
2: เป็นคุณวินัยไกรบุตร
1: ปี97
2: เราคงจำปี
1: จำปีได้เพราะว่าผมตอนนั้นนางนาคนี่ผมเฉลยอายุไกลๆแล้วกันว่าตอนนั้นผมอยู่ป.3
2: หนึ่งเลยอ่ะเนื้อเรื่องมันน่ากลัว
1: ครับ
2: ภาพที่เราไม่เคยเห็นตอนเด็กๆ นี่เราก็จะเห็นแม่นาคพระคานงที่เป็นละครอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอีแบบนึงหนังสมัยเก่าๆก็จะอีแบบนึงแต่นางนาคในเวอร์ชั่นหรือแม่นาคพระคานงในเวอร์ชั่นของคุณนนทรีนิมิบุตรเนี่ยมันฉีกทุกอย่างภาพของเราไปหมดเลยภาพซีนที่เราเคยเห็นมันดูแบบโอ้หนึ่งน่ากลัวดูแปลกใหม
1: ่
2: การนำเสนอเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งกายทุกอย่างมันแบบเปิดโลกเรามากซึ่งเราก็ตื่นเต้นแล้วก็ชอบ
1: ม
2: ีอารมณ์ร่วมทุกตอนทั้งตอนที่รู้ว่านะแม่นะนางนาคเป็นผีทั้งตอนที่ต้องจากลากันเพราะมากกับแม่นาคก็ลากันมันก็ดูแบบเศร้าเราทำให้เราร้องไห้เลย
1: อ
2: ินแล้วก็ชอบมาก
1: แล้วก็มีเพลงธีมด้วยนะผมจำได้ว่ามันคือเพลงมันไม่มีทำนองมันไม่มีเนื้อร้อง
2: มันเป็นเพลงเอื้อน
1: ทำนองเนี่ยประมาณนั้นคือตอนนั้นคือถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆนะไปเดินไปที่ไหนคนเดียวมืดๆเพื่อนชอบร้องเพลงอ่ะแล้วมันน่ากลัวแค่แบบว่าเมโลดี้มันก็ผ่าให้น่ากลัว
2: มันน่ากลัวครับแล้วก็มันอิทธิพลสูงนะเรื่องนี้ในเรื่องความนิยมของภาพยนตร์ไม่พอมันถูกทำไปเป็นแบบไอเวอร์ชั่นของการ์ตูนแอนิเมชันด้วยรวมไปจนถึงเพลงไอเอื้อนเนี่ย
1: คือเพลงธีมเนี่ยมาที่หลัง
2: มันไปอยู่ในวงการ EDM
1: DJ ใช่แล้วก็ตอนนั้นเขายังเป็นดิสโกเทคอยู่นะ
2: เออเท
1: คคือผมจำได้ว่าเขามิกเพลงเนี้ยแล้วก็ไปเปิดในเทคแล้วมันก็ใน RCA ถ้า RCA
2: วนๆอยู่แค่นี
1: ้ใช่แค่นั้นเองแล้วรีมิก DJ คือตอนนั้นฮิตในการรีมิกเพลงนี้มากแล้วก็เต้นกัน
2: ถัง
1: เมามันเดี๋ยวนะ
2: ผมเมามันเกินไปเวลาหมดเดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปก่อน
1: เดี๋ยวผมคิดก่อนว่าเปิดเพลงไหนดี
2: ครับ
1: ก็วันนี้วันเสาร์นะครับแต่กำลังจะหมดวันเสาร์แล้วก็เปิดเพลงเกี่ยววันเสาร์แล้วกันนะครับ Saturday in the Park นะครับจริงๆเขาพูดถึงในสวนตอนเช้าแต่ว่าอันนี้คือตอนคืนแล้วก็
2: อีกแบบนึงอ่ะ
1: เดินในสวนแล้วก็เปิดเพลงเมื่อกี้อาจจะตอนนี้เหมือนกันนะครับ
2: ต้องสวนตัวเองเลยนะ
1: Saturday in the Park นะครับของชิคาโกเดี๋ยวฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับ
2: ครับ

0: ุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FM ฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆคุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก

0: เบรกที่2นะครับของ Vintage Talk นะครับก็เพลงเมื่อกี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่ามันเป็นเพลงเมดเล่นะครับของวง Abba Abba นี่ก็จะมีทั้งอะไรอ่ะ Take a Chance Money Money Mamma Mia แล้วก็ Dancing Queen พี่อ้นเคยเอาเป็นเอาเป็นอะไรนะเขาเรียก
1: ริงโทน
0: ริงโทนเฉพาะเวลาผมโทรมาด้วยป่ะ
1: นะตั้งยาวเลย
0: ตั้งยาวนะก็เป็นเมดเล่นะครับด้วยความยาว9นาทีกว่านะครับก็เสียงร้องอาจจะไม่ได้คุ้นหูกันสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นนักร้องที่โซนยุโรปนะครับก็ดาน่าวินเนอร์นะครับก็มีผลงานดังๆก็คือเขาจะเป็นนักร้องคัฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็น The Bridge Over The Troubled Water แล้วก็คัฟเวอร์ไปเยอะมากแล้วก็อย่างเช่น Dust in the Wind ที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงอันนี้เวอร์ชันเนี่ยดังมากนะครับก็เอามาเปิดให้ฟังยาวๆกันเลยนะครับคุณผู้ฟังจำเพลงอะไรได
1: ้
0: คอมเมนต์กันได้เลยนะครับเพราะในนั้น
1: น่าจะจำได้หลายเพลง
0: ครับในนั้นนี่เขายำไปใส่เยอะมาก
1: เมดเล่ย์ยาวๆเลย
0: ครับ
1: ออ
0: ต่อมา
1: ครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องโรงหนัง
1: กลับมาที่โรงหนังหรือจะออกจากโรง
0: ความ90เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นค่อนข้างที่เป็นซิมโบลในแบบ
1: เป็นสัญลักษณ์
0: นักเรียนนั่นแหละคนแบบทำงานก็ได
1: ้
0: ยานผ่านนะแน่นอนว่าตอนนั้นรถมันก็แพงอะนะ
1: ครับ
0: แล้วเราเรียนหนังสืออยู่หรืออะไรก็ตามอาจจะเพิ่งเริ่มทำงานหลายๆคนนะรถเมย
1: ์ถูกต้องเพราะว่าการเดินทางสมัยก่อนถ้าไม่ขึ้น2แถวก็คือรถเมย์ไม่มี BTS ไม่มี MRT
0: ใช
1: ่ไม่มี ATV
0: ไม่มี ATV มีแล้วมีแล้ว
1: นี่ผมมั่ว
0: คุณผู้ฟังเคยขึ้นรถเมย์กันตั้งแต่มันกี่บาทครับ
1: คุณฟังบอกบาท
0: บาท
1: บาท2บาทก็ขึ้นแล้วสมัยก่อน
0: ผมจำได้ที่ถูกที่สุดเลยก็คือเป็นรถเมล์เขียว
1: ครับ
0: ก่อนที่จะเป็นสีชมพูแล้วกลายเป็นสีส้มทุกวันนี้คือมินิบัสนั่นแหละผมขึ้น2บาท50สตางค์แล้วตอนนั้นคือตอนนั้นผมขึ้นตอนประมาณสักปีตอนนั้นอยู่ประถมอยู่นะ
1: ครับ
0: 37 38
1: ปี37 38
0: ผมจำได้ว่าเขายังสูบบุหรี่กันบนรถเมล์อยู่เลย
1: ก็ยังสูบได้ตอนนั้นเมื่อก่อนเนี้ยเราก็จะเห็นภาพหลากหลายอาจจะภาพยนตร์หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่อันนั้นจะเป็นรถเมล์เขียวแล้วคือตอนเด็กๆนี่ผมค่อนข้างขึ้นรถเมล์บ่อยเพราะว่าไปเรียนแล้วผมมีความรู้สึกสนุกในการขึ้นรถเมล์ซึ่งบางทีพ่อแม่บอกจะไปส่งผมบอกไม่ต้องผมอยากขึ้นรถเมล์เพราะว่าชอบฟิลในการที่เราเกาะรถเมล์คือผมไม่อยากนั่งเบาะนะไม่ชอบอะชอบแบบโหนราวแล้วก็มองซ้ายมองขวาดูบรรยากาศในรถถ้าให้ดีให้เลือกได้ผมชอบนั่งบนผมชอบนั่งแบบแถวหน้าเครื่องอะใกล้ๆคนขับ
1: ผมเนี่ยชอบยืนตรงประตูอะไม่ชอบ
0: โหนใช่ไหม
1: โหนขาโหนวัยรุ่นเด็กก็ต้องโหนนั่งก็ไม่ชอบนั่งหลับเป็นโรคอะไรก็ไม่รู
0: ้จะนั่งไม่ได
1: ้
0: ผมชอบดูคนขับเวลาที่แบบเขาต่อเกียร์รถเกียร์คันเกียร์จะยาวๆแบบยาวประมาณเกือบ2เมตรได้มั้งอะ
1: ยาวยาวจริงยาวจริงยาวจริง
0: แล้วเวลาที่เขาต่อเกียร์แบบเขาจะทำหน้าแบบมันมากเลยแบบ
1: ฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝุ่นฝุ่นต้องเล่นเครื่องไง
0: กระแทกเกียร์ตั้งแป้งอย่างเงี้ยผมชอบมูดชอบโมเมนต์ในการที่แบบว่าหมุนพวงมาลัยแล้วเขาจะหมุนพวงมาลัยตลอดเวลานะจริงจริงไม่ใช่เลยหรอกรถมันก็สวนตรงแหละแต่พวงมาลัยมันหลวมม
1: ัน
0: มีระยะฟรีอะไรหลายคันแล้วมันสนุกดีนะแล้วก็ชอบแบบว่าบทสนทนาที่แบบกระบะรถเมย์คุยกับคนขับรถเมย์เขาก็จะนินทาคันนู้นสายนู้นสายนี
1: ้
0: ว่าเป็นยังไงนี่เราดูความลับหมดเลย
1: เออ
0: มัน
1: หรือแบบกำลังแข่งรอบมันอยู
0: ่เออ
1: พี่เร็วหน่อยขลังจี้แล้ว
0: ถ้าจะเป็นอย่างนั้น
1: มันจี้มาแล้วเนี่ย
0: แล้วที่อย่างนี้ที่นั่งขึ้นมาคือชอบฟังเสียงเครื่องมันสะใจดีแล้วก็คือผมจะรู้สายนะว่าสายไหนอันนี้เราไม่พูดชื่อสายแล้วกันถ้าจะพูดเป็นรุ่นของรถเมย์แล้วกัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นไอรุ่นมิตซูบิชิเนี่ยไม่แรงไม่แรง
1: ไม่แรง
0: มันต้องขึ้น
1: เน้นถึกเน้นถึก
0: มันต้องขึ้นแบบเป็นรถเมย์พวกรุ่นฮีโน่พวกนี
1: ้
0: ไอที่แบบ
1: ฟุ้นฟุ้นฟุ้น
0: เครื่องจะอยู่ตรงอะไรอ่ะมันจะยื่นออกมาแล้วแบบบนเครื่องมันนั่งได
1: ้
0: นั่งเครื่องแรงฟังแล้วมันสะใจผมก็เลยจะชอบนั่งตรงนั้นนั่งใกล้ๆเครื่องนะครับคือมันสะใจแล้วก็รถพวกรถปออนี่มันจะไม่ค่อยขึ้นจะชอบขึ้นพวกอย่างเงี้ยแหละ
1: ไม่ขึ้นพ่อคงไม่มีตังค์อ่ะ
0: เอ้ยไม่ใช่ดิ
1: ปอแพงไงมันปรับอากาศแพง
0: แพงกว่ากันแค่เท่าไหร
1: ่
0: ก็ตอนนั้นคือเป็นรถเมย์ที่แบบว่าเริ่ม3บาท50แล้วตอนนั้นก็ขึ้นแล้วก็ที่ผมชอบขึ้นรถเมย์ร้อนเพราะว่าผมไม่ชอบซื้อขนมมากิน
1: เอาแล้วเขาเก็บตังค์คุณด้วยเหรอ
0: ทำไมอ่ะ
1: พราะส่วนใหญ่รถเมล์เขาไม่เก็บตังค์เดี๋ยวนักเรียน
0: น
1: ะ
0: เก็บนะเก็บเก็บ
1: อ๋อคุณเดินเก็บตังค์
0: ผมก็เก็บตังค์
1: ไม่ใช่ผมว่าส่วนใหญ่เวลาขึ้น
0: อ
1: ่ะกระเป๋ารถเมล์ถ้าเขาเห็นเราเป็นเด็กอ่
0: ะ
1: เขาจะไม่เก็บ
0: อันนี้จังหวัดไหน
1: กรุงเทพมหานครนี่แหละ
0: แต่ว่าผมมาเก็บเขาก็เก็บตามปกติ
1: อ
0: ะ
1: ไรอายุอะไรตอนนั้น
0: ตอนนั้นก็เริ่มขึ้นรถเมล์นี่จริงจังอยู่ม.1แล้ว
1: อ๋อม.1เก็บแต่ถ้าเด็กประถมอ่ะเขาไม่เก็บ
0: เขาไม่เก็บใช่แต่ว่าคือผมเคยนั่งคุยกับเป๋ารถเมย์นะ
1: ครับ
0: ว่าคนนั่งเยอะแยะพี่รู้ได้ไงว่าคนไหนอ่ะจ่ายตังค์ไม่จ่ายตังค
1: ์ครับ
0: คือเขาก็บอกว่าไอ้คนที่แบบขึ้นมาแล้วแบบเนียนไม่จ่ายเขาก็จะทำท่าแบบลุกลี้ลุกลนพวกหลบตาแล้วประกอบกับเขาก็อาจจะจำหน้าคนได้ในส่วนหนึ่งอะไร
1: ก็จำได้
0: แต่เขาจะดูอาการก่อน
1: ไม่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดรถเยอะๆคนเยอะมันจะยากแต่ถ้าคนไม่ได้แน่นมากขนาดว่ายืนเต็มกันไปหมดอ่ะคนเป่ารถเมย์จำได้อยู่แล้ว
0: แต่ผมมีสูตรนะคือรถเมย์ฟรี
1: ทำไงอ่ะ
0: คือมันมีสองสูตรตอนนั้นก็คือผมเรียนอยู่ศิลปากรใช่ไหมผมก็ขึ้นสาย44ไป
1: ครับ
0: นะครับก็ไปแถวบ้านผมมาแหละแฮปปี้แลนด์บางกะปิก็มีวันหนึ่งไม่มีตังค์ไม่สามบาทห้าสิบสี่บาทห้าบาทยังไม่มีตังค์เลยตอนนั้นคือลืมมาแหละไม่ได้จนนะ

0: อาจจะแบบทับตังหายอะไรอย่างงี้มีวิธีแรกก็คือขึ้นสายหนึ่งนะครับแล้วผมรู้ไรรู้ทางแล้วมันจะไปตรงไหนแต่เราก็แกล้งโง่เราก็ถามว่าพี่ผ่านทางนี้ไหมครับซึ่งเรารู้ตัวแล้วมันไม่ผ่านเขาจะบอกว่ามันไม่ผ่าน
1: มันไม่ผ่าน
0: ผมก็ลงป้ายหน้า
1: ขอลงป้ายหน้าเลย
0: แต่ว่าป้ายหน้าก็คือมันนั่งมาไกลแล้วอะประมาณ5ป้ายแล้ว
1: ไม่แต่เอานี้ก็ดีอย่างนะเพราะกระเป๋ารถเมล์เขาจะอำนวยความสะดวกให้เราเขาจะบอกคนขับแล้วจอดนิดนึงถึงแม้จะแบบไม่มีออกกดออดเมื่อก่อนนี้เรื่องกดออดกดเก่งเนี่ยไม่ได้เน
0: ้
1: น
0: แต่ยังไม่จบ
1: อาศัยแบบรถเมล์การบอกกัน
0: ผมก็ใช้ฟรีอย่างเงี้ยแหละก
1: ็
0: คือใช้สูตรอย่างเงี้ยแหละรอสายต่อไป
1: คุณ
0: แล้วก็บอกเหมือนเดิม
1: ไม่มีความจริงใจและโปร่งใสอะไร
0: บอกเหมือนเดิมพี่สมมุติรถมันต้องเลี้ยวซ้ายผมก็แกงโง่เอาพี่เลี้ยวขวาไหมครับเขาบอกไม่เลี้ยวน้องอ่ะเดี๋ยว
1: อันนี้เด็กจริงๆมาเน
0: ี่
1: ย
0: เด็กจริง
1: ความคิดของเด็กนะ
0: เฮ้ยตอนนั้นก็จริงๆมหาลัยละ
1: อ๋อมหาลัย
0: ยังไม่เท่าไหร
1: ่อ๋อโตแล้วนี่โตแล้ว
0: มีอีกสูตรนึงอีกสูตรนึง
1: ครับ
0: นะอันนี้เล่ากันกับเขาที่ผมเลิกทำแล้วว
1: ิชามัน
0: สมมุติขึ้นรถเมย์ไปกระเป๋ารถเมย์อยู่ข้างหน้าผมก็ลงไปผมก็ไปขึ้นประตูหลัง
1: ครับ
0: ขึ้นประตูหลังเสร็จปุ๊บกว่าเขาจะเดินมาเก็บประตูหลังมันใช้เวลานานทีนี้พอใกล้ถึงประตูหลังละพอรถเมย์จอดป้ายผมวิ่งไปขึ้นประตูหน้าก็ทำเงียบไปเรื่อย
1: นี่คุณมันต้องมีวิธีที่มันเบากว่านี้สิ
0: อย่างเช่นอะไร
1: ผมก็ใช้ตรงๆเลยตังไม่พอหรือตังหายหรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: สะกิดคนข้างๆเลย
0: พี่ครับขอตังหน่อย
1: ใช่พูดเลยเราเป็นเด็กอ่ะ
0: เออ
1: เด็กเนี่ยขอโทษครับพี่ผมลืมตังหรืออะไรเงี้ยผมขาดตังอยู่เท่านี้หรือผมไม่มีตังคือผมขอยืมพี่ก่อนได้ไหมผมเอามาคืน
0: เอามาคืนยังไง
1: นั่นไง
0: พูดไปก่อนใช่ไหม
1: เราก็พูดไปก่อนเขาให้อยู่แล้วเราก็จะได้ตังมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นบ่อยไงบางทีมันหายจริงนะเด็กอ่ะตอนเป็นนักเรียนอ่ะกระเป๋ากางเกงมึงนักเรียนมันขาดไงข้างในอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เย็บล่ะ
1: บางทีมันขาดไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอ่ะชอบเตะบอลอะไรก็แล้วแต่เด็กผู้ชายมันก็ซนอ่ะมันก็อาจจะหลงลืมหรือว่าตอนนี้ผมก็พูดตรงๆอ่ะ
0: ว่า
1: ไม่มีตังแล้วตอนนั้นไม่มีมือถือแล้วมีโทรศัพท์มือถือแล้ว
0: แต่ไม่มีตัง
1: ไม่มีตังแต่ว่าเรื่องแบบนั้นลืมตังอะไรก็ขอเขาเลยตอนแรกบอกขอยืมพี่ได้ไหมครับ
0: เขาบอกเอาไปเลยเนาะอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เอาไปเลยเนาะ
0: แต่ตอนโตผมเคยขอตังคนอย่างงี้นะ
1: ยังไงครับ
0: ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วแหละขึ้นทางด่วนไปปุ๊บไม่มีอีซี่พาส
1: ครับ
0: ไม่มีตังสักบาทนึง
1: คุณใช้ชีวิตยังไง
0: จอดรถเลยก็กำลังเขากำลังจะเก็บค่าด่วนก็บอกว่าสแกนก็ได้ค่ะแล้วโทรศัพท์ผมสแกนไม่ได้ผมเลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ลงไปแล้วไปไหว้คนขับรถตู้พี่ครับพี่มีสัก30บาทไหมครับพี
1: ่
0: แต่ว่าคือผมอาจจะไม่มีโอกาสได้คืนนะครับพี่ผมมีแค่คำอวยพรที่พี่โชคดี
1: เขาให้ไหม
0: เขาให้แล้วก็ให้มะม่วงผมถุง
1: เออ
0: ครับครับดูเวลา
1: ใช่
0: เวลา
1: จ
0: ะหมดแล้วใช่ไหม
1: เออดีกว
0: ่าได้ได
1: ้วันนี้ก็นะเรื่องของกับบรรยากาศโรงหนังสมัยก่อนอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็มาถึง
0: รถเมย์
1: ว่าไป
0: ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวอาจจะเรื่องเรือหางยาวแล้วกันเนาะนะครับโอเคถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วนะครับ Just the way you are และการเพลงสุดท้ายจะเป็นเวอร์ชั่นที่เล่นสดของบิลลี่โจนะครับฟังเพลงกันแล้วเดี๋ยววีคหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
1: สวัสดีครับ

0: คุยของเก่าเล่าเรื่องเก่าๆกับจอห์นวินเทจและอ้นเมธีในบอกเล่า965ช่วงวินเทจทอล์ก
1: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

0: ิต Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับอยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนหนังสือขายดีทางการตลาด 6-7 เล่มและรถเบนซ์ใหม่อีกหนึ่งคัน
8: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สว
7: ั
8: สด
7: ี
8: คร
7: ับ
8: สวัสดีครับแซวเรื่องรถละเขินทุกทีเลยตอนนี้เนี่ย
7: เอาก็โพสต์เยอะแล้วก็ต้องพูดถึงหน่อย
8: เอาโอเคครับยังเหอะ
7: 120ดวงอ่ะนะแต่มันสวย
8: จริง
7: ๆตัวเสีย
8: อ่ะจริงๆยอมรับอาจารย์สวยสวยคุ้มคุ้มครับ
7: มันพูดตรงๆราคา2ล้าน2เนี่ยคือ IKEA A เนี่ย
8: เป็นไง
7: ไอตอนที่เข้ามาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ยประมาณปี2555-57เนี่ยเข้ามาครั้งแรกนะ
8: ครับ
7: นำเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรถน้ำมันนะ
8: อ๋อนำเข้า
7: คือ CLA เนี่ยไม่เคยมีนะครั้งแรกที่มีเนี่ยคือเบนซ์เนี่ยเมื่อก่อนมันมีก็เลยปัจจุบันก็เลิกผลิตไปแล้วก็คือ CLS
8: อ๋อ
7: รถ4ประตูเนี่ยแต่ทำทรงแบบ2ประตูแต่มี4ประตู
8: ครับนะอ๋อเป็นตระกูล S ก็เลยใหญ่หน่อย
7: ตอนนี้ก็ ไม่มีคนไม่มีตังค์ซื้อว่า CLS มันคันละ4ล้านกว่าใช่ไหม
8: อืม
7: มันก็ทำอย่างเงี้ยลงมาเนี่ยเขาเรียก CLA
8: ครับ
7: เอาเข้ามาครั้งแรกในไทยเนี่ยปี57นะครับนำเข้าจากฮังการีคือมีโรงงานที่ฮังการีก็เอาเข้ามา
8: อ
7: ันนั้นเนี่ยคันละ2ล้าน6แสนหน้านะ
8: โอ้อ
7: ันนี้
8: เวลานั้นก็ถือว่าแพงกว่าราคาปัจจุบันเยอะนะ
7: แพงกว่ารถน้ำมันแพงกว่ารถ EV แต่นี้พอ EV เนี่ยพูดตรงๆก็คือ EV เนี่ยมันรู้มันทำในไทยป่ะนะคันนี้ทำในไทยใช่ไหม
8: ผลิตไทยครับ
7: โดยโรงงานแต่ผลิตไทยตอนเป็นน้ำมันนี่ก็ยังแพงกว่า2ล้าน2นะน่าจะประมาณ2ล้าน4 2ล้าน3อะไรเงี้ย
8: ครับ
7: เนื่องจากว่าราคาพวกนี้มันโดนกดดันโดยจีนไงก็เลยบอกโอ้ย2ล้าน2เนี่ยตั้งราคาถูกนะเพราะว่าก่อนหน้านี้รถไฟฟ้าของเบนซ์โคตรแพงเลยสวยมันก็ไม่สวยแล้วบางทีลดราคาทีมันลด 50% เลยมีรุ่นอะไรก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเป็นรถไฟฟ้า
8: ก็ EQS
7: EQS มันลดเลย
8: 50% ตอนแรก8ล้านเหลือประมาณ4ล้านกว่า5ล้าน
7: เลยอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไม่สวยแล้วก็คือทำรถไฟฟ้าหน้าตาเป็นรถไฟฟ้าคืออวกาศไปเลยซึ่งคนไม่ชอบคนชอบรถไฟฟ้าที่หน้าตาแบบรถน้ำมันใช่ไหมแล้วตอนนี้ไอ้ CLA เนี่ยมันก็คือรถไฟฟ้าที่หน้าตาเป็นรถน้ำมัน
8: อืมจริง
7: มันก็เลยคนก็เลยชอบแล้วมันก็ไม่ได้แพงด้วย
8: ครับ
7: แล้วก็ดาวก็จะมากสุด140ดวง
8: ใช่142ดวงผมจำได้เลยแบบโอ้โหไม่รู้มันแต่มันยอมรับอาจารย์คือมันเป็นรุ่นที่กระจังหน้าของมันน่ะมันตะโกนคำว่าเบนซ์มาตั้งแต่ไกลอ่ะไอ้ดาวของมันน่ะมันเป็นไฟ LED โดยรอบดาวฉะนั้นสว่างสวยหมดครับ
7: กลัวคนไม่รู
8: ้ผมว่าประมาณนั้นมันก็ดูขี้โอ้ขี้โอ้หน่อยๆมันก็เพลินๆดีอาจารย์ช่วงแรกๆครับ
7: มอกับหนุ่ยเลยกูแม่งตะโกนทุกวันไม่เป็นไร
8: ยังเหอะ
7: ไอ้ธนบุรีได้ไอ้ธนบุรีได้ใช่ไหม
8: ครับ
7: ถือว่า
8: ทีนี้ผม
7: หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสาม
8: ใช่อ๋อคุ
7: ณเดจี้ไง
8: โอเคครับ
7: ใครก็จะเอาของขวัญมาส่งให้คุณแล้วมันทำไมใช่คนพิเศษใครจะไปส่งรถเป็นของขวัญ
8: แต่ต้องบอกก่อนบอกแบบ to be fair ก่อนจริงๆอ่ะผมก็เพิ่งรู้ว่าที่ธนบุรีเนี่ยเขามีรถสไลด์ที่เป็นรถกล่องของขวัญเนี่ยส่งให้กับลูกค้าเป็นปกติเหมือนกันหลายๆลายครับต้องบอกก่อน to be fair ซึ่งผมก็เซอร์ไพรส์ดีว่าผมเซอร์ไพรส์ว่าลดราคาไม่ได้สูงมากคือแค่2ล้านกว่าเนี่ยมันไม่เคยเจอรถสไลด์ต้องบอกแบบนี้มันปกติมันต้องแบบ
7: แต่ก่อนหน้านี้มันไม่มี
8: เป็นไงครับ
7: ไม่มีหรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหม
8: อะไรครับ
7: เพราะว่าถ้ามีเนี่ยเซลล์มันมาพร้อมด้วยแล้วแล้วมันถ่ายลงไปแล้ว
8: ใช่
7: แล้วเรามันไม่มีมันเพิ่ม 2,000 นะ2,000 นะเวลาคุณเรียกรถสไลด์ใน 2,000 นะ
8: อ๋อเหรออันนี้ผมไม่ทราบเลย
7: คุณลองเรียกสิคุณลองเรียกสมมติว่าคนระยะประกันมึงลองเรียกดิ 2,000 นะ
8: โอเค
7: ไม่ใช่ป
8: ่ะโอเค
7: แสดงว่าตอนนี้มันแข่งกันเยอะ
8: ครับ
7: ประกันกันเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำแบบอะไรที่มันเกินความคาดหมาย
8: ทำให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์อยากถ่ายแชร์
7: บางทีคนเขาขาดเขาอวดนะบางทีโอ้โหมาส่งชาวบ้านร้านตลาดแม่งรู้กันหมดเลยอ่ะใช่ไหม
8: เหมือนกันแหละ
7: ท่านหนุ่ยท่านหนุ่ยถูกรางวัลลอตเตอรี่หนุ่ยจะบอกคนไหมว่าคุณถูกร้อยล้านเนี่ยคุณถูกร้อยล้านคุณบอกไหม
8: ถ้าร้อยคงไม่รู้อ่ะคงไม่กล้าบอกมั้ง
7: นี่ก็ญาติพี่น้องมาถลุงเราหมดอ่ะ
8: จริงมาทั้งซอย
7: ช่วงหลังเนี่ยเขาเลยถึงมีเขาเรียก Quiet Luxury
8: รวยแบบเงียบ
7: เพราะโชงชางเนี่ยคนมันมันยืมเงินเรามั่งมาด่าเรารับหลังมั่งอะไรพวกนี้มันมีไงต่อหน้าแม่งไม่ด่าเราหรอกผมบอกเลยใครจะมากล้าลงมาด่าหนุ่ยแม่งฟาดกลับแบบ10เท่าอ่ะมึงอ่ะ
8: เดี๋ยวกันทีนี้ผมอยากพูดเรื่องนี้ก่อนพออาจารย์พูดถึงเรื่องรถผมขอเสริมนิดนึงเป็นจุดที่ผมก็เซอร์ไพรส์ผมว่าธุรกิจรถยนต์วันนี้มันเปลี่ยนbusiness modelไปเยอะอาจารย์อย่างเช่นรถผมเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างไอ้เจ้า Tesla ผมเนี่ยมันก็มีระบบออโต้ไพลอตล็อกรถอยู่ในเลนเป็นปกติแล้วกันเน
7: า
8: ะแต่พอเป็นเบนซ์คันนี้ CLA เนี่ยผมจะใช้ระบบช่วยบังคับพวงมาลัยที่มันคล้ายๆออโต้ไพลอต Tesla แล้วกันเบนซ์จะเรียกว่าเป็นsteer assistant something
7: จำไม่ได้แล้วเล่าให้ฟังหน่อยนะผมไม่เคย
8: มันเป็นระบบช่วยบังคับรถให้อยู่ตรงกลางเลนนะจ๊ะสมมติเลนถนนมันเป็นแบบนี้มันก็จะบังคับรถให้อยู่ตรงกลางเลนให้เราอัตโนมัติแต่มันไม่ได้เปลี่ยนเลนให้เรานะ บังคับรถอยู่ในเลนตลอดเราก็ไม่ต้องขับรถเป็นหลักเราก็แค่เอามือแตะพวงมาลัยไว้แล้วมันก็มีระบบที่ล็อกความเร็วกับคันหน้าสมมติผมตั้งไว้110แต่คันหน้าขับ90มันก็จะวิ่งไปจอดที่คันหน้าที่90ในระยะเบรกที่ปลอดภัยตาม
7: เนี่ยผมมีแต่ว่าผมไม่เคยใช้แต่ว่าล็อกรถล็อกในเลนเนี่ยตอนหลังผมอ่ะก็เลิกไปแล้วเพราะว่ามันดึงพวงมาลัยหนักมากไงบางทีแบบผมมันดึงเราอ่ะ
8: เข้าใจมันบังคับให้เราต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลน
7: ใช่ใช่มันดึงจนผมบางทีกูจะไปชนเขานั่นน่ะ
8: หงุดหงิดผมเข้าใจ
7: ผมก็เลยปิด
8: ทีนี้ผมจะบอกว่าไอ้ระบบช่วยเหลือพวกนี้อาจารย์อย่างของเบนซ์เนี่ยผมต้องจ่ายเพิ่มเดือนละ1,400
7: มันมีอะไรบ้างนะ
8: 9บาท
7: มันมีอะไรบ้าง
8: ล็อกรถอยู่ในเลนฟีเจอร์ที่ผมจ่ายเพิ่มไปก็คือผมไม่ต้องเอามือบังคับพวงมาลัยเป็นหลักผมก็มือแตะไว้แล้วผมก็คอยสายตามองไปข้างหน้ามันจะมีกล้องในการดูว่าผมอะมองถนนหรือผมแอบเล่นมือถือมันก็ต้องให้เราพร้อมจะคอนโทรลรถเมื่อเกิดอะไรขึ้นตลอดฉะนั้นเวลาขึ้นทางด่วนเงี้ยผมจะใช้ระบบพวกนี้เป็นหลักขึ้นปุ๊บผมก็ล็อกรถอยู่ในเลนปล่อยให้มันตั้งความเร็ว
7: หมายถึงว่าคุณเอามือไม่ต้องจับพวงมาลัยแค่แตะๆเท่านั้นใช่ไหม
8: ใช่ใช่ครับ
7: ซึ่งไอ้เทสลาเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่คิดเงินแต่มันให้ซื้อรู้สึกมันจะมีระบบออโต้ไพลอตแบบอย่างดีเลยจะซื้อมาแต่ตอนนี้มันไม่ให้ซื้อแล้วนะ
8: ใช่ครับของผม
7: เป็น subscription
8: ของผมเคยซื้อเมื่อคันก่อนเอาไว้อยู่ประมาณสักตีเป็นเงินไทยประมาณ150,000อาจารย์อย่างที่อาจารย์บอก
7: ตอนนี้มันไม่ให้แล้วนะ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ให้แล้ว
8: ให้เช่าอย่างเดียว
7: subscription
8: ใช่ซึ่งไอ้เจ้า Benz จริงๆไอ้ระบบเนี้ยครับของ Benz ในต่างประเทศก็มีเปิดให้ใช้แล้วของ Benz จะเรียกชื่อว่าเป็น MB Drive AssistPro บังคับรถได้เลยเหมือนฟูลเซลฟ์ไดรฟิ่งเลยอาจารย์
7: ก็คือเรามือแตะไว้เท่านั้นไม่ต้องไปขับแล้ว
8: แทบไม่ต้องแตะระบบพวกนี้มันจะเปลี่ยนใหม่ครับมันแค่จะคอยดูว่าตาเรามองถนนหรือเปล่า
7: เมืองไทยต้องระวังนะถ้าเป็นฟูลเลยเนี่ยเดี๋ยวมีคนข้ามถนนมีมอเตอร์ไซค์แม่งขับย้อนสอนอะไรทำนองนี้ใช่ไหมเนี่ยหน้าคอนโดผมเนี่ยนั่งย้อนสอนประจำเลย
8: ม
7: ันปีนไงนะผมไม่เคยใช้ระบบพวกนี้เลยนะ
8: ครับเข้าใจเข้าใจซึ่งผมมันเป็นคนใช้เป็นหลักฉะนั้นผมเลยเลือกจากฟีเจอร์นี้เป็นหลักด้วยอ่ะทีนี้อย่างที่ผมบอก
7: มีคนขับรถไม่ใช่หรอวะ
8: มีแต่คนขับรถผมใช้รถตู้อ่ะเวลาผมขับเองผมก็ใช้รถรถพวกเนี้ยรถ
7: ไม่มันแปลกก็คือเวลาคนจ้างคนขับอ่ะเขาก็บางทีเขาก็เจ้ารถตู้เขาก็ใช้เจ้าตู้ไปเลยไง
8: อ๋อผม
7: ส่วนรถส่วนตัวเนี่ยบางทีเขาก็ใช้แค่บรรเทาอาทิตย์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ตามหลักนะ
8: ใช่ใช่ใช่ผมเป็นเหมือนกันครับแต่ทีนี้พอยต์คือของในรถที่เราซื้อมาเราต้องจ่ายเงินเพิ่มเพื่อใช้มันเช่นผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าผมจะใช้ระบบเบาะนวดในรถยนต์ผมนะในเบนซ์นะผมต้องจ่ายเงินเพิ่มเดือนละ69 บาท69 79จำไม่ได
7: ้ก็แสดงว่าsubscription เนี่ยมันเข้ามาในรถละ
8: ถูกครับ
7: มาในรถละผมไม่แน่ใจว่าจีนเนี่ยต่อไปมันจะเก็บหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีลักษณะแบบนี้ก็คือจีนไม่เก็บเนี่ยมันก็ถือเป็นความได้เปรียบ
8: มี
7: ความ advance เนี่ยจีนไม่ advance กว่ายุโรปละตอนนี
8: ้
7: แล้วก็ผมเข้าใจว่าจีนก็ไม่เก็บเพราะว่าในแง่ของแบรนด์เพราะว่าของแบรนด์เนี่ยมันยังสู้ไม่ได
8: ้ครับ
7: ใช่ไหมส่วนของไม่ได้มันก็ต้องให้เยอะๆ
8: อ่ะเป็นได้ส่วนของยุโรปอเมริกาพวกนี้เก็บ BM ก็มีซื้อแพ็กเกจเพิ่ม Benz มี Tesla มีจะเป็นเรื่องปกติของรถยนต์นับจากนี้มันเหมือนว่าเราวันนี้เรามีหน้าที่เช่าของมาเพื่อใช้เราแทบจะไม่ได้เป็นโอนเนอร์อะไรเลยสักอย่าง
7: กูต้องจ่ายค่าน้ำมันแม่งเยอะอีกแล้วแม่งต้องมาจ่ายแต่บนน้ำมันนะน้ำมันแม่งขึ้นอยู่แล้วต้องมาจ่ายนี่อีก 2,000 อีกอะไรเงี้ยนะ
8: จริง
7: อ่ะแต่จริงๆวันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องนี้หรอก
8: ครับ
7: เราจะคุยเรื่องไอ้ไทยช่วยไทย plus
8: ใช่ครับก็
7: เกินตอนนี้ก็คือต้องเรียนท่านผู้ฟังกันผมนี่ก็
8: ได้ใช้ไหม
7: ได้นะได
8: ้ไหมใช้แล้วเป็นไงอาจารย
7: ์คือตอนแรกเนี่ยผมเนี่ยก็ไม่ได้ครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้สมัครนะเพราะว่ามันมี20 ล้านมันมีแค่20 ล้านไอ้ก่อนเลือกตั้งอ่ะ
8: ครา
7: วเนี้ยผมไปซื้อเนี่ยเขาก็ถามมีไทยช่วยไทยไหมไทยช่วยไทยไห
8: ม
7: ผมคิดว่าผมควรจะมีว่ะไทยก็ถามทุกวันเลยกูเดี๋ยวครั้งหน้ากูต้องเอาละทีเนี้ยผมก็ไปยืนยันตัวตนอะไรในระบบใช่ไหมแล้วตอนนี้รู้สึกมันเลือกตั้งเขาก็เลยให้ไม่ได้แต่เนี้ยผมก็ที่ได้เปล่าวะ ผมก็เลยไปลงทะเบียนอีกครั้งนึงมันก็บอกว่าไม่ต้องลงทะเบียนแล้วรออนุมัติคือตั้งแต่ผมไปยืนในตัวตนคำนั้นมันลงทะเบียนให้ผมเลยไงแล้วผมก็ได้แต่ผมก็ไปลองใช้ตลาดอตคนะโอ้ยดีมากเลยมันเราก็จ่ายน้อยลงไง
8: ม
7: ันไปซื้ออะไรวะไปซื้อมะนาว40บาทอู้จ่าย16บาทเองอ่ะ
8: ด
7: ีแต่มีวันนึงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โห
8: เป็นไง
7: ครับตอนหลังเลยเหลือ17บาทเองใช้ทั้งวันนั้นซื้อไปสาดหลายอันใช้ไปเยอะเหลือ17บาทเลยก็เลยไม่ได้ใช้
8: ครับ
7: ก็อาจจะใช้ให้หมดแหละใน1เดือนน่ะ 1,000
8: อืมผมว่าเป็น1อ่ะต้องยอมรับตรงๆก่อนไอเดียตั้งต้นของไทยช่วยไทยพาสเนี่ยก็คือคนละครึ่งซึ่งผมว่าเป็นนโยบายที่ดีนะทีเนี้ย
7: ทีมอาจารย์สมคิดคิดไง
8: อ๋อก็เลยออกมาดี
7: อาจารย์สมคิดสิทธิ์คอตเลอร์อ
8: ่
7: ะ
8: ครับ
7: นักกลยุทธ์การตลาดเนี่ยใช่ไหมเออเขาคิดมาอยู่แล้วค
8: ือ
7: ถ้าเกิดคุณแจกเงินให้เลยเนี่ยคนมันก็ไม่ต้องควักเงินใช่ไหมถ้าคุณแจกเป็นเงินสดเลยมันก็ไปใช้หนี
8: ้นั่น
7: ในประเทศที่คนชั้นกลางหนี้สินต้อง 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณคิดว่าจะไปทำอะไรเรายังไงไม่มีหนี้คุณก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ำมันใช่ไหม
8: ครับ
7: มันก็ไม่เกิดเงินหมุนไงแต่ตอนพรรคเพื่อไทยที่แจกคนกลุ่มปอบางอ่ะ60ขึ้นไป
8: หมื่น
7: ไม่มีใครไม่มีกระเตื้องอะไรขึ้นมาเลย
8: ใช้หนี้หมด
7: ใช่เปล่าแล้วก็ดูคุณอนุทินใช้เด็ดไอ้คนละครึ่งคราวที่แล้วว่าอู้หู
8: ฟูฟ้า
7: ได้ผลแล้วก็พวกชาวบ้านตลาดเนี่ยเปิดลงแต่ร้านเนี่ยดีเลยก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มไงใช่ไหม
8: อืม
7: เออในเพื่อไทยพลาดไปหลายอย่างก็เลยเหลือ70กว่าที่นั่งไงใช่ไหม
8: อ่ะโอเคพูดไปเดี๋ยวทัวร์ลงนะอาจารย์นะแต่ขอข้ามมาตรงนี้ก่อนข้ามมาตรงนี้ก่อนจาก Data ที่ทีมผมทำมาเนี่ยอาจจะเป็นตอนก่อนมันประกาศตอนก่อนที่คนจะเริ่มใช้จริงเนาะก็จะหลักๆเนี่ยคนยังคงมีปัญหาสอบถามเรื่องการลงทะเบียนอยู่ซึ่งอันเนี้ยยังไงไม่ว่าจะลงทะเบียนกี่รอบก็ยังคงเป็นปัญหาที่คนยังคงอยากให้คนช่วยซึ่งอันเนี้ยผมก็ไม่เข้าใจนะว่าอาจารย์พอรู้ไหมว่าทำไมบ้านเราเนี่ยที่เคยมีคนแซวว่ามันเป็นประเทศแห่งการลงทะเบียนเนี่ยไม่ว่าอะไรจะมาใหม่ก็ต้องลงทะเบียน
7: เอาคนเฒ่าคนแก่เขาไม่รู้เรื่องจริง
8: ครับ
7: เออลงไม่เป็นหรอก
8: อืม
7: แล้วก็ลงทะเบียนก็บ้านเราก็คือเขาต้องการตัวเลขไงราชการแล้วงานตัวเลขไว้ยันไง
8: เป็น KPI
7: เออเป็น KPI
8: คนใช้ลงทะเบียนใช้กี่คน
7: ลงทะเบียนก็ตั้งกรรมการอนุกรรมการเนี่ยพอกันนะ
8: จริงอนุมีไว้ทำไมก็ไม่รู้ตอบในฐานะเคยเข้าไปเป็นอนุเล็กๆอันนึงเข้าไปแล้วก็นั่งงงๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็ 18% เนี่ยยังมีความงงของเรื่องนโยบายตกลง60-40มันคืออะไรคนก็ใจว่ารัฐให้600เราจ่าย400หรอไม่ใช่
7: มันจะต้องมาให้รัฐได้ 1,000
8: ใช่เนี่ยแหละคือสิ่งที่คนไม่เคลียร์ว่าตกลงแล้วฉันจะต้องเท่าไหร่จริงๆ60 40ฟังดูเยอะแต่พอรัฐให้ 1,000 มันเป็นตัวเลขที่คนทั่วไปอาจจะคำนวณตัวเลขไม่ได้ไงใช่มั้ย
7: เราอ่ะถ้าเราใช้ครบ 1,000 เนี่ยคือไม่ใช้ไม่ครบก็ได้นะแต่เค้าไม่ปัดเค้าไม่เพิ่มให้
8: ไม่เก็บให
7: ้เราต้องจ่ายเงินประมาณ667บาทแต่ตอนนี้ง่ายๆเลยเวลาที่เราใช้เนี่ยสมมุติเราซื้อ100นึงเราก็จ่ายแค่40
8: ครับ
7: ใช่มั้ยก็อย่างงี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากมีแค่เท่าไหร่มึงก็เตรียมเงินไว้ประมาณ700แล้วกันปัดเศษไปเลย
8: ใน
7: กระเป๋าเนี่ยของตังค์เนี่ยเดือนนึงเตรียมไว้700เลยนะ
8: ครับ
7: ไม่หมดไม่หมดอ่ะเค้า667เนี่ยมึงคุณซื้อ100นึงก็เติม40กูซื้อ50ก็เท่าไหร่ล่ะ20
8: มัน
7: ก็จะเป็นแบบนี
8: ้อืม
7: แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าชาวบ้านที่แบบจนจริงๆเนี่ยเขารู้บอกว่าคุณต้องมีเงินด้วยนะ
8: ไม่ใช่ได้เงินเปล่าต้องมีเงินมาเติม
7: เขาไม่ได้แจกคุณเหมือนบัตรคนจนนะเห็นไห
8: ม
7: บัตรคนจนต้องให้เลย
8: อ๋อบัตรคนจนได้เลย
7: เออพันหนึ่งก็ไปใช้นั้นคงฟ้าได้เลยไงแต่ว่าไอ้ไทยช่วยไทยพลัสไม่ใช่บัตรคนจนคุณต้องมีเงินด้วย
8: อ๋อเนี่ยแหละคือสิ่งที่คนก็ยังสงสัยอยู่เยอะนะครับแล้วจาก Data ที่ทำมาจางก็ 40% เนี่ยก็ยังมีคนที่เรียกว่าตั้งคำถามแต่ตั้งคำถามในเชิงว่าทำไมลงทะเบียนรายใหม่ต้องรอตรวจสอบคุณสมบัติ3ข้ออย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเคสที่แบบอะไรนะคนเป็นพ่อแม่แก่อยู่บ้านนอกบ้างอะที่ลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีต่างๆเอ่ยเนี่ยก็เป็น
7: อันนั้นเป็นโคลนนะ อันนั้นคือบัตรคนจนแล้วนะอันนี้เราจะพูดไทยช่วยไทยพัฒน์หรือบัตรคนจน
8: อ๋อไม่ใช่ไทยช่วยไทยพัฒน์เหรอครับที่แบบว่า
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เรื่องที่เป็นประเด็นก็คือบัตรคนจน
8: คือเรื่องบัตรคนจนนี่ก็คือเป็นไงครับ
7: คือพูดตรงๆคือไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
8: มันเป็น
7: ฟิกคอร์ส
8: อ๋อเป็นฟิกคอร์สก็เลยอยากจะลด
7: มันก็ต้องจ่ายไปตลอดอ่ะใช่ไห
8: ม
7: แต่ตอนนี้ประเด็นนี่คือมันจนจริงหรือว่าทำจนวะ
8: บางคนก็แกล้งจน
7: ถ้าจนจริงเนี่ยก็ว่ากันไปก
8: ็
7: ให้แต่ถ้าทำเป็นจนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ควรได
8: ้ครับ
7: เขาก็เลยออกกฎเกณฑ์ใหม่ว่าถ้าคุณมีรถเก๋งในบ้านเนี่ยมึงไม่น่าจะจนแล้วนะ
8: อ๋อมีเกณฑ์ของเขาในการชี้วัดความจน
7: แล้วก็มีเกณฑ์ข้อหนึ่งที่บอกว่าถ้าลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปลดภาษีเนี่ย
8: ลูกก็แสดงว่าลูกเนี่ย
7: แสดงว่าลูกเนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินมาให้พ่อแม่เดือนละ 2,500
8: นะ
7: ซึ่งมันก็มากกว่าที่ได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ไห
8: ม
7: อะไรงี้จะมาไอ้นี่ทำไมล่ะจะมาขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าลูกไม่ให้เลยแล้วก็เอาชื่อไปใช้เนี่ยคุณอุทธรณ์ได้นะแต่ถ้าอุทธรณ์หมายความว่าลูกเนี่ยจะโดนภาษีย้อนหลังนะก็คือเป็นการบอกว่าถ้าคุณโดนตัดพูดในงานท่านลูกคุณเอาชื่อคุณไม่ใช้เนี่ยคุณไม่ต้องอุทธรณ์หรอก
8: เว้นว่า
7: แม่กับพ่อแม่คุณกับคุณเนี่ยมัน
8: หักกัน
7: เคลียร์กันเคลียร์แทนกัน
8: โอ้ฟังดูแล้วมันคือถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าหนึ่งอันนโยบายสวัสดิการบัตรคนจนเลยเนี่ยกลายเป็นนโยบายที่จะยกเลิกไม่ได้แล้ว
7: ไม่ได้
8: คนติดแล้วอารมณ์เหมือน30บาทติดแล้วติดและห้ามแตะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ติดแล้วแล้วก็
7: อันเดียวกันอันเดียวกันใบคนจนอะไรกันฮะเดียวกัน
8: ครับแล้วก็ไทยช่วยไอ้คนละครึ่งอะไรเนี่ยไทยช่วยไทยเนี่ยคนก็ติดแล้วมันดูเหมือนนี่เป็นนโยบาย
7: มันไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ไทยช่วยไทยไม่ต้องทำแต่ว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันต้องจ่ายทุกเดือนมันเหมือนกับเราอ่ะต้องจ่ายค่าเช่าตึกจ่ายค่าน้ำค่าไฟอ่ะ
8: อารมณ์เสริมมา
7: สมมติว่าถ้าเกิดว่ารายได้เราลดลงอ่ะเราจะทำไงให้เราอยู่ได้วะเราก็ต้องลดรายจ่ายไงรายจ่ายที่เราลดถ้าเราเป็นบริษัทเราก็เฮ้ยลดเราไปเช่าที่ใหม่ไหมตึกอยู่กลางเมืองเราไม่ต้องอยู่ได้ไห
8: ม
7: เราต้องไปอยู่เหมือนหนุ่ยไงเมื่อก่อนหนุ่ยไม่ใช่หนุ่ยนะหนุ่ยแบร์ไตอ่ะเมื่อก่อนไปเช่าช่องสามตรงตึกช่องสามมันแพงไงก็ไปเช่าที่อื่นได้ไหม
8: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋
7: เอาเขากลับไปอยู่ที่ประชาสงเคราะห์ได้ไห
8: ม
7: ก็ถูกหน่อยไงใช่ไห
8: ม
7: เอาไฟก็แอร์ก็เปิดตัวเล็กลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ลดรายจ่ายอันนี้ประเทศก็เหมือนกันไง
8: ครับ
7: โอ้โหหนี้สินเยอะขนาดนี้แล้วก็สวัสดิการเยอะขนาดนี้ลดลงหน่อยได้ไหมจีนก็ยังไม่มีเลย30บาทจีนไม่มีนะ
8: ใช่ต้องบอก
7: จีนไม่เคยแจกเงินแจกทองอะไรพวกนี้นะ
8: นโยบายที่ชาติอื่นไม่มีเนาะ30บาท
7: ไม่มีแล้วเวลาเราทำแบบนี้ปุ๊บใครมีอะไรก็เข้าโรงพยาบาลขอยาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปรักษาก็แทนที่จะกินเปรี้ยวหวานมันเค็มน้อยๆหน่อยก็กินยามีกระตายตายก็ฟอกตายไอ้นักการเมืองก็เอ้าได้เลยพัดตายเนี่ยฟอกตายฟรีมะเร็งฟรีอะไรฟรีหมดแต่ว่ารายได้มันน้อยไงประเทศอ่ะ
8: ครับ
7: มันจะอยู่ไง
8: แล้วยิ่งบวกกับอ่ะที่เห็นกระแสเมื่อไม่กี่วันก่อนบริษัทเทคออกมาประกาศว่าบริษัทเขาไม่มีแล้วนะตำแหน่งออกแบบ UX UI เนี่ยออกแบบอินเทอร์เฟซต่างๆเนี่ยให้ AI ทำเป็นหลักแล้ว
7: ใช่
8: เอ้าคนก็จะยิ่งไม่มีงานไม่มีงานก็ไม่มีเงินไปจ่ายภาษีเพื่อป้อนสู่ระบบอีกแต่ว่าเราต้องมีรายจ่ายฟิกคอสอยู่เรื่อยๆที่มันไม่ลดลงเลยสักทีแล้วมันจะยังไง
7: แม้กระทั่ง30บาทต่อทุนโลกต่อไปก็ต้องโคเป
8: อาจจะเป็นโคเปแล้วใช่ไหมครับ
7: ไม่ถึงข่าวมาไม่คือไอ้โคเปมันก็เริ่มประกันเนี่ยไอ้ประกันที่เราทำประกันเนี่ยที่คุณประกันเหมาสุขภาพต่อไปก็ต้องโคเปแล้วเราก็เริ่มโคเปแล้วใช่ไหมผมเชื่อว่า30บาทต่อทุนโลกเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะต้องมีโคเปหรือว่าอาจจะต้องเพิ่มไม่ใช่30อาจจะเป็นหลายร้อยเลยอ่ะเพราะมันมีเงินจ่ายแล้ว
8: โอ้โหมันก็เข้าลงมา
7: แต่นี้ถ้าเกิดว่าครั้งหนึ่ง500เนี่ยชาวบ้านจะเข้าไหมอ่ะ
8: ต้องคิดเยอะแหละต้อง
7: หรือว่าถ้าคุณเป็นอะไรปุ๊บเนี่ยคุณจ่ายเพิ่มด้วยนะ30บาทนี่ได้รักษาทุกโรคในค่าแรกเข้าแต่ว่าค่ายาเนี่ยคุณช่วยจ่ายด้วยนะ มันจะดิสเครดิตไงไม่ให้คนเข้าโรงพยาบาลเยอะไง
8: ครับ
7: ผมว่าในอนาคตมันจะต้องมีเรื่องพวกนี้มันอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนครอบครัวรายได้มันก็น้อยคนก็แก่ลงคนมาซื้อของเราน้อยลงไปซื้อร้านอื่นเยอะคุณจะรายได้จากไหนอ่ะ
8: ดูเหมือนมันมีแต่รายจ่ายแต่เรายังไม่มี new S curve หารายได้แลนด์บิดก็จะเอาอยู่หรือเปล่าจะได้ทำหรือเปล่า
7: แลนด์บิดก็คือ
8: ดูไปไงจ้ะแคมเปญไหม
7: อินเขาอยากให้ทำเพราะก็เผื่อว่าถ้าอเมริกามาปิดช่องแคบมาลากาม
8: าลากาเขาก็มีอิทธิพลฝั่งฟิลิปปินส์เยอะอยู
7: ่นะไอ้นั่นด้วยแหละอินโดอะไรพวกนี
8: ้
7: พวกนั้นเนี่ยพวกอาเซียนในทางการทหารเนี่ยเขาจะเป็นฝั่งอเมริกาจะเป็นส่วนใหญ่แต่เศรษฐกิจกับฝั่งจีนอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่คุณดูดิอย่างอินโดที่เราคุยอ่ะเปลี่ยนนายกเปลี่ยนประธานาธิบดีเนี่ยประเทศแย่เลยนะประเทศแย่เลยอ่ะจากเดิมจูคูวีเนี่ยเขามองว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเขามองว่าใน10ปีเนี่ยอินโดนีเซียจะเป็น G10 นะ
8: ใช่
7: ตอนนี้อินโดนีเซียเป็น G20 ก็คือประเทศใหญ่ที่มีเศรษฐกิจใหญ่20อันดับแรกของโลก
8: ครับ
7: เขาถึงจัด G20 ที่อินโดไงเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะ
8: อ๋อมันเป็นแบบนี้จำนวนประชากรเขาเยอะด้วยเกือบ300ล้านคน
7: ใช่ไหมแล้วก็เขามีแร่เลอร์อะไรพวกนี
8: ้ครับ
7: แล้วประชากรเขาอายุน้อยด้วยเขาเฉลี่ย25เองมั้งของเรา43
8: ใช่
7: อายุกลางเราว่า43ของเขา25ลึกภาพเนี่ยตื่นมาบ้านเราเขาเรียกน้าเรียกน้า ไอ้นั่นเรียกน้อง
8: โอเคโอเค
7: ประเทศไทยนี่คือประเทศน้าประเทศอาไอ้นั่นก็เรียกประเทศน้อง
8: โอเคโอเคอีก5ปีแล้วก็เป็นลุงกันหมดแล้ว
7: พอ20กว่ามันก็ซื้อของเยอะไงหรือมันก็แต่งงานใช่ไหม
8: แต่งงานมีลูกอีก
7: เขาไม่ได้คุมกำเนิดอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหม
8: ใช่ด้วยหลักศาสนาอีก
7: ของเรานี่ก็แต่งงานยังไม่กล้าแต่งเลยอย่าว่าแต่มีลูก
8: จริง
7: ใช่ไหมรถไม่ต้องซื้อหรอกนะบ้านอย่าไปคิดเลยว่าจะซื้ออะไรถึงมันไล่ออกก็ไทยพาณิชย์จะไล่ออกอีก 4,000 คนอย่างเงี้ยอาคารนี่ไม่ใช่ไล่ง่ายๆนะคุณวันนี้ประกาศเลยไล่ 4,000 คน
8: ครับ
7: และไอ้ที่เป็นประกาศอีกอ่ะใครไม่กล้าทำไรวะตอนนี
8: ้แต่ผมว่าพอเห็นข่าวการไล่ออกเติมนิดนึงแล้วกันเนาะไม่ใช่แค่แบงค์ไหนแล้วก็กันวันนี้เมื่อก่อนสมัยก่อนการประกาศ
7: จะเลิกจ้าง
8: อาจารย์รู้ได้ไงอาจจะคัดไปแล้วก็ได้นะส่งต่อแต่ทีนี้ผมว่าการออกมาประกาศว่าบริษัทจะเลย์ออฟคนออกไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจแล้วนะไม่ใช่เรื่องแพนิคไม่ใช่เรื่องที่ประกาศว่าบริษัทมีปัญหาแต่คือการบอกว่าบริษัทนี
7: ้ลีนแล้ว
8: ครับ
7: เป็นแฮปปิท
8: เออกลายเป็นเทรนด์แล้วไหมต้องประกาศเลย์ออฟคนออกเนี่ย
7: ก็คือไม
8: ่มันเยอะนะ
7: ก็คุณดูดิไอแอนโทปิกบอกว่าเฮ้ย
8: ครับ
7: เราแม่งต้องอย่าให้ก้าว AI ก้าวหน้ากว่านี้นะมันจะมาไม่ต้องมีคนแล้วนะ
8: บริษัท AI พูดเองด้วย
7: มันจะตัดสินใจอะไรเองแล้วนะตอนนี้ไม่ต้องมี human in the loop แล้วนะมันตัดสินใจเองได้แล้วถ้ามันถึงแข่งกันขนาดนี้มนุษย์เลยกลายเป็นความฟุ่มเฟือยแล้วนะ
8: ส่วนเกินอ่ะ
7: เออแปลว่าไม่ต้องมีมนุษย์แล้ว
8: นั่นน่ะสิ
7: ใช่เปล่าเนี่ยแข่งกันแบบนี้ไม่เกิน5ปีนี่มนุษย์เนี่ยไม่มีงานทำทั้งโลกแล้วมึงจะอยู่กันยังไง
8: ผมไม่อยากบอกผมคิดว่า2ปีอาจารย
7: ์เออเอา5ก่อนแล้วกันไอ้2ปีอาจจะเป็นเฉพาะการตลาดมาราธอน
8: โอ้โลกมันอยู่ยากนะอาจารย์นะ
7: เพราะว่าอย่างบริษัทอย่างหน่วยมันไม่หน่วยคนเดียวก็ได้ไงเพราะว่า
8: ครับ
7: AI ที่มันทำมามันทำเหมือนใกล้ๆทำให้คุณเลยอ่ะ
8: ทำแทนผมได
7: ้ทำแคมเปญก็ได้ทำคิดโน่นคิดนี่เขียนโน่นเขียนนี่พูดยังไงทำในสิ่งที่คุณจ้างคนทำเนี่ย AI มันทำให้หมดแล้ว
8: จริง
7: ของคุณเนี่ยเผลอไม่เกินปีด้วยซ้ำไม่ไปจะมา5 2ปีอะไรกันล่ะ เด็กดูมาฟังก็ตกใจตายเลยเนี่ย หมดเวลาพอดีท่านฟังพบกันใหม่นะตรงนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่1-2ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: รุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
13: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เมื่อโพชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
14: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งองศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
15: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
17: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
18: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ผมอยู่กับสุดหล่อคนดีคนเดิมนะครับคุณพจน์ธนพงพันธ์ครับสวัสดีครับพี่พจน์ครับ
19: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยฮะ
18: วันนี้มาแต่เสียงหล่อๆนะฮะไม่สามารถจะโชว์หน้าหล่อๆได้นะ
19: ขออนุญาตครับวันนี้เปิดกล้องไม่สะดวก
18: ครับวันนี้ใครที่ดูทางวิทยุทาง YouTube กับ Facebook นะครับเราก็จะเห็นแต่รูปหล่อๆของคุณพจน์นะครับภารกิจเยอะนะฮะช่วงนี้
19: โอ้ใช่ฮะแล้วก็มันจะไปไหนนะก็จะมีเสียงเขาเรียกว่าอะไรเสียงบ่นจากผู้ประกอบการแล้วนั่นมันเศรษฐกิจมันไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะนอกเหนือจากเรื่องของนโยบาย ัวไทยพาสปอร์ตแล้วนะที่เรายังไม่ซาจริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่พอผมแชร์ไปเนี่ยก็มีคนสนใจก็คือเรื่องของอาชีพอะที่จะต้องงานเนี่ยใช่ไหมครับหรือธุรกิจไหนจะไปรอดเนี่ยคือโหมันต้องปรับตัวจริงๆนะว่าเอ้ยเราจะทำยังไงคือตอนเนี้ยผมว่ามันต้องเลิกคุยว่า AI ดีหรือไม่ดีละผมว่าเราต้องพูดถึงวิธีการเอาตัวให้รอดกันกว่าว่าจะเอายังไงกันดีใช่ไหมครับว่าคือจะไปหลีกเลี่ยงเอาว่า AI ไม่ดีตอบไม่ถูกต้องแต่คุณไม่สามารถให้คนอื่นหรือคู่แข่งของคุณธุรกิจคู่แข่งของคุณเนี่ยไม่ใช้ AI ได้คุณห้ามไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับห้ามไม่ได้แล้วก็วันนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเฮ้ย AI เนี่ยมันเป็นบริบทหรือมีบทบาทหลักกับทุกวงการแล้วจริงใช่ไหมครับหรืออย่างที่ผมเพิ่งแชร์ไปเนี่ยก็คือเรื่องของ10ปริญญา10สาขานะครับที่ถูกมองว่ามีความเสี่ยงต่อการถูก AI disrupt แต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่แค่10สาขาหรอกครับมีทุกวิชาชีพแหละ
18: ใช่ครับ
19: แต่ถูก AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่การงานของแต่ละคนด้วยถูกไหมฮะ
18: ครับที่ชวนคุณพจน์มาคุยเรื่องนี้วันนี้เหตุหนึ่งผลหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆกำลังเปิดเทอมนะเด็กปริญญาตรีเพิ่งสตาร์ทใช่ไหมครับใครที่เข้าไปในเทอมใหม่เปิดภาคการศึกษาใหม่เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงอะไรกำลังสนุกกับการรับน้องเลยนะฮะเอ๊ะใช่ไหมเขาเปิดใช่ไหมครับคุณพจน์เปิดแล้ว
19: ใกล้ละใกล้ละใช่ครับ
18: ใกล้เปิดเลือกสาขากันไปแล้วนะครับก็แต่เลือกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ระหว่างเรียนเรามีเวลาที่เราจะศึกษาอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าอาชีพที่คุณเลือกไปมันตรงกับ10วิชานี้ที่คุณพจน์จะเล่าให้ฟังเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะปรับตัวได้หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับบุตรหลานในการเตรียมตัวแล้วก็เลือกที่จะศึกษาเพิ่มเติมในระหว่างที่จบการเรียนกันเรียนอยู่ในมัธยมมหาวิทยาลัยนะครับ
19: ใช่คือต้องบอกงี้ก่อนแนวคิดหลักเนี่ยที่บอกว่าสิบสาขาที่ AI จะมาเนี่ยทำมันไม่ได้บอกว่ามาแล้วเนี่ยวิชาชีพนั้นจะหายไปนะแต่มันจะทำให้งานที่เขาเรียกว่างานแบบเดิมๆเนี่ยหรือทักษะแบบเดิมๆเนี่ยอาจจะไม่พอคือต้องมีทักษะ AI เข้าไปเสริมอันนี้คือหลักก่อนนะครับจะบอกว่ามีอะไรแต่จริงๆนะถ้าบอกว่าอีก4ปีสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนที่บอกว่าเฮ้ยกำลังเรียนอยู่เนี่ยจะจบเพิ่งเข้าไปปี1หรืออยู่ปี2ปี3ปี4เนี่ยคำแนะนำผมนะสนุกให้เต็มที่เดี๋ยวมันออกมาจะไม่สนุกแล้วนะ
18: วิชาการสัก 30% นะอีก 70% วิชาชีวิตที่คุณต้องใช้เวลาในช่วงการเรียนรู้เนี่ยฮะ4ปีเนี่ยใช้ไปแล้วก
19: ็ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่เราอยู่ใน4ปีอีกแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยอยู่จะอยู่5ปี6ปี7ปีอะไรแต่คุณเลยนะครับแต่ว่าใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่ว่าดูดีๆนะเพราะว่าตอนนี้ปี2026ใช่ไหมครับถ้าอีกสมมติว่าใครกำลังเข้าปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยโอ้โหโลกอาจจะเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะ
18: ครับ
19: ใช่ไหมครับเพราะว่าอีก4ปีก็ปี2030ใช่ไหมครับพอ2030เนี่ยวันนี้เราพูดถึง AI อ่ะก็จะมาพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวแชทบอทแล้วมันจะเป็นเรื่องของ Agentic AI ใช่ไหมครับอีกปี2ปีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Physical AI
18: ครับ
19: ที่AI จะไปอยู่ในทุก device ละใช่ไหมครับกับอีกอันนึงเนี่ยต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของควอนตัมโอ้ 3-4 ปีนี้ลงเปลี่ยนเร็วให้อย่าไปยึดติดเลยแล้วก็แค่อัปเดตมีเรื่องมีราวอะไรก็อัปเดตกันไปแล้วก็ปรับตัวกันไปเรียนรู้กันไปนะครับแต่ว่าอย่ายึดนะว่าโอ้ยจะต้องพูดอย่างนี้แล้วมันจะตกงานแน่ๆไอ้ที่ว่าชัวร์ก็อาจจะตกงานแน่ๆแล้วเหมือนกันเอามาดูไอ้ง่ายๆก่อน
18: ผมแบ่งเป็น4กลุ่มใช่ไหมครับแบ่งเป็น4กลุ่มวิชาหลักๆกลุ่มสาขา
19: ใช่คือเนื้อหาเนี่ยผมเอามาจากของ Fox นะครับที่บอกว่า10 challenge degrees AI is making redundant right now นะครับก็คือ10วิชาชีพที่ AI จะมาเขาเรียกว่ามาแทนที่นะครับและผลกระทบมากที่สุดมันแบ่งเป็น4กลุ่มอย่างที่โค้ชโอว่ากลุ่มแรกเนี่ยก็คืองานสร้างสรรค์เนื้อหาอันนี้แน่นอนสร้างสรรค์เนื้อหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกำลังจะ create งานขึ้นมาเนี่ย นะครับมันไม่ใช่แค่3คณะที่ฟอปบอกหรอกนะครับผมว่ามันเยอะกว่านั้นแต่ว่าเอาที่ฟอปบอกว่าก่อนกลุ่มที่1เนี่ยใช้ AI เขียนได้เร็วกว่าเช่นวารสารสื่ออันนี้แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมศาสตร์การสื่อสารแล้วก็เรื่องของวรรณคดีอังกฤษเชิงวิชาการ English Literature นะครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันแน่นอนอยู่แล้วแหละคือมันไม่ใช่แค่3คณะนี้หรอกผมว่ามันแทบจะทุกสาขาอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานอ่ะ
18: ครับ
19: ใช่ไหมจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูนใช่ไหมฮะวรรณคดีสื่อต่างๆเดี๋ยวนี้หรือตอนนี้สื่อไอ้พวกอะไรนะหนังแนวตั้งอย่างเงี้ย
18: โอ้ใช่ใช่
19: มันไม่ใช่หนังที่แบบตะกอคือถ่ายแบบราคาถูกใช่ไหมฮะถ่ายด้วยมือถือหรือใช้เซตติ้งอะไรอย่างเงี้ยคือแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ AI มาทำหนังละแล้วมันเหมือนสมจริงมากๆเลยใช่ไหมครับแล้วก็ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่คงต้องปรับสภาพแหละว่าเฮ้ยแล้วถ้าเรายังอยู่ในวิชาชีพแบบนี้เราจะใช้ AI อย่างไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าฉันไม่ใช้เลยฉันจะเป็นดิบก็มีคนติดตามเยอะบางทีเราก็เป็นแบบเขาเรียกว่าขอต่อต้านอ่ะคือไม่ใช้ AI อ่ะ
18: คร
19: ับใช่ไหมครับแต่มันต้องใช้แหละนะครับแต่ใช้อย่างไรให้เกิดความสร้างสรรค์เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ใช้ AI เพื่อให้ดูเท่หรือดูล้ำนะเราเอาจะไปใช้ AI หรือไม่ใช้ AI อ่ะมันอีกเรื่องนึงแต่เรื่องสำคัญก็คือเอาคำที่มันได้เนี่ยมันช่วยตอบสนองกลุ่มเป้าหมายเราอย่างไร
18: สิ่งสำคัญเลย
19: ใช่
18: เพราะเราไม่ได้บอกที่เราจะบอกว่าเราจะใช้ AI แล้วคุณจะชนะแต่มันคือ AI ที่ตอบโจทย์ลูกค้าตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายให้เขามาสนใจ
19: ใช่อันนั้นสำคัญกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีบอกโอ้อยากล้ำแต่ลูกค้าหรือคนดูของคุณเขาไม่สนนะหรือบางคนก็จะบอกว่าเฮ้ยกลุ่มลูกค้าเราพอเป็น AI ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ดูเลยเขาเบื่อคนเขาเบื่อเหมือนกันนะเจนออกไปแล้วก็เบื่อใช่ไหมฮะหรือบางคนบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นจะเห็นอย่างที่ผมติดตามข่าวอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแล้วสิ่งที่เบื่อจากอย่างผมเนี่ยรับรู้อารมณ์เลยของอันนี้คือส่วนตัวก่อนนะเช่นใครเอาก็ตามเอาคอนเทนต์เนี่ยเอารายงานแล้วก็ไปเจนรีพอร์ตมาจะใช้ ChatGPT ใช้จริงในใช้คอร์สเนี่ยแล้วมาสรุปเป็นอินโฟกราฟิกเนี่ยผมถ่ายผ่านก่อนเลยนะคือมันเนี่ยอย่างเงี้ยทุกท่านจะเริ่มเขาเรียกว่าการเลี่ยนหรือเอียงเนาะของคอนเทนต์แบบเนี้ยคือเฮ้ยมันไม่มีอะไรเลยแค่โยนเข้าไปคุณใส่พร้อมไม่กี่คำเดิมๆแล้วก็ไปสรุปเป็นอินโฟกราฟิกอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าสนใจดังนั้นสิ่งที่ผมว่าในวงการทำคอนเทนต์เนี่ยที่ต้องทำก็คือว่าอะไรที่เป็น DNA ของคุณ
18: ครับ
19: ใช่ไหมครับอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นจุดขายของคุณความแตกต่างของคุณเนี่ยลายเซ็นของคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือประสบการณ์ความคิดเห็นใช่ไหมอะไรที่เป็นลายเซ็นคุณอ่ะเช่นโหถ้าเห็นลายแบบนี้เนี่ยใช่เลยในนี้คืองานผลงานของเราผมว่าอันนี้สำคัญที่สุด
18: ใช่
19: งานกลุ่มที่หนึ่ง
18: คือกลุ่มที่หนึ่งคือสรุปนิดนึงว่ากลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มที่งานสร้างสรรค์เนื้อหาที่ AI ทำได้ดีกว่านะครับถ้าสาขาคือสาขาวารสารศาสตร์และสื่อนะสาขาศาสตร์ในการสื่อสารคือสาขาคอมมิวนิเคชันเนาะแล้วก็สาขาเกี่ยวกับวรรณคดีเชิงวิชาการนะครับ
19: ใช
18: ่มากลุ่มที่สองครับผม
19: กลุ่มที่สองเนี่ยจะเป็นอันนี้ตัวเลขและข้อมูลอันนี้ชัดเจน
18: โอ้โหตัวนี้กระทบตรง
19: งานบัญชีงานการเงินอันนี้ตรงๆเพราะว่ามันแต่กบบกลบคุณหาน่ะผมว่านะมันเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นต้องใช้มนุษย์แล้วอะมนุษย์แค่รู้หลักการส่วนการประมวลผลเนี่ยการประมวลผลเนี่ยปล่อยให้เป็นหน้าที่แต่ก่อนเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเราใช้ไอ้เครื่องคิดเลขแล้วก็มาคอมพิวเตอร์ตอนนี้คือ AI ละคืออะไรที่มันมีเครื่องมือที่ทำได้ดีกว่าแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยที่มันยากก็คือว่าวันนี้อ่ะประมวลผลหรือการคิดจะเป็นโมเดลไหนเนี่ย AI เนี่ยมันทำได้ดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งสำคัญคือการประยุกต์ใช้ต่างหากคุณตีความได้ไหมล่ะคือตอบได้หมดเลยนะเดี๋ยวนี้คือโอ้ไปที่ไหนเนี่ยทุกคนใช้ AI นิสิตนักศึกษาก็ใช้เอเจนซี่ที่ปรึกษาก็ใช้แต่คำถามคือนัยยะของตัวเลขเหล่านั้นน่ะคืออะไรใช่ไหมบางคนก็บอกว่าโอ้ถาม AI มาแล้วตอบว่าอย่างนี้ผมว่าไม่ใช่ถาม AI นะถามคุณนี่แหละ ตัวเลขแบบนี้หมายความว่าอะไ
18: ร
19: เราจะเอาไปใช้ยังไงต่อแล้วก็บอกแชท GPT ตอบแบบนั้นอย่างนั้นไม่เอาสิเอาที่คุณคิดสิไอ้ที่ตอบแบบนั้นมันก็สุ่มอ่ะคุณถาม10ครั้งมันก็สุ่มตอบมาอีก10ครั้งอ่ะใช่มั้ย
18: เพราะว่าหน้าที่ของ AI เนี่ยที่ณเวลานี้ณปัจจุบันเนี่ยคือทำให้เราดูได้ว่าตัวเลขมันคืออะไรแต่สิ่งที่คุณได้ตัวเลขมาแล้วจะเอาไปแก้ไขเนี่ยคุณจะไปแก้ไขยังไงกำหนดกลยุทธ์ AI อาจจะช่วยได้อย่างเช่นบอกว่า ROA ต่ำ ROE ต่ำหรือ inventory สูง
19: อ้
18: าวแล้วจะทำยังไงต่อมันคือฝีมือของคนถูกต้องไหม
19: ใช่ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นนายจ้างก็จะเริ่มละอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันก็ไม่เห็นต้องจ้างคุณนี่ฉันจ้าง AI ดีกว่าฉันซื้อ AI version pro ดีกว่าหรือไปลงทะเบียนรอรับ1 ใน 5 ล้านเสร็จดีกว่า
18: โอ้
19: มันก็กลับมาเรื่องเดิมที
18: ่ใช่ใช่แต่มาเรื่องนี้นิดนึงวันก่อนได้ดู คุณหนุ่ยพงสุข
19: ครับ
18: คือเดโมของจริงนะครับเดโมของจริงให้ดูผมว่าก็ไม่เลวนะอาจจะต้องตรงว่าสิ่งที่เขาทำขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เลวคือจะเรียกว่าใช้งานได้ดีระดับหนึ่งเลยสำหรับคนที่มีประสบการณ์การใช้ AI มาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหแต่แม้ว่าจะให้เขาเป็นแบบนักสร้างสรรค์ผลงานวิดีโอหรือจะให้ทำงานแบบนี้งาน Data งานบัญชีงานการเงินเนี่ยโอ้ใช้ได้เลยทีเดียว
19: ใช่จริงๆเนี่ยคือการจะใช้สมมติว่ามาถามว่าจะใช้โมเดลไหนดีเนี่ยผมว่านะมันไม่ได้เกี่ยวกับโมเดลไหนเลยนะจะฟรีหรือไม่ฟรีด้วยนะไม่อยู่เกี่ยวมันเกี่ยวกับวิธีการใช้ของคุณใช้มาเพื่อตอบโจทย์เรื่องอะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าโอ้มีสมมติเรามีเงินทุนต้อง1,600 ล้านเนี่ยไปช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มันดูแล้วไม่น่าอะไรนะไม่น่าสดใสไปตอนนี้ดีกว่าไห
18: ม
19: ใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเป็นคนละเรื่องอ่ะคุณจะบอกว่าจะทำแล้วถูกจะต้องถูกกฎหมายถูกกฎหมายไปเลยแปลว่าถูกต้องเท่าหน่อยนี่ใช่ไหม
18: ใช่ใช่
19: อะไรอย่างเงี้ยคือความถูกต้องเหมาะสมอ่ะของแต่ละคนมันอาจจะไม่เท่ากันไง
18: ครับ
19: ใช่ไหมครับเรากลับมาเรื่องเดิมก่อน
18: ได้ครับ
19: มากลุ่มที่4ก่อนไอ้กลุ่มที่3
18: กลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3
19: โอ้อันนี้ชัดเจนงานโคดดิ้งและงานดีไซน์
18: หมายถึงพวกกราฟิก UX UI ทำเว็บไซต์
19: ใช่
18: ประมาณนี้ไหม
19: ครับทำเว็บไซต์ทำโคดดิ้งพื้นฐานนะครับว่ามันเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ได้แปลว่า AI มาแทนนะแต่มันวิชาชีพเนี่ยหรือวิธีการดำเนินงานมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ AI ทั้งหมดเนี่ยถ้าทุกท่านเห็นข่าวว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหรืออาชีพมันเปลี่ยนไปอ่ะผมว่ามันเปลี่ยนแต่วันนี้สิ่งที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราอาจจะสังเกตไหมเรายังไม่ค่อยเปลี่ยนกันเลยนะเราใช้ AI เหมือนกับถามอับดุลอ่ะถามมาตอบไปแต่สิ่งที่บริษัทชั้นนำเขาทำแล้วเปลี่ยนได้จริงๆคือเขาเปลี่ยนกระบวนการทำงานจริงๆนะ
18: ครับ
19: เขาเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานขององค์กรเขาเปลี่ยนวิธีการที่อ่ะสมมติ UX UI เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะคือสมมติว่าไทยบินดูเมื่อ2 สัปดาห์ที่แล้วงานของ Microsoft เนี่ยที่ผมบอกว่าเฮ้ย Microsoft ออก device มาใหม่ที่เป็น AI native มันคือเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุก device ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าเราจะใช้มือถือหรือใช้คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราออกแบบมาเพื่อให้คนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับ device นั้นแต่ตอนนี้โลกของ AI เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปหมดแล้วนะเราต้องออกแบบ device เนี่ย1หลังบ้านให้ AI สามารถคุยกันเองได้นั่นคือเรื่องของ AI agent แต่ละตัวละใช่ไหมครับ2ก็คือว่าเมื่อ AI เขาไปประมวลผลเสร็จแล้วอะที่เหลือมันเหลือแค่ AI สรุปหรือนำเสนอผลงานเนี่ยให้กับมนุษย์มีหน้าที่แค่ interfaceมันเหมือนแบบถ้านึกภาพออกจะเป็นแบบที่ Microsoft เขาออกแบบมาเนี่ยเป็นเหมือนบัตรพนักงานแต่ว่าเป็นบัตรนั้นน่ะสามารถเป็นลักษณะของหน้าจอแล้วกันหน้าจอนั้นน่ะเราสามารถคุยสามารถสัมผัสสามารถเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนหรืออนุญาตให้ AI ทำอะไรต่อได้อย่างเงี้ยมันคือวิธีการเปลี่ยนในการออกแบบทั้งหมดเลยดังนั้นโคดดิ้งกับUX UI สาขากราฟิกเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปละว่าเฮ้ยเราจะออกแบบยังไงให้มันเหมาะสมกับในยุคนี้ละผมว่ามันไม่ใช่งานหายหรอกนะมันเปลี่ยนสิ่งที่มันสำคัญนะผมว่านะมากลุ่มที่4ก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปกล
18: ุ่
19: มที่4คือ กลุ่มธุรกิจและกฎหมายทั่วไปเช่นงานบริหารธุรกิจการตลาดเลขานุการพื้นฐานกฎหมายแบบนี้นะครับคือเบสิกเนี่ยมันไม่เขาไม่เอาละเขาจะเอาเฉพาะสิ่งที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษที่เอาไปใช้นะครับตอบว่าวันนี้อาจจะมาทำเนี่ยสมมติเรื่องของการตลาดเนี่ยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของอาร์เจนติกคอมเมอร์สอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมอาจจะพอมาพูดถึงมันไม่ใช่การตลาดแต่ก่อนตอนต้นปีเรายังมาคุยเลยเนาะการตลาดเนี่ยมาร์เก็ตติ้งตอนนี้ 7.0 แล้วหน้าตาเป็นยังไงนะแต่พอมันเป็นเรื่องของ Authentic Commerce ผมโอ้เป็นอีกแบบนึงแล้วนะการตลาดมันไม่ใช่สิ่งที่เราเคยจินตนาการละว่าเราเคยเรียนมาแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ละนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราถ้ามาดู10วิชาชีพจะเห็นเลยฮะมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆโดยสรุปเนี่ยที่ฟอบเขาทำซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างเห็นด้วยนะก็คือไม่ใช่ว่า AI มาทำให้สาขาวิชาพวกนี้มันหมดค่านะ
18: ครับ
19: แต่มันทำให้หลายสาขาเนี่ยมันถูกทำให้เร็วขึ้นถูกลงและแข่งขันกันได้มากขึ้น
18: ใช่
19: คือหมายความว่าไม่ใช่ว่า4ปีเนี่ยคุณเรียนก็อาจจะเรียนจริงๆแค่อาจจะเหลือแค่1เทอมจบแล
18: ้
19: ววิชาแบบเดิมนะที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องมาดูแล้วไปยุกใช้ยังไงนะครับไม่ได้บอกว่าเรียนพวกนี้ก็ตกงานแน่ไอ้งานพวกนี้มันยังอยู่แหละแต่มันถ้าคุณทำแบบเดิมเนี่ยคุณไม่น่าจะรอดหรือคุณไม่สามารถจะแข่งขันได้เพราะมันโลกของความเป็นจริงก็คือว่าเขาไม่จ้างคุณเขาไปจ้างคนอื่นเขาไม่จ้างคนอื่นเขาก็ทำเองก็มีอยู่แค่นั้น ใช่ไหมมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆดังนั้นเราก็ต้องมาดูว่าถ้าเราบอกว่าการว่าตกงานเนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าเราสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนที่จะจ่ายเงินให้เราดีกว่า
18: ใช่
19: แบบนั้นตั้งเปลี่ยนคำถามใหม่ดีกว่าน่าจะดีกว่านะ
18: ฮะในฐานะที่เราผมก็เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหมือนกันเนาะพอมาเห็นรายชื่อนี้แล้วก็นึกถึงว่ามันจริงนะที่ AI อ่ะจะมาแทนงานที่คนทำในแบบพื้นฐานงานอย่างเช่นแบบอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเรามีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อปานต้นเดือนนี้นะฮะมีในกลุ่ม AI Cross AIมีคนมาปรึกษาคนหนึ่งครับว่าขอดูตัวอย่างเว็บไซต์ที่ทำด้วย AI หน่อยสิโอ้โหมดได้ดูโพสต์นี้ใช่ไหมฮะ
19: เห็นแล้ว
18: ผมขออนุญาตเอาไปแปะลิงก์ไว้ในทาง Facebook นะครับแปะลิงก์ไว้ให้ละว่ารวมทั้งหมดคือเนื่องจากมีคนทำมาเป็นหลักร้อยนะฮะเว็บไซต์ที่สร้างด้วยเขาเรียกอะไรนะ
19: ครอส
18: ใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าวิบโคดดิ้งคือ
19: เป็นไวท์โคดดิ้ง
18: ก็คือ
19: จะใช่ฮะจะไปลักษณะให้ AI เนี่ยมันเทรนมาซึ่งจริงๆแล้วมันมีมานานละแล้วจริงๆหลายเว็บไซต์เนี่ยที่เราใช้อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ดูตัวนะว่าเนี่ยคือเว็บไซต์ที่เป็นเกิดจาก AI เขียน คือมันจะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปอะแต่มันสำเร็จรูปด้วยการที่ใช้ AI พร้อมขึ้นมานะครับอย่างเช่นเนี่ยสมมติผมเปิดเนี่ยมันมีหลายอันเลยใช่ไหมครับที่เราเห็นเนี่ยจริงๆจะใช้เจ้าไหนก็ได้นะอย่างเช่นที่ผมทำเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้อยากเห็นโค้ชโอพูดถึงผมว่าแชร์ให้ว่าตอนนี้เนี่ยผมต้องทำอะไรที่คิดว่าผมเจอคำถามเยอะผมจะเริ่มทำเป็นสรุปเป็นชีทอย่างเงี้ยเช่นเนี่ยทุกคนก็จะถามว่าเฮ้ยอยากจะใช้ทำคอร์สโคเวิร์กดีไหมหรืออะไรดีไหมผมบอกจะใช้แล้วก็ใช้ไปเถอะมันใช้ได้ทั้งแหละใช้ ChatGPT ตัวโค้ดเด็กยังได้เลยใช้ Gemini ของ AI ตัว Canvas ยังได้เลยนะครับอย่างเงี้ยหน้าเว็บไซต์อย่างเงี้ยที่ผมทำเนี่ยอันนี้ผมใช้ตัว Gemini นะครับจะใช้คอร์สโค้ดใช้อะไรที่เราถนัดนะครับแต่สิ่งที่ทางผมเนี่ยตั้งประเด็นไว้ก็คือว่าเฮ้ยวันนี้เราอย่าตั้งเป้าว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนดีมันไม่ใช่ละ
18: ใช
19: ่จะใช้ถ้าคุณวิ่งตามเทคโนโลยีไปวันนี้คอร์สเนี่ยคอร์สมีตัวล่าสุดเนี่ยโดนแบนไปแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าอาชัด GPT ตอนนี้มี 5.มีรุ่นไหนนะ 5.5 หรอใช่ไหมจีมินายรุ่น 3.5 หรืออะไรเดี๋ยวมันก็ฉลาดไปเรื่อยๆแหละมันเหมือนการอัปเดต OS ของอุปกรณ์คอมหรือมือถือเรา
18: ครับ
19: นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องมาดูเนี่ยคือเราจะเอา AI มาใช้กับธุรกิจเรายังไงดีกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราจะใช้ Cloud ใช้ Google Workspace หรือ Microsoft 365เนี่ยมันใช้ได้หมดแหละครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องตั้งเป้าก่อนเอามาใช้เนี่ยเพื่อเนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มความเร็วเพิ่มยอดขายลดต้นทุนลด Human Error แบบเนี้ยนะครับผมก็เลยทำตัวชีทเนี่ย AI Business OS นะครับสำหรับ SME ว่าจะทำยังไงนะครับจะเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆธุรกิจอ่ะจะเริ่มละเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนไปอีก 2-3 ปีย้อนกลับไปอีกเหมือนเดิมแล้วส่งคนไปเรียนคอร์สโคเวิร์คไปอบรมเหมือน 2-3 ปีที่แล้วส่งคนไปอบรมเรียน ChatGPT เรียนคอร์สกับอบรมกลับมาได้ความล้ำกลับมาแต่มันไม่ได้ประโยชน์สำหรับที่กลับมาสร้าง

0: ามทุกธุรกิจอ่ะผมว่าท่านลูกฟังก็พูดเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเราใช้ AI แล้วตามมาอย่างนี้ใช้แล้วใช่ไหมฮะใช้แล้วใช้ได้ผลนะครับใช้แล้วสำเร็จมันคนละอ่ะคนละอย่างกันหมดเลย
1: คนละ
0: น
1: อย่
0: ะ
1: างกันเลยใช่
0: ทุกคนบอกว่าอ่ะถ้าถามว่าโอ้ใช้ AI แล้วหรือยังอุ้ยใช้เหมือนอาจารย์พจน์เลยอันนี้อ่ะใช้อย่าใช้แต่ใช้แล้วอ่ะได้ผลลัพธ์อย่างไรนะครับไม่ได้ใช้เอาเท่นะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันเหมือนเราซื้อมือถือมาเครื่อง30,000นะแต่เราใช้เท่ากับเครื่องราคา2-3 พันอ่ะ
1: ใช่
0: ใช้แค่อะไรใช้แค่แชทถ่ายรูปโพสต์โซเชียลจบอย่างเงี้ยมันเครื่อง1,000-2,000ก็ใช้ได้แล้ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยโอ้โหสองระดับ30,000ถึง50,000อย่างเงี้ยมันต้องหาทางล้ำไปกว่านั้นดังนั้นไม่งั้นก็กลับมาเหมือนเราก็พูดวนเหมือนเดิมอ่ะใช้ของใช้ AI ตัวฟรีอ่ะก็ได้ไม่เห็นต้องใช้1,600 ล้านเลยถ้าใช้เป็นถูกไหมใช่ไหมถ้าใช้ตัวฟรีอ่ะตัวฟรีเยอะแยะวันนี้หมดโควต้าแชท GPT ก็ไปใช้ติมินายติมินายหมดโควต้าก็ไปใช้ตัว DeepSeek หมดก็ใช้เฉินใช่ไหมใช้ไหมนะเนี่ยใช้ฟรีวนเลยอ่ะสุดท้ายก็ตอบกลับมาเรื่องเดิมคือโอ้ใช้ไปต้องเยอะได้พร้อมไปทั้งเยอะได้เอาได้คำตอบมาทั้งเยอะแต่ไม่ได้เอามาอะไรฮะมาช่วยธุรกิจให้เป็นชิ้นเป็นอันได้เลยอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่เราจะต้องมานั่งคุยกันมากกว่าว่าเนี่ยผมก็เลยทำสรุปชีตนะครับว่าตอนนี้เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะเวอร์ชันที่เคยให้โค้ชโอกับท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับดูเนี่ยเป็นเวอร์ชันเขาเรียก 1.0 แล้วกันตอนนี้ผมอัปเดตให้แล้วว่าตอนนี้มีหลายเรื่องที่อัปเดตนะครับเนี่ยมีเมนูก็น่าจะมีประมาณนี้เนี่ยมีตัวที่มียูสเคสเพียบเลยนะครับมียูสเคสเนี่ยสำหรับ Quick Win ทำง่ายๆทำยังไงกับ2คือสำหรับแต่ละธุรกิจเนี่ยโฮเทลคลินิกบิวตี้คลินิกเรสซอลมีหมดสำหรับดีพาร์ตเมนต์
1: ใครเข้าไปดูที่เว็บไซต์ตอนนี้นะครับจะเห็นนี่คือเว็บไซต์ธนพงพันธ์ .com นะครับฟรีเป็นข้อมูลฟรีนะครับสามารถ
0: เข้าไปเลยไม่ต้องล็อกอินไม่ต้องรีจิสเตอร์อะไรทั้งนั้นนะครับแล้วเนี่ยสมมุตินะสำหรับเนี่ยสำหรับผู้ฟังหลายคนก็บอกว่างั้นเอา AI มาใช้สำหรับส่วนตัวเลยมันเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวเนี่ยสำหรับ CEO สำหรับเลขาผู้บริหาร CFO CEO ใช้ยังไงนะครับสตาร์ทอัพโซโลพาร์เนอร์แฟมิลี่บิสเนสนะครับCAO แบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะสรุปได้ว่าเฮ้ยนอกการใช้ AI มันไม่ใช่แค่ ChatGPT หรือ Gemini หรือว่าจะต้องเป็นเวอร์ชันฟรีหรือโปรมันผมว่าพูดแบบนั้นมันแคบมากอะโลก AI มันใหญ่นะดังนั้นเรามาดูว่าทำยังไงแล้วผมก็มีทิวเตอร์เรียลให้ด้วยนะทำแล้วเนี่ยนะครับหวังผล ROI ยังไงเนี่ยผมบอกว่าเนี่ยตั้งเป้าเลยคุณจะใช้เวลาแบบไหนลงทุนกับAI ไปแล้วเนี่ยคุณตั้งเป้าว่าคุณจะได้ ROI อย่างไ
1: ร
0: นะคร
1: ับ
0: แบบที่เป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมแชร์ไว้ให้ในลิงก์นะครับในไลฟ์เราเลยนะทั้ง YouTube กับ Facebook เรานะครับ
1: ได้ติดลิงก์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปากตะกร้านะครับช่องทางนี้เรามีคำว่าปากตะกร้าเรามีแต่ลิงก์แชร์ข้อมูลดีๆงั้นติดตามความรู้ดีๆได้ที่ Thinking Radio ทุกๆวันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับคุณบอสครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธุ์ครับแล้วก็คุณพจน์ธนพงษ์พันธุ์นะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธุ์ธัญรัตน์กุล
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุก

0: ดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
3: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับแล้วสวัสดีอาจารย์เชียงสุดหล่อครับสวัสดีครับอาจารย์เชียง
8: สวัสดีครับโยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ
7: ใช่อาจารย์เชียงกลับไม่ปล่อยที่ตอนนี้โอ้โหกลับมาหลอกกว่าเดิมนะฮะใครที่ชมทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับจะเห็นภาพหลอกอาจารย์เชียงตอนนี้อัปเดตชีวิตกันนิดนึงครับอาจารย์เชียงเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้
8: อ๋อช่วงนี้ก็ป่วยฮะป่วยลูกป่วยไม่สบายมึงเข้าโรงพยาบาลไปนะครับช่วงนี้ก็อากาศไม่ค่อยดีนะฟลูเอ บี ซี เอ ถึง แซด แล้วมั้ง
7: ครับทุกครั้งที่มีเปิดเทอมนะก็จะเป็นช่วงระบาดของโรคเพราะฉะนั้นออกจากบ้านก็สวมแมสนะครับเป็นช่วยได้เยอะนะครับแล้วก็เหมือนเรานะช่วงโควิดเรารู้สึกสุขภาพแข็งแรงมากเลยเพราะทุกคนใส่แมสหมดใช่ไหมเป็นหวัดน้อยมีแค่เป็นหวัดกับเป็นคุมไม่ค่อยมีหวัดธรรมดา
8: พี่โอเชียบอลอะไรเนี่ยเชียร์ทีมอะไรเนี่ย
7: ครับโดยส่วนตัวฮะชอบเมสซี่ฮะ
8: เอ้าเพิ่งแฮตทริกเลยอ่ะ
7: ครับ
8: ไม่ธรรมดาเลยอ่ะ
7: ฮะวันนี้เลยอยากชวนอาจารย์เชียงคุยถึงแบบโอกาสทางธุรกิจของเรากับช่วงบอลโลกครับอาจารย์เชียงว่าบอลโลกเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างอิมแพคกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรือธุรกิจออนไลน์อย่างไรบ้าง
8: คืออันนี้ไม่รู้ออกอากาศได้ไหมเนี่ยพูดไปแล้วแต่ออกได้นะมั้งคือได้ยินในช่องไหนสักช่องเนี่ยในวิทยุหรือช่องไหนไม่รู้มูลค่าในตลาดบอลโลกเนี่ยมันมีหลายเป็นหมื่นล้านเลยนะในประเทศไทยอ่ะแต่อยู่ในระบบเนี่ยแค่ครึ่งเดียว คือได้ยินแบบช่องไหนแล้วช่องนึงอ่ะแล้วผมขำก๊ากเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยบอลโลกมาเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันหมุนเวียนอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือผมได้ยินแบบประมาณแบบหลักผมจำไม่ได้นะหลักตัวเลขกลมๆอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในระบบอยู่ครึ่งเดียวอีกครึ่งอยู่ไหนๆก็ไม่รู
7: ้ก็ขอให้ดูเป็นการกีฬาอย่าคิดถึงเรื่องของการพนันขันต่อนะครับไม่สับสนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก็บอลโลกเนี่ยทำให้คนนอนดึกขึ้น
8: นอนดึกนอนเช้าไม่รู้หูยแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนยัน11โมงอ่ะ
7: ครับ
8: 12ชั่วโมงอ่ะพี
7: ่ผมเริ่มเห็น productivity ของคนที่ทำงานแบบ office hour เวลาทำงานเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีผลนะเพราะบางวันไหนที่มีคู่ที่น่าดูเนี่ยมันก็ทำให้คนเรามีประสิทธิภาพในการทำงานน้อยลงเพราะว่ามัวดูบอล
8: ง่วงแล้วเราตื่นมาเดี๋ยวนี้คือ7โอ้โหแล้วมีตั้งแต่เที่ยงคืน 3:00 น 7:00 นเช้าแล้วก็ 10:00 น 11:00 นโหยาวเลยอ่ะ
7: บอลเวลาอเมริกานี่มันก็เลยทำให้กระทบกับเราเยอะพอสมควรนะฮะ
8: เยอะมากเลยครับ
7: ครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เชียงนี่คือแบบโอ้โหทำคอนเทนต์อะไรก็ปังนะมีเคสแบบมาปรึกษามีเคสให้อาจารย์เชียงเอามาเล่าแล้วมันสร้าง impact มากมายเลยอยากชวนมาเล่าในรายการก็อาจารย์เชียง
8: คือล่าสุดเนี่ยผมไปสอนที่เชียงใหม่ของกรมการค้าภายในใช่ไหมผมสอนถึงเที่ยงเสร็จแล้วก็โอ้ยผมเห็นช่องนึงพี่คือช่องขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เชียงใหม่นะครับคือคนเนี่ยเขาเป็นโปรดักชันเก่าทำคลิปแบบโอ้โหอลังการเป็นแบบสายติดจัดเลยทำคลิปวิดีโอดีมากนะครับเป็นแบบพวกงานเขาเคยทำพวกยูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะแต่เป็นเบื้องหลังของยูทูบเบอร์จัดงานตรงงานแต่งทำกราฟิกดีไซเนอร์ทำคลิปวิดีโอตัดต่อให้ลองเข้าไปดูนี่ผมโปรโมทให้เขาเลยแบบเพิ่งเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ประมาณ8เดือนเองมั้งแปดไม่ถึงปี
7: ที่เขามีมิกเพลงเองด้วยใช่ไหมทำเพลงใน YouTube ใน
8: เฟซบุ๊กในทิกตอก
7: ในเฟซบุ๊ก
8: ใช่คืออยากจะให้ทุกคนไปดูเลยครับเพราะว่าชื่อร้านชื่อว่าความลับของก๋วยเตี๋ยวเออโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะคือเปิดมา8เดือนแล้วขายถูกมากนะ25บาทจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยคือจะบอกว่าเขาเป็นสายโปรดักชันอายุประมาณ30เองนะ30เองแล้วแบบเหมือนทำงานแล้วแบบงานโปรดักชันงานหลังบ้านของพวกงานตัดต่อ YouTube แบบงานมันหนักงานยูทูบเบอร์มันตัดมันต้องออนแอร์ภายในแบบเวลาที่เขากำหนดอ่ะเนี่ยมันตัดไม่เสร็จไม่ตัดไม่เสร็จมันก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนอ่ะแล้วเขาเป็นคนทำงานแล้วรับจบคนเดียวก็คือตั้งแต่คิดถ่ายตัดต่อออกงานทั้งหมดเลย
7: ครับ
8: ก็เลยออกจากวงการเลยแบบโอ้โหสายติดอยู่เนี่ยผมเห็นหลายคนเป็นแบบนี้นะคือมีคนหนึ่งที่ผมไปเจอผมได้พูดคุยช่วงนี้คุยกับผู้ประกอบการเนี้ยพวกผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับผู้ประกอบการรายการจริงๆรายการผมเนี่ยผมกำลังทำรายการกัดไม่ปล่อยอยู่นะครับกัดไม่ปล่อยคือแบบก็กึ่งจะเป็นรายการไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่าเป็นเคสนะครับก็ไปเจอความลับของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแหละว่าแบบทักไปบอกว่าเฮ้ยอยากจะไปเจออยากจะไปพูดคุยพอไปพูดคุยเนี่ยก็คือเขาอ่ะเป็นคนที่ทำชอบกินก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพ
7: ครับ
8: ชอบกินก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่ในกรุงเทพแต่หาที่เชียงใหม่ไม่เจอไม่มีแบบรสชาตินี้ในเชียงใหม่ก็เลยไปเรียนเริ่มใหม่หมดเลยนะทำร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะแล้วทำร้านอาหารน่ะพี่โอก็รู้แบบทำออฟไลน์อ่ะแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะ
7: เหนื่อย
8: นั่งเหนื่อยเตรียมเหนื่อยจัดของเหนื่อยมากอ่ะไอ้เปิดร้านอาหารเนี่ยรู้ผมก็เคยเปิดเนี่ยผมเลยรู้ว่าเฮ้ยเราก็สงสัยนะบอกว่าเปิดร้านอาหารกับทำโปรดักชันน่ะอันไหนมันเหนื่อยกว่าเราว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเหนื่อยกว่านะแต่คำตอบที่เขาตอบเนี่ยบอกว่าอะไรรู้ป่ะไม่โปรดักชันเหนื่อยกว่า แต่ว่าเหนื่อยจริงแต่ว่าเขาต้องเหนื่อยจริง
7: นี่ใครถ้าต้องฟังดูทาง YouTube นะเราจะเห็นกับ Facebook นะแต่นี่คือช่องนี้ความลับของก๋วยเตี๋ยว
8: ความน่าหัวเตี๋ยวแล้วเขาว่าคือทำคอนเทนต์แนวซีนิมาติกก็คือแบบแนวหนังอ่ะมิวสิกวิดีโอซึ่งคลิปวิดีโอที่ปังอ่ะคือคลิปวิดีโอใส่เสื้อภัยสังคมแล้วก็แล้วเขาเห็นว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวอ่ะที่เขาลวกอ่ะฝาหม้อมันหมุนด้วย หน้าตัดก้อนหมูเดี๋ยวมันเข้าอยู่
7: เสียงเข้าไหม
8: เข้า
7: เสียงเข้าแล้วนี่คือตัวอย่างนะครับใครที่ดูทาง YouTube เราเลยเห็นครับ
8: เอาลองเซิร์ชดูก็ได้คุณผู้ฟังที่แบบฟังนำในรถอ่ะลองเซิร์ชถามกันดูว่าหมูเขียวเขามิกซ์เองมิกซ์เพลงเองนะครับแล้วก็ถ่ายทำเองถ่ายทำเองตัดต่อเองแล้วมุมในการถ่ายภาพเนี่ยเหมือนหนังเลยปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะคลิปวิดีโอมันแมสนะครับจากที่ผมคุยคือแรกๆเนี่ยขายชามละ25บาทได้วันนึงเนี่ยก็คือถ้าไม่ได้มีเพื่อนมากินนะประมาณ50ชาม60ชาม
7: ค
8: ูณไปพันกว่าบาทแต่พอกินอะไรว่าไม่หักต้นทุนนะพันกว่าบาทอ่ะแต่พอคลิปมันแมสปุ๊บอ่ะคือจาก560ชามอ่ะกลายเป็นวันละ800ชามในช่วงพีคพี
7: คโอ้ที่ผมไม่คิดว่าแบบคือมันส่งผลโดยตรงกับร้านนะเพราะว่าผมอ่ะติดตามคอนเทนต์นี้มานานแต่ไม่รู้สึกว่าเราจะได้ไปกินโอกาสไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี
8: ้คือ
7: แต่ส่งผลใช่ไหม
8: ส่งผลตอนแรกผมถามเขาอ่ะว่าถ้าไม่มีคอนเทนต์อ่ะคิดว่าร้านจะขายดีไหมเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าไม่เกี่ยวแต่พอทำแล้วอ่ะคลิปมันแมสพอคลิปมันแมสปุ๊บอีกวันนึงจะเห็นผลได้ชัดเจนว่าคนจะเต็มร้าน
7: มีผลหลังจากที่คลิปแมสเสร็จปุ๊บ
8: ใช่อีกวัน
7: เป็นเรื่องนึงที่ผมอยากชวนพวกกันลองสังเกตจุดนี้ฮะว่าเราทำอะไรที่มันเกิดอะไรเนี่ยอิมแพคกับสังคมเนี่ยมันเกิดท่าฟิกได้ทันทีเลยนะมันไม่ใช่แค่ขายของออนไลน์แต่พอมันเป็นออนไลน์ถึงออฟไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอย่างเคสเนี้ยก็เป็นเคสที่น่าสนใจ
8: แล้วมันการตลาดมันฟรีไงพี่เข้าใจป่ะ
7: ครับ
8: คือการตลาดมันฟรีคือเขาก็โอเคอาจจะลงทุนลงแรงในการถ่ายทำคอนเทนต์คือแต่ไม่ได้เสียเงินแอดสเปนไม่ได้จ่ายค่าแอดเพราะว่ามันฟีดออกไปมันฟีดออกไปคนดูเป็นล้านเนี่ยตีง่ายๆอ่ะคนดูในเชียงใหม่สักประมาณ100 200คน 1,000 คนมานั่งกินต่อ1วันก็โอ้โหเต็มร้านแล้วนะ
7: อืมแล้วพอมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอะไรแบรนด์เดอร์ซอนซี่เนี่ยคือกำแพงที่คนจะต้องมาเสียตังค์อ่ะมันน้อยอ่ะงั้นคนก็กล้าไปลองอยากไปลองสักทีนึง
8: อยากไปลองอย่างผมไปเพราะว่าผมเห็นคอนเทนต์คอนเฟิร์ม 100% คือเห็นคอนเทนต์แล้วแบบอยากจะไปลองเพราะว่าเขาพรีเซนต์คือเขาไม่ได้พรีเซนต์ว่าทำมิวสิกวิดีโออย่างเดียวแต่เขาพรีเซนต์เรื่องของกระบวนการผลิตกระบวนการการทำก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมถึงต้องมาเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่กว่าจะได้แต่ละชามไปซื้อของที่ไหนคือเล่าหมดเลยแต่เล่าผ่านมิวสิกวิดีโอของเขาซึ่งมันเป็นการเบื้องหลังที่สำคัญนะผมขับรถไปผมไม่ได้ขับรถไปผมนั่งรถไปใช่ป่ะฝั่งตรงข้ามไม่เกิน100เมตรมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แต่ไม่มีคนกินอิมแพคแบบมหาศาลอิมแพคมหาศาล
7: ทำให้ผมนึกถึงก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่เพชรบุรี
8: อะไร
7: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเม้ง
8: ครับ
7: เมื่อก่อนมีก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งครับชื่อก๋วยเตี๋ยวเจ๊งเม้งเนี่ยที่อยู่ที่เพชรบุรีคนผ่านไปหัวหินเนี่ยไม่เคยแวะเพชรบุรีแต่ร้านเนี้ยมันทำให้เป็นจุดแวะพักกินก๋วยเตี๋ยวได้เจ๊งเม้งก็คือเจ้าของของปัจจุบันนี้คือเปลี่ยนเป็น JM Cuisine ของดร.ไอซ์อาจารย์ไอซ์เนี่ยดร.เสียสารเนี่ย
8: คร
7: ับ สารภาพเนี่ยฮะก็ที่ฮะเขาสร้างจากเดียวกันเช่นเดียวกันเลยสร้างคอนเทนต์บนออนไลน์ให้คนรู้จักร้านแบบฟรีมีเดียแล้วมันส่งผลจริงๆกับร้านของเขาที่ทำให้ขายก๋วยเตี๋ยวได้เยอะขึ้นนั่นเป็นเคสคล้ายเคียง
8: คล้ายๆกันครับเพราะยุคเนี่ยยุคออนไลน์ยุคในแบบฟรีมีเดียฟรีมีเดียคือเราอ่ะเหมือนเราไปแจกใบปลิวอ่ะเราไปลงแต่ก่อนเราต้องไปโฆษณาทีวีโฆษณาวิทยุอย่างเงี้ยก็ต้องเสียเงินแต่ตอนเนี้ยออนไลน์มันฟรีออนไลน์มันฟรีก็คือการใช้คอนเทนต์ในการถ่ายทำตัดต่อลงคลิปวิดีโอและให้ระบบมันรันออกไปพอรันออกไปเนี่ยเราอาจจะแบบคลิปมันแมสสักหนึ่งคลิปก็ทำให้คนรู้จักแบบหลักแสนคนฉะนั้นน่ะตอนเนี้ยผมวางอย่างงี้พี่โอเวลาผมทำคอนเทนต์นะผมวางฟันแนลในการทำคอนเทนต์ของผมอ่ะจะเป็นแบบ3สเต็ปนะ3สเต็ปคือผมจะวางเป็นคลิปแมสอันเนี้ยคลิปตั้งใจแมสคลิปต้องการให้ awareness เยอะมากที่สุดก็คือหลักต่ำๆต้องมีประมาณ 2-3 แสนวิว
7: ครับครับ
8: ต้องมีคนเห็นโพสต์ผมเนี่ยประมาณ 2-3 แสนวิวอันเนี้ยจริงๆเดือนนึงผมจะตั้งเป้าอยู่แล้วเดือนนึงต้องมีคลิปล้านวิวแต่เดี๋ยวนี้แม่งล้านวิวแม่งยาก
7: เลยเหนื่อยเพื่อน
8: ล้านวิว
7: ไม่ทำยากเกิน
8: ยากคือถ้ามาดราม่ามันเร็วถ้าดราม่าเร็วแต่ผม against แล้วผมแบบไม่เอาละผมไม่เอาดราม่าละผมแบบผมจะไม่เอาดราม่าคือแซมมันก็ได้แบบ 2-3 แสน 2-3 แสนวิวเดือนนึงอ่ะเอาง่ายๆก็เดือนนึงทำสัก3คลิปแล้วกัน 3-4 คลิป 300,000 วิว 3-4 คลิปก็โอเคล้านวิวเหมือนกัน
7: คำว่าแมสคือแมสเองไม่ใช่ยิงแอดนะ
8: ไม่ยิงแอดไม่แอดอันเนี้ยคืออันเนี้ยคือผมจะวางฟันแนล3สเต็ปก็คือทำคอนเทนต์ให้ awareness เนี่ยวิธีการทำคอนเทนต์ awareness เนี่ยคือคุณต้องไม่พูดถึงเรื่องของตัวเองอ่ะแต
7: ่ตัวเองไม่พูดถึงเรื่องตัวเอง
8: ไม่พูดถึงธุรกิจตัวเองอ่ะลองสังเกตคลิปวิดีโอแมสอย่างเงี้ยอย่างก๋วยเตี๋ยวเงี้ยเขาไม่ได้พูดถึงก๋วยเตี๋ยวนะ
7: ครับ
8: นึกออกป่ะเขาไม่ได้พูดก๋วยเตี๋ยวแต่เขาทำเป็นดีเจมิกซ์เพลงแล้วก๋วยเตี๋ยวไปอยู่ในนั้น
7: ทำให้สินค้าเราเป็นบริบทของเป็นบรรยากาศของคอนเทนต์ที่นำเสนอ
8: ใช่คือถ้าเราอ่ะมัวแต่โฟกัสธุรกิจตัวเองคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่มีโอกาสแมสไม่มีโอกาสแมสมีโอกาสแมสน้อยมากยกเว้นดราม่าถ้าดราม่าแมสเร็วทำไมถ้าดราม่ามีโอกาสแมสเร็วแต่ถ้าเราทำคอนเทนต์ในบริบทตัวเองเช่นถ้าบอกว่าล่าสุดดราม่าเรื่องอะไรดราม่าเรื่องโปรตีนโปรตีนตกฉลากเนี่ยอันนี้แมสเร็วเพราะว่ามันดราม่าเข้าใจป่ะมันเป็นวงกว้างมันดราม่าวงกว้างว่าแบบโปรตีนให้60กรัมแม่งออกมาเหลือ30กรัมแฟตบอกว่า 5% แฟตกลายเป็น 20% อย่างเงี้ย อันนี้ดราม่ามันดราม่ามันก็จะเมสเร็วนะครับแต่ถ้าเราไปพูดถึงว่าพี่โอทำอะไรทำครีมแล้วพี่โอพูดแต่ครีมโอกาสแมสเนี่ยมันจะน้อย
7: จะน้อย
8: เขาก็เลยโดยส่วนใหญ่พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเขาจะทำคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจแล้วเอาธุรกิจหลักไปอยู่ในคลิปวิดีโอเพื่อให้
7: เหมือนอย่างเช่นคุณอูนไดมอนด์เกรนถ้าเขาโมเดลพูดไดมอนด์เกรน
8: โอ้
7: ดียังไง
8: ใช่
7: ไม่มีใครดู
8: ไม่มีใครดู
7: แต่พอเขาใช้ชีวิตให้เห็นพอเขาใช้ชีวิตให้เห็นว่าเขาก็สวยนะเขาก็ดูดีนะเขาก็
8: เล่าธุรกิจเล
7: ่
8: าชีวิตไปเล่นไปอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เอาไดมอนด์เกนไปกินอยู่ในนั้นเพื่อให้เป็นไอบอลก็คือทำให้คนเห็นได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดเอาไว้เนี่ย
7: ถ้าเรามองถึงหลักคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งหลัก 3-4 นะคือคอนเทนต์คอนเทกต์และคอมมูนิตี้ก็คือถ้ามีคอนเทนต์ที่ทำให้คนอยากดูเอาสินค้าเราไปอยู่ในบริบทของสิ่งเหล่านั้นเอาไปเป็นองค์ประกอบแล้วก็คอมมูนิตี้คือสร้างแฟนคลับของตัวเองให้ได้ให้ติดตามช่องมันก็จะเกิดในแง่ของการทานฟอร์มจากคอนเทนต์ออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจได
8: ้ครับแต่ประเด็นคือหลายคนอ่ะชอบเวลาทำธุรกิจเนี่ยอยากขายไงร้อนไงอยากแบบอยากแบบเฮ้ยทำไงให้มันขายได้แต่ถามว่าโอเคอยากขายไม่ใช่ว่าไม่ต้องทำก็ทำนะครับทำไม่ผิด
7: แต่เจมบอกว่าตัวเองจะต้องมีคลิปเป็นสามฟันแนลอันแรกคือแมสอันที่สองคืออะไรคร
8: ับอันแรกคือ awareness ก็ขายฟันแนลเลยอันแรกคือ awareness คือทำให้คนเห็นน่ะคือหลักๆอ่ะเดือนนึงต้องมีคลิปล้านวิวคือหรือแบบโดย reach ทั้งหมดน่ะต้องมีล้านวิวขั้นต่ำอันเนี้ยที่ผมต้องตั้งเป้าว่าต้องมีล้านน่ะถ้าไม่ล้านเนี่ยมันเสียอาจารย์หมดผมต้องมีต่ำๆต้องมีล้านนึงคือล้านนึงคือต้องมีคนเห็นสองก็คือ consideration
7: เป็นอาจารย์เชียงแล้วอาจารย์เชียงแล้วไม่แมสไม่ได้ต้องทำให้ดู
8: มันจะบอกงี้ก็ไม่ได้พี่โอเพราะว่าแต่ละคอนเทนต์น่ะมันมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับ okay. คือเราไม่ได้หวังว่าทุกคอนเทนต์น่ะมันจะต้องแมสแต่ถ้าถามว่าเราจะหวังทุกคอนเทนต์ต้องแมสเนี่ยเป็นไปได้ไหมก็โอ้โหต้องเค้นนิดนึงคือต้องเค้นแบบเค้นเลยเพราะเราไม่ใช่อินฟลูไงถ้าบางคนเป็นอินฟลูมันก็จะแมสได้เร็วกว่าหรือเป็นดาราคือมันมีคนรู้จักอยู่แล้วอ่ะคนเขาอยากดูเขาอยากดูเพราะตัวตนเขาอยากดูเพราะว่า ป็นดาราคนนี้เขาก็เลยทำไปแล้วมีโอกาสแบบเพราะเขารู้จักอยู่แล้วเขาก็อยากดูนึกออกไหมครับแต่เราไม่ใช่ดังนั้นเราต้องเค้นคอนเทนต์มากกว่าเดิมนะครับอันนี้คือ awareness สองคือ consideration ก็คือแบบคือผมจะให้เป็นแบบทำให้คนน่ะที่เป็น awareness เข้ามาเห็นผมว่าผมเป็น expert ด้านนี
7: ้
8: แต่ยังไม่ขายนะเกือบขายแล้วเกือบขายคือเราก็จะมาเล่าว่าอุ๊ยโอเคเราทำ TikTok ทำ Seller ทำยิงแอดทำอะไรเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับด้านนั้นๆเช่นอย่างสมมติพี่โอขายอะไรร้านสะดวกซื้อ
7: ผมขายครีมแต่ผมขายครีม
8: พี่โอขายครีมอย่างเงี้ยพี่โอทำคลิปวิดีโอเอาไว้เนี่ยพี่โอก็แบบจะไปเที่ยวกับสาวอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็
7: เหมือนอาจารย์เชียงถ้าอาจารย์เชียงไปตีกอล์ฟก็เอาครีมไปให้แคดดี้ใช้เอ้ยใช้แล้วแคดดี้หน้าตาอย่างนี้เลยเหมือนแคดดี้ที่อาจารย์เชียงไปหาประจำ อย่างนั้นใช่ไหมฮะอย่างนั้นคือสร้าง
8: มันต้องประเด็นคือมันต้องไม่ฆ่ากันเองพี่โ
7: อก็อะไรที่ตีกอล์ฟบ่อยๆไม่ใช่อะไร
8: มันยังไม่ได้ตีเลยเดี๋ยวนี้ไม่ตีเลย
7: เอา
8: ละ
7: ครับ
8: เน
7: า
8: ะครับๆก็คือไปสร้างคลิปเอาไว้เนี่ยเสร็จแล้วก็พอเข้ามาเสร็จพี่ออก็จะเป็นสเปเชียลิสต์เช่นคนที่แพ้ผิวรายละเอียดการแพ้เป็นยังไงแบบคือถ้าเราไปลงลึกด้านเนี่ยมันคนดูมันก็จะแคบเนี่ยป่ะถ้าผิวพี่โอหน้าตาแบบนี้ผิวรอยดำรอยแดงเป็นแบบนี้จะต้องใช้อะไรดีก็คือจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนั้นผิวหรือเบื้องหลังของสารสกัดมันต้องเป็นสารสกัดอะไรกินอะไรแล้วชีวิตจะดีขึ้นก็คือ expert ด้านผิวเห็นป่ะเพื่อให้คนที่ awareness เนี่ยเข้ามาดูว่าเฮ้ยพี่โอใช้ได้เว้ยเฮ้ยความรู้ดีว่ะวิสารสกัดดีจังเลยและสุดท้ายก็คือ conversion ก็คือขายเนี่ยคือผมแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะทุกคนอยากจะขายอยู่แล้วมันทำง่ายอยู่แล้วทำคลิปวิดีโอมันไม่ได้ยากแต่ต้องเข้าใจในยุคนี้นะถ้าคุณทำคลิปวิดีโอขายอย่างเดียวนะก็คือคลิปวิดีโอคอนเวอร์ชันนะคลิปวิดีโอเพื่อขายอย่างเดียวนะนำส่งที่ไหนไม่นำส่ง
7: สมมติเรามาถอดรหัสจากร้านก๋วยเตี๋ยวต้นเรื่องของเราวันนี้คือความรักของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทำวิดีโอที่ตัวที่แม้ก็คือเอาเพลงมานำเล่าเรื่องบรรยากาศคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเนื้อเพลงเป็นตัวนำพาให้เห็นความสวยงามของคนกินมีดาลงดารามากินมีอะไรนะ
8: มีเจมมาเปิด
7: อุปกรณ์ดนตรีอุปกรณ์ในร้านกลายเป็นเครื่องดนตรีได
8: ้อันนี้คือพิกแพงเพื่อให้คนแบบดูแล้วเหมือนแบบดูมิวสิกวิดีโอ
7: ดูแล้วมีความอยากสนใจดู
8: คือ
7: เอาเองมาทำเอาภาพที่สวยงามมาทำ
8: การทำคอนเทนต์ awareness เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่มันยากที่สุดยกเป็นดราม่านะดราม่ามันง่ายนะครับดราม่าเล่าข่าวดราม่าอะไรมันง่ายผมว่ามันง่ายผมว่าแบบสมมติมีประเด็นดราม่าแล้วคุณมาเล่าต่อเงี้ยมันแป๊บเดียวก็แมสแล้วเพราะว่าคนเนี่ยมันกำลังอยู่ในความสนใจประเด็นคือเวลาเราทำคอนเทนต์นะครับมันต้องไปอยู่ในความสนใจของคนดูให้ได
7: ้
8: ถ้าเราเข้าใจแกนเนี่ยว่าคนดูกำลังสนใจอะไรเราก็ไปจับเรื่องนั้นมาเล่าให้คนดูหรือพลิกประเด็นมาเล่าให้คนดูซึ่งโดยส่วนใหญ่มันแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณทำคอนเทนต์กระแสโอกาสคนดูเยอะเป็นไปได้สูงอยู่แล้วเพราะอยู่ในวงคนดูที่กำลังเป็นกระแสอยู่และคนดูกำลังอยากดูเรื่องนี้เราจะเห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเห็นผมดูข่าวที่ยกย้ายผู้ว่าเนี่ยดูซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็น10รอบอ่ะแล้วผมก็นั่งสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะดูทำไมวะคือมันก็รู้เนื้อป่ะคือแล้วมันอยู่ในคือพี่โอเป็นไหมคือแบบเห็นข่าวแล้วก็เห็นอีกดูอีกก็ฟังอีก
7: เพราะเราไปหยุดดูข่าวนั้นมันก็จะตามมาให้เราดูด้วย
8: มันตามมาก็ใช่แต่ว่าเราก็ยังหยุดดูอยู่ต่อหยุดดูเยอะ
7: คร
8: ับ หยุดดูทำไมวะเรารู้ข่าวไปแล้วผมก็นั่งสังเกตตัวเองนะก็บางทีแต่มันอยู่ในแบบอยากฟังคนนี้วิเคราะห์อยากฟังคนนี้วิเคราะห์อยากฟังคนนี้วิเคราะห์เนี่ยหรอปะมันก็เลยเป็นอยู่ในความสนใจในเรื่องนั้นๆซึ่งถ้าอยากจะให้คอนเทนต์มันแมสคุณต้องคิดกับกันไม่ใช่ว่าเราอยากจะเล่าอะไรแต่กลายเป็นว่าคนดูอ่ะเขากำลังสนใจเรื่องอะไรซึ่งถ้าเราไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ กระแสมันอย่างเงี้ยมันเร็วอยู่แล้วแต่ผมก็ไม่ได้แบบบอกให้ทุกคนต้องทำนะครับความนี้กระแสอย่างความรักของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาไปจับเรื่องอะไรจับเรื่องของมิวสิกวิดีโอ
7: ครับ
8: เป็นมิกซ์เพลงเพื่อแบบฟังแล้วแบบเฮ้ยเพลงมันเพราะแล้วมันแบบมันคอนทราสต์ที่คือร้านก๋วยเตี๋ยว25บาทอะ
7: ครับ
8: ทำมิวสิกวิดีโอขนาดนี
7: ้ครับ
8: มันรู้สึกแบบคือคนดูอ่ะจะรู้สึกว่ามันขัดแย้งกันน่ะเข้าใจป่ะ
7: ใส่ความขัดแย้งลงไป
8: ใส่ความขัดแย้ง
7: ย้อนแย้ง
8: มันย้อนแย้งระหว่างแบบก๋วยเตี๋ยว25บาทแต่ทำมิวสิกเล่นใหญ่ขนาดเนี้ย
7: ครับ
8: มันเกินเบอร์ป่ะวะอะไรเงี้ยมันเกินเบอร์ไปแล้วแต่ว่าแบบเฮ้ยจนอยากไปลองดูว่าไอ้ก๋วยเตี๋ยวมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วกลายเป็นว่าลูกค้าเปิดใจครั้งแรกและรู้ว่าร้านอยู่ตรงนี้โอกาสซื้อซ้ำมันก็สูงเพราะว่าสิ่งที่เขาบอกอ่ะเขาอยากจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันน่าจะอยู่ได้โดยที
7: ่
8: อยู่ได้ตลอดอ่ะซึ่งเขาก็เลยทำก๋วยเตี๋ยวออกมาร้านก๋วยเตี๋ยวก็ถามว่าถามมันหูทานก๋วยเตี๋ยวมันเหนื่อยมากเลยนะก็แค่อยากทำธุรกิจที่ทำให้ลูกค้าแบบกลับมากินซ้ำได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็เลยเป็นร้านความลับของก๋วยเตี๋ยวตอนนี้ก็ไม่ลับแล้วนะแต่ประเด็นอะไรสำคัญรู้ป่ะสิ่งที่คุยต่อไปอ่ะเขาจุดเริ่มต้นแค่อยากจะหนีงานออกมาอยากจะหนีงานพวกงานกราฟิกออกมาอยากจะหนีงานพวกโปรดักชันออกมาตอนนี้ทำมาเกือบปีแล้วอยากจะขยายสาขาแล้วจะขยายในเชียงใหม่2สาขาอยากจะขยายมากรุงเทพและที่สำคัญมองไกลไประดับโลกแล้วอะ
7: โกลบอลแบรนด
8: ์มองไกลแบบก๋วยเตี๋ยวน่าจะไประดับโลกได้นะอะไรเงี้ยก็คือน่าจะไป
7: ที่สำคัญคือผมเห็นบนคอนเทนต์เขาณวันนี้เนี่ยคือใช้ฟอนต์ภาษาอังกฤษเกือบหมดเลยนะเออแสดงว่าคอนเทนต์เราแมสไปอย่างต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับก
8: ็
7: เป็นทางเรื่องหนึ่งใช่เป็นทางเรื่องที่คุณธุรกิจคุณอยู่ที่ไหนก็ตามวันนี้คืออินเทอร์เน็ตไปถึงทุกที่ในโลกนี้คุณมีโอกาสที่จะไปถึงโกลบอลได้ตลอดเวลาช่วงนี้สุดท้ายนาทีสุดท้ายอาจารย์เจียงอยากให้อาจารย์เจียงสรุปความรู้สิ่งสำคัญจากเคสนี้นะครับ
8: คือจะบอกว่าสิ่งที่ผมสรุปเป็นสิ่งที่ผมสัมผัสกับผู้หญิงสองคนที่ผมไปสัมภาษณ์เนอะสิ่งที่เขาทำอ่ะคือเขาสามารถที่สลัดความเก่งตัวเองอ่ะเอาเรื่องที่ตัวเองเก่งตัดออกไปอ่ะแล้วไปทำเรื่องใหม่เนี่ยไปทำเรื่องใหม่ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและสามารถสร้างเงินได้คืออันเนี้ยคือสิ่งที่ผมชมก็คือเฮ้ยเรื่องเก่าโคตรเก่งเลยนะแล้วมาทำเรื่องใหม่ที่ไม่รู้อะไรเลยและทำให้ตัวเองมีความสุขโดยเอาเรื่องเก่าที่มีสกิลอยู่แล้วมาต่อยอดกับธุรกิจใหม่ที่มันเกิดขึ้นจนสามารถทำให้เป็นธุรกิจที่แบบอยู่ได้ระยะยาวคืออันเนี้ยสิ่งที่ผมซึ่งแล้วเพราะว่าผมเดี๋ยวรอบหน้าผมมาพูดเล่าอีกเคสหนึ่งแบบโอ้โหอันนี้ก็ยอดเลยทำแพลตฟอร์มดีมากเลยแพลตฟอร์มบัญชี
7: วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เชียงเป็นอย่างสูงครับที่มาเล่าให้ฟังติดตามอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงครับไม่ปล่อยครับมีคอนเทนต์ดีๆให้เราดูตลอดแล้วก็วันนี้ครับแล้วคุณพ้นพบความกระดับประจำตัวคุณได้อย่างว่าคุณจะเล่นอะไรและจะมาต่อยอดกับธุรกิจของคุณได้อย่างไรนะถ้าคิดได้อะไรบ้างลองคอมเมนต์มาดูนะครับเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์เชฟประโยชน์สูงครับหมดเวลาแล้ว
8: ครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: โอม ความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: เทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
15: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
7: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้เราจะเชิญทุกคนได้พบกับผู้ประกอบการนักธุรกิจนักกลยุทธที่เป็นผู้ลงมือทำแล้วมาแบ่งปันให้พวกเราฟังครับวันนี้ครับเราได้เกียรติจากท่านอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของผมเองนะครับสอนผมตั้งแต่ MBA แล้วก็ให้เกียรติกับเรามากๆนะครับวันนี้เข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในรายการขอสวัสดีต้อนรับดร.ฟินโยรัตนพันธ์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ฟินโยครับ
17: ครับสวัสดีโอสวัสดีครับทุกท่านครับผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ฟินโยนี่ท่านเป็นอาจารย์ปัจจุบันเป็นอาจารย์วุฒิคุณประจำเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรนะครับ ODประจำ MBA KKU นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำมากมายเลยนะครับ
17: ครับ
7: โอ้โหอาจารย์ครับคิดถึงอาจารย์มากเลยครับทั้งก่อนที่อาจารย์มาแชร์เรื่องของ AI กับการทำ OD ทำแพลตฟอร์มนะครับแล้วอาจารย์ก็ไปทำเคสต่างๆมากมายในองค์กรนะครับ เลยอยากชวนอาจารย์มาอัปเดตครับเพราะว่าในรายการเราเนี่ยผู้ฟังหลายๆคนครับเป็นผู้บริหารองค์กรที่เห็นแหละว่า AI มันสำคัญแต่พอจะเอาเข้ามาใช้จริงเนี่ยมันก็เริ่มจากการส่งไปเทรนนิ่งแล้วกลับมามันก็นิ่ง
8: ใช
7: ่ฮะเลยอยากขอความรู้จักอาจารย์ที่หนึ่งครับในการที่จะทำเรื่องของการเช้งการเปลี่ยนแปลงหรือทำโอดีที่จะเอา AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันมีขั้นตอนมีกระบวนการหรือมีเทคนิคยังไงบ้างครับอาจารย
17: ์ครับจริงๆแล้วในฟิลโอดีมันจะคาบเกี่ยวมันมีตัวหนึ่งนะต้องถามว่า learning แปลว่าอะไรอันนี้ทุกท่านท่านผู้ชม learning แปลว่าอะไรก่อน ที่บอกไปเรียน learning แปลว่าอะไรนะครับ
7: ใครมีคอมเมนต์ลองใครมีไอเดียลองคอมเมนต์ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรแจกดีๆแจกไปด้วยครับ
17: ครับก็ส่วนใหญ่จะเข้าใจว่า learning คือการส่งคนไปเรียนหรือว่าการโค้ดหรืออะไรก็ตามนะจริงๆ learning ในภาษาต้องเรียนนิดนึงผมจบด้านการพัฒนาองค์กร OD organization development นะครับ
7: ครับผม
17: เองโอดีการเลิร์นนิ่งแปลว่า doing something better
7: คร
17: ับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะส่งคนไปเรียนกับอาจารย์เก่ง
7: ครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรหาอีกทีครับกำลังจับรายการแป๊บนึงครับขอมาตอบ
18: สวัสดีสวัสดี
17: คร
18: ับ
17: ครับ
7: ก็ท่านกำลังมาดีโทรมาพอดี
17: ครับก็ต่อนิดนึงก็คือ learning is doing something better ครับท่านอาจารย์
7: ครับผมอ
17: ันนี้ถ้าเราต้องดูก่อนว่าเรียนน่ะจะทำอะไรก็ตามแต่ผลคือการทำงานให้ดีขึ้นด้วยกระบวนการอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับการส่งไปเรียนนะครับ
7: การเรียนไม่ใช่แค่ให้รู้เนาะ
17: ใช่คือคุณทำอะไรก็ได้แต่ว่าส่งผลว่างานคุณดีขึ้นอ่ะ
7: ครับครับ
17: เพราะฉะนั้นไปดู YouTube มาแล้วทำให้งานคุณดีขึ้นก็เรียกว่าการเรียนนะฮะ
7: ถูกต
17: ้
7: อง
17: ส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นมันพอตีความตรงนี้ปุ๊บเพราะนั้นถ้าคุณอยากใช้ AI ให้คือตอนนี้ผมเจอโจทย์นะหน้าโอน่าจะเจอที่ผ่านมาก็คือว่าส่งคนไปเรียนตั้งเยอะกลับมาปุ๊บทำอะไรไม่ได้นะครับเอาไปใช้ใน
7: จริงไม่ได้ผู้ฟังเรียนบ้างนะทีม111แล้วนะเป็นด้วยจ้า
17: ครับครับก็คราวนี้ต้องพอเริ่มตั้งต้นอย่างเงี้ยต้องคิดใหม่ละนะครับการเรียนรู้แปลว่า doing something better แล้วที่สุดของการเรียนรู้นะครับเช่นถ้าคุณจะเรียนวิ่งเนี่ยคุณวิ่งเนี่ยคำถามคือคุณจะทำให้การวิ่งคุณดีขึ้นได้จากการทำอะไรบ้างมันมีได้หลายเช่นคุณไปวิ่งกับคนที่เก่งกว่านะครับแต่ที่สำคัญคุณต้องลงมือวิ่งจริงๆแล้วคุณอาจจะไปดู YouTube บ้างก็ได้แต่คุณต้องวิ่งจริงๆแล้วที่สุดนะครับคุณต้องเปลี่ยนนิสัยการใช้ชีวิตให้ได้อันนั้นเรียกว่าการเรียนรู้ขั้นขีดสุดเขาเรียกว่า transformational change แปลว่าการเปลี่ยนแปลง
7: มี2คำละก็คือ learning กับ
17: learning.
7: transformation
17: จริงๆคำว่าดูพัฒนาองค์กรน่ะ change กับ learning เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับ
7: ครับผม
17: learning is doing something better change ก็คือเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปสภาพเดียวกันไปสภาพที่ดีกว่าคือดีแล้วก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันคือทำให้ดีขึ้นแต่การทำให้ถาวรคือการเปลี่ยนนิสัยเช่นถ้าคุณส่งคนอยากให้คนออกกำลังกายเนี่ยคุณก็เอาครูฝึกมาสอนเนี่ยคำถามมันการันตีว่าคนคนนั้นจะออกกำลังกายตลอดไปนะครับ
7: มันไม่ได้การันตีเลย
17: ไม่การันตีครับต่อให้เอานักวิ่งทีมชาติมาก็ไม่ได้การันตีว่าคนของคุณจะกลายเป็นนักวิ่งทีมชาติในอนาคตนะ
7: ครับ
17: คือคุณที่สุดแล้วคุณต้องทำอะไรก็ตามที่ทำให้คนนั้นถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยรักการวิ่งทุกวันแล้วรักการพัฒนาฝีมืออย่างต่อเนื่อง
7: อ๋อแล้วต้องทำยังไงครับอาจารย์
17: ก็อย่างนี้ครับมันมี2แนวสั้นๆเลยครับหลายท่านอาจจะเริ่มก่อนก็คือ70 20 10ไม่รู้ทราบคุณคำนี้ไหม HR บางที่อาจจะรู้จักแต่ผมเจอผู้ประกอบการหลายคนก็ไม่รู้จัก70 20แปลว่าอะไรครับถ้าอยากเรียนอะไรให้ดีถึงขั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่นี่มันถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยนะครับสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือแบ่งสมมติว่าท่านตั้งเป้าเรื่องนี้ให้รู้ใน110วัน100ชั่วโมงตีแล้วประมาณ100ชั่วโมงคุณต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้นะครับ70ชั่วโมงคือลงมือทำจริงครับ
7: ครับ
17: ก็หมายถึงว่าถ้าคุณเรียนเครื่องมือเรียน ChatGPT เรียน Claude มาคุณต้องให้พนักงานเนี่ยลงมือเอาไปใช้ในงานจริงๆหน้างานจริงๆเช่นเขาทำเซลล์เนี่ยเขาก็ต้องเอา Claude ไปวิเคราะห์ลูกค้าจริงๆอันนั้นคือ70เขาเรียกว่า learning จากการ practice แต่ไม่พอครับฝีมือจะไม่พัฒนาเลยถ้าคุณไม่ไปทำไปเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเขาเรียกว่าโซเชียลเลิร์นนิ่งเพราะฉะนั้นต้องจับคู่ว่าใครในองค์กรที่เก่งครับให้เขารู้จักอ๋อถ้า ถ้าติดปัญหาเพราะบางทีเขาไม่อยากมาคุยกับคุณที่เป็นแมเนเจอร์หรือเป็นเจ้าของเขาอยากคุยคนในองค์กรที่เก่งกว่าต้องแอสไซน์คุยกับคนนั้นนะครับเขาเรียกว่าโซเชียลเลิร์นนิ่งส่วนที่เรียนออฟไซต์หรือออนไลน์ก็ตามมันกินเวลาแค่ 10% ก็คือเรียนจากสื่อจริงๆเรียนจากคลาสรูมเรียนหรือออนไลน์ก็ได้มันจริงแค่ 10% เพราะฉะนั้นโดยตัดเรียนอะไรจากที่ไหนก็ได้แต่ต้องเอาไปทำจริงให้ได้ในสัดส่วนแต่ที่สำคัญต้องให้เขารู้จักคนที่เก่งกว่าแล้วไปคุยกับคนที่เก่งกว่าให้ได้อันนี้เรียกว่าหลัก10
7: ผมคิดเป็นtipping pointส่วนหนึ่งเลยครับว่าคือเราเรียนเนี่ยถ้าเอาจริงในโปรเซสในการเรียนเราอยากรู้ให้คนเปลี่ยนแปลงสักอย่างนึงเราอาจจะให้เขาสัก10%ที่ไปเรียนเนี่ยมันแค่10%แต่เขาต้องไป act อีก70%และหาเมนทอร์ให้เขา
17: ใช่ก็คือตัวท่านเองที่ส่งไปอ่ะต้องบังคับให้เขาไปใช้ในงานหน้างานจริงให้ได้
7: เพราะถ้าไม่ใช้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมา
17: ไม่มีทางครับผมบอกเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่มาที่หลายครั้งผมได้ยินหนาหูขึ้นเรื่อยๆนะครับส่งคนไปเรียน AI หลายคนหรืออย่างอื่นกลับมาลืมกลับมาใช้ไม่ได้ไม่ต้องเรื่อง AI นะครับอะไรก็ได้เพราะมันต้องวางต่อซึ่งอาจารย์โอครับ MBA เรามีแอป70 20 10
7: เดี๋ยวใช่ๆอาจารย์ประโยชน์เป็น1คนที่เป็นตัวอย่างที่ผมได้รู้จักเลยเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นอาจารย์ผมเมื่อ20 ปีที่แล้วแล้วอาจารย์พัฒนามาตลอดวันนี้พอ AI เข้ามาอาจารย์ก็เป็นเรียกว่าเป็นมาสเตอร์คนเดียวที่เข้าไปศึกษาแล้วก็ใช้งานมาจริงๆเป็นตัวอย่างของคนที่ 70% ที่ทำให้ทุกคนเห็นในองค์กรเห็นว่าอาจารย์ใช้จริงแล้วก็มีเครื่องโอ้ตอนนี้มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเอกสารมีองค์ความรู้แล้วมีพับลิกเป็นหนังสือออกมาขายอยู่บนอเมซอนขายไปทั่วโลกเลย
17: ก็ได้เลยครับก็ใช้ AI ครับก็ตัว AI เยอะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยว70 20 10มีครับถ้าคุณจะทำอะไรก็ตามคุณตั้งเป้าเลยเดี๋ยวมันคำนวณตรวจให้นะครับซึ่งก่อนมันยากมากเวลาจะคิดเรื่องนี้นะครับผมจำได้สมัยก่อนเวลาผมไปทำคอนซัลท์เนี่ย70 20 10ต้องนั่งคุยกันตัวต่อตัวนะระดับเฮดเท่านั้นนะครับ
7: คร
17: ับโอเคเฮดก็บุญละแต่เดี๋ยวนี้ AI สามารถเปลี่ยนตัวเนี้ยให้กับพนักงานคนไหนก็ได้คุณมีคนเป็นพันคนเนี่ยคุณใส่70 20 10คุณบอกเลยคุณทำโรงงานประเภทไหนคุณอยู่แผนกไหนคุณต้องการทำอะไรให้ดีขึ้นสมมติคุณเรียนคอร์สมาเนี่ยพนักงานตำแหน่ง Production Engineer เนี่ยจะใช้คอร์สภายใน3เดือนจะถึงขั้นเป็นเทรนเนอร์ได้อย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมกำลังจะเล่าอีกว่าการเรียนรู้เนี่ยมันจะเชื่อมโยงมา AI ได้ยังไงแต่สมมติมีแอปนะเรามีแอปเรียบร้อยซึ่งไม่ยากเดี๋ยวส่งให้ทดลองใช้ดูนะครับ
7: คราวนี้
17: เรียนรู้เนี่ยผลของการเรียนรู้คืออะไรครับ
7: เรียนรู้ก็ต้องเอานำมาเพื่อการเปลี่ยนแปลง
17: เราจะรู้ไงว่าคนความเก่งแปลว่าอะไรครับผมถามท่านผู้ชมความเก่งแปลว่าอะไรเราจะรู้ไงว่าคนนั้นเก่ง
7: โอ้ใช่เขาแค่รู้ว่าทำยังไงไม่พอไม่ดีกว่ากิน
17: อ๋อครับตะกาบีง่ายครับอาจารย์โอทายได้เล่นไงจริงๆสูงสุดคือคนนั้นกลายเป็นเทรนเดอร์เทรนเนอร์ได้
7: ถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นทำตามเขาได
17: ้ซึ่งตรงกับการเรียนกระบวนการเรียนรู้ครับการเรียนรู้เนี่ยถ้าคุณไปเรียนแค่เลคเชอร์นะคุณรู้แค่ 5% ก็คือไม่รู้ว่าคุณไปทำเวิร์กช็อปที่ไหนก็ตามคุณรู้50 50นะครับเป็นที่มา50 50แปลว่างูปลานะครับอาจารย์โ
7: อ ใช่ใช่ใช่ใช
17: ่คืออย่าคิดนะเพราะนั้นคุณไปเรียนโอ้โหคนทำเวิร์กช็อปโอ้เก่งนู่นนี่นั่นเห็นเคยแม้กระทั่งเราเองบางทีเรายังทำไม่ได้เลยแต่ตอนยืนห้องมันนะโอนะแต่ออกมาเอ๊ะไปทำจะไปใช้ยังไงวะมันเลยต้องมีต่อไปคือว่าคุณต้องไปลงมือทำจริงไปใช้ในงานจริงมันจะรู้75แต่สูงสุดของการเรียนรู้คือการ teach other คือการสอนคนอื่นจะรู้ 95% เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรก็ตามก็คือว่าไอ้ตรงนี้จะเชื่อมโยงนะครับเวลาเราออกแบบหลักสูตรอะไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะบอกว่าช่วยมันออกช่วยให้ AIChatGPT ใช้คอร์สก็ได้ช่วยออกแบบหลักสูตรสอน Business Model Canvas ผมยกตัวอย่างนะ
7: ครับ
17: ไปสอนจนกระทั่งเนี่ยช่วยออกแบบหลักสูตรสอน Business Model Canvas ให้คนมาเรียนกลายเป็น Train the Trainer ภายใน3เดือนหลักสูตรจะไม่เหมือนเดิมนะผมจะบอกนี่เป็นอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณจะวัดผลคือเป็น Train the Trainer คนนั้นไปสอนคนอื่นได้ถ้าสอนคนอื่นไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับมันจะงัวปลาแล้วได้บอกเลยอันนี้นะครับ
7: ครับแล้วในแง่ของการที่เอามาทำจริงอ่ะแต่นี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่า เอ้พอส่งคนไปเรียนแล้วกลับมาเนี่ยมันก็เลิร์นนิ่งแต่มันเป็นอีกคำหนึ่งแล้วภาษาไทยคือนิ่งไปเลยไม่มาเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์เคยเจอปัญหาอย่างนี้ในองค์กรต่างๆที่เข้าปรึกษาอาจารย์อาจารย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างครับเนี่ย
17: อย่างแรกเลยก็คือผมจะคุย2อันอันนี้แหละอันที่2ก็คือว่าหลายเรื่องมันมีหลายเรื่องนะบางทีผู้บริหารก็ลีดเดอร์หรือเป็นแมเนเจอร์ไม่มีเวลาไปเรียนรู้ส่งน้องไปเรียนอันนี้จะบางทีจะเสียโอกาสเพราะว่าบางทีปัญหาเรื่องนึงนะบางทีกลับมาปุ๊บความรู้มันไม่ทันกันเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก็ไปเรียนด้วยกันดีซึ่งผมเชื่อสมัยนี้ผ่านอยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้เนี่ยมันมีโจทย์ต่อมาซึ่งผมเจอเพนพอยต์เรื่องนี้แล้วก็มันเชื่อมโยงมาถึงนิสัยเองอาจารย์โอ๊
7: ค
17: แต่ได้ยินไหมว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนฮับบิตเราต้องทำเลยซ้ำๆ21วัน
7: ใช่ผมเคยมีหนังสือเรื่องนึงของอาจารย์บอยบอกว่ามันหนังยางล้างใจใส่หนังยางไว้21วันถ้าสถิติไม่ดีให้ดีตัวเองเตือนตัวเองคล้ายๆอย่างนี
17: ้ตอนนี้สถิติใหม่354วันอาจารย
7: ์อ๋อถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนิสัยเราทำอย่างเดิมทำทุกวัน
17: เอา21วันอาจจะไม่พอละบางคนอาจจะพอแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยเขามีงานวิจัยละ350กว่าวันนะครับ
7: นั่น
17: เป็นเจตโน
7: ก็ปีนึงเลยนะ
17: ใช่นั่นถ้าปีนี่ปีนึงเพราะนั้นผมก็เลยเอาเรื่องเนี้ยแล้วเริ่มสังเกตจริงๆว่าหลายครั้งเราเอาอะไรใหม่ๆมาในองค์กรเนี่ยมันไม่ใช่จะเปลี่ยนได้เลยฮะคนก็ยังชินแบบเดิมๆเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรต้องจริงจังประมาณ1ปีครับประมาณนี้คราวนี้พอมีตัวเลข1ปีผมก็กลับมาอีกผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่นะแต่ของเดิมเนี่ยคือในฟิลโอดีเนี่ยมันเน้นการเปลี่ยนนิสัยถ้าเปลี่ยนนิสัยเป็นกลุ่มได้เขาเรียกเปลี่ยน culture นะคราวนี้
7: ต้อง
17: ค
7: ุณ
17: เ
7: ลย
17: คราวนี้คุณเปลี่ยนวัฒนธรรมแปลว่ามันมีคนหลายคนน่ะมากกว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเกินสัดส่วน 50% ที่ทำอะไรดีๆเหมือนกันคราวนี้คนจะทำให้คนทำอะไรดีๆเหมือนกันได้ก็ต้องเปลี่ยนนิสัยจริงไหมฮะเปลี่ยนนิสัยเป็นกลุ่มตอนหลังผมก็เลยทำหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาก็คือว่า One Year AI Manager ก็หมายถึงว่าในชีวิตจริงเนี่ยไม่ว่าคุณจะอินกับเรื่อง AI หรือไม่บางทีคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามี MD สั่งมาเนี่ยให้องค์กรทำ transformational change คำถามคุณจะ change ยังไงผมก็เลยเขียนหนังสือเล่มมาใช้เวลาเนี่ยมันผมก็ตีความว่า1ปีแล้วก็ผมเอาตั้งแต่ learning pyramid เข้ามาผสมออกแบบจนกระทั่งกลายเป็นหนังสือเล่มหนึ่งแล้ววันดีคืนดีอาจารย์โอผมก็เลยนึกอัพโหลดหนังสือผมทั้งเล่มขึ้นไปมาทำเป็นอันนี้ฮะเป็น custom GPT ครับ
7: อ๋อโหเดี๋ยวนี้ก็คือมี GPT ตัวที่จะทับช่วยให้เราทำ1ปีในการเปลี่ยนแปลง
17: ทุกตำแหน่งในองค์กรเลยซึ่งมันจะ
7: ทุกตำแหน่งเลยครับ
17: ทุกตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็น MD จนถึงอันนี้ทดลองมา 3-4 ที่ละโดยที่1รัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจที่1แล้วก็เป็นบริษัทโลคอลอ่ะแต่ว่าเขาโกอินเตอร์นะแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยนามมีคน 2-3,000 คนอย่างเงี้ยหลายพันคนก็มีก
7: ็งานขนาดใหญ
17: ่ครับไอ้ตัวนี้ตอนที่ไปก็ลองนึกสนุกทำดูเฉยๆอันนี้เป็นวิวัฒนาการ AI คือเราตีโจทย์ไงฮะแล้วเราก็ทำเป็นหนังสือออกมา Amazonเสร็จแล้วเอาหนังสือทั้งเล่มมาอัพทำเป็นโปรแกรมขึ้นมาพูดได้ทำเป็นแอปขึ้นมาเลยจากหนังสือแล้วก็หนังสือนี้เดี๋ยวผมส่งให้ลองใช้ครับลองใช้ดูก็อาจจะลองใช้ดูลองไปใช้องค์กรท่านเองก็คือว่าท่านพิมพ์ไปเลยว่าท่านอยู่ทำงานตำแหน่งอะไรเช่นท่านเป็น production engineer หรือฝ่ายบัญชีก็ได้แล้วก็บอกให้เด็ดเช่นบัญชีต้นทุนอยู่บริษัทแบบนี้เอาให้ชัดหน่อยไม่ต้องเอ่ยชื่อจริงก็ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะวิเคราะห์เองว่าworkflow แต่ละวันของท่านคืออะไร
7: ใช่ๆครับมีหลายคนบอกว่าเอา AI มาใช้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนนะว่าขั้นตอนการทำงานของคุณจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไร
17: ท่านโอเชื่อไหมว่าหลายองค์กรเนี่ยไม่เคยทำ workflow มาก่อน
7: เขาเจอสำคัญของคนไทยฮะไม่ค่อยมาเขียน workflow ตัวเองเพราะว่ากลัวฉันไม่มีหน้าที่กลัวฉันไม่มีบทบาทความสำคัญ
17: ใช่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้าไปเขียน workflow ทั้งหมดอันนี้พิสูจน์มาแล้วน่าจะ102น่าเกือบ200กว่าคนละที่เรียนกับผม
7: โอเคแล้ว
17: แล้วก็เป๊ะหมด
7: ก็คือมันจะช่วยให้เราเห็นว่า workflow งานจริงอ่ะ
17: เราเป็นยังไง
7: sales
17: manager accounting แม้กระทั่งตำแหน่ง ซูเปอร์ไวเซอร์หน้างานในเครื่องจักรผลิตเส้นได้อย่างเงี้ยก็บอกได้หรือผมเคยไปทำมวยที่แห่งหนึ่งนะครับที่เขาอยู่แถวภาคเหนือก็สามารถบอกว่าโปรเจกต์แมเนจเจอร์ฝ่ายบัญชีเนี่ยเวิร์กโฟลว์แต่ละวันคืออะไรและที่สำคัญมันค่อนข้างแม่นจนน่ากลัวจะโดนน่ากลัวยิ่งเราตอนหลังผมไปแต่ละที่ผมจะปรับแอปของผมเนี่ยเป็นแอปชื่อองค์กรนั่นเลยอันนี้ยิ่งแม่น
7: ทำคัสตอมให้ข้อมูลขององค์กรของเขาไปด้วย
17: ใช่อันนี้ทำก่อนเอเจนติกที่มันจะเริ่มดังนะ
7: ครับ
17: แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันปรับตามแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมส่งให้ลองใช้เล่นดูผมจะบอก
7: ท่านฟังที่สนใจนะครับเดี๋ยวลองทักไปที่ line @mbakku
17: นะครับเดี๋ยวลองใช้ดู
7: ครับ
17: ไอตัวนี้แต่ผมก็ไม่กล้า 100% นะแต่คุณทดลองดูแล้วกันแต่ว่าอย่าเอ่ยชื่อบริษัทจริงคุณก็แล้วกัน
7: เราเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน
17: เริ่มเรียนรู้แล้วก็มันจะอ่าน workflow หมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือไม่คือตั้งแต่ผมทำมาประมาณ200กับ200คนเนี่ยไม่มีใครเถียงผมเลยอ่ะคือมันโหดมากจนกระทั่งบอกเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะงงอันนี้แหละอาจารย์วิวในการล่าสุดก็คือเกิดจากองค์ความรู้ 3-4 อย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอ่ะแล้วเกิดจากเพนพอยต์ตัวเนี้ยที่ผมไปทำมานะครับก็จะทดลองใช้เรื่อยตอนนี้ถ้ามาที่ MBA เนี่ยถ้ามาเรียนที่นี่อ่ะผมจะบอกเลยว่าเราจะพาคัสตอมไมซ์ให้เลยนะครับครับแต่ลองไปดูครับลองไปใช้ดูจริงๆก็แทบต่อให้ไม่คัสตอมไมซ์ก็ powerful ระดับหนึ่งครับประมาณนี้
7: โอ้ยน่าสนใจมากอาจารย์เริ่มแต่เรื่องของการ learning นะ learning คือทำให้บาง
17: สิ่งต้องดูอินสเปคเตอร
7: ์ดูอินทำให้บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ให้ได้ทำบางอย่างให้เปลี่ยนแปลง
17: มันต้องดีก่อนแต่ถ้าดีจริงมันคือดีถาวรคือเปลี่ยนถาวรมันต้องเปลี่ยน
7: สิ่ง
17: ใช่มันจะเปลี่ยนได้ก็ต่อเมื่ออย่างแรกคุณต้องเพิ่มความเชี่ยวชาญคนนั้นก่อนก็คือคุณต้องทำให้เขากลายเป็นเทรนเนอร์ให้ได
7: ้ครับแล้วอาจารย์ยังเสริมในเรื่องของกระบวนการอีกว่ามันมี
17: 70-20-10
7: นะครับซึ่งถ้าเขาได้ลงมือทำเนี่ยในระยะเวลา1ปีมีแผนในการพัฒนาของชัดเจนแล้ว
17: ได้หมด
7: เลยว่า workflow ของเขาเนี่ย workflow ของแต่ละงานเป็นยังไงซ
17: ึ่
7: งพอมาย้อนไปว่าถ้าเราสามารถรู้ว่า workflow ตัวเองเป็นยังไง AI มันก็จะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้น
17: มันจะบอก workflow ได้หมดเลยครับโอม
7: ัน
17: บอกโอทุกตำแหน่งแล้วก็ราชการก็ได้ได้ไปถึงเอาเน้นหน่วยงานแปลกๆได้เลยเคยทดลองแล้วแล้วก็มาสอน MBA เนี่ยก็มาสอน MBA มันก็ใช้ตัวนี้ฟังไปล่าสุดผมไปประเทศลาวนะก็โอเคก็มีคนใจแล้วก็บอกเออมันก็ได้อยู
7: ่มันเหมือนครับสมมติว่าเราเป็นงานที่เป็นสมมติงานมาร์เก็ตติ้งรู้ว่ามาร์เก็ตติ้งต้องทำอะไรบ้างสมมติว่าเราเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ดูแลแผนกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
17: ใช่มันจะมีเวิร์กโฟลว์อะไรบ้างอย่างเงี้ย
7: มันต้องมีอะไรบ้าง
17: เสร็จแล้วมันจะตั้งคำถามกับอะไรที่ทำให้คุณเป็นภาระทุกวันนี
7: ้
17: ตอนไหนแล้วเสร็จแล้วมันจะบอกพร้อมให้คุณก็แค่ยกพร้อมนั่นไปแก้คำถามว่าการดีไซน์พร้อมมันไม่ยากหรอกแต่คุณจะรู้หรือไม่ว่าคุณทำอะไรเนี่ยเวิร์กโฟลว์ตรงไหนที่คุณติดขัดจริงป่ะ
7: ครับใช่ใช
17: ่คุณมองไม่ออกนะเพราะว่าคุณทำจนเคยชินเนี่ย
7: บางทีเราแค่เอา AI อ่ะมาเป็นเหมือนมันถามตอบแต่จริงๆมันช่วยคิดแก้ปัญหาของเราได้ด
17: ี
7: มากข
17: ึ้
7: น
17: ใช่มันเป็น
7: ประโยชน์ได
17: ้คือแต่ความมันก็คือว่านี่คือเกิดจากแอปที่สร้างจากหนังสือทั้งเล่ม
7: ครับ
17: อันนี้ก็โหดมากแต่ที่บอกว่าพร้อมมาออกแบบไม่ยากสมัยนี้แต่คำถามคือคุณรู้ไหมว่าคุณจะไปแก้ปัญหาต้องคุณจะไปแก้ปัญหาอะไรที่คุณชินอยู่ทุกวันคำถามคือโอสังเกตไหมคนทุกวันนี้งานยุ่งเหลือเกินจริงไหม
7: ใช่ใช่มากครับ
17: เออแล้วเราก็รู้สึกเก่งที่ได้แก้งานนะจริงๆงานนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้
7: เออบางทีงานที่เราดูยุ่งมันอาจจะเป็นงานไม่สำคัญ
17: อาจจะไม่ทำคือทำไมอ่ะงง
7: ที่มันเป็นเทคโนโลยีอื่นสามารถมาแก้ปัญหาให้เราได้แล้วเราไปทำงานที่มันสำคัญกว่านั้น
17: เราไม่เคยละจากตรงนั้นเนี่ยไปนั่งดูดีว่าจริงๆที่เรากำลังทำอะไรอยู่เพราะฉะนั้นผมว่าใน AI จุดแล้วเนี่ยอย่างแรกคุณต้องถอยกลับมามองนะถ้าไม่มีใครมองออกนะโดยปกติมันจะใช้คอนซัลท์ไปนั่งดูจริงไหมไล่เวิร์กโฟลว์กันใช่ไหมตอนนี้ AI ก็ช่วยมองละมันก็ตั้งคำถามคุณอะไรที่มันยุ่งเออคุณก็ใช้พร้อมธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเกิดคุณคล่องมากปุ๊บอย่างวันนี้ก็ไปทำให้ เพนพอยต์หน่วยงานหนึ่งราชการนะ
7: ครับ
17: ก็มีปัญหาอันนี้ทำให้เพื่อนร่วมงานที่ ABA เรานี่แหละเขาต้องการกรอบภาระงานรู้สึกว่าโอ้มันวุ่นวายมันเขียนยากผมก็ทำให้แล้วมันก็ทำได้จริงๆทุกวันนี้มันแค่เปลี่ยนความต้องการตัวเองเป็นแอปใช้คำพูดมันก็ทำไวท์โค้ดได
7: ้
17: คือเมื่อไหร่คุณจะบ่นครับทำไมมนุษย์เราจึงต้องทนอยู่กันได้ผมว่าปัญหาทุกวันนี้คือคนทำงานในจุดที่ว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องทำอ่ะเพราะคุณไม่ถอยออกมา
7: ไอ้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันคือเราต้องทนทำในสิ่ง

0: ใช่ใช่อืมครับ
1: ก็เป็นอะไรที่แปลกดีระยะหลังเพราะว่ามันแม่นขึ้นเยอะแต่ต้องทำเป็นแอปแม่นกว่าใช้แชทธรรมดา
0: ต้องใช่ต้องลองใช้ต้องลองดูต้องล
1: เด
0: อ
1: ี๋
0: ง
1: ยว
0: ดูแล้วก็
1: เดี๋ยวผมเขียนลองไปเล่นดูครับว่ามันแม่นแค่ไหนแล้วก็ฟีดแบ็กผมนิดนึง
0: ครับใครสนใจลองติดตามอาจารย์พินโยได้ที่ LINE @mbakku ครับตัว
1: เดี
0: m
1: ๋ยว
0: ตัว b ตัว k แล้ว
1: ครับ
0: kku แล้วก็ติดตามผลงานของอาจารย์พินโยได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ตอนนี้เห็นว่าอาจารย์ก็ทำบทความวิชาการออกมาเยอะมากทุกวัน
1: พิมพ์ชื่อพินโยรัตนพันธ์ตามชื่อผลมีครับแล้วก็เดี๋ยวส่งให้โอแล้วก็อันนี้ติดตามได้ทุกวันครับตอนนี้ก็เอาไปทำเยอะครับเช่นใช้ AI สร้างซิมูเลชันเกมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บางทีคุณอย่างล่าสุดธนาคารคือทำซิมูเลชันเกมเวลเนสบิสเนสอะจาโนคุณทำปลาอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะฝึกอบรมคุณยังไงอะ
0: ครับ
1: เราก็ทำซิมูเลชันได้อันนี้ใช้ AI สร้างเลยตอนนี้เพิ่งออกไปนะกำลังส่งทำซิมูเลชันโรงพยาบาลเนี้ยคือใช้ AI ช่วยสร้างซิมูเลชันเกมเพื่อเอาเกมไปฝึกคนอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าคนไม่ผ่านปัญหาของการจะใช้ AI คือคนไม่มีโจทย์อีกจานโ
0: อใช่
1: ถ้าซิมูเลชันเกมจะทำให้คนเห็นว่าอ้าวมีปัญหานี่ป่ะ
0: เป็นปัญหาทำลอง
1: ปัญหา
0: เหมือนเราทักษะในการโค้ชอันนึงก็คือเราแปลตัวอย่างซิว่าถ้าคุณเป็นคนนั้นอ่ะแก้ปัญหานี้ยังไง
1: คือซิมูเลชันเกมมันจะออกแบบเป็นเหตุการณ์จริงนะอาจารย์โอ
0: ครับ
1: ตอนนี้สามารถออกแบบซิมูเลชันเป็นบริษัทจริงได้เลยตอนนี้มาที่เอ็มบีได้นะสมมติคุณทำบริษัทเนี้ยเราออกแบบตอนนี้ซิมูเลชันที่ออกแบบจำลองวิธีปัญหาจริงขององค์กรคุณได้แล้วคนเล่นนี่แหละพอที่สุดแล้วคนจะได้รู้ว่าตัวเองมีปัญหาอะไรอ่ะเพราะถ้ามีเป็นปัญหาก็ใช้ AI ไม่ได้ครับ
0: ครับโอ้โห
1: คุณจะมีเป้าหมายทำอะไรอ่ะคุณจะเอา70 20ไปเลย70 20 10อะไรในเมื่อคุณไม่มีเป้า
0: ต้องไปค้นคว้าแล้วอาจารย์ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอิคิไกด้วยใช่ไหมที่ผมเคยได้รับจากอาจารย์มาแล้วผมยังใช้ทุกวันนี้ฮะโอ้โหวันนี้เวลาเราหมดแล้วครับต้องขอบคุณอาจารย์พินโยเปี่ยมสงศ์ครับท่านเป็นจริงๆท่านเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกหลักสูตรอิคิไกในเมืองไทยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงบวกแล้วก็เป็นอาจารย์อุทิคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กรประจำวิทยาลัยศึกษาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือ MBAKKU นะครับวันนี้ครับ Thinking Connect ต้องขอบคุณดร.พินโยรัตนพันธ์เป็นอย่างสูงนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับจะได้เกียรติเรามาในโอกาสต่อไปนะครับแล้ววันนี้ท่านสนใจเรื่องอะไรพิมพ์คอมเมนต์ถามไว้ได้นะครับแล้วติดตามเรื่องราวดีๆข่าวสารดีๆของรายการ Thinking Connect ได้วันนี้ผมอาจารย์โอวีระเจริญวณิชกับอาจารย์พินโยขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android

0: ไปเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4 ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 นข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับทำหน้าที่แทนคุณกมลเนตร1 วันครับสวัสดีครับคุณวิเชษฐ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะวีรศักดิ์ผมนี่ก็เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยเลย
4: อยู่ไหนเนี่ยวันนี
5: ้วันนี้เพิ่งกลับมาจากจังหวัดลพบุรียังไม่ถึงกรุงเทพเลยนะฮะก็ต้องแวะบ้านของครอบครัวกันเนี่ยอยู่แถวธัญบุรีเนี่ยจัดรายการเพราะถ้ากลับไปถึงบ้านไม่ทันแน่ๆนะก็เลยมีผมมีภารกิจอยู่ลพบุรี2 วันอย่างที่เคยไลฟ์ฟังในรายการนะครับวันนี้ก็เลยตอนนี้ก็กำลังจะกลับกรุงเทพแล้วล่ะข่าวคราววันนี้นี่โอ้คุณวีรศักดิ์มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะข้าราชการในภาคใต้นี่เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจภูธรภาค8ที่ก็เด้งกันนะผู้บัญชาการตำรวจภูธรนะแล้วก็ยังมีข่าวคราวเรื่องของอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ฟ้องอธิบดีกรมการปกครองอีกเพราะว่าโดนย้ายเรื่องแม่รู้สึกว่าเรื่องทางภาคใต้เรื่องภูเก็ตนี่นะทำให้มันกระเทือนเลื่อนลั่นเลยสำหรับเรื่องเนี้ย
4: งั้นก่อนที่คุณวิเชษฐ์จะเล่าเรื่องภาคใต้ที่กระเทือนเรือนแล้วเมื่อสักครู่เอาเรื่องนี้ก็ภาคใต้เหมือนกันผมขอเริ่มเรื่องนี้ก่อนละกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชาวไทยหลายๆคนแล้วคนที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะช่วยกันลุ้นด้วยเหมือนกันนั่นคือการที่เราจะขึ้นทะเบียนพระมหาธาตุปรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชของขลังเยอะนะคุณวิเชษมีโอกาสได้ไปเหมือนคล้ายๆกับห่มผ้าคุณวิเชษเขาจะมีประเพณีนะใช่ไหมห่มผ้าที่
5: เรียกว่าแห่ผ้าขึ้นผ้า
4: อ๋อครับครับขอบคุณ
5: เรียก
4: ไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเคยไปกราบแล้วก็ไปร่วมงานคือตอนนี้เขากำลังมีเขาบอกว่ากำลังจะมีข่าวดีแนวโน้มในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามมันที่เกาหลีใต้เขาบอกจะพิจารณาเสนอวัดพระมหาธาตุปรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกทางมรดกโลกทางวัฒนธรรมเขาจะมีการประชุมกันคือ24-26กรกฎาคมนี้นะครับก็เขาบอกว่าคือในส่วนของวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็มีความโดดเด่นหลากหลายอย่างเลยนะคุณวิเชษทั้งฐานะของแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณเขาบอกว่าสืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่อิทธิพลทางศาสนาแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมนะครับคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งถ้าได้นะจะได้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศด้วยนะครับอ้าวก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันลุ้นนะศรัทธาเยอะนะมีอยู่ช่วงนึงโอ้โหนาทีนี้ก็ยังศรัทธาเยอะนะเรื่องเฉพาะอะไรนะจตุคามรามเทพก็จากทางนครศรีธรรมราชเนี่ยเนาะคุณวิเชษฐ์นะใช่ไหมฮะ
5: ใช่ใช่คือที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะคุณวิเชษฐ์เป็นศูนย์รวมนะผมว่านะเรื่องของวัดนี้ก็เป็นวัดดังผมไปมาหลายรอบแล้วหลักวิเชษฐ์นะฮะคือก็ไปสักการะนะแล้วก็ในช่วงที่เขาแห่ผ้าขึ้นธาตุก็มีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ครั้งหนึ่งนะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคุณวีรศักดิ์แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคนในอาเซียนเนี่ยคนมาเลเซียและคนสิงคโปร์มาด้วยนะคุณวีรศักดิ์ไม่ว่าวัดนี้เป็นวัดดังและขึ้นชื่อแล้วก็มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรารู้กันอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นในอดีตนะในประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเมืองหลักเมืองสำคัญ เมืองหนึ่งเลยนะครับนะที่เป็นเมืองหลักในภาคใต้ของอาณาจักรศรีวิชัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่ผมคิดว่าถ้านะบริษัทถ้าเรามีข่าวดีอย่างนี้ว่านะเราก็จะมีอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะที่จะทำให้คนเนี่ยมามากขึ้นเหมือนเวลาที่ได้รับการขึ้นเป็นมรดกโลกนะก็จะมีคนสนใจบางคนไม่เคยมานะก็จะไปขออย่างน้อยก็สักหนึ่งครั้งก็ยังดีอะไรเงี้ยนะเหมือนอย่างสีเทพนะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยผมก็ไปมาแล้วที
4: ่
5: ไม่ไกลไปมาเหมือนกันนะแต่พอได้ขึ้นเป็นทะเบียนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปั๊บเราก็ไปแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่นะกว่าที่เราคาดคิดเราก็ไม่นึกว่าเออนะมันจะใหญ่โตขนาดนี้อย่างเงี้ยเหมือนกันนะนครศรีธรรมราชในใครที่อาจจะยังไม่เคยไปนะหรือใครที่ไปแล้วก็ตามเดินทุกครั้งเวลาผ่านไปเราก็ต้องไปวัดนี้แหละคุณเกษตรแล้วผู้คนทุกวันไปผมไปเจอคนก็แน่นทุกวันนะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อยู่ข้างๆวัดมาท่าอยู่ในวัดนั่นแหละคืออะไรคุณเกษตรเครื่องเงินเครื่องเงินต่างๆนี่นะขึ้นชื่อมากมายนะแล้วก็อันที่สองคืออะไรอันที่สองก็คือเรื่องของพวกยาหม่องสมุนไพรเช็ดขัดยอกเลยนะขึ้นชื่อมากเลยนะไปยุ่งก็ต้องซื้อกลับมาอันนี้เป็นข้างเคียงข้างเคียงกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมไปเนี่ยผมก็ซื้อประจำเลยนะก็เป็นอะไรที่หวังว่าเราจะมีข่าวดีกันแล้วกันให้คุณเรียนสัก
4: ครับคือกำลังพยายามนึกอยู่จะมีคนดังที่อยู่ที่นครน่ะที่ขุนพันหรือเปล่าฮะหรืออะไรฮะ
5: ขุนพัน
4: ที่เรื่องของขลังต่างๆอ่ะที่แบบโอ้นี่ขึ้นชื่อมากๆอ่ะที่ของเมืองนครตรงนี
5: ้แต่ก็เป็นตำรวจไงตำรวจที่จับผู้ร้ายใช่ไหมล่ะแล้วก็ไปขึ้นชื่อเรื่องอยู่ยงคงกระพันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความเชื่อนะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็เราไม่ได้อยู่ในประวัติศาสตร์ตอนนั้นแต่ก็ถือว่าขุนพันในท่านก็ดังนะเป็นตำรวจดังจับผู้ร้ายนะก็ถึงขนาดมาทำเป็นภาพยนตร์น่ะนะคุณลุง
4: ใช่ใช่ใช่ว่
5: าในการพูดถึงตำรวจแล้วก็มาเรื่องตำรวจต่อเลยแล้วกันจ
4: ัง
5: หวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในตำรวจภูธรภาค8ใช่ไหมคุณเรียนสักภาค8นี่คือเป็นภาคใต้ตอนบนนะเมื่อวานนี้ก็มีข่าวคราวมาว่าพลตรีกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็มีหนังสือมีคำสั่งนะที่278/2569นะลงวันที่19มิถุนายนนะขอให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการนะและรักษาราชการแทนนะใจความว่าอย่างนี้ก็บอกว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสารออนไลน์นะครับหลายช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมของฝ่ายบริหารของตำรวจภูธรภาค8นี่แหละแล้วมันก็หลุดออกมามีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยนะและก็สังคมเนี่ยเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหากจะมีผลต่อความน่าเชื่อถือของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยก็เลยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกิดขึ้นแล้วนะและก็เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นที่สงสัยว่ามีข้าราชการตำรวจนะประพฤติบกพร่องต่อหน้าที่หรือเปล่าถ้าหากว่าให้เปิดหน้าที่ต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นก็เลยมีคำสั่งนะหนึ่งก็คือให้พลตรวจโทสิทธิชัยโลกกันภัยนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค8เนี่ยนะครับมาช่วยราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะที่ศูนย์ปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการนะของตำรวจแห่งชาติที่อาคาร1ชั้น20นะครับโดยขาดจากตำแหน่งเดิมย้ำนะคุณผู้ชมขาดจากตำแหน่งเดิมนะฮะและอันที่สองก็ให้พลตรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตนะครับผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยรักษาราชการในตำแหน่งหน้าที่นี้อีกหนึ่งตำแหน่งด้วยนะครับก็บอกว่าการสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้ถือว่าเป็นการใช้อำนาจทางการบริหารนะครับไม่ใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำความผิดแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 กันยายน 2569โอ้โหคือผมอ่านตอนท้ายเนี่ยผมก็แปลกอย่างดูเลยสั่ง
4: ยังไงฮะ
5: ว่าแปลกตรงว่านี่เป็นการใช้อำนาจทางการบริหารไม่ใช่มาตรการลงโทษแต่อย่างใดหรือทางวินัยแต่อย่างใดและไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยว่าผู้กระทำความผิดที่มีความกระทำความผิดแต่อย่างใดนะปกติแล้วในการย้ายเหล่านี้นะดูเลยสั่งนะก็มันต้องมีเหตุในการย้ายถูกไหมล่ะนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยมีถ้อยคำแบบนี้อยู่ในท้ายคำสั่งนะก็เลยก็แปลกใจผมก็เลยไปดูนะคุณเอกศักดิ์ก็ปรากฏว่าแม้จะไม่มีการรายงานเรื่องเหตุผลอะไรก็ตามเดี๋ยวนะคุณเอกศักดิ์แล้วก็ ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการประชุมที่มันมีความลับออกมาเปิดเผยนะแต่สื่อบางสื่อนะสื่อบางสื่อที่รายงานแบบนี้คุณวิศักดิ์สื่อบางสื่อบอกว่าเรื่องนี้น่าจะมีผลด้วยมาจากเรื่องของปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตเพราะว่าที่ภูเก็ตนั้นมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าย้ายปลัดจังหวัดย้ายป้องกันจังหวัดย้ายนายอำเภอจากเรื่องราวที่เป็นปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เรื่องของนอมินีเหล่านี้เป็นต้นทีนี้ภูเก็ตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค8นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สื่อบางสื่อก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนอกจากเรื่องที่อ้างในคำสั่งนะว่าผลการประชุมมันออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยก็แต่เขาบอกว่าเรื่องใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเหมือนกันว่าโอ้โหในระดับผู้ว่าโดนย้ายไปแล้วตำรวจไม่ทำอะไรเลยเหรอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยอยู่นิ่งสนิทเลยปรากฏว่าสื่อบางสื่อก็บอกว่าก็น่าจะเป็นมาจากเรื่องนี้แหละแล้วก็พอไปดูในประวัตินะพลเดชโทสิทธิชัยโลกันภัยท่านก็เป็นรุ่นเดียวนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไอ้ที่สำคัญนั่นเป็นบริษัทผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเกษียณในปีนี้2569กันยายนนี้ก็จะไปแล้วแล้วปรากฏว่าพลเดชโทสิทธิชัยโลกันภัยท่านก็จะไปเหมือนกันนะคือถ้าอยู่ไม่มีอะไรเนี่ยท่านก็จะเกษียณในวันที่30กันยายนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตำแหน่งนี้จะไม่มีการแต่งตั้งบนบริษัทก็คือจะให้รักษาการให้ผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยรักษาราชการแทนไปจนถึงวันที่30กันยายนใช่ป่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถึงจะมีการแต่งตั้งโยกย้ายคราวนี้เนี่ยก็ตั้งแต่ตำแหน่งระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเนี่ยเกียรติศักดิ์ปีนี้นะนอกเหนือจากผบ.ตร.ในเกษียณแล้วเนี่ยในตำแหน่งระดับผู้บัญชาการนะผมไปดูแล้วผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ก็จะเกษียณปีนี้ภาค2ก็จะเกษียณปีนี้ภาค6ก็จะเกษียณปีนี้และภาค8ที่โดนย้ายเนี่ยก็จะเกษียณปีนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่าติดตามอย่างยิ่งทีเดียวว่าใครจะมาแทนตรงนี้นะเกียรติศักดิ์
6: โอ้สรุปแล้วเนี่ย4ภาคเลยนะที่คุณวิเชษบอกเมื่อสักครู่ภาค1ภาค2ภาค6แล้วก็ภาค8เนี่ยที่จะเกษียณนะครับแล้วผบ.ตร.ก็เกษียณด้วยตอนนี้ก็กำลังตกลงใครที่จะขึ้นเขาก็มองกันอยู่เหมือนกันนะคุณวิเชษเอ๊ะจะเป็นใครระหว่างตอนนี้ก็มีอะไรนะพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานิลบุตรที่เป็นรองม
5: ี
6: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาโอ้อันนี้ก็มาแรงแต่มาแรงอดีตผบ.ชน.ถูกไหมฮะถ้าคุณตำรวจเอกสำราญนวลมาขึ้นเนี่ยอีกนานเลยนะปี74นะกว่าจะเกษียณคุณวิเชษ
5: ยาว
6: ทีเดียวไม่แต่ก็อย่างว่าแหละคือคนที่เคยอยู่ตำแหน่งที่เกิน 4-5 ปีมาแล้วก็พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาไงที่อยู่ตั้ง6ปีในขณะนั้นคืออาวุโสลำดับท้ายสุดแต่ก็ได้เป็นผบ.ตร.อะไรก็ไม่แน่นอนนะคุณวิเชษนะสำหรับบ้านเรา
5: เนี่ยก็ไปดูนะถ้าอาวุโสอันดับหนึ่งตอนนี้นะพลตรีนิรันดรเหลื่อมศรีนี่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะจะเกษียณปี2571
6: อัน
5: นี้อาวุโสสูงสุดนะแล้วก็ตามมาด้วยพลตรีเอกทัชชัยปิตานิลบุตรอันนี้ก็เกษียณปี70ก็อยู่ได้แค่ปีเดียว
6: ปีเดียว
5: เรียกปีเดียวแต่ถ้าเป็นสำราญนนท์มานี่อยู่นานส่วนคนที่สี่เนี่ยว่าที่พลตรีอิทธิพลอัจฉริยะประดิษฐ์เนี่ยอันนี้เป็นเจริญตำรวจแห่งชาตินะเป็นนรตรุ่น43นรต43อันนี้เกษียณปี72ทีนี้ถ้าเราอ่านใจนะคุณเรียนศักดิ์ถ้าเราอ่านใจ
6: อ่านใจใคร
5: อ่านใจการเงินของนายกของพรรคภูมิใจไทยก็ชอบพวกอยู่นานนะคุณเรียนศักดิ์ลองดูดิโอ้ปลัดกระทรวงมหาดไทยอยู่ตั้งหลายปีเลย
6: เกษียณ74คุณอันสิทธิ์เกษียณ74
5: แล้วจะได้ผู้ว่าหลายจังหวัดด้วยนะอยู่ตั้งหลายปีเลยผมก็พูดบ่อยนะอย่างผู้ว่าหลายจังหวัดในทางใต้เนี่ยนะโอ้โหอยู่นานเลยนะอยู่10กว่าปียังมีเลยผู้ว่าบางคนอ่ะอยู่10กว่าปีอ่ะหรือว่าคนที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนล่าสุดเลยคุณรมดอนเนี่ยคุณรมดอนนี่ก็โอ้อายุเพิ่ง39ปีอ่ะไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแล้วอ่ะ
6: เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ว่าที่ตอนนี้อาวุโสสุดที่ถูกย้ายคือผู้ว่าภูเก็ตผู้ว่านิรันดร์พงศิริถาวรผู้ว่าแซมเบ้เนี่ยเป็นผู้ว่าตั้งแต่อายุ42อ่ะคุณวิเชษ
5: ใช่นะ
6: เนี่ยแล้วก็อาวุโสสุด
5: เลยนี่อธิบดีเนี่ยสยามเนี่ยนะเขาเป็นผู้ว่าจังหวัดใหญ่มาแล้วเหมือนกันนั่นก็ถือว่าขึ้นมาเป็นผู้ว่าตอนอายุน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากแบบทิศทางของพรรคนี้เขาเนี่ยหรือว่านายกเนี่ยนะก็ชอบคนที่อายุน้อยหน่อยนะแต่ดูคนอายุน้อยตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอย่างที่คุณเวสัตว์ว่าเนี่ยมาคนเดียวสำราญนวลมานี่โอ้นะน่าสนใจทีเดียวนะ หรือไม่งั้นก็ต้องใครอีกอ่ะก็รองลงมาก็นี่เลยนะปี72นะแต่ก็70แล้ว70 71 72นะอีกคนนึงก็ยาวกว่านั้นอ่ะก็อยู่ที่ว่าจะเลือกใครเนี่ยก็อาจจะไม่เลือกคนที่กำลังเตรียมจะเกษียณแล้วหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะถ้าดูทิศทางการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีของพรรคเนี่ยก็จะชอบแบบนี้ไงใช่มั้ย
6: นึกไปถึงกระทรวงเกษตรที่ประดีบางกรมอ่ะที่มีคราวคราวกันที่บอกว่าจะเกษียณแล้วก็เลยเอาคนใหม่มาแทนแต่สุดท้ายข่าวก็เงียบเห็นบอกเป็นบวชเป็นพระนะคุณวิเชษนะมาสักครู่ที่คุณวิเชษบอกเรื่องของภูเก็ตก็ยังคงมีเหตุการณ์กันต่อเนื่องก็อย่างที่บอกไปว่าความพยายามในการจัดการมาเฟียโดยเฉพาะใช้พื้นที่ของหาดที่เป็นหาดสาธารณะแล้วก็มาเรียกเก็บเงินเนี่ยตอนนี้ความคืบหน้าต่างๆแล้วคุณกำลังรอดูอยู่ไงว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วพอย้ายผู้ว่าไปเป็นรองปลัดกระทรวงแล้วผู้ว่าใหม่มาเนี่ยจะจัดการอย่างไรแต่ที่แน่ๆอย่างที่คุณวิเชษฐ์เกริ่นนำไปอดีตปลัดจังหวัดที่ถูกย้ายไปเนี่ยนะครับอดีตปลัดรุ่งเรืองทิมาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ออกมาในการยื่นฟ้องนายนฤชาคูสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองอดีตผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับคือง่ายๆฟ้อง157ก็คือคุณรุ่งเรืองเนี่ยอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเขาก็บอกเนี่ยว่าเนื้อความฟ้องก็คือบอกว่านายนฤชาเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการปกครองรองเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายขณะที่พรบระเบียบข้าราชการพลเรือนกำหนดให้ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองและมีระเบียบห้ามสำคัญเอาไว้ในระยะเวลาที่มีการรับสมัครเลือกตั้งต้องไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายช่วยเหลือผู้สมัครการเลือกตั้งต้องวางตัวเป็นกลางตามรัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าเอ๊ะหลังจากนั้นวันที่15ธันวาคมเนี่ยเขาได้รับลายในการสั่งงานเป็นไลน์ที่ผูกกับบัญชีเบอร์โทรศัพท์ของคุณนฤชาเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เป็นไลน์ที่มีการรายงานข้อมูลสื่อสารติดต่อกันโดยตลอดนะครับก็สุดท้ายอ่ะก็มีการสั่งมาเมื่อ9มกราคม69อยู่ในช่วงการหาเสียงเลยนะคุณวิเชษส่งข้อความผ่านไลน์ระบุคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งก็รู้เป็นที่รู้กันดีว่าน้ำเงินหมายถึงพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและไม่ได้วางตัวเป็นกลางทางการเมืองถือเป็นการสั่งการในฐานะผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ฝ่ายปกครองนั้นใช้อำนาจหน้าที่หรือกายราชการเอื้อประโยชน์แก่พรรคการเมืองอันขัดกับหลักความเป็นกลางทางการเมืองของเจ้าหน้าที่รัฐและเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณรุ่งเรืองนะอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับยื่นฟ้องนายนฤชาคูสาศรีวิไลตอนนี้นักข่าวก็พยายามถามท่านนายกรัฐมนตรีนะว่าเรื่องที่บอกจะตั้งกรรมการสอบเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยไปถึงไหนแล้วท่านนายกก็บอกว่าก็ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
5: โอ้แต่เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคืออดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคุณรุ่งเรืองเนี่ยก็ถูกย้ายไปอยู่ที่วิทยาลัยการปกครองใช่มั้ย
6: ครับ
5: ซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยก็ถึงขนาดว่าไปฟ้องศาลแบบนี้แล้วคุณเบียร์ศักดิ์ดูนะถือว่าข้อหาที่ฟ้องเนี่ยก็หนักนะ
6: หนัก
5: สำหรับข้าราชการเนี่ยนะมีทุกอย่างเลยนะเรื่องกลั่นแกล้งชามหน้าทันมิชอบอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็การกระทำนี้ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบเนี่ยนะไม่ได้ประหยัดตามกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยคือคดีนี้เนี่ยเผื่อจะเป็นคดีตัวอย่างคดีหนึ่งนะที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคือประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้แหละว่าอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยใช้อำนาจโดยไม่ชอบหรือเปล่าโดยอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของการที่มีไลน์ออกมาแล้วบอกช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะไอ้คำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าพอไปถึงศาลนักเรียนศักดิ
6: ์นะครับ
5: จะตีความเป็นยังไงนะคือถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปใช่ไหมวิศักดิ์ชาวบ้านทั่วไปจะบอกช่วยน้ำเงินด้วยปั๊บอ๋ออาจจะร้องอ๋อทางการเงินใช่ไหมแต่ว่าไปถึงศาลเนี่ยนะผมว่าอธิบดีกรมการปกครองจะสู้บอกช่วยน้ำเงินด้วยไม่ได้หมายความว่าช่วยพักการเมืองนี้อะไรเงี้ยนะต้องสู้ได้นะการว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเนี่ยแล้วแต่คำฟ้องเนี่ยไอ้คำฟ้องที่คุณรุ่งเรืองฟ้องเนี่ยนะก็รัดกุมมากเลยนะไม่ได้มีการพาดพิงพูดสักคำหนึ่งว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยอะไรเงี้ยนะดูในคำฟ้องแล้วลองดูนะ ใช้คำว่าพรรคการเมืองใช่ไหมแล้วก็ใช้คำว่าสีน้ำเงินเป็นรู้คนทั่วไปรู้ว่าหมายถึงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ระบุชื่อพรรคนะทีนี้ก็อยู่ที่ศาลแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาสู้คดีเนี่ยอยู่ที่ศาลแล้วว่าไอ้คำว่าช่วยเงินด้วยเนี่ยมันหมายถึงอะไรใช่ไหมเราต้องสู้กันตรงนี้แค่นั้นแหละนะ
6: อันนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปปปช.ก่อนด้วยนะคุณวิเชษฐ์เขาไปศาลเลยนะ
5: เขาฟ้องตรงเลย
6: ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8
5: ก็มือไม่แน่ใจว่าทำไมนะเหตุผลก็จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้าไปที่ปปช.จะมาอะไรให้ปปช.มันบอกไปก็อาจจะมองว่ามันอาจจะช้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพอเข้าปปช.ต้องมีการตั้งอนุกรรมการไต่สวนอีกใช่ไหมไต่สวนแล้วไม่รู้ว่าจะมีมูลไม่มีมูลดีกันอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าไม่มีมูลก็ยกแต่ถ้าเกิดว่ามีมูลปั๊บถึงจะไปถึงปปช.ชุดใหญ่ถูกไหมล่ะมันก็ใช้เวลาคุณรุ่งเรืองจะเห็นว่าโอ้ถ้าไปปปช.กุ้งช้านะก็ไปยิงตรงไปเลยต่อศาลไปเลยอะไรเงี้ยนะแต่ประเด็นนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะบางทีเนี่ยมันเคยมีเหตุในคุณเรศักดิ
6: ์
5: ว่าบางทีศาลเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับว่า เรื่องนี้เป็นการข้ามขั้นตอนขอให้ไปดำเนินการตามกระบวนการอะไรเงี้ยนะมันเคยมีนะเราก็ไม่รู้นะบางทีนะเรื่องแบบนั้นเคยเกิดขึ้นแต่ว่าทำไมไม่ไปยื่นเรื่องร้องที่ปปช.ก่อนแล้วหลังจากนั้นปปช.ถึงจะส่งมาที่ศาลอย่างนี้เป็นต
6: ้
5: นก็เป็นประเด็นเหมือนกันเคยมีเหตุเหมือนกันศาลเคยตีตกนะคุณเกษตรบางเรื่องเนี่ยผมเคยถ้าจำไม่ผิดนานมาแล้วล่ะมันมีเหตุอยู่เหมือนกันว่ามันเหมือนเวลาไปร้องผิดศาลอย่างเงี้ยไปฟ้องผิดศาลหรือไปฟ้องผิดหน่วยงานอะไรนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าศาลจะว่ายังไงนะว่าฟ้องตรงได้โดยหรือเปล่าหรือว่าเรื่องนี้ตามขั้นตอนต้องไปร้องที่ปปช.ก่อนแต่แล้วให้ปปช.วินิจฉัยเพราะเป็นเรื่องของข้าราชการไงใช่ไหม
6: เออใช่
5: ใช
6: ่แต่ก็ในมุมของความเป็นผู้เสียหายทีลองไปร้องดูคือเราก็ไม่แม่นในจุดตรงนี้นะแต่คือปกติเราจะเคยเห็นมันต้องไปร้องปปช.ก่อนไงว่าข้าราชการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอะไรแบบนี้แต่ก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายจะมีคำสั่งอะไรออกมากันต่อนะครับกับช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองนะครับมาดูพูดถึงเรื่องของกฎหมายมาดูกฎหมายใหญ่อย่างรัฐธรรมนูญกันหน่อยเมื่อวานคุณวิเชษฐ์มีความคืบหน้าในประเด็นที่มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่าตกลงสสรเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาเนี่ยว่าเราไม่สามารถเลือกคนร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะคือตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยว่ารัฐสภาไม่อาจคำที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยเอาไว้ก็คือว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงความหมายนี่คืออย่างไรคือทางด้านของหลายๆพรรคการเมืองที่มีการเสนอเพื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็จะเสนอให้เรื่องของการเลือกสสรเลือกจากจังหวัดต่างๆมาแล้วก็มาคัดกันต่อในของสภามาเลือกกันต่อจะโอเคไหมอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าไม่ได้เลือกตรงคือเลือกตรงแรกจากประชาชนแต่ก็สุดท้ายมาเป็นเรื่องของสสแล้วก็เป็นฝ่ายเลือกอีกต่อหนึ่งมันก็น่าจะไม่ใช่เลือกตรงมันก็เลยมีการตีความที่ค่อนข้างที่จะหลายฝ่ายภูมิใจไทยบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเลือกสสรโดยตรงนะเดี๋ยวมีโอกาสที่จะขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดปัญหาตามมาทีหลังได้ก็เลยไม่ได้ให้การสนับสนุนในร่างประเด็นการเลือกสสรโดยตรงแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคของวุฒิสภานะครับก็คือนำโดยประธานคณะกรรมการคือคุณนรเศรษฐ์ปรัชญากรก็พร้อมด้วยคุณวายโยอัศวรุ่งเรืองซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรเป็นกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับก็พร้อมกับคุณภริษฐ์วัชรศิลป์คุณไอติมนะครับรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสสพรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเมื่อวานเข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในประเด็นที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนั้นเนี่ย มันความหมายการตีความหมายนั้นควรจะตีความหมายกันอย่างไรก็ปรากฏว่าการหารือเนี่ยไปหารือกับ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ3ท่านด้วยกันท่านแรกคือคุณนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยท่านพ้นวาระไปนานเนี่ยเกือบจะไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่มีคนมาแทนเพราะนั้นท่านปฏิบัติหน้าที่กันต่อนะครับนอกจากนี้ยังมีคุณอุดมสิทธิวิรัตธรรมและคุณสราวุธทรงศรีวิไลที่เข้าหารือกับทางด้านของตัวแทนที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งการเข้าหารือในครั้งนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วเนี่ยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรนะครับซึ่งคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกออกมาคือหลังจากพูดคุยกันเนี่ยคือคำอธิบายของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำได้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนไม่สามารถทำได้โดยตรงก็คือการให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะไม่สามารถเลือกส.ส.ร.ได้ดังนั้นหากออกแบบให้ส.ส.ร.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและพิจารณาเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญก็ถือว่าอยู่ภายใต้กรอบของคำวินิจฉัยเป็นการยึดโยงการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนกับสภาเข้าด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของทั้งประธานของด้านการเมืองของวุฒิสภาคุณอรเศษกับคุณพฤทธิ์และคุณ อภิสิทธิ์เนี่ยเห็นตรงกันคือตรงนี้คือเอาคำพูดของประธานมาก็คือบอกว่าส.ส.ร.เลือกได้นะแต่ไม่สามารถเลือกกรรมธิการยกร่างได้โดยตรงแค่นั้นเองสำหรับตัวของประชาชนเองมันก็เลยมีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆจุดหนึ่งที่เขามีการตั้งข้อสังเกตนะคุณวิเชษเขาบอกว่าตุลาการมีอยู่9ท่านถูกไหมฮะ9คนแต่ที่มาให้ความเห็นเนี่ยที่เห็นตรงกัน3คนเลยเนี่ยคุณนครินทร์คุณอุดมและคุณสราวุธเนี่ยมีเพียงแค่3ก็เลยมีคำบอกอีกว่าเอ๊ะถ้าสุดท้ายเนี่ย
5: ไม่ใช่ทั้งหมด
6: ไปเลือกจากส.ส.ร.มาแล้วจริงๆแล้วมีการต้องส่งกลับไปศาลรัฐธรรมนูญอ้าว3คนเห็นชอบแล้วอีก6คนเห็นยังไงก็มีฝ่ายที่บอกไม่ต้องการให้เลือกส.ส.ร.ออกมาบอกแล้วว่าเป็นแค่เสียงข้างน้อยของตุลาการที่มีการพูดคุยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะต่อยหารือแล้วมีความมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลือกได้นะในความคิดของทั้งคุณไอติมพฤทธิ์นะหรือว่าจะเป็นในส่วนของกรรมธิการของสวที่บอกว่าสามารถที่จะเลือกสสรได้แต่จริงแล้วถ้าเกิดมันเลือกจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องไปศาลรัฐธรรมนูญแต่ทีเนี้ย3ใน9มันก็ยังไม่ถึงครึ่งไงคุณวิเชษ
5: อย่างคืออันนี้ต้องย้ำเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวถูกไหมล่ะ
6: ครับ
5: ของทั้ง3คนเนี่ยของทั้ง3ท่านน่ะใช่ป่ะสองท่านน่ะเก่าแต่1ท่านน่ะใหม
6: ่มาใหม่
5: คุณสราวุธนี่มาใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องราวเหล่านี้ประสบการณ์ของคุณสราวุธทรงศรีวิไลเนี่ยท่านมาจากกระทรวงคมนาคมนะ
6: ใน
5: ประเด็นเพราะงั้นเนี่ยว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะก็คงจะไม่พักการเมืองหลายพักก็คงจะไม่เอาแนวนี้หรอกบริษัทนะเลเซฟไปก่อนดีกว่าแต่ยกอย่างยิ่งพรรคภูมิใจไทยผมเชื่อว่าเขาก็จะไม่เอาล่ะนะเขาจะไม่เสี่ยงไงเพราะถ้าเกิดว่าสมมติว่าดันไปเห็นด้วยกับร่างอย่างเมื่อคราวที่แล้วไงร่างของพรรคเพื่อไทยจำได้ไหมล่ะเนี่ยพรรคกล้าทำก็ถอนพรรคภูมิใจไทยก็ถอนนะจนตั้งว่าพรรคเพื่อไทยต้องไปปรับปรุงร่างใหม่นะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยไอ้คราวนั้นเนี่ยก็คือให้มีการเลือกส.ส.ร.ระดับจังหวัดนะนั่นก็หมายว่าก็เป็นเหมือนอย่างนี้แหละนะไม่ได้กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะเรื่องสสรเนี่ยพรรคภูมิใจไทยยังกลัวเลยพรรคกล้าทำยังกลัวเลยว่าเดี๋ยวเกิดศาลมูลวินิจฉัยออกมาเนี่ยนะคราวนี้ถึงขั้นยุบพรรคการเมืองเลยเพราะฉะนั้นรีบถอนชื่อกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะแล้วเราก็ยังไม่รู้อนาคตข้างหน้านะว่า6คนที่เหลือท่านจะว่ายังไงถูกไหมถ้าเกิดวันดีคืนดีเดี๋ยวอาจารย์นครินทร์พ้นไปแล้วอีกท่านใช่ไหมคุณทรงศักดิ์ยังอยู่นะคุณสราวุธยังอยู่ของไทยยังอยู่นะแต่ว่าอาจารย์นครินทร์เนี่ยต้องไปตามความจริงเดี๋ยวต้องไปแล้วไงแต่มันยังไม่เรียบร้อยมันเลือกกันไม่เรียบร้อยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็คงไม่ทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นสำหรับพรรคการเมืองทั้งหลายในการทำเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะกรณีของประชาชนที่มีการร่างรัฐธรรมนูญหรือคอนฟอร์ออลเนี่ยที่เขามีการเคลื่อนไหวนะคุณเรศักดิ์ล่าสุดเนี่ยพอเขายื่นชื่อ63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พ.ศ.หรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนแล้วเนี่ยซึ่งเขายื่นต่อสภาล่าสุดนะก็บอกว่ามีการขอให้ประชาชนร่วมลงชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์นะconfor.com เนี่ย ข้อมูลเนี่ยปรากฏว่ามีคนรวบรวมชื่อไปแล้วนะ 21,134 รายชื่อนะซึ่งทางกลุ่ม Confirm All เนี่ยก็จะเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงชื่อจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะเป้าหมายต้องได้ขั้นต่ํา 50,000 รายชื่อตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดนะฮะก็ต้องลุ้นแรงเวสักนะว่าจะได้ 50,000 รายชื่อหรือเปล่าที่หนึ่งนะแต่ปกตินะคุณเวสัก
4: ครับ
5: ประสบการณ์ของการที่ผมได้คุยกับคนที่เขาเสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนนะเขาต้องรายชื่อต้องเกิน 50,000 ไปอีกประมาณสัก 20,000 นะหรือ 20,000 เพราะอะไรรู้ไหมหลายฉบับที่ผ่านมากฎหมายฉบับประชาชนนะพอเข้าไปตรวจรายชื่อปุ๊บเดี๋ยวมันจะเจอหนึ่งนะเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์บ้างเป็นผู้ซ้ำบ้างเป็นผู้คนที่ไม่ได้หรือไปลงเลือกตั้งบ้างไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งบ้างรายชื่อมันจะค่อยๆหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ย 50,000 รายชื่อนี่นะโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับนี่ตอนนี้ได้ 20,000 นะยังต้องหาอีก 30,000 30,000 ก็ไม่พอนะครับต้องหาเกินอีกสัก 20,000 นะแล้ววันที่30กันยา30เนี่ยมิถุนายนนี่ก็เรียกว่าจะทันหรือเปล่านี่ก็ยังเป็นห่วงนะฉบับนี้อยู่เหมือนกันนะคุณเอกสาร
4: ก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทยที่ต้านทำไปถอนชื่อออกถูกไหมฮะแล้วก็มีส.ส.บางส่วนที่เคยลงชื่อไปถอนชื่อออกเรื่องนี้คือเพื่อไทยเขาออกมานะหลังจากที่มีการหารือกันเมื่อวานนี้กับตัวแทนของตุลาการ3ท่านเนี่ยนะครับคุณกฤตเอื้อวงกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ฝ่ายกฎหมายเพื่อไทยเขาบอกว่าหลังจากที่ผลการเจรจาและหารือออกมาเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยถามถึงว่าแนวทางว่าจะมีการเลือกส.ส.ร.แบบเต็มรูปแบบเลยหรือไม่พรรคเพื่อไทยจะยืนกรานในการที่จะดำเนินการต่อไหมนะครับเรื่องนี้ทางด้านของตัวแทนพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการพรรคเพื่อไทยเนี่ยยื่นโดยลำพังไม่ได้นะเพราะว่าพรรคเองมีเพียง74เสียงมันต้อง100เสียงคือ1ใน5ขึ้นไปเนี่ยนะครับขาดอีก26เสียงนะแต่เขาบอกว่าจำนวนเรื่องของเสียงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเพราะถ้าการขอมาในพรรคอื่นๆหรือเพื่อไทยจะมาขอฝ่ายค้านไหมอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้ยากนะถ้าเกิดว่าจะเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมกันต่อนะครับต้องประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ยื่นในเรื่องของการที่จะให้เลือกส.ส.ร.ตามแบบของเพื่อไทยที่เคยเสนอไว้อีกหรือไม่ต้องดูอีกทีหนึ่งคุณวิเชษ
5: นี่แหละเพราะฉะนั้นก็ตามดูนะครับเพราะว่าดูร่างฉบับประชาชนแล้วนี่ก็น่าจะเหนื่อยเหมือนกันหลักมีสักเพราะว่าสาระสำคัญที่เขาแก้หนึ่งก็คือให้มีส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชน300คนอันนี้ก็เป็นประเด็นมินเมทางกฎหมายอยู่เหมือนกันนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็คงต้องตามนะครับ
4: ครับเดี๋ยวเราขอพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าประเด็นร้อนคุณวิเชษแต่พอฟังแล้วมันก็เหมือนกับข่าวที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้เราจัดรายการเงินตอนเช้าผมแทนคุณวันนะคุณวิเชษเราพูดถึงว่าเอ๊ะเรากำลังคอยนะ DSI เนี่ยจะอ่านเรื่องของจะแถลงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ Forex ขออภัยการลงทุนใน Forex เนี่ยแล้วก็มีทั้งนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็มีทั้งในส่วนของดาราชื่อดังนะครับที่มีส่วนร่วมด้วยแต่ฟังไปแล้วเนี่ยหูโฆษณาเหมือนใหญ่นะแต่พอฟังไปละเอียดเหมือนกับที่เราคุยกันไปเลยนะไม่ได้มีอะไรที่จะคืบหน้ากันสักเท่าไหร่ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงตามมากันเยอะเหมือนกันเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
5: ครับ
7: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร์
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
4: ์ MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์โดยวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และกมลเนตรนวลจันทร
7: ์กลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นสุดสัปดาห์นะครับวันเสาร์วันนี้อยู่กับคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเดี๋ยวคุณวิเชษฐ์ครับเราทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยวันนี้พูดคุยกับเราหลายท่านทีเดียวนะครับคุณอัชราคุณชวนันท์ก็ทักทายกันมานะครับทางด้านของฝั่ง YouTube ครับที่ยังคงหนาแน่นนะครับที่พูดคุยกันคุณสมประสงค์ทักทายมาจากฝรั่งเศสเช่นเคยบอกว่าวันนี้30องศาที่ปารีสนะคุณวิเชษฐ์และมีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์หน้าฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยจะ40องศาบอก horrible เลย
8: super el niño หรือเปล่า
7: คลื่นความร้อนหรือเปล่าคุณวิเชษฐ์40องศา
8: ใช่ร้อนมาก
7: ไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะน่าสนใจทีเดียวว่าตอนนี้ฝรั่งเศสหรือว่ายุโรปหลายประเทศเนี่ยจะเจอคลื่นความร้อนบอกว่าวันอังคารเนี้ยจะ40องศาคุณวิเชษฐ์นะครับก็คุณกาคันกิตสริตหรอคันกิตสริตเหรอฮะขอไปแล้วอ่านผิดนะครับคุณการกิตสริตหรือเปล่าฮะสวัสดีมานะครับก็ทักทายกันมาขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็คุณทัศนาบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยผิดตรงไหนถ้าบอกว่าช่วยส้มหรือฟ้าก็ว่าไปอย่างไม่เชื่อถาม DSI สิ
8: ช่วยส้มช่วยฟ้าช่วยน้ำเงินเนี่ยเหมือนกีฬาสีเลยยังไงครับพี
7: ่คุณปราโมทบอกแบบนี้ครับบอกว่าสสรหากเราได้กลุ่มกวนแล้วไปเลือกอะไรไปเลือกสารกันเองเหรอฮะไปเลือกได้เอง คงไม่ดีต่อประชาชนสสร.เนี่ยควรเลือกจากประชาชนโดยตรงครับกลัวจะเหมือนหัวสว.
8: จริงๆก็ในอดีตก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะปีแล้วพอศาลมีคำวินิจฉัยเป็นแนวอย่างนี้แล้วปั๊บทุกคนก็ตีความไงตีความเนี่ยว่าเอ๊ะมันจะได้หรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดว่าไปเรื่องโดยตรงปั๊บเดี๋ยวเกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกนะเป็นการฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลบางการที่จะยุ่งเลยนะเพราะงั้นก็เลยทำให้นี่แหละก็หลายคนก็อยากให้มีการเลือกตรงนะแต่ว่าไปนะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณวิศักดิ์นะผมก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่ไปช่วยเขาอะตอนรัฐมนูลปี50น่ะใช่ไห
7: ม
8: ผมก็ได้ไปมีส่วนนิดหน่อยเดียวแล้วตอนนั้นก็เขามีอนุกรรมธิการไงเป็นเหมือนอนุกรรมการสสร.เรื่องของฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ไงผมไปอยู่ตรงนั้นไปช่วยไปเป็นเลขาอยู่ด้วยนะแต่ว่าก็ได้เข้ามีบทบาทในเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวไม่ได้ไปทำอย่างอื่นเลยเขาหรอกช่วงนั้นผมไม่ได้การแต่งตั้งเหมือนกันนะถามว่าดีไหมดีนะเรื่องสสร.โดยตรงมันใช่ไหมชาวบ้านประชาชนได้มีส่วนร่วมไงใช่ไหม
7: ครับแต่คือความแตกต่างที่คุณวิเชษฐ์บอกปี50กับรัฐธรรมนูญปี60ที่เราใช้ปัจจุบันเอาง่ายๆอย่างการเลือกองค์กรอิสระเนี่ยตอนปี50นะให้สว.เป็นคนพิจารณาด่านสุดท้ายเหมือนกับปี60นี่แหละแต่ถ้าสว.พิจารณาอย่างคณะจะมีคณะกรรมการในการสรรหาแล้วก็สอบประวัติแล้วก็อะไรกันมาก่อนด่านแรกที่จะมีประธานศาลฎีกามีหัวหน้าฝ่ายค้านมีอะไรต่างๆเนี่ยมีผู้ทรงคุณวุฒิประมาณ 8-9 ท่านเนี่ยถ้าเกิดว่ากลุ่มเนี้ยเขาเลือกคัดสรรใครมาสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นรัฐธรรมนูญปี50ผมจำได้ว่าถ้าเกิดให้สว.ในการที่จะไปเลือกในด่านสุดท้ายปุ๊บถ้าสว.ไม่เห็นชอบจะไม่ตกไปเลยนะจะต้องกลับมาที่กรรมการสรรหาอีกรอบถ้ากรรมการสรรหาเนี่ยโหวตแล้วเอกฉันท์เขาก็ได้เป็นองค์กรอิสระที่เขาส
8: นับสนุนตรงนั้นอันนี้คือข้อดี
7: ใช่แต่ทีเนี้ยอย่าง60เนี่ยกรรมการสรรหาจะเอกฉันท์มายังไงก็ตามทีพอไปสว.ถ้าสว.ไม่เอามันคือตกไปเลยแล้วก็กลับมาสมัครใหม่ไม่ได้ด้วยนี่คือตามรัฐธรรมนูญ
8: ใช่
7: เราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนี้มันก็คืออำนาจเด
8: ็
7: ดเต็มก็คืออยู่ที่สว.ถูกไหมคุณวิเชษฐ
8: ์ก็คือใครยึดจุ่มสว.ได้ก็จบเลยใช่ไหมอำนาจเต็มที่เลยแอบสูตรเลยใช่ไหมล่ะเออหลับมีข้อดีข้อเสียรับนูนแต่ละฉบับก็อย่างนี้แหละครับ
7: ครับก็ต้องตามกันต่อว่าสุดท้ายเนี้ยจะเดินเกมยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีเสียงบอกแล้วว่าโอเคแต่3ท่านนะจาก9ท่านยังไม่ผ่านครึ่งเลยนะและเป็นแค่การให้ความเห็นทางวาจาด้วยคุณวิเชษฐ์ไม่ได้การเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ
8: ย้ำเป็นความเห็นส่วนตัวด้วย
7: ใช่
8: เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับ
7: มาดูคดีนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นกันหลังจากที่เราตามเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตกันกันเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยนะครับถึงเรื่องของ TOR ถึงการดำเนินการต่างๆแม้ว่าปลัดตีอีจอกมายืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยทำตามขั้นตอนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทำด้วยนะทำมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะครับก็มีคนที่เป็นเรียกว่าแกนนำสำคัญในการที่จะขุดเรื่องประเด็นนี้คือคุณภาวุฒิพอเป็นแบบนี้มาแล้วอยู่มีกระแสข่าวว่า DSI จะแถลงเรื่องของ Forex ที่มีนักการเมืองฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนของดาราชื่อดังเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วชื่อก็หลุดออกมาคือก่อนที่ DSI จะแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานสายๆตอน 10:00-11:00 แล้วคุณวิเชษฐ์เราเล่าข่าวเช้ากันตอนประมาณ 8:00-7:00 กว่าแล้วก็คุยเรื่องนี้แล้วนะแล้วก็ข้อความก็เหมือนที่เราคุยไปนะคุณวิเชษฐ์ทุกอย่างเลยนะแล้วจนสุดท้ายแล้วเนี่ย DSI แล้วก็แถลงเขาแถลงแบบนี้ครับว่าเรื่องของขบวนการในการหลอกซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex เนี่ยโดยไม่รับอนุญาตเขาบอกขบวนการนี้แบ่งเป็น3กลุ่มหลักกลุ่มแรกเนี่ยก็คือกลุ่มโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เปิดกระดานเทรดกลุ่มที่2คือกลุ่ม IB หรือว่า Introducing Broker อันนี้จะทำหน้าที่ชักชวนสอนเทรดแล้วก็แนะนำให้ไปซื้อขายกับโบรกเกอร์ในกลุ่มและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม Payment อันนี้เป็นบริษัทรับส่งเงินที่เชื่อมโยงกันโดยขบวนการนี้จะเริ่มมาจากในกลุ่มที่2ก่อนคือกลุ่ม IB เนี่ยที่ทำที่ชักชวนมักจะมาอวดอ้างทรัพย์สินเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เหยื่อนำเงินไปลงทุนกับโบรกเกอร์จากนั้นเงินก็จะถูกโอนเข้าสู่ระบบ payment แล้วก็แปลงเป็นเงินดิจิทัลทำให้ยากต่อการติดตามเมื่อเงินออกนอกประเทศไทยเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยรายหนึ่งเนี่ยสูญเงินสูงถึง70ล้านบาททีเดียวเขาก็มีการอธิบายว่าเขาไปการไปตรวจค้นนะทั้ง24จุดพบเส้นทางการเงินจากโบรกเกอร์และเปย์เมนต์ไหลไปยังบริษัทที่ไม่มีสภาพเป็นบริษัทจริงและเชื่อมโยงไปยังบัญชีนักการเมืองที่มีชื่อคุณภาวุฒิอยู่28ล้านบาทรวมไปถึงมีชื่อนักแสดงซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านของ DSI ก็พูดชื่อออกมาตรงๆด้วยเหมือนกันพูดตรงๆเลยว่าเป็นคุณฟิล์มเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอยู่ในโบรกเกอร์ของกลุ่มนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าคดีนี้สืบสวนนะมานานกว่า6เดือนแล้วไม่ได้มีประเด็นเรื่องของทางการเมืองเนี่ยมากดดันแต่อย่างใดโดยเฉพาะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำออกมาบอกเลยนะว่าคือมูลค่าความเสียหายเนี่ยในคดีเนี่ยรวมเป็นเงินลงทุนหลักหลายพันล้านบาทผู้เสียหายในส่วน DSI ประมาณ500รายตำรวจไซเบอร์อีกกว่า60รายแต่ขณะนี้ชื่อที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นะคุณวิเชษฐ์ข่าวออกมาหลายวันแล้วด้วยเนี่ยยังไม่มีใครตกเป็นผู้ต้องหาเพียงแต่เป็นแค่ผู้ต้องสงสัยเท่านั้นพอประเด็นนี้ออกมาโอ้โหนักข่าวก็ถามไปเลยอ้าวแล้วชื่อผู้ต้องหาปิดแต่ชื่อผู้ต้องสงสัยเปิดเผยนี่คืออะไรอะไรแบบนี้แล้วคดีมันยังไม่ถึงที่สุดทำไมไม่เอาถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยมาบอกค่อยมาแถลงว่าออกหมายเรียกออกหมายจับหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้คือคดีมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ถามว่าอ้าวแล้วมาบอกอะไรแล้วทีนี้ผู้ต้องสงสัยถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยสาวไปไม่ถึงจริงเขาได้รับความเสียหายไหม
8: ใช่ก็มีนักข่าวพยายามถามพันตรีจิตนานะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณภาวุฒิเองก็บอกว่าก็ใช้คำนี้เลยนะก็บอกว่าเรื่องขั้นตอนเส้นทางการเงินโยงมาถึงคุณภาวุฒิได้อย่างไรนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ไม่ขอเปิดเผยแต่เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์โอนไปซึ่งก็อาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วให้เข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวนะใช่มั้ยใช่ครับบุคคลดังกล่าวคือคุณภาวุฒินั่นแหละที่เขาพูดน่ะตำรวจพูดอ่ะโอนผ่านโอนเข้าสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวตามจำนวนที่พบคือ14ครั้งครั้งละ2ล้านบาทรวมประมาณ28ล้านบาทแล้วก็ย้ำนะครับว่าบุคคลคนนี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาเห็นไหม
7: เมื่อวานนี
8: ้พูดอย่างนี้ผมก็เลยคิดว่าเออนะก็ไปรอเขาไปรู้ว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหานะเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ว่าชื่อออกมาก่อนเนี่ยผมว่าคุณภาวุฒิก็เสียหายด้วยบริษัทใช่ไห
7: ม
8: คุณฟิล์มก็เหมือนกันนะก็ยังเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ผู้เสียหายเรื่องนี้มันก็เลยทำให้นะเป็นประเด็นเหมือนกันนะคุณเอกศักดิ์ว่าต่อไปเนี่ยสมมติเวลาจะแถลงข่าวเรื่องราวเหล่านี้นะผมว่านะคือถ้ามันยังไม่ออกกาออกหมายเรียกยังไม่ออกหมายจับเราที่เป็นต้นบางทีก็ต้องระวัดระวังเหมือนกันนะก็เป็นคนถามกันนะคุณเอกศักดิ์ว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้จะทยอยออกหมายเรียกหรือออกหมายอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าก็บอกว่าจะมีการทยอยออกหมายเรียกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบุคคลอื่นนะออกไปแล้วบ้างแต่ยังไม่ออกหมายเรียกแก่นายภาวุฒิเพราะว่าเป็นส.ส.ยังอยู่ในสมัยประชุมนะยังมีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่หากหมดสมัยประชุมแล้วอาจจะมีหนังสือเชิญเข้ามาให้ข้อมูลยืนยันว่าไม่มีใบสั่งการเมืองแน่นอนก็เดี๋ยวสภาจะปิดแล้วนี่วันที่11ที่จะปิดแล้วนี่11กรกฎาคมนี้นะคุณเวสาเนี่ยพอหลังได้ปิดสมัยประชุมปุ๊บเด็กก็อาจจะออกนะแต่ไม่รู้ออกว่าเป็นหมายเรียกหรือออกเป็นหนังสือเชิญอันนี้ก็หนังสือเชิญหมายเรียกรอดูนะครับ
7: แต่คนละเนื้อหาเลยนะคนเหมือนกับคนละความรู้สึกเลยนะระหว่างหนังสือเชิญกับหมายเรียกเพราะคุณอาวุธก็บอกว่าผมก็รู้จักเข้าไปให้สัมภาษณ์เข้าไปให้ข้อมูลได้ยังไงก็ในเมื่อไม่มีหนังสืออะไรมาถึงผมเลยแล้วขนาดนี้ถูกไหมฮะเพราะหนังสือเชิญก็ยังไม่มีหมายเรียกก็ยังไม่มาแต่คุณพูดบอกว่าถ้ามีหมายเรียกก็พร้อมจะไปแล้วไม่ใช้เอกสิทธิ์ด้วยเพราะก่อนนั้นได้มีการใช้เอกสิทธิ์ของสภาที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เนี่ยของฝั่งรัฐบาลที่จะไม่ส่งตัวคุณชนนพัฒน์ที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันที่สงขลาไปถูกไหมเขาคุณพูดบอกว่าก็เอ๊ะถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์ในการคุ้มครองนะอย่างที่บอกไปคือมันต่างนะคนละอารมณ์ความรู้สึกเลยนะระหว่างหมายเรียกกับหนังสือเชิญคุณวิเชษฐ
8: ์แล้วก็ตอนที่คุณภาวุฒิได้ชี้แจงนะเรื่องเงิน28ล้านเมื่อสักครู่ที่ดีเอสไอเขาพูดถึงเนี่ยนะคุณเกษตร ก็บอกว่าเงิน28ล้านที่เข้าสู่บัญชีของคุณมาวุฒิเนี่ยคุณเขาบอกของผมเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเขาไปเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ gold trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนที่เป็นโบรกเกอร์ซึ่งเป็นการลงทุนทองคำเนี่ยเหมือนการซื้อขายทองคำผ่านนะทองทางออนไลน์อ่ะซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากก็ลงทุนอยู่แล้วนะครับเงินที่เข้าสู่บัญชีผมในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปแล้วและทำการซื้อขายทองย่อมมีการฝากและถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งนะและท้ายที่สุดในเจ้าตัวบอกเลยนะผมเนี่ยขาดทุนนะและหยุดการลงทุนไปนานแล้วแต่อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบว่าเงินจำนวน28ล้านที่ดีไซน์กล่าวอ้างนี้มาจากช่วงเวลาไหนแน่ชัดมาจากบัญชีใดนะครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูลที่ดีไซน์แถลงมานั้นยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงนี่เจ้าตัวก็ออกมาโต้แย้งแบบนี้วิทยาศาสตร
7: ์ก็อย่างที่หลายคนบอกว่าผู้ต้องสงสัยเปิดชื่อแต่ผู้ต้องหาอันนี้ไม่ได้เปิดชื่อมันก็ทำให้คือมันก็ต้องเป็นเครื่องหมายคำถามที่ต้องตอบคำถามกันให้ได้ตัวคุณภาวุฒิรับจำเล่นการเมืองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ถูกไหมฮะอ่ะโครงการไทย AI Passport ถ้าคนตรวจสอบถ้าเกิดคุณมีความสะอาดแล้วตรวจสอบมันก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถืออันนี้มันก็ถือว่าวินวินทั้งสองฝ่ายแต่ว่าการดำเนินการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถึงที่สุดก่อนเพราะว่าไม่งั้นเขาจะรับความเสียหายอย่างที่คุณวิเชษบอกเมื่อสักครู่ถูกไหมฮะยังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยแต่มาเปิดชื่อแบบนี้แล้วหลายคนก็ตีความไปว่า ADSI เนี่ยถูกการเมืองสั่งมาไหมหรือว่าเป็นประเด็นการเมืองเพื่อที่จะเอามากลบเรื่องของไทย AI Passport หรือเปล่าเรื่องนี้ทางด้านของโฆษกพรรคภูมิใจไทยออกมาบอกเลยครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีในฐานะโฆษกของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวเลยครับว่าการที่ DSI ออกมาแถลงว่าได้สืบสวนและรวบรวมหลักฐานเรื่องนี้มานานหลายเดือนแล้วจนมั่นใจในหลักฐานจึงเกิดการตรวจค้นและตรวจยึดครั้งใหญ่เคสนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากยอดเงินก็สูงในข่าวก็บอกชัดเจนถึงจำนวนเงินและผู้เสียหายเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวหรอกว่าเกิดจากใครตรวจสอบใครหรือจากกลบกระแสอะไรทุกอย่างเป็นไปตามหลักฐานไม่ใช่จากวาทกรรมชี้นำสังคมที่สำคัญที่สุดช่วงนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไหนจะดังไปกว่าโครงการไทย AI Passport อีกแล้วและประทุนท้ายด้วยนะว่าต่างกรรมต่างวาระผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกทั้งสองเรื่องนั่นแหละอ่ะอันนี้คือโฆษกพรรคภูมิใจไทยมาบอกนะว่ารัฐบาลไม่ได้กดดันอะไรนะไม่ได้มีใบสั่งทางการเมืองนะให้ DSI เนี่ยมาจัดการหรือมาแถลงอะไรแต่อย่างใด
8: รอดูนะฮะเพราะว่าสังคมก็ติดตามนะสำหรับเรื่องนี้คดีนี้เนื่องจากว่าหนึ่งก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิก็คนดังนะดาราดังนะสองอันนี้ก็เป็นนักการเมืองของพรรคประชาชนที่ตรวจสอบเรื่องของไทย Passport เสร็จด้วยนะ
7: เป็นตัวเปิดแล้วขุดค้นด้วยนะขุดคุยด้วยนะต่างๆเนี่ย
8: นี่แหละมาดูอีกเรื่องนึงเวียศักดิ์ท่านผู้ชมทุกฟังนี่ผมดูนะปรากฏว่ามีข่าวว่าคุณเสกโลโซนี่เห็นบอกว่าจะพ้นจากเรือนจำ
7: ใช่ครับ
8: ก็บอกคุณเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยโทษอภัยลดโทษต่อไปพ้นจากเรือนจำ24มิถุนายนนี้พร้อมติดกำไร EM นะนี่เป็นเพจ Facebook ชื่อเสกโลโซได้โพสต์ข้อความแจ้งเรื่องกำหนดการปล่อยตัวคุณเสกโลโซนะเสกสรรสุขพิมายเนี่ยในวันศุกร์ที่ขออภัยวันพุธที่24มิถุนายนนี้นะครับที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับระบุว่าในวันเวลาดังกล่าว 8:00 น.ขอความกรุณาสื่อมวลชนสแตนบายบอกกับข่าวสแตนบายบริเวณหน้าเรือนจำเปิดโซนน้ำตกนะและในเวลา 9:00 น.เสกโลโซจะได้รับการปล่อยตัวและเดินทางออกจากเรือนจำนะรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าสำหรับกรณีของเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซนักโทษเด็ดขาดในคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองต่อสู้ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่นะเสพเอเอมเฟตามีนนะแล้วก็มีอะไรอย่างเมทิลินไดออกซิเมทเอมเฟตามีนนะกำหนดโทษไว้2ปี12เดือน20วันแล้วก็หากขัง3วันนะนับตั้งแต่20พฤษภาคมปี68ซึ่งจะพ้นโทษในวันที่31พฤษภาคมปี71นะคุณเรียสักได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการพักทุกกรณีที่มีเหตุพิเศษนะหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขัง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภาหลักสูตร5เดือนประจำปีก็มาปี69แล้วเรียนจำชั่วคราวเสากลิ้งนะปรากฏว่าก็มีการอบรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ23มกราคม69ถึง23มิถุนายนปี69เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราก็ต้องแสดงความยินดีกับคุณเสกโลโซนะในฐานะที่เป็นศิลปินที่โอ้ผู้คนก็ยังชื่นชอบติดตามนะเข้าไปรับโทษในเรือนจำเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงหลังคุณเวียศักดิ์ไปคุณเสกโลโซนี่ไปเล่นดนตรีออกมานอกเรือนจำนะก็มีวงดนตรีนะวงอะไรนะมีนบุรีเหรอ
7: ของทางราชทัณฑ์คุณวิเชษฮะที่เวลาออกไปแสดงเหมือนกับออกไปปฏิบัติเพื่อสาธารณะประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้วันลดโทษด้วยเวลาที่ผู้ต้องขังออกมาทําเหมือนบางคนออกมาลอกท่อทําความสะอาดเหมือนกันเนี่ยครับก็ไปนั่นก็เมื่อวานนี้เขาก็มีการเผยแพร่เพลงที่คุณเสกโลโซแต่งนะคุณวิเชษเป็นเพลงชื่อน้ำตาอาบแก้มชื่อว่าหลายๆคนได้ชมและมีมิวสิกวิดีโอด้วยน้ำตาอาบแก้มที่คุณเสกโลโซแต่งเนี่ยคือแต่งเพื่อถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในเรื่องของการทรงงานและความอาลัยของประสบกรณิกรชาวไทยก็เผยแพร่และตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆก็ขอแสดงความ

0: บริษัทเลย
1: วนทวนเลยนะ
0: วนทวนสมบูรณ์ดีแล้วก็เขาทำเนี่ยแฟนๆก็เลยคงรอหรือว่าคุณพ่อคุณเสกบอกว่าดีระหว่างที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขาแต่งเพลงไว้เยอะมากนะเขาแต่งเพลงเอาไว้เยอะมากแล้วก็ผมคิดว่าพอหลังจากที่ออกจากเรือนจำหลังจากเนี้ยเราคงได้เห็นเพลงที่คุณเสกแต่งเอาไว้นะแล้วก็คงจะมาทำดนตรีกับวงเขาด้วยแหละที่ยังเล่นกันอยู
1: ่
0: นะเพราะฉะนั้นก็เด็กเยาวชนก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับเรื่องราวของคุณเสกโลโซเนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นอุทาหรณ์สำหรับหลายคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสิ่งเสพติดในคุณเบียร์สักอันนี้ก็เป็นแต่ก็ต้องยินดีคุณเสกนะที่ออกไปจัดเงินจับครับ
1: ครับเดี๋ยวขอปิดท้ายด้วยแล้วกันคุณวิเชษเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณใกล้ๆ5โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองใครที่จะผ่านไปแถบเยาวราชก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้ช่วงนี้หลีกเลี่ยงก่อนนะคุณวิเชษคุณผู้ฟังฮะมีอาคารทรุดตัวที่บริเวณใกล้ๆกับวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งบริเวณทางจะไปแยกหมอมีเนี่ยนะถนนพระราม4เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครนะครับเขาบอกว่ามีแผ่นปูนบริเวณชั้น2ของอาคารคืออาคารแบบนั้นคุณวิเชษดูจากลักษณะแล้วเป็นอาคารเก่าทั้งหมดอ่ะอายุหลายสิบปีมากๆแล้วอ่ะตรงจัตถาวัดไตรมิตรวิทยารามเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีแผ่นปูนจากชั้น2ได้ถล่มลงมาทับประชาชนที่สัญจรอยู่ด้านล่างมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับณขณะนี้1คนและก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีรถยนต์ได้รับความเสียหายด้วยเขาบอกแบบนี้ครับว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงดังคิดว่าเสาไฟล้มทุกคนเลยออกเปิดหน้าต่างออกมาดูเห็นกลุ่มควันและฝุ่นขาวเนี่ยพุ่งฟุ้งกระจายเต็มไปหมดนะครับสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องของอาคารที่เป็นอาคาร2ชั้นเนี่ยแล้วแผ่นปูนเนี่ยตกลงมาตอนนี้เขตสัมพันธวงศ์นะครับแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนพระราม4มุ่งหน้าแยกหมอมีเพราะว่าณขณะนี้คือปริมาณรถสะสมแล้วก็มีการจราจรติดขัดด้วยรวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เลยมีการปิดกั้นการจราจรนะครับและเรื่องของเสาไฟฟ้าการส่งไฟฟ้าในการใช้เนี่ยก็มีการปิดดำเนินการชั่วคราวในจุดในพื้นที่ที่เกิดเหตุด้วยครับเพื่อความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน5โมงเย็นนี้เองนะครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับข่าวเด่นสุดสัปดาห์วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณวิเชษพิชัยรัตน์ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เพราะไอเดียเจ๋งๆไม่ได้มาจากห้องประชุมที่เคร่งเครียดแต่มาจากพลังอันทุ้มนุ่มลึกของเบสกีตาร์คู่กายที่รังสรรค์ไอเดียบันเจิดสู่ธุรกิจอีเวนต์ที่ดังเป็นพลุแตก CEO Cozy สัปดาห์นี้พาทุกคนไปนั่งคุยสบายๆ กับคุณเมฆเกรียงไกรกาญจนโพคินเจ้าพ่ออีเวนต์ระดับประเทศที่มีเบสกีตาร์คู่กายและแรงบันดาลใจจากการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์เป็นสารตั้งต้นในการพาธุรกิจอีเวนต์ของเขาคนนี้สู่

0: ที ระดับโลกจะเกี่ยวข้องยังไงต้องไปดูพร้อมพูดคุยถึงเบื้องหลังความสำเร็จบนวิธีคิดที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องแบกความเครียดไว้24ชั่วโมงและศาสตร์ของความกล้าปล่อยมือเพื่อให้องค์กรและทีมงานได้เติบโตอยากรู้ไหมว่าชิลยังไงให้งานออกมาระดับโลกมาถอดสูตรความลับความสำเร็จแบบไม่เครียดนี้ไปด้วยกัน CEO Cozy ตอนใหม่ล่าสุดวันนี้บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ CEO Cozy ก็เจอแล้ว
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Biz ทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดอสมทนะครับวันนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับทักทายทุกท่านทางหน้าปัดวิทยุในรถยนต์หรืออาจจะฟังที่บ้านก็ได้นะครับหรือแม้แต่จะเป็นระบบออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียของ96.5 MHz ที่ Facebook นะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง Mcord ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับความเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านของกระแสข่าวเศรษฐกิจต่างๆโอ้คึกคักตั้งแต่ตี5ก็ว่ากันได้นะครับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐแล้วก็อิหร่านกันนะครับแต่ว่าวันนี้เราดูกันหน่อยครับนั่นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงนะครับที่ใช้เวลาการเจรจาแล้วก็ให้ข่าวเล่นสงครามข่าวกันแบบประเภทฉากหน้าคุยกันไม่รู้เรื่องแต่ฉากหลังเนี่ยถ้าจะรู้เรื่องเนี่ยนะครับหุ้นไทยรวมถึงตลาดทองคำวันนี้โดดเด่นที่สุดก็ตลาดทองคำในประเทศไทยครับปรับทั้งหมด28รอบนะครับสุทธินะฮะและในที่สุดวันนี้บวก 1,350 บาทต่อบาททองคำนะครับปิดไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครับทองคำแท่งนักลงทุนก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยนะครับ 66,650 บาทนะครับเป็นราคาซื้อเข้านะครับแล้วก็ขายออกทองคำแท่งปิดที่ 66,850 บาทครับมาดูทองรูปพรรณกันหน่อยนะฮะราคาขายออกแล้วก็เด้งขึ้นมาอยู่ที่ 67,650 บาทต่อบาททองคำนะครับวันนี้ราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์นั้นวิ่งกันอยู่แถว 4,300 กว่าๆนี่นะครับแล้วก็วันนี้เงินบาทเราก็ยังไม่ลงลึกไปเลย33บาทกันเท่าไหร่นะฮะแต่วันนี้หุ้นไทยดูเหมือนจะสวนตลาดนะสวนอารมณ์จริงๆนะครับจริงๆข่าวของอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยน่าจะทำให้หุ้นไทยเนี่ยเบิกบานนะฮะแต่ปรากฏว่าหุ้นไทยกับติดลบแต่ก็ลบนิ่มๆฮะ 0.69 จุดไปที่ 1,591.72 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิโอ้ 91,000 กว่าล้านนะครับที่บอกว่าสวนชาวบ้านเพราะว่าคือตลาดหุ้นเอเชียก็ขึ้นดุดันกันหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะนิกเกอิของตลาดหุ้นโตเกียวเนี่ยนะครับตอนเปิดตลาดบวก 3,000 จุดโอ้โหวันนี้ก็มีน้อยๆนี่นะครับ 2,800 กว่าจุดด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามันคึกคักตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยตี5โดนัลด์ทรัมป์โพสแต่ถ้าตี4ครึ่งเนี่ยนะครับนายกปากีสถานโพสนะฮะโพสทั้งหมดนี่เอาของทำดีกว่านะครับทรัมป์เนี่ยเขาโพสเขาบอกว่าตกลงนะฮะไอ้นี่เรื่องของการที่จะลงนามกันเนี่ยนะครับคือเขาพูดกับว่าเจรจาเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและจะยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์โมสทันทีนะฮะส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์โมสขึ้นอยู่กับวันที่เซ็นสัญญาเสร็จแล้วนายกปากีสถานก็มาบอกว่าศุกร์19นี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะทั้งสองฝ่ายจะลงนามอย่างเป็นทางการรายละเอียดเนี่ยนะครับมันมีปมนึงอยู่สองปมที่น่าสนใจก็คือต่อเวลาอีก60วันหยุดยิงและก็ปมเกี่ยวกับเรื่องของนิวเคลียร์นะฮะไว้วันนี้ครับเราจะตามติดเรื่องนี้นะฮะว่าจากนี้ไปเนี่ยอีก60วันเนี่ยนะฮะพูดตรงในภาษาสื่อเรียกว่าซื้อเวลานี่นะครับมันยังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะต่อกันมาหลายครั้งกันแล้วนี่นะครับอยู่ในสายกับเรานะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศนะครับสวัสดีครับอาจารย์สมชายครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณบัญญาครับ
2: ครับอาจารย์สมชายครับสำหรับการที่ข่าวของปากีสถานสหรัฐแล้วก็อิหร่านออกมาเช้าวันนี้นี่นะฮะถ้าถามอาจารย์ตรงๆเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะออกรูปแบบนี้ไหมครับคือการซื้อเวลาต่อไปอะครับ
3: ผมบอกกันตามตรงคุณบัญชาไม่แปลกใจเลยคุณบัญชาถ้าเราลองดูวิเคราะห์ดูนะครับเขาเริ่มลบเนี่ย28นะครับเอพิกซอรี่แต่พอลบไปจนถึงวันที่8มีนาคมพอไปทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างหาทางลงแล้วก็คือจริงถ้าว่าหยุดยิงปั๊บคุณบัญชาเขาจะดูมันมีกันเดี่ยวแต่ที่ทีไรนะฮะก็ปรากฏว่าหยุดยิงซึ่งมันมีเวลา2สัปดาห์ก็ยังหยุดยิงต่อไปเลยโดยที่ไม่ได้คำนึงอเมริกาก็โอ้โหจะเล่นงานใหญ่เลยก็มีการเดี่ยวกันไปเดี่ยวกันมาแต่หยุดยิงนั้นสังเกตดูฮะเพิ่งจะมาลบกันอีกนิดนิดหน่อยๆตอนเมื่อสักไม่กี่วันมานี้เองมันแสดงว่าอะไรครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเต็มกืนละต้องหาทางลงยิ่งใกล้วันเลือกตั้งทรัมป์เองต้องการที่จะได้ฐานเสียงเพราะฉะนั้นต้องหาทางลงอิหร่านเองตอนนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่ GDP ติดลบ 10% เงินเฟ้อเนี่ย 40 กว่า 50% คนตกงานเพราะฉะนั้นออกมาเป็นแบบนี้ถึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าลุกกันไปลุกกันมามีการเดี่ยวแต่ในที่สุดนะตกลงกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าข้อตกลงอันนี้นะครับสังเกตดูเนี่ยมีการผ่อนปลนด้วยกันทั้งคู่แบ่งข้อตกลงออกมาเป็น2จุดเลยครับนะครับที่เรียกว่าอยากจะ

0: ที่คลายเร็วก็คือจุดที่คุณบัญชาได้พูดถึงก็คือว่าใน60วันเนี่ยนะครับก็จะมีการเจรจาก่อนจะเจรจาในเรื่องของยูเครนก็จะมีการหนึ่งนะครับอเมริกาก็จะอะไรครับทางด้านอิหร่านทางด้านของอิหร่านจะเปิดช่องแคบโฮมูดแต่ต้องเกิดการเปิดไม่ใช่เปิดโต้นะฮะจะต้องดูนะครับจะต้องมีการใช้เวลา30วันในการที่จะเอาไอ้ตัวทุ่นระเบิดออกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องมือในการที่จะดูอเมริกาก็จะผ่อนตัวยังไงก็คือจะมีการจ่ายเงินที่เขาลิฟเอาไว้ส่วนหนึ่งที่ลิฟไว้นานแล้วนะครับตอนแรกมันมีประมาณ24,000 ล้านแต่ว่าเป็นอีก2อยู่ที่ตรงนี้ท่านอิหร่านก็จะมาดูว่าคุณมีการถอนตนตรงนี้หรือเปล่าแล้วถ้าถอนตนตัวนี้ผมก็จะดำเนินการเรื่องค่อยๆปล่อยและอิหร่านก็บอกว่าใน30วันนะครับก็จะใน60วันเนี่ยจะไม่มีการเก็บค่าฐานไอ้ตัวหอมุดเพราะฉะนั้นพูดง่ายต่างคนต่างตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้าคุณเบี้ยวไม่จ่ายเงินผมหรือจ่ายไม่พอผมก็จะไม่อยู่คุณบ้างเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องแน่ใน60วันนี้ก็จะมาเจรจาเรื่องที่ยากหน่อยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไม่มีอาวุธนิวเคลียร์แต่การไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะมีอาวุธนิวเคลียร์เลยเขาเป็นสมาชิกของข้อตกลงที่ว่าด้วยไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ปี1967-68เพราะฉะนั้นใครเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ที่จะเอนริชยูเรเนียมแต่อยู่ในอัตราที่ไม่กลายพันธุ์คือเอนริชยูเรเนียมเนี่ยถ้ามาถึง80-90นะกลายเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ปัดแปลงได้เพราะฉะนั้นทำได้ในลักษณะที่ระหว่างไม่เดินแต่ว่าคนก็มีการงงกันเพราะว่าเอาก็จริงๆนะฮะพออเมริกาเบี้ยวเรื่องข้อตกลง6ฝ่ายอิหร่านก็เบี้ยวเพราะข้อตกลง2015นั้นบอกว่าอิหร่านเอ็นลิชได้ที่ 3.67 ตอนหลังเอ็นลิชไปถึง60อันนี้ที่ทำให้อิหร่านทำให้อเมริกาบอกนี่คุณเอ็นลิช60เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะมีการคุยกันใน60วันนี้ก็คือให้ที่คุณเอ็นลิชจริงๆไอ้ตัวเอ็นลิชของเขาเนี่ยมีถึง 9,000 กิโลกรัมนะฮะคุณบัญชาไอ้ตัวที่เป็น450กิโลกรัมเนี่ยอยู่เอ็นลิชประมาณที่60เพราะฉะนั้นอเมริกาต้องการบอกเอาตัวเนี้ยทำลายเสียได้รู้อะไรต่างอันนี้ก็จะมาคุยกันเพื่อจะเป็นหลักประกันนะในเรื่องของอะไรครับเรื่องที่เป็นหลักประกันคุณไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาคุยกันใน60วันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงขึ้นมาบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าตื่นเต้นและใน60วันนี้จะไม่มีการลบซึ่งนั่นหมายความว่าอเมริกาต้องดูแลเรื่องของเลบานอนด้วยเรื่องของอันนี้แต่ว่าอันนี้ยังไม่จบครับตรงนี้เป็นการเปิดเพื่อที่จะให้มีการเรือลมสายตัวที่ยากที่สุดอันนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยตั้งแต่1ทางด้านของอเมริกาต้องการบอกว่าห้ามช่วยเหลือกลุ่มที่เขาเรียกว่าการพันธมิตรเขาเรียกว่าแกนนำของสองการต่อต้านประกอบกับเฮสโบร็อกในเลบานอนพวกคุรดในในเยเมนแล้วก็พวกลิเบียสองจะต้องมีการแช่แข็งเรื่องขีปนาวุธสามนะอิหร่านก็จะอะไรครับจะไม่มีเรื่องของการควบคุมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็ทางด้านอิหร่านบอกอเมริกาคุณต้องถอยอะไรครับกองกำลังคุณให้ห่างไกลจากอิหร่านสองคุณต้องจ่ายค่าเรื่องสองอะไรครับไอตัวที่คุณริบเอาไว้ที่จะจ่ายนิดหน่อยตอนนี้นะก็ต้องจ่ายหมดที่คุณริบเอาไว้สองไอแซงชั่นทั้งทางตรงทางอ้อมต้องเลิกกับอันที่สามก็คือเรื่องค่าเสียหายจากสงครามคุณจะต้องมีการจ่ายเพราะฉะนั้นนี้ทางด้านอิหร่านก็ต้องการที่จะกำหนดไอตัวทิศทางอันนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ยากมากก่อนหน้านี้ที่ตกลงกันไม่ได้เพราะเอาหลายเรื่องเดี๋ยวนี้ก็แบ่งเป็นสองขั้นขั้นหนึ่งเอาที่มันพอคุยกันได้เร็วหน่อย60วันเริ่มที่จะทำให้ราคาน้ำมันลดลงก็คือใช้ตรงนี้ได้60วันเนี้ยมาเจรจาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเอลิกิเลเนียมแต่ว่าหลังจากนั้นอันนี้ยากหน่อยซึ่งอันนี้คุยกันเป็นปีๆเลยตั้งแต่2015นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่านในความเห็นอาจารย์คิดว่าถึงนะมันเบี้ยวยังไงคงจะมีการเบี้ยวบ้างแต่ไม่ต้องกลัวครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยเต็มเกินแล้วฮะต้องหาทางลงเพราะฉะนั้นในที่สุดก็คงจะทำให้สถานการณ์เนี่ยมีการคลี่คลายขึ้นบนความตื่นเต้นไม่มีเขาเรียกไม่เสถียรเท่าไหร่ครับ
1: ครับโอ้จากที่อาจารย์วิเคราะห์ออกมาเป็นฉากๆในเบื้องต้นเนี่ยมันทำให้เราเห็นนะครับว่าต่างฝ่ายต่างหาทางลงแล้วก็ดูในเงื่อนไขเดี๋ยวเราคุยเรื่องนิวเคลียร์เป็นสุดท้ายนะอาจารย์ครับแต่ว่าทุกครั้งของการที่หยุดยิงแต่ละรอบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อเมริกาคุมไม่อยู่เหมือนกันก็คืออิสราเอลเสร็จแล้วมันก็มีปัญหากับอิหร่านก็ยิงตอบโต้ซ้ำๆๆๆกับพวกเพื่อนบ้านเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นไหมครับใน60วันเนี่ย
0: อย่าไปแปลกใจเลยแต่สังเกตดูนะสิ่งที่ทำก็คืออิสราเอลนั้นไม่พอใจข้อตกลงอันนี้นะครับไปกระทบกับเรื่องของอิสราเอลอิสราเอลต้องการที่จะเรื่องเงื่อนให้อิหร่านเนี่ยไม่มีโอกาสฟื้นซึ่งอเมริกาตอนนี้ตอนแรกตั้งใจอย่างนั้นแต่ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านเพราะเงื่อนไขอิหร่านเนี่ยทำให้อิสราเอลมีความรู้สึกว่าอิหร่านสามารถทำงานขึ้นมาได้ยิ่งมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ยังอยู่เพราะคุณไม่ได้ทำลายฐานนิวเคลียร์ของเขาแม้ว่าจะไปทำทั้งหลายอย่างเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มีการเดียวบ้างแต่ทรัมป์บอกชัดเลยนะครับ

0: จมตีเลยคุณนะครับต้องฟังผมเพราะฉะนั้นทางด้านอิสราเอลพูดง่ายไม่พอใจแต่ว่าจะทำยังไงได้เพราะว่าการที่เขาจะถูกอเมริกาบีบถ้าอเมริกาไม่ช่วยเหลืออย่างที่การป้องกันเนี่ยจะลำบากมากนะครับแม้ว่าเขาจะมีแสนยานุภาพเหนือกว่าทางด้านอิสราเอลทางด้านอิหร่านสามารถเล่นงานเขาด้วยโดยเฉพาะขีปนาวุธที่มันมีอยู่เรื่องของอะไรต่างเหล่านี้นี่คือเหตุผลที่ทางด้านทรัมป์นะครับมีการบอกว่าให้คุณต้องหยุดยิงนะในด้านในทางอย่างเว้ยเขาเล่นงานผมทรัมป์คุณเนี่ยเขาเล่นนิดเดียวเพราะฉะนั้นนะคุณต้องฟังผมตอนนี้หยุดครับตายอย่าไปยืนไปถึงจุดนี้อาจจะมีการเบี้ยวบ้างแต่เชื่อเบี้ยวยังไงนะฮะสถานการณ์จะมีการคลี่คลายเหมือนที่เราดูอยู่ภายใต้ความมืดมัวเดี๋ยวโลกกันไม่ลบแต่ลึกๆมันคือต้องหาทางลงอันนี้คือสิ่งที่เป็นตัวหลักหาทางลงก็คือต้องให้จบเพราะกระทบกับทั้งสองฝ่ายและกระทบกับทั่วโลกครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางหลักแต่ภายใต้ผมเรียกว่าไม่เสถียรอาจจะมีการเบี้ยวบ้างแต่เบี้ยวยังไงไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ข้อตกลงและทำให้เกิดสงครามอะไรใหม่ๆเนี่ยมีการยิงกันบ้างแต่จะอยู่ในขณะที่ผมเรียกว่าเป็นตัวเรียกว่ามีบ้างบนกันฮะแต่ตัวที่เป็นทิศทางแน่นอนก็คือการหาทางลงครับ
1: อืมครับพอเราดูในรายละเอียดของไอ้บันทึกข้อตกลงที่เขาจะเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์เนี่ยนะฮะมันมีทั้งหมด10ข้อเนี่ยนะฮะเห็นชัดๆเลยนะอาจารย์ครับว่ามีคนก็มีข้อแตกต่างกันหลายมุมว่าเฮ้ยงานนี้อิหร่านได้เปรียบหรืออเมริกาเสียเปรียบอาจารย์มองไง
0: อ่ะอันนี้เรามาดูนี่ครับอิหร่านเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดชนะในแง่นึงก็คือคุณเล่นงานผมไม่ได้ใครจะเชื่อสัญญาณุภาพของอเมริกาเนี่ยกับอิสราเอลมันเหลือกว่ามากโจมตีโหแหลกไปอิหร่านก็เก่งครับใช้กลยุทธ์ตัวหนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์นะในลักษณะที่เขาเรียกว่าโมไซอิกโมไซอิกก็คือทีละท่อนทีละท่อนแต่เล่นงานในแง่ไหนเล่นงานเศรษฐกิจเล่นงานพันธมิตรกระทั่งแรงกดดันที่มีต่อฐานเสียงของทรัมป์นะครับเล่นงานทางด้านของน้ำมันที่การนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงคุณภาพเพราะถ้าดูอย่างนี้เหมือนกับว่าอิหร่านชนะอันนี้ไม่แปลกแต่จะว่ากันไปถ้าเราดูทั้งหมดนะฮะคุณปัญชาตอนลบกับตอนนี้อิหร่านนี่ก็บาดเจ็บเยอะมากเลยคนที่ดูตอนลบอเมริกาอ่ะทำลายครับทำลายเรื่องของผู้นำของอิหร่านเป็นสิบสิบคนเลยเศรษฐกิจย่ำแย่อย่างมากมายมหาศาลเพราะอันนี้ต้องยอมรับว่าอิหร่านบาดเจ็บนะครับในลักษณะที่หนักพอสมควรถึงต้องยอมที่จะเจรจาแต่ขณะเดียวกันอิหร่านนะครับก็สามารถที่จะรักษาเขาเรียกว่าอะไรไม่ตัวเองเป็นผู้แพ้ทำให้มีความรู้สึกว่าเกมนี้ถ้าเล่นต่อไปคุณก็พังผมก็พังนะครับการที่คุณพังหมายความว่าฐานเสียงคุณหรือราคาน้ำมันแถวประชาชนไม่พอใจนี่คือสิ่งที่พังและพันธมิตรคุณต้องขอร้องให้คุณเจรจาพวกเก้าคอร์ปอเรชั่นเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่อเมริกาเนี่ยนะครับอยู่ในส่วนนี้อยู่ในลักษณะที่ทำอะไรไม่ได้เพราะนึกว่ากันไปแล้วผมอยากจะเรียนว่าบาดเจ็บนางว่ากันไปแล้วนะฮะไม่อยากบอกว่าใครชนะแต่ถ้าดูแล้วนะฮะต่างฝ่ายต่างมีส่วนหนึ่งอเมริกาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะครับตั้งแต่แรกเลยจะเปลี่ยนผู้นำเอ่ยต้องการเชียร์กำลังไม่ได้ชนะที่ตรงนี้ทางด้านอิหร่านนะก็ในที่สุดสามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ถูกเล่นงานแต่ก็โดนความบาดเจ็บเพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะบอกว่าเฮ้ยใครชนะนะแต่นี่ต้องชมอิหร่านว่ามีความสามารถประเทศเล็กๆแล้วเป็นการเปลี่ยนเกมการรบในโลกเลยครับว่าประเทศใหญ่เนี่ยนะครับจะใช้นโยบายเขาเรียกว่าลัทธิความเป็นใหญ่เล่นงานประเทศเล็กๆเนี่ยมันเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เป็นตลาดนะเพราะว่าเทคโนโลยีของไอ้ตัวอะไรครับโดนเองหรือต่างเหล่านี้มันกลายมาเป็นว่าเป็นเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์เพราะนั้นยุทธศาสตร์ไม่ใช่ว่าประเทศใหญ่จะชนะประเทศเล็กอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในระดับโลกที่ยังไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าจะมองว่าอิหร่านชนะในแง่นึงก็คือตัวเองสามารถบีบอเมริกาได้ถ้ามองในแง่นี้แต่ถ้ามองอเมริกาก็สามารถที่จะทำลายครับทำลายครับเรื่องของอิหร่านกว่าจะฟื้นตัวกว่าจะอะไรต้องใช้เวลาพอสมควรถ้ามองในแง่นี้ทำอาจจะไม่บอกถามเสียงเห็นไหมผมชนะนะครับแต่ที่ทำตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามนั้นเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้นำเอ่ยต้องการที่จะให้ประชาชนลุกออกมาไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยครับเพราะฉะนี้ทำไม่ได้สิ่งที่ต้องการแต่เขาได้ต้องการบางสิ่งบางอย่างและนี่คือเหตุผลที่เขาต้องพยายามบอกว่าเฮ้ยหนึ่งในนั้นคือคุณจะต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เพราะฉะนั้นขอให้มีตรงนี้นิดเดียวอ่ะเขาก็สามารถบอกได้มิฉะนั้นเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาแพ้เพราะการนี้คือส่วนหนึ่งที่จะมีการเจรจา60วันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ2เรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของไอ้450กิโลกรัมซึ่งอันนี้ถ้ามีการทำลายก็บอกเห็นไหมผมได้ตัวนี้กับอีกตัวหนึ่งเทนนิสยูเรเนียมได้เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ผมว่าดีไม่ดีอาจจะกลับมาใช้มาใช้เรียกว่าข้อตกลงปี2015ก็คืออนุญาตให้ทางอิหร่านเทนนิสได้แต่อยู่ในขั้นตอนนั้น 3.67นะครับแล้วก็มีการดูแลดีไม่ดีจะออกมาเป็นแบบนี้ร่างที่2อาจจะมีการแบนตอนนี้ก็คุยกันแรกอเมริกาบอกแบนตลอดตอนหลังยอมแบน20ปีอิหร่านขอ5ปี นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คงจะต้องมีการเจรจาในรายละเอียดในส่วนนี้หันกลับมาสู่นโยบาย6ฝ่ายซึ่งโอบามาทำและทำเล่นงานโอบามาตอนนี้ทำกำลังตื่นน้ำลายดีไม่ดีเอานโยบายแบบที่โอบามาพูดเอามาค่ายกันครับ
1: ครับนะฟังดูอย่างนี้เหมือนกับว่าเกมของโดนัลด์ทรัมป์แม้ว่าจะไม่ไปสุดซอยนี่นะฮะแต่ก็เหมือนผลักดันให้อิหร่านเนี่ยกลับไปอยู่ในข้อจำกัดแบบเดิมในหลายทศวรรษที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้ใช่แล้วครับถ้ามองในแง่นี้ข้อแรกสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นคือหนึ่งอิหร่านนั้นมีสัญญานุภาพทางด้านของขีปนาวุธด้านต่างๆเหล่านี้ขีปนาวุธกันถูกทลายไปเยอะมากสองในฐานที่กำลังดึงเคลียร์มีสามแห่งก็ถูกทำลายไปแต่ยังไม่หมดอันนี้คือข้อที่สองสามตัวที่เป็นพันธมิตรเขาเนี่ยอ่อนแรงไปหมดเลยเฮสบอร์ก็ย่ำแย่เรื่องของฮุตติก็อ่อนแอลงพวกมิลิเทียสมุนกาซาอันนี้หมดไปเลยเพราะฉะนั้นพูดง่ายในช่วงประมาณปีกว่าเนี่ยทหารซึ่งเป็นแสนยานุภาพทางด้านของอำนาจในตะวันออกกลางเนี่ยจะคือการก็ถูกเล่นงานจนกระทั่งเรียกว่าอะไรครับอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอ่อนแอแต่อย่าไปดูถูกนะฮะออนแอร์ยังไงสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันพูดถึงนี่คือสิ่งที่อิสราเอลกลัวเพราะว่ามันมีศักยภาพสูงมากที่เขาสามารถที่จะตีกลับขึ้นมาในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการทำอาวุธนิวเคลียร์เพราะมีเทคโนโลยีมีนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งแล้วก็ข้อความสำคัญอยู่ตรงนี้กับอันที่สองเขาฟื้นตัวในอย่างน้อยที่สุดเรื่องของเงินทองที่จะเอามาต่อรองอันนี้เป็นอันที่สองที่สิ่งที่ทำให้เนทันยาฮูนะครับกลัวและไม่พอใจและเนทันยาฮูต่างหากที่ตอนนี้กำลังเสียสูญในแง่ว่าจะมีการเลือกตั้งตัวเขาเองต้องเป็นนายกเพราะถ้าไม่เป็นนายกก็จะถูกฟ้องเรื่องของความไม่โปร่งใสพร้อมทำถึงบอกว่าเนี่ยผมช่วยคุณไม่ติดคุกนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการประชาชนในเขารู้สึกว่าทางด้านต้องการที่จะลบต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางเนทันยาฮูต้องพยายามทำอะไรที่ขัดแย้งกับทางด้านทรัมป์แต่ทรัมป์บอกว่าคุณขัดแย้งยังไงคุณจะต้องทำตามผมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาตอนหลังเล่นงานหนักจนทำให้ทางด้านเนทันยาฮูต้องหยุดเรื่องของไอ้ตัวเลบานอนแต่อย่าไปแปลกใจเลยถ้าสักวันหนึ่งจะมีการเรียกว่าอ้างเหตุผลอะไรกับเห็นไหมเนสโบเล็กมันโจมตีกันมาอีกอันนี้อาจจะเป็นตัวที่จะเกิดแต่อย่าไปแปลกใจเกิดยังไงไอ้ตัวที่เป็นเทรนด์ที่สำคัญก็คือหาทางลงทั้งคู่ยังคงอยู่ครับ
1: แต่ทีนี้ถ้าเรามามองที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่กันในทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเนี่ยฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดความบั่นทอนสัมพันธ์ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับในทันยาฮูไหมคร
0: ับไม่ครับบางทีบางครั้งนะครับอาจจะพูดง่ายเขาเรียกว่าอะไรครับเรื่องละครด้วยกันทั้งคู่เรื่องละครหลายผมยกอย่างง่ายๆตอนที่นะที่ทรัมป์ออกมาด่าโอ้ยดูไอ้นี่อย่าลืมนะฮะทางด้านอเมริกาเองบางทีติดตาตอนหลังสนุนการสร้างไงบุกไปบุกไปบุกไปที่ตอนหลังผมสังเกตดูในทำยาฮูก่อนหน้านี้ที่เจรจานะฮะทำบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยู่ในข้อตกลงกับทางด้านอิหร่านอิหร่านเราอยู่ในข้อตกลงแล้วยังไงครับในทำยาฮูก็บุกไปถึงอะไรครับแม่น้ำลิทานีตอนนั้น10กิโลตอนหลังไปยึดไอตัวอะไรครับไอปราสาทอะนะคุณจำได้ไหมอันนี้ทำแกล้งเป็นดาแต่สัตว์เสือดาแล้วไงปล่อยให้เขาไปเรื่อยเพราะฉันพูดง่ายเขาก็ดูแต่พอตอนนี้ปล่อยไม่ได้เพราะถ้าปล่อยไปเนี่ยอิหร่านไม่ยอมเจรจาที่จะมีการเจรจาเขาเลยต้องบอกทั้งบ้านนี่นะให้เองหยุดด้วยนะครับแล้วก็ที่เขาบอกให้เขาไม่ได้งานผมโทรไม่ได้งานนิดเดียวเพราะฉะนั้นบางครั้งมันก็เป็นการเล่นละครอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันครับ
1: โอ้ปรับมาฉันเชื่อว่าความสำคัญหรือว่าจุดยืนของสหรัฐอเมริกาในภูมิภาคตะวันออกกลางกับอิสราเอลเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในระยะยาวใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีปัญหาเลยครับเขาต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคุณจะลืมเรื่องของทางด้านของอิสราเอลเนี่ยเป็นนโยบายต่างประเทศของอเมริกาตั้งแต่แรกเลยเพราะต้องการที่จะมีการตัวถ่วงดุลและหนึ่งในการถ่วงดุลในตะวันออกกลางนะก็คืออิสราเอลกับก่อนหน้านี้ก็คือใช้ตัวถ่วงดุลอิรักถ่วงดุลกับอิหร่านแล้วก็พอต่อหลังอิรักมีปัญหานะครับหมดอำนาจไปพยายามจะมีการถ่วงดุลทางด้านซาอุดิอาระเบียแต่ก็ไปไม่ได้ไกลเพราะอิสราเอลพัฒนาความสามารถสูงมากเพราะฉะนั้นตัวที่มีการถ่วงดุลก็คืออิสราเอลแต่ถ่วงดุลยังไม่พออเมริกาต้องมาช่วยถ่วงด้วยเพราะสายยานุภาพของอิสราเอลของอิหร่านเนี่ยพัฒนาไปได้ไกลได้เร็วกว่าที่คาดเอาไว้แต่ยังไงก็ตามนโยบายต่างประเทศของอเมริกาในส่วนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับต้องมีประเทศนะครับที่มีการถ่วงดุลและหนึ่งในประเทศนั้นก็คืออิสราเอลซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่สุดแต่อิสราเอลตัวเขาเองก็ต้องป้องกันตัวเขามองว่าอิหร่านนั้นนะครับไม่ยอมรับอิสราเอลเพราะมองว่าอิสราเอลตั้งมาในลักษณะที่ผิดกฎหมายประเด็น948ทางด้านของผู้นำของอิหร่านประเด็น979บอกเลยอิสราเอลนะฮะไม่มีตัวตนเพราะว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นไม่เรียกอิสราเอลว่าอิสราเอลเรียกว่าเกียวนิส เซียนิสก็คือพวกที่ยิวที่ลี้ภัยกำลังหาดินแดนอันนี้คือสิ่งที่ทำให้อิสราเอลมีความรู้สึกภัยคุกคามที่รุนแรงที่สุดจะมาจากอิหร่านและยิ่งอิหร่านในระยะสิบกว่าปีสั่งลดกำลังอำนาจแล้วก็มีความสามารถตอนนี้จึงมีความรู้สึกเฮ้ยเป็นเรื่องของ existential threat อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิสราเอลถึงมีความรู้สึกต้องพยายามเล่นงานดังนั้นอิหร่านก็มองว่าทางจำเป็นต้องสร้างแสนยานุภาพไม่ฉะนั้นความเป็นเขาเรียกเป็นเทวะปกครองแบบเทวะเนี่ยมันถูกกระทบเพราะถูกเล่นงานจากด้านตะวันตกท่านก็จำเป็นต้องสร้างแสนยานุภาพเพื่อถ่วงดุลกับทางตะวันตกและถ่วงดุลในภูมิภาคอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยพูดง่ายหาทางชนกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: มันก็ชัดเจนทั้งสี่นี่ที่เราพยายามคุยให้เห็นแต่ละมุมแต่ละจุดกันเนี่ยนะฮะและแน่นอนครับว่าไอ้60วันเนี่ยเอาละมันเป็นการเจรจากันระหว่างอิหร่านก็ดีแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็ดีนี่นะครับแต่ว่าความสำเร็จที่ออกมาเป็นการประกาศหยุดยิง60วันเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากนายกปากีสถานกับชาติอาหรับทั้งหมดรวมๆประมาณ10กว่าประเทศทีเนี้ยไอ้ช่วงที่ลบกันมาตลอดเนี่ยนะฮะชาติอาหรับที่อยู่เนี่ยก็เสียหายกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอาจารย์มองว่าไอ้ตรงเนี้ยความสัมพันธ์ความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยระหว่างอิหร่านกับชาติพันธมิตรไม่รู้จะเรียกพันธมิตรดีไม่ดีครับเพราะไปโจมตีเขาเยอะเหมือนกันเนี่ยมันจะรื้อฟื้นกันยังไงหรือว่าอันนี้จะเป็นโจทย์ต่อไปครับ
0: ยังไงก็ตามไม่มีความไว้วางใจทางด้านอิหร่านแน่นอนเพียงแต่ประเทศเหล่านี้มีความรู้สึกว่านะครับจะแค่อย่าไปทำให้อิหร่านเนี่ยนะถูกกระทบนะครับอาเลนเดก็คือทำให้เกิดอาการความแปลกแยกเพราะฉะนั้นไม่พอใจแค่ไหนก็พยายามที่จะดำเนินมาตรการในสถานที่เรียกว่าอะไรครับเอ็นเกจอยู่ในระดับหนึ่งสังเกตดูอิหร่านโจมตีแต่ทางด้านของเกาไม่กล้าโต้ตอบเท่าไหร่นะครับไม่อยากสถานการณ์ให้พูดง่ายสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือครั้งดำเนินนโยบายเหมือนเดิมคือด้านหนึ่งไม่ไว้ใจจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการอะไรครับการถ่วงดุลจากอเมริกาและเดี๋ยวนี้อิสราเอลก็มีส่วนในถ่วงดุลคุณไม่เห็นอิสราเอลช่วยเหลือทางด้านอยู่ในเส้นอาหรับเอมิเรตส่งไอ้กองไอ้ตัวเขาเรียกว่าไอเอ็นโดมช่วยเหลืออะไรต่างเหล่านี้ทั้งแนวนโยบายต่างๆเหล่านี้ยังคงเหมือนเดิมก็คืออย่างน้อยที่สุดไม่กล้าที่จะเล่นงานหรือว่าทำจีหลานเพราะรู้ว่านี่ฉะนั้นตัวเองจะถูกกระทบแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ไว้ใจหลานแน่นอนครับท่านต้องดำเนินมาตรการที่เขาเรียกว่าไม่รุนแรงเอ็นคอนโทรไม้ในระดับหนึ่งแล้วก็ไม่กล้าที่จะรุนแรงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นส่วนอเมริกานั้นสิ่งที่พยายามจะทำก็คือพยายามที่จะดึงให้อิสราเอลเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะขยายข้อตกลงข้ออับราฮัมข้อตกลงอับราฮัมที่ทำขึ้นเนี่ยนะครับทำให้ทางด้านของอิสราเอลมีความสัมพันธ์กับกลุ่มยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะครับกับทางบาเลนโมร็อกโกซูดานและพยายามจะทำกับซาอุดิอาระเบียอะไรซาอุดิอาระเบียก็ยินดีแต่ซาอุดิอาระเบียมีข้องานหนึ่งผมจะทำคุณก็ต่อเมื่อคุณยอมรับสองรัฐซึ่งรัฐบาลของอิสราเอลนะครับชุดนี้ไม่มีทางยอมรับขึ้นมาได้แถมยังขยายเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนำเรื่องของทำให้เกิดความสัมพันธ์ในด้านการทูตระหว่างซาอุดิอาระเบียกับทางด้านของอะไรครับอิสราเอลนะครับค่อนข้างจะมีข้อจำกัดครับอันนี้คือนโยบายของทรัมป์ที่อยากจะให้อิสราเอลเนี่ยนะครับมีการชดเชยด้วยการมีความสัมพันธ์การทูตกับกลุ่มประเทศเก้าเพิ่มขึ้นมาจาก2ประเทศที่ได้พูดถึงครับ
1: ครับแต่ว่าชาติอาหรับที่นอกเหนือจากอิหร่านเนี่ยนะครับในการทำสงครามกันรอบนี้เนี่ยถ้าระหว่างเอาละก็ไม่อยากจะมีปัญหากับอิหร่านเยอะแต่ก็ไม่ไว้ใจเลยในขณะเดียวกันกับผลงานของสหรัฐอเมริกาที่เปิดปฏิบัติการสงครามในครั้งเนี้ยถ้าอ่านใจของชาติพันธมิตรเนี่ยเขามองสหรัฐอเมริกาไงนะ
0: ในกรณีที่ทางด้านอเมริกาเขาตอนแรกเนี่ยนึกว่าใช่เลยนะตอนแรกทำเองก็นึกว่าใช่แล้วสามารถที่จะทำได้ตอนแรกดีใจนะครับสนับสนุนแต่พอจริงๆมาถึงจุดหนึ่งทำอะไรไม่ได้พอทำไม่ได้เปลี่ยนจากดีใจกลายมาเป็นชักตกใจแล้วพอตกใจปั๊บปรากฏว่าโดนเล่นงานทั้งน้ำมันโดนเล่นงานทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นต่อเพราะฉะนั้นพวกนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าสถานการณ์ตอนนี้จะต้องพยายามแล้วขอร้องให้อเมริกานะครับเข้ามาขาหาทางเจรจาพยายามที่จะช่วยไม่กระทั่งกาตาร์ก็ถูกเล่นงานไอ้ตัวแก๊สเนี่ยคุณเห็นกาตาร์ได้โดนดักเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็ยังมาเป็นอะไรคู่เจรจาในแรกแล้วกาตาร์จริงๆดำเนินนโยบายค่อนข้างจะเป็นกลางสังเกตดูเอาเทสีร่าอะไรพวกนี้ก็อยู่ดีแต่พออิหร่านก็เล่นงานกาตาร์เหมือนกันนะครับเพราะงั้นกาตาร์ไม่พอใจขนาดไหนก็พยายามที่จะคอมโพมายแอคโคมเดตทางอิหร่านก็ทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งที่มาขอร่วมแจมในการที่จะช่วยในการเจรจาด้วยครับทั้งนโยบายด้านนี้ก็คงจะเหมือนเดิมคือดำเนินมาตรการต่างๆไม่กล้าที่จะเรียกว่าลักษณะที่เป็นศัตรูหรือก่อให้มันดินชัดพยายามเรียกแอคโคมเดตเท่าที่จะทำได้แต่ความไม่ไว้วางใจอยู่ตลอดการจะต้องมีส่วนหนึ่งในการถ่วงดุลเพื่อป้องกันภัยคุกคามในส่วนนี้ด้วยครับ
1: ครับ นั้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นพวกยุทธศาสตร์ทางด้านปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ในช่วง60วันที่จะเกิดขึ้นนี่นะฮะแต่อาจารย์ครับฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ทันทีเลยนะฮะออกแถลงการร่วมนำโดยสหราชอาณาจักรนะครับว่าจุดยืนสำคัญคือต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านเรื่องนี้ฮะมองเป็นยังไงฮะ
0: คืออย่างนี้อังกฤษนะ

0: ับทางด้านของสหภาพยุโรปที่อยู่ในนาโต้แต่ไม่ได้ทุกประเทศมองเลยครับว่าการที่อเมริกาเล่นงานอิหร่านเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ยอมรับเรื่องนี้เพราะอังกฤษก็ไม่ยอมรับไม่ให้ความช่วยเหลือไม่กระทั่งใช้ฐานทัพสเปนก็ยิ่งเห็นได้ชัดใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี้ไม่ใช่หน้าที่ของนาโต้นาโต้ป้องกันภัยคุกคามที่มาจากอะไรครับภายนอกอิหร่านไม่ใช่ภัยคุกคามแต่มีบางประเทศในกลุ่มที่เป็นนาโต้นะครับอยู่ในสหภาพยุโรปกับที่อังกฤษไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปมีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสเป็นตัวหลักก็มีการจัดตั้งเขาเรียกว่า coalition of the willing ก็คือหมายความว่าจะเข้ามาช่วยเหลือนะครับว่าคำด่าเขาพวกเนี้ยคุณเป็นนาโต้พอผมต้องการไม่ช่วยพวกนี้ก็จะช่วยแต่จะช่วยไม่ได้ช่วยลบเพราะสิ่งที่คุณทำผิดกฎหมายท่านจะช่วยเมื่อมีการทำข้อตกลงและตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการช่วยด้วยการที่จะมาช่วยอะไรครับช่วยในเรื่องของการขุดไอตัวไมนิ่งไอตัวอะไรครับท่อระเบิดคุณอย่าลืมนะท่อระเบิดต้องค่อยๆขุดตอนนี้นะครับบทบาทของประเทศมีอังกฤษมีฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้กำลังจะขอเข้ามาช่วยเมื่อมีการตกลงตามที่ตกลงเพราะอาจจะเข้ามาช่วยเรื่องของตะวันออกกลางในลักษณะของการช่วยเอาทุ่นระเบิดนะครับที่ทุบวางไว้ให้มันเร็วขึ้นอันนี้คือบทบาทของประเทศนะครับบางประเทศของสหภาพยุโรปกับอังกฤษครับ
1: โอ้แต่ว่าอย่างว่านะเขาก็คงมองว่าการที่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเพราะว่าที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าไอตัวอิหร่านเนี่ยนะครับตั้งแต่แรกเลยนะเขาก็บอกว่าผมอยู่ในเรื่องของนอนนิวเคลียร์โปรลิเฟเรชันเข้าตกลงแต่ว่าส่วนตกลงเกาหลีเหนือก็เคยทำข้อตกลงอยู่ในนั้นแต่ก็มีการบิ้วกันการเป็นอำนาจเพราะการนี้ก็เป็นสิ่งที่อิหร่านอ้างและพูดทางด้านอเมริกาไม่เชื่อสิ่งหนึ่งก็ชี้ไปได้คุณทำไมเอ็นดิถึง60วันเนี่ยนะครับเพราะ60เนี่ยมันใกล้80 90อีกนิดเดียวเท่านั้นเองถึงต้องการอยากจะทำลายครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณเกรงกันมากว่าถ้ามันมีอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านก็มีความรู้สึกว่าการปกป้องนโยบายของเขาเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยกำลังเผชิญภัยคุกคามเกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรครับการกับลักษณะของความเป็นอะไรครับความเป็นรัฐบาลในลักษณะเคว่าเป็นการปกครองในลักษณะที่นะฝ่ายบริหารเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งพระและเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งข่าวว่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าถูกทั้งล้มตกนะครับเล่นงานเพราะมีการแซงชั่นตั้งแต่แรกท่านก็เคยพยายามสร้างแสนยานุภาพพอมีการเล่นงานเจ้าท่านในที่สุดอิรักทำอะไรไม่ได้อันนั้นนะครับพออิรักล้มลงเท่านั้นเองอิหร่านก็พังงาขึ้นมาเลยและสิ่งที่ทำให้เขาพังงาขึ้นมาสร้างแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรเรื่องของอาวุธต่างๆแล้วก็แสนยานุภาพแต่ไปเจอปัญหาเจอต่อถูกแซงชั่นทางเศรษฐกิจติดต่อมานานตลอดทำให้ระบบเศรษฐกิจมีปัญหานะครับแล้วก็สังคมประชาชนส่วนหนึ่งก็มีการอะไรครับไม่พอใจต่อเรื่องอะไรต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในลักษณะที่ทางอิหร่านพัฒนาแสนยานุภาพแต่ลักษณะก็ต้องมีปัญหาลุ่มดอนดองส่วนหนึ่งเป็นปัญหาภายในอีกส่วนหนึ่งก็เป็นปัญหาทางด้านที่เกี่ยวข้องกับภายนอกแต่ไอ้กองกำลังคือตัวอะไรครับไอ้ตัวลีโอชูริกาเนี่ยก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งนะฮะเป็นมีแสนแปดหมื่นกว่าคนแต่ว่าสองแปดหมื่นคนทำหน้าที่สองอย่างส่วนหนึ่งเป็นภายนอกป้องกันกันอีกส่วนหนึ่งภายในไม่ให้เกิดการอะไรครับเกิดมีกลุ่มที่ต่อต้านต่างๆซึ่งก็ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นความผิดพลาดที่มีการคุยกันในตอนแรกทำได้ว่าถ้ามีการเล่นงานปั๊บเนี่ยเล่นงานใหญ่พวกผู้กองกำลังรับรองประชาชนไม่พอใจจะลุกขึ้นมาแต่ทางด้านของผู้นำก็เก่งสามารถควบคุมอะไรครับภายในได้ในลักษณะที่ไม่มีประท้วงอะไรออกมาข้างล่างที่เศรษฐกิจก็ย่ำแย่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสามารถรักษานะครับเป็นกลไกที่ทางด้านฝนตกนะครับคาดไม่ถึงว่าเพราะถ้าเป็นประเทศอื่นนะดูอย่างเวเนซุเอลาปั๊บเดียวก็ไปแล้วแต่ทางด้านอิหร่านมันเป็นระบบการปกครองที่มันมีจิตวิญญาณซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาคาดไม่ถึงว่าจิตวิญญาณนี้จะทำให้สามารถที่จะสู้นะครับในลักษณะที่ผู้นำต่างๆถูกเล่นงานอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งการประเมินผิดเพราะว่าวิเคราะห์ทางด้านของอะไรครับลักษณะของการปกครองนะครับไม่ได้เป็นไปตามที่กฎกายตัวนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิหร่านเนี่ยสามารถสร้างแสนยานุภาพบนพื้นฐานไม่ใช่กองกำลังทางคารวาสอย่างเดียวแต่เป็นกองกำลังนั่นแหละเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณอยู่ตรงนั้นซึ่งทำให้เกิดมีความใจสู้ขึ้นมาในท่ามกลางโอ้โหตัวผู้กลางอย่างมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทางด้านของก้าวโคเวชั่นหรือทางด้านของอะไรครับอิสราเอลมีความรู้สึกเรียกว่ามองว่าเป็นภัยอันตรายเพราะว่าเป็นแสนยานุภาพที่นะครับที่มีลักษณะที่ค่อนข้างจะเรามีลักษณะเป็นพิเศษโด

0: เด่นกว่าที่ปรากฏออกมาแม้ว่าตอนนี้จะถูกเล่นงานในทางกายภาพอยู่หลายเยอะแต่จิตวิญญาณยังอยู่และองค์ประกอบที่จะสร้างจิตวิญญาณให้มีกายภาพที่จะมีสัญญาณรูปภาพในอนาคตยังอยู่อันนี้คือสิ่งที่หลายประเทศไม่ใช่ที่อิสราเอลมีความกลัวไอ้ข้อตกลงที่กำลังทำอยู่นี่แหละครับ
1: ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเลยคือมันลงคือราคาน้ำมันแม้แต่ตอนนี้อย่างเช่นในเมกตอนนี้ก็80เหรียญจะหลุด80ละเบรนท์เข้ามา83ไอตอนที่สู้กันดูมันเนี่ย119ดอลลาร์อาจารย์คาดการณ์ไหมครับว่าใน60วันตรงนี้อย่างน้อยเราจะได้ใช้ราคาน้ำมันถูกแน่
0: ๆผมคิดว่าถ้าดูจากสถานการณ์แม้ว่าจะไม่เสถียรนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นไปตามเขาเรียกว่าซีนาริโอคือฉากทัพที่หนึ่งของอะไรครับก็คือมองว่าราคาน้ำมันโดยเฉลี่ยหลังจากเลิกแล้วเนี่ยจะขึ้นมาประมาณสัก80เหรียญถึง90เหรียญหรือถ้าดีต่อจะ70กว่าเหรียญทางน้องนี้ถ้าผมเชื่อที่เราเห็นเด่นขนาดนี้80นั่นก็คือหมายถึงว่าการลบจบนะครับเรื่องของอะไรแน่นอนอาจจะมาเฉลี่ยดู70 80กว่าเหรียญครับผมคิดว่าแนวนโยบาย70 80เหรียญนี่ลงมาเยอะแต่ถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาถึง 30 กว่า 40% เลยนะครับ
1: อืมใช่ครับเพราะว่าถ้าเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยก็ยังถือว่าราคาแพงอยู่ใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับถ้าไม่กดถึงก็บอกว่าเฮ้ยเกมนี้จบยังไงก็ตามเรื่องของอะไรครับปัญหาน้ำมันเนี่ยยังอยู่กับเราติดต่อกันไม่ใช่ปีเดียวปีหน้าก็ยังอยู่กับเราครับก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เกิดจากเรื่องนี้เพราะว่าพอหลังจากจบกว่าที่จะน้ำมันนี่หายไป10กว่าล้านบาร์เรลในฮอร์มุดมัน20ล้านอีก10กว่าล้านยังอยู่เพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียนะครับกับทางด้านของอะไรยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะก็ส่งผ่านทางทอดอีสเวสที่อยู่ทางด้านทะเลแดงนะครับนะฮะทะเลแดงนะครับที่มาถูกทำลายตัวที่ถูกทำลายจะเป็นของบาเลนเป็นของคาตานะครับสิบล้านกว่าบาเรลทีนี้ตัวที่ถูกทำลายมันมีสองแบบแบบหนึ่งไม่ได้ถูกทำลายไอ้ตัวถูกทำลายเนี่ยบางทีเป็นปีถ้าแก๊สเนี่ยเป็นปีแต่บางตัวเนี่ยมันต้องอะไรครับมันเก็บน้ำมันเพราะว่าส่งของไม่ได้เต็มถังเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันโอ้พอเป็นถังปั๊บเนี่ยเวลาที่จะมันใช้เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวอันนี้จะทำให้แม้ว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายลงแต่กว่าจะฟื้นตัวซัพพลายต่างเหล่านี้มาต้องใช้เวลาครับ
1: ครับอาจารย์สมชายประเมินไหมครับว่า60วันนี้วันนี้เราเองก็คุยประเมินกันจนถึงหลายมุมกันแล้วมันยังจะต่อหลังจาก60วันตรงนั้นมีใครมองออกไหมครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อครับ
0: ไม่ต้องกลัวครับสถานการณ์ยังไงนะคุณสังเกตดูไม่ต่อเป็นทางการก็ต่ออย่างไม่เป็นทางการคุณลองสังเกตดูสิตั้งแต่วันที่8เมษายนรวมกัน2อาทิตย์หลังจากนั้นนะไม่ได้ตกลงกันเป็นทางการแต่บางคนก็ต่อเป็นทางการแม้ว่ายังไม่นะมีการยื่นในบางครั้งก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจก็60วันนะไม่ต่อเป็นทางการก็ต่ออย่างไม่เป็นทางการครับแต่ก็จะมีการยื่นบ้างอย่าแปลกใจครับ
1: โอ้ฮะเพราะว่าถ้าไปถามในแง่นักลงทุนนะอาจารย์แล้วก็คนที่อยู่ในวงการตลาดทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะอันนี้มันดีแหละอย่างน้อยมันในแง่จิตวิทยาแต่ไอ้ความที่ว่ามันไม่จบไม่ขาดไม่ขาวไม่ดำอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเรื่องของตลาดทุนเรื่องของอะไรด้วยนะครับ
0: ไม่มีขาวกับดำครับเพราะว่าถ้าคุณดูเกมนี้อย่าลืมนะเกมนี้มันพัฒนามาหลายสิบปีนะครับคุณลองดูสถานการณ์นะครับกีฬาเนี่ยพัฒนาตั้งแต่1979ที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีปัญหาตอนแรกกับทางด้านอิรักตอนหลังก็มาสร้างสารยุทธภาพและคุณดูข้อตกลง6ฝ่ายที่6ฝ่ายที่2015เนี่ยตกลงกันทั้งหมดใช้เวลา2ปีอ่ะ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจเลยมันจะไม่ขาวกับดำแน่นอนครับขนาด2ปีนะทำถอนตัวออกอ่ะเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแปลกใจถ้าใครคิดขาวกับดำนะรับรองเราจะไม่เจอตรงนั้นแน่นอนมันจะเป็นสีเทาครับนะครับขาวๆดำๆขาวๆดำๆตลอดไปครับ
1: โอ้ครับโอ้ย
0: ปัญหาตะวันออกกลางยังไม่ได้จบแค่นี้ปัญหาเรื่องอะไรครับทางด้านของทางด้านของอะไรครับสองรัฐนะครับทางด้านอะไรครับต่างๆเพราะว่าทางด้านรัฐบาลของอิสราเอลต้องการที่อะไรครับมีรัฐเดียวและขยายดินแดนไปสู่สมุนกาซาอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายประเทศอย่างเช่นกลุ่มก้าวก็ไม่พอใจอยากจะมีสองรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็เป็นส่วนหนึ่งว่านะครับว่ายังเป็นปัญหานอกจากเรื่องอิหร่านปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของรัฐสองรัฐอันนี้เช่นยังเป็นปัญหาซึ่งติดต่อมาตั้ง1948นะครับ
1: ครับอาจารย์มองว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะสำหรับประเทศไทยเราในช่วงเวลาที่เป็นเวลาทองสงบได้60วันเนี่ยนะฮะเรายังคงจะต้องตามสถานการณ์ยังไงนโยบายทางเศรษฐกิจยังจะต้องเป็นยังไงกันต่อครับ
0: ก็พูดงานอย่างน้อยก็คือรู้สึกดีใจขึ้นมาบ้างแต่อย่าเพิ่งไปมองโลกในแง่ดีจนเกินไปเพราะความไม่แน่นอนที่จะมีเบี้ยวแม่อาจารย์จะบอกว่า ทรนด์โดยทั่วไปเนี่ยมันไปสู่หาทางลงแต่ถ้าจะมีการเลี้ยวก็อย่าไปแปลกใจเพราะฉะนั้นพูดง่ายก็มีการเตรียมการป้องกันในกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามนั้นแม้ว่าจะมีความดีใจอยู่บ้างว่าสถานการณ์ไม่เลวร้ายจนเกินไปนะอย่างน้อยที่สุดก็คือมีการเตรียมมาตรการรองรับในกรณีที่มันเกิดไม่เป็นไปตามนั้นอันนี้ผมว่าสิ่งที่รัฐบาลควรจะทำครับอย่างที่มีการวางเตรียมไว้200,000 ล้านในน้อยถ้าเกิดมันไม่เป็นตามนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องต้องมีการเตรียมการแม้ว่าจะดูสถานการณ์จะดีขึ้นแต่โลกในวันนี้ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนในปัจจุบันครับ
1: เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยก็ยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัย external factor อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับเหมือนเดิมแต่ว่าความรุนแรงที่อาจจะวิเคราะห์อาจจะน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแค่นี้เองถ้าอยู่บายทรัมป์ไม่ใช่แค่ตัวนอกกลางนโยบายทรัมป์ที่มีการเล่นงานมันเปลี่ยนโลกไปทั้งระบบเลยคุณจะเห็นว่ามาร์คคาร์นีย์นะที่พูดที่ทาวด์บอกชัดเลยโลกวันนี้เปลี่ยนอย่างขาวรแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกประเทศจะต้องมีการดำเนินการมองตัวนอกกลางเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบของการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างนะครับเพราะฉะนั้นการโครงสร้างเปลี่ยนหรอเนี่ยทุกอย่างกำลังเข้าสู่ยุคไม่มีกฎเกณฑ์เขาเรียกว่าเป็นจังเกิลทางด้านสีจิ้งผิงก็พูดเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำยังไงครับในโลกของเราจังเกิลอย่างประเทศเล็กๆอย่างเราเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะต้องมีการดำเนินการและเตรียมการเพื่อรองรับกับโลกในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากครับ
1: ครับโอ้วันนี้ชัดเจนครับเราได้คุยกันฮะเพื่อที่จะเห็นว่า60วันจากนี้ไปจะเกิดอะไรและก็หลัง60วันนั้นจะมีอะไรกันเกิดขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สมชายประกอบภาสวิวัฒน์ครับนักวิชาการอิสระเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองต่างประเทศครับขอบคุณครับอาจารย์สมชายครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับคุณบัญชาครับ
1: ครับสวัสดีครับนะโอ้โหนะจริงๆว่าโลกเรานั้นทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนกันแบบชนิดที่ชั่วข้ามคืนกันจริงๆนะครับแต่สไตล์นะฮะในเรื่องของการเจรจาการตอบโต้กลับหรือกลยุทธ์ในครั้งนี้นะฮะเชื่อมกับสงครามที่เดินทางมาถึง107วันนะครับ107วันเต็มๆตั้งแต่28กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้แล้วเราก็ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศต่ออายุหยุดจริง60วันนะครับเพื่อการเจรจาในวันที่107ของสงครามอิหร่านหรือเป็นการเข้าสู่เดือนที่4กันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Econ Beats กันต่อครับ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับ Econbiz พบกับผมบัญชาชุมชัยเวชสัญญาณบวกมากๆเลยนะฮะสำหรับทางฝั่งตะวันตกที่รับกับเรื่องของกรณีที่อิหร่านแล้วก็ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสามารถที่จะตกลงกันได้ส่วนจะมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ก็ต้องรอกันต่อไปแต่สัญญาณนี้บวกจริงๆเลยนะครับสำหรับทางด้านของตลาดหุ้นทางอเมริกานะครับถ้าเปิดทำการซื้อขายณทันทีตอนนี้เนี่ยนะฮะหุ้นดาวโจนส์จะบวกตั้ง490จุดครับประมาณเกือบ 1% และจะวิ่งไปถึง 51,717 จุดเลยนะฮะส่วนทางด้าน S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกดุดันเหมือนกัน92จุดครับประมาณ 1.25% ดัชนีจะวิ่งเคาะ 7,527 จุดเลยนะฮะส่วนทางด้านของ Nasdaq Future โอ้โหเหนือ 30,000 เลยครับหุ้นถ้าเปิดตอนนี้ฟิวเจอร์ของ Nasdaq จะบวก605จุดหรือบวก 2.04% ขึ้นสร้างสถิติใหม่ที่ 3,256 จุดเห็นไหมบอกแล้วมีแต่หุ้นไทยเป๋สวนตลาดกันนี่นะครับหุ้นชาวบ้านชาวช่องเขาเขียวดูดันกันทั้งนั้นในขณะที่ราคาน้ำมันนะครับลงได้ใจนะฮะตอนนี้การซื้อขายราคาน้ำมันดิบ Brent ติดทะเลเหนือที่ตลาดของกรุงลอนดอนนะฮะอังกฤษเนี่ยนะครับ83.9 เซนต์หล่นมา4.24 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับหรือหายไป 4.86% ส่วนถ้าได้ราคาน้ำมันดิบในเมกนิวยอร์กสหรัฐอีก45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ลงมาถึง4.69 เซนต์นะฮะหรือหายไปถึง 5.53% โอ้หายเยอะและราคาตอนนี้เฉลี่ยจะหลุด80ครับอยู่ที่80.22 เซนต์ต่อบาร์เรลแล้วน้ำมันไทยจะลงกี่โมงครับเนี่ยอันนี้ลงมาเยอะขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจับตาดูนะฮะจบรายการไม่รู้จะประกาศกันหรือเปล่าหรือว่า4ทุ่มจะประกาศแต่ไม่เป็นไรนะขาลงมาเติมพรุ่งนี้ก็ได้นะครับต่อมานะฮะราคาทองคำดีได้ใจนะฮะจนถึงขนาดนี้ครับราคาทองคำสัญญาล่วงหน้าที่เรียกว่าฟิวเจอร์นี่นะครับบวก125 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 3% แปลกๆเลยนะฮะขึ้นมาอยู่ที่ 4,365.10 เซนต์ต่อออนซ์ครับแหมถ้าเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกไปครับว่าในสัปดาห์นี้นี่แหละครับเชื่อว่าทองก็น่าจะไปต่อขึ้นแน่หุ้นก็น่าจะคึกคักต่อขึ้นแน่ราคาน้ำมันดิบก็จะลงต่อแน่แน่ดอลลาร์สหรัฐก็จะร่วมลงต่อแน่แน่นี่นะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสัญญาณที่ว่า ถ้าต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าสามารถจะคุยกันได้เนี่ยนะครับสัญญาณแบบนี้หายากมากเพราะว่ารอมาตั้ง107วันของสงครามอิหร่านกันนะครับทีนี้กลับมาดูประเด็นวันนี้ที่เลือกมาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับประเภทซื้อหมูยอลูกชิ้นจากแบรนด์ต่อไปนี้20ยี่ห้อนี่นะฮะเขาเข้าขายว่าเป็นโรงงานเถื่อนนะครับถึงขั้นแบบว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่อย.บอกเลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตอนนี้ถึงบ้านแล้วหรือยังไม่ถึงเนี่ยเปิดตู้เย็นถ้ามีหนึ่งใน20ยี่ห้อนี่นะฮะเอาไปทิ้งทันทีเลยนี่นะครับคือเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะว่ามันกระทบเกี่ยวกับเรื่องของภาพลักษณ์และความรู้สึกต่อวงการธุรกิจในการผลิตสินค้าประเภทอาหารในไทยและคิดดูสิครับว่าทุกวันนี้โลกใบนี้มันเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียไปแล้วนะฮะใครจะไปรู้ครับท่านผู้ชมกินลูกชิ้นข้างทางหรือว่าเป็นฟู้ดสตรีทอะไรก็แล้วแต่จะมาจาก1ใน20ยี่ห้อนี้ไหมอันตรายมากๆเลยนะครับวันนี้ทางอย.เนี่ยเขาประกาศออกมานะครับโดยเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเนี่ยนะครับเขาพูดถึงความคืบหน้าที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจค้นและประทายโรงงานที่ไปลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในเบอร์ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีแล้วก็อายัดของผลิตภัณฑ์โรงงานเครื่องจักรทั้งหมดกว่า20ยี่ห้อนะครับพอเปิดรายชื่อกันออกมาหมดเนี่ยเลขาธิการอย.บอกเลยครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นหมูยอจาก20แบรนด์เนี่ยเสี่ยงต่อสุขภาพอย่างมากๆนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มออกมาเนื่องจากว่าทำผิดกฎหมายเข้าขายโรงงานเถื่อนเลยแหละนะครับออกเป็น2กลุ่มหลักเพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบและเลี่ยงการบริโภคเนี่ยนะครับ2กลุ่มใช่มั้ยกลุ่มแรกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหารพูดง่ายๆไม่มีเลขอย.นะครับมี6ยี่ห้อนะฮะได้แก่1ลูกชิ้นปลาหมึกตา CFP นะครับ2ลูกชิ้นเอ็นไก่อันนี้ไม่มียี่ห้อเลยนะฮะ3ลูกชิ้นเนื้อเอ็นเนื้อนะฮะตรานายแชล่มนะฮะต่อมา4ครับลูกชิ้นไก่เอ็นไก่ตรานายแชล่มนะฮะต่อมา5ฮะลูกชิ้นหมูตรารสเลิศนะครับแล้วก็6ไก่ยอตา K&P อันนี้อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขอย.นะครับต่อมากลุ่มที่2เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบนะฮะมีอย.นะแต่ปรากฏว่าเป็นอย.ปลอมจัดเป็นอาหารปลอมโอ้โหนี่14ยี่ห้อเลยนะครับเริ่มจาก1ยี่ห้อหมูยอมินินะฮะ2หมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% ตาแม่พลอยบุญเสร็จแล้วครับนะ3หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำแท่งอ้วนนะครับตรา PPM เชฟพี่หมูนะฮะต่อมา4ครับหมูยออุบลเกรด A ตรา PPM นะฮะ5หมูโทษนะลูกชิ้นเอ็นหมูตรา RF นะฮะ6หมูยอพริกไทยดำตราสโคราชนะฮะ7ไก่ยอพริกไทยดำตรา K&P นะครับ8ลูกชิ้นปลาหมึกตรา PPM 9ลูกชิ้นปลาหมึกตรากัปตัน S นะ10ลูกชิ้นปูอัตรากัปตัน S นะฮะ11หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำตรา CFP นะครับ12หมูยออุบลเกรด A ตราแม่พลอยสุกนะครับ13หมูยอมออุบลตรา PPM เชฟพี่หมูนะครับและสุดท้าย14ทอดมันหมูเกรด A ตราซุปเปอร์ท็อกนะครับนี่มันมีชื่ออุบลเยอะมากเลยนะครับงั้นอย.เขาเลยแจ้งเตือนนะครับร้านค้าปลีกร้านอาหารรถพุ่มพวงนี่แหละครับและประชาชนที่ตอนนี้อาจจะมี20ยี่ห้ออยู่ในตู้เย็นก็แล้วแต่เนี่ยกลับไปตรวจสอบเดี๋ยวนี้และไม่ควรรับประทานนะครับถ้าเจอในตู้เย็นเอาไปทิ้งทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้อย.เอาจริงเอาจังนะฮะถึงขั้นประกาศออกมา20ยี่ห้อโอ้เนี่ยนะคือถึงได้บอกเลยครับว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์วงการของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยนะฮะแล้วก็สิ่งตรงนี้มันกลายเป็นต้นทุนทางเศรษฐกิจและความเสียหายที่ปรับไปเองเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้ถือให้เรียกว่าหลากจำนะครับสำหรับบรรดาพวกแบรนด์พวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับต่อมานะฮะเรื่องของการตกงานใครจะไปเชื่อครับเป็นกัปตันนักบินก็ใช่ว่าเงินเดือนสูงสูงนั่นจะอยู่เหินฟ้าหรือได้บินทั่วประเทศกับต่างประเทศตกงานเอาซะดื้อๆนะฮะเนี่ยมีการรายงานว่านักบินตกงานตั้ง 1,700 กว่าคนเนี่ยนะครับคุณพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับและแกก็เป็นประธานประชุมการหารือร่วมกับสมาคมนักบินไทยเรียกว่าไทยป้านี่นะฮะรับฟังสถานการณ์เรื่องการจ้างงานกัปตันนักบินนะฮะแล้วก็มีการจ่ายเงินในลักษณะแบบให้ได้งานบินเรียกว่า pay to fly นี่นะครับโดยมีนายชินวัตรอังคสกุลเกียรตินายกสมาคมนักบินไทยนะครับแล้วก็ประชุมหารือกันว่าปรากฏว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมา6ปีเต็มๆเนี่ยอุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนักนะฮะทำให้มีนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนโอ้ใน6ปีผ่านมานะฮะนักบินไม่มีงานทำไม่มีงานบินเนี่ย 1,736 คนและมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ ระดับตรี CPL นะครับที่รอการจ้างงานอีกตั้ง 1,219 คนโอ้โหตะโคตรนะครับว่างงาน 1,700 รอการจ้างงานอีก 1,200 เข้าไปจริงๆตอนนี้ก็เกือบ 3,000 แล้วนะครับคิดเป็นมูลค่าการลงทุนด้านศึกษาที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์เลยกว่า 4,300 ล้านบาทคือพูดสั้นๆประมาณเสียหายทั้ง 4,300 ล้านบาทนะครับถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเนี่ยเราก็มาดูกันเขาก็บอกว่าไอ้การผลิตนักบินเนี่ยพูดง่ายๆเนี่ยล้นตลาดเฟิร์มนะครับการจ้างนักบินต่างชาติเข้ามาบินในประเทศไทยบางกรณีนี่ก็เป็นปัญหานะครับช่องว่างของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเฉพาะทางอันนี้ก็เปิดช่องทำให้มันกลายเป็นว่านักบินไทยก็ไม่ได้ทำงานนี่แหละครับรวมถึงการเกิดขึ้นของระบบ pay to fly จ่ายเพื่อจะบินนะเป็นรูปแบบการจ้างงานที่ผู้สมัครรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อแลกโอกาสกับการทำการบินนะครับก็ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและโอกาสในการประกอบวิชาชีพนักบินนะฮะโอ้เรื่องใหญ่นะครับทีนี้การประชุมครั้งนี้เนี่ยสมาคมนักบินไทยก็เลยเสนอแนวทางนะในเมื่อโอ้โหมีทั้งไม่ได้งานมีแบบจะจบมาดีๆแล้วยังไม่ได้ขึ้นบินเลยแล้วรอการจบจะขึ้นบินอีกต่างหากเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์การดูแลทั้งระบบยกมาตรฐานการจ้างงานสำหรับนักบินกันด้วยนี่นะครับไม่งั้นแล้วจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะว่าการสะสมของตำแหน่งของการว่างงานในขณะนี้มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวไปแล้วเดี๋ยวจะทำให้เรื่องนี้มีปัญหากับอาชีพต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่นะครับเป็นอาชีพที่ทุกคนก็ใฝ่ฝันนะใช่ไหมฮะว่าถ้าสักครั้งหนึ่งนี่นะครับได้เป็นนักบินแล้วนอกจากจะเท่แล้วเงินเนี่ยมันดูดีด้วยนี่นะฮะก็เราก็ต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปนะครับอ่ะมาดูที่เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของมุมมองของบรรดาผู้สถาบันการเงินเพราะว่าพอมันมาถึงครึ่งปีกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการมองนะครับว่าในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจไทยนี่นะครับหมูหรือจ่าหัวหรือก้อยหรือว่าจะขาวหรือดำเนี่ยนะครับค่ายนี้ครับธนาคารทิสโก้นะฮะหรือว่ากลุ่มของบริษัทการเงินทิสโก้เนี่ยมีการประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลังเนี่ย

0: ดอกเบี้ยก็ตามเดี๋ยวเราจะเห็นชัดว่าตอนนี้ดอกเบี้ยเข้าสู่วงจรขาขึ้นกันแล้วโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นฮะธนาคารกลางยูโรโซน ECB ขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับส่วนประเทศไทยครับคุณไพบูลย์ตรินทรางกูลแกก็บอกว่าโตต่ำศักยภาพนะครับและมีแนวโน้มต่ำ 2% ด้วยนะในปีนี้และปีหน้าด้วยนะฮะโอ้นี่ขายทิสโก้มองอย่างนี้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับปัจจัยบวกมันก็พอมีแหละแต่มันดันไปขึ้นเกิน2นะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทางตรงเอกชนนะครับดูจากทางด้านของตรงนี้เนี่ยหัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ดิสโก้เนี่ยนะครับคุณคมสอนประกอบผลแกก็บอกนะว่าภาพรวมเศรษฐกิจโลกช่วงกลางปี69เนี่ยมันมีแรงเสียดทานปัจจัยลบเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อก็จะแพงนะครับรวมไปถึงราคาพลังงานก็จะทรงตัวสูงนะครับนอกจากนี้ค่าครองชีพเองก็สูงอีกต่างหากนะครับสิ่งที่กังวลตอนนี้ก็คือครึ่งหลังของปีเนี่ยเศรษฐกิจโลกเสี่ยงนะไม่ขยายตัวเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะมีเงินเฟ้อแพงๆเข้ายากมาแพงอันนี้นี่นะครับเรื่องนี้จะไปกระทบกับห่วงโซ่อุปทานของทั่วโลกด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่เขาเตือนนะฮะว่าต้องจับตาดีๆนะฮะคือหนึ่งน้ำมันออยช็อครีเทิร์นคือหลังจากออยช็อคมาแล้วประมาณ2เดือนแรกของสงครามเนี่ยนะครับช่วงครึ่งหลังของปีอาจจะมีปรากฏการณ์ออยช็อคอินรีเทิร์นหรือการกลับมาของภาวะตกอกตกใจราคาน้ำมันนะครับต่อมานี่นะฮะสิ่งที่เขามองต่อไปคือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือเป็นยิวเพรสเชอร์หรือยิวเคิร์ฟนะครับและความเสี่ยงตรงเนี้ยจะทำให้นะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีหน้าแล้วก็ปีนี้ดีไม่ดีต่ำ 2% นะครับเหมือนอย่างที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับธนาคารโลกเปิดมุมมองนะฮะภาวะของเศรษฐกิจทั้งในทั่วโลกและบ้านเราเขาก็หัน GDP บ้านเราลง2ปีติดต่อกันเลยนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้คุยกับทางด้านเรานะฮะ Econ Beat 90.5 MHz ขึ้นความคิดนี่นะครับเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: ผู้ช
13: ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับ

0: ต้อนรับเข้าสู่ Econ Beat กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับต้อนรับทุกท่านก็จะได้เห็นเรื่องของกระแสการติดตามประเด็นที่น่าสนใจของเศรษฐกิจรวมถึงการเก็บตกข่าวสารต่างๆจากทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับเมื่อทักทายกันแล้วก็อย่าลืมกันนะครับไม่ว่าใครที่นั่งฟังตอนนี้ในหน้าปัดวิทยุรถยนต์ฟังที่บ้านก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะฟังในระบบออนไลน์นะครับของ 96.5 Facebook ก็ยินดีเลยครับหรือแม้แต่แอปพลิเคชันของ Mcon เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้นะครับเป็นวันแห่งชาติของคนไทยนะเลขที่ออกก็ออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครถูกใครผิดแล้วก็ไม่ผิดไหมครับว่าซื้อผิดนะครับก็เลยไม่ถูกเนี่ยนะฮะก็ขอแสดงความทั้งดีใจชื่นใจแล้วก็ว่ากันใหม่ในงวดกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะการเคลื่อนไหวต่างๆของภาคตัวเลขเศรษฐกิจตัวชี้วัดต่างๆเนี่ยนะครับต้องยอมรับนะครับว่าบ้านเราเองเนี่ยดูหงอยๆหลายอย่างนะครับยกตัวอย่างนะฮะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับซื้อมาขายไปก็ลบแค่ 3.67 จุดนะฮะแล้วก็ปิดไปที่ 1,580 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 67,000 กว่าล้านถามว่าทำไมผิดแผกจากทางด้านเพื่อนบ้านวันนี้ดัชนีหุ้นนิกเกอิของโตเกียวเนี่ยระหว่างวัน 73 จุดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีตลาดหุ้นโตเกียวในโลกใบนี้ก็ว่าได้นะครับนี่ขนาดวันนี้เนี่ยนะฮะแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยแตะ 1% สูงสุดในรอบ31ปีเหลือเชื่อจริงๆครับถือผลพวงมันมาจากเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะมีการลงนามในสัญญาบันทึกความเข้าใจในการหยุดยิงแล้วก็ว่ากันไปอีก60วันจะเกิดอะไรกันขึ้นมันเป็นปัจจัยบวกกันหมดแต่ว่าไม่ค่อยบวกกับบ้านเราเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันคอทองคำนะครับวันนี้เนี่ยเห็นปรับราคากันเยอะๆอย่างนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสุทธิเนี่ยผิดหวังทำไมต้องผิดหวังล่ะครับเพราะว่าขึ้นแค่50บาทเท่านั้นเองเนี่ยครับท่านผู้ชมครับคิดดูสิครับว่ามีการปรับทั้งหมด27รอบนะฮะทองคำแท่งเนี่ยรับซื้อเนี่ยปิดจบไปที่ 66,700 บาทนะครับส่วนขายออกปิดจบไปที่ 66,900 ลุ้นอีกนิดเดียวนะครับพรุ่งนี้จะได้แตะ 67,000 หรือเปล่าก็ต้องรอดูคืนนี้ส่วนรูปพรรณปิดขายออก 67,700 วันนี้เราได้เห็นนะครับว่าราคาโกลด์สปอททองคำที่สิงคโปร์นี่นะฮะเปิดตลาด 4,312 ดอลลาร์แล้วก็ปิดไปที่ 4,347 ดอลลาร์ก็ถือว่าดีขึ้นดีวันดีคืนนี่นะครับส่วนวันนี้เงินบาทของเราแข็งจริงๆนะฮะเปิดตลาดมา 32.59 จบ 32.52 วันสองวันก่อนยังจะเฉียด33บาทกันอยู่เลยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของวันนี้ความเคลื่อนไหวก็ทุกอย่างประเด็นไปอยู่ที่เรื่องของนักซีกโลกกันตรงนั้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้นี่นะครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านก็ได้ติดตามเกี่ยวกับกรณีของยานยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นเวลานานนะครับจะพูดไปรถ EV ประเทศไทยถึงนาทีนี้นี่นะฮะก็เปิดตลาดในบ้านเราแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาเนี่ยประมาณ 5-6 ปีได้นะครับและในที่สุดเนี่ยเราก็มีโรงงานนะฮะของ EV จากค่ายของแบรนด์จีนเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยนะครับรวมถึงค่ายอาจจะเป็นทางฝั่งยุโรปก็ได้ก็นะเขาก็มีโรงงานลายประกอบนะฮะเรื่องของแบตเตอรี่ไฟฟ้าอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เคยประกาศกันว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตและอัตโนมัติประกอบและการส่งออกยานยนต์ไฟฟ้า EV ไปในภูมิภาคอาเซียนและอาจจะข้ามไปถึงยุโรปเนี่ยนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณนักรุ่นเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับกรณีของเหตุเพลิงไหม้แบตเตอรี่บ้างอะไรต่างๆสารพัดสารเพเนี่ยนะครับมันทำให้วันนี้อยากคุยนะฮะเพราะว่าวงการของรถยนต์ EV บ้านเราตอนนี้ก็จะมีอยู่2ปมใหญ่ๆปมแรกถ้าจบ 3.5 แล้วมีอะไรต่ออีกไหมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เคยยื่นหนังสือให้รัฐบาลไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่มีต่อเนี่ยนะดีไม่ดีเขาถอนออกจากการลงทุนประเทศไทยอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้ที่ร้อนพอๆกับกรณีที่เกิดขึ้นก็คือไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นอกมั่นใจครับของการผลิตรถ EV ประเทศไทยในตลาดอาเซียนและทั่วโลกกันหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้เราจะอยู่ในระบบ Zoom Meeting กันนะครับกับคุณสยามนัทพนักสอนนะครับท่านเป็นอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับสวัสดีครับคุณสยามนัทครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บัญชาครับผมเป็น FC ท่านมาตลอดนะครับวันนี้เป็นเกียรติมากครับ
0: ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณสยามนัทนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศก็ต้องขอขอบคุณที่สลับเวลาเข้ามาไลฟ์สดพูดคุยกันเพราะว่าเวลาในเมืองไทยตอนนี้อย่างที่บอกไปทุ่ม8นาทีที่นู่นประมาณตอนนี้กี่โมงครับเนี่ย
1: ตอนนี้เพิ่งบ่าย2ครับผมพอดีมาบรรยายที่เยอรมนีครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับดูบรรยากาศสดใสกันทีนี้เรามาคุยกันที่ประเด็นที่ผมเปิดไปกันเนี่ยนะครับคือตอนเนี้ยเรื่องของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการประกอบและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้านี่นะครับ แนวทางตรงนี้เนี่ยนะครับมาถึงปีนี้ซึ่งกลางปีกันแล้วเนี่ยมีอะไรที่คืบหน้าเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างไหมครับ
1: ครับประเทศไทยนี่จริงๆเราตั้งเป้านโยบายภาพใหญ่นะครับก็คือ30และ30นะครับนั่นหมายความว่าปี2030 30% ของรถที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นรถเรียกว่า zero emission อีกแล้วกันนะครับก็คือรวมทั้ง EV แล้วก็อาจจะรวมถึงไฮโดรเจนด้วยนะครับวันนี้เราก็โตเร็วกว่าที่คิดนะครับอาจจะไม่ถึง30และ30วันนี้เรียนตามตรงกันนะเพราะตอน forecast นั้นเป็นตอนนั้นbase on การผลิตในประเทศไทย2ล้านคันนะครับปีที่แล้วเราผลิตไป 1.45 ล้านคันนะครับ 1.45 ล้านคันก็ตลาดก็เหี่ยวลงนิดหน่อยจากที่ forecast ไว้ในเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตัวเลขที่น่าประทับใจก็คือเป็น EV อ่ะครับ battery EV ไฟฟ้า 100% เนี่ย 70,000 กว่าคันนะครับ
0: โอ้ครับ70,000จาก1ล้าน2แสนกว่าคันใช่ไหมครับ
1: ครับอันนี้ยอดผลิตนะครับยอดผลิตแต่ว่าถ้าเป็นยอดขายนะครับ EV ในประเทศไทยก็แสน 20,000 กว่าคันนะครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเวลาเราพูดถึงเรื่องของรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยมันก็จะมีทั้งไฮบริดแบตเตอรี่ 100% นะครับแล้วก
1: ็
0: ไฮบริดนะแล้วก็มีตัวปลั๊กอินถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าตัวเฉพาะ 100% แบตเตอรี่ BEV เนี่ยถ้าตามเป้าของสมาคมถือว่าทั้งผลิตกับยอดขายเนี่ยเป็นยังไงฮะ
1: คือเป้านี่จริงต้องเรียนว่าไม่ใช่ของสมาคมนะครับเป็นของภาครัฐนะครับเราเองเป็นสมาคมที่เป็น non profit organization ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับก็เป็น member อยู่ในคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับเราเป็นผู้มีส่วนสนับสนุนนโยบายของภาครัฐนะครับถามว่าเป็นยังไงวันนี้ก็เรียกว่าถ้ามันก็จะมีตัวเลขที่เดี๋ยวเราต้องลงรายละเอียดกันอีกเยอะเลยครับมันมีตัวเลขที่น่าสนใจที่ดูแล้วชื่นใจกับตัวเลขที่ดูแล้วยังต้องกังวลนะครับตัวเลขที่ดูแล้วชื่นใจเช่นนะครับวันนี้ตัวเลขของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยวันนี้ยอดขายเนี่ยยอดขายนะผมพูดถึงยอดขายนะรถยนต์ที่ electrify vehicle electrify คือหมายถึงว่ารวมรถยนต์ EV รวมไฮบริดและ plug-in hybrid นะครับแซงแล้วนะครับแซงเขาเรียกว่า xEV ใช้คำนี้กัน xEV ก็คือรวมไฮบริดด้วยนะครับแซงรถยนต์สันดาปภายในล้วนแล้วนะครับปีที่แล้วรถ XEV เนี่ยยอดขาย 55% ยอดขายน้ำมันล้วนเนี่ยนะฮะ 45% เราก็แซงแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่รัฐบาลดูแล้วน่าจะชื่นใจนะครับเป็นยอดขาย EV 122,000 คันและไฮบริดก็โตเยอะนะครับเมื่อก่อนคนไทยจะกลัวไฮบริดวันนี้ไม่กลัวแล้ววันนี้136,000 คันนะครับเป็นไฮบริดนะครับ
0: อ๋อครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นการแซงปีนี้เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับผมเป็นการแซงปีนี้ครั้งแรกครับ
0: โอ้ครับ
1: ปีที่แล้วน้ำมันยังชนะอยู่ครับ
0: ใช่ปีที่แล้วน้ำมันชนะอยู่ทีนี้อย่างปีนี้ที่แซงเป็นครั้งแรกเนี่ยคนจะมีตัวช่วยมากับตอนที่เกิดสงครามอิหร่านประมาณมีนาเมษาด้วยไหมครับ
1: โอ้อันนั้นชัดเจนเลยครับเดิมทีเนี่ยคนก็ประชาชนก็สนใจ EV อยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของ EV 3นะครับคนก็ปีที่แล้วจะเป็นเรื่องราคาจะมีการลดราคาเพื่อปิดโครงการ EV 3นะครับที่คุณพี่บัญชาทราบอยู่แล้วว่า EV 3เนี่ยเราอนุญาตให้นำเข้ามาแล้วมีเงินชดเชยจากภาครัฐแต่อีกเงื่อนไขคือผลิตชดเชยนะครับตั้งโรงงานแล้วผลิตชดเชยปีที่แล้ว1:1.5นำเข้ามา1คันผลิตคือ 1.5 คันนะครับเพราะนั้นปีที่แล้วปิดโครงการ EV 3ก็จะมีรถที่สลัมเข้ามาในตลาดเยอะตอนตรงเนี้ยจะมีสงครามราคาเบาๆคนก็สนใจซื้ออยู่แล้วเพราะเรื่องราคามันจูงใจนะครับทีนี้โมเมนตัมกำลังมาเนี่ยพอต้นปีมีสงครามราคาน้ำมันแพงมากตอนนี้คนก็มอเตอร์โชว์คนก็แห่ซื้อ EV กันเยอะก็เลยเป็นปัจจัยบวกที่ดัน EV นะครับ
0: ครับมันตรงนี้พอมันมีตัวช่วยเข้ามาเสริมเลยก็เลยทำให้เป้าของการขาย XEV ทั้งหมดเนี่ยแซงหน้ารถสันดาปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
1: ใช่ครับแต่นี่เมื่อกี้พูดถึงการขายนะครับคุณพี่
0: ใช่
1: แต่ว่าเราประเทศเราไม่สามารถพอใจได้ด้วยตัวเลขการขายที่เราขายเยอะโดยไปที่ก้อนใหญ่มาจากการนำเข้าอันนี้พอใจไม่ได้
0: ครับอันนี้พอใจไม่ได้
1: ในแสน20,000คันแสน22,000คันที่ขายไปในปีที่แล้วเนี่ยเป็นรถที่ผลิตในประเทศประมาณ 70,000 คันซึ่งส่วนมากก็เป็นรถที่ผลิตตามโครงการ EV 3ชดเชยตาม EV 3นะครับปีนี้เป็นปี EV 3.5 นะครับก็อันนี้เราเองก็ต้องผลักดันต่อไปให้ทำยังไงให้ผลิตในประเทศใช้ชิ้นส่วนในประเทศแล้วก็เกิดการจ้างงานในประเทศนะครับถึงจะยั่งยืน
0: ครับตอนเนี้ย ใน 3.5 และปัจจุบันที่ตอนนี้เราคุยกันอยู่เนี่ยก็เข้ามาครึ่งกลางปีกันแล้วเนี่ยครับระหว่าง EV ที่ผลิตประกอบในประเทศและนำเข้าตอนนี้สัดส่วนมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้ถ้าปัจจุบันนะครับก็จริงๆในประเทศน่าจะเยอะกว่าในประเทศจะเริ่มเยอะกว่าเพราะว่าเป็นสัดส่วนการผลิตชดเชยนะครับแล้วก็การนำเข้าเองเนี่ยบริษัทรถก็วันนี้มันเรียกว่า EV 3.5 วันนี้ไม่ได้มีการอนุญาตให้นำเข้าแล้วล่ะเพื่อนนะครับก็เป็นเฟสของการผลิตแล้วนะครับยังไงในประเทศก็จะยังครับผม
0: ครับหลังจากนี้ไปเป้าก็คือจะเป็น 100% ผลิตในประเทศไทย
1: มันชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ต้องเรียนตามตรงนะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมกราบสาธุเลยนะครับแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าการผลิตในประเทศนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนะฮะประเทศที่ทำ EV เก่งที่สุดในโลกคือจีน
0: ใช
1: ่ประเทศจีนผลิต EV ปีละ33ล้านคันประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้ว 1.45 ล้านคันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มาตั้งรายการผลิตในประเทศไทยเนี่ยใช้เงินลงทุนสูงมากนะครับการเพราะนั้นภาพที่จะเกิดก็คือว่าจะมีการผลิตโมเดลหลักๆบางโมเดลในประเทศไทยแล้วก็เสริมด้วยการนำเข้าเพราะว่าบริษัทรถหนึ่งบริษัทเนี่ยจริงๆก็ทุกคนก็อยากจะมีวาริเอชันนะอยากจะมีรุ่นนู้นรุ่นนี้มีโมเดลเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับที่ยังผลิตไม่ได้ในประเทศเข้ามาเสริมทัพนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วยังไงการผลิตเนี่ยไม่สามารถผลิตในประเทศ 100% นะครับยังไงยังไม่ตอบโจทย์นี้ต้องเรียนตามตรง
0: แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีพัฒนาการขึ้นมาเยอะเลยนะฮะจนกระทั่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยก็ถือว่าอยู่ในโซนของการที่เป็นฐานประกอบและผลิตรถ EV แห่งหนึ่งของโลกแล้วใช่ไหมครับ
1: คาดว่าครับคาดว่าแล้วจริงเรามาถูกทางนะครับเรามาถูกทางเพราะว่าคนที่คิด EV บอร์ดสมัยก่อนที่คุยกันมาแล้วก็สร้างนโยบาย EV 3.5 เนี่ยวิธีการให้เอาเข้ามาลองตลาดก่อนกระตุ้นดีมานด์ด้วยเงินซับซิดี้และบังคับให้ผลิตชดเชยเนี่ยอันนี้เรามาถูกครึ่งทางแล้วนะครับสิ่งที่ต้องคุยต่อจากนี้คือทำยังไงให้รถที่ผลิตในประเทศคำถามเมื่อกี้มีคุณพี่บัญชาพูดไปนิดนึงปีหน้า EV 3.5 จบ
0: ใช่
1: ปีหน้า EV 3.5 จบแล้วประเทศไทยตั้งเป้าตั้งหมุดหมายไว้ปี2030ปีหน้า2027
0: ใช่
1: เหลืออีก3ปีเนาะที่จะถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ทำยังไงให้มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแล้วก็นอกจากส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเนี่ยท่านทำยังไงให้มีการผลิตต่อเนื่องในนี้คือปีหน้า EV 3.5 หมดหมายความว่าภาระผูกพันในการผลิตชดเชยตามกฎหมายเนี่ยมันจบลงแล้วแล้วกังวลสิทีนี้คุยกับเพื่อนสมาชิกหันซ้ายหันขวาคุยกับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนทุกคนกังวลสิว่าจะผลิตจริงหรือเปล่าในเมื่อนำเข้าจากประเทศที่มีอาเซียนไชน่า FTA 0% ภาษีนำเข้า 0% ถูกกว่าอยู่ดีเราไม่มีวันผลิตรถได้ถูกเท่าประเทศจีนนะครับด้วย economy of scale ตามที่ว่ามากำลังการผลิตสูงสุดในบ้านเราเนี่ย at our max capacity นะ 2.6 ล้านคันแต่ปีที่เราใช้ capacity แค่ครึ่งเดียว 1.45 ล้านคันก็ยังไงก็ไม่ถูกกว่านะครับตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาที่เมื่อกี้ท่านพูดไปแล้วว่ามี10สมาคมยื่นจดหมายถึงภาครัฐก็เราก็อยากเดินไปด้วยกันครับอยากให้อุตสาหกรรมยานยนต์อยู่อย่างยั่งยืนในประเทศไทยต่อนะครับ
0: ซึ่งทางสมาคมก็ยื่นไปแล้วล่ะนะครับเข้าใจว่าน่าจะยื่นประมาณได้รุ่มๆเกือบเดือนหรือว่าอาจจะไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะ
1: ครับผมครับ
0: แล้วมีการตอบสนองหรือการส่งสัญญาณจากภาครัฐยังไงบ้างครับ
1: ก็ตอนนี้นะครับก็เราเองก็ได้มีการหารือนะครับขออนุญาตระบุชื่อเพราะว่ามีข่าวไปแล้วก็ได้หารือกับ BOI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไป 2-3 หน่วยงานแล้วนะครับก็มี BOI ก็เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศมาโดยตลอดนะครับเพราะว่า BOI เองกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้า EVAC เนี่ยนะครับเราก็ทำงานร่วมกันนะครับเพิ่งประชุมฝ่ายเลขาเตรียมเข้า EV Board พอดีท่านรัฐบาลใหม่ท่านอนุทินนะครับก็ต้องตั้ง EV Board ใหม่คำสั่งแต่งตั้งเพิ่งตั้งเราก็เลยฝ่ายเลขาก็เลยหารือกันว่าจะเตรียมประเด็นอะไรเข้าไปบ้างนะครับก็ข้อเสนอของเราก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราคุยกันตรงนี้นิดหนึ่งว่าไอ้ปมประเด็นสำคัญที่สุดที่จะเป็นหัวใจโครงการครั้งต่อไปนะซึ่งจะเป็นเรายังไม่รู้ว่าเขาจะเรียกชื่ออะไรกันใช่ไหมฮะ EV อะไรก็ไม่รู้
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: อะไรที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดครับ
1: อะไรที่เป็นสำคัญคือต้องเรียนนี้ครับว่าที่ผ่านมานะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับ สำหรับรถ4ล้อเนี่ยคงไม่ใช่มาตรการทางการเงินคิดว่าคงไม่ใช่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็จะเห็นสงครามราคา การเร่งปิด EV3 ท่านดูปีหน้านะการเร่งปิด EV3.5 เนี่ยมันอาจจะมีการที่ต้องพยายามผลิตพยายามระบายสต็อกนะครับเพราะนั้นก็มีความมีท่านจะเห็นบางบริษัทก็ลดราคาผมคิดว่าภาครัฐเห็นภาพนี้ว่ามันช่วงเฟสของสงครามราคาเฟสทางการอุดหนุนเป็นตัวเงินเนี่ยเช่น 150,000 บาทต่อคันในอดีตมันคงจบไปแล้วคงไม่มีนะครับคงเป็นการอุดหนุนทางอื่นเช่นอินคายมากกว่าเช่นนะครับเช่นทางด่วนนะครับหรือที่จอดรถพิเศษหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เพื่อเตรียมพร้อมส่วนนี้นะครับท่านคงได้เห็นข่าวนะฮะกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านก็กรุณามากนะครับที่ตั้งใจจะมีป้ายทะเบียนสำหรับ EV นะครับ
0: ใช่
1: เพราะเราต้อง identify ให้ได้ใช่ไหมครับว่าคันนี้เป็น EV ท่านคนได้สิทธิพิเศษ
0: ใช่
1: คันไหนใช่คันไหนไม่ใช่ก็เรื่องป้ายทะเบียนเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนนอกจากเรื่อง identify เพื่อกำหนดprivilege ในภายภาคหน้านะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องที่กรมการขนส่งทางบกคุยกับเราคือความปลอดภัยเพราะวันนี้เราเองก็ทำงานร่วมกับปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าเราจัดอบรมฉุกเฉินนะฮะว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินคุณจะแฮนเดิลรถ EV ยังไงนะถ้าเป็นรถน้ำมันเขารู้ทุกคนทำเก่งอยู่แล้วฉีดน้ำตรงไหนฉีดดับเพลิงตรงไหนรถ EV ทำยังไงใช่ไหมฮะแต่ว่าประเด็นคือเขาต้องรู้ก่อนกู้ภัยเห็นแล้วต้องรู้ก่อนเฮ้ยนี่รถ EV เขาต้องถอดสายไฮโวลเทจนะฮะสายต้องซ่อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะฮะก็เลยเป็นที่มาครับเพราะนั้นพูดตั้งนานกลับมาตอบคำถามที่บัญชาว่าเฟสหน้าถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยเป็นไปได้ว่าจะไม่ใช่รูปแบบการสนับสนุนทั้งตัวเงินนะครับเพราะทุกท่านเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาก็ลดราคากันได้เพิ่มนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องไปต่อก็คือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับอาจจะรวมถึงรถบัสรถบรรทุกไฟฟ้าด้วยนะครับที่อาจจะต้องโฟกัสกันนิดนึงเพราะว่าอัตราการเติบโต market share ในตลาดยังน้อยอยู่เลยครับ
0: ครับเป็นรถเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่รถใช้เพื่อโครงสร้างพื้นฐานนะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหรือจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีทั้งจำนวนและอัตราส่วนการใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกถูกไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้าพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะครับพี่บัญชาขออนุญาตพูดเรื่องมอเตอร์ไซค์ก่อนว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยสมาคมเรามองว่าอาจจะเป็นจุดที่คนไทยมีโอกาสเยอะนะครับถ้าเทียบกับรถ4ล้อนะครับ รถ4ล้อเนี่ยต้องเรียนว่ามันเรียกว่า global design นะมันดีไซน์มัน1ครั้งเนี่ยมันใช้หลายตลาดในโลกนะครับแล้วการนำเข้าจากประเทศที่ผลิต EV เก่งที่สุดคือจีนเนี่ยการนำเข้ามาเลยเนี่ยยังไงก็ถูกที่สุดอยู่แล้วเราจะไปเปลี่ยนดีไซน์ไปอะไรคนไทยจะไปกระโดดเข้าไปบอกว่าเราจะมี R&D เราจะไปใช้เทคโนโลยีไทยนู่นนี่นั่นเนี่ยอาจจะยากแต่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคนละเรื่องนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่ประเทศจีนใช้งานไม่เหมือนประเทศไทยครับมอเตอร์ไซค์ประเทศจีนใช้เป็น last mile จริงๆคือใช้ในพื้นที่ใช้ความเร็วต่ำใช้ในขนส่งบุตรหมายสุดท้ายนะครับไม่ได้เดินทางไกลแบบคนไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านำเข้าจากจีนนะครับเรียกว่ายังไม่ตอบโจทย์การใช้งานคนไทยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันต้องมีการR&Dนะครับวันนี้มี8บริษัทผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทย8บริษัทเนี่ยนะครับล้วนมีR&Dเซ็นเตอร์ในประเทศไทยนะครับปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับคนไทยนี่แหละครับโอกาสของคนไทยเราจะเป็นผู้รับจ้างประกอบอย่างเดียวหรอเราจะเป็นตลาด EV ราคาถูกนำเข้าจากต่างประเทศหรอนะครับถ้าจะอยู่อย่างยั่งยืนเราต้องมีR&Dของตัวเองถ้าเราเริ่มจากR&Dของรถ2ล้อง่ายกว่าแล้วก็คนไทยมีศักยภาพทำได้หลายอย่างนะครับ
0: โอ้เพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นโอกาสในการเกิดศูนย์วิจัยและพัฒนาสำหรับจักรยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวรองรับอนาคตสำหรับยานยนต์4ล้อหรืออาจจะเป็นเชิงคอมเมอร์เชียลพาณิชย์ต่อไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วก็บริษัทก็จะมีบริษัทถ้าพูดถึงคอมเมอร์เชียลนะครับรถบัสรถบรรทุกเนี่ยนะครับก็มีดีก็มีบริษัทเดียวครับพลังงานบริสุทธิ์นะครับท่านก็เป็นสมาชิกในสมาคมเราก็หาด้วยกันอยู่ครับก็อยากส่งเสริมให้เกิดการผลิตการ R&D การจ้างงานที่อยู่ในประเทศไทยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ในโครงการใหม่ที่เสนอรัฐก็คือเอาล่ะจะไม่มีเรื่องของมาตรการทางการเงินในการสนับสนุนผู้บริโภคหรือว่าสนับสนุนผู้ผลิตหรือผู้ประกอบนะฮะเสร็จแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่องของ R&D เน้นที่เรื่องของจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานหรือว่าเป็นคอหลักต่อไปนะฮะแต่ก็พอมันมาเปรียบเทียบกับเรื่องของภาษีที่เมื่อสักครู่พูดถึงเนี่ยนะฮะเรื่องที่เรากังวลไหมครับว่าถ้าเราไม่ได้ไปแตะเรื่องของภาษีโครงสร้างภาษีการนำเข้า EV เลยเนี่ย แหมมันก็จะมีช่องทางของบรรดาผู้นำเข้ารถอิสระอะไรต่างๆอาจจะนำเข้ามาขายเนี่ยครับ
1: พอเป็นตลาดรถ EV เนี่ยมันไม่เหมือนตลาดรถ Luxurious ในสมัยก่อนที่จะมี Gray Market เยอะๆนะครับตอนนี้ต้องเรียนว่าโอเคหนึ่งในข้อเสนอภาครัฐที่เราเสนอไปเนี่ยเราขอถ่างภาษีสรรพสามิตส่วนต่างภาษีสรรพสามิตนะครับย้ำอีกทีนะครับภาษีสรรพสามิตนะครับก่อนหน้านี้ยังมีคือต้องเรียนว่าภาษีรถยนต์เนี่ยหลักๆมันมี3ก้อนเน
0: า
1: ะภาษีนำเข้าภาษีศุลกากร
0: ใช่อ
1: ันนี้เราไม่แตะนะข้อที่2คือภาษีสรรพสามิตภาษีในประเทศข้อที่3คือภาษีแวดนะครับ VAT สรรพากรนะครับอันนี้เราก็ไม่แตะมันเท่ากันเรากำลังพูดถึงข้อที่2ภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีในประเทศทำไมเราไม่แตะข้อแรกทำไมเราไม่แตะภาษีนำเข้าเพราะว่าอาเซียนไชน่า FTA อันนี้ต้องถึงน่าจะต้องยอมรับความจริงว่าถ้าจะไปแก้มันเนี่ยแก้ยากมากครับแก้ยากมากซึ่งจริงๆผมนั่งอยู่เยอรมนีเนี่ยอยู่ในTransport Decarbonization Summit เนี่ยเมื่อเช้าผมนั่งฟังทุกประเทศล้วนมีกำแพงภาษีนำเข้านะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศตัวเองประเทศไทยเราไม่มีฮะยังไงเราลดนำเข้าก็ 0% เราคงไปแก้มันไม่ได้เพราะมันเป็นอาเซียนไชน่ามันไม่ใช่ไทยแลนด์ไชน่าแล้วก็การไปแก้มันคำวิจัยคอสครับแม้ว่าต้นทุนการไปแก้มันสูงมากครับถ้าประเทศจีนพูดกลับมาว่าขอแลกแก้ก็ได้แต่ว่าขอแลกสินค้าเกษตรทำไงเราก็เลยโอเคแล้วก็เลยยอมรับความจริงดีกว่าแก้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็เลยมาพูดถึงภาษีตัวที่2ก็คือภาษีสรรพสามิตนะครับภาษีในประเทศเราซึ่งทุกวันนี้ก็ได้หารือเบื้องต้นกับกรมสรรพสามิตตอนนี้คอนเซ็ปต์ภาษีสรรพสามิตในประเทศเราคือเก็บตามสิ่งแวดล้อมอะไรทำลายสิ่งแวดล้อมปล่อย CO2 มากก็โดนภาษีมากใช่ไหมครับวันนี้ก็ขอท่านขอความกรุณาท่านช่วยเพิ่มอีกมิตินึงได้ไหมเรื่องการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศว่าด้วยการผลิตในประเทศนะครับก็วันนี้ต้องให้ข้อมูลอย่างนี้ครับรถ EV ที่ผลิตในประเทศทุกวันนี้นะครับโดนภาษี 2% ในสรรพสามิตนะครับ 2% รถยนต์นำเข้าทั้งคันโดนภาษีสรรพสามิต 10% ส่วนต่างแค่ 8% มันไม่พ
0: อ
1: มันไม่พอที่จะส่งเสริมให้คนต้องบริษัทผู้ผลิตรถต้องมาลงทุนตั้งรายประกอบในประเทศเขาก็จะมองแบบนี้ครับยังไงผลิตที่จีนถูกกว่านำเข้ามาด้วยภาษีศูนย์ภาษีศุลกากรภาษีนำเข้าศูนย์เจอภาษีส่วนต่างอีกแค่ 8% ปุ๊บนำเข้าดีกว่าพอมันเป็นภาพนี้เราก็เลยคิดว่ายังไงส่วนนี้ต้องถ่างออกนะครับตัวเลขเหมาะสมเท่าไหร่ก็อยู่ที่ภาครัฐพิจารณานะครับก็ถ้าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ครับเราก็มีสมาชิกที่เราคุยกับหลายบริษัทนะครับบางบริษัทบอกว่าเนี่ยผมไปขอโมเดลเพิ่มที่จะมาประกอบในประเทศไทยอยากได้โมเดลมาประกอบเพิ่มปรากฏว่าทางบริษัทแม่ที่ต่างประเทศบอกโอ้โหภาษีแค่ 8% นำเข้าต่อจริงๆเราก็อยากให้นำเข้าแล้วเราไม่อยากให้นำเข้าเราอยากให้ผลิตในนี้เพื่อสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมในนี้ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องอื่นอีกเช่นว่าชิ้นส่วนไทยนะครับโดยแมจิกนัมเบอร์เนี่ยนะโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะท่านแพงกว่าชิ้นส่วนนำเข้าจากจีนประมาณ
0: 30-40%
1: โอ้โหก็ว่าด้วยเรื่องเดิมครับ economy of scale เหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็เลยเป็นที่มาครับว่าประการด่านสุดท้ายก็คือการถ่างภาษีสรรพสามิตออกจากเดิมแก๊ปเป็นอยู่ที่ 8% ก็ต้องขอให้กว้างขึ้นไปนะครับ
0: เหรอครับอันนี้สมมติตัวเลขเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีการตกผลึกในฐานะของสมาคมเนี่ยนะฮะแต่เท่าที่คุยกันความเห็นส่วนตัวเนี่ยที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะถามออกอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวเนี่ยนะฮะมันควรจะอยู่ประมาณแถวไหนนะครับ
1: ผมไม่แน่ใจผมคือความเห็นส่วนตัวอาจจะมิสลีดนะครับเลยแต่ว่าอย่างนี้แล้วกันครับก่อนหน้านี้ก็มีการคุยหลายรอบนะครับตัวเลขแบบไม่เป็นทางการก็คุยกันอย่างนี้ครับว่าในเมื่อชิ้นส่วนไทยเนี่ยแพงกว่าอยู่ประมาณ 30-40% นะครับก็อย่างน้อยๆก็ควรจะขีดที่ขอบล่าง 30% อันนี้ขีดที่ขอบล่างแล้วก็ระหว่างนี้ก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนดูหนึ่งผู้ผลิตรถยนต์ผู้ประกอบการในประเทศไทยเนี่ยก็ควรต้องปรับตัวด้วยเช่นใช้พลังงานสะอาดหรือนำเข้าพวกระบบออโตเมชันเพื่อลดต้นทุนของตัวเองเพื่อทำให้โปรดักชันตัวเองลีนขึ้นนะครับก็ต้องไม่ใช่ว่ารัฐบาลช่วยแล้วท่านไม่ทำอะไรเลยก็ต้องร่วมมือร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อให้อยู่รอดครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นหัวใจสำคัญสำหรับข้อเสนอที่ได้ยื่นไปแล้วและเชื่อว่ามันจะคุ้มครอง ุตสาหกรรมผลิตและประกอบ EV ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ทั้งนี้เราก็นำเสนอระบบนี้นะครับระบบที่เรียกว่าโควต้านะครับ
0: ก็มี
1: คือแน่นอนนะครับการที่เสนออะไรแบบนี้แน่นอนว่ามีคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็จะมีคนที่เสียประโยชน์ที่อยากนำเข้าอันนี้ฮะก็อันนี้แนวทางธุรกิจเรื่องของท่านอันนี้ผมไม่ก้าวก่ายนะครับแต่เราก็เลยเสนอระบบที่เรียกว่าโควต้าเพื่อบรรเทานะครับบางคนบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ถ้าส่งเสริมให้ผลิตในประเทศคนไทยไม่มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีใหม่เลยเนาะ
0: ก็
1: วันหนึ่งมีแบตโซลิดสเตทมีอะไรเทคโนโลยีว้าวๆคนไทยยังผลิตไม่ได้คนไทยก็ไม่ได้ใช้สิเพราะรถจะแพงมหาศาลก็น้อมรับครับก็เลยเสนอระบบโควต้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างโควต้าเช่นนะครับก็ผูกพันการผลิตนะครับคุณผลิตยิ่งมากในประเทศคุณก็ได้โควต้ามานำเข้ารถยนต์ EV ในราคาภาษีเดิมนะครับก็ระบบโควต้าก็เป็นประมาณนี้หรือถ้าไม่ได้ผลิตอย่างเดียวล่ะอย่างอื่นได้ไหมก็เปิดกว้างให้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องหารือรายละเอียดกับสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทีนะครับถ้าไม่ใช่การผลิตมีอะไรได้บ้างที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จสถานีชาร์จสาธารณะนะครับแต่ท่านต้องเปิดสาธารณะนะครับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไหมลงทุนอ่านดีเซนเตอร์สอนคนไทยไห
0: ม
1: หรือทำแบตเตอรี่รีไซคลิ่งไหมทำศูนย์ทดสอบรถยนต์ไหมนะครับทั้งหมดนี้เปิดกว้างหมดครับหลักการคือถ้าท่านลงทุนในประเทศไทยท่านก็ไม่ต้องกลัวได้รับผลกระทบท่านก็มีโควต้ามานำเข้าเอามาเสริมพอร์ตโฟลิโอท่านอยู่ดีนะครับ
0: ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับเพราะว่าคือในทางนึงเนี่ยผู้ผลิตของแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายเนี่ยนะฮะเขาก็จะใช้โควต้าให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดถูกไหมฮะเสร็จแล้วถ้าหากปูพรมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีความจำเป็นต้องขยายอยู่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับโครงสร้างพื้นฐานพอดีพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานขออธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันวันนี้ประเทศไทยนะครับมีที่ชาร์จสาธารณะอยู่ประมาณ 14,000 กว่าจุดทั่วประเทศ 14,000 กว่าจุดพอไหมเนี่ยมันต้องดูเทียบกับจำนวนรถที่วิ่งอยู่ในตลาด 320,000 กว่าคันเนี่ย อันนี้ผมไม่เอา AC นะ ไม่เอาที่ชาร์จช้านะเอาที่ชาร์จเร็วที่ชาร์จเร็วมันอยู่ประมาณ 8,500 จุด จับหารกันมันได้เรโชประมาณ39:139:1จริงๆไม่แย่นะดีกว่าหลายประเทศนะครับจะเพียงแต่ว่าถ้าเราลงลึกนะครับเรากระจายดูโครงสร้างพื้นฐานไปตามแต่ละจุดของประเทศเนี่ย 50% นะครับ 50% ของที่ชาร์จสาธารณะกระจุกอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
0: ใช
1: ่ 12% ภาคเหนือ 12% ภาคใต้ 12% ผมจำตัวเลขนี้ได้เพราะเพิ่งบรรยายเมื่อกี้ไอ้ 12% เหนือกับ 12% ใต้ไม่เหมือนกันนะภาคใต้นี่ 12% มันไปจึ๊บชาร์จได้ตลอดทางเลยพอขึ้นภาคเหนือโอ้แย่แล้วพอหลุดนครสวรรค์ไปแย่แล้วป่านเหนือแล้วก็อันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับพอที่พูดถึงที่ชาร์จเนี่ยก็คิดว่าสิ่งที่เราควรจะทำแล้วคุยกับ EV Board รอบต่อมาเนี่ยก็คือส่งเสริมสถานีชาร์จโดยส่งเสริมเป็นรายพื้นที่นะครับในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนนะครับ
0: ส่งเสริมเป็นรายพื้นที่ที่ขาดแคลนทีนี้ถ้าส่งเสริมรายพื้นที่เนี่ยหมายความว่าเป็นรัฐบาลเข้าไปร่วมลงทุนหรือว่าเป็นเอกชนแต่ละค่ายลงทุนตามยุทธศาสตร์โควต้าการนำเข้าอะไรอย่างนั้นครับ
1: จริงๆตรงนี้ยังไม่ได้คุยนะครับแต่ว่าภาครัฐก็อาจจะมีอินเซนทีฟในพื้นที่ที่ยังไม่ค่อยมีที่ชาร์จนะครับทุกวันนี้มันตามมีตามเกิดนะเอกชนเห็นตรงไหนมีทราฟฟิกเยอะรถเยอะก็ไปลงทุนใช่ไหมฮะแต่เราควรจะมีจุดชี้แนะหน่อยเฮ้ยควรจะเพิ่มตรงนี้หน่อยเพื่อให้มันครอบคลุมทั่วประเทศนะครับ
0: ตอบค่ะสมาคมคาดการณ์นะครับว่าควรจะมีบทสรุปตรงนี้ออกมาเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้วก็จะได้เดินทางเตรียมไว้จะเดินเนี่ยควรจะภายในช่วงไหนยังไงครับ
1: คือถ้าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีหรือว่าโลโก้คอนเทนต์เนี่ย
0: อ
1: ันเนี้ยก็ยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะว่า EV 3.5 จบปีหน้าแล้วนะครับดังนั้นโดยหลักการที่เราทำงานร่วมกับภาครัฐมาตลอดเนี่ย การกำหนดนโยบายอะไรควรจะประกาศล่วงหน้า นะครับเพราะนั้นเราเหลือไว้หลายปีครึ่งเองนะครับ คิดว่าการพูดคุยเรื่องโครงสร้างภาษีหรือมาตรการภาคภายภาคหน้าเนี่ยครับควรจะคุยให้จบภายในปีนี้แล้วก็ประกาศล่วงหน้า1ปีเป็นอย่างน้อยนะครับ
0: โอ้ครับโอ้นี่เหลือเวลาอีก1ปีครึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แสดงว่า 3.5 เนี่ยมันจะไปจบสิ้นปีหน้าถูกไหมครับ2027ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: ปีครึ่งประกาศให้ก่อนเลย1ปีเราจะได้แบบรีบเตรียมการกันว่าเข้าทางหรือแก้ไขอะไรยังไงกันล่วงหน้าถูกไหมครับ
1: ใช่ครับคือเรากลัวมากนะฮะเรากลัวว่าถ้าจบ EV 3.5 พูดเหมือนเดิมว่าถ้าไม่ได้มีเงื่อนไขที่ภาระผูกพันให้ต้องผลิตในประเทศแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเห็นจากมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีบางค่ายมีโรงงานในประเทศไทยนะแต่พอดีโชคดีมีโรงงานที่จีนด้วยก็นำเข้า EV ทั้งคันที่ผลิตที่จีนเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยภาษี
0: 0%
1: บริษัทนั้นเป็นบริษัทไม่ใช่สัญชาติจีนนะแต่พอดีมีโรงงานที่จีนก็ถ้าเป็นภาพนี้ประเทศไทยได้อะไรอะครับปี2027
0: ก็จริงนะ
1: ครับ
0: มันแทบจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นแบบนะอย่างที่เราคาดหวังกันว่าเราต้องการย้ายไทยเนี่ยขึ้นเป็นฮับที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ฮับแบบต่อเนื่องยาวๆถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเสียดายเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเหมาะสมมากนะครับเรามีแรงงานอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 850,000 คนบริษัทผลิตชิ้นส่วน 2,400 กว่าบริษัทเรามีซัพพลายเชนที่แข็งแรงมากแต่ซัพพลายเชนเนี่ยเป็นซัพพลายเชนที่ผลิตรถยนต์สันดา
0: ป
1: ในช่วงเปลี่ยนผ่านทำยังไงให้อู่ข้าวอู่น้ำของเราเนี่ยยังคงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำต่อไปได้เศรษฐกิจฐานรากยังคงรันต่อไปได้นะครับ
0: ครับอันนี้สำคัญมากๆนะคือแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นการลงทุนทางตรงFDI ที่ชัดเจนซึ่งเราก็หวังเม็ดเงินพวกนี้มาเยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีทั้งสร้างโรงงานสร้างงานอย่างที่บอกไปถูกไหมครับ
1: อัน
0: นี้พอตรงนี้เราเห็นภาพแล้วอะไรที่คุยได้อะไรที่ชัดเจนแล้วร้องขอแล้วก็กรอบเวลาที่ควรจะมีเร็วๆกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าพอในช่วงนี้ก็อย่างที่เราเห็นกันอย่างที่คุณสยามนัทก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของกรณีของการเกิดนะครับเพลิงไหม้รถสันดาปบ้างรถ EV บ้างแล้วก็อาจจะเป็นไฮบริดบ้างอะไรก็แล้วแต่เราดูในภาพรวมตรงนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับในมุมมองของทางสมาคมเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็จะเข้าไปแก้ไขด้วยไหมหรือเราจะเข้าไปปรับปรุงหรือเปล่าเพื่อทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพของชิ้นส่วนและการประกอบของรถ EV ของบ้านเราเนี่ยครับ
1: ก็ต้องเรียนนี้ก่อนว่าพูดเหมือนเดิมว่าสมาคมไม่ใช่รัฐบาลแต่เราทำงานช่วยเราทำงานใกล้ชิดรัฐบาลแล้วเราก็พยายามช่วยเป็นเพื่อนคู่คิดรัฐบาลนะครับสิ่งที่เราพยายามไปทำอย่างแรกก่อนต้องเรียนนี้ก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันเป็นปัญหาเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละพอปัญหาเกิดขึ้นก็จะมีความเชื่อมั่นที่กำลังโมเมนตัมกำลังดีจากสงครามอิหร่านแล้วก็วูบลงมานิดนึงว่าทุกคนก็กลัวว่าถูกต้องไหมนะครับต้องเรียนงี้ครับรถยนต์ EV ที่ขายในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นรถ4ล้อเนี่ยต้องผ่านมาตรฐานที่เรียกว่า UNR 100UNR 100เนี่ยเป็นมาตรฐานความปลอดภัยในแบตเตอรี่นะครับซึ่งรถทุกคันต้องผ่านนะครับรถทุกคันต้องผ่านเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่ามันมีความปลอดภัยมาระดับนึงอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่า UNR 100ที่กรมการขนส่งทางบกบังคับใช้ไปเนี่ยนะครับคือถ้าท่านไม่มีมาตรฐานเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานนี้มาจดทะเบียนไม่ได้มันถ้าจดทะเบียนได้มันผ่านมันอยู่แล้วล่ะนะครับแต่เพียงแต่ว่า UNR 100เนี่ยมันเป็น revision 2 level 2เรียกว่า level 2กันจะได้ฟังง่ายๆหน่อยนะครับขณะนี้สากลมันไปถึงเลเวล4แล้วระบุให้เลยว่าวันนี้มันคนที่นำเข้ามาด้วยเลเวล4ก็จะมี MG Urban นะครับแล้วก็สิ่งที่เราพยายามไปทำเราก็ทำงานร่วมกับภาครัฐคือกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็สถาบันยานยนต์เรากำลังพยายามอัปเกรด UNR 100ของประเทศไทยจากเลเวล2ให้กลายเป็นเลเวล3นะครับเลเวล2เป็นเลเวล3เนี่ยแล้วก็เช่นเดียวกันเราไม่ต้องการให้ผลิตรถต่างประเทศเทสแลบที่ต่างประเทศและนำใบเซอร์เข้ามาขออนุญาตประเทศไทยเราต้องการให้ทดสอบในนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถาบันยานยนต์เราก็คุยอยู่ว่าสถาบันยานยนต์ความพร้อมของแล็บพร้อมขนาดไหนก็ต้องมีการลงทุนเพิ่มไปนิดหน่อยนะครับการอัปเกรด UNR 100เนี่ยจากเลเวล2ไปเลเวล3เนี่ยมันจะมีเพิ่มหนึ่งข้อนะครับคือความปลอดภัยก็จะเพิ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการลามไฟการป้องกันการลามไฟถ้ามีเซลล์นึงลุกติดไฟมันจะไม่ลามไปเซลล์อื่นก็จะหน่วงเวลาได้มีเวลาหนีได้มีเวลาก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นข้อเด่นที่เราพยายามร่วมมือกับภาครัฐในการทำอยู่นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์รถ2ล้อก็จะคล้ายๆกันแต่เรียกว่า UNR 136นะครับก็คล้ายๆกันนะครับความปลอดภัยแบตเตอรี่เช่นกันนะครับสิ่งที่น่ากังวลกว่
0: า
1: ครับสิ่งที่น่ากังวลกว่าไม่ใช่ความปลอดภัยแบตเตอรี่นะจริงๆเคสที่เกิดขึ้นเยอะกว่านั้นคือมาตรฐานที่ชาร์จมากกว่าคือความปลอดภัยมันต้องครบลูปนะครับคือหนึ่งคือแบตเตอรี่ตัวรถต้องปลอดภัยสองคือเครื่องชาร์จไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จที่บ้านที่ชาร์จฉุกเฉินที่โยนไปหลังรถต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็ข้อที่สามคือมาตรฐานการติดตั้ง ช่างที่มาติดตั้งเนี่ยต้องได้มาตรฐานนะครับก็3อย่างสมาคมก็ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมความปลอดภัยให้ครบนะครับ
0: โอ้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจสำหรับผู้ใช้แน่นอนล่ะภายในบ้านประเทศไทยแล้วก็คุณภาพนี่ถ้าบอกว่าMade in Thailandออกไปเนี่ยมันก็จะมีความมั่นใจอยู่ในระดับโลกด้วยถูกไหม
1: ครับอ๋อแน่นอนครับมาตรฐานสากลทุกคนต้องผ่านนะครับมาตรฐานรถที่ทำในประเทศไทยก็มาตรฐานสากลเหมือนกันนะครับ
0: ครับเพราะจากสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นแอคชั่นแพลนของทางสมาคมที่จะผลักดันให้เกิดการปรับสู่มาตรฐานสูงขึ้นไปนะฮะตามเกณฑ์ของมาตรฐานสากลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คิดว่าแน่นอนครับสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในสมาคมเนี่ยก็ควรจะต้องนำเรื่องนี้ไปเป็นเรื่องที่แบบเร่งด่วนเหมือนกันถูกไหม
1: ครับก็หวังว่าทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันเดินไปด้วยกันครับเราทำคนเดียวไม่ได้ครับ
0: ครับเพราะว่านักก็อันนี้ก็ต้องยอมรับประเด็นหนึ่งว่าผู้ใช้จะเป็นคนใช้หรือไม่ได้ใช้หรือก็มันจะซื้อใช้ก็แล้วแต่นี่นะฮะโอ้ช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวนี้มาเยอะนะมันก็เลยเกิดเหมือนอย่างซีที่เมื่อกี้นะครับที่คุณสยามนัทพูดถึงอ่ะมันเหมือนกับเชื้อไฟที่ลามไปถึงเรื่องของความไม่มั่นอกมั่นใจมากพอสมควรนะครับมีการตั้งคำถามกันเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าวันนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยเราก็คงจะเห็นแอคชั่นแพลนของทางสมาคมออกมานะครับแล้วก็แต่ละแบรนด์ก็คงจะต้องนะเตรียมตัวนะครับไม่ว่าจะโครงการมีใหม่ที่จะมาสร้างความมั่นใจคือเรื่องมาตรฐานของการใช้เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เมื่อสักครู่ที่พูดถึงใช่ไหมครับแบตเตอรี่ด้วยการติดตั้งด้วยอุปกรณ์การชาร์จด้วย3อย่างสำคัญนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับฮะสมาคมคาดการว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยฮะมันก็ครึ่งปีกันแล้วเนี่ยแม่บังเอิญสหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยได้ข้อตกลง60วันตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันลงมาเรื่อยๆเลยนี่นะฮะถามนี่เป็นครับความเห็นของคุณสยามนะคิดว่าจะมีผลต่อยอดซื้อยอดขาย EV ในช่วงครึ่งหลังปีไหมครับ
1: จริงๆราคาน้ำมันเนี่ยมีผลอยู่แล้วนะครับเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับคือรถ EV เนี่ยวันนี้มันไม่ใช่สินค้าของเล่นคนรวยต่อไปแล้วมันเป็นรถแม้กระทั่งเป็นรถคันแรกรถคันเดียวของครอบครัวคนก็มั่นใจในการใช้ EV มากขึ้นนะครับซึ่งทริกเกอร์ในการตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือเรื่องราคา
0: ใช่
1: เรื่องราคากับค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับก็ถ้าเรื่องอิหร่านคลี่คลายก็เชื่อได้ว่าจริงๆก็กระทบกับความตัดสินใจในการซื้อ EV เหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไงก็ตาม EV ก็ยังมีส่วนอื่นที่เราต้องในเขาเรียกว่าในระบบนิเวศนะครับที่เราต้องทำงานร่วมกันต่อเหมือนกันเช่นประกันภัยที่ยังแพงใช่ไหมฮะมีประกันภัยอันนี้หลักๆเลยครับประกันภัยที่ยังแพงหรือค่าใช้จ่ายส่วนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นยางหรืออะไรอย่างนี้เราก็ทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นเช่นกันนะครับเช่นสมาคมประกันวินาศภัยครับสมาคมรถมือสองสมาคมรถมือสองเนี่ยเพราะว่าตอนที่คุยกันเรื่องหลักๆคือเรื่องราคาค่าเสื่อมที่แพงมากนะครับค่าเสื่อมที่เยอะมากรถขายเนี่ยเท่ากับว่าท่านเอาไปขายเต็นท์ท่านขายไม่ได้ราคาเพราะเต็นท์เองก็ไปขอไฟแนนซ์ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราก็คุยกับสมาคมธนาคารด้วยนะครับก็กลับมาตอบคำถามท่านเดี๋ยวจะพูดไปไกลว่าจริงๆก็ผมว่าก็กระทบเหมือนกันครับจริงๆหลายประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องเรียนว่าในอาเซียนประเทศไทยเนี่ยในอาเซียนนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการเติบโตของ EV สูงที่สุดนะครับอาจจะปีนี้อาจจะโดนเวียดนามแซงบ้างเพราะวินฟ้าเขามีพลังพิเศษจากรัฐบาลนะครับแต่นี่ถ้าในประเทศไทยเนี่ยอันนี้ถามว่าทำไมตลาดอื่นเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียจะไม่ได้โตเท่าเราเพราะว่าเทียบกับแล้วราคาน้ำมันเขายังถูกมากนะครับมันทำให้การเปลี่ยนไปเป็น EV เนี่ยไม่ได้ประหยัดเท่าที่ควรเพราะนั้นผู้บริโภคชาวไทยก็มองแบบนี้นะครับก็เทียบกันแล้วเงินในกระเป๋าฉันตกลงประหยัดไปได้เท่าไหร่ค่างวดเท่าไหร่นะครับก็เชื่อว่าจะกระทบบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กระทบในระยะยาวเพราะว่าผู้บริโภคเริ่มเชื่อมั่นเราเห็นความแต่จะมีความบริโภคแต่จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเริ่มเชื่อมั่นใน EV แล้วคนได้ลอง EV ก็ส่วนมากนะครับลอง EV ก็จะไม่หันกลับไปรถกระบะครับ
0: ที่พูดถึงกระทบบ้างเนี่ยอะล่ะเพราะน้ำมันมันจะถูกลงถูกไหมเพราะก่อนหน้านี้โอ้โหขึ้นไปเฉลี่ย100นะเสร็จแล้วตอนเนี้ยวันนี้ที่ดูล่าสุดนี่คือต่ำ80ดอลลาร์แล้วสิ่งที่มองว่ามันจะกระทบเนี่ยฮะอย่างเช่นคือมันจะกระทบเรื่องของยอดขายยอดจองซึ่งตรงเนี้ยได้ประเมินไหมครับว่ามันอาจจะถึง 5% หรือ 10% จากเทียบกับช่วงที่ผ่านมาอย่างเงี้ยครับ
1: อันนี้สมาคมไม่ได้ forecast นะครับเราให้ข้อมูลพื้นฐานให้สำนักเรียกว่าศูนย์วิจัยธนาคารแล้วก็นักวิเคราะห์ไปพอแคสต์นะครับเราไม่กล้าส่งสัญญาณนั้นครับกลัวพลาด
0: นะฮะแต่ก็แน่นอนครับคิดว่าน่าจะมีผลต่อจิตวิทยาของคนที่ซื้อบอกน้ำมันลงแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะ
1: มีครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
0: โอ้มอเตอร์ไซค์
1: เนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นผลชัดกว่ารถยนต์4ล้อนะครับ
0: เ
1: พราะมอเตอร์ไซค์เองก็ของเดิมก็ประหยัดมากอยู่แล้วเพราะนั้นการเปลี่ยนเป็น EV ก็ยังไม่ได้ช่วยประหยัดเท่าไหร
0: ่
1: แรงก็ไม่แรงนะ
0: ครับ
1: ก็จะกระทบแผนมอเตอร์ไซค์เราเยอะกว่านะครับ
0: เยอะกว่านะครับเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้โหต้องขอบคุณทางคุณสยามนัดมากคุณสาเสียสละเวลานะครับให้เวลากับเรานะเพราะว่าเราติดภารกิจอยู่ที่เยอรมนีนี่นะครับแล้วก็เข้ามาซูมสดๆตรงๆกับเรื่องของความเป็นยานยนต์ EV ครับของประเทศไทยในความคืบหน้าของมาตรการที่อยากจะเห็นรัฐออกมาเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเร็วๆแค่ปีครึ่งนะฮะแล้วก็ความมั่นอกมั่นใจกับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาว่าเรามีอะไรที่เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อสร้างความปลอดภัยในเรื่องของแบตเตอรี่สู่ระดับความเป็นสากลขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณสยามนัทพนัสสอนนะครับอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและก็สนับสนุนการลงทุนของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับขอบคุณครับคุณสยามนัทครับ
1: ครับกราบสวัสดีนะครับขอบพระคุณเช่นกันครับ
0: ครับ
1: FC ท่านเสมอครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: ครับนั่นแหละครับก็ถือว่าวันนี้ท่านผู้ชมได้ฟังก็ได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ EV กันแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมาช่วงหน้า Econ Beats กันต่อครับ
2: Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ครับ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โผชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดอิชูก็ติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.ทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
5: ปัทมาพรหานชันชัยกรองแก้วชัยกฤต
4: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
5: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
6: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ 6:00 น.มาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงคุยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ท่านผู้ชมทุกท่านผู้ฟังอยู่กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz Econbiz ตามเวลาในขณะนี้นะฮะเหลืออีกประมาณไม่ถึง45นาทีดีเนี่ยถ้าเปิดตลาดแล้วก็เขียวไปต่อเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นของอเมริกานะครับถ้าเปิดตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์จะวิ่งอีก 468.77 จุดประมาณ 0.9% ทีนี้ล่ะครับก็จะต่อยอดเป็นสถิติใหม่เกิดขึ้นอีกเช่นกันนะครับ 51,671 จุดนะฮะส่วน S&P 500ของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเปิดตอนนี้โอ้โห3หลักเลยครับบวก122จุดขึ้น 1.65% จะวิ่งไปถึง 7,554 จุดที่เขาบอกว่าสถิติมีไว้ทำลายนี่คือคำพูดที่คลาสสิกที่สุดเลยนะครับNASDAQ ก็เช่นเดียวกันสถิติมีไว้ทำต่อไปนะฮะถ้าเปิดตอนนี้เนี่ยดัชนีจะบวก795จุดนะครับโอ้โหอะไรจะดุรันขนาดนี้ครับบวก 3% ด้วยและดัชนี NASDAQ จะไปถึง 26,683 จุดนะครับนี่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าราคาน้ำมันดิบตอนนี้มันต่ำ80แล้วนี่นะฮะราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษขนาดนี้ลน3.52เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 4% ตอนนี้อยู่ที่ 79.65 เซนต์ต่อบาร์เรลนี่เป็นราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือที่ต่ำ80ดอลลาร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมานะครับใกล้ๆกับตอนที่นั่นแหละครับกำลังจะจุดพลุเกิดสงครามวันที่28กุมภาพันธ์นะครับส่วนทางด้านของในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐนะฮะอีก40นาทีจะเปิดทำการเนี่ยโอ้ก็หล่นเหมือนกันฮะ3.78เซนต์ต่อบาร์เรลหายไป 4.7% ครับตอนนี้หลุด77มาอยู่ที่76.95เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับทองคำยังขยับอยู่นะฮะทองคำล่วงหน้าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดตลาดขึ้นมาที่นิวยอร์กสหรัฐก็บวก16.40เซนต์ครับวิ่งที่ 4,368 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับนี่เป็นสัญญาณที่ยังคงใสไปต่อเพราะว่าวันนี้มันวันอังคารใช่ไหมฮะและเป็นที่ทรัมป์บอกไปโพสต์ข้อความเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนบอกว่าจริงๆเนี่ยไอ้บันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างอิหร่านกับอเมริกาเนี่ยเขาเซ็นกันแล้วแต่จะเซ็นอย่างเป็นทางการต่อหน้าทั่วโลกนะฮะผ่านสื่อที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ข่าวนี้มามันก็ไปส่งต่อกันเลยนะครับทำให้บรรยากาศการลงทุนวันนี้ทั่วโลกต้องยอมรับว่าสดใสอย่างตลาดหุ้นของญี่ปุ่นที่ผมพูดตอนต้นรายการเนี่ยนะฮะบวกขึ้นไปวันนี้ไม่ต่ำกว่า 3,000 จุดแถมสูงสุดระหว่างวัน 70,000 กับ3จุดโอ้ยเกิดมายังไม่เคยเห็นว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นอะไรจะขนาดนี้กันเนี่ยนะครับนะทีนี้กลับมาดูข่าวสารในบ้านเรากันเนี่ยนะครับผลกระทบเนาะ ผลกระทบจากไทยช่วยไทยพัด60 40เนี่ยกับร้านรวมที่ก็มียอดขายเกิน 1.8 ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็ยังไม่จบเนี่ยนะฮะวันนี้สุกี้ตีน้อยมาอีกรอบนึงนะฮะสุกี้ตีน้อยบอกไทยช่วยไทยพัดเนี่ยนะครับทํายอดขายเฉลี่ยลดลงตั้ง 10%ไม่ใช่เล่นๆ นะครับ 10% เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาไม่ร้องขอนโยบายหรอกครับแต่ว่าช่วยเหลือตัวเองฮะเสิร์ฟฟรีรีฟิลน้ำไม่อั้นเติมซ้ำเติมแล้วยังไงก็ไม่คิดเงินนะครับเพซุกี้ตีน้อยก่อนหน้านี้ก็เคยออกมาบอกไงฮะบอกไปว่ามีไทยช่วยไทยพัด 60-40 เนี่ยนะครับมันกระทบทำให้เขาต้องปิด3สาขาถือโอกาสเนี่ยปรับปรุงสาขาไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ก่อตั้งสุกี้ตีน้อยเนี่ยนะครับนัทมนพิสารกิจวณิชเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดถึงในประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าวันนี้เขาเปิดตัวนะแบรนด์ใหม่เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไอ้โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบที่แล้วเนี่ยคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ยอดขายก็ตกเหมือนกันนะฮะเขาก็รู้เขามองทางออกว่าพอมาโครงการแนวๆอย่างเงี้ยต่อให้ไม่จ่ายคนละครึ่งอาจจะเป็น60 40 70 30เนี่ยเชื่อว่ากระทบนะครับซึ่งครั้งก่อนเนี่ยนะครับเขาก็แก้เกมโดยการออกโปรโมชั่นอัดฉีดผู้บริโภคเนี่ยนะครับเช่นรีฟิลน้ำนะฮะก็มีผลทำให้กำไรช่วงไตรมาสปีที่แล้วเนี่ยลดลงนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะลูกค้าของสุกี้ตีน้อยเนี่ยหายไปประมาณ 10% นะครับถามว่าตัวเธอเองเนี่ยนะกว่าจะมาเป็นสุกี้ตีน้อยมีเครือข่ายสาขาใหญ่โตเนี่ยนะครับก็เคยเป็นคนเป็นเจ้าของธุรกิจขนาด SME ไซส์เล็กมาก่อนก็เข้าใจนะครับว่าเวลามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเช่นตอนเนี้ยถามว่าสุกี้ตีน้อยออกโปอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะช่วงจันทร์ถึงวันนี้เนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคก็จะบอกว่าทานให้คุ้มนะฮะเนี่ยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอานะในเมื่อตอนนี้ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าโครงการเนี่ยมากระทบกับยอดขายก็ตกลงจริงๆแหละมันยอดขายมันหายไปนะฮะก็ใช้เวลาในการนะครับรู้ว่ายอดขายหายก็สงวนนะฮะในเรื่องของค่าใช้จ่ายบางสาขาก็ว่ากันไปก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวออกมาครั้งที่2ของสุกี้ตีน้อยกันเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันอย่างนี้แหละครับนายกสมาคมภัตตาคารไทยก็ให้ข่าวมาแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วว่ามันก็มีปัญหากับร้านอาหารไซที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเพราะว่าร้านอาหารแบบขนาดจิ๋วขนาดแบบสเตย์ฟู้ดรถเข็นอ่ะก็ได้ไปนะครับเพราะว่ายอดขายเขาไม่เกิน 1.8 ล้านบาทนะมันก็เข้าโครงการนี้ได้เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องค่าโฟมค่าไฟเนี่ยเป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยแล้วนี่ตอนนี้น้ำมันมันลงเยอะมากเลยเนี่ยนะฮะเหลือก๊าซธรรมชาติก็น่าจะลงต่อเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับนะรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานบอกจะคลอดค่าไฟฟ้าสำหรับศูนย์ Data Centerคือ data center เนี่ยต้องยอมรับนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่ท่านเขาไปใช้ AI กันเนี่ยมันสรุปให้มันเขียนให้เขียนงานให้ทำอะไรให้เนี่ยใช้พลังงานไฟฟ้ามหาศาลเลยเนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปฏิรูปโครงสร้างค่าไฟฟ้านะครับเป้าหมายหลักเนี่ยก็คือให้ราคาแบบยุติธรรมแล้วก็ต้นทุนเนี่ยแท้จริงนะครับแต่สิ่งที่ตอนเนี้ยเขาก็บอกแล้วครับว่ายังไงก็อยากให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ไฟในราคาถูกเนี่ยนะครับแต่จุดหนึ่งที่ตอนเนี้ยกำลังเป็นเรื่องที่ต้องมองไปในอนาคตก็คือการเข้ามาตั้งศูนย์ข้อมูลที่ภาษาอังกฤษว่า data center ของทั้งบริษัทในประเทศก็ดีของทั้งบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติใหญ่โตระดับโลกที่ก็ประกาศกันเรียกว่าจะลงทุนนู่นนี่นั่น4ปีกระจายกันในอาเซียนแล้วก็ในไทยเองก็ไม่ได้ตกขบวนนี่นะครับก็คือศูนย์ Data Center เนี่ยมันกินไฟมากๆนะครับเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็เลยจะกำหนดประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าใหม่นะฮะเป็นประเภทที่9เป็นประเภทกลุ่มใช้ไฟฟ้าประเภทที่9เรียกว่ากลุ่ม Data Center เนี่ยนะครับแนวคิดอย่างนี้เลยนะฮะกลุ่มเนี้ย Data Center ให้จ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่ากลุ่มอื่นๆโอ้ก็เป็นเรื่องน่าคิดนะครับคือเอาละเข้าใจเพราะว่าใช้ไฟเยอะก็ต้องจ่ายเยอะถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันติดเป็นค่าไฟแพงกว่ากลุ่มอื่นอยู่ในประเทศแต่คำถามคือแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านไหมทีนี้ถ้าแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวมันก็จะเป็นกลายเป็นเรื่องเคยว่าจะมาลงทุนศูนย์ Data Center เทียบค่าไฟกันเสร็จเอ้ากลายเป็นว่าค่าไฟเก็บ data center ในไทยเนี่ยกับแพงกว่าค่าไฟเก็บ data center ในมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยนะครับหรือแม้แต่เวียดนามนะมันจะยุ่งอะไรกันหนานะอันนี้เราก็ยังไม่เห็นสูตรค่าไฟก็เคาะกันออกมาก็ต้องรอเวลากันอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นแนวคิดของด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะเก็บค่าไฟแพงขึ้นกับกลุ่มที่เป็นเนี่ย data center เนี่ยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นมาตรการใช่ไหมฮะครม.ก็ประชุมกันมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของเศรษฐกิจอยู่เรื่องนึงน่าสนใจนะครับก็คือต่ออายุมาตรการ e-tax ออกไป2ปีนะครับก็คือเป็นการหั่นภาษีหน้าที่จ่ายเหลือ 1% นะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะคนแถลงนะครับบอกครม.เห็นชอบนะร่างกฎหมาย2ฉบับด้วยกันที่คลังเขาเสนอมานะครับก็คือต่อเวลาภาษีส่งเสริมระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์คือเดิมทีมันจะจบ31เดิมทีนะสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ31ธันวาคม68ผ่านไปแล้วนี่นะฮะ ทีนี้ก็ต่อจากตรงนี้ให้ไปจบ 31,000 บาท 702 ปีเลยนะครับถามว่าทำไมต้องต่อก็เพื่อเป็นการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจระบบดิจิทัลเหมือนกันนะคือลดภาระผู้ประกอบการเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ภาษีเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทก็ดีหุ้นส่วนนิติบุคคลก็ดีเนี่ยนะครับเอารายจ่ายที่เกี่ยวข้องตรงเนี้ยมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยเป็นจำนวนได้2เท่า

0: 1% นะครับซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้บรรดาเอกชนเนี่ยเขามีสภาพคล่องเพิ่มมากขึ้นนะครับปมมันก็อยู่ตรงนี้นะครับพอมาพูดถึงว่าตอนนี้อิหร่านกับอเมริกาดูมันจะซื้อเวลาไปอีก60วันไม่มีการยิงกันเนี่ยทุกคนก็ถามว่า GDP ประเทศไทยจะมองหัวไหมนะครับเลขาธิการสภาพัฒน์ครับดรุชาพิชยานันท์มาที่พูดถึงเรื่องนี้นะฮะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสถานการณ์ยังไม่แน่นอนนะต้องดูก่อนว่ามันชัดแค่ไหนนะครับว่าจะมีการทบทวนตัวเลข GDP ประเทศไทยไหมต้องดูความชัดเจนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่ดีในทางจิตวิทยาทางบวกแต่ความไม่แน่นอนก็มีอยู่นะครับแต่มีค่ายนี้แหละค่ายนี้เขาไม่รอเลยนะคือค่ายของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะฮะณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเอ้านะฮะเพราะฉะนั้นดีลสันติภาพสหรัฐอิหร่านเนี่ยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับก็เลยยังไม่มีการขยับเป้า GDP ประเทศไทยก็ยังคงทิ้งๆไว้อยู่ที่ 2% เพราะเขาก็มองว่ามันก็ไม่แน่หรอกครับว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะการคุยกันเนี่ยมันจะนำไปสู่ข้อตกลงที่ชัดเจนภายใน60วันนะครับแต่ว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็บอกนะครับว่า SME ในประเทศไทยเนี่ยกว่า 10% เนี่ยต้องปรับโครงสร้างนี่ตรงนี้แหละครับเป็นความปกติใหม่ New Normal ของธุรกิจไทยเพราะเจอกับสภาวะสารพัดเศรษฐกิจที่ห้อมล้อมเต็มไปด้วยปัจจัยลบมากๆในปีนี้นั่นเองนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสำหรับ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้ใหม่นะครับทาง 90.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
10: จูสังกมาสารวัตร
9: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
10: เรื่องง
9: ่
10: าย
9: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
10: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econbiz สำหรับวันนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Econbiz กับเรานะครับไม่ว่าจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถในลาต่างๆหรือว่าที่บ้านก็แล้วแต่นะครับรวมไปถึงทางสื่อออนไลน์ของ 96.5 Vickers ก็คือ Facebook 96.5 ขึ้นความคิดครับแล้วก็แอปพลิเคชันของทาง Mcord นะฮะจัดให้กับทุกช่องทางสะดวกแบบไหนฟังได้อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับการเดินทางของเราก็มาถึงในช่วงของกลางสัปดาห์นี้แล้วก็จะเห็นว่าความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข่าวสารต่างๆนั้นยังคงให้น้ำหนักความสำคัญไปกันที่ตะวันออกกลางกันเป็นหลักอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้นะฮะก็จะมีการพูดคุยกับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงานวันนี้เราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มพลังงานนะครับหลังจากที่อาจจะมีการเซ็นข้อตกลงกันนะครับเรื่องของบันทึกความเข้าใจในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันชัดเจนนะครับว่าใครจะเป็นตัวแทนหรือว่าจะเป็นตัวหลักนะครับไปเซ็นกันที่สวิตเซอร์แลนด์กันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูการซื้อขายของทองคำและก็ตลาดหุ้นไทยสัญญาณสำหรับการลงทุนในตลอดทั้งวันนี้นะครับก็ปรากฏว่าราคาทองคำเนี่ยนะครับปิดตลาดไปทั้งหมดประกาศ14รอบนะครับปรับขึ้นปรับลงเนี่ยสุทธิ14รอบนะครับอุ้ยลงนิดเดียวเองนะครับประมาณ100บาทครับโดยราคาทองคำแท่งรับซื้อ 66,600 บาทขายออก 66,800 บาทครับส่วนรูปพรรณรับซื้อ 65,263 บาท 80 สตางค์นะครับขายออก 67,600 บาทครับวันนี้สังเกตจากราคาทองคำโกลด์สปอตที่สิงคโปร์นะฮะตอนเปิด 4,342 ดอลลาร์ตอนจบก็ 4,332 ดอลลาร์คือหายไปประมาณ10ดอลลาร์นะครับแต่เนื่องจากว่าเงินบาทของเรานี่ก็แข็งได้ใหญ่นะครับแต่ตอนปลายตลาดเนี่ยไปหวังนิดหนึ่ง 32.53 ที่ตอนเปิดตลาดนะครับแล้วก็จบวันนี้ไปที่ 32.56 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนนะครับในเส้นทางของทองคำทีนี้มาดูทางด้านของตลาดหุ้นไทยกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้การเปิดซื้อขายในช่วงของกลางสัปดาห์ปรากฏว่าไม่คึกคักเลยครับที่เป็นมา2วันแล้วนะฮะเมื่อวานก็เหมือนกันวันนี้ก็ปรากฏว่าปิดแผ่วๆลบ 0.98 จุดคือลบไม่ถึง1จุดนะฮะไปที่ 1,587.07 จุดรวมค่าการซื้อขายสุทธิ 63,789 ล้านบาทนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะขยับทางด้านแขกผู้เชี่ยวชาญของเราไปคุยกันในเบรก2นะครับส่วนเบรกแรกวันนี้เนี่ยเรามาดูความน่าสนใจเกี่ยวกับท่าทีของในตะวันออกกลางนิดนึงเพราะมันจะเชื่อมเป็นถึงเรื่องของราคาพลังงานนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมตอนนี้หรือว่าคนทั่วโลกก็ดีนี่นะครับก็คงทราบข่าวไปแล้วแหละนะครับว่าการเจรจาเขาเรียกว่าบันทึกความเข้าใจนะฮะเป็นข้อเสนอบันทึกความเข้าใจของแต่ละฝ่ายนี่นะครับมันเดินทางมาถึงจุดตรงที่นายกรัฐมนตรีของประเทศปากีสถานซึ่งเป็นกาวใจไก่เกียร์ก็สุดแท้แต่จะเรียกกันเนี่ยนะครับก็สามารถนะคุยให้จบในระดับหนึ่งชัดเจนนะฮะจนนำไปสู่ว่าเอานะจะมีการเซ็นกันนะครับอย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับส่วนใครจะเป็นตัวแทนหลักตัวแทนรองตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คือสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านยังไม่มีการเปิดตัวนะครับใครจะเดินทางไปที่นั่นนะซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยมีออกมาได้ประมาณ 2-3 วันกันแล้วจุดดีนะฮะหรือว่าผลบวกเนี่ยมันอยู่เกี่ยวกับเรื่องของราคาพลังงานซึ่งก็ได้แก่น้ำมันนะฮะแล้วก็ก๊าซ LNG จุดที่2ก็คือราคาปุ๋ยยูเรียนะครับตกลงมาอย่างชนิดที่เหลือเชื่อเลยนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะว่ากันเป็นฉากๆกันต่อไปนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยจุดที่ไปต่อก็คือนอกเหนือจากจะมีการเซ็นนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขที่มีการแพมๆกันออกมาในแต่ละฝ่ายเนี่ยหนึ่งจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์โมสนะครับ2จะมีการยกเลิกจุดปิดกั้นเรือเข้าออกช่องแคบฮอร์โมสอย่างทันทีนะฮะอันนี้เป็นฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็พูดถึงนะครับแล้วก็3เนี่ยนะครับจริงๆมันควรจะเป็น1นะคือมันเป็นประเด็นหัวใจสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดยืนเด็ดขาดของทางอเมริกาก็คือว่าเรื่องของนิวเคลียร์แน่นอนครับเรื่องของนิวเคลียร์เนี่ยเป็นจุดยืนมาแต่ไหนแต่ไรของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของอเมริการวมไปถึงพันธมิตรที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแล้วก็ยุโรปก็คืออิหร่านห้ามมีอาวุธนิวเคลียร์เด็ดขาดนะครับเพราะในรายละเอียดของมันเนี่ยนะฮะมันก็จะมีทั้งสารตั้งต้นก็ดีนะครับหรือว่า สารที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไปสู่การผลิตอาวุธทางนิวเคลียร์ก็ดีนะครับหรือจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในปัจจุบันที่มีอยู่ก็ดีนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดที่ยังต้องใช้การเจรจาไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักการรายละเอียดทางเทคนิคในอีกประมาณ60วันข้างหน้าอันนี้เป็นจุดยืนของทางอเมริกานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะจุดยืนของฝั่งอิหร่านอ๋อแน่นอนครับต้องการจะเปิดช่องแคบของรัสเซียอยู่แล้วเพราะว่ากองเรือของตัวเองเรือขนส่งสินค้าเรือขนส่งน้ำมันยุทธปัจจัยอะไรต่างๆของอิหร่านก็ไม่สามารถออกสู่ตลาดโลกได้ก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเศรษฐกิจอิหร่านนั้นมีปัญหาจริงๆนะครับในช่วงที่ประมาณ110วันที่ผ่านมาของการเกิดสงครามอิหร่านกับอเมริกานะครับจุดยืนของเขาตัวที่2ต่อมานี่ก็คือว่ามันต้องมีการตั้งกองทุนกองทุนที่จะเข้ามาช่วยเหลือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปะทะโจมตีนะฮะกันระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของอิหร่านซึ่งก็ควรจะหมายถึงว่าเป็นกองทุนในการจ่ายชดเชยฟื้นฟูอะไรก็แล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็นจุดยืนของทางอิหร่านเขาและแน่นอนครับว่าไอ้ปมประเด็นที่ยังคุยหาทางลงกันไม่เจอก็คือเรื่องของนิวเคลียร์ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะมาจับจุดกันจริงๆเนี่ยความคืบหน้าล่าสุดที่ถึงในขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยมีจุดยืนที่เด็ดขาดชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแม้แต่เพนนีเดียวเซนเดียวเนี่ยก็จะไม่มีกระเด็นออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปตั้งกองทุนนะฮะเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมบำรุงนะฮะบูรณะอะไรก็แล้วแต่ที่อิหร่านร้องขออันนี้เป็นจุดยืนที่ชัดเจนครับและทำต่อเรื่องของนิวเคลียร์ถูกไหมครับแต่ยังอื่นพอคุยกันได้นะครับอย่างเช่นกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มูซยกเลิกกองเรือปิดกั้นนะฮะซึ่งมันก็มีทางเทคนิคต่อไปอย่างเช่นเขาบอกว่าทุนระเบิดคนอิหร่านที่ไปวางไว้ใต้น้ำตรงบริเวณช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยต้องมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นถูกไหมครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านฟังผมพูดมาถึงขนาดนี้มันจะเห็นเลยครับว่าดูแล้วไม่รู้มันจะคุยกันจบยังไงใน60วันข้างหน้าอันนี้ก็เป็นปมนึงซึ่งทำให้วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ดีนะราคาทองคำก็ดีนะเงินดอลลาร์สหรัฐก็ดีเนี่ยนะครับได้ใจได้เนื้อมา 2-3 วันจนมาถึงวันนี้มันจะเริ่มรู้สึกตันละมันจะเริ่มแห้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบนะฮะหลังจากที่ลงมา4วันติดต่อกันประมาณ 16% แล้วก็หายไปประมาณ16ดอลลาร์สหรัฐสำหรับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นเทรนด์เหนือนะครับแล้วก็ที่มันดีทั่วโลกเลยซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะคือราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยซึ่งมาขายไปนี่คือผ่านมาเนี่ยหลุด80ดอลลาร์ไปอยู่แถวๆประมาณสัก19something เนี่ยนะฮะก็กลายเป็นราคาน้ำมันดิบที่หลุดต่ำ80ดอลลาร์ครั้งแรกในรอบ2เดือนครึ่งนะครับแล้วก็จะทำให้ราคาน้ำมันดิบที่ปิดตลาดสำคัญไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือนะที่อังกฤษก็ดีหรือแม้แต่ในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ดีเนี่ยกลายเป็นราคาน้ำมันดิบที่ต่ำสุดในรอบประมาณ3เดือนครึ่งอันนี้ก็ได้ใจไปละนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของราคาทองคำอันนี้ก็ดีดกลับถูกไหมฮะแต่เราจะสังเกตเห็นครับว่าราคาทองคำที่ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนเหนือ 4,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีสัญญาณการดิ่งกลับขึ้นมาได้ประมาณ 2-3 วันติดต่อกันก็ตามนะครับแล้วก็เริ่มนิ่งเห็นไหมฮะต่อมาเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่า 2-3 วันก่อนหน้านั้นเนี่ยเทขายหมดเลยนะเพราะว่าการเจรจาดูท่าทางจะยุติกันได้ถูกไหมครับซึ่งโดยปกติแล้วเดี๋ยวเวลามีเหตุการณ์เรื่องปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงนี่นะครับสกุลเงินสำคัญที่จะเข้าถือเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สกุลสำคัญของโลกหรอกหลักๆนี่คือดอลลาร์สหรัฐรองลงมาก็จะเป็นเยนญี่ปุ่นหรือว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็จะไปทางด้านของเรียกว่าฟรังก์สวิสแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นการเป็นสกุลยูโรก็เรียกกัน3ระดับปรากฏว่าวันนี้มีการเทขายดอลลาร์สหรัฐออกมาเลยเนี่ยนะครับเห็นไหมวันนี้มันเริ่มมีสัญญาณของการเริ่มอืดและเริ่มฝืดกับข่าวดีที่ผ่านมาได้ประมาณ 2-3 วันนะครับที่ผมพยายามจะเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมดได้เนี่ยตั้งแต่สุดสัปดาห์มาเนี่ยนะครับปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันจะเอาแน่เอานอนยากลำบากจริงๆนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับเดินทางไปประชุมครอบกลุ่มจีจนะครับเป็นจีจคอนเฟอเรนซ์เนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีพวกบรรดาผู้นำสูงสุดระดับประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีจากประเทศชั้นนำยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรม7ชาติของโลกเนี่ยนะครับไปประชุมกันทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นปมประเด็นออกมาก็คือการให้สัมภาษณ์นอกรอบโอ้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาพอสมควรนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกอย่างนี้ครับว่าคือแกบอกอย่างนี้นะฮะอเมริกาเนี่ยนะฮะพร้อมที่จะกลับไปโจมตีถล่มทิ้งระเบิดอิหร่านได้ทุกเมื่อและขอเตือนอิหร่านแบบนี้ด้วยเอ้าทำไมถึงให้สัมภาษณ์แบบนี้นะครับมันมีเหตุผลของมันอยู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าคือไอ้ข้อเสนอบันทึกความเข้าใจซึ่งจะนำไปสู่การยุติสงครามหรือการหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเนี่ยซึ่งมันจะมีการเซ็นเกิดขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์วันที่19มิถุนายนนี้นะครับประธาน อาจารย์ที่ปฏิโดนธรรมบอกว่านี่ไม่ใช่สุดท้ายคำนี้ออกมาเนี่ยนะครับทำให้ผู้สื่อข่าวทั่วโลกก็ต้องรายงานกันเลยนะครับคือความหมายของแกหมายความอย่างนี้ครับว่าอาจริงอยู่ไอ้ที่คุยกันมาแบบลากยาวกันมาตลอดเวลาแล้วก็ให้ข่าวทั้งหน้าทั้งหลังกันแบบชนิดสับสนกันหมดเนี่ยนะฮะมันยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายสุดจริงๆในช่วงที่ผ่านมาที่ว่าเป็นขั้นตอนเข้าสู่ขั้นสุดท้ายการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมันเป็นขั้นตอนการสุดท้ายการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอบันทึกความเข้าใจในการจะหยุดยิงชั่วคราวแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นข้อตกลงสัญญาสันติภาพสุดท้ายเห็นไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่ดำพูดเมื่อประมาณสักเกือบ30นาทีที่ผ่านมาทีนี้แกก็บอกอย่างนี้ครับในเมื่อมันไม่ใช่สุดท้ายนะแล้วถ้าหากว่าแกมองดูแล้วเจรจาข้อคงจะหมายถึง60วันนี่แหละครับในการคุยกันนะฮะหลังจากที่เซ็น19มิถุนายนท่านผู้ชมก็นับไปเลย60วันนะครับ2เดือนเนี่ยสมมติมันจบ60วันแล้วไม่มีสิ่งที่โดนบอกว่าถ้าผมไม่ชอบนะ if don't like ผมพูดอย่างนี้เลยนะฮะ if I don't like เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเขาพร้อมที่จะกลับไปโจมตีอิหร่านทันทีนี่คือสิ่งความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดออกมาล่าสุดตรงนี้นะครับเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่าไอ้บันทึกความเข้าใจทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งถ้าว่าผมไม่ชอบแล้วผมไม่ปลื้มแปลแบบภาษาบ้านๆนะฮะหรือว่ามันไม่ถูกใจนี่นะฮะอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะกลับไปเพื่อที่จะเปิดการโจมตีอิหร่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการทิ้งระเบิดก็ดีเพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายนะครับตัวนะเขาใช้คำนี้เลยนะ on their heads คือหลดจอดลงศีรษะกันเลยเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วหลังจากนี้นี่นะ

ครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ต่อนะ I don't like it if they don't behave หมายความว่าผมก็ไม่ชอบนะฮะถ้าหากว่าไอการที่อุตส่าห์ให้กรอบเวลาโอกาสเจรจากันอีกสักรอบเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้นะครับเขาจะกลับไปตรงนี้ทันทีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณล่าสุดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดูแล้วเนี่ยนะครับมันเลยทำให้อาการต่างๆมันเริ่มฝืดแล้วมันเริ่มเคืองกันตลอดทั้งวันนี้นะครับอีกจุดนึงที่น่าสนใจก็คือว่าโดยเฉพาะปมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยูเครนเนี่ยโลกตะวันตกก็ดูจะยอมเรื่องนี้กับอิหร่านไม่ได้จริงๆนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเริ่มฟังคงติดตามข่าวกันออกมาก็จะเห็นว่าทันทีที่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะโพสต์โซเชียลมีเดียแล้วบอกว่าอาจจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีอาจจะยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีการเซ็น19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ดีนี่นะครับนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรอังกฤษเนี่ยก็ออกแถลงการร่วมภายใต้ประเทศสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมันนี่นะฮะแล้วก็ปมทั้งหมดเนี่ยก็แน่นอนก็ต้องขอบคุณนะตามมารยาทก็เริ่มด้วยการขอบคุณนานาประเทศพันธมิตรคู่เจรจาคู่ไกลเกลี่ยอะไรก็ว่าไปแต่จุดที่เป็นปมของหัวใจของแถลงการร่วมนี้อยู่ตรงที่ว่าสหราชอาณาจักรและชาติยุโรปยืนยันนะฮะอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้มีไม่ได้นะยังไงก็มีไม่ได้นะครับเนี่ยก็ถือว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าลูกสนับสนุนกับทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาทันทีนะครับงั้นด้วยสัญญาณแบบนี้ก็เลยอย่างที่บอกไปครับว่าถ้าจะบอกว่า60วันข้างหน้ามีอะไรมาแน่นอนไหมอย่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยหรือว่าเคยวิเคราะห์ในเรื่องของพวกนี้ทั้งหมดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามมีการซื้อเวลาเมื่อไหร่ก็ตามมีการชะลอเวลาไปเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแบบเลื่อนเวลาไปเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละไม่รู้หมูหรือจ่านะครับไม่รู้ขาวหรือดำเรียกว่า black and white นะฮะซึ่งมันจะเกิดความคลุมเครือและไม่แน่นอนเอาละตอนนี้มันมีผลกับราคาน้ำมันก็เรียกว่ามันนักวิเคราะห์กับนักลงทุนที่มีความรู้สึกได้ผลทางจิตวิทยาแต่ท่านผู้ชมต้องฟังอย่าลืมนะครับว่าขนาดโดนัลด์ทรัมป์พูดวันนี้ทุกอย่างเริ่มฝืดกันหมดเลยนะฮะดูอย่างตอนนี้สิครับตอนนี้มันทุ่ม18นาทีนะตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าหากตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยจะเปิดทำการในอีกประมาณรวมๆ55นาทีข้างหน้านี่นะครับดัชนีหุ้นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้จะกลับมาติดลบเลยนะฮะแต่ว่าลบไม่มากอะลบ56จุดนะครับหรือประมาณ 0.05% ดัชนีจะวิ่งอยู่ที่ 62,033 จุดในขณะเดียวกันนี้นะครับถ้าเป็น S&P นะครับรวมกับดัชนี S&P 500นี่นะครับปกติจะขึ้นถูกมั้ยฮะแต่ตอนนี้ถ้าเปิดตอนนี้อีก50นาทีข้างหน้าดัชนีบวกแผ่วมากเลย4จุดจะอยู่ที่ 7,523 จุดเช่นเดียวกันกับดัชนีหุ้น Nasdaq Future เนี่ยนะครับอีก50นาทีข้างหน้าเนี่ยนะฮะคือถ้าเปิดปั๊บเนี่ยก็จะบวกแค่ประมาณ22จุดเนี่ยมันจะเป็นหนังโคลมวนกับอีกประมาณเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเปิดแรงนะครับแล้วก็ทำสถิตินิวฮงนิวไฮอะไรเนี่ยเยอะมากๆเลยนี่นะฮะขณะเดียวกันพอกลับมาดูราคาน้ำมันเริ่มขึ้นละหลังจากที่ตกมา4วันติดต่อกันเราเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้การซื้อขายของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ประเด็นที่กรุงลอนดอนนี่นะฮะบวกขึ้นมา51เซนต์ครับประมาณ 0.65% อยู่ที่79เหรียญ49ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลดีไม่ดีนะฮะทำทางจะกลับเป็น80ดอลลาร์ครั้งสำหรับเบนกิตเรเนียนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะก็อีกประมาณ50นาทีข้างหน้าจะเปิดทำการเนี่ยปรากฏว่าตีกลับขึ้นมานะครับคือขึ้นมา45เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับขึ้นมาประมาณ 0.6% ทำให้ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐเนี่ยตอนนี้จะกลับมาอยู่ที่ระดับ76เหรียญ50เซนต์เอาละถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เกิน80ดอลลาร์สหรัฐก็ตามเนี่ยนะครับแต่สัญญาณอย่างนี้มันว่าไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันราคาซื้อขายทองคำสัญญาล่วงหน้าหรือว่า gold future เนี่ยนะครับเอาปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะลบ10เหรียญ90เซนต์ต่อออนซ์ครับประมาณ 0.25% ก็จะเคลื่อนไหวก็อยู่ที่ประมาณ 4,343 เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์ครับส่วนใครที่ชอบพวกคริปโตมีทั้งนั้นของ Bitcoin อันนี้ก็เทเลยนะฮะตอนเนี้ยราคาของบิตคอยน์ตอนนี้ก็หล่นไป871ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์นะครับหรือหายไปประมาณ 1.35% อยู่ที่ 64,700 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์เห็นไหมครับว่าสัญญาณมันเริ่มตีกลับมาแปลกๆเพราะว่าการให้สัมภาษณ์ของทางด้านของประธานาธิบดีโจนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่ไปประชุมกลุ่ม G7 กันนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ตอนนี้มันก็ได้ใจกันออกมาต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของราคาปุ๋ยนะครับราคาปุ๋ยยูเรียเนี่ยปรากฏว่าเคยขึ้นไปถึงกว่า800ดอลลาร์สหรัฐ
แต่ตอนนี้ลงมาเหลือแค่ประมาณ540กว่าดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็กลายเป็นสัญญาณตัวที่เอาละถ้าปุ๋ยถูกเนี่ยมันก็จะดีกับทางด้านของพี่น้องเกษตรกรคนไทยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณร่วมๆ100กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาปุ๋ยก็มีแต่ค้างสูงกับลงนิดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นสัญญาณนี้ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นช่วงของระยะไกลพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องของสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์จะตัดสินใจกันต่อไปนะครับทีนี้อันนี้เป็นเหตุการณ์ทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นนาทีนี้กันซึ่งก็ทุกคนก็ดูจะกังวลนะมีความกังวลกลับมาเหมือนกันก็บอกแล้วฮะคือทำไมซื้อเวลาต่อในความไม่ชัดเจนมันเกิดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนวันนี้อีกเรื่องนึงเนี่ยก็น่าสนใจก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเป็นการประชุมแมตช์แรกเรียกว่าต้อนรับเลยนะฮะกับประธานธนาคารกลางคนใหม่ป้ายแดงแบบแกะกล่องเลยนะฮะเควินวอชซึ่งจะนั่งเป็นประธานครั้งแรกของการประชุมดอกเบี้ยในปีนี้หลังจากที่เขาได้รับการสนับสนุนจากสว.ขึ้นรับตำแหน่งนี้เมื่อประมาณเดือนเศษที่ผ่านมานะครับสำหรับการประชุมในค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะฮะทั่วโลกก็จับตามกันแหละนะครับเพราะว่าไหนๆก็จะเป็นประธานของสหรัฐอเมริกาคนใหม่ที่เพิ่งเขารับตำแหน่งนั่งประชุมหัวโต๊ะวันนี้เป็นวันแรกสองไอ้มุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ้างงานก็ดูจะเปราะบางแล้วอยู่ดีมันก็ตีฟื้นกลับขึ้นมาได้ถึง3เดือนติดต่อกันภาวะเงินเฟ้อเองทุกคนก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหลายสาขาก็ออกมาส่งสัญญาณกันว่าโอ้สงสัยเนี่ยนะมันหมดรอบของการจะตึงดอกเบี้ยกันแล้วมั้งส่วนในรอบจะลงดอกเบี้ยเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงกันแล้วมั้งมันจะเป็นรอบของดอกเบี้ยขาขึ้นกันแล้วมั้งเนี่ยนะฮะไอ้ทั้งหมดเนี่ยคือเกิดขึ้นก่อนที่มันจะมีการตกลงกันได้ว่าบันทึกความเข้าใจมันจะเซ็นกันได้ไหมฮะทีนี้ตรงนี้ทุกคนก็จับตาแล้วครับเอ้าประธานคนใหม่มาสถานการณ์เปลี่ยนแบบชั่วข้ามคืนประมาณ48ชั่วโมงที่ผ่านมาละกลายเป็นว่ามันจะมีระยะเวลาอีก60วันเนี่ยในการพูดคุยกันต่อเนี่ยนะฮะอย่างน้อยการใช้อาวุธโจมตีปฏิบัติการทหารไม่น่าจะเกิดขึ้นช่องแคบฮอร์มุซจะสามารถเปิดให้เรือสามารถเดินผ่านไปมาได้เคลื่อนย้ายกันได้นะครับแล้วก็ราคาพลังงานก็ตกลงไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละครับทุกคนก็จะมาฟังมุมมองกันนะครับว่าคุณเควินวอชซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เนี่ยเขาจะปรับมุมมองเขาไหมเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่ได้ยินแม้แต่เสียงแอะเดียวเลยนะครับว่าประธานคนนี้ให้มุมมองการสัมภาษณ์กับสถานการณ์ของอิหร่านยังไงกันบ้างเพราะฉะนั้นมันมืดแปดด้านครับทั่วโลกเขาก็เลยให้ความสำคัญว่าเนี่ยแหละนัดนี้มันถึงหน้าสนใจถึงเขาจะรู้ว่านัดนี้ยังไงก็ไม่แตะดอกเบี้ยหมายความว่ามันยังคงจะตึงต่อไปนะฮะ 3.5 ถึง 3.75% เนี่ยต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วไอ้เรื่องการไม่แตะนี่ถือว่าฟันธงมั่นใจว่าครั้งนี้ไม่ขึ้นนะแล้วก็ไม่ลงแต่จะตึงต่อแต่สิ่งที่ไม่มั่นใจเลยแล้วก็อยากจะหาคำตอบเนี่ยก็คือว่าการให้สัมภาษณ์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐใหม่ป้ายแดงคนใหม่เนี่ยนะครับว่าเขาจะมองจากนี้เป็นต้นไปยังไงอย่างนั้นคุณจะมีคนถามเขาว่า60วันเนี่ยมองยังไงเป็นที่นี่คือแบงก์ชาติสหรัฐนะครับแล้วจะมองยังไงต่อครับวันนี้เมื่อวานมันมีสุญญากาศเกิดขึ้น60วันเนี่ยถึงแม้ว่าราคาพลังงานจะลดลงแล้วนะครับแต่ท่านผู้ชมท่านฟังก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการจ้างงานของคนอเมริกันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นสูง3เดือนติดต่อกันไม่มีแผ่วแถมเดือนสุดท้ายสูงกว่าที่คาดการณ์ไปชนิด6เท่าน่ากลัวไหมฮะ2เงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนี่ย3ชุดด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อของราคาผู้ผลิตสินค้าไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อของราคาผู้บริโภคซื้อหาทั่วไปในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายส่วนบุคคลของคนอเมริกันมันขึ้นหมดเลยฮะขึ้นมาตั้งแต่เมษาพฤษภาจนกระทั่งเดือนมิถุนายนยังไม่ประกาศนะครับโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่ขึ้นทั้งหมดขึ้นเร็วและก็แรงในช่วง3ปีที่ผ่านมาสำหรับ3ชุดตัวเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้คนคิดเลยนะครับว่าโอ้ดูแล้วเนี่ยนะฮะและพอเหตุการณ์มาหักมุมมองซะดื้อๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นการตัดสินใจและการเปิดมุมมองเพื่อส่งสัญญาณของผู้ว่าแบงก์ชาติที่ส่งพลังที่สุดในโลกเนี่ยมันจะส่งสัญญาณกันแบบไหนยังไงเห็นไหมฮะเรื่องนี้เลยทำให้มันแม้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินทางมาหยุดตรงที่ว่าดอลลาร์เองก็นิ่งแม้จะมีสัญญาณอ่อนตัวดัชนีล่วงหน้าฟิวเจอร์ก็จะไม่คึกคักละเพราะเขาต้องรอเหมือนกันก็ว่าคืนนี้คุณเควินวอชเนี่ยเขาจะพูดอะไรนะเพราะมันมีสถานการณ์หักมุมเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วทองคำก็จะไม่ไปต่อเพราะทองคำก็ต้องรอดูแล้วครับว่าจะมีการเทดอลลาร์หรือจะเก็บดอลลาร์หลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐการให้สัมภาษณ์ของเควินวอชค่ำคืนวันนี้ถูกไหมฮะเสร็จแล้วตรงเนี้ย3ตัวนี่แหละฮะดอลลาร์ราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำเนี่ยมันจะสลับการวิ่งแล้วตอนนี้จะรอสัญญาณตรงนี้อย่างเดียวเลยคือจะไม่ทำอะไรเลยนะครับแล้วถ้าหากว่ามุมมองที่เควินวอชให้มาเนี่ยเกิดสมมุติไปในทิศทางที่ก็อย่างที่บอกครับ
จำได้ไหมครับว่าพอรู้ว่าคนที่จะมาเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคนลงทุนคนลงทุนทองคำเนี่ยคงจำติดใจเลยใช่ไหมตอนเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมครับปีนี้ระดมสรรพกำลังเทขายถล่มตกวันละ200-300ดอลลาร์ตอนนั้นจำได้ไหมฮะเพราะว่านักวิเคราะห์เขามองเขามาโดยพื้นฐานของเควินวอชคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองอยู่ในระดับกลางค่อนข้างไปสูงถึงแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นคนเลือกอีกครั้งนึงก็ตามเนี่ยนะครับคำว่าใช้คำว่าอีกครั้งนึงก็ตามเพราะอะไรฮะเพราะเจอร์โรมพาวเวลก็เป็นยุคตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ก็เป็นคนเสนอชื่อคนนี้แหละนะเสร็จแล้วแกก็ไม่รับการเลือกตั้งเว้นวรรคไปเทอมหนึ่งเสร็จแล้วกลับมาเจอร์โรมพาวเวลก็หมดวาระเสร็จแล้วก็เสนอคนคนใหม่ก็มาจากโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันอีกจุดนึงที่เห็นนั่นคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นคนที่โชว์วิธีคิดที่เรียกว่าขึ้นดอกเบี้ยสถานเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ได้รับเรียนรู้กันมาก่อนที่จะได้รับคัดเลือกสนับสนุนตลอดจนสาบานตนขึ้นเป็นประธานธนาคารกลางอเมริกาคนปัจจุบันเนี่ยนะครับตรงนี้มันเลยจะมีเรียกว่าบุคลิกมุมมองที่ขัดกันพอสมควรนะฮะทำให้เขาก็ต้องมองต่อไปครับว่าค่ำคืนวันนี้จะสื่อสารกันอีกแบบไหนยังไงเพื่อทำให้ตลาดเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าตื่นอกตกใจกันเกินไปนะครับแล้วก็การที่เขาจะประเมินสถานการณ์จากนี้ไปเนี่ยมันจะเข้าข่ายแบบไหนมันจะได้ลงทุนมันจะได้เดินหน้ากันต่อแล้วก็ตอนนี้ต้องยอมครับว่าสถานการณ์อาจจะขมุกขมัวพอสมควรก็เป็นไปได้นะครับเลยทำให้ทุกฝ่ายตอนนี้กำลังรอดูสำหรับค่ำคืนวันนี้ทั้งทีนี่นะครับสิ่งที่มันจะเป็นปมประเด็นทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาน้ำมันอย่างเดียวเลยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะราคาน้ำมันดิบสถานเดียวเลยคือเวลาข้าวของแพงเงินเปิ้ลขึ้นและสุดท้ายมันก็ต้องไปกดดันให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะมาจากเรื่องของราคาพลังงานกันทั้งสิ้นถูกไหมครับเพราะว่าราคาพลังงานเนี่ยเป็นตัวที่จะดันทุกสิ่งทุกอย่างข้าวของแพงและการที่จะหยุดให้ราคาน้ำมันเนี่ยไม่ไปต่อได้เนี่ยมันก็จะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างลงเช่นดอกเบี้ยไม่ขึ้นพอดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยแม้ดอลลาร์ก็จะไม่แข็งพอดอลลาร์จะไม่แข็งดอลลาร์กลับพลิกอ่อนตัวเนี่ยโอ้โหคนก็จะเข้าซื้อทองคำถูกไหมครับส่วนสัญญาณที่บอกว่ามันจะไปลงดอกเบี้ยในอนาคตหรือไม่อ่ะอันเนี้ยเขาจะเงี่ยหูฟังกันทั้งนั้นนะครับแต่จริงถ้าดูไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพูดตรงๆว่ามองภาพได้ยากลำบากระดับหนึ่งละเป็นผลเพราะอะไรทราบไหมฮะคือธนาคารกลางของยูโรโซน ECB เนี่ยเมื่อวันสองวันก่อนเนี่ยนะครับตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีบังเอิญนะผมใช้คำว่าบังเอิญดีกว่านะครับบังเอิญว่ารอบการประชุมของธนาคารกลางยูโรโซนเนี่ยมาก่อนแบงก์ชาติอเมริการู้สึกจะประชุมไปก่อนแบงก์ชาติอเมริกาได้วันเดียวเนี่ยแต่ก็ตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเหตุผลอย่างเลยนะครับว่ามันจะตึงต่อไปไม่ไหวแล้วมันจะดึงต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยจำเป็นต้องมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะเงินเฟ้อของทางกลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรเนี่ยมันกลับขึ้นมาแล้วในขณะเดียวกันก็มีดอกเบี้ยทางฝั่งของออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เป็นการชี้เป้าชี้นำพอสมควรสำหรับดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกานั้นจะออกหัวหรือก้อยจะไปทางไหนกันแน่ไม่งั้นแล้วก็จะยากลำบากเหมือนกันนะครับแต่ก็พอทันทีที่ทุกอย่างมันเริ่มมีราคาเทขายก็ลงมาเนี่ยนะครับธนาคารซิตี้แบงก์เนี่ยก็ดูจะเป็นสถาบันการเงินน่าจะอยู่ในแรกๆสุดซะด้วยซ้ำไปเนี่ยออกมามองเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยโดยมีการลดเป้าหมายราคาเฉลี่ยของแหล่งราคาน้ำมันดิบสำคัญเนี่ยก็คือเบรนท์กิตเลเหนือจากเดิมเขาเคยมองเฉลี่ยปีนี้ที่75ดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาก็มีการมองนะฮะว่าให้ลงมาอยู่ที่70ดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่3นะครับโทษนะฮะ75ดอลลาร์สหรัฐไตรมาสที่3และ70ดอลลาร์ในไตรมาสที่4นะครับซึ่งถามว่าทำไมเขาลงมานะครับก็เพราะว่าเขาคงมองเห็นนะช่วง2เปลือนหรือ60วันเนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกได้ว่านาทีทองเหมือนกันนะครับจะได้เห็นว่าราคาน้ำมันปรับลดลงนะฮะนอกจากนี้เนี่ยซิตี้นะครับธนาคารซิตี้กรุ๊ปเนี่ยยังมีการปรับลดราคาน้ำมันดิบของเบรนท์กิตเลเหนือในปี2027ถึงปี5เนี่ยนะครับโดยมีการปรับลดจาก80ดอลลาร์สหรัฐลงมาเหลือ65กูหายไป15ดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลเช่นกันครับว่ามันเริ่มมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการหาทางออกระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะครับธนาคารซิตี้เขาให้โอกาสเลยนะว่าไอ้การที่จะเซ็นลงนามกันได้กับข้อตกลงสันติภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากผ่านไป60วันเนี่ยตอนนี้มีโอกาสประมาณ 60% นะแล้วก็เขาก็ตั้งสมมติฐานนะครับว่าไอ้ที่มันจะเซ็นกันในวันศุกร์เนี่ยนะฮะดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้ทุกคนได้มั่นใจว่าที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเป็นไปได้ไหมที่นะฮะจะเซ็นกันได้นะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วซิตี้เขาก็บอกราคาทองคำมาด้วย
ผมก็รายงานเลยแล้วกันนะครับซิตี้นะธนาคารซิตี้กรุ๊ปเขาตัดสินใจนะครับปรับราคาทองคำในช่วงจากนี้ไปอีกจนถึง3เดือนข้างหน้านี่นะฮะจาก $4,000 ดอลลาร์ขึ้นเป็น $4,500 ดอลลาร์สหรัฐถือว่างานนี้นี่นะครับธนาคารของ City

0: ปเนี่ยออกมาตอบสนองต่อความต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากมองทิศทางของราคาทองคำต่างๆในอนาคตรวมถึงราคาน้ำมันได้เรียกว่าก่อนใครเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะฮะอันนี้เป็นช่วงของครึ่งแรกสำหรับอีกอนบิสวันนี้ที่ผมสรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีว่าสถานการณ์มันเดินทางมาถึงจุดไหนกันละนะฮะตอนนี้โจมมันจะมาถึงที่ประเทศไทยตรงนี้แหละครับตรงที่ว่าในเมื่อราคาน้ำมันก็ลงแล้วแถมราคาน้ำมันตอนนี้ถูกสุดใน3เดือนครึ่งแล้วแทบจะกลับไปเหมือนกับก่อนเกิดสงครามซาอุดิอาระเบียไปแต่ถ้าเราเทียบราคาน้ำมันทั้งในเม็กซิโกและในกินเทเรเนียกับก่อนเกิดสงครามนะครับนับวันนี้เลยนะฮะที่มันหลุด80ดอลลาร์เนี่ยเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันยังแพงกว่าก่อนเกิดสงครามอยู่สักประมาณ 15-20% ราคาปุ๋ยก็ลงนะฮะราคาพวกสินค้าพวกปิโตรเคมีก็ลงงั้นตรงนี้จะส่งผลกระทบยังไงกับประเทศไทยในช่วง60วันหรือ2เดือนข้างหน้าไม่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในเบรกที่2กันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาในเบรกที่2กันครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
2: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
5: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ที่ 96.5 MHz คลื่นความคิดกับรายการ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเบรกแรกได้เล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะฮะสถานการณ์ของทางอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาและเรื่องของการที่จะมีการเซ็นกันหรือไม่เซ็นกันตลอดจนท่าทีล่าสุดของทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ออกมาพูดเฉยเลยนะฮะบอกว่าอันเนี้ยนะไอ้ข้อเสนอบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่อันสุดท้ายนะมันไม่ได้ไฟนอลนะฮะเพราะฉะนั้นเขาถ้าดูแล้วนะฮะข้อตกลงเจรจาสันติภาพสุดท้ายท้ายสุดจริงๆเนี่ยเกิดไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยนะฮะทำประกาศเรียบร้อยครับพร้อมจะกลับไปถล่มโจมตีอิหร่านทันทีเลยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะ

0: ครับว่าหลังจากเล่าไปฟังแล้วเนี่ยเข้าสู่เบรก2เราจะมองว่าสถานการณ์60วันหรือว่าไอ้เจ้า2เดือนตรงนี้เนี่ยใช่ราคาน้ำมันตกนะฮะราคาปุ๋ยยูเรียตอนนี้ก็ตกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างดูจะเป็นใจกันเหลือเกินเนี่ยทำให้เรานึกถึงว่าเราจะได้กลับไปใช้ราคาน้ำมันถูกๆเหมือนก่อนสงครามไหมนะฮะและโดยเฉพาะยิ่งสายดีเซลเนี่ยมันจะได้เห็นไหมครับ29.94 บาทก่อนเกิดสงครามแล้วเราจะได้กลับไปสู่ยุคของการตรึงราคาสลับสูงราคากันอีกหรือไม่เนี่ยครับอยู่ในสายพูดคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดร.พลายพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานแล้วก็เป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์พลายพลครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์พลายพลครับตอนนี้อาจารย์คงติดตามข่าวคงรู้นะครับว่าตอนนี้เขาก็จะเซ็นกันวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์กันนี่นะครับแต่ที่นี่ไอ้2เดือน60วันเนี่ยอาจารย์ไพพลประเมินไหมครับว่าทิศทางของราคาพลังงานมันจะเป็นยังไงครับ
1: ก็แน่นอนถ้าสามารถที่จะเปิดช่องแคบโฮมูสได้สามารถทำให้ทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติขนส่งผ่านออกมาได้ ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ราคามันก็ต้องแน่นอนนะมีแนวโน้มลดลงซึ่งเกินความจริงตั้งแต่เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาถึงทุกวันนี้ก็เริ่มลดลงแล้วนะราคาน้ำมันดิบตอนนี้ถ้าเป็นเบรนท์ก็ประมาณสัก80 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะราคาน้ำมันสุกเองก็เริ่มลดลงแล้วนะดีเซลก็ถ้าจะคิดเป็นเหรียญต่อบาร์เรลก็ประมาณ120-125 เหรียญต่อบาร์เรลเพราะนั้นมันก็ลดลงพอสมควรนะฮะก็ถ้าจะถามว่าอีก60 วันเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจแล้วก็ที่มีการประเมินกันก็คือว่าเรือที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยที่จอด อยู่ภายในอ่าวเนี่ยนะยังผ่านช่องแคบของมุสได้เนี่ยความจริงก็พร้อมที่จะขนส่งออกมาแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้ติดอยู่เรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของทุ่นระเบิดนะซึ่งผมเข้าใจว่าทางอิหร่านเองก็คงมีการวางทุ่นระเบิดไว้ก็ต้องเก็บทุ่นระเบิดต้องเคลียร์ทุ่นระเบิดแล้วก็บริษัทประกันภัยก็ต้องมีความแน่ใจซะก่อนว่ามีความปลอดภัยในการเดินเรือผ่านช่องแคบไม่ฉะนั้นแล้วค่าประกันมันก็จะสูงมากก็จะเป็นปัญหาเรื่องการขนส่งอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นไอ้สองสามเรื่องเนี่ยจะต้องเคลียร์ซะก่อนซึ่งก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งประมาณสักผมว่าก็ถ้าทำกันจริงๆก็ไม่น่าจะเกินเดือนหนึ่งนะฮะถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะลดลงมากกว่าที่เราเห็นวันนี้ครับ
0: นั่นก็แสดงว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะกลับไปเหมือนก่อนช่วงเกิดสงครามใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ถ้าเงื่อนไขเป็นอย่างที่ผมว่าก็คือช่องแคบโฮมูสสามารถผ่านได้โดยปลอดภัยแล้วก็บริษัทประกันภัยก็ไม่คิดค่าประกันสูงจนเกินไปกลับไปสู่ภาวะปกตินะฮะไม่มีการผิดสัญญากันไม่ใช่ว่าขนส่งกันมาขนส่งกันไปก็มีการทิ้งระเบิดกันบ้างยิงระเบิดกันบ้างถ้าไม่มีอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันอาจจะปรับไปใกล้เคียงนะอาจจะไม่ถึงกับต่ำเท่าแต่ว่าอย่างน้อยก็น่าจะใกล้เคียงกับก่อนสงครามซึ่งก่อนสงครามโดยเฉลี่ยแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีประมาณระหว่าง60-70 เหรียญต่อบาร์เรลราคาดีเซลที่ขายในบ้านเราก็ประมาณเอาเท่าว่า30 บาทต่อลิตรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสเช่นนั้นเหมือนกันนะฮะแต่ว่าอันนั้นเป็นราคาตลาดโลกถามว่าราคาขายปลีกในประเทศไทยนะปั๊มจะลดลงกลับไปเหมือนเดิมไหมผมคิดว่ายังไม่มีโอกาสนั้นเพราะอะไรเพราะว่าผมว่ารัฐบาลก็คงจะกักเอาไว้อะว่างั้นดีกว่ากักอะไรก็คือกักเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหนี้ติดลบอยู่ประมาณ50,000-56,000-57,000 ล้านบาทเพราะนั้นก็จะต้องกันเงินนี้ไว้นะเพราะนั้นราคาขายปลีกของน้ำมันทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ว่าจะเบนซินดีเซลน้ำมันอากาศยานอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเก็บเข้าเงินกองทุนนะซึ่งก็หมายความว่าราคาขายปลีกก็จะไม่ได้ลดเต็มที่เหมือนกับที่ราคาน้ำมันดิบหรือราคาหน้าโรงกลั่นลดลงเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่าเราจะเห็นไหมที่ดีเซลสมมุตินะจะกลับไปเป็น30 บาทต่อลิตร ภายในช่วง60วันข้างหน้าไหมผมคิดว่ายังนะผมคิดว่ารัฐบาลคงกักอย่างที่ว่าใช้ภาษาชาวบ้านก็คือกักเงินไว้อะเก็บเงินไว้ทำให้ราคาขายปลีกไม่ได้สามารถลดลงได้เหลือ30บาทก็อาจจะสัก35บาทอ้าวนะผมเอาน่าจะไปอย่างนั้นก็คือกักไว้ประมาณสัก2บาท2บาทกว่าอะไรสำหรับดีเซลนะเบนซินอาจจะกักไว้บ้างหน่อยอันนี้ก็เพื่อที่จะเอาเงินกองทุนเนี่ยถ้าเอาเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงทำให้ไอการติดลบหรือหนี้ของกองทุนน้ำมันเนี่ยมันสามารถที่จะลดลงได้อย่างน้อยวันหนึ่งสัก200-300ล้านบาทก็ยังดีนะซึ่ง200-300ล้านบาทมันต้องใช้เวลาหลายเดือนพอสมควรนะกว่าที่จะทำให้ไอติดลบ50,000กว่าล้านเนี่ยมันเหลือศูนย์หรือใกล้ศูนย์ครับ
0: เพราะฉะนั้นมีเวลาอย่างน้อย60วันอาจจะพูดกันอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์เนี่ยนะฮะเราได้ใช้น้ำมันแพงกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกแง่ๆเลยใช่ไหมฮะเนี่ย
1: คงเป็นอย่างนั้นนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าอย่างที่เคยกันปฏิบัติกันมาน่ะในอดีตก็คือว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกมันแพงเราก็เอาเงินกองทุนเนี่ยไปช่วยเพราะนั้นเงินกองทุนก็ติดลบในทางตรงข้ามเวลาราคาน้ำมันมันลดลงราคาตลาดโลกมันลดลงเราก็ทำตรงข้ามก็คือเอาเงินเก็บเข้ากองทุนเพื่อที่จะชดเชยไอ้ที่มันติดลบไปเยอะๆเนี่ยให้มันกลับไปใกล้ๆศูนย์อาจจะไม่ถึงศูนย์ทีเดียวแต่ว่าให้มันลบน้อยๆหน่อยถ้าพฤติกรรมเหมือนเดิมเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่าราคาขายปลีกของเราก็คงไม่สามารถลดได้เต็มที่ 100% ตามที่ราคาตลาดโลกมันลดลงได้ครับ
0: ครับโอ้ก็น่าเห็นอกเห็นใจนะฮะเพราะเราก็เข้าใจกลไกการใช้กองทุนเนี่ยพวกเชื้อเพลิงพวกน้ำมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกรอบเลยใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
1: ทุกรอบเลยครับรอบที่แล้วสงครามยูเครนก็เหมือนกันนะสงครามยูเครนเนี่ยในช่วงเกิดสงครามแรกๆเนี่ยราคาน้ำมันมันก็เพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วรัฐบาลก็ใช้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไปอุดหนุนทำให้ราคาขายปลีกไม่ได้สูงขึ้นมากนักแต่ก็ยังสูงขึ้นนะแล้วตอนหลังพอมันพักมันลบกันสักพักหนึ่งราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเริ่มลดลงบ้างนะรัฐบาลก็ทำตรงกันข้ามก็คือเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพราะนั้นราคาขายปลีกก็ยังไม่ได้ลดลง 100% ตามราคาตลาดโลกเช่นเดียวกันฮะในอดีตก็ใช้เวลาประมาณเนี้ยอย่างน้อยก็ผมว่าคราวที่แล้วรู้สึกจะใช้เวลาถึง6เดือนน่ะกว่าที่กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะกลับจากติดลบไปเป็นบวกนิดๆครับ
0: ครับแล้วส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกันน้ำมันดิบไปเป็นปิโตรเคมีอันนี้อาจารย์ประเมินไหมครับว่าอย่างราคาก๊าซธรรมชาติหรือราคาปิโตรเคมีเนี่ยก็จะลดลงด้วยสำหรับไทยเนี่ยคร
1: ับ ก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นไปตามราคาน้ำมันดิบราคาแก๊สธรรมชาติก็คงเช่นเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จะลดลงต้นทุนวัตถุดิบปิโตรเลียมซึ่งก็มาจากทั้งน้ำมันจากแก๊สธรรมชาติก็น่าจะลดลงไปด้วยปิโตรเลียมเองตัวปิโตรเลียมผิดพันธุ์ปิโตรเลียมเองก็น่าจะมีแนวโน้มลดลงได้ในระดับหนึ่งครับ
0: ครับเป็นว่าราคาเนี่ยมันจะตอบสนองเร็วอ่ะแล้วก็ทันทีด้วยอ่ะแต่ว่าไอ้ผลกระทบที่จากการใช้กลไกตัวเนี้ยมันจะทำให้เรามีต้นทุนที่ต้องพยุงไปตรงเนี้ยซึ่งอยู่ในระดับสูงหรือแพงต่อไปเนี่ยอีกประมาณไม่ต่ำกว่า2เดือนเลยฮะ
1: ผมคิดว่าอย่างนั้นนะถ้าประสบการณ์ถ้าเป็นไปตามสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะในช่วงสงครามยูเครนก็ดีหรือก่อนหน้านั้นก็ดีเนี่ยมันมักจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเก็บเงินเข้ากองทุนจนทำให้กองทุนเนี่ยติดลบน้อยลงมากพอหรือเป็นบวกนิดหน่อยเนี่ยนะมันก็จะใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยราคาขายปลีกมันก็ลดลงบ้างอะว่างั้นดีกว่าไม่ใช่ไม่ลดลงเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ลดลงอย่างที่ผมว่า 100%สมมติตลาดโลกเขาบอกว่ามันควรลดลงเหลือสัก30บาทต่อลิตรนะสำหรับดีเซลแต่ว่ารัฐบาลบอกว่าจะต้องขอเก็บไว้สัก2บาทอย่างเงี้ยราคามันก็จะกลายเป็น32บาทต่อลิตรอย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ครับโอ้อีกนี่โอกาสจะได้เห็น29.94 บาทเป็นราคาตรึงเนี่ยเราจะได้กลับไปใช้นโยบายอย่างนั้นอีกไหมครับเนี่ย
1: ก็ในช่วง60วันข้างหน้านี้คงยังไม่เห็นนะแน่นอนอยู่แล้วครับ30บาทที่ผมคิดว่าราคาขายปลีกดีเซลในบ้านเราคงอาจจะยังไม่ได้ลงถึงขนาดนั้นครับคงต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง นะแต่สักพักหนึ่งหลังจาก60วันเราก็ไม่รู้นะอาจจะกลับไปลบกันใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะถ้าหากว่ามันสามารถจะยุติกันได้เนี่ยราคาตลาดโลกก็อาจจะนิ่งอยู่สักประมาณ60เหรียญ65เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไอ้จุงเนี้ยนะในช่วงหลังจากนั้นประมาณสัก 3-4 เดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นราคาขายปลีกดีเซลกลับไปเป็น30บาทต่อลิตรได้ครับ
0: ถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสมมติเราอันนี้ก็พูดตรงนะอาจารย์ถ้ามองในแง่โลกสวยนะฮะไม่มีการบอมทุกอย่างรู้หรือต้องคุยกันตกลงว่ากันง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วกองทุนมันใช้จนกระทั่งครบปุ๊บเนี่ยนะฮะอาจารย์เห็นด้วยไหมครับว่าเราควรจะกลับไปใช้นโยบายในการตรึงราคาน้ำมันดีเซลกันอีกครั้งหนึ่ง
1: จริงๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยคือถ้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมันกลับไปเป็นบวกบ้างเนี่ยหรือติดลบน้อยลงเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรจะตรึงราคาละนะไม่ว่าจะเป็นดีเซลหรือปิดพันอะไรก็ตามเนี่ยนะรวมกระทั่งแม้กระทั่งก๊าซถุงต้มนะผมก็ว่าตามจริงนะก๊าซถุงต้มนี่จริงๆก็เป็นปัญหามาโดยตลอดในเรื่องการตรึงราคาผมคิดว่าเราอาจจะต้องหาวิธีที่จะเลิกตรึงราคาเหล่านี้นะแล้วก็จะใช้วิธีตรึงก็ต่อเมื่อมันเกิดวิกฤตจริงๆอ่ะคือราคาตลาดโลกมันแพงขึ้นมากจริงๆอ่ะผมว่าเราก็ถึงตรึงนะถ้าเป็นกลับไปสู่ราคาปกติเนี่ยผมอาจจะตั้งเกณฑ์ไว้ว่าถ้ามันไม่เกินราคาครูดราคาน้ำมันดิบมันไม่น่าจะเกินสมมตินะ75เหรียญต่อแบเรลเนี่ยถ้าไม่เกินนั้นเนี่ย เราไม่ตรึงราคาทุกชนิดเลยอย่างนี้เป็นต้นคือให้มันลอยขึ้นลอยลงของมันเนี่ยนะแต่พอมันถึงใกล้ๆสัก75 80เราก็อาจจะเริ่มเข้าไปแทรกแซงบ้างแต่อาจจะยังไม่ได้ถึง 100% อย่างเงี้ยเป็นต้นนะแต่ถ้ามันแพงเกิดไปถึง100เหรียญต่อแบเรลนี่อันนี้ผมก็เห็นด้วยนะควรจะต้องมีการตรึงบ้างครับ
0: ครับเพราะทุกคนตอนนี้ก็มีภาพจำดีเซลต่ำ30บาทนะอาจารย์ครับแล้วก็เรียกว่าอะไรฮะไอ้พวกองค์กรโลจิสติกที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็มีภาพจำ29.94 นี่นะฮะหมายถึงตอนที่ยังไม่มีสงครามกันนะครับก็คงจะเรียกร้องอาจารย์ว่ากลับมาตรึงเถอะอะไรเงี้ย
1: ครับก็ต้องเปลี่ยนภาพจำไปบ้างนะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาตอนนี้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่มันลบกันตูตามเนี่ยดีเซลเราก็ซื้อไปขึ้นไปถึงเกือบ50บาทก็มีในบางช่วงบางเวลาเนี่ยเพราะนั้นอาจจะต้องลบภาพจำไอ้30บาทไปบ้างนะแล้วก็ด้วยความหวังที่ว่าเอ้ารอสักนิดนึงถ้าสงครามมันเกิดสงบขึ้นจริงเกิดสันติภาพที่ค่อนข้างจะยั่งยืนหน่อยเนี่ยราคาน้ำมันโลกมันเกิดลดลงอย่างที่ผมว่านะ60เหรียญไม่ถึง70เหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยผมว่า29บาท30บาทดีเซลเนี่ยนะต่อลิตรเนี่ยมีความเป็นไปได้แล้วก็น่าจะเหมาะสมพอสมควรครับ
0: อ๋อครับแต่ก็อย่างที่เราคุยกันอันนี้เราก็คุยกันในแง่ของสถานการณ์ณปัจจุบันที่มันตอบสนองทางจิตวิทยาเทขายน้ำมันเทอะไรต่างๆออกมาอาจารย์ครับซึ่งยังไม่มีใครรู้เลยนะฮะว่าประมาณ60วันเนี่ยมันจะหนังม้วนเดิมเดี๋ยวมันจะเป็นหนังใหม่ที่ดูแล้วแฮปปี้เอนดิ้งไงถ้าให้อาจารย์ประเมินนะฮะ
1: ก็ไม่รู้จะแฮปไหนฮะ
0: ถ้าให้อาจารย์ประเมินนะฮะหลัง60วันเนี่ยเราพอจะมองออกได้กี่กรณีครับว่ามันจะเลวร้ายมันจะเหมือนเดิมหรือมันจะหนังใหม่เลย
1: ถ้าจะให้ผมดาวเอานะผมคิดว่าหลังจาก60วันเนี่ยมันเริ่มใกล้ฤดูการเลือกตั้งที่สหรัฐแล้วเพราะนั้นทรัมป์เองเนี่ยจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ให้เกิดสงครามหรือการต่อสู้การสู้รบกันขึ้นเพราะนั้นก็อาจจะต้องประวิงเวลาไม่ให้มันเกิดการปะทุขึ้นไม่ว่าจะเป็นมาจากอิสราเอลก็ดีมาจากประเทศไหนก็ตามเพื่อให้อย่างน้อยมันสงบดูเหมือนกับว่ามีสันติภาพแต่จริงๆอาจจะไม่มีก็ได้นะดูเหมือนกับว่ามีสันติภาพแล้วพอถึงไอ้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์เองก็บอกว่าเอ้าเขาประสบผลสำเร็จในการสงบศึกแล้วเพื่อที่จะไม่ให้แพ้หรือการเลือกตั้งมากนักผมคิดว่าในช่วงเนี้ยเขาคงรู้ว่าเขาแพ้นะโดยเฉพาะยิ่งสภาล่างเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเสียเสียงส่วนใหญ่ไปอย่างน้อยก็รักษาที่จะรักษาสภาบนไว้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะนั้นวิธีการที่เขาจะทำก็คือว่าไม่ให้เกิดการทุ่งรบกันขึ้นใหม่ฟังกันดีกว่านะโดยเพราะนี่ในช่วงปลายปีเนี่ยในช่วงใกล้ๆเดือนพฤศจิกาเนี่ยโอ้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเขายิ่งเสียเสียงหนักกับไปใหญ่ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเดาเอาว่าคือฟังจากเขาดูรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นครับ
0: ซึ่งก็แสดงว่าโอกาสที่จะได้เห็นการโจมตีหนักๆมากกว่าเดิมจากที่เขาเคยพูดเคยขู่เคยโพสเนี่ยนะกับปัจจัยด้านการเมืองภายในประเทศของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวถ่วงเขาพอสมควรถูกไหมฮะ
1: ผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่มีการโจมตีเนี่ยไม่ว่าจะโดยใครก็ตามเนี่ยมีการสู้รบเกิดขึ้นเนี่ยทรัมป์จะเสียเสียงนะเพราะว่าเคยพูดอยู่ว่าเป็นประธานาธิบดีที่จะไม่ก่อให้เกิดสงครามแต่ว่าถ้ามันเกิดการสู้รบกันขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าสงครามมันยังไม่สงบอ่ะและเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเสียเสียงในแง่ที่ว่าเอ้ยเขาไม่สามารถทำตามที่เขาสัญญาได้ที่เขาจะเสียเสียงไปค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะนั้นทรัมป์ก็จะทำทุกวิถีทางเนี่ยที่ไม่ให้มีการต่อสู้กันแต่ว่าก็อย่าว่าแหละนะบางทีบางครั้งมันก็อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมีอิสราเอลเป็นตัวเป็นผู้เล่นอยู่ว่าไงดีกว่าแล้วก็เราก็รู้อิสราเอลนี่แกก็บูหนักอยู่เหมือนกันครับ
0: ใช่ๆเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็ว่าในเกมเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตประมาณเข้าใกล้ช่วงไตรมาสที่4เนี่ยเป็นการเดาทางยากเหมือนกันนะอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับก็ผมว่าทุกคนก็รู้เกมของทรัมป์อ่ะว่าไงดีกว่าเพราะนั้นก็จะในการเจรจาโดยพ้องอิหร่านเจรจาเนี่ยก็คงมีไอ้สิ่งเหล่านี้ไว้ในใจก็คือว่าทำยังไงเสียเนี่ยไม่อยากให้มีการต่อสู้และเพราะฉะนั้นนี่ก็จะหาวิธีที่จะต่อรองเพื่อให้ได้ข้อตกลงที่เป็นประโยชน์กับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะใช้การขู่การสู้รบเนี่ยเป็นเครื่องมือขู่ทำนะให้ตกลงให้ได้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยผมคิดว่าวิธีการคงต้องเป็นอย่างนี้ในช่วง60วันข้างหน้าที่เราจะเห็นครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ครับปีนี้เนี่ยคือทุกสำนักก็ยังเก๊ะๆกังๆนะไปถึงสำนักต่างๆวิจัยเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่นะฮะไม่กล้าเลยที่จะแตะจริงจะปรับ GDP ขึ้นเพราะว่าเขาก็ใช้เหตุผลเหมือนกันว่ามันไม่รู้เลยว่า2 3เดือนนี่มันจะทำยังไงเนี่ยนะฮะแต่ถ้าในมุมมองอาจารย์อย่างที่เราคุยกันถึงขนาดนี้เนี่ยเป็นไปได้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะฟื้นตัวได
1: ้มีโอกาสนะคือถ้าเราวิเคราะห์อย่างที่ผมพวกอย่างที่เราคุยกันเนี่ยว่าทรัมป์เองก็คงไม่อยากให้เกิดการสู้รบกันขึ้นแล้วเนี่ยซึ่งก็หมายความว่าช่องแคบโฮมูสก็ยังต้องเปิดอยู่ในช่วง60วันหลังจาก60วันเนี้ยแล้วก็เมื่อไม่มีการสู้รบไอ้การผลิตก็ดีการแปรรูปการขนส่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติก็สามารถดำเนินไปได้ตามปกติราคาน้ำมันในตลาดโลกก็น่าจะลดต่ำลงอย่างที่เราคุยกันนะกลับไปสู่สภาพก่อนสงครามถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งต้องอาศัยการนำเข้าทั้งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติจากโลกเนี่ยค่อนข้างมากเนี่ยก็น่าจะได้อานิสงส์นะได้ผลดีพอสมควรนะฮะอัตราเงินเฟ้อก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้การเจริญเติบโตก็อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลาดโลกเองก็จะอยู่ในภาวะที่มีการขยายตัวได้ดีเพราะว่าถ้ามันไม่มีการสู้รบกันราคาน้ำมันไม่แพงและถ้ามันเกิดสันติภาพขึ้นจริงนะทั้งในอิหร่านก็ดีหรือแม้กระทั่งในยูเครนก็ตามเนี่ยยูเครนกับรัสเซียก็ตามเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจโลกดีซึ่งก็หมายความสำหรับประเทศไทยเนี่ยตลาดโลกที่ดีเนี่ยมันก็นำมาซึ่งเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตัวที่ดีเช่นเดียวกันครับ
0: อาจารย์คิดว่าเราสามารถเกิน 2% ได้ไหมครับ GDP ประเทศไทยปีนี้
1: ถ้าเป็นภาพอย่างที่ผมว่าเนี่ยมีโอกาสเกิน 2% นะฮะแต่ 3% หรือเปล่าเนี่ยต้องมาดูอีกทีเพราะว่ามันมีอีกหลายเงื่อนไขเหมือนกันนะเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจของบ้านเราก็เลยต้องดูเหมือนกันว่าเราจะรองรับไอ้ปัญหาหรือการท้าทายอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับ
0: ครับแม่ผมยังไม่อยากจะถามคำถามสุดท้ายนี่เลยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นว่าเรามองโลกสวยไปหรือเปล่าก็คือว่าบทเรียนคราวเนี้ยร้อยกว่าวัน4เดือนเต็มๆกับสงครามเนี่ยไทยก็ได้รับบาดเจ็บเรื่องของต้นทุนพลังงานเยอะแยะมากมายนะฮะอาจารย์คิดว่าจังหวะเนี้ยใช่ไหมที่เราควรจะรื้อไอ้เรื่องพวกโครงสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน
1: โอ้ยแน่นอนอยู่แล้วความจริงถึงไม่เกิดสงครามสหรัฐอิหร่านอิสราเอลขึ้นเนี่ยเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะฮะคุณบัญชานะเพราะว่าเราก็มุ่งสู่เป้าหมายที่เป็นเศรษฐกิจสีเขียวว่ากันดีกว่านะลดแก๊สเรือนกระจกใช้พลังงานที่สะอาดไอ้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำโดยการลด หรือเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะก็คือน้ำมันและแก๊สธรรมชาติและถ่านหินเนี่ย3ตัว

0: สีเขียวเนี่ยสายพลังงานที่สะอาดไม่ว่าจะเป็นโซล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นลมไม่ว่าจะเป็นชีวมวลชีวภาพอะไรต่างๆพวกนี้และในอนาคตอันไม่ไกลนักเนี่ยสมมติเรามีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยเนี่ยซึ่งอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่จริงๆมันสะอาดนะมันไม่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกและถ้าทำได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้มีความมั่นคงทางไฟฟ้าด้วยและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพลังงานอยู่ในรูปแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจแล้วก็จะไปได้สวยพอสมควรแล้วครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดร.ไพพลคุ้มทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนะครับขอบคุณครับอาจารย์ไพพลครับ
0: ครับครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอ้าวนั่นแหละครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญแล้วก็ต้องลุ้นหมูลุ้นจ่าใน60วันและหลัง60วันตามแนวทางที่ได้พูดคุยกันนะครับวันนี้เวลาหมดครับสำหรับอีคอนบิสนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในทาง 90.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: J5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
5: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับแม่วันนี้มาพร้อมกับฟ้าฝนทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลอวมกันอรไทยกันเลยนะครับขับรถขับปลานะครับระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยฝนเทหนักจริงๆช่วงบ่ายก็เรียกว่าฝน4โมงเย็นนะฮะมาก็มากันไปแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับก็ต้องมาตกไปกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับทักทายกันเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับฟังแบบไหนยังไงบอกต่อกันด้วยนะฮะจะฟังที่บ้านฟังในรถหรือจะฟังแบบระบบ Facebook ของ 96.5 MHz แล้วก็แม้แต่แอปพลิเคชันของ MCOT ก็ตามนะครับสำหรับวันนี้เองนี่นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจก็อย่างที่บอกไปก็จะมีแขกประจำเป็นประจำกับเรานะครับซึ่งเรื่องราวที่เราอยากจะคุยเกี่ยวกับ

0: ในวันนี้เนี่ยนะฮะก็จะมาพร้อมอะไรทราบไหมฮะเรื่องของภูมิอากาศมันเดี๋ยวนี้เราพูดถึงเรื่องของภูมิอากาศแทบจะแทบทุกเวลากันเลยเพราะว่าปีนี้เราก็รู้ใช่ไหมฮะมีการเตือนเรื่องซูเปอร์เอลนีโญอะไรต่างๆนะครับแต่วันนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าคือเราจะต้องอยู่ในภูมิอากาศที่มันผันผวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัยหลายๆอย่างเข้ามาเป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจเราการใช้ชีวิตของเราครอบครัวของเราเนี่ยนะฮะอยู่ได้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีเนี่ยนะตามให้ทันภูมิอากาศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นหลักเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าเอาไปช่วยบรรดาพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องการทำนาเนี่ยนะครับแม้มันน่าจะสนใจกันจริงๆเนี่ยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่จะน่าพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกษตรกุล TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังพอดีอย่างนี้ฮะคือผมเพิ่งกลับจากการประชุมที่สิงคโปร์จัดโดยธนาคารโลกนะฮะเมื่อวันจันทร์กับวันอังคาร2วันหัวข้อที่เขาจัดเนี่ยคือเรื่อง sustainable agricultural transformation ก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกนะฮะสองวันเขามันเป็นเวทีที่คุยกันเรื่องนโยบาย
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากที่น่าสนใจที่ผมชอบเป็นพิเศษคือวิธีการจัดของเขาวิธีการจัดของเขาเนี่ยเบอร์แบงค์เขาเก่งเขาพัฒนาวิธีการจัดเขาเรียกว่า MPA เนี่ยมันเป็นระบบที่เวลาเขาให้กู้เงินสมัยก่อนเวลาให้กู้เงินแล้วก็ทำโครงการแล้วก็จบนะครับเบอร์แบงค์จะให้กู้เงินขนาดใหญ่ก้อนใหญ่ๆแต่ตอนนี้เปลี่ยนละแล้วก็น่าสนใจไอ้ MPA ของเขานี่เป็น multi phase programmatic approach คือเน้นการใช้ความรู้และการเงินสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวโดยทำทีละขั้นตอนไม่ใช่เบิกเงินทีเดียวเลยเอาเงินมาทีละก้อนทีละน้อยๆ นะฮะแล้วก็ลงทุนในด้านต่างๆให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการทีละขั้นทีละขั้นโอ้หลายประเทศกู้เยอะมากประเทศไทยไม่ค่อยยอมกู้เพราะว่ากระทรวงการคลังเนี่ยไปบอกว่าดอกเบี้ยมันแพงเลยไม่กู
0: ้
1: แต่ขอประทานโทษนะการกู้ World Bank เนี่ยคุ้มมากดอกเบี้ยแพงแต่ได้อะไรคุณเป็นชาทราบไหมฮะ
0: ก็ไม่ทราบเลยครับ
1: ได้ความรู
0: ้อ้าว
1: ได้โอ้โหเขา World Bank นี่มันเป็นที่รวมความรู้อะรัฐบาลจีนอะไม่ต้องกู้แต่ยังกู้เงิน World Bank เพื่อที่จะอะไรฮะเอาความรู้จาก World Bank เอาผู้เชี่ยวชาญมาอันนี้ต้องเรียนท่านรัฐมนตรีคลังเลยเพราะมันนี่มันอยู่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังกู้เงิน World Bank กู้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนะฮะคุ้มเพราะแต่กู้แล้วต้องเอาคนของเขามาใช้ให้คุ้
0: ม
1: นะทีนี้คราวนี้ที่ไปประชุม Sustainable Agricultural Transformation เนี่ยเป้าหมายของเขาก็คือการคือโลกเนี่ยภาคเกษตรมันต้องเพิ่มผลิตภาพการเกษตร
0: ใช
1: ่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าการเพิ่มผลิตภาพเนี่ยมันคือเท่ากับเพิ่มรายได้แล้วข้อดีไม่ใช่เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างเดียวราคาสินค้าเกษตรมันจะถูกด้วยค่าครองชีพถูกยิงนกทีเดียวได้สองตัวนะฮะกระสุนนัดเดียวได้สองตัวแล้วก็เน้นอีกอันนึงคือกระจายพืชผลกระจายไอ้การผลิตการกระจายการผลิตเนี่ยนอกจากลดความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะมันแก้ปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องโลกร้อนเพราะเวลาโลกร้อนขึ้นมาถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยกับปลูกพืชที่มันหลายๆชนิดเนี่ยมันช่วยดูดซับความร้อนได้นะอันนี้แปลกมากแล้วก็ไอ้เป้าหมายอีกอันหนึ่งของ MPA ก็คือพยายามพัฒนาไอ้นโยบายที่มันสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการเกษตรกับทำให้ไอ้ระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนนี่คือเป้าหมายของเขาเป้าหมายเชิงนโยบายซึ่งเขามีเสาหลักอยู่4เสาไอ้ MPA เนี่ยนะฮะ สำหรับในการจัดทำคือเขาพยายามจัดทำเรียกว่าเมนูทางเลือกเชิงนโยบายว่าถ้าเราจะมีมาตรการเข้าไปแทรกแซงนะฮะเพื่อเชื่อแก้ปัญหาไอ้เรื่องแก๊สเรือนกระจกและปรับโครงสร้างของภาคการเกษตรเนี่ยเราจะมีเมนูอะไรบ้างมันก็มีเสาหลักสี่เสาเสาหลักอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มผลิตภาพโดยใช้พันธุ์ข้าวใหม่พันธุ์ข้าวทนร้อนพันธุ์ข้าวทนแล้งใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตที่ประหยัดทรัพยากรโอ้อันนี้น่าทึ่งมากเขายกตัวอย่าง2ประเทศคุณเดาได้ไหมประเทศที่ประสบความสำเร็จสมัยก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยพยายามลดการใช้ปุ๋ยลดการใช้น้ำทำอยู่ตั้ง30กว่าปี20ปีแรกไม่สำเร็จ
0: ครับ
1: 20กว่าปีแรกมาเพิ่งสำเร็จช่วงหลังแต่ขอประทานโทษประเทศในเอเชียตะวันออก2ประเทศใช้เวลาลัดนิ้วมือเดียวประสบความสำเร็จลดน้ำลดปุ๋ยแต่ผลผลิตเพิ่มครับ
0: เหรอฮะ
1: ลดน้ำลดปุ๋ยแต่ผลผลิตเพิ่
0: ม
1: สองประเทศนั้นคือใครฮะไม่ใช่ไทยแน
0: ่เวียดนาม
1: 1 2ก่อนเวียดนาม
0: อ๋อซอสก่อนเวียดนามอย่าให้แหมผมไม่อยากทายประเทศนี้เลยอ่ะ
1: คุณก็ทายถูกแล้วจีน
0: ใช่เลยครับอาจารย์
1: จีน
0: ครับ
1: เป็นต้นแบบเลย
0: โอ
1: ้เวลาทำอะไรเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยตกจอเลย
0: โอ้เนาะ
1: เราแต่ก่อนเป็นเจ้านะส่งออกนะ
0: ใช่30ปีอาจารย์ส่งออกข้าว
1: โอ้โหเหลือทำอะไรกันก็ไม่รู้เวลานี
0: ้
1: วันนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องกู้เงินเบอร์แบงค์บางส่วนนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เอาความรู้ของเขามาเอาวิธีการทำนโยบายของเขามาใช้ประโยชน์ให้ได
0: ้อื
1: มอันที่สองเสาหลักที่สองคือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำโดยเฉพาะน้ำชลประทานเพราะว่าภาคเกษตรนี่ใช้น้ำเยอะมาก
0: อ
1: ันนี้ก็อีกฮะยุโรปใครต่อใครเขาลดการใช้น้ำลงแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าประเทศไทยยังใช้เปลืองมากภาคเกษตรของเราเนี่ยใช้น้ำชลประทาน 80% แล้วใช้น้ำผลิตสินค้าที่มีมูลค่าต่ำมากไม่คุ้มโดยเฉพาะข้าวคือเราใช้เปลืองอ่ะ
0: ใช
1: ่ไร่นึงเนี่ยเราใช้กัน 2,000 ลูกบาศก์เมตรอ่ะ
0: ครับอืม
1: จริงๆอ่ะมันใช้พันเดียวก็พอ800ก็ได้ 8-900
0: ทำไมใช้เยอะขนาดนั้น
1: น้ำฟรี
0: โอ้ย
1: เชื่อไหมฮะ
0: ครับ
1: ลาวเนี่ยยังเก็บค่าน้ำเลยฮะ
0: เหรอฮะ
1: อือเวียดนามเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ลาวเนี่ยได้ยินแล้วว่าลาวเก็บค่าน้ำเนี่ยตกใจเลย
0: โอ้โห
1: โอ้โหมาหลังลาวก็แซงประเทศไทย
0: เป็นไปได้นะอาจารย์นะ
1: นี่เสาหลักที่สองและหลักที่3คือสนับสนุนการปลูกพืชแล้วก็ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเนี่ยสลับการปลูกพืชสลับก็เรียก diversification และพัฒนาห่วงโซ่คุณค่านะรวมทั้งการเพิ่มบทบาทของเกษตรกรเนี่ยการที่จะผลิตอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มบทบาทเป็นตัวกลางขายมากขึ้น
0: คร
1: ับแปรรูปมากขึ้นเก็บรวบรวมสินค้ามากขึ้นแล้วไปส่งรวมกันอะไรอย่างเงี้ยและสายหลักสุดท้ายคือสร้างศักยภาพของสถาบันทางด้านเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นองค์สมาคมเกษตรกรสมาคมโรงสีอะไรเงี้ยให้มันมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มประสิทธิภาพใช้งบประมาณของรัฐและให้มันได้ผลไม่เราเนี่ยใช้งบประมาณสิ้นเปลืองมากที่สุด
0: และสบายมาก
1: เราใช้เงินอุดหนุนแบบไม่มีเงื่อนไข ประเทศอื่นๆเขาใช้เงินอุดหนุนเริ่มกันแล้วมีเงื่อนไขคุณจะให้รัฐบาลช่วยคุณบอกมาว่าคุณจะทำอะไรแลกเปลี่ยน
0: ตอบ
1: เช่นคุณลดการใช้น้ำเช่นคุณลดการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วคุณเสนอมาว่าคุณจะทำยังไงและรัฐบาลก็จะพิจารณาแล้วอาจจะส่งคนไปช่วยคุณให้ทำสำเร็จไอ้อย่างนี้เงินที่ใช้มันก็มีค่าใช่ไหม
0: ถูกเลยครับ
1: แต่เราเนี่ยให้ฟรีเลยฮะพอให้ฟรีเกิดอะไรขึ้นครับ
0: ยุลุยชุยแชกเลยครับอาจารย
1: ์ก็ไม่ต้องปรับตัวเวลาเกิดเดือดร้อนแบมือขอรัฐบาล
0: ใช่เลย
1: จบสิฮะ
0: ครับ
1: อย่างนี้ประสิทธิภาพมันผลิตภาพมันจะไปสูงได้ไงฮะ แล้วแค่นั้นไม่พอนะรัฐบาลจำกัดนะเงินวงเงินนะเช่นเราแต่ก่อนเราช่วย2,000 บาทต่อไร่ใช่ไหม
0: ครับ
1: พันกว่าบาทพัน

0: บาทอะไรเงี้ย2,000บ้างอะไรเงี้ยจะไม่เกิน20 ไร่นะเกิดอะไรขึ้นนะเกษตรกรบางรายบางครอบครัวที่มี40 ไร่แยกเป็น2 ครัวเรือนจริงๆครัวเรือนเดียวแต่ให้ลูกแยกให้ลูกก็จะได้รับเงิน2 ต่อไงถ้ามี60 ไร่ก็3 ครัวเรือน
1: สามครัวเรือน
0: อ่ะแล้วเกษตรกรไม่เสียภาษีด้วยนะ
1: เออใช่
0: แต่ถลุงภาษีถลุงงบประมาณไอ้อย่างเงี้ยส่วนนี้มันไม่ค่อยถูกอ่ะต้องพูดตรงๆนะฮะเพราะเขาต้องการช่วยเหลือคนเรียกว่ารายเล็กอ่ะถูกไหมแล้วก็เขาก็คนที่เป็นรายใหญ่เขาก็ให้ช่วยบางส่วนแล้วไม่ใช่ว่าจะรับจะเอาเปรียบคนอื่นไอ้อย่างเงี้ยประเทศอื่นๆเขาทำไปแล้วเราอันเนี้ยไอเสาหลักเนี้ยเรายังไม่ได้ทำนะฮะฟิลิปปินส์เนี่ยกู้เงินของธนาคารโลกเนี่ย1,000 ล้านเหรียญนำมาใช้ปีนี้น่ะ2026ถึง2030แล้วก็ธนาคารโลกเขาก็มีโครงการไอ้เนี่ย AMPA เข้าไปช่วยตอนนี้เขาก็จัดไอ้สัมมนาเชิงนโยบายอันเนี้ยว่าเอากลุ่มที่เกี่ยวข้องผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสัมมนานะผมโชคดีได้รับเชิญประเทศไทยเขาเชิญผมคนเดียวประเทศอื่นอย่างลาวเนี่ยไปกันประเทศละ2-3 คนเขาจะมีภาคเอกชนเขาจะมีรัฐบาลมีนักวิชาการนะฮะประเทศไทยเวลานี้ตกเลยนะยังโชคดีว่าได้รับเชิญผมก็คิดว่ามันมีแนวคิดที่ดีจากการทำครั้งนี้แล้วเขาเชิญคนเก่งๆเนี่ยทั่วโลกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่พูดเฉยๆไม่ใช่สัมมนาไปนั่งฟังนะฮะเป็นสัมมนา2 ทางคือเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาถามคำถามก่อนให้มีส่วนร่วมซึ่งเป็นคำถามเชิงนโยบายเสร็จแล้วก็บรรยายสั้นๆพอบรรยายสั้นๆเขาก็ให้ระดมสมองว่าวิธีแก้ปัญหาเรื่องนี้ในประเทศต่างๆทำยังไงเราก็จะได้ความรู้จากการทำงานของประเทศต่างๆอันเนี้ยที่มีประโยชน์มากแล้วก็ผมแค่คิดว่าในเมืองไทยเนี่ยเนื่องจากเราจะมีการประชุม World Bank IMF เดือนตุลาถูกไหม
1: ครับ
0: ผมก็พยายามประยุกต์ World Bank ว่าเฮ้ยมาจัดรายการไซต์อีเวนต์เรื่องการปรับโครงสร้างภาคเกษตรในประเทศไทยเถอะผมอยากให้มาจัดแล้วเราเอานักการเมืองรุ่นใหม่เอาเกษตรกรเอาเอกชนเนี่ยมาร่วมกันแล้วหาอะไรฮะฉันทำมติว่าเราจะเปลี่ยนนโยบายของเราเพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตรให้กลับมาเข้มแข็งใหม่ได้ยังไง
1: โอ้ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันก็จะทำให้เราใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเอาละทีนี้เรามาดูว่าคือจริงๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องทำเพราะเราไปรับปากนะฮะว่าเราจะลดแก๊สเรือนกระจกถูกไหมฮะเราวางเป้าหมายระดับของประเทศที่เราไปยื่นต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมเราไปยื่นต่อไอ้ UNFCCC จำได้ไหมฮะมันมีขอบการประชุมที่ขอบแล้วเรานายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านประยุทธ์เนี่ยก็ไปตกลงแล้วตอนหลังเนี่ยเรามีเป้าหมายใหม่ NDC 3เนี่ยก็เรียกว่า Nationally Determined Contribution หรือข้อกำหนดและเป้าหมายระดับชาติของเราเนี่ยนะฮะเราจะต้องการเราวางเป้าหมายเรายกระดับการลดแก๊สเรือนกระจกโดยเร่งเป้าหมายการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสุทธิเป็น0ให้เร็วขึ้นใน0จากเดิมเนี่ยปี2065สมัยท่านประยุทธ
1: ์
0: เป็นปี2050
1: ครับ
0: และตั้งเป้าลดแก๊สเรือนกระจกไม่ให้เกิน152 ล้านตันคาร์บอนภายในปี2035หรือลดจากฐานปีฐาน2019เนี่ยลดจากปีฐานลง 47%
1: ครับ
0: โอ้อันนี้ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลทำยังเป็นหลายแสนล้านทีนี้การจะทำใช้เงินลงทุนแล้วผมอย่างที่ว่าเราต้องมีมาตรการที่มันให้ได้ผลอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้คือใช้ MPA ของ World Bank ทีนี้ยุทธศาสตร์ของเราอันนั้นคือเป้า
1: ครับ
0: แล้วก็กำหนดทั้งยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์เนี่ยภาษาฝรั่งก็เรียก LTLEEDS ทั้งมันไปยุทธศาสตร์ระยะยาวของเราเนี่ยคือปรับโครงสร้างภาคเกษตรสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050ให้ได้เรามีแนวทาง3แนว

0: ทางของยุทธศาสตร์เราหนึ่งส่งเสริมการทำนาลดโลกร้อนตอนนี้ได้ยินใช่ไหมค่าคาร์บอนต่ำ
1: เข้าคาร์บอนต่ำใช่
0: ใช้วิธีอะไรครับเปลี่ยนสลับแห้งลดการเผาวัสดุการเกษตรลดการเผาซากพืชใช้ปุ๋ยสั่งตัดใช่ไหมฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเนี่ยให้มันปล่อยแก๊สน้อยลงผสมสูตรอาหารใหม
1: ่
0: จะใช้ปุ๋ยชีวภาพอันเนี้ยทำเกษตรแบบลดโลกร้อน
1: โ
0: อ้นะถ้าทำนาก็ตัวใหญ่ที่สุดก็คืองานเปียกสลับแห้งอันที่สองใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสมาร์ทแอกริคัลเจอร์ในการบริหารจัดการน้ำอย่างที่เรียนก็คือเราใช้น้ำสิ้นเปลืองหรือมันเราก็มีปัญหาว่าถ้าเราบางทีเราปลูกข้าวไปแล้วฝนทิ้งช่วงเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีในการพยากรณ์อากาศ5วัน7วันมันแม่นขึ้นละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเทคโนโลยีในการพยากรณ์ว่าฝนจะทิ้งช่วงไหมหรือโดยเฉพาะอีตอนที่สำคัญตอนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยถ้าวันที่เก็บเกี่ยวฝนตกนี่ซวยเลยนะ
1: โอ้ตก
0: ใช่สวยมากเลยเสียหายเพราะฉะนั้นถ้าพยากรณ์ว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็ไม่ต้องให้รถมันมาเกี่ยวจบไหมฮะ
1: ครับ
0: มันจะได้ไม่เสียหายอันนี้ก็คือการใช้สมาร์ทแอกริคัลเจอร์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะอันที่สามเราต้องพยายามเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนโดยส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นนะถึงเป็นไม้เศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้คือยุทธศาสตร์สามยุทธศาสตร
1: ์
0: ลดทำนาทำเกษตรแบบลดโลกร้อนใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนพูดง่ายปลูกป่าเพิ่มนะฮะอันต่อไปนอกจากยุทธศาสตร์แล้วต้องมีแผนที่ฮะปฏิบัติการแผนปฏิบัติการการเกษตรของเราเนี่ยเรียกว่า CCAPA นะฮะเป็นแผนปฏิบัติการที่แบ่งการดำเนินงานเรามีแผน4ด้าน1ปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรป้องกันความเสียหายจากภัยแล้งภัยน้ำท่วมอันนี้พยากรณ์เนี่ยโอ้โหภัยน้ำท่วมหนักนะเวลามันท่วมเนี่ยปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยที่ผ่านมาอยุธยาสิงห์อ่างทองนี่สวยมากเลยถูกไหมฮะแต่ก่อนเขาเอาน้ำมาฝากแป๊บเดียวแล้วเขาก็จะระบายแต่ปีนี้ระบายไม่ลงเป็นเดือนหลายเดือนเลยถูกไหมฮะอันเนี้ยสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเพราะนั้นมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องนี้ให้เกษตรกรให้ได้อันที่สองคือลดแก๊สเรือนกระจกไอ้มีเทนในตัวสำคัญนะฮะจัดการของเสียในชุมชน
1: อ
0: ันที่สามคือวิจัยและสร้างฐานข้อมูลอันนี้ต้องสร้างระบบเตือนภัยพิบัติเสริมองค์ความรู้ต่างๆให้กับเกษตรกรแล้วแผนปฏิบัติการอันที่สี่คือสร้างเครือข่ายบูรณาการการทำงานระหว่างฝ่ายต่างๆซึ่งงานพวกนี้จะทำเนี่ยต้องร่วมมือกันเวลาเนี่ยกรมการข้าวจะทำข้าวคาร์บอนต่ำเขาต้องไปร่วมมือกับศูนย์ข้าวชุมชน 6,000 กว่าแห่งแค่นั้นไม่พอเขาต้องร่วมมือกับองค์การก๊าซเรือนกระจกแล้วต้องร่วมมือกับนักวิชาการเห็นไหมฮะถ้าไม่ร่วมมือมันกรมการข้าวฝั่งเดียวไม่มีพลังพอความรู้ก็อาจจะไม่พอ
1: ครับ
0: ทีนี้เราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเท่าไหร่ฮะโดยเฉพาะในภาคเกษตรเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเนี่ยในปี2000เนี่ยเราปล่อยทั่วประเทศเนี่ยนะเราปล่อย245ล้านตันคาร์บอน246ล้านตันคาร์บอนคร่าวๆนะแล้วเพิ่มขึ้นไปเป็น 372.65 ล้านตันในปี2018ภาคเกษตรเนี่ยปล่อยไอ้ก๊าซเนี่ยเรือนกระจกประมาณเกือบ 16% 15.7%
1: คือ
0: 58.5 ล้านตันนะฮะอันนี้ไม่รวมก๊าซเรือนกระจกที่เกิดการใช้ที่ดินแล้วก็การใช้ป่าการเปลี่ยนแปลงป่า
1: ครับ
0: พืชเนี่ยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด 45.4 ล้านตันคาร์บอนในบรรดาพืชที่ปล่อยมากที่สุดข้าว
1: ครับ
0: ข้าวปล่อยไปคือเกินครึ่งนะ51.3% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยโดยภาคเกษตรในภาคเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดเนี่ยข้าวเราเป็นพระเอกอันดับหนึ่งเป็นพระเอกในผู้ร้ายดีกว่าไม่ใช่พระเอกนะเทียบกับ

0: ประเทศแล้วเนี่ยนะฮะประเทศไทยปล่อยไอ้เกษตรไทยเนี่ยโดยเฉพาะข้าวเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงเป็นอันดับ4ของโลกครับสูงมากครับอันดับหนึ่งของโลกนี่คือจีนเขาถึงพยายามกำมีขมันในการลดอันดับสองคืออินเดียอันดับสามอินโดนีเซียสามประเทศนี้มันพื้นที่ใหญ่กับเราทั้งนั้นน่ะ
1: ใช่
0: เราเป็นอันดับสี่มากกว่าเวียดนาม
1: อ๋อ
0: ข้าว1 กิโลอะไรในของไทยเนี่ยก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจก1.7 กิโลกรัมคาร์บอนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียน
1: ครับ
0: อาเซียนเขาเฉลี่ยเพียง1.5 กิโลคาร์บอนเราปล่อยเข้าไป1.7 กิโลคาร์บอนในระดับโลกเขาปล่อยกันแค่1.1 กิโลเพราะนั้นเห็นเลยว่าประเทศไทยต้องลดเพราะเราสูงกว่าค่าเฉลี่ยครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแต่เราเนี่ยจะโชคดีนะวิธีการวัดแก๊สเรือนกระจกของเราที่เกิดจากไอ้นาเนี่ยถ้าเราวัดได้แม่นวิธีการวัดของเราไปวัดในนาเลยนะฮะอันเนี้ยบางประเทศยังไม่ได้วัดแม่นแบบประเทศไทยอันนี้คือข้อดีแต่ว่าพอเราจะไปสร้างระบบที่มันจะสร้างตลาดซื้อขายคาร์บอนเนี่ยมันต้องมีการตรวจวัดต้องมีการทำลายมีการวัดอย่างจริงจริงจังๆมีการทำรายงานมีการสอบทานข้อเท็จจริงอันนี้เรายังมีจุดอ่อนอันนี้เราต้องสร้างระบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราจะลดแก๊สเรือนกระจกเนี่ยนะฮะเราต้องวัดได้จริงๆว่าเราสามารถลดได้จริงนะฮะอันเนี้ยเรื่องระบบอันนี้มันถึงจะมีตลาดซื้อขายคาร์บอนได
1: ้
0: เพราะถ้าไม่มีตลาดซื้อขายคาร์บอนเกษตรกรทำไปมันก็จะมีแต่ลงทุนเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์เขาก็ไม่เอาเขาต้องขายคาร์บอนได
1: ้
0: นะฮะเราก็รู้ว่าภาคเกษตรของเราในการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเกษตรทั้งเรามันเปราะบางมากสินค้าเกษตรเนี่ยจะถูกกระทบจากอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้นแรงหนักขึ้นแล้วบางครั้งเวลาตกมันจะตกหนักแต่ตกฝนตกมันเฉลี่ยมันจะน้อยลงแต่เวลามันตกนะมันตกหนักขึ้นแล้วฝนทิ้งช่วงนะฮะเรามีพื้นที่เฉพาะข้าวเนี่ยเรามีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 25,500 ตารางกิโลเมตรเยอะมากนะภาคกลางนี่เสียงน้ำท่วมมากสุดเราก็รู้แหละครับเพราะว่ามันเป็นลุ่มเจ้าพระยาถึงไหมภาคการตอนล่างเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่อยุธยาอ่างทองไล่ลงมาเรื่อยภาคเหนือเนี่ยเสียงเจอภัยแล้งหนักสุดแปลกมากหนักกว่าภาคอีสานด้วยการปรับตัวของเราของชาวนามีปัญหามีปัญหาข้อจำกัดเรามีข้อจำกัดหรืออะไรฮะแก่ตัวแล้วฮะพอแก่ตัวแล้วไม่ปรับตัวครับเพราะปรับตัวต้องลงทุนนะ
1: ใช
0: ่พอแก่ตัวแล้วไอ้เงินที่มีเขาไม่เอามาลงทุนแล้วล่ะแล้วความรู้ก็น้อย
1: ถูก
0: แถมหนี้มากอีกนะแล้วเราเข้าถึงแหล่งน้ำน้อยมากเรามีแหล่งน้ำชลประทานกับรวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยคิดเป็นพื้นที่เกษตรของเราที่มีแหล่งน้ำนะ 26% เองเวียดนามมีเข้าไป 70%นะฮะอันเนี้ยเป็นปัญหามากเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราโอ้โหเราการปรับตัวของเราเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างยากมากแล้วเราต้องปลูกพืชหลากหลายเพื่อรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นทีนี้นโยบายของเราที่เราจะปรับตัวเรื่องพวกนี้จึงต้องเป็นชุดนโยบายที่ยืดหยุ่นแล้วมีชุดเครื่องมือหลายๆเครื่องมือผมยกตัวอย่างตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็น่าจะจบได
1: ้
0: นะเช่นเปียกสลับแห้ง
1: ครับ
0: เปียกสลับแห้งนี่เป็นตัวสำคัญมากที่สุดที่จะลดแก๊สเรือนกระจกแต่ทำยากที่สุดเราต้องทำควบคู่กับอะไรรู้ไหมฮะระบบส่งน้ำของกรมชลประทานเราต้องทำเป็นกลุ่มเกษตรกรรวมตัวกันเพราะสิ่งที่เกษตรกรกลัวที่สุดก็คือเวลาที่น้ำแห้งและวันที่ต้องการขายน้ำเข้านาน้ำไม่มาหรือถ้ามาแล้วถูกต้นน้ำขโมยไปตกลงมาไม่พอเพราะฉะนั้นมันต้องตกลงกับคนที่อยู่ต้นน้ำว่าเวลาน้ำรอบนี้มานะคุณไม่ขโมยฉันนะตกลงกันได้นะไม่ใช่ตกลงไม่ได้นะแต่ต้องสร้างระบบคุยกันให้รู้เรื่องมันมีในต่างประเทศเขาก็ทำผมไปทำวิจัยทดลองระบบแบบนี้แล้วก็ตกลงกันได้จริงแต่ต้องสร้างระบบที่ร่วมมือกันแล้ว ต้องตกลงกับกรมชลให้ได้ใช่ไหมว่าเนี่ยวันนั้นวันนี้นะฉันจะปล่อยน้ำออกแล้วถึงวันนี้อีก10อีก20วันเนี่ยกรมชลจะปล่อยน้ำให้เท่านั้นเท่านี้นะต้องให้เกษตรกรมั่นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทดลองทำทีไอซัดเข้ามาให้ความช่วยเหลือจากเยอรมันเนี่ยเขาเอาเงินมาให้ช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็ไปทดลองทำในจังหวัดต่างๆแล้วแต่ทำเสร็จแล้วมันต้องทำไมฮะสเกลลิ่งขยายผลเราทำอย่างไรจะขยายผลเรื่องนี้ให้ได้โอ้แล้วไม่ใช่ผมบอกแล้วต้องเป็นชุดมาตรการมันต้องทำช่องท้องกับปุ๋ยสั่งตัดคู่กันเลยเพราะทำพร้อมกับปุ๋ยสั่งตัดมันก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมแล้วเปียกสลับแห้งนี่ต้องปรับพื้นดินให้เสมอกันต้องลงทุนฮะจะปรับพื้นดินให้เสมอกันพอลงทุนและคุมนะเพราะผลผลิตข้าวมันจะขึ้นสม่ำเสมอตลอดแปลงมีค่าใช้จ่ายก็จริง 1,500 ถึง 2,000 หรือบางแห่งถ้าใช้แสงใช้เลเซอร์มันอาจจะสูงถึง 3,000 บาทแต่ทำแล้วถ้าใช้ปุ๋ยสำหรับอะไรต่างๆนอกจากประหยัดน้ำแล้วเนี่ยประหยัดน้ำยังเหลือเราก็จะเหลือน้ำไปใช้เวลาหน้าแล้งเนี่ยก็ไม่มีการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคโรงพยาบาลไม่ขาดน้ำเราใช้น้ำประหยัดขึ้นเห็นไหมฮะแต่ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น
1: อ๋อ
0: นี่คือเป้าหมายทำอย่างไรจะทำให้สำเร็จให้ได
1: ้
0: เรื่องยากมาก นะต้องมีชุดมาตรการตัวอย่างอีกอันนึงคือลดการเผา
1: ครับ
0: ต่อสั่งปางข้าวโอ้โหเราใช้ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาแล้วใช้กฎหมายบังคับใช่ไหม
1: ใช่
0: ได้ผลไหมฮะห้ามเผา
1: อุ้ยยังเผากันมันเลยเลยครับอาจารย์
0: เชียงใหม่อะไรต่างๆไม่ได้ผลหรอกนาข้าวเนี่ยเกษตรกรก็รู้ว่าไอ้ฮอตสปอตเนี่ยมันมาจากดาวเทียมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดาวเทียมพอหลัง5โมงเย็นมันก็หยุดถ่ายก็เผาหลัง5โมงเย็นถูกไหมมันไม่ได้ผลนะเราไปทำวิจัยกันหลายชุดเลยนะทั้งที่ที่ DRI ที่เกษตรที่ขอนแก
1: ่
0: นแล้วก็ได้ข้อสรุปคล้ายๆกันว่ามันจะต้องมีชุดมาตรการในการสนับสนุนอย่างเช่นในเขตชลประทานเนี่ยต้องถ่ายกลบแต่ไถกลบตอสังกับฟางข้าวเนี่ยนะ1เนี่ยเวลาจะไถกลบมันต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีรถมาเพราะฉะนั้นบริการคือรถเครื่องจักรต้องพร้
1: อม
0: 2เวลาจะไถกลบเนี่ยเขาไม่ได้ไถกลบฟางทั้งหมดนะ
1: ครับ
0: นาข้าวฟางเก็บมาได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาจะไถกลบเพียงแค่1ใน3 1ใน4เอง
1: อีก
0: 75% อะไรเงี้ยนะ2ใน3เนี่ยนะฮะก็ไปขายเพราะฉะนั้นมันต้องมีตลาดรับซื้อฟางเพิ่มเห็นไหมมันเป็นชุดมาตรการที่ต้องทำนะฮะต้องสร้างตลาดอันนี้ต้องมีเครื่องพันฟางเพื่อเอาไปขายได้มีตลาดรับซื้อฟางแล้วมีเงินอุดหนุนให้เกษตรกรที่เพราะว่ามันต้องลงทุนเราก็ไปพบว่าชุดมาตรการต้องทำหลายอย่างพร้อมกันมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะไถกลบมีเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขว่าเงินนี้ไม่ใช่ให้ฟรีนะเธอจะต้องเอาไปใช้ไถกลบนะเอาไปจ้างรถนะแล้วก็มีรางวัลให้หมู่บ้านที่ไม่เผานะคู่กันเลยนะรวมทั้งมีอะไรรู้ไหมฮะรวมทั้งมีข้อมูลข่าวสารสร้างแรงกดดันในสังคมไม่ให้เกษตรกรเผาคือใช้วิธีกดดันทางสังคมเนี่ยมันได้ผลกว่าใช้กฎหมายอ
1: ่
0: ะคนไทยเกรงใจไง
1: ใช
0: ่แล้วใช้เป็นชุดเนี่ยมาตรการชุดเนี่ยทำควบคู่กันระยะหนึ่งแล้วพอทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเลิกถอนมาตรการพวกนี้เขาก็ยังไม่เผาต่อเขาก็ยังถ่ายกลบต่อเพราะนั้นแสดงว่าเราไม่ต้องช่วยตลอดไป
1: อ
0: ันนี้คือข้อดีใช่ไหม
1: อ๋ออ
0: ันเนี้ยมันมีโอกาสในการเป็นไปได้เราตั้งเป้าอ่ะจะลดแก๊สเรือนกระจกปีหนึ่ง1ล้านตันนะจากการทำนานะ 15% มาจากการใช้ไอ้เปียกสลับแห้งและ 15% มาจากการใช้ปุ๋ยเนี่ยมันต้องทำให้ได้จริงนะอันนี้ตัวอย่าง2ตัวอย่างไม่ง่ายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเวียดนามตั้งเป้าเยอะกว่าเรามากเลยมากกว่าเราหลายเท่า
1: ครับ
0: เหลือเชื่อเลยนะแล้วก็ทำได้ เราปัญหาคือว่าเรามีเป้าแล้วเราต้องขยายผลให้ได้กรมการข้าวเนี่ยเริ่มมีละข้าวคาร์บอนต่ำจะร่วมมือกับศูนย์ข้าวชุมชน 6,000 แห่งถ้าทำสำเร็จมันจะเอาตัวอย่างนี้ไปขยายผลให้ได
1: ้
0: นะลดการใช้น้ำลดการใช้ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าจะทำเงินนี้มาตรการเหล่านี้เนี่ยจะเกิดฝ่ายการเมืองต
1: ้
0: องเอาด้วยไม่ใช่ใช้แบบนโยบายเดิมยังแจกเงินแบบเดิมมันไม่ได้แบบไม่มีเงื่อนไขฝ่ายการเงินต้องเอาฝ่ายการเมืองจะเอาก็ต่อเมื่อไรฮะชาวนาเอาก่อน
1: เอาก่อน
0: ชาวนาเรียกร้องก่อนเพราะฉะนั้นชาวนาเนี่ยมันต้องรวมกลุ่มกันเรียกร้องให้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเรื่องนี้ทำเปลี่ยนสลับแผ่นลดการใช้ปุ๋ยใช้ปุ๋ยสั่งตัดอะไรอย่างเนี้ยมันต้องมีกระบวนการอันนี้ขึ้นมาถ้ามีกระบวนการอันนี้ขึ้นมาฝ่ายการเมืองเขาก็จะตอบสนองใช่ไหมฮะ
1: ต่อยครับ
0: แต่ถ้าชาวนาเรียกร้องแต่เอาแต่เงินฝ่ายชาวนาโคตรแจกแต่เงิน มันก็ไม่ได้แก้ปัญหา
1: โอ้ครับ
0: อันนี้แหละคือทางออกแต่ว่าจะสร้างกระบวนการนี้ได้อย่างไรอย่างที่ผมเรียนคือกระบวนการของธนาคารโลกเรื่อง MPA เนี่ยเป็นกระบวนการที่เขาเอากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมกันอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเห็นว่าปัญหาของประเทศคืออะไรต้องแก้อย่างไรแล้วร่วมกันมีฉันทามติแล้วทำร่วมกันได
1: ้ครับอาจารย์ครับ
0: คือครับ
1: อีกคำถามนิดเดียวเองครับคือเรื่องนี้จริงๆวิธีคิดโมเดลมันดีแล้วก็ทำให้ชาวนาเกษตรกรเนี่ยฮะเขาก็จะรู้ว่าถ้าสิ่งที่เขาอยากได้เขาต้องแลกกลับมาแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องนาเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นเรื่องเครียดอ่ะคือเป็นนโยบายการเมืองหาเสียงมานานมากเลยนะอาจารย์ครับ
0: ใช่หาเสียงการเมืองระยะสั้น
1: อ๋อ
0: ถูกไหมฮะเอาคะแนนเสียงระยะสั้น
1: โอ้โห
0: ถ้าผมไม่คือการเมืองมันสะท้อนความต้องการของประชาชนเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากประชาชนเริ่มจากชาวนาต้องเริ่มเข้าใจว่ามันปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้แล้วมันไม่ยั่งยืนประเทศแล้วเวลาเนี้ยคนอื่นเขาก็แซงหน้าเราไปหมดแล้วถูกไหมฮะถ้าเรามองเห็นเนี่ยว่าสถานการณ์มันบีบบังคับแล้วประเทศไทยมีศักยภาพแล้วไม่มีแต่เราทำร้ายตัวเราเองทีนี้อันเนี้ยถ้าชาวนาเอานักวิชาการเอาใครต่อใครเอานะฮะข้าราชการจำเป็นนะฮะจะต้องเริ่มพูดความจริงกับนักการเมืองไม่ใช่ตะเบะไปอย่างเดียว
1: อ๋อครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับอาจารย์ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย
0: ์ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับเป็นประจำนะครับที่เราจะได้ฟังมุมมองที่น่าสนใจจากท่านของรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนะครับนักวิชาการเกียรติคุณจากTDRI แม่ทำโมเดลนี้ใช้ได้นะฮะโอ้มันจะเป็นการแบบทำให้แก้เขาเรียกแล้วฮะปัญหาที่ค้างคากันในระบบนิเวศการทำนาไทยอย่างชนิดสมบูรณ์แบบเลยนะฮะเรียกได้ว่าเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เครื่องมือตกป่ามากกว่าที่จะไปสอนวิธีหาปลาอะไรอย่างแรกนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการน้ำบ้านเราซึ่งก็แล้งบ้างท่วมบ้างแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ว่าพื้นที่ชาวนาเนี่ยนอกเขตชลประทานเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอย่างมากๆนะฮะดังนั้นเรื่องนี้นะรอคอยความหวังครับว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราและเราก็อาจจะได้กลับไปมีขีดความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการส่งข้าวอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะต้องช่วยกันนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: เอาละครับเรากลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับในค่ำจับเจนที่ฟ้าฝนก็เพิ่งจะซาซาไปในหลายพื้นที่อากาศก็เจนสบายกันต่อนะครับแต่ก็มีรายงานกันนะครับว่าในบางพื้นที่นั้นฝนตกน้ำท่วมสูงเลยทีเดียวนะฮะวันก็ขับรถขับปลาระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับตลาดทองคำบ้านเราครับนะฮะวันนี้ก็ปิดตลาดไปพอหอมปากหอมคอนะครับ21รอบที่มีการปรับราคาทั้งหมดสุดที่ปรากฏว่าอุ้ยลงเยอะนะหายไป500บาทเลยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าทองคำแท่งรับซื้อ 66,100 บาทขายออกเนี่ยลงมาจอดที่ 66,300 บาทครับแล้วก็หายไป500เลยรูปพรรณรับซื้อเหลือเพียงแค่ 64,778 บาท68สตางค์นะครับส่วนขายออกเหลือ 67,100 แหมเสียวเลยนะฮะเกือบจะหลุด 67,000 ส่วนราคาโกลด์สปอตนะครับราคาทองคำที่สิงคโปร์วันนี้ไอ้ตอนเปิดตลาดมันก็ยืนเหนือ 4,300 ได้นะฮะคือ 4,319 ดอลลาร์แต่พอปิดวันแล้วก็หลุดครับเหลือ 4,270 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับนับเป็นการลงเร็วจริงๆนะฮะส่วนเงินบาทที่แรกก็ถือว่าอ่อนเยอะเหมือนกันนะฮะเปิดตลาดช่วงเช้า 32.66 สตางค์นะครับตอนเย็นเนี่ยเหลือ 32.77 สตางค์ครับนั่นก็เลยทำให้วันนี้ทองคำถือว่าผันผวนขาลงพอสมควรนะครับส่วนหุ้นไทยนะฮะช่วงนี้จะเหงาๆนิดนึงนะฮะแล้วเหงาขาลงนิดๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปิดที่ 1,585 จุดแล้วลดลงไป 2.01 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 68,000 กว่าล้านบาทนะครับตอนนี้มีข่าวดีเข้ามานะฮะเป็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งนั่นไงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงว่านักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าช่องแคบฮอร์โมสเนี่ยน่าจะเปิดได้แล้วก็มีรายงานออกมาทางฝั่งอิหร่านนะครับว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบนะเริ่มที่จะทยอยออกจากช่องแคบฮอร์โมสแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะอย่างระมัดระวังทำไมต้องใช้คำนี้รู้ไหมฮะมันจะมีบางพื้นที่ที่ทุ่นระเบิดใต้น้ำเนี่ยยังอยู่เนี่ยนะครับแต่เขาก็พยายามที่จะจัดลำเลียงมีเรือนำนะฮะในเส้นทางที่ปลอดภัยนะครับแหมอันนี้ก็ยอมใจเลยนะครับว่าเรือลำไหนที่ออกมาช่วงนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ที่ทำการซื้อขายที่กรุงลอนดอนอังกฤษเนี่ยนะครับลงไปเหรียญ21เซนต์หรือ 1.52% มาอยู่ที่78เหรียญ34เซนต์ไอราคาตรงนี้แหละครับ78เหรียญ34เซนต์เนี่ยนะฮะเป็นราคาที่ต่ำสุดนับตั้งแต่วันแรกที่ตลาดเปิดซื้อขายหลังเกิดสงครามอิหร่านถูกมั้ยฮะคือสงครามอิหร่านเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มกดปุ่มแล้วก็ลุยดีกันเลยเนี่ยนะฮะคือศุกร์ที่27กุมภาพันธ์เสร็จแล้วเนี่ย28กับ1มันคือเสาร์และอาทิตย์ตลาดก็ปิดทำการถูกไหมฮะเสร็จปั๊บขึ้นวันที่2มีนาคมก็คือวันจันทร์เนี่ยนะฮะเนี่ยฮะราคาน้ำมันขายนี่แหละเพราะถ้าจะพูดกันแบบภาษาบ้านๆเลยนะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันกลับลงไปถูกแล้วก็ต่ำสุดนับตั้งแต่วันแรกที่มีการซื้อขายหลังเกิดสงครามอิหร่านนะฮะเป็นน้ำมันปอนด์นั่นนี่ที่ขึ้นมาตั้งโอ้โห119ดอลลาร์ขึ้นมาตั้ง 30-60% ตอนนี้กลายไปเป็นเสมอตัวแล้วนะฮะมันจะใกล้เสมอตัวกันแล้วนะฮะเออเหลือเชื่อจริงครับแต่ในขณะที่ราคาน้ำมันบ้านเรานะฮะอุ้ยทำไมยังแพงอยู่อ่ะนะฮะอันนี้ไปเทียบราคากันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีของทั่วโลกกันแล้วนี่นะฮะส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกดอกสหรัฐนะครับอีกประมาณ45นาทีจะเปิดทำการเนี่ยอยู่ที่75เหรียญ11เซนต์ครับดีกว่าลงเหมือนกันเหรียญ68เซนต์หรือประมาณ 2.19% นะครับผลพวงมันมาจากเนี่ยครับที่ว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิหร่านนี่นะครับสามารถที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจข้อเสนอของการจะนำไปสู่การเจรจา ในอีก60วันข้างหน้าเพื่อที่จะเป็นข้อตกลงสันติภาพนะครับแล้วก็ใน1ใน14ข้อเนี่ยแหละไอ้ข้อที่น่าสนใจเนี่ยที่มันจะมีผลกับราคาน้ำมันเร็วที่สุดก็คืออิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะฮะอิหร่านจะกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุสส่วนอเมริกาก็บอกว่าจะมีการยกเลิกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสมันไม่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยทำให้นักลงทุนนักวิเคราะห์เขาก็จับตาเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับในขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นของอเมริกานะครับโอ้ใช้ได้เขียวเลยนะฮะอีก45นาทีจะเปิดทำการนี่นะครับจะเปิดตอนนี้ก็ดาวโจนส์ก็พุ่ง242จุดนะครับไปอยู่ที่ 52,186 จุดโอ้โหนี่จะเป็นสถิติครั้งประวัติศาสตร์ครั้งใหม่เพราะมันเกิน 52,000 จุดนะครับส่วน S&P 500นะฮะถ้าเปิดตอนนี้แล้วก็จะบวก 64.50 จุดขึ้นไปเป็น 7,557 จุดนี่ก็นิวไฮนะครับ Nasdaq นะฮะดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าเนี่ยถ้าเปิดตอนนี้โอ้โหทะยาน483จุดขึ้นมาอยู่ 3,482 จุดนี่ก็นิวไฮนะฮะนิวไฮหมดเลยนี่นะครับส่วนราคาทองคำเป็นยังไงกลับมาดูกันปรากฏว่าอันนี้ใสสวนตลาดอีกแล้วแต่มันจะไม่ใช่ปัจจัยเรื่องอิหร่านเลยแม้แต่น้อยนะฮะตอนนี้ราคาทองคำซื้อขายล่วงหน้าที่เรียกว่าโกลฟิวเจอร์เนี่ยร่วงไปถึง112ดอลลาร์หรือหายไป 2.57% ชุดลงมาตอนนี้หลุด 4,003 ครับไปอยู่ที่ 4,269 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ใช่นะครับปัญหาของทองคำไม่ได้เกี่ยวกับข้อตกลงที่เขาตอนนี้มันเป็นมาสัญญาณบวกเลยแต่มันมาจากว่าเมื่อคืนไงฮะเมื่อคืนเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเดี๋ยวจะได้เล่าเรื่องนี้กันต่อนะฮะเพราะอะไรครับเพราะประธานแบงก์ชาติคนใหม่ลงประชุมวาระแรกก็จัดการเลยนะครับส่งสัญญาณชัดเลยนะฮะเขาบอกว่าเขาจะไม่บอกแนวโน้มชี้เป้าอะไรในอนาคตเหมือนกับอดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐในยุคที่ผ่านมาจะไม่พูดจะไม่ส่งสัญญาณนะฮะแล้วก็คนๆนี้บอกแล้วครับว่าก่อนที่จะรับการเสนอชื่อที่ทำให้ทองคำตกไปหนักๆครั้งหนึ่งเมื่อตอนกุมภาพันธ์จำได้ไหมฮะเป็นคนที่มีแนวคิดบอกว่ายึดเงินเฟ้อเป็นหลักถ้าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูงต้องเอาดอกเบี้ยปราบเนี่ยเมื่อคืนก็เป็นการให้สัมภาษณ์แนวนี้ฮะทำให้ตอนนี้คนที่เล่นทองคำเนี่ยก็ไปถือทองแล้วครับเพราะว่าทำไปทำมากลายเป็นว่าท่าทางเขาจะเอาจริงใช่ไหมครับสำหรับประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่คนนี้นี่นะครับเลยทำให้ราคาทองคำตอนนี้ร่วงลงมาค่อนข้างจะมากนะฮะกลับก็มาดูบ้านเรากันเนี่ยนะครับปรากฏว่าเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเสียงบ่นๆมาละนะฮะโดยเฉพาะนี่เพิ่งจะเท่าไหร่เองวันที่18มิถุนายนจนมันก็กลางเดือนพอดีเลยใช่ไหมฮะเสียงบ่นเนี่ยมาจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ตามแนวชายแดนบ่นเรื่องอะไรรู้ไหมฮะบ่นเรื่องว่าหมดละวงเงินไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วนะครับเรื่องนี้นี่นะครับผู้สื่อข่าวเขาก็ลงไปสัมภาษณ์นะครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดช่องจอมเนี่ยนะฮะจังหวัดสุรินทร์ทุกคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายพวกประเภทรถเล่รถหาบรถพ่วงรถขายของเนี่ยนะฮะขายของขึ้นที่นี่นะครับเขาบอกเลยเขาว่าตอนนี้มันเงียบมากๆเลยนะฮะคือปกติเนี่ยนะครับช่วงที่เกิดสงครามมันก็เงียบอยู่แล้วแล้วพอมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส1440มาเนี่ยมันก็กระตุ้นได้แป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี่ยก็เหลือไม่กี่ร้านนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเขาบอกว่าตอนนี้การค้าขายเงียบลงเพราะว่าเงินที่เป็นวงเงินในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์สำหรับโครงการเนี่ยนะฮะพอเงินเดือนออกปั๊บต้นสัปดาห์ปั๊บคนใช้ปุ๊บมันลากไปถึงกลางเดือนครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับกลางเดือนนี่ปรากฏว่าก็ไม่มีคนไปใช้แล้วในโครงการนี้เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้ร้านค้าแต่ละร้านหรือแม้แต่รถพ่วงข้างรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องลดปริมาณการสั่งสินค้าลงนอกจากจะไม่มีคนไปท่องเที่ยวนอกจากจะว่าวงเงินมันใช้หมดเร็วนี่นะฮะก็กลายเป็นว่าโครงการเนี่ยเอาเข้าจริงอาจจะไม่ช่วยได้แบบยาวๆนี่นะครับแม้แต่ที่จังหวัดชัยภูมินะตลาดนัดภูเขียวนี่นะฮะเขาบอกเงียบเหมือนกันนะพ่อค้าแม่ขายที่บอกเลยว่าโอ้ต้นเดือนเนี่ยมันสะพัดจริงแหละแต่พอเข้ามาถึงกลางเดือนปั๊บจอดเขาบอกไม่มีเงินเลยนะฮะตอนนี้นี่นะครับเรียกได้ว่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะแล้วนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปเขาว่าอาณาทีนี้ก็อย่างที่หลายคนคาดกันว่าโครงการที่เป็นการกระตุ้นระยะสั้นเป็นการที่ช่วยประคองเศรษฐกิจช่วงระยะสั้นแต่พอหลังจากที่เป็นหมดวงเงินจากปั๊บนี่ขนาดโครงการที่ยังไม่จบ4เดือนเลยนะฮะเพิ่งมาแค่ประมาณเป็นไปได้ว่าทุกกลางเดือนของใน4เดือนเนี้ยเงินมันจะถูกใช้เร็วมากแต่พอพ้นหลังการเดือนไปปั๊บเนี่ยเงินมันจะน้อยลงละนะครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาสะท้อนออกมาจากทางด้านตามต่างจังหวัดกันกับโครงการนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องการจัดขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็เป็นการจัดรายงานเป็นประจำทุกปีนะครับโดยทางด้านสถาบันแห่งนี้เรียกว่า IMD ของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะก็มีการประกาศขีดความสามารถในการแข่งขันประจำปี2026เนี่ยนะครับก็ข่าวดีก็มีนะฮะว่าอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหปีนี้ขึ้นมาตั้ง4อันดับ มาอยู่อันดับที่26จาก70ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับถือว่าดีแหละอย่างน้อยอันดับมันขึ้นถูกไหมฮะแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ประเทศเวียดนามคือนาทีนี้เนี่ยเวียดนามเนี่ยนะครับอะไรก็ดูดีสดใสไปหมดเลยเนี่ยนะฮะปีนี้เป็นปีแรกที่เวียดนาม

เข้าสู่การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบัน IMD ที่สวิตเซอร์แลนด์และพอเข้าปีแรกปั๊บท่านผู้ชมครับท่านผู้ฟังครับเวียดนามมาอยู่อันดับไหนรู้ไหมฮะอันดับ27แล้วเราเพิ่งขึ้นมา4อันดับอยู่อันดับ26ปีนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับเนี่ยเวียดนามเขาแบบต้องยอมรับนะครับ GDP เขาก็โตเร็วโตแรงที่สุดในแถบอาเซียนมาอันดับ1ตลอดกาลนะครับมาถึงเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจเขาก็ชนะแบบไตรมาสต่อไตรมาสมาหมดเลยนะครับการลงทุนทางตรงทุนทุกอย่างแอบไปเวียดนามชนิดที่แบบหัวกระไดไม่แห้งอันนี้เขาก็ทำสถิติถูกไหมครับแล้วก็สิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมแบบ S-curve ของเวียดนามเนี่ยนะฮะทุนต่างประเทศศูนย์ Data Center ก็แห่ลงเวียดนามกับไปว่าเล่นและคิดดูสิครับผมจะบอกว่านี่โชคดีนะที่ปีนี้อันดับขีดความสามารถแข่งขันประเทศไทยขึ้น4อันดับเพราะถ้าขึ้นแค่3อันดับนี่นะครับคุณเสมอเวียดนามเลยทั้งที่เวียดนามถูกจับเป็นปีแรกนี่ขึ้นมา4อันดับเราอยู่26ไงถ้าขึ้น3อันดับก็เท่ากับว่าไทยก็จะอยู่27เพราะอยู่27ทีเนี้ยมันเสมอกับเวียดนามเพิ่งเข้าปีแรกอยู่27เหมือนกันถ้าขึ้นน้อยกว่า3อันดับโอ้โหเรื่องใหญ่แล้วครับการจัดอันดับเวียดนามเป็นครั้งแรกเข้าปีแรกชนะเมืองไทยนี่ก็จะยุ่งไปเลยนะฮะถึงได้บอกว่าโชคดีที่เราขึ้นมาถึง4อันดับด้วยกันนะครับรายงานฉบับนี้ก็คือ World CompetitiveOur Competitive Center WCC เนี่ยนะครับภายใต้สถาบันที่มีชื่อว่า International Institute for Management Development IMD ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะโอ้ก็ใช้ตัวชี้วัดตั้ง200กว่าตัวเนี่ยนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสถิติตั้ง172ตัวด้วยกันนะครับแน่นอนครับอันดับ1ต้องยกให้เขาตลอดกาลเลยคือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นอันดับ1ของโลกแล้วเป็นอันดับ1ของอาเซียนแล้วเป็นอันดับ1ของเอเชียด้วยนะฮะอันดับ2เป็นฮ่องกงนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตกจากอันดับ1ในปีที่แล้วมาอยู่อันดับ3นะครับอเมริกาเนี่ยขึ้นมาถึง13อันดับจากก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งของประเทศไทยอยู่ในอันดับที่6ซีขึ้น4อันดับเนี่ยก็มาจากการปรับขึ้น3อันดับในเรื่องประสิทธิภาพภาคธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานเราก็ขึ้น2อันดับนะครับประสิทธิภาพของภาครัฐไม่ไปไหนเลยเสมอตัวคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยมาดูปีหน้าถ้าปีหน้าเนี่ยก็เวียดนามเพราะเขาปีที่ปีแรกถูกไหมฮะแล้วเขามาอันดับ27เลยเนี่ยฮะเขาจ่อหลังเราแค่อันดับเดียวเนี่ยนะครับปีหน้าเราต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าทรงตัวอยู่เฉยมีสิทธิ์เวียดนามปีหน้าแซงเพราะว่าเพิ่งเข้าปีแรกเขามา27แล้วเนี่ยนะครับอันนี้น่าจับตามองนะครับสำหรับความสามารถในขันที่จะเทียบเป็นกันระหว่างไทยกับเวียดนามในอนาคตต่อไปนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงอันนี้จะเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์คือมันไม่เกี่ยวโดยตรงกับเศรษฐกิจเท่าไหร่แต่ว่าที่มันเป็นการสะท้อนนะครับว่าอาชีพนี้ซึ่งเป็นอาชีพตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยใฝ่ฝันอยากให้ลูกหลานทุกคนต้องเป็นอาชีพนี้เพราะมันมีคำว่ารวยกับไม่ตกงานคืออาชีพหมอแล้วมันก็จะส่งผลต่อเรื่องของแรงงานทางด้านอาชีพสายหมอช่วยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานเนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาแพทย์ลาออกยกเข่งนะครับบอกว่าตอนนี้แพทย์ลาออกเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีคนเป็นหมออาชีพหมอทั้งประเทศเนี่ยประมาณ 60,000 คนอยู่ในระบบของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมากกว่า 20,000 คนก็กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลขนาดใหญ่กันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะไปดูแลประชากรส่วนใหญ่ของประเทศทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ละปีเนี่ยบรรดาสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดเนี่ยเขาจะผลิตหมอจบใหม่มาประมาณปีละ 2,800 คนก็เข้าสู่ระบบกระทรวงสาธารณสุขปีนึงก็ไม่เกิน 2,000 คนละครับที่เหลืออีก800เนี่ยก็ไปตามโรงเรียนแพทย์สกัดอื่นเช่นพวกหมอทหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยกระทรวงกลาโหมใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าแพทย์เนี่ยนะลาออกจากสาธารณสุขปีนึงเนี่ย600ถึง800คนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรียกว่าไหลออกจากวงการแพทย์ของสังกัดสาธารณสุขเนี่ยถึงประมาณ600ถึง800คนนะตรงนี้เองเนี่ยครับวันนี้ที่เขาพูดถึงเนี่ยก็เลยต้องหามาตรการมาสกัดนะการไหลออกของอาชีพแพทย์ที่จะออกจากสาธารณสุขไม่งั้นโอ้โหเรื่องใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยหมอต่อการรักษาคนไทยเป็นตาส่วนนี่ก็ถือว่ามันก็เหนื่อยกับอาชีพหมออยู่แล้วและยิ่งมาแห่ลาออกกันเยอะนี่นะครับยิ่งจะกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่ถามว่าอะไรคือปัจจัยสาเหตุก่อนหน้านี้ผมเชื่อทุกคนคงรู้ดีนะครับหมอควงกะหมอไม่มีเวลาพักหมอก็แบบเต็มที่เลยเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรักษาแต่ว่าหมอไม่ใช่เครื่องยนต์ฮะและหมอก็ไม่ใช่หุ่นยนต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าหาว่าควงกะหรือว่าอยู่นานหรืออาจจะมีเบี้ยเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยู่ไม่ไหวนะครับจึงเป็นเหตุหนึ่งที่หมอก็เครียดด้วยนะฮะสุขภาพหมอก็ไม่ดีด้วยรู้สึกได้เลยตัดสินใจเดี๋ยวลาออกไปด้วยเนี่ยก็เลยจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตสำหรับประเทศไทยในอนาคตกันต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมีผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจทางแรงงานวิชาชีพกันนะครับ
โดดเข้ามาดูที่อสังหาริมทรัพย์กันนิดหนึ่งนะครับจบไตรมาส

0: หนึ่งไปแล้วนะครับสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยที่หวังพึ่งเงินต่างชาตินะฮะทำไปทำมากลายเป็นว่าอย่างนี้ครับคนต่างชาติเศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีนะโดยเฉพาะเราจะรู้กันดีครับว่าทั้งซื้อทั้งโอนเนี่ยชาวจีนเนี่ยครองอันดับหนึ่งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่ประเทศเราต้องพึ่งเงินต่างชาติในการซื้อคอนโดเรื่องนี้ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ REIC เขาก็สรุปมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมทั่วประเทศไทยไตรมาสที่หนึ่งนี่นะครับลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งในปีที่แล้วลดลงทั้งจำนวนหน่วยยูนิตที่ซื้อลดลงทั้งจำนวนมูลค่าอีกต่างหากนะครับถามว่าอันดับนี้เป็นจีนไหมใช่ไม่เถียงนะครับแต่จำนวนการโอนของจีนลดน้อยถอยลงนะครับแถมนาทีนี้จีนไม่ได้เป็นผู้ซื้อคอนโดแบบชนิดมือเติบคือเฉลี่ยห้องชุดราคาแพงตอนนี้กลายเป็นว่าที่เขาซื้อดูดันจริงๆกลายเป็นอินเดียจำได้ไหมฮะยุคนึงเนี่ยเคยมีเมียนมาซื้อเยอะจีนที่ครองมาแต่ตอนนี้กลายเป็นอินเดียเนี่ยซื้อมากแต่ว่าตรงนี้มันสะท้อนเหตุการณ์ชัดเจนเลยนะครับว่าจำนวนการโอนตรงนี้ลดน้อยลงไปนะครับมีแค่ 3,241 หน่วยลดลงถึง 17% เยอะมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วนะครับแล้วพอพูดถึงเรื่องจีนนี่นะครับกลายเป็นว่าโอ้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานครับว่าตอนนี้หนี้เสียในประเทศจีนตอนนี้เนี่ยนะครับพุ่งทำสถิติใหม่อุ้ยเห็นไหมครับเศรษฐกิจจีนเองก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนี่นะครับหนี้เสียตอนนี้ทะยานถึง 21% สูงสุดเป็นประวัติการของประเทศจีนหนี้เสียประเทศจีนตอนนี้ประมาณ 329,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นผลพวงที่มาจากวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนแล้วก็ลากยาวมาถึงปัจจุบันจนไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหากันได้อย่างไรเพราะว่าเคยมีคนวิเคราะห์ประเมินกันนะครับอสังหาริมทรัพย์จีนเนี่ยใช้เวลาเกิน10ปีนะเกิน10ปีขึ้นไปนะในการแก้ไขปัญหาจึงทำให้เศรษฐกิจของจีนทุกวันเนี่ยก็โตอยู่แค่แถวนี้นะครับ 5% เท่านั้นเองนะครับเอาละครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้คุยกับท่านนั่นของอีคอนบิสกันเนี่ยนะครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ทาง 9.5 MHz ขึ้นความคิดนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านระวังไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร

6.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
6: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 5:07 นนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการท่องพุทโธนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21 มิถุนายน 2569นะครับผมชาญเดชบัวหันมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับไปจนถึง6 โมงเช้าโดยประมาณส่วนช่องทางการติดตามนะครับ YouTube Pinking Radio FM 96.5 Fanpage นะครับคุณผู้ฟังสะดวกติดตามผ่านช่องทางไหนก็สื่อสารเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าแจ้งสัญญาณการรับฟังก็ได้นะครับเพื่อทางคลื่นเนี่ยจะได้พัฒนาปรับปรุงรายการให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเช้าวันนี้นะครับผมได้เรียนเชิญดร.บัวรัชชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับมาพูดคุยกันนะครับนะดร.บัวเนี่ยก็เป็นผู้เขียนหนังสือ14 เคล็ดลับการพัฒนาสติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านะครับหัวข้อที่จะชวนคุณผู้ฟังคิดและคุยกันไปในเช้าวันนี้นะครับก็คือเรื่องของสติและความตายนะครับเรื่องของสติและความตายนะฮะเราทุกคนนะฮะรู้ว่าความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คนส่วนใหญ่มักหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกันนะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าการระลึกถึงความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่เป็นหนทางสู่การตื่นรู้เมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับเราจะรู้จักใช้เวลาอย่างมีคุณค่ารักกันมากขึ้นโกรธกันน้อยลงและก็ไม่ผลัดวันประกันพรุ่งกับสิ่งสำคัญนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับสติกับความตายนะเราไปหาคำตอบกันกับดร.บัวรัชชาเสริมสุขสกุลชัยนะครับสวัสดีครับดร.บัวครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่บอยและผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะคะ
0: ครับหัวข้อนี้จริงๆเป็นหัวข้อใหญ่เนาะนะฮะเพราะว่ามีในเรียกว่าเป็นพุทธวจนะที่สำคัญเลยก็ได้นะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้แหมอันนี้สำคัญมาก
1: โมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทุกชีวิตต้องเผชิญจริงๆวิชานี้ควรจะบรรจุอยู่ในโรงเรียนเนี่ยพี่บอยถ้าตามความเห็นของบัวเหมือนกับว่าพอเราจะได้มีความรู้ความเข้าใจกับมันก็จริงๆแล้วใช่เมื่อมีความรู้เราจะได้เตรียมตัวเนาะเพราะว่าอย่างทุกคนก็ต้องเจอกับสิ่งนี้อยู่แล้ว
0: เอาเหตุผลในเบื้องแรกก่อนเหมือนงานวิจัยเลยนะนะหัวข้อสติกับความตายเนี่ยคือทำไมดร.บัวคิดว่าถึงต้องคุยหัวข้อนี้ฮะ
1: เพราะว่าบัวคิดว่าเวลาเราคุยเรื่องนี้เราจะมีการตระหนักรู้ว่าชีวิตเรามีเวลาที่จำกัดพอเรารู้ว่าเวลาในชีวิตมันจำกัดเนี่ยมันชนะให้การเกิดการคิดทบทวนและไตร่ตรองและมองย้อนกลับเราจะมองย้อนกลับเพื่อทบทวนชีวิตเราว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องตรงตามที่เราต้องการไหมเพราะว่ามีหลายคนค่ะตามเหมือนตัวบัวเองอ่ะบัวเคยผ่านการเจ็บป่วยแล้วก็เกือบใกล้ตายเนาะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะณจุดเวลานั้นอ่ะบางทีเราจะไม่อยากให้เกิดความเสียดายเกิดขึ้นเพราะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตนะพี่บอยแต่ว่าเราเสียดายบางอย่างว่าเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่เคยระลึกถึงความตายเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามาพูดถึงเรื่องนี้มันทำให้เราแบบมันเกิดการทบทวนอะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรทั้งที่เราพูดถึงจุด
0: เหมือนบางคนกลับคิดว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องไกลตัวไปด้วยซ้ำไปเนาะ
1: ก็ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องที่ทุกคนไม่อยากเจอไม่อยากเผชิญก็พยายามไม่พูดถึงและกลบมันไว้แต่จริงๆมันคือสัจธรรมมันคือความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอ
0: ครับแล้วทำไมดร.บัวคิดว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงกลัวความตายทั้งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่แบบทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วอ่ะ
1: ตอบในความเป็นมนุษย์เนาะเราว่าเหมือนเราไม่รู้เรากลัวเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตหลังความตายมันเป็นยังไง
0: ครับ
1: และบัวว่าคนทุกคนตัวบัวเองด้วยเราทุกคนมีความรักมีความผูกพันมีความยึดมั่นถือมั่น
0: ครับ
1: เวลาเราอยู่กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์เลี้ยงสิ่งของวันนึงถ้าเกิดมันหายไปวันหนึ่งถ้าเกิดมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราย่อมทุกข์เป็นธรรมดาเพราะเรามีความรู้สึกเราก็อยู่กันทุกวันเจอกันทุกวันบางทีวันหนึ่งอยู่ดีเขาไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วมันก็ทุกคนทุกข์ค่ะทุกคนไม่อยากเจอ
0: ครับครับแล้วในบริบทของคำสอนเนี่ยคือเรื่องนี้เนี่ยเนาะคือเรื่องนี้เนี่ยเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะ แม้แต่พระพุทธองค์เนี่ยก็ทรงสอนเรื่องความตายไว้นะฮะอยากให้ดร.ภูวาเนี่ยช่วยขยายความสักนิดหนึ่งว่าท่านสอนไว้อย่างไรและทำไมจึงทรงให้ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ
1: เวลาที่เราคุยกันเราก็จะมักจะมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลนะคะ
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: นี้เวลาเราคุยถึงเรื่องความตายบัวคิดว่าหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องของพระภิกษุณีรูปหนึ่งที่ชื่อกีสาโคตมี
0: อ๋อ
1: พี่บอยเคยได้ยินไหมคะ
0: เคยได้ยินครับ
1: ก็เป็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ผักกาด
0: ครับ
1: ท่านเกิดในเมืองสาวัตถี
0: อืม
1: เป็นแบบคนที่อยู่ในตระกูลที่ไม่รวยอ่ะเขาเรียกว่าคนเข็นใจอะเนาะ
0: ครั
1: แ
0: บ
1: ต่ว่าในสมัยนั้นเนี่ยมีเศรษฐีคนหนึ่งที่อยู่ดีๆทรัพย์สมบัติของเขาเงินทองกลายเป็นถ่าน
0: ครับ
1: เรื่องเล่าในพระสุตตันตปิฎกนะ
0: อืม
1: ท่านก็กลุ้มใจมากเลยว่าทำไมอยู่ดีทรัพย์สินเงินทองอยู่ดีกลายเป็นถ่านหมดก็เลยไปปรึกษาเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนเลยแนะนำว่าให้เอาของเหล่านี้ไปปูผ้าอะไรไปขายที่ตลาดสิ
0: อืม
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีคนถามว่าทำไมถึงเอาถ่านมาขายก็ให้ตอบว่าเราก็ต้องเอาของของตนมาขายสิไม่งั้นจะให้ขายอะไร
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามีคนบางคนมาถามท่านว่าทำไมท่านถึงเอาเงินและทองมาขายก็ถ้าคนนั้นเป็นผู้หญิงให้มาแต่งงานในตระกูล
0: อ๋อครับ
1: ถ้าคนนั้นเป็นผู้ชายให้ยกลูกสาวให
0: ้อืม
1: ท่านก็เลยทำตามก็เลยเอาเงินทองที่กลายเป็นฐานเนี่ยไปวางปูผ้าปูเสือขายนางกีสาโคตมีเนี่ยมาเจอแล้วก็มาถามว่าคนอื่นเขาขายน้ำผึ้งขายน้ำอ้อยทำไมท่านถึงเอาเงินทองมาขายเนี่ยเศรษฐีก็เลยบอกว่าไหนเงินและทองนางกีสาโคตมีก็เลยเอามือโอบฐานขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นทองคำเหมือนเดิม
0: ครับ
1: แล้วท่านก็เลยคุยกันก็รู้ว่านางยังโสดอยู่ก็เลยไปสู่ขอมาเป็นลูกสะใภ้พอมาเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีปุ๊บก็มีลูกชายพอมีลูกชายนางเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุประมาณ3ขวบ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนางเสียใจมากแล้วก็ไม่เคยรู้จักกับความตายมาก่อนจึงวิ่งคนจะเอาไปทำศพเนาะไม่เลยไม่ให้ทำวิ่งอุ้มลูกชายที่ตายแล้วเนี่ยไปทั่วเมืองแล้วก็ไปตามหาว่าใครมียาที่จะรักษาลูกชายของนางได้บ้างทุกคนก็งงอะเนาะเพราะทุกคนก็รู้จักความตายก็บอกว่ารู้สึกว่าไม่เข้าใจผู้หญิงคนนี้แต่เขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะช่วยนางจึงบอกว่าให้ไปเจอพระพุทธเจ้าที่อยู่ในวิหารเชตวันบอกบุคคลผู้นี้จะสามารถให้ยารักษากับลูกชายของนางได
0: ้
1: นางจึงวิ่งแล้วก็อุ้มบุตรไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธองค์
0: คือบุตรที่เสียชีวิตแล้วนะ
1: บุตรที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยอุ้มไปทั่วเมืองเพื่อไปหายารักษาไปเจอพระพุทธองค์ในวิหารเชตวันพระพุทธองค์จึงตอบนางว่าให้ไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเมล็ดพันธุ์นี้จะช่วยรักษาชีวิตของลูกนางได
0: ้ครับ
1: นางก็เลยหอบลูกเนี่ยแล้วก็วิ่งไปตามหาทุกบ้านว่าบ้านไหนมีเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่ไม่มีคนบ้านนี้มีคนตายไหมถ้ามีคนตายนางก็ไม่เอาวิ่งไปทุกบ้านไม่เคยเจอสักบ้านเลยที่ไม่มีคนตายตอนหลังนางจึงรู้ว่าคนตายมันมากกว่าคนเป็นกลับไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยเทศนาธรรมสั่งสอนว่าท่านพูดถึงเหมือนพอนางรับรู้ว่ามันไม่มีเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่ตายอ่ะก็เลยบางตำราก็บอกว่าทิ้งลูกชายไว้ในป่าแล้วก็ตามไปหาพระพุทธองค์ที่วิหารเชตวัน
0: ครับ
1: พระพุทธองค์อ่ะบอกว่าเหมือนท่านพูดตรัสพระดำรัสคำหนึ่งว่าความตายอ่ะค่ะมันเหมือนห้วงน้ำใหญ่ที่จะพัดพาบุคคลที่หลับไหลไปสู่อบายนางได้ยินดำรัสเนี้ยบรรลุเป็นโสดาปัตติผลณขณะนั้นแล้วขอบวชหลังจากขอบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมและได้บรรลุเป็นอรหันต์จากการมองดูเปลวไฟในพระอุโบสถเห็นอาการเกิดดับของเปลวไฟแล้วก็พิจารณาว่ามันว่ามันคือสภาวะคือเห็นเข้าไปเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตาไตรลักษณ์นั่นแหละ
0: ครับ
1: และก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระพุทธองค์ว่าบุคคลที่ได้เห็นนิพพานน่ะแม้จะเกิดพูดเป็นภาษาธรรมดาเนาะพี่บอยเนาะ
0: ครับ
1: ว่าแม้จะเกิดเพียงวันเดียวอ่ะก็มีประโยชน์มหาศาลยิ่งกว่าอยู่มา100ปี
0: ครับ
1: หลังจากนั้นนางจึงบรรลุอรหัตผล อันนี้เป็นตัวอย่างในสมัยพุทธกาลที่เขาเอามาพูดถึงกันเยอะว่าสุดท้ายค่ะเราทุกคนมีความตายไม่พ้นและความตายอ่ะถ้าเรานำมาพิจารณามันก็เป็นสามารถเป็นธรรมแห่งการตื่นรู้ได้
0: พอเป็นพอพูดถึงธรรมแห่งการตื่นรู้แล้วก็สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของความตายเนาะนะฮะมันก็ทำให้มีข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสสอนไว้นะสมัยพุทธกาลเนี่ยก็คือสอนพระสาวกนะฮะแต่ว่าก็มีชาวพุทธก็มีสาวกที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาไม่น้อยนะครับที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั่นก็คือมรณาสติหรือว่ามรณาสติ
1: ใช่ไหมครับ
0: ดร.บัวขยายความต่อเลยฮะ
1: จะบอกว่าคือสองเรื่องเด่นๆนะก็คือเรื่องของพระภิกษุณีที่ชื่อกีสาโคจามีเนี่ยที่เด่นเรื่องการทรงจีวรเศร้าหมองท่านเป็นเอตตะคะคือเป็นผู้เป็นเลิศทางด้านทรงจีวรเศร้าหมองด้วยและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ท่านเคยพูดกับพระภิกษุสงฆ์ว่าเราคิดถึงความตายอ่ะวันละกี่ครั้งที่เคยได้ยินเรื่องนี้ไหมและพระภิกษุก็บอกว่าหนึ่งครั้งก็บางคนก็บอกว่านึกถึงวันละสามครั้งห้าครั้งและสุดท้ายที่ท่านตรัสว่ามันยังน้อยไปควรจะระลึกถึงทุกขณะจิตทุกวินาทีมรณานุสติมันก็เลยเป็นเรื่องของมรณานุสติว่าเป็นกรรมฐานกองหนึ่งให้เราระลึกถึงความตายเพื่อความไม่ประมาท
0: เมื่อกี้เนี่ยดร.บัวบอกว่าพระนางกีสาโคตมีเนี่ยคือต่อมาเนี่ยคือบรรลุเป็นพระบรรลุถูกต้องไหมครับบรรลุ
1: เป็นพระอรหันต์ค่ะ
0: บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นเอตตัคคะด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ในด้าน
1: ทรงจีวรเศร้าหมอง
0: ทรงจีวรเศร้าหมองอ
1: ัน
0: นี้มีนัยยะมีนิยามอะไรไหมคำนี้ทรงจีวรเศร้าหมอง
1: ท่านเคยเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าเมื่อหนึ่งแสนกับที่แล้วแล้วก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยตั้งบุคคลหนึ่งในเรื่องการทรงจีวรเศร้าหมองไว
0: ้
1: ในด้านความเป็นเลิศเราก็เลยปรารถนาอยากจะเป็นแบบนั้นก็เลยตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็บำเพ็ญบารมีมากับนางเขพระนางเขมาเถรีพระนางอุบลวรรณาเถรีบำเพ็ญมาเป็นทั้งเรียกว่าแหละทั้งกลุ่มนะคะจนได้มาบรรลุความสำเร็จในชาติสุดท้ายตามความปรารถนาที่ตั้งไว
0: ้ครับนะฮะ
1: อันนี้มันขึ้นอยู่ความปรารถนาของแต่ละคนเนาะเพราะบางคนเขาก็จะปรารถนาอยู่ป่าเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปรารถนาทรงพระวินัยมีหลายบุคคลค
0: ่ะแล้วต่อมาเนี่ยก็คือมีคำสอนที่เหมือนเป็นเวิร์ดดิ้งสำคัญอีกคำหนึ่งเมื่อสักครู่เวลาเจอใครก็สอนว่าเรามีความตายในทุกลมหายใจในทุกขณะจิต
1: บอกว่าในบทสวดมนต์ของหลายๆวัดนะเราก็มีการสวดว่าเรามีความเกิดเป็นธรรมด
0: า
1: เรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเพื่อเตือนสติพวกเราทุกคนให้ระลึกถึงชีวิตว่ามันเป็นของชั่วคราว
0: ให้ระลึกถึงความตายในทุกขณะจิตถูกต้องไหมครับ
1: ก็การทำแบบนั้นน่ะในมุมของคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่ามันดูเศร้าเนาะที่ฝรั่งเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมศาสนาพูดถึงมองโลกในแง่ร้าย
0: ครับ
1: แต่ความจริงถ้าเรามองด้วยความเข้าใจมันก็จะทำให้เรามีปัญญาและไม่ประมาท
0: ข้อนี้เนี่ยคือสังโยชน์ข้อแรกเลยนะ
1: ก็
0: สังโยชน์ข้อแรกเลยฮะคือ
1: จะว่าจริง
0: มันทำให้ลดมันทำให้ช่วยเราลดในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรลดของความเป็นตัวตนของตัวเองอะครับลดของลดทิฏฐิลดสักกายทิฏฐิความเข้าใจว่าเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยเป็นเรื่องมีตัวตนอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แต่จริงๆเป็นธรรมะที่สำคัญมากๆเพราะว่ามันก็ตรงกับปัจฉิมวาจาของพระพุทธองค์ตอนจะปรินิพพานว่าให้ทุกคนดำรงอยู่ในความไม่ประมาทพอเรารู้สึกว่าเราไม่ประมาทเราก็จะเร่งทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสฝึกทำจิตตลอดเวลาเพราะจิตสุดท้ายก่อนตายสำคัญที่สุด
0: เดี๋ยวเราจะขยายความกันไปนะว่าทำไมจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยถึงสำคัญที่สุดนะเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือนเราได้ทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามรณาสติเนี่ยคืออะไรจากตัวอย่างที่เราเห็น นะไม่ว่าจะเป็นนางกีสาโคตมีแล้วก็สิ่งที่นางกีสาโคตมีเนี่ยได้ถ่ายทอดนะให้ลูกศิษย์หรือว่าให้คนอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียกว่าเรื่องของลมหายใจเรื่องของความตายเนี่ยให้ระลึกอยู่ไว้นะทุกขณะจิตทีนี้ถ้าจากถ้ามองให้เห็นถึงความแตกต่างนะฮะจากมรณานุสติคืออะไรและแตกต่างจากการที่เราจะต้องมาคิดเรื่องความตายทั่วไปยังไงครับ
1: หมายความว่ายังไงนะคะขออีกรอบ
0: คือเมื่อกี้เราพูดถึงมรณานุสติไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อยากจะให้ดร.บัวเนี่ยขยายความสักนิดหนึ่งว่ามรณานุสติเนี่ยมันแตกต่างจากความคิดเรื่องความตายทั่วไปยังไงเหม
1: ือ
0: น
1: ว่า
0: บาง
1: ถ้า
0: ค
1: ค
0: น
1: น
0: เน
1: ที
0: ่
1: ั่
0: ย
1: ว
0: ประ
1: ไป
0: สบอุบัติเหตุโดยไม่รู้ตัวบางคนเนี่ยก็เผลอหลับไปแล้วก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโดยไม่ได้แบบนึกถึงมรณานุสติมาก่อนในช่วงของ
1: โ
0: ชีวิต
1: บคิดว่าคนทั่วไปเวลาเรานึกถึงความตายมันก็คือจุดจบจุดสุดท้ายของชีวิตแต่บางครั้งเราพยายามไม่นึกถึงมันแต่ถ้าเรานึกถึงมันมันจะนึกถึงด้วยความฟุ้งซ่านมันทําให้เกิดความทุกข์มันจะแตกต่างกันนะคะแต่มรณานุสติคือการเป็นกรรมฐานที่ระลึกถึงว่าชีวิตเป็นของที่มีเวลาจํากัดชีวิตสุดท้ายมีความตายเป็นที่สิ้นสุดมันทําให้เกิดความไม่ประมาทเกิดความไม่ยึดมั่นถือมั่นเกิดการกระตุ้นให้ทำความดีอันนี้เป็นการที่พัฒนาสติและทำให้เกิดปัญญาถ้าเรามองด้วยความเข้าใจเราจะเกิดความสุขสงบภายในผลมันจะต่างกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันถ้าเรามองสิ่งนี้ด้วยความฟุ้งซ่านมันก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามองด้วยความเข้าใจว่ามันเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอเหมือนเรามองชีวิตเหมือนเรามองฤดูกาลมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปมีการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงเราจะเข้าใจแล้วเกิดการไตร่ตรองคิดทบทวนดำรงชีวิตด้วยสติปัญญาและไม่ประมาท
0: ครับแล้วการระลึกถึงความตายบ่อยๆเนี่ยมันจะคือถ้าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมว่ามันก็ทำให้ชีวิตหดหู่อยู่แล้วนะครับใช่ไหมหรือว่าจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นแต่
1: เหม
0: ือ
1: น
0: จริง
1: ก
0: ๆ
1: ับ
0: มัน
1: ว่
0: ค
1: า
0: ือ
1: ต้อง
0: มันต้องเป็นกลางๆอ่ะ
1: ต้องดูว่าเราไปมองมุมไหนพี่บอยเรื่องบางเรื่องอ่ะเป็นเรื่องเดียวกันแต่มองมุมที่มันทุกข์มันก็ทุกข์ใจเนาะจิตตกแต่มองในมุมที่มองในแง่ดีมันก็เป็นเครื่องเตือนสติมันก็ทำให้มองในแง่ดีอ่ะมันก็ทำให้เราเกิดความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวินาทีทุกวินาทีมีความหมายที่บูจะพูดเป็นประจำเลยว่ารักใครรีบบอกอยากขอโทษรีบทำเราไม่ผัดวันประกันพรุ่งแล้วเมื่อวันสุดท้ายมันมาถึงอ่ะเราจะไม่เสียดายในทุกวินาทีที่มันผ่านไปเพราะเราทำทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว
0: มีตัวอย่างไหมที่พอจะบอกได้ว่าเอ้ยหากเรารู้แน่ชัดว่าเหลือเวลาอยู่บนโลกเนี่ยสักเพียงไม่ถึงปีหรือหนึ่งปีเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหน
1: โมว่านะอันเนี้ยขอตอบในมุมของประสบการณ์ตัวเองเวลาเรารู้ว่าชีวิตเรามีเวลาจำกัดอะประโยชน์ที่เกิดขึ้นบัวไม่มีสองอย่างคือหนึ่งเราจะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตออกไปเพราะเรารู้ว่าเวลาเรามีน้อยเราจะไม่เอาเวลาไปยุ่งกับเรื่องอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราหรือไม่ได้เป็นประโยชน์กับอะไรเลยหรือสร้างอกุศลในจิตและเราจะเลือกแต่สิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราเริ่มมีการเลือกค่ะเพราะว่าเวลามันน้อยเวลามันเหมือนมีทรัพยากรจำกัดอะพี่บอลเหมือนเรามีเงินอยู่เท่านี้แล้วเราจะเอาไปใช้ทำอะไร
0: ครับ
1: เหมือนกันเรื่องของความตายมันคือเรามีทรัพยากรคือเวลาเรามีเวลาอยู่เท่านี้เราจะเอาเวลาไปทำอะไร
0: ครับ
1: ซึ่งทุกคนสามารถเลือกได้ตามที่ตัวเองต้องการและให้เคารพในสิ่งที่ตัวเองเลือกอย่างเช่นบางคนเขาอยากจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จคุณก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดเพื่อความประสบความสำเร็จมันก็อาจจะเกิดการเติบโตเรียนรู้บางอย่างสุดท้ายคุณก็ต้องเคารพในสิ่งที่คุณเลือกเพราะมันสิ่งที่คุณเลือกเองอะแต่แค่ที่เรายกท็อปปิกนี้มาพูดเพื่อให้เกิดการไตร่ตรองทบทวนว่าสิ่งที่เราเลือกมันคือสิ่งที่เรามันใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆไหมบางคนรักษาเอาเวลาไปกับการออกกำลังกายรักษาสุขภาพเพื่อมีอายุที่ยืนยาวในการทำประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีหลายอย่างบางคนอยากหาเงินเยอะๆเพื่อจะได้ เอาไปเลี้ยงครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะ
0: อืม
1: แค่ที่พูดมาไม่ได้เลือกให้แต่ให้คุณทบทวนว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการจริง
0: ๆครับ
1: เพราะว่าพอถึงวันนั้นมาถึงอ่ะเราจะไม่เสียดายค่ะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตนะแต่ส่วนใหญ่ความเสียใจที่เกิดขึ้นคือเราเสียดายเวลาว่าเราไม่ได้ทำบางอย่าง
0: งั้นโฟกัสไปอีกนิดนึงเราเหลือเวลาเพียงแค่1ปีในการใช้ชีวิตแต่ว่าเราอ่ะมีคนรอบข้างที่เรารักอยู่แล้วคนรอบข้างที่รักเราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผูกพันอยู่กับเราเนี่ยเราจะจัดสรรยังไงภายใต้โจทย์ของการใช้ชีวิตเหลือเพียงแค่1ปี
1: อันเนี้ยจะบอกว่าไม่สามารถตอบให้ได้เพราะมันเป็น net to order net to order คือมันไม่มีคำตอบสำหรับทุกคน
0: มันไม่มี
1: คำตอบเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันม
0: ี
1: ความปรารถนาที่แตกต่างกันแม้แต่สมัยพุทธกาลเหมือนกันพระอรหันต์ทุกคนน่ะมีความปรารถนาว่าปรารถนาต้องการแบบนี้บางคนปรารถนาไปเลยบางคนปรารถนาเป็นโพธิสัตว์สร้างบารมีเพื่อช่วยเหลือผู้คนเพราะเขามีความสุขในรูปแบบนั้นท
0: ี
1: เนี้ยตอบคำถามนี้บัวจะไม่เลือกให้ทุกคนว่าต้องเป็นไปในทางนี้เท่านั้นนะเพราะว่าทุกคนต้องเลือกเองค่ะพี่บอยแต่ว่าจากประสบการณ์บัวตอนที่บัวป่วยนะพี่บอยจำได้เลยเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็มีไฟสปอตไลท์สองหน้าตอนนั้นบัวผ่าตัดประมาณ12ชั่วโมง
0: ครับ
1: ความรู้สึกแรกที่บัวนึกถึงคือออกไปได้ฉันจะทำอะไรดีถ้าออกไปได้ถ้าฉันยังมีชีวิตอยู่ต่อฉันจะทำอะไรบัวก็เลยลิสต์รายการมาว่า1 2 3ตอนนั้นบัวอยากบวชอยากลองบวชโกนหัวดูแล้วก็อยากทำงานมูลนิธิเป็นความแบบเหมือนเราอยากทำสิ่งเนี้ยถ้าเกิดเรามีชีวิตเราอยากลองเราอยากเรียนรู
0: ้
1: พอออกมาบวชก็เลยทำตามสิ่งที่บวชต้องการทีเนี้ยถามคำถามกลับไปแล้วพี่บอยแล้วคุณผู้ฟังล่ะถ้ามีเวลา1ปีจะเอาเวลาไปทำอะไรอันนี้เป็นการบ้านที่เราต้องไปนั่งนึกกันเนาะ
0: ใช่มันจะต้องเขียน living will หรือว่าจดหมายอะไรที่เป็นเหมือนมรดกในห่วงเวลาที่เหลืออยู่หรือเปล่าอะไรทำนองนี
1: ้ตัวเองเขียนไว้แล้วเพราะว่าเราเตรียมตัวตายตลอดเวลา
0: ครับ
1: สำหรับบัวเขียนไว้แล้วว่ากูจะเหมือนเขียนไว้ถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้เราไป
0: ฮะ
1: ทุกคนจะได้ไม่คนที่อยู่ข้างหลังเขาจะได้ไม่ต้องมีภาระเขียนหมดทุกอย่างเลยอะไรอยู่ตรงไหนนู่นนี่นั่น
0: ก็
1: เป็นการเตรียมตัวอย่างนึงเนาะ
0: ใช่อะไรคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ดร.บัวคิดว่ามักเสียใจมากที่สุดก่อนเสียชีวิต
1: ตอบตามความเห็นเนาะบัวว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ได้ทำไม่ใช่สิ่งที่ทำผิดนะส่วนใหญ่คือสิ่งที่ไม่ได้ทำเพราะว่าบัวถึงบอกว่าเพราะว่าเสียดายว่าไม่ได้ทำนั่นแหละเพราะเหมือนชีมีชีวิตมันต้องใช้คุ้มค่ากับการที่เราได้เกิดมา
0: ครับ
1: บางอย่างผิดถูกอ่ะมันคือการเติบโตและเรียนรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้น
0: อ
1: ย่างน้อยอย่างน้อยได้ลองได้ใช้ได้ทำแล้วโบคิดว่าสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่มีค่าสำคัญที่สุดในชีวิตอ่ะไม่ใช่สิ่งที่เราครอบครองแต่มันคือสิ่งที่เรามอบให้โลกใบนี
0: ้
1: สำหรับในมุมของโบนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเตือนสติให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น
0: ครับ
1: ก็จะพยายามรู้สึกว่ามีร่างกายนี้มาก็ทำให้ตัวเองมีความสุขและตลอดเวลาที่เราอยู่ให้คนรักอยู่ให้คนคิดถึงอ่ะอยู่ให้คนรอบข้างเขาอยู่ให้เป็นประโยชน์อะค่ะอันนั้นคือมุมของบัวประมาณนี
0: ้ครับกลับไปที่เรื่องของ living view นิดนึงเพราะว่าพี่คิดว่ามันเหมือนเป็นพินัยกรรมชีวิตเนาะที่ดร.บัวเคยเขียนไว้คือในที่เราเรียกว่าพินัยกรรมชีวิตเนี่ยมันคือต้องแจ้งคุณผู้ฟังก่อนมันเหมือนเป็นหนังสือที่แสดงเจตนาในการปฏิเสธในการรักษาเพื่อยื้อชีวิตในวาระสุดท้ายเนาะอันนี้อยู่ในพรบ.สุขภาพแห่งชาติด้วยนะครับในมาตรา12ซึ่งครั้งหนึ่งในรายการเนี่ยมีการเคยคุยกันนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการรักษาการดูแลโดยแพทย์นะฮะแล้วก็การตัดสินใจนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะมีสติสัมปชัญญะ ที่จะตัดสินใจได้เองได้นะฮะ Living Will อันนี้พินัยกรรมชีวิตเนี่ยดร.บัวไม่ต้องบอกรายละเอียดก็ได้ว่าเขียนอะไรบ้างแต่ว่าดร.บัวเนี่ยคือมีหลักในการเขียนยังไงเฉพาะของดร.บัวเองอะ
1: บอกว่าของบัวอาจจะ
0: ในประสบการณ์
1: เราก็จะแยกสิ่งที่เรารู้สึกว่าสุดท้ายพอตอนเราไปมันก็จะมีเรื่องแบบสมบัติที่เราครอบครองเรื่องของร่างกายของเราว่าเราอยากจะทำยังไงกับมันก็อาจจะบอกคนรอบข้างไว้ของบัวจะบอกไปเลยว่าถ้าถึงเวลาก็ถ้าใส่ต้องใส่ท่อต้องอะไรคือไม่เอาแต่นี่มันเราทุกคนเลือกได้เนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่าให้แพทย์ทำการรักษาจนถึงที่สุดก็คือสอดท่ออาหารใส่ท่ออะไรเครื่องช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ของบัวปรารถนาไปอย่างธรรมชาติก็คือถ้ารู้สึกว่าถ้าต้องไปก็ปล่อยเลย
0: ปล่อยเลย
1: บัวอาจจะบอก
0: แล้วร่างกายเนี่ยเราได้บริจาคให้เป็นครูบาอาจารย์ไหมครับ
1: สำหรับตัวเองยังไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่ว่ามีเพื่อนหลายคนทำ มีเพื่อนบัวหลายคนที่บริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ค่ะ
0: แล้วพินัยกรรมชีวิตอันนี้คือเราควรที่จะบอกใครไว้บ้างไ
1: หมเพราะว่าบอกคนในครอบครัวนะคะ
0: ครับ
1: เพราะสุดท้ายเขาจะได้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพราะว่าบัวมีประสบการณ์ในการที่คุณพ่อกับคุณแม่จากไปเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำ อะไรพวกนี้ไว้เลยแล้วสุดท้ายเราต้องไปค้นหาทุกอย่างแบบซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าท่านเก็บไว้ที่ไหนอะไรเงี้ยค่ะพอเจอประสบการณ์นั้นนั่นแหละเราก็เลยกลับมาเขียนของเราเองแล้วก็บอกคนในครอบครัวว่าทุกอย่างอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ย
0: มันสำคัญนะครับคุณผู้ฟังฮะเรื่องนี้นะฮะนะครับอ่ะแล้วการมีสติในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยในมุมของดร.บัวเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันถ้ามีเวลาอยู่บนโลก1ปีใช่ไหมแต่ว่าพอการมีสติในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยมันสำคัญนะแต่อยากให้ดร.บัวช่วยขยายความอีกนิดนึงว่าสำคัญยังไงตามหลักพุทธศาสนา
1: บัวเข้าใจว่าพี่บอยรักคุณผู้ฟังทางบ้านน่าจะเคยได้ยินเรื่องว่าจิตสุดท้ายก่อนตาย
0: ครับ
1: เราทำความดีความชั่วค่ะบุญและบาปไว้อะยังไงเราก็ต้องเป็นคนผู้ได้รับใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้มันเป็นคนละกองกันมันไม่สามารถหักลบกันได้ด้วยนะคือยังไงมันก็ต้องส่งผล
0: แต่ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่พบใดก็พบหนึ่ง
1: แต่พระพุทธเจ้าก็คือสอนว่าจิตสุดท้ายก่อนตายอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: ถ้าเรานึกถึงเรื่องที่ดีเราก็จะไปเสวยส่วนของบุญกุศลก่อน
0: ครับ
1: ถ้าเรานึกถึงเรื่องที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราทำบุญมาทั้งชีวิตแต่ว่าทุกคนเกิดมามีทั้งบุญและบาปแหละที่เราทำเราอาจจะต้องไปเสวยส่วนที่เป็นบาปก่อน
0: ครับ
1: แล้วค่อยได้ไปเสวยบุญ
0: ครับ
1: ทีเนี้ยตัวเองก็เป็นคนพอศึกษามาเราก็เป็นคนกลัวนรกเนาะก็ไม่อยากไปอบายหรอกก็รู้สึกว่าการฝึกจิตเนี่ยสำคัญฝึกจิตด้วยการคิดดีตลอดพยายามคิดดีอ่ะคิดดีพูดดีทำดีหรือต้องฝึกจิตอ่ะเพราะจิตอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนนะคะมันไม่สามารถทำตอนที่ถ้าไม่เคยฝึกมาเลยบัวคิดว่าอย่าหวังว่าตอนที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นน่ะมันจะทันอ่ะมันเหมือนการว่ายน้ำอ่ะพี่บอย
0: ครับ
1: เวลาว่ายน้ำเราต้องฝึกว่ายถ้าเกิดวันนึงเราจะต้องมีเหตุการณ์ที่เราต้องตกลงไปเราก็จะว่ายได
0: ้
1: จิตสุดท้ายตอนตายเหมือนกันแต่ว่าฝึกง่ายๆคือบอกว่าตอนที่เราจะหลับตาลงตอนนอนนี่แหละ
0: ครับ
1: ให้หลับตาไปพร้อมกับความรู้สึกที่ดี
0: ครับ
1: หลับตาไปพร้อมกับพุทธานุสติก็ได้หลับตาไปพร้อมกับภาพพระพุทธเจ้าหรือภาพบุญกุศลที่เราทำ
0: อ
1: ันนี้เป็นการฝึกง่ายๆในชีวิตประจำวัน
0: เพราะ
1: เวลาเราไปอ่ะมันก็คล้ายๆเหมือนการหลับนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันความรู้สึกมันจะค่อยดับลง
0: ครับ
1: แล้วและถ้าจิตเราไปเกาะกับสิ่งที่เป็นกุศลเราก็จะได้เสวยบุญกุศลก่อน
0: ครับเริ่มต้นมันยากไหมฮะเริ่มต้นที่จะปฏิบัติยากไหม
1: จิตมนุษย์เนี่ยมันก็จะมันมักจะคิดลบหรือไหลลงต่ำเป็นเรื่องธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีเนี้ยพอเราฝึกมีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆก็คือการฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะพี่บอยถามว่ายากไหมไม่ยากเกินความพยายามค่ะ
0: ครับ
1: ตอบแบบนี้แล้วกันเนาะไม่ยากเกินความพยายาม
0: กลางคืนเนี่ยนะกลางคืนเวลาที่เหมาะที่สุดคือก่อนนอนอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะมันเป็นจริตเป็นจริตที่น่าจะง่ายและเข้าใกล้ที่สุด
1: ฝึกตอนที่จิตสุดตอนที่เราหมดความรับรู้อ่ะชีนิบวกก็เลยเปรียบเทียบว่าเป็นการนอนหลับอย่างพอเราจะนอนหลับก็ให้หลับไปพร้อมกับความรู้สึกที่ดีอย่าหลับไปพร้อมกับความ
0: ร
1: ู
0: ้สึกไว้เนี่ยก็คือให้นึกถึงคุณงามความดีในชีวิตที่เราเคยทำอะไรมาบ้างถูกต้องไหมครับ
1: นึกถึงบุญกุศลที่เราทำก็ได้สมมติเราชอบถวายทานบิณฑบาตแบบใส่บาตรพระหรือแจกของหรืออะไรเงี้ยฝึกนึกเรื่องดีๆค่ะหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าสมมติเราศรัทธาพระพุทธองค์มากหรือนึกถึงมีเทวดานุสติก็มีนึกถึงเทพเทวดาที่เราศรัทธาก็ได
0: ้ครับ
1: นึกถึงสิ่งใดๆก็ได้ที่เป็นกุศลความเป็นกุศลคือจิตมันจะเบาอ่ะมันจะสบายถ้าเราลองเช็คดูนะบางทีบางคนเขาก็จะงงเนาะแบบมันเป็นภาษาปริยัติอะนะกุศลอะกุศลเอาง่ายๆเลยนึกอะไรแล้วคือนึกแล้วมันมีความสุขเบาสบายแต่ว่าเส้นบางๆกับการนึกถึงกิเลสเหมือนกันเนาะมันก็ไม่ใช่นึกถึงของที่อยากกินหรืออะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่มันจะไม่ปล่อยวางนะสิใช่มั้ย
1: ใช่ใช่ต้องนึกถึงสิ่งที่เป็นอนุสติ10อะค่ะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเทวดานุสติมรณานุสติ
0: อ่ะ
1: นึกถึงแล้วให้มีสติระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันขณะด้วย
0: ครับพอระลึกเหมือนจิตเหมือนการจินตนาการในสิ่งที่เราไปทำงานไปทำคุณงามความดีไว้นะไปทำสังฆทานอย่างที่ดร.บัวบอกนะหรือว่าไปเป็นจิตอาสาในการกวาดลานวัดขัดห้องน้ำนะฮะหรือว่านึกถึงสิ่งที่เราเคยไปนุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมมานะเพื่อพัฒนาจิตตัวเองนะพอเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้อยู่ในตอนนั้นเนี่ยลมหายใจของเราจะต้องทำยังไงฮะเป็นยังไงฮะตอนนั้น
1: คือนึกถึงแล้วให้มีสติมันจะเกิดความสุขสงบอยู่ภายใน
0: ครับ
1: เวลาที่เรานึกถึงสิ่งดีๆที่เราทำแต่บางครั้งส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงสิ่งที่เป็นปมในอดีตที่เราเจอ
0: ครับ
1: ประสบการณ์ที่เราเจอแล้วมันฝังใจนึกถึงแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ดีพยายามสลัดอารมณ์พวกนั้นทิ้งไวๆเวลาเราแบบรู้ตัวขึ้นมาว่าเรานึกถึงคนที่ทำร้ายเราคนที่เบียดเบียนเราอย่างเงี้ยค่ะให้รู้ตัวแล้วก็รู้ตัวการรู้ตัวคือการตัดแล้วนะคะไม่ต้องรู้ตัวแล้วพยายามผลักออกแต่รู้ตัวพอรู้ตัวปุ๊บกลับมาที่ลมหายใจก็ได้เอาลมหายใจเป็นตัวยึดเหนี่ยวก็ได
0: ้
1: เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นค่ะ
0: ครับอันนี้เป็นอริยบทหลักอยู่ในการยืนเดินนั่งนอนนะเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งนะครับ
1: การ
0: วางอริยบทในท่านอนที่สำคัญในการฝึกมรณานุสติเนี่ยควร อยู่ในอริยบทยังไงครับดร.บัว
1: สำหรับบัวนะคะบัวชอบสายธรรมชาติค่ะ
0: สายธรรมชาติ
1: สายธรรมชาติคืออริยบทน่ะเป็นไปตามที่เราเป็นแหละไม่ต้องบังคับอะไรแต่สนใจเรื่องของจิตข้างในบางคนน่ะบางคนเอากฎนะคะที่พระองค์ตั้งขึ้นมีไว้เพื่อรักษาจิตภายใน
0: ครับ
1: แต่หลายๆท่านบัวเป็นเหมือนกันตอนปฏิบัติแรกเราจะมัวแต่เอาจิตไปรักษากฎข้างนอกงงไหมบางทีเรารู้ว่าเอาจิตไปรักษากฎคือห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นอะแต่ว่าเราไม่ได้ไปสังเกตเจตนาภายใน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสำคัญสุดคือเจตนาจิตภายใน
0: อ๋อเรามัว
1: แต่ไปโฟกัสบางทีเรารู้สึกว่าเราต้องสำรวม
0: ใช่ไหมมันเลยกลาย
1: เราต้องสำรวม
0: ไม่ตกกังวลไป
1: ถูกเราต้องเรียบร้อยเราต้องเดินนั่งนอนท่านี้ท่านั้นสำหรับบัวนะปฏิบัติสายธรรมชาติคือบัวไม่ได้สนใจเรื่องเอาเป็นว่าเรากิริยามารยาทเรียบร้อยพอสมควรแต่ไม่ได้ไปเราแวงระวังมากขนาดนั้นแต่เราระวังเรื่องของจิตข้างในเพราะเรารู้ว่ากฎมีไว้เพื่อรักษาจิต
0: ครับ
1: ไม่ใช่เอาจิตไปรักษากฎ
0: โอเคอันนี้ชัดดีครับแล้วเราจะเตรียมตัวตายอย่างสงบได้ยังไงตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้ครับ
1: ก็
0: ยากไหมคำถามนี้ยากเหมือนกันนะกับคนทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราจะคุยอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเป็นคืออย่างที่พี่บอยทราบประวัติเราเคยป่วยมาหลายครั้งแล้วเราก็รู้สึกว่าความตายมันใกล้เหมือนกับมันโดนตบหน้ามาแล้วอ่ะพี่บอยมันโดนตบให้ตื่นมาเรียบร้อยแล้วว่าเอ้ยมันตายได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวบัวเองอ่ะบัวรู้สึกบัวเตรียมตัวทุกลมหายใจพร้อมไปเสมอคือตัวบัวเองอะนะเพราะบัวผ่าตัดมาเยอะมากทีนี้ถามสำหรับคนอื่นก็คือว่าการฟังธรรม การมีกัลยาณมิตรมาเตือนสติอ่ะมันก็ช่วยได้เหมือนกันนะ
0: ครับ
1: แล้วก็การทบทวนนั่นแหละค่ะการใช้ปัญญาในการทบทวนในการพิจารณานั่นแหละ
0: ครับ
1: ปัญญาเป็นตัวที่เป็นสุดยอดที่ทำให้เราไปเข้าใจในจิตซึ้งจิตซึ้งในจิตจริง
0: ๆ
1: มากกว่าการอ่านการฟังสุดท้ายอ่านฟังหรือเราคุยกันมันคือการถกเถียงด้วยเหตุและผล
0: ด้วยเหตุผล
1: แต่เรื่องของพระพุทธศาสนามันคือการรับเอาทฤษฎีไปแล้วไปปฏิบัติแล้วคุณจะได้เห็นแจ้งในจิตด้วยการปฏิบัตินั้น
0: ครับอันนี้คือหลักการเลยนะเรียกว่าต้องขีดเส้นใต้เลยคือทุกคนเนี่ยต้องไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะเก่งมากเปลี่ยนเก่งมากปานใดก็ตามเนี่ยมันต้องอยู่ภายใต้กฎนี้เลยกฎนี้
1: ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเราพูดไปก็เพื่อกระตุ้นเนาะอาจจะจุดประกายให้เกิดการให้เกิดความคิดเพราะเราเป็นเพราะจบมาที่ขึ้นจบมาที่ 96.5 ขึ้นความคิดเลยค่ะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความคิดแต่สุดท้ายการรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมคือการนำไปปฏิบัติ
0: ครับ
1: นำไปพิจารณานำไปไตร่ตรอง
0: ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยในเรื่องของการเตรียมตัวตายอย่างสงบได้นะตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับอ่ะคุยมาจนถึง 5:43 นาทีนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าขออนุญาตถามอีกสัก 2-3 คำถามเนาะนะฮะนะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปพักรับประทานน้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผม
2: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ต่อการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เมื่อโพลชี้ชัดว่า3เรื่องที่คนไทยต้องการด่วนคือความปลอดภัยในกทม.ปัญหาขยะมลพิษน้ำเน่าเสียและการปราบปรามคอร์รัปชันในระบบราชการใครที่จะมานั่งเก้าอี้แก้ปัญหานี้จะเป็นไปตามคาดหรือใครที่จะงัดนโยบายเด็ดให้ประชาชนเปลี่ยนใจหน้าคูหาและคนที่ยังไม่ตัดสินใจจะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการเลือกเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องแบบนี้ต้องฟังอย่างเกาะติดมาติดตามกันได้ในเวทีความคิดHot Issue ก่อติดสัปดาห์ตัดเชือกเลือกผู้ว่ากทม.ลงลึกโดยเหล่านักคิดนักวิชาการด้านการเมืองติดตามได้ที่รายการเวทีความคิด2ทุ่มเริ่ม22มิถุนายนนี้ที่ Thinking Radio คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: รายการท่องพุทโธโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบบรรพฤจิต
5: กลับมาคุยกันต่อนะครับดร.บัวครับนะ
6: ยังอยู่ค่ะ
5: วันนี้เป็นรายการสดนะครับไม่ได้บันทึกเทปนะฮะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถฝากประเด็นหรือว่าฝากคำถามหรือว่าจะแลกเปลี่ยนประเด็นที่คุยกันในเช้าวันนี้ก็ได้วันนี้คุยกันถึงเรื่องของมรณานุสตินะฮะการมีสติกับความตายนะมาดูความคิดเห็นของคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะดร.บัวนะเป็นความคิดเห็นที่ดีมากๆนะครับสำหรับเช้าวันนี้เนี่ยเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทุกคนด้วยนะครับเช้าวันนี้มีคุณดลุนนะครับส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณทัชชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับแพร่26องศานะฮะท่องพุทโธวันอาทิตย์พรุ่งนี้วันพระเอ๊ะน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับนะฮะคุณเขมพลบอกว่าทุกอย่างธรรมดานะฮะแล้วก็คุณอภิวัตนะคุณถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับอภิวัตชระนะฮะบอกว่าชีวิตสิ้นสุดเฉพาะชาติภพนี้เท่านั้นหากยังไม่บรรลุยังจะมีเกิดแก่เจ็บตายอีกไม่สิ้นสุดในชาติภพต่างๆและการเกิดใหม่ไม่แน่นอนว่าจะได้เกิดในภพภูมิที่เป็นสุคติอีกยากมากเสร็จดินที่ปลายเล็บต้องรู้และเข้าใจว่าทำอย่างไรจึงพ้นทุกข์ในสังสารวัฏคมมากเลยครับนะฮะเนี่ยเดี๋ยวครั้งต่อไปนะเดี๋ยวต้องดูโอกาสนะดร.บัวเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องชีวิตหลังความตายบ้างก็ได้นะนะ
6: โอ้ หัวข้อยากเลยค่ะแต่ว่าก็ดีนะโบชอบฟังคอมเมนต์จากท่านผู้ฟังทางบ้านบางทีเราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากที่ท่านตอบมาเหมือนกัน
5: ครับอันนี้ทาง YouTube นี่ทาง Facebook นะฮะนี่ทาง YouTube นะครับมีคุณโซล่าบอสนะครับเอาแก่นธรรมคือที่สุดหลับไปพร้อมๆกับอานาปานสตินะฮะ
6: สาธุค่ะ
5: แล้วก็คุณ My Story เนี่ยบอกว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากันใช้ชีวิตให้ดีต่อไปให้ดีนะใช้ชีวิตให้ดีต่อไปให้ดีเลิกเบียดเบียนกันแล้วก็มีความสุขให้มากที่สุดในวันพรุ่งนี้ครับเป็นไงล่ะนะครับเหมือนคุณผู้ฟังช่วยจัดรายการไปด้วยกันเลยนะฮะนะแล้วพอพูดถึงเรื่องของสติกับความตายกับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่เรารักเนี่ยนะครับถ้าเราเนี่ยต้องมาเจอกับการสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยสามารถสอนอะไรเกี่ยวกับชีวิตและความไม่เที่ยงได้บ้างครับจากประสบการณ์ดร.บัวครับ
6: บัวคิดว่าการสูญเสียเนี่ยคือครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ
5: ครับ
6: มันสอนเราว่าเราไม่สามารถครอบครองใครหรืออะไรได้ตลอดไปทุกการพบมีการจากลาที่พระพุทธองค์สอนว่าทุกการเกิดมันก็มีดับแต่การสูญเสียค่ะเพราะว่ามันไม่ได้บอกให้เราต้องเศร้าแต่สอนให้เรารักอย่างรู้คุณค่าให้เราเห็นว่าวันหนึ่งเราต้องจากกันน่ะเราก็จะดูแลกันได้ดีกว่าเดิม
5: วันหนึ่งที่จะต้องจากกันเราจะทำให้ถ้าวันนี้เราตระหนักจะทำให้ดูแลจิตใจได้ดีกว่าเดิมใช่ได้เลยฮะอันเนี้ยคือที่สุดแล้วนะจริงๆนะสำหรับคนรอบข้างกับสำหรับชาติภพนี้นะถูกต้องเนาะ
6: ก็พอมันมองแบบนั้นน่ะว่าเราทุกคนต้องตายบางอย่างความโกรธในใจมันก็หายไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะพี่บอยบางทีเรานึกถึงว่าวันนึงเรากับเขาก็ต้องตายอ่ะวันนี้ยังมาทะเลาะกันอยู่เลยสุดท้ายก็ให้อภัยกันดีกว่าให้มันเกิดความกรุณาในใจบางทีความตายมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันเวลาที่เราระลึกถึง
5: ครับถ้าโฟกัสลงไปอีกนิดหนึ่งจากคำถามเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าสมมติว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราควรใช้ชีวิตใช้เวลาที่เหลืออยู่กับอะไรเพราะอะไรครับ
6: บูว่าสิ่งสำคัญของบูเลยนะบูจะรู้สึกว่าจะพยายามรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สำหรับตัวเองนะแล้วก็จะไม่พยายามไปทำความชั่วหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเราไม่อยากจะไปเสียใจตอนจุดสุดท้ายที่เราตายว่าเราไม่น่าไปทำเขาเลยเราไม่น่าไปเบียดเบียนเขาเลยและก็พยายามทำความดีให้มากๆในเหมือนเรามีร่างกายก็รู้สึกว่าจะใช้มันให้มันเป็นประโยชน์อะไรตามถ้าความรู้สึกโบจะรู้สึกแบบนั้นคืออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราไม่เสียดายตอนวันสุดท้ายมาถึงและไม่เสียใจ
5: ไม่เสียดายและก็ไม่เสียใจนะฮะ
6: เพราะบางครั้งบางอย่างเราทุกคนมีอารมณ์เวลาเรามีแรงกระทบกับเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เราเจอในชีวิตแต่การตอบโต้ไปด้วยอารมณ์นั้นน่ะถ้าวันหนึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายเขาก็ต้องตายมันทำให้เกิดการฉกคิดแล้วเราจะพิจารณาด้วยปัญญามากขึ้นว่าเราพยายามจะไม่ทำร้ายใครและไม่ทำร้ายตัวเราเองด้วยด้วยวาจาด้วยการกระทำแล้วก็เกิดการให้อภัยได้ง่ายขึ้นพี่บอยเป็นไหมบัวไม่รู้สิแต่บัวเป็นบัวรู้สึกว่าแบบพอความตายมันใกล้เข้ามาก็อย่าไปเสียเวลากับการโกรธใครนานๆเลยค่ะ
5: คือสำหรับพี่เนี่ยถ้าจะให้แลกเปลี่ยนนะคือเรื่องความตายเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องฝึกจิตแล้วก็ฝึกมรณานุสติแต่ว่าพอช่วงวัยของชีวิตอะที่มันเดินมาสู่เรียกว่ามันไม่ใช่แบบปฐมวัยแล้วอะ
6: วัยนับถอยหลัง
5: วัยกลางคนแล้วอะ
6: วัยใกล้รู้สึกว่าวัยเราเริ่มนับถอยหลังเราไม่ได้นับไปข้างหน้า
5: ครับ
6: เราเริ่มนับว่าเราเหลืออีกกี่ปี
5: ครับมันเลยในช่วงวัยรุ่นที่เราสามารถที่จะท้าทายหรือว่าจะลองผิดลองถูกมันเลยจุดนั้นมานะแต่กับบางเรื่องเนี่ยก็ลองผิดลองถูกได้นะในวัยชะกันวัยใกล้ๆ50เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือมันเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมายจากบทเรียนในชีวิตที่ผ่านมาว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราควรที่จะโฟกัสกับใครกับอะไรและใช้ชีวิตอย่างไรมากขึ้นนะฮะจากในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน เราเคยลองผิดลองถูกมาหลายแนวนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเวลานั่งสมาธิปฏิบัติเนี่ยเอ๊ะทำไมมันสงบบ้างไม่สงบบ้างนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างเนี่ยนะพอได้ศึกษาทำในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสังโยชน์เนี่ยคำนี้ผมพูดหลายครั้งนะเรื่องของสังโยชน์เอาแค่สังโยชน์3ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถผ่านสังโยชน์3ไปได้เนี่ยเดี๋ยวอื่นๆข้ออื่นๆมันจะตามมาเองนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันมีความหมายและเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจเรามากขึ้นข้ออย่างสังโยชน์3ข้อใช่ไหมฮะข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยมันทำให้เราเกิดความมั่นใจในการนั่งสมาธิมากและรู้ว่าจิตของเราจะไปไหนหลังจากที่เราจากโลกนี้ไปอะครับนั่นแหละ
6: ก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของอายุที่ตกผลึกแล้วสำหรับบัวนะคะ
5: ค่อนข้าง
6: ตกผลึกเพราะเราผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมา
5: ครับก็สังโยชน์คือกิเลสที่ร้อยรัดจิตใจของเรานะฮะให้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏนี้ต่อนะครับสามข้อเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของสักกายทิฏฐินะฮะการยึดติดถือมั่นในขันธ์ห้านะว่ามีตัวมีตนซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็สองคือวิจิกิจฉานะครับความรังเลสงสัยใน
6: พระรัตนตรัย
5: ใช่อันนี้ข้อสามส
6: ี
5: ่พระรัตนปรมาสนะครับก็คืออย่าไปยึดติดกับเรื่องของพิธีกรรมหรือว่าเรื่องของอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่หลักที่จะนำไปสู่ทางแห่งความพ้นทุกข์ครับถ้าเข้าใจสามข้อนี้เวลาไปปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะทำให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะฮะ
6: ค่ะ
5: แล้วก็โอกาสที่จะตกอบายภูมิเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะเอาแค่3ข้อนี้ก่อนนะถ้า3ข้อนี้ผ่านเนี่ยคือเสมือนได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วอย่างอื่นจะตามมาเองนะฮะเนี่ยก็แชร์กันนะฮะในตรงนี้ในเช้าวันนี้นะฮะในช่วงสุดท้ายของรายการครับนะตอนนี้มันก็ล่วงเลยมาเยอะแล้วอยากให้ดร.บัวฝากข้อคิดมุมมองหรือว่าจะให้คติธรรมอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ผู้ฟังทางบ้านที่ติดตามอยู่ในเวลานี้ครับ
6: ค่ะบัวก็อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วความตายเนี่ยไม่ใช่ศัตรูของชีวิตพระพุทธเจ้าค่ะไม่ได้สอนให้เรากลัวความตายแต่สอนให้เรากลัวการหลงลื
5: ม
6: การใช้ชีวิตอย่างหลงลืมความตาย
5: ค
6: นที่ระลึกถึงความตายทุกวันนะคะมันไม่ใช่คนที่มองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นคนที่เห็นคุณค่าของทุกๆลมหายใจเพราะเวลาที่เรารู้ว่าชีวิตในเวลาของชีวิตเราอ่ะมีเวลาจำกัดเราจะเลิกใช้ชีวิตเหมือนเราเป็นอมตะเราจะใช้ชีวิตเหมือนคนที่ตื่นแล้วเกิดการคิดทบทวนไตรตรองสิ่งที่เราทำในทุกๆวันก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้ค่ะ
5: ครับโอเคครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะมีคุณพันธิพานะครับบอกว่าสวัสดีดร.บัวนะครับ
6: เช้
5: าแบบน
6: ี
5: ้ก็ได้ฟังอยู่ปกติคุณพันธิพาเนี่ยเขาเป็นแฟนประจำของคลื่น 96.5 นะครับแล้วก็มักจะเรียกว่าบางทีแชร์ในสิ่งที่เพิ่มเติมเป็นการช่วยผู้ดำเนินรายการจัดรายการด้วยเหมือนกันน
6: ะครับมากๆ
5: แล้วก็ให้กำลังใจผู้จัดตลอดนะครับนะไม่ใช่แค่คุณบรรณิพานะทุกคนนะที่ส่งข้อความเข้ามาเนี่ยเช้าวันนี้ก็ขอบพระคุณมากหรือว่าแม้แต่ท่านอื่นๆที่ฟังอยู่นะครับแต่ไม่แสดงตัวเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็ขอบพระคุณนะครับวันนี้รายการหมดแล้วนะครับขอบพระคุณดร.บัวรัศิชาเสริมสุขสกุลชัยมากครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ครับ
6: ขอบคุณพี่ดอยขอบคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านด้วยค
5: ่
6: ะ
5: ฮะแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยสามารถติดตามดร.บัวได้ช่องทางไหนบ้างครับ
6: ก็ตอนนี้มีเปิดเพจเป็นสาธารณะชื่อบัวรัศิชาเหมือนกันค่ะสามารถตามได้ใน Facebook Facebook ค่ะ
5: อาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับเนื้อหา
6: ก็จะพูดถึงข้อคิดสติการใช้ชีวิตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาค
5: ่
6: ะแล้วก็มีเริ่มจะทำเรื่องSelf-Healingด้วยแต่เดี๋ยวเรียกว่าอะไรกำลังทำสตูดิโออยู่เดี๋ยวถ้าเสร็จเรียบร้อยก็จะบอกค่ะแต่ว่าก็ยังไปทำให้ที่ศูนย์จิตประพัฒน์กับมูลนิธิยูพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้าท่านได้สนใจก็สามารถไปติดตามทางนั้นได้เหมือนกัน
5: ครับนะ
6: ค่ะ
5: ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อน พบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ
6: ขอบคุณค่ะ

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: วงการบิวตี้เตรียมตัวให้พร้อมงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจความงามระดับโลก Cosmoprof CBE อาเซียน2026กลับมาจัดอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งพร้อมเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการแบรนด์ความงามผู้ผลิตและผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าด้วยกันพบผู้ออกแสดงสินค้า700บริษัทกว่า 2,500 แบรนด์พาวิเลียนนานาชาติพร้อมเปิดมุมมองเทรนด์ตลาดความงามใหม่ๆสู่โอกาสทางธุรกิจไม่รู้จบอยากยกระดับธุรกิจแบรนด์ความงามของคุณต้องห้ามพลาด 24-26 มิถุนายนนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนชมงานได้แล้ววันนี้
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
9: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Human Talk ครับเช้าวันอาทิตย์21มิถุนายน2569นะครับแอคทีฟแล้วนะครับตื่นแต่เช้ามาอากาศดีๆแบบนี้นะฮะมาฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอนาคตของคนทำงานทุกๆคนกันนะครับเพราะว่าในวันนี้หลายๆคนหลายๆท่านก็คงจะมองหาว่าเอ๊ะโลกมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาปัจจัยที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมมันเยอะเหลือเกินแล้วเราจะเอาตัวรอดอย่างไรต้องหาสูตรของคนทำงานยุคใหม่นะครับนั่นก็คือ Survivor Guide for Office Life นะครับว่าเอ๊ะเราจะเอาตัวรอดแบบไหนต้องถามกับอาจารย์ดร.บวรนันท์ทองกัลยาครับรองประธานคณะกรรมการแรงงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและอดีตนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยที่สำคัญท่านเป็นประธานของมูลนิธิ Talent Thailand ด้วยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: สวัสดีครับคุณวิชัยครับผู้ฟังรายการ Human Talk ทุกท่านครับเช้าๆดีครับบอกว่า Active Learner นะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่ชวนคุยเรื่องที่ผมจะบอกว่าเป็นความเป็นจริงของออฟฟิศขององค์กรตอนนี้นะใครที่ทำงานในองค์กรเนี่ยผมใช้คำว่า2คำนะฮะ2รอนะฮะรอดก่อนแล้วก็รุ่งด้วยนะครับในช่วงเวลาที่มันไม่ง่ายอ่ะเนาะนะคุณวิชัยตอนนี้ทุกองค์กรเองเนี่ยก็เจอกับความผมใช้ก็ว่าเราคุยกันมาตลอดเนี่ยผมว่าเราจะทำคุยกันไปเนี่ยฟังรายการตอนเช้าๆเนี่ยผมว่าจะขนลุกไปด้วยกับภาวะเศรษฐกิจที่มันเจอนะคุณวิชัย
9: ใช่แล้วก็เจอผู้นำโลกเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวก็จะปิดเดี๋ยวก็จะเปิดนะฮะช่องแคบเยอะแยะไปหมดเลย
10: ใช่ใช่เราอยู่กับความไม่แน่นอนไงคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุคที่มันไม่แน่นอนมันคาดเดาไม่ได้เลยครับเวลาคาดเดาไม่ได้เนี่ยมันต้องตั้งรับมือการเปลี่ยนแปลง

0: มือกับสิ่งที่เราไม่อยากเจอมันก็ต้องเจออ่ะคุณวิชัยคือในมุมขององค์กรเองก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ทํางานไม่ง่ายหรอก
1: จริง
0: ธุรกิจมันแข่งขันกันสูงอ่ะ
1: ครับ
0: น
1: ผ
0: ะ
1: ม
0: บางทีมานั่งตั้งคําถามว่าในแต่ละเดือนนะฮะแต่ละไตรมาสนะฮะแต่ละปีแต่ละปีเป้าท้าทายเนี่ยเราจะทำยังไงให้รักษารายได้รักษาลูกค้าฐานลูกค้าเนี่ยอย่างล่าสุดนะคุณวิชัยถ้าเราสังเกตนะครับว่าเราไปคุยกับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับคุณวิชัย
1: ครับอาจารย์
0: จะสังเกตไหมครับว่าไทยช่วยไทยเนี่ยนะครับนะครับพลัสกันมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันช่วงแรกๆเนี่ยมันจะช่วงแรกๆมันจะคึกคักกันนะ
1: มากมาก
0: พอช่วงวีคสามวีคสี่เนี่ยมันก็จะเห็นนะมัน
1: คร
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บ
0: เห็นการที่มันเอ๊ะมันก็ทําให้เห็นไงว่าตอนนี้เศรษฐกิจเองมันยากลำบากจริงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักตลอดเวลาครับผู้ฟังรายการของเรา
1: ครับ
0: ก็คือเราอยู่กับความไม่แน่นอนจริงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนี่ยตอนนี้การทํางานในองค์กรเราจะตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงไงบ้างเราจะทำให้รอดยังไงบ้างอ่ะเวลารอดนี่มันหลายอย่างนะคือทำให้งานเรารอดอ่ะรักษางานไว้ยังไม่พอนะครับในมุมหนึ่งก็คือเวลาทำงานองค์กรเนี่ยมันมีมิติของการทำงานกับคนนะครับนะบางทีเราอาจจะเจอกับผมใช้คำว่าการเมืองในองค์กรก็ได้นะ
1: ใช่ครับ
0: ที่มันคาดเดาเรื่องคนเรื่องอะไรยากลำบากเนี่ยทำยังไงให้รอดได้แล้วก็รุ่งได้ครับคุณวิชัย
1: นั่นสิครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนต้องใช้คำอยู่3คำติดตัวอยู่ตลอดเลยครับก็คือไม่ประมาทนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราก็ศึกษาอะไรที่เราไม่เคยลองเราก็ลองตัดสินใจดูนะครับภายใต้เงื่อนไขที่เราควบคุมได้อาจารย์ครับแต่ว่าผมต้องแสดงความยินดีกับคนที่ไปงาน HR Tech ของ KMAT นะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกท่านเหล่านั้นรอดนะครับรอดแล้วมีโอกาสจะรุ่งด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันสะท้อนอะไรบ้างครับอาจารย์ครับเราคุยตรงนี้นิดนึงก่อนนะอาจารย์
0: มันสะท้อนให้เห็นนะครับว่างานนี้คนมาเนี่ยนะผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าทั้งคนทั้งองค์กรเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยจะเป็นนักบริหารจะเป็น HR ในองค์กรเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
0: ก็ทำให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนในองค์กรให้ความสำคัญกับการยกระดับตัวเองนะ
1: ใช่เลย
0: ซึ่งผมเรียนอย่างนี้ครับผมเสริมต่อคุณวิชัยเลยมันทำให้เห็นไงว่าองค์กรเนี่ยคนทำงานในองค์กรเองเนี่ยต้องการสปีดต้องการ accuracy ต้องการความไวในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ตอบโจทย์คนที่มากที่สุดนะคือเขาต้องการทำให้คนเนี่ยในองค์กรเก่งขึ้นสำเร็จขึ้นนะครับในทางกลับกันเนี่ยประเด็นที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้ผมเสริมคุณวิชัยนะว่าสิ่งหนึ่งที่กลับกันอะรอดกับรุ่งอะนะครับ ในมุมหนึ่งสิ่งที่เห็นก็คือแล้วร่วงล่ะเป็นยังไงก็คือองค์กรที่ไม่แบบคนที่องค์กรไม่ต้องการนะคุณวิชัยมันก็มีนะ
1: ใช่
0: คือผมอยากจะชวนพวกเราคิดนะครับว่าเอ๊ะคนแบบไหนเนี่ยที่ร่วงในองค์กรอ่ะนะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเชื่อนะครับคุณวิชัยในโลกของการทำงานในปีสองปีสามปีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี่ยนะคือผมพยายามพูดตลอดว่าต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าในทุกๆองค์กรเนี่ยนะบอกได้เลยครับว่าตอนนี้สิ่งที่มานั่งคุยกันทุกองค์กรนะทุกองค์กรจะคุยเรื่องของการวางแผนกำลังพลพอพูดถึงเรื่องของการวางแผนกำลังพลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าคนที่จะเข้ามาใหม่นะครับในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ต่อเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักษาขีดความสามารถขององค์กรให้ได้จริงๆนะครับต้องเป็นองค์กรที่แบบองค์กรเขารักอ่ะองค์กรก็ชอบคนแบบไหนคุณวิชัยลองนึกภาพอ่ะพวกเรานะคุณวิชัยผมเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับนะถามว่าเราไม่ชอบคนแบบไหนองค์กรไม่ต้องการคนแบบไหนเอางั้นดีกว่านะครับอย่างแรกเลยนะคุณวิชัยโลกเปลี่ยนเร็วอ่ะครับคุณวิชัยลองนึกภาพลูกน้องคุณวิชัยคนทำงานในบริษัทเราในองค์กรเราเนี่ยไม่เรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆเลยครับนะสิ่งที่องค์กรพยายามบอกตลอดนะว่าต้องยกระดับทักษะตัวเองความสามารถใหม่ๆเนี่ยก็ไม่สนใจอ่ะไม่ปรับตัวอย่างเงี้ยนะครับ AI ก็ไม่เรียนนะฮะไม่ลองเอา AI มาใช้ก็ทำแบบเดิมทำแบบเดิมเนี่ยทุกอย่างก็ทำเหมือนเดิมอ่ะหรือบางทีลองนึกภาพดูครับว่าเราก็ต้องการคนที่แบบโยนโจทย์แล้วก็หาทางออกได้นะไม่ใช่แบบรอคำสั่งอ่ะนะฮะรอคำสั่งตลอดเวลาต้องแบบรอสอนรอคำสั่งรอไอ้พฤติกรรมที่อะไรมันเป็นพื้นฐานอ่ะง่ายๆอ่ะก็ยังแบบก็ต้องรอสั่งอยู่นะหรือบางทีเป็นไงฮะหรือบางทีก็คือคนที่แบบทำงานแล้วแบบมีข้อโต้แย้งอ่ะ ก็มีข้อโต้แย้งแย้งตลอดเวลาเลยแก้ตัวตลอดเวลาแบบแนะนำตอบให้ฟีดแบ็กอะไรก็ไม่เอาอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็เป็นเรื่องของการ AI ก็ไม่เอาอ่ะ
1: ครับ
0: AI เรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ไม่เอาเรื่องพวกนี้หรือบางทีมันแย่มากก็คือไม่มีความรับผิดชอบเลยครับ
1: น
0: ะฮะสั่งงานแล้วก็แบบไม่ตามให้จบอ่ะหรือบางทีไอ้ไม่รับผิดชอบเลยเราเห็นหลายๆสถานการณ์นะคุณชัยอันนี้พูดแบบพูดแบบเห็นภาพจริงๆอ่ะบางทีแบบลาก็ไม่มีลาก็ไม่บอกนะฮะหรือบางทีก็คือให้ข้อมูลก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงนะฮะอะไรแบบเนี้ยแยกไปหมดครับคุณวิชัยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังอาจารย์ให้ชี้ให้เราเห็นภาพนะครับว่าโลกของยุคเก่ากับยุคใหม่เป็นอย่างไรตอนนี้โลกกำลังหมุนอยู่ในการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่อยู่ในวิธีการเดิมๆวิธีคิดวิธีทำแบบเก่าๆเนี่ยบอกได้เลยครับว่าน่าจะร่วงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราต้องมาหาทางรอดกันแล้วว่าพอโลกของสังคมคนทำงานยุคใหม่มีอะไรต่อมีอะไรที่เราจะต้องหาสูตรให้เจอเอาสมการให้ได้ครับอาจารย์ฮะวันเวลาแบบนี้จะเอาตัวรอดได้ยังไงฮะกับออฟฟิศแบบใหม่ๆครับอาจารย
0: ์คือคำถามง่ายที่สุดเนี่ยคำถามนี้ง่ายตอบง่ายจริงนะคุณวิชัยคือผมมาพูดมาตลอดเวลาคือไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนหรอกอ่
1: ะ
0: เอาง่ายๆอ่ะเราตั้งคำถามกับตัวเราเองคุณวิชัยว่าถ้าเราเดินไปลาออกกับบริษัทอ่ะเดินไปยื่นใบลาออกตอนเนี้ยเขาเสียดายแล้วไหมเขาแทร็กเกอร์แล้วไหมล่ะเขากอดแข้งกอดขาแล้วไหม
1: เราจะเห็นหน้าของ HR ก่อนเลยใช่ไหมครับว่าแอบยิ้มที่มุมปากหรือเปล่านะฮะหรือว่าหน้าตาตกใจว่าเอ้าเธอจะทำอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจะพอบอกได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ว่าเป็นยังไง
0: ใช่ใช่คุณวิชัยก็คือประเด็นที่ผมพูดมาตรงนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าแค่คนอย่างเดียวนะบางทีเราคิดแบบตรรกะพื้นฐานแบบนี้คุณวิชัยเวลานั่งคุยกันเนี่ยในระดับเรื่องของตัวโครงสร้างองค์กรนะเวลานั่งคุยเรื่องของการมีอยู่ของหน่วยงานเนี่ยนะฟังก์ชันยูนิตต่างๆในบริษัทเนี่ยท่านผู้ประกอบการครับเกิดนี้ผมชวนคิดนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทำลายล้างการจ้างงานนะหรือทำให้องค์กรของท่านแบบรู้สึกตกใจผมเรียนอย่างนี้ฮะในฟังก์ชันยูนิตในหน่วยงานต่างๆนะฮะเราลิสต์รายชื่อหน่วยงานของเราในองค์กรนะแล้วตั้งคำถามครับว่าถ้ายุบหน่วยงานนี้ไปเสียดายไหมล่ะอิมแพคไหมล่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะฮะคือในโลกนี้คุณวิชัยถ้ามันไม่ฟังก์ชันมันก็ไม่ควรมีอยู่อ่ะ
1: คือ
0: ถ้ามันไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยอ่ะคือพูดแบบนี้มันค่อนข้างตรงนะแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีคิดแบบนี้เป็นวิธีคิดที่มันทำให้เราได้ทบทวนตัวเองไงว่าเราสร้างคุณค่าเพิ่มอะไรหรือเปล่าครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้เรื่องของตัว AI เนี่ยนะพอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานในตอนนี้ครับในองค์กรเนี่ยทุกองค์กรเนี่ยพูดถึงเรื่องคำว่า AI ใช้มากใช้น้อยคุณวิชัยแต่ประเด็นปัญหาคืออะไร
1: คร
0: ับประเด็นปัญหาที่สิ่งที่มันซ้อนนะสะท้อนนะครับคุณวิชัยเราคุยกันมาตลอดเรื่องของเด็กใหม่อ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างย้อนไปถึงคุยกับน้องๆพวกนิวเจนเนี่ยคือจะบอกว่าตอนนี้พองานมันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยแม้แต่งานในระดับentry level อ่ะระดับต้นๆเนี่ยระดับเด็กใหม่ที่เข้ามาเนี่ยพอ AI มันเข้ามาเนี่ยเขาคาดหวังทักษะที่มันเข้มข้นกว่าเดิมนะคุณวิชัย
1: จริงครับอาจารย
0: ์ทักษะเข้มข้นคือเด็กใหม่มาเนี่ยนะครับสมัยรุ่นก่อนๆเนี่ยเราอาจจะพื้นๆใช่ไหมฮะทำสรุปรีพอร์ตทำนู่นทำนี่แต่พอ AI เข้ามาเขาคาดหวังว่าอะไรครับคาดหวังว่าไอ้คนทำงานที่เข้ามาในองค์กรเนี่ยต้องมีทักษะแบบระดับเดียวกับหัวหน้าเบื้องต้นสมัยก่อนอ่ะต้องมีทักษะในการอะไรฮะคุยกับคนสื่อสารกับคนก็ต้องเก่งนะทำงานเป็นทีมก็ได้ต้องคิดเชิงกลยุทธ์นะตัดสินใจหาทางเลือกเป็นตัดสินใจแก้ไขปัญหาเนี่ยนะมีวิธีคิดมีตรรกะเลยแหละการเป็นผู้นำก็ต้องมีคือจะบอกคาดหวังมากขึ้นอ่ะนะฮะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยพอกลับมาถึงคนทำงานที่อยู่ในองค์กรเนี่ยคุณวิชัยไอ้คนที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยสิ่งนี้มันเป็นตัวสะท้อนไงว่าเขาคาดหวังมากกว่าเดิมคุณวิชัยคาดหวังมากกว่าเดิมอยู่แล้วล่ะผมนั่งทำงานในองค์กรเนี่ยนั่งเป็นกรรมการเป็นบอร์ดบริหารเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเวลาคุยกับ CEO เนี่ยแน่นอนเลยครับว่าความคาดหวังเมื่อปีที่แล้วความคาดหวังของการทำงานของคนทำงานเนี่ยต่อให้เป็นคนทำงานหน้างานเลยนะเป็นคนทำงานที่สมัยก่อนเราเรียกว่าอะไรครับเป็นเวิร์กเกอร์เนี่ยจะเป็นอันสกิลเซมิสกิลเนี่ยเขาคาดหวังมากกว่าเดิมเยอะครับนะซึ่งความคาดหวังนี่มันไม่ใช่แค่มันนั่งทำงานแบบทำตามสั่งนะโอ้ทำงานขยันทุ่มเททำงานแบบมาเช้ากับดึกแบบเนี้ยนะฮะแบบทำงานตรงเวลาเงี้ย ต่เขาคาดหวังอะไรครับคุณวิชัยเขาคาดหวังว่าเฮ้ยมาทำงานเนี่ยนะคุณต้องสร้างผลลัพธ์ให้ได้อ่ะคุณต้องสร้างเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันจับต้องได้อ่ะเป็นรูปธรรมเลยอ่ะว่าคุณงานของคุณทำอะไรให้สำเร็จบ้างอ่ะแก้ปัญหาเรื่องสำคัญได้ใช้ AI เป็นนะครับหรือแบบคนคนนี้สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆสร้างคุณค่ากับธุรกิจเพิ่มรายได้ลดต้นทุนอะไรบ้างความคาดหวังมันมากกว่าเดิมเยอะครับคุณวิชัยครับคาดหวังมากกว่าเดิมเยอะมาก
1: ครับผมนึกภาพตามตอนที่อาจารย์เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคนทำงานออฟฟิศรุ่นใหม่เราก็จะเห็นว่าถ้าว่าเราเข้าไปในนั้นปั๊บเนี่ยองค์กรอาจจะไม่ได้มีคนจำนวนเยอะๆเลยนะครับแต่ว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่ทำงานประเภทที่เรียกว่าไม่จากจูเนียร์ฮะขึ้นโดดขึ้นมาเป็นซีเนียร์เลยงานหลายๆงานที่เขาทำกันอยู่นั้นมันจะเป็นงานที่เขาเรียกว่ามันสมาร์ทนะครับอาจารย์ก็คือว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันทำในเวลารวดเร็วมีประสิทธิภาพใช่ไหมครับแล้วก็ลดต้นทุนคุ้มค่าใช้จ่ายโอ้ต้องอย่างนี้ครับนะออฟฟิศรุ่นใหม่มันต้องออกมาทรงนี้เลยนะครับอาจารย์
0: ใช่คุณวิชัยเขาคาดหวังมากกว่าเดิมเยอะไงอย่างที่บอกไงคือโลกมันเปลี่ยนเยอะจริงๆฮะในช่วงปี2ปีเนี่ยจะบอกว่าการเข้ามาของ AI มันเปลี่ยนโลกของการทำงานเยอะนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เขาก็คาดหวังว่าในการทำงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นงานหรือจะเป็นคนเนี่ยมันจะต้อง lean efficiency มากกว่าเดิมอ่ะคุณวิชัยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนกับผู้ฟังนะครับวันนี้ว่าตอนนี้การรักษาการทำงานเนี่ยทำให้เราโดดเด่นในการทำงานเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆครับคุณวิชัยอย่าทำตัวเป็นมนุษย์แบบเดิมอ่ะมนุษย์แบบเดิมๆที่เราเคยเห็นนะ
1: คือ
0: จะบอกว่าเป็นนาฬิกาเก่าอ่ะนาฬิกาเก่าที่แบบทำตัวแบบ busy worker วุ่นตลอดเวลาคุณวิชัยเราเห็นคนประเภทนี้นะคือจริงๆอันนี้ผมเรียนนะครับว่าในชีวิตของการทำงานโอ้ยงานเยอะเต็มไปหมดเลยนะนะแบบเดี๋ยวโอ้จะมีประชุมนั่นมีประชุมนี่ไปกิจกรรมทำนู่นทำนี่ทำอะไรเยอะแยะไปหมดอ่ะแต่ผลงานมันไม่ชัดอ่ะ
1: น
0: ั่
1: นเลย
0: ผลงานไม่ชัดแต่โอ้ยนั่งประชุมนู่นประชุมนี่เขาดูนอกนี่ตอบไลน์ร่างเอกสารประชุมทั้งวันเนี
1: ่
0: ยแต่ KPI ไม่ขยับอ่ะคุณวิชัย
1: จริงครับองค์กรยุคใหม่ๆนี่จะเห็นว่าห้องประชุมไม่ได้แน่นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับประชุมเท่าที่จำเป็นที่เหลือคือจะต้องพยายามแข่งกับทั้งตัวเองแล้วก็แข่งกับคนอื่นด้วยนะครับอาจารย์ถ้าว่าเราดูในกลุ่มต่างๆที่ผมจะเรียนขอคำแนะนำจากอาจารย์ในต่อไปนี้จะเป็นสูตรเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นเราเป็นเจ้านายของเทคโนโลยีเราใช้เทคโนโลยีเป็นนะครับไม่ใช่แค่ใช้ได้สองเลยก็คือเรามีการพัฒนาทักษะทางด้านอารมณ์จิตใจการเข้าสู่สังคมการทำงานร่วมกับคนอื่นและ3คือเราเป็นนักบริหารจัดการอาชีพนะครับเป็นมืออาชีพเลยครับ 2-3 กลุ่มนี้อาจารย์คิดว่าอย่างไรครับ
0: จริงๆเห็นด้วยอยู่แล้วคุณวิชัย
1: คร
0: ับก็คือเรื่องของไอ้เรื่องเทคอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้หรอก
1: ค
0: ือยิ่งเราเก่งเรื่อง AI เก่งเรื่องเทคโนโลยีมันสามารถยกระดับศักยภาพในการทำงานเราได้เลยคุณวิชัยเหมือนโลกเก่าไปสู่โลกใหม่นะครับก็อย่างที่เรียนนะฮะเราสามารถทำด้วยได้ด้วยตัวเองเลยอ่ะแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคุณวิชัยคือผมเรียนว่าเรื่องของผมชอบคำว่าเรื่องของตัวการเป็นนักบริหารมืออาชีพเนี่ยคำว่ามืออาชีพคืออะไรครับมืออาชีพคือมันมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งเนี่ยคือคำว่า professional ใช่ไหมฮะ profession บวก occupational profession คือความมีจรรยาบรรณนะครับ profession สัตปฏิญาณ occupational ก็คืออาชีพคือมีสองอย่างในร่างเดียวกันคืออะไรครับเก่งด้วยเก่งงานด้วยนะฮะจรรยาบรรณคือเป็นคนดีด้วยไงคือต้องรักษาการเป็นคนดีเอาไว้ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงคุณวิชัยเวลาทำงานในองค์กรเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ครับว่าการทำงานในองค์กรเนี่ยเราต้องเจอกับผู้คนเยอะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ เจอกับผู้คนเยอะเจอกับความยากลำบากบ้างเจอกับคนที่แตกต่างจากเราเยอะความเป็นคนดีมองโลกในแง่ดีไม่ทำตัวเองเป็นท็อกซิกอย่าทำตัวเป็นสารพิษทำลายล้างใครนะฮะในองค์กรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยในเรื่องของตัวทักษะที่สำคัญนะครับคุณวิชัย
1: ครับผม
0: คือมันกลับมาที่ทักษะในเรื่องของ work ready เนี่ยนะครับการทำงานร่วมกับผู้คนนะครับการทำงานเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือการทำงานเป็นทีมได้มีความเสียสละมีภาวะผู้นำในตัวเองสื่อสารเก่งนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องนึงครับที่ผมอยากจะเรียนกับคุณวิชัยเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ย้อนกลับมาครับนะ องค์กรเขารักเราอ่ะนะองค์กรรักคนทำงานรักนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้การจ้างงานเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วก็เติบโตได้ครับผมเสริมอย่างนี้นะคุณวิชัยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมเสริมต่อครับว่ามนุษย์เนี่ยที่ทำตัวเองเป็นมนุษย์ที่วุ่นวายตลอดเวลาbusy worker เนี่ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องย้อนกลับมาว่าจะอยู่รอดได้เนี่ยจะรุ่งได้ต้องเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือต้องทำตัวเป็นมนุษย์ที่เวลาเราอยู่ในองค์กรเราสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดนะครับคุณวิชัยเวลาสร้างมูลค่าเพิ่มได้ตลอดเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีเป็นเนี่ยใช่ไหมฮะคือเวลาเราทำงานที่มันแบบเวิร์กมีประสิทธิภาพสูงๆเร็วขึ้นเนี่ยการใช้ AI ใช้เทคโนโลยีมันช่วยลดการทำงานได้จริงๆคำถามตอนนี้ที่ก็คงฝากถามพวกเราอะนะตอนนี้เราใช้ AI ในการทำงานกี่ตัวแล้วมันเห็น performance ที่มันเร็วขึ้นไหมนะช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มนะโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจได้ไหมอย่างผมเองผมตอบได้นะคุณวิชัยตอบเป็นตัวเลขได้เลยว่าผมพอใช้ AI เนี่ยนะสารภาพเลยว่าลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการจ้างฟรีแลนซ์ไปเนี่ยเดือนนึงเนี่ยนะครับผมว่าไม่ต่ำกว่า 20,000 บาทนะครับคุณวิชัย
1: เฮ้ยอาจารย์สนุกด้วยนะครับ
0: สนุกด้วยสนุกด้วยเดี๋ยวนี้กลายเป็นมือสอนเจนภาพที่มันออกมาสไลด์แบบเนียนแล้วมันแบบไม่เห็นความเป็นโน้ตบุ๊ก LM ได้เลยอ่ะเนียนคลิปเนียนคลิปอันนี้เดี๋ยวผมมีเทคนิคพร้อมได้นะหรือก็คือก็ต้องทำตัวเป็นผมใช้ว่าเป็นคนที่แบบสร้างคุณค่าเพิ่มให้องค์กรนะครับเวลาเราตั้งคำถามกับตัวเองเนี่ยในแต่ละเดือนนะอันนี้แนะนำเทคนิคเลยอันนี้เทคนิคส่วนตัวเทคนิคส่วนตัวเนี่ยผมจะตั้งคำถามกับตัวเองหากระจกสะท้อนอ่ะว่าวางแผนว่าเดือนเนี้ยแต่ละเดือนของการทำงานเนี่ยแต่ก่อนมองเป็นปีได้นะมองเป็นครึ่งแรกครึ่งหลังได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องมองเป็นแบบทั้งควิกวินทั้งลองเทอมวินนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มได้ไงที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมครับจะเพิ่มรายได้จะลดต้นทุนอะไรไงบ้างจะทำอะไรที่มันแบบใส่ตรงนี้เข้าไปเนี่ยเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เรื่องพวกนี้ครับคุณวิชัยเป็นเรื่องที่จะทำให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยสามารถอยู่ได้แบบสบายใจอ่ะนะสบายใจในเรื่องของการเติบโตของตัวเองครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าทำตามคำแนะนำของอาจารย์บวรนันท์ปรับตัวเรียนรู้ต่อสู้ฝึกฝนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะไปรอดได้แต่ว่าเท่าที่ผมติดตามในโลกโซเชียลตอนนี้มันมีสัญญาณเตือนภัยอะไรบางอย่างครับอาจารย์กับการที่ได้รับการตอบรับจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้านายพฤติกรรมของคนในองค์กรแล้วก็ตำหนิว่าเป็นออฟฟิศเฮงจุดๆๆเนี่ยนะครับมันเป็นการสะท้อนอะไรบางอย่างแล้วฟีดแบคที่มันมาครับอาจารย์ก็คือคนทำงานบอกใช่เลยฉันชอบฉันอยากจะอ่านหนังสือแนวนี้โอ้ผมว่าทัศนคติต่อการทำงานในออฟฟิศปัจจุบันมันก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ท็อกซิกแมนเยอะแยะไปหมดเลย
0: คุณวิชัย
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รายการเราอะรายการ Human Talk เราเนี่ยผมให้ความสำคัญที่สุดนะ
1: ครับอาจารย
0: ์เนี่ยคือเรียนทุกท่านนะฮะท่านใดที่เป็นผู้บริหารที่ได้มีโอกาสฟังเรานะผมเรียนว่าจริงๆเนี่ยองค์กรเนี่ยมันไม่ได้มีชีวิตอะไรเลยนะนะยิ่งยุค AI แบบเนี้ยถอดมนุษย์ไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยองค์กรเนี่ยมันคืออะไรมันคือฮาร์ดไซด์อะสิ่งที่ทำให้มีชีวิตทั้งหมดมันคือมนุษย์นะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าพระองค์กรออกว่านายเยอะ
1: เยอะเลย
0: ครับ
1: จริง
0: ๆออกพวกผู้คนก็เยอะอะครับ
1: ครับ
0: คำว่านายนี่ไม่ได้หมายถึงเบอร์หนึ่งนะผมถือว่าทุกคนที่มีลูกน้องครับนายกลางนายต้นนะฮะนายสูงสุดเนี่ยหรือแม้แต่คนทำงานเหมือนกันนะเราก็เป็นนายตัวเอง
1: คือ
0: ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยตั้งคำถามมาตลอดนะคุณวิชัยนะงานที่มันแย
1: ่
0: ๆนะองค์กรที่มันแย่ๆมันพออะไรนะมันไม่ได้หมายถึงว่าองค์กรที่แย่ๆคือองค์กรที่แบบโอ้โหทำธุรกิจแล้วมันตกต่ำทำธุรกิจแล้วมันโอ้โหมันดูภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีนะแบรนดิ้งไม่ค่อยดีเป็นบริษัทเล็กๆองค์กรที่แย่คือขาดทุนตลอดนะนะงานที่มันแย่ๆงานที่มันห่วยๆเนี่ยคืองานที่แบบโอ้ตากแดดตากฝนนั่นจะรับเดอร์ตี้สกปรกเนี่ยจริงๆงานที่แย่องค์กรที่แย่เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นงานที่ต้องมีความทุกข์นะคุณวิชัยหรือเป็นองค์กรที่ตอบ SME แบบตอนนี้เจอจีนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์เนี่ยจะเป็นองค์กรที่แบบ มันมีความทุกข์นะครับ แต่ความทุกข์ของมนุษย์มันมาจากอะไรอ่ะมันมาจากเรื่องผู้คนทั้งสิ้นนะครับคุณวิชัยไอ้ที่ท็อกซิกคืออะไรฮะบางทีก็คือไม่สนใจกันเลยไม่ดูแลกันเนี่ยนะครับไม่ให้ความสำคัญกับคนเนี่ยลองนึกภาพดูมนุษย์เนี่ยต่อให้บริษัทเล็กๆ4-5 คนเนี่ยแต่ทำงานเนี่ยไม่รู้ทุกสุขเลยอ่ะเป็นแบบอะไรฮะเป็นอากาศธาตุเนี่ยไม่มีตัวตนในที่ทำงานเนี่ยคนมันก็ทุกข์หรือบางทีเนี่ยเรื่องของงานมันถูกด้อยค่าครับมันกลายเป็นงานมันไม่มีความหมายบางทีโดนดูถูกโดนไม่ให้ความสำคัญด้วยซ้ำไปหรือบางครั้งเนี่ยเรื่องของการทำงานไม่มีการพูดคุยไม่มีการประเมินผลไม่มีการฟีดแบ็กให้เลยว่าตอนนี้งานก้าวหน้าไปถึงไหนสำเร็จไม่สำเร็จยังไงบ้างเนี่ยเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องการมีตัวตนเรื่องงานมีความหมายเรื่องการบริหารผลงานทั้งหมดมันคือเรื่องนายทั้งสิ้นนะครับคุณวิชัยคือผมอยากฝากไว้เลยนะครับคุณวิชัยถามคำถามนี้โดนใจผมมากเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ คือบางครั้งเนี่ยผมในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตรงนี้ก็แล้วกันเนาะมาถึงจุดนี้เห็นเรื่องของการวางระบบเรื่องของการบริหารคนเนี่ยก็อยากเห็นระบบการบริหารคนที่ดีนะยิ่งโอ้โหงานHR Techมาเนี่ยโอ้โห work system เรื่องของ speed accuracy การวางนะตั้งแต่จ้างเอาตั้งแต่ high to retire มีระบบมีอะไรหมดเลยเห็นหมดเลยมันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้ามนุษย์ไม่ดีต่อกันเป็นท็อกซิกต่อกันเนี่ยสุดท้ายเนี่ยคุณมีระบบขนาดไหนคนเข้ามาก็ออกอยู่ดีครับคุณวิชัยหรือทำงานไปก็ทุกไปอ่ะคุณวิชัย
1: อยากให้สังคมเราตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสปีศาจนะครับทนายปีศาจเจ้านายปีศาจเพื่อนร่วมงานปีศาจไม่ได้ครับคุณต้องเอากลุ่มคนที่เป็นเทวดงเทวดาเข้ามาเปลี่ยนแปลงในองค์กรคุณสักนิดนึงนะฮะโอ้โหไม่งั้นอยู่ยากครับผมฟังแล้วผมยังไม่อยากอยู่เลยอาจารย์
0: ใช่ใช่คุณวิชัยรู้ไหมเมื่อคุณวิชัยตั้งคำถามนี้แบบโดนใจมากเมื่อวานเนี่ยผมไปนั่งทานข้าวกับน้องๆ HR นะต่างบริษัทกันนะต่างบริษัทเลยผมก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชิญไปนั่งทานด้วยนะต่างบริษัทมานั่งคุยกันเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรฮะคุยกันเรื่องนี้แหละคุยกันเรื่องเจ้านายพิศาจเพื่อลูกงานคือแน่นอนมนุษย์เราธรรมชาติมนุษย์เนี่ยเวลาเกิดปัญหาอะไรมันก็โอเคนะมันก็มองไปที่ข้างหน้าเห็นอะไรก็เห็นแบบนั้นแหละนะก็ไม่ว่ากันเพียงแต่บอกว่าเอ๊ะมันสะท้อนให้เห็นไงว่าปัญหาในองค์กรเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่หลุดคนที่แบบร่วงไปนะเอาตัวรอดไม่ได้เป็นเรื่องการบริหารจัดการกับผู้คนด้วยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราคุยกันถึงขนาดไหนคุณวิชัยคุยกันถึงขนาดที่ว่าผมเนี่ยมูลนิธิเนี่ยอยากจะตั้งรางวัลเลยนะฮะตั้งเจ้านายที่แบบสุดยอดเจ้านายอ่ะที่คนอยากแบบอยากทำรงรักษาไว้นะแล้ววิธีการเนี่ยคุณไม่ต้องนะฮะคุณไม่ต้องแบบมาสมัครนะประเภทแบบยื่นใบสมัครมาว่าผมอยากจะเป็น people leader ดีเด่นนะไม่เอานะครับเพราะอะไรฮะคือสมัครไปยังไงก็ไปเพิ่มแบรนด์การันตีนะเดี๋ยวผมสเกาเองอ่ะดูจากโซเชียลไว้อ่ะดูจากเสียง Exit Interview อ่ะรู้เลยว่าเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวจะเอาไปมอบรางวัลให้ถึงที่เลยคุณวิชัย
1: ที่เลยครับ แล้วต้องส่งเสริมคนดีสนับสนุนคนเก่งนะครับแล้วถ้าหากว่าองค์กรใดๆก็ตามแต่ที่มีทั้งคนดีก่อนและคนเก่งตามมานี่นะครับผมเชื่อว่าองค์กรท่านไปได้รอดแล้วก็ไปได้รุ่งเรืองอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าณวันเวลาแบบนี้พวกเราคนทำงานพวกเรารู้หรือเปล่าว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและสูตรของการเอาตัวรอดได้จากอาจารย์บวรนันท์นะฮะอันนี้ไม่ต้องแขวนของขลังอะไรเยอะแยะนะครับปรับตัวเองปรับ mindset นะครับอาจารย์นะแล้วเราก็จะทำให้เราสามารถไปรอดได้ครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายในสักนิดหนึ่งไหมอาจารย
0: ์ทิ้งท้ายเรื่องของสูตรเอาตัวรอดนะ
1: ครับผม
0: คำถามง่ายๆครับ วันนี้เราสร้างผลลัพธ์อะไรในการทำงานครับคุณนิชัยใช่ไหมไม่ใช่แค่ทำอะไรอย่างเดียวนะนะแต่เราสร้างผลลัพธ์อะไรที่มันสร้างคุณค่าเพิ่มต่อให้คุณเจอปีศาจอะไรก็ตามแต่ครับนะปีศาจจะไม่ทำลายคนที่สามารถสร้างผลงานได้ตัวนี้จะเป็นกรองกำบังศาสตร์พ้องที่สุดนะครับในการสูตรที่เอาตัวรอดได้ในองค์กรครับเพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้จัดการได้คือสร้างผลลัพธ์ให้ได้ครับ
1: ครับผมแล้วผมฝากทิ้งท้ายจากงาน HR Tech ที่ได้ฟังพี่โจตนาเทียนอัจฉริยะบนเวทีนะครับท่านบอกว่าคนเราทำงานในวันนี้อย่าทำงานแค่เสร็จต้องทำงานให้มันสำเร็จด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวดีๆจากอาจารย์ต่อได้ในบริหารคนเรื่องง่ายกับอาจารย์บอยทั้งเพจนะครับ8 โมงเช้าทุกวันอาทิตย์ครับ วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้าดร.ดนัยอาจารย์เจ้าชายจะพาพวกเราไปค้นพบยิ่งใหญ่เลยครับในสภาวะจิตว่างและพัฒนาคนทำงานได้อย่างไรนะครับพักกันสักครู่ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วคุยกันในที่หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับผู้ฟังรายการที่เมนทอร์ครับสวัสดีครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
5: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: McordRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
6: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
1: กลับเข้ามาสู่คิวแอนทอล์คครับเช้าวันอาทิตย์21มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเบรกที่2ที่คุณผู้ฟังรอคอยกันอยู่แล้วก็ลุ้นกับผมทุกอาทิตย์เลยนะฮะว่าดร.ดนัยเจนเจ้าฉายประธานมูลนิธิทำดีท่านจะอยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มีคำตอบแล้วครับท่านอยู่เมืองไทยนะฮะคุยกับท่านนะครับสวัสดีครับคุณดนัยครับ
9: สวัสดีครับคุณวิชัยและสวัสดีท่านผู้ฟังรายการคิวแอนทอล์คที่รักทุกท่านเลยนะครับ
1: ครับก็อยู่ที่เมืองไทยนี่เองกับกิจกรรมดีๆใช่ไหมฮะช่วยเหลือ คนรุ่นใหม่ๆกันเลยทีเดียว
9: ถ้าใส่เสื้อตัวนี้ฮะคุณที่ใส่เสื
1: ้อ
9: ตามรอยพระราชาก็ตอนนี้ทำโครงการ New Gen Change the World นะฮะคนรุ่นใหม่ใจเปลี่ยนโลกรุ่น3ครับก็ได้คัดเลือกน้องๆจากทั่วประเทศมานะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนาไทยแบบดั้งเดิมที่โรงเรียนกาสอนกับชีวิตครับก็มี2วันตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับ
1: ครับผมจริงๆก็ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะฮะการเรียนรู้ไม่ได้มีอะไรไกลนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งใจที่จะไปเรียนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับกิจกรรมนี้จะช่วยให้เรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับเหมือนคำนิวเจนเนี่ยในความหมายก็คือว่า พวกเขาเหล่านี้คนหนุ่มคนสาวเหล่านี้ในอนาคตเนี่ยจะเข้ามาปรับเปลี่ยนจะเข้ามาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแก้ไขปัญหาเก่าๆได้ด้วยใช่ไหมครับ
9: ครับก็ต้องการให้น้องๆเนี่ยเป็นผู้นำครับคุณชัยเป็นผู้นำเริ่มจากการค้นหาเป้าหมายชีวิตของตัวเองนะครับความถนัดความชอบแล้วเราก็มีโปรแกรมออนไลน์ด้วยนะฮะที่ให้น้องเขาใช้เนี่ยคุณวิชัยเนี่ยบางท่านอาจจะมีเพื่อนๆนะครับว่าเรียนมหาวิทยาลัยมาเนี่ยไม่ตรงกับความถนัดของตัวเองก็เลยทำให้สูญเสียเวลาไป4ปีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการจะแก้ไขปัญหาพวกนี้คือ1ค้นหาความถนัดความชอบโอกาสของตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ต้นๆเลยครับประถมมัธยมมัธยมต้นมัธยมปลายจนเข้ามหาวิทยาลัยนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจะต้องมาเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับคุณธรรม5ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วเป้าหมายชีวิตของตัวเองเนี่ยที่จะเดินต่อไปโดยเฉพาะเรื่องของศาสตร์พระราชาการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดดตามรอยพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ครับนี่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของชีวิตนะครับเวลาที่มันผ่านไปบางทีบางคนเรียนหนังสือตามใจคุณพ่อคุณแม่นะครับบางคนเรียนหนังสือก็คิดว่าน่าจะใช่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปมันคิดได้แล้วว่าเฮ้ยเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ยเราหลงออกนอกทางจากเป้าหมายที่เราวางเอาไว้ดึงกลับมาครับโครงการลักษณะแบบนี้พวกเราต้องช่วยกันส่งเสริมกันเยอะๆนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับ
9: ถูกต้องครับก็โครงการเราเนี่ยจัดขึ้นทุกเดือนครับคุณชัยแล้วก็เราก็จะเวียนไปตามโครงการพระราชดำริต่างๆเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยจะได้ทำ3เรื่องครับ1นะลงมือทำจริงลงมือทำจริง2เล่าเรื่องได้ดี3สร้างพลังบวกให้สังคมครับนี่คือเป้าหมายของดิวเชนของเราครับ
1: ครับแล้วถ้าว่าเรียนรู้ต่อไปยังไม่หยุดยั้งนะครับเชื่อว่าเราจะสามารถค้นคว้าหาเคล็ดลับนะโดยเฉพาะการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราแต่ละคนด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆจริงไหมฮะ
9: จริงครับคุณชัยครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะฮะเรื่องของโฟลว์เซตวันนี้เนี่ยจะมีงานสำคัญก็คือว่าวันที่26มิถุนายนนี้ครับจะเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกท่านจะมีพระชนมายุ99พรรษานะครับซึ่งผมต้องเรียนข่าวมหามงคลให้กับคุณวิชัยแล้วก็แฟนๆรายการของเรารวมถึงคนไทยทั้งประเทศได้รับทราบก็คือมูลนิธิทำดีครับได้รับพระเมตตาอย่างยิ่งเลยนะฮะในการเป็นผู้แทนคนไทยทั้งประเทศอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะฮะจำนวน9องค์นะฮะจำนวน9องค์นะครับในการฉลอง99พรรษานะครับไปปริสถานนะครับที่มหาเจดีย์มัทธรานะครับซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ที่ใหญ่มากนะครับอยู่ที่ทางตอนใต้ของประเทศศรีลังกานะฮะเราจะเดินทางไปวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้ครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ99พรรษาพอดีนะครับแล้วก็งานนี้เนี่ยนะครับทางประธานาธิบดีศรีลังกานะครับพร้อมกับประชาชนน่าจะไม่ต่ำกว่า10,000คนขึ้นไปไม่ต่ำกว่า10,000อาจจะถึง50,000คนนะฮะก็จะรับกันอย่างสมพระเกียรติเลยยิ่งใหญ่เลยนะครับก็เรียนว่าอันนี้เป็นความภาคภูมิใจก็คือว่านอกเหนือจากพระบรมสารีริกธาตุแล้วนะครับก็สมเด็จพระสังฆราชยังได้มีพระเมตตาประทานผ้าไตร3ผืนด้วยเพื่อที่จะเชิญไปถวายให้กับพระสังฆนายกแห่งประเทศศรีลังกาครับ
1: ครับ
9: เป็นบุญใหญ่มากๆเลยทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วพวกเราจะมีโอกาสร่วมอย่างไรก็จะเรียนว่าวันพฤหัสที่25นี้ก่อนที่จะเดินทางไปศรีลังกานะครับพระนัทจักรณเชียงใหม่นะฮะศิษย์หลวงตาม้าวัดท่าเมืองนะท่านจะเมตตาเดินทางลงมาจากเชียงใหม่ครับลงมาเพื่อที่จะมาสวดนะฮะมากราบพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็สวดพระมหาจักรพรรดิเนี่ยที่มูลนิธิธรรมดีตั้งแต่10โมงเช้าก็ท่านใดอยากจะได้กราบเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้กราบทั้ง9องค์นี้ละคุณวิชัยและก็แฟนรายการต้องเดินทางไปกราบที่ศรีลังกาครับ
1: โอ้เพราะฉะนั้นมาที่มูลนิธิทำดีก่อนดีกว่านะคร
9: ับครับ
1: ข้างบินด้วย
9: ใช
1: ่ประการคือคุณรีบแอดเพื่อนนะฮะแอดไซน์นะฮะดีฟาวเดชั่นนะครับเพิ่มเพื่อนในออฟฟิศไลน์ออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ติดตามรายละเอียดเลยนะฮะตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าครับ
9: ตั้งแต่10โมงเช้าแต่ว่ามาตั้งแต่9โมงได้เลยครับเราก็จะเริ่มให้เปิดให้กราบแล้วก็สวดมนต์ต่อแล้วก็ถวายเพลพระนัทศักดิ์ต่อครับได้เลยครับ
1: น ะฮะในกิจกรรมดีๆนะฮะทำให้เรานั้นเป็นการเติมบุญบารมีอ่ะผมเชื่อว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทำทุกวันนี้แบบอย่างมาจากคณะของโดยเฉพาะนำโดยคุณดนัยนะครับบุรีทำดีเนี่ยเป็นแบบอย่างให้พวกเราได้เดินตามมีส่วนร่วมฮะมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่นะครับเราก็ช่วยกันทำเพราะว่าทุกๆคนก็พยายามจะค้นหานะฮะสิ่งที่ใช่สำหรับชีวิตแล้วบางทีเราก็พยายามอ่านหนังสือเยอะแยะฟังสัมมนามากมายอื่นๆใดๆแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ใจของเราจริงไหมครับคุณดนัย
9: ถูกต้องครับ
1: ถ
9: ูกต้องเลยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการสร้างนวัตกรรมระดับโลกเลยตั้งแต่ในสมัยโบราณมาจนถึงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะแล้วที่สำคัญตัวเราจะมีโอกาสได้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไรกันนะครับคุณวิชัยเพราะว่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ทุกครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในสภาวะที่จิตว่างครับ
1: จ
9: ิตว่างก่อนนะถ้าเกิดจิตวุ่นเนี่ยคุณทิชัยเราลองดูตัวเองจิตวุ่นเนี่ยมันจะมีสภาวะดีๆเกิดขึ้นได้อย่างไร
1: มันจะมึน
9: นะฮะเพราะฉะนั้นจิตว่างอ่ะจิตว่างที่สำคัญนะจิตว่างที่เกิดขึ้นจากที่เราจะต้องมีความสงบจากสมาธิก่อนนะสมาธิเนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในขั้น meditative state ก่อนทำจิตของเราให้มีความสงบสักระยะหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นจิตของเราเนี่ยจะเกิดประสบการณ์อันหนึ่งขึ้นมาคุณวิชัยเราเรียกว่าการตื่นรู้
1: คร
9: ับ การตื่นรู้ awakening state ขึ้นมาแล้วคุณวิชัยเราจะเราจะอ๋อนะฮะตอนแรกมันจะเอ๊ะก่อนนะจิตของเรามันจะเอ๊ะคือมันจะตั้งคำถามที่คนต้องควรตั้งด้วยนะต้องตั้งคำถามที่ควรตั้งก่อนแล้วเมื่อตั้งแล้วเนี่ยนะฮะจิตเราสงบนิ่งปั๊บมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาตัวนี้ทำให้เกิดการตื่นรู้ครับ awakening state นะฮะแต่จะทำขึ้นมาได้คุณวิชัยครับเราเองจะต้องฝึกนะครับให้เราเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าลื่นไหล flow state เนี่ยลื่นไหลก็คือว่าenjoy มีความสุขนะดื่มดำกับสิ่งที่เราทำทุกอย่างเลยสิ่งที่เราทำได้ทุกอย่างนะฮะจะเล่นกีฬาออกกำลังกายนั่งสมาธิได้ทุกอย่างนะฮะจนกระทั่งเราลืมไปสองส่วนคุณวิชัยเราลืมเวลาและเราลืมตัวตนในภาวะนั้นเราไม่มีตัวเราของเราไม่มีความคิดวิตกกังวลไม่อยู่กับสิ่งสมมุติใดๆขึ้นมาแล้วในจุดตรงนั้นเองฮะมันจะทำให้เกิด insight state เนี่ยก็คือว่าคำตอบมันจะผุดขึ้นมาเองหลังจากที่เราอยู่ในความว่างสักระยะหนึ่งนะครับคุณชัย
1: ครับผมพยายามจินตนาการนะฮะว่าภาวะจิตของเราเนี่ยสมมติว่ามองในสิ่งที่สัมผัสได้ก็คืออย่างน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันขุ่นน้ำมันมัวน้ำมันวุ่นเนี่ยผมว่าไม่มีทางที่เราจะได้น้ำที่ดีจริงไหมครับแต่ถ้าว่าให้มันตกตะกอนให้มันเริ่มนิ่งเนี่ยในความใสของมันก็จะปรากฏใช่ไหมครับและอาจจะได้เห็นอะไรในน้ำใสๆแบบนั้นอันนี้ผมคิดแบบนี้พอไหวไหมครับ
9: ถูกต้องเลยคุณวิชัยคุณขอบคุณมากคุณวิชัยอุปมาได้ชัดเจนครับก็คือว่าจิตของเราเหมือนกับน้ำถ้าเราเป็นน้ำที่ขุ่นอะมันมองไม่เห็นอะไรและบางทีน้ำนั้นไม่มีคุณภาพด้วยและจะมาบริโภคอะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรสารอะไรปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่แต่ถ้าเราทำจิตของเราให้ว่างใสเนี่ยเหมือนน้ำที่ใสสะอาดคุณชัยมันจะสามารถแยกส่วนนะฮะแยกส่วนของน้ำและแยกส่วนตะกอนของน้ำได้นะฮะแต่ดีที่สุดเนี่ยจิตของเราจะใสจนกระทั่งมันไม่ได้กลายเป็นน้ำเลยด้วยซ้ำมันอยู่กับความว่างความว่างเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าน้ำอีกถ้าเราเข้าสู่สภาวะตัวนั้นได้เนี่ยนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะเรียกว่าการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติก็คือการที่เจ้าชายสิทธัตถะนะท่านได้ทรงเข้าถึงสภาวะเนี่ยนะครับนั่นก็คือการตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเองครับ
1: ครับโอ้แต่กว่าที่พระองค์ท่านจะตรัสรู้ได้ก็อาศัยเวลามานานแล้วก็จะต้องผ่านการคิดแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นนะฮะจนได้คำตอบที่ดีที่สุดจริงไหมฮะ
9: ครับก็คือว่าทรงบำเพ็ญทุกขกิริยามาถึง6ปีคุณวิชัยทรงใช้กระบวนการพิธีการทั้งหมดเลยแต่ว่าเมื่อทรงหยุดแล้วคุณวิชัยเมื่อหยุดนะทางสุดตรงทั้งสองสายไม่อยู่ทางสายกลางนะฮะและทำจิตของพระองค์ให้ว่างนะฮะก็ไม่ได้เป็นการคิดค้นเนี่ยไม่ได้เป็นการคิดในเชิงตรรกะครับแต่ว่าเป็นการเข้าไปเห็นความเป็นจริง การเห็นความเป็นจริงนี่แหละ insight เนี่ย insight state เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นมาณจุดนั้นนั่นเองนะฮะอันนี้คือเมื่อ 2,600 ปีแล้วใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ค้นพบนั้นโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เพราะว่าพิสูจน์ได้ไม่ว่าเป็นอริยสัจ4นะฮะปฏิจจสมุปบาทนะฮะมัชฌิมาปฏิปทานะฮะแนวคิดเรื่องอนัตตาหลักคำสอนของพุทธองค์ที่พวกเราเรียนรู้กันอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าปฏิบัติจริงๆนะฮะผมว่าพอเข้าถึงนี้จะเซอร์ไพรส์นะครับว่าพระองค์ท่านสามารถที่จะตรัสรู้เรื่องแบบนี้ได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยจริง
9: ๆถูกต้องเป็นสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเหตุและผลได้ด้วยซ้ำไปคุณวิชัยครับทีนี้เราไม่ใช่แค่มีพระพุทธองค์เท่านั้นนะครับที่เข้าสู่สภาวะของการตื่นรู้จนกระทั่งค้นพบคำตอบที่สำคัญและก็จำเป็นนะครับตั้งแต่ในสมัยโบราณในยุคกรีกโบราณนะคุณวิชัยคงจะคุ้นชื่อนะฮะของปราชญ์ท่านหนึ่งที่ชื่ออาร์คิเมดิสนะ
1: ผมเรียนหนังสือมาผมจำได้ว่าเขาลงอ่างอ่างอาบน้ำปกติไม่ได้อ่างที่ไหนนะครับน้ำมันลดลงมาครับนะโอ้โหก็ดีใจวิ่งออกมาประกาศว่าค้นพบแล้วอันนี้ถูกต้องไหมเนี่ย
9: ถูกต้องเลยนะฮะประกาศคำว่าย
1: ูเรกาน
9: ะฮะเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วตอนนั้นคือมีความสุขมากแต่ว่ามันคือต้องบอกว่าเกิดจากสภาวะของกายผ่อนคลายคุณวิชัยฮะกายเราผ่อนคลายแล้วกำลังจะอาบน้ำอ่ะนะครับเอนกายลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วน้ำมันล้นออกมาจากอ่างนะฮะเพราะว่าท่านกำลังครุ่นคิดหาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์นะฮะว่ากษัตริย์นะฮะต้องการจะตรวจสอบว่ามงกุฎเนี่ยทำจากทองคำบริสุทธิ์หรือไม่คุณวิชัยสมัยหลายพันปีก่อนจะตรวจสอบอย่างไรนะก็มาค้นพบตอนที่คุณวิชัยกวนพลังแบบว่าเอนกายลงไปในอ่างนั่นเองนั่นกฎของการลอยตัวเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเรื่องของระบบของประสาทวิทยาทุกอย่างเกิดขึ้นในขณะที่จิตผ่อนคลายหมดนะมีตัวอย่างต่อครับคุณวิชัยลองเล่าเหตุการณ์ของไอแซคนิวตันนะครับ
1: โอ้โหนี่นะครับพอพูดถึงเซอร์ไอแซคนิวตันผมเชื่อว่าหลายคนนึกถึงผลแอปเปิลนะครับแล้วในมิติของการที่โลกของเราในยุคสมัยก่อนเนี่ยบางคนก็ยังเชื่อว่าโลกมันแบนเลยครับกลัวว่าเดินทางไปแล้วมันจะหล่นโลกนะฮะแล้วทำไมแต่ละอย่างของที่มันตกมาจากที่สูงเอ๊ะมันมีมวลมันมีแรงดึงดูดมันมีอะไรเท่ากันหรือเปล่าปรากฏว่าคำถามต่างๆเหล่านี้ถูกค้นพบโดยเซอร์ไอแซคนิวตันโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ลูกแอปเปิลมันหล่นมาจากต้นนะครับนะเห็นบอกว่าวันนั้นอยู่ๆจะไปนั่งใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็ไม่ได้ไหนหรืออะไรยังไง
9: คือกำลังนั่งแบบว่ารีแลกซ์คุณชัยคือเราลองคิดดูสภาวะของคนที่นั่งอยู่ในสวนแอปเปิลใต้ต้นแอปเปิลเนี่ยเราก็คงไม่ได้แบบมีความเครียดมีความทุกข์เรากำลังผ่อนคลายกำลังใช้ชีวิตอยู่ในขั้นกลางธรรมชาติเหมือนกับเราชักชวนว่าทุกคนอาจจะต้องไปอาบตาบ้างไปอยู่กับต้นไม้ระหว่างที่จิตแบบสงบอย่างนั้นคุณชัยแค่แอปเปิลหล่นลงมาเนี่ยปรากฏว่าคิดคนกดแรงโน้มถ่วงได้เลยนะครับเป็นอย่างนั้นเห็นไหมแล้วก็รู้ว่าโลกเฉพาะโลกเท่านั้นแหละที่จะมีกฎแรงโน้มถ่วงตรงนี้ไปถึงไปดวงจันทร์เนี่ยมันจะไม่มีแรงโน้มถ่วงแบบนี้เนี่ยฮะนี่คือภาวะของ flow state ภาวะลื่นไหลของจิตครับ
1: อันนี้น่าสนใจที่มันทำให้หลายๆคนได้คำตอบที่ดีว่าเวลาคิดอะไรดีๆปุ๊บเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ถูกกำหนดด้วยตัวเองไม่ใช่ยังอยู่ในห้องแลบไม่ต้องไปอยู่ในออฟฟิศอะไรพวกนี้ฮะครีเอทีฟหลายคนเวลาจะคิดอะไรออกนี่บางทีอาบน้ำออกไปเที่ยวไหนต่อไหนแต่ช่างสังเกตใช่ไหมครับมีจิตว่างๆปุ๊บเฮ้ยอันนี
9: ้ใช่มันจิตมันต้องทำหน้าที่สองอย่างคุณวิชัยจิตเราต้องเอ๊ะก่อนเอ๊ะคือตั้งคำถามไว้ก่อนตั้งมันต้องมีการตั้งคำถามไว้ล่วงหน้าด้วยนิดนึงนะคุณวิชัยว่ามันเอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันจะอ๋อเองเป็นอย่างนั้นนะฮะอีกท่านหนึ่งยิ่งใหญ่มากนักวิสัชเอกของโลกครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ครับคุณวิชัย
1: โอ้โหนะฮะเอ๊ะอันนี้เขาเป็นทฤษฎีสัมพันธภาพนะฮะพอพูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ปุ๊บเนี่ยหลายคนก็มองว่าสิ่งที่เขาคิดค้นซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่ากระบวนการในคิดค้นสูตรของการสร้างระเบิดปรมาณูหรือว่านิวเคลียร์เนี่ยไม่ได้โดยไอน์สไตน์คนเดียวนะครับในความเป็นจริงก็มีคณะวิทยาศาสตร์นะครับแต่ว่าชื่อเสียงเนี่ยก็จะมาอยู่กับไอน์สไตน์ค่อนข้างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยผมว่าในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้จริงๆนะครับไม่ใช่คณะนี้หรือว่าใครต่อใครแต่ว่ามันก็ต้องอาศัย การหาคำตอบที่ชัดเจนถูกต้องจริงๆเพราะว่าการทดลองหลายๆครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาทำยังไงครับสภาพตรงนั้นเนี่ยโอ้โหโลกอยู่ในภาวะสงครามด้วยนะครับคุณนาย
9: ครับเอาเบิร์ตไอน์สไตน์มีคำพูดที่คลาสสิกมากคุณชัยเขามักจะพูดว่า imagination is more important than knowledge นะฮะการจินตนาการนั้นเนี่ยสำคัญกว่าความรู้และนี่คือคำพูดของนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกครับคือเขาจะคิดด้วยภาพตลอดเวลาเขาจะคิดด้วยภาพภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยนะฮะจะอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดคือจิตจะต้องว่างด้วยนะแล้วเขาจะมีการตั้งคำถามก่อนว่าเอ๊ะแล้วแสงเนี่ยเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร
1: ่
9: ดูนิชัยแสงเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะฮะแล้วก็คิดเป็นภาพก่อนแล้วค่อยมาถอดเป็นสมการ e เท่ากับ mc square ครับ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาตั้งคำถามแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและใช่นะครับในมุมมองของไอน์สไตน์นอกเหนือจากประโยคที่คุณนายฝากมาแล้วก็ยังมีวิธีคิดของเขาว่าถ้าว่าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่ผลลัพธ์ใหม่ๆเราจะอยู่ในวิธีคิดวิธีทำแบบเดิมไม่มีทางครับนะครับเราต้องบอกสติลปิดด้วยนะครับว่าเป็นแบบนั้นนะครับ
9: ใช่ครับและที่สำคัญที่อยากจะต้องเอามาอ้างอิงให้เราได้เกิดความภูมิใจก็คือว่าเขาเป็นคนยิวนะเขาเป็นชาวยิวอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยนะฮะซึ่งยิวเนี่ยนับถือศาสนาฮิบรูนะครับเป็นอายุยืนยาว 5,000 ปีแต่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยชื่นชมว่าถ้าจะมีศาสนาใดในโลกเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติเนี่ยศาสนานั้นคือศาสนาพุทธนะฮะและถ้าเกิดเขาเกิดใหม่ได้เนี่ยเขาก็อยากจะเกิดมานับถือศาสนาพุทธด้วยโอ้อันนี้ผมคิดว่าได้คำยกย่องอย่างนี้จากนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกเนี่ยผมว่าพวกเราชาวพุทธนะฮะต้องแบบต้องภูมิใจแล้วก็เกิดการตื่นตัวขึ้นมาว่าเอ๊ะเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เราเป็นชาวพุทธครับ
1: ตรงนี้เองทำให้ถ้าว่าเราติดตามข่าวในแวดวงวิทยาศาสตร์สิ่งหนึ่งที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันก็คือพยายามค้นหาความนิ่งในสภาวะจิตว่างนะครับแล้วก็นี่ถึงขนาดที่เขาเล่ากันนะครับคุณนายว่าในกระบวนการหน่วยสืบราชการลับเนี่ยวิธีการใดๆพี่แกก็ทำมาหมดแล้วฮะตอนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวคือนั่งสมาธิเพื่อจะไปล้วงความลับของฝ่ายตรงข้ามเลยนะฮะถอดจิตออกไปเรียนรู้อะไรอ่ะ
9: โอ้โหอันนี้เขามาเล่นแบบเราหรือเปล่าคุณนิชัยนะฮะคือก็ยังมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนนะครับคุณนิชัยที่แบบว่าเกิดนวัตกรรมของโลกใบนี้เราเรียกว่าเป็น breakthrough innovation นะฮะไม่ว่าจะเป็นนิโคลาเทสลาเองก็ตามในการคิดค้นเครื่องยนต์สมัยใหม่ขึ้นมาได้นะฮะคุณนิชัยน่าจะคุณว่าคือเขาจะจินตนาการขึ้นมาก่อนในหัวของเขาก่อนที่จะลงมือสร้างจริงนะครับนะฮะหรือว่าใครครับนักคณิตศาสตร์เอกของโลกเนี่ยองรีปงการเรนะฮะคิดค้นระบบพลวัตต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญที่ผมอยากจะขอยกตัวอย่างเนี่ยในวงการดนตรีคลาสสิกของโลกครับนั่นก็คือวูฟกังอามาเดอุสโมซาร์ทนะฮะวูฟกังโมซาร์ทเนี่ยนะบอกว่าก่อนที่เขาจะประพันธ์ดนตรีขึ้นมาคุณชัยบทดนตรีทั้งหมดเนี่ยเขาจะเห็นภาพทั้งหมดในหัวสมองเขาขึ้นมาครั้งเดียวเลย ก่อนที่จะออกมาเป็นซิมโฟนีโอเปร่าระดับตำนานเนี่ย เขาจะอยู่ในโฟลว์เซตแบบนั้นนะจิตเขาจะว่างมากแล้วก็นิ่งมากเลยทีนี้ถามว่าแล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงคุณวิชัย บางครั้งเราลองหัดฟังเพลงอ่ะที่ มันไม่มีความหมายอย่างเช่นฟังเพลงคลาสสิกนะคุณชัยฟังเพลงคลาสสิกหรือว่าฟังเพลงที่มันไม่มีแบบบอกว่าฉันเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินคือประมาณนี้นะคือเป็นเพลงที่มันมีแค่เมโลดี้อ่ะมีแค่ทำนองเพลงแล้วมันเกิดความแบบว่าให้เรารู้สึกว่าไหลไปกับบทเพลงโดยไม่ได้อยู่ในความคิดเป็นเรื่องสมมุติใดๆขึ้นมาเราอาจจะเข้าสู่ในสภาพเดียวกันกับโมซาร์ทก็ได้คุณชัยนะครับลองดูนะครับ
1: ผมเชื่อว่าถ้าว่าเราฟังแล้วปุ๊บไปพิสูจน์นะครับคุณฟังฮะท่านใดที่นอนไม่ค่อยหลับท่านใดที่กว่าจะหลับได้นี่ลำบากลำบนมากลองหาเพลงแนวแบบนี้ฮะนะฮะเพลงบรรเลงของโมซาร์ทก็ดีหรือว่าจะเป็นบีโธเฟนหรือว่าท่านใดก็ตามแต่บรรเลงนะฮะไม่มีเนื้อร้องเลยนะฮะท่านจะหลับลึกหลับได้ดีมากเลยทีเดียว นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่ากันมาแล้วผมคิดว่าลองทำกันดูไม่มีอะไรเสียหายนะฮะ
9: ครับคุณวิชัยครับในยุคของเราเอามาใกล้ตัวหน่อยนะฮะเราอาจจะพูดถึงบุคคลที่แบบเกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันของเราเองเนี่ยก็มีบุคคลจำนวนมากที่ได้สร้างนวัตกรรมก้าวกระโดดขึ้นมานะฮะโดยใช้สภาวะของจิตที่อยู่ในโฟลว์สเตทในความลื่นไหลเนี่ยตัวอย่างที่ชัดเจนมากก็คือสตีฟจ็อบส์ครับนะสตีฟจ็อบส์นั่งสมาธิแบบเซนเขาฝึกเรื่องของสติ mindfulness ฝึกเรื่องของการตื่นรู้ครับแล้วก็เข้าคอร์สปฏิบัติธรรมตั้งแต่หนุ่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจ็อบอธิบายชัดเจนมากเลยลองไปค้นคว้าดูนะครับเขาบอกว่าผลประโยชน์ของสมาธิเนี่ยทำให้เห็นสิ่งสำคัญชัดเจนตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกและมองภาพรวมได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนวัตกรรมของสตีฟจ็อบส์คืออะไรครับ iPhoneiPod Macintosh นะฮะเน้นเรื่องของความเรียบง่าย
1: ใช
9: ่ฮะเห็นไหมครับ
1: เขาเป็นนวัตกรสร้างโลกด้วยปลายนิ้วนะครับหลายคนเมื่อก่อนนี้บอกว่าจะใช้คอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องอาศัยเมาส์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าพอสตีฟจ็อบส์ใช้สิ่งที่ติดตัวกับเราเนี่ยฮะสามารถที่จะปาดนู่นทำนี่หลายอย่างได้มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพื่อไงครับแปลว่ามนุษย์เราท่านๆเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงแต่ว่าการค้นพบสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมและมนุษยชาติได้เนี่ยพยายามเรียนรู้เรื่องของการดูแลสภาวะจิตใช่ไหมครับ
9: ถูกต้องครับก่อนเราจะเข้าไปสรุปตัวนั้นคุณริสอีกคนหนึ่งที่เป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่ของโลกเลยคืออีลอนมัสก
1: ์
9: อีลอนมัสก์อาจจะไม่ได้ทำสมาธิแบบสตีฟจ็อบส์ฮะแต่สิ่งที่โดดเด่นของเขาเนี่ยเขาจะชอบอยู่คนเดียวเดินคนเดียวคิดเงียบๆแล้วปล่อยให้ปัญหาตกผลึกครับและนี่ก็คือที่มาของ SpaceX นะฮะที่มาของ Tesla นะครับก็คือต้องอาศัยสิ่งคือต้องตัดสิ่งที่ไม่รบกวนออกไปสิ่งที่รบกวนเราตัดออกไปให้ได้นะครับเพราะเนี่ยต่างๆเหล่านี้เราจะต้องฝึกนะฮะเป็นที่มาของนวัตกรรมทั้งของ Google Apple แล้วก็ ChatGPT ทั้งหมดเลยแล้วก็วงการกีฬาเยอะมาก Michael Jordanนะครับหรือว่าใครต่อใครเนี่ยก็จะใช้เรื่องของตัวนี้เพราะฉะนั้นถามว่านักประสาทวิทยาเนี่ยวิจัยออกมาว่าในสภาวะที่เราผ่อนคลายทางกายคุณวิชัยนะครับอาบน้ำเดินเล่นนะครับอะไรก็ตามนั่งสมาธิมองวิวนะฮะอยู่ในธรรมชาติอยู่ในป่าทำกิจกรรมที่ทำให้เราไม่มีความคิดมากๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสมองของเราเข้าสู่ระบบเครือข่ายที่เรียกว่า default mode network ครับ DMN โหมดตรงนี้ของสมองเนี่ยจะเกิดความคิดสร้างสรรค์การเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายในสมองที่เราได้เก็บมาแล้วเราสังเกตไว้ที่คุณวิชัยบอกว่าต้องมีการสังเกตนะใช่ครับสมองเราจะมีประสาทเนี่ยที่เราเก็บเอาไว้แล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาหนึ่งขึ้นมาเรียกว่า Eureka moment
1: ครับอันนี้แหละ
9: เป็นอย่างนั้นนั่นเอง
1: ครับในเมื่อมนุษย์เรามีศักยภาพมีของดีๆอยู่แบบนี้หลายต่อหลายคนยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้ลองเลยผมอยากจะให้ว่าเราลองทดลองทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆอย่ายกความสามารถเหล่านี้ไปให้ AI
9: เ
1: พราะนี่เราจบเลยนะครับเราจะกลวงเลยนะครับเราจะไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
9: เพราะฉะนั้นคุณวิชัยผมอยากจะขอแนะนำ4ขั้นตอนนะฮะข
1: ั
9: ้นตอนที่1ตั้งคำถามไว้ก่อนคือเราต้องตั้งคำถามเราต้องมีโจทย์ก่อนนะต้องมีโจทย์ไว้นะเพราะว่าเราต้องแบบว่าคิดขึ้นมาว่าเราจะตั้งคำถามที่จะแก้ไขปัญหาอะไรข้อที่1ข้อที่2เนี่ยปล่อยวางครับปล่อยวาง incubate ตั้งแล้วก็หยุดคิดไปแล้วก็ผ่อนคลายเดินเล่นอาบน้ำทำสมาธิเล่นไตชิอะไรต่างๆพักผ่อนนะครับแล้วฝึกตัวเองให้เกิดอยู่ในสภาวะที่เรียกว่า flow state flow state แล้วปั๊บเนี่ยมันจะเกิด insight ขึ้นมาเกิด eureka moment ขึ้นมามันจะมีคำตอบแบบว่าปิ๊งแวบขึ้นมาอย่างฉับพลันนะครับแล้วข้อที่4ครับเมื่อได้คำตอบแล้วลงมือทำจริง
1: ใช่คร
9: ับ ต้องทำจริงไม่ใช่นั้นอ่ะมันก็จะอยู่ล่องลอยอยู่ในสมองเราต่อไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย4ขั้นตอนง่ายๆในการที่เราจะคิดค้นนวัตกรรมด้วยตัวของเราเองได้ครับ
1: ครับพอได้ยินได้ฟังปุ๊บผมอยากว่าให้เราเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับตั้งสมมติฐานนะครับหาสูตรแล้วก็ทดลองทำแล้วก็ประเมินสรุปผลว่าเป็นยังไงเราจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเกิดขึ้นมาจากความเข้าใจอย่างแท้จริงอย่างที่คุณนายแนะนำนั่นเองนะครับ ได้ผลอะไรบอกกันด้วยนะครับใครที่สำเร็จมาออกยูเวนทอลครับเราจะได้สัมภาษณ์คุยกันนะคร
9: ับ ดีเลยครับ
1: ครับผม
9: นะ
1: คร
9: ับ ก็ยังไงอย่าลืมนะครับวันพระฤหัสนี้ใครสนใจจะมากราบพระบรมสารีริกธาตุเชิญได้นะครับที่สำนักงานมูลนิธิทำดีครับ
1: ครับผมเอาละฮะเดี๋ยวมีเรื่องดีๆมาฝากกันทุกเช้าวันอาทิตย์ในเบรคที่2กับดร.ดนัยจันเจ้าฉายครับวันนี้เราส่งคลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับพบกันครับ
2: Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน